0: บอกว่า error ตลอดหมายถึงความเสถียรหรือเราสองคนนะที่ error มีคุณผู้กองหอมคุณลอล่าคุณเป้าหมายในชีวิตของฉันบอกฟังในรถนะคะแล้วก็มีคุณพงศักดิ์รวมถึงคุณ Easy Camp แนะนำหมอนให้ดิฉันนะคะ
1: ใช่
0: ขอบคุณอย่างมากเลยทีเดียวจะลองดูนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็คุณผู้ฟังในไลน์ค่ะก็ทักทายเข้ามานะคะหลายๆท่านเลยส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วก็มีหลายๆท่านคุยเรื่องบอกว่าเดทสิงคโปร์ไม่สำเร็จอะไรอย่างนี้
0: หมายถึงหาคนเดทเหรอคะหรือว่ายังไงนะคะ
1: ใช่นะคะแล้วก็มีเมื่อกี้มีใน Facebook มีคนไปพบรักกับแฟนก็มีแชร์มาด้วยนะก็
0: ทำยังไงคะทำยังไงคะเล่าหน่อยสิคะ
1: นั่นน่ะสินะ
0: แล้วคุณพัตตี้เจอที่ไหนเหรอถามได้ไหมอ่ะ
1: ถามได
0: ้
1: แฟนแต่ละคน
0: แต่ละคนอันจะไร
1: แต่ละคน
0: สกีเส้นใต้คำว่าแต่ละคน
1: แต่ละคนอ่ะปัจจุบันเป็นเพื่อนที่คบมานานเป็นเพื่อนที่คบ
0: ค่ะ
1: นะคนก่อนอันนี้เจอในเซเว่นนะคุณ
0: ว้าว
1: รักของพี่เกิดที่เซเว่น
0: ดิฉันมีเพื่อนเขาพบสามีในเซเว่น
1: เออแต่ไม่จะคบกันดีคบกันแหละว่าก็อ่ะสุดท้ายมันก็เลิกกันอะไรเงี้ยแต่ก็7ปีนะแต่ก็ไม่ได้เป็นเพื่อนที่ดีอือหือ
0: แม่ความรัก
1: ของพี่เกิดที่เซเว่นด้วยน้ำส้มหนึ่งขวดตอนนั้นคิดว่าถ้าได้แต่งปุ๊บกูเปิดเพลงนี้เปิดเพลงนี้ในงานเลย
0: โอ้ว
1: ้
0: าว
1: นะคะ
0: นะอาจจะได้ทุกที่นะคะมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านเลยที่ทักทายเข้ามาขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะที่อยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ค่ะเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตตามนโยบายรัฐบาลวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและลงทุนในการประกอบอาชีพยกระดับภาคเกษตรกรไทยสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืนค่ะโดยเกษตรกรสามารถขอสินเชื่อได้รายละไม่เกิน 100,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ต่อปีโดยรัฐบาลสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะธกส.ค่ะยังส่งเสริมองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยภายในงานค่ะมีการแนะนำนะคะน้องเมฆฝน AI Chatbot จากธนาคารจากธกส.บนแอปพลิเคชันนะคะ BAAC Mobile ค่ะที่พร้อมให้ความรู้แล้วก็ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปุ๋ยแล้วก็การเพาะปลูกน่ารักจังเลยนะคะเพื่อช่วยให้คุณสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมมากยิ่งขึ้นค่ะผู้สนใจนะคะแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะโทรสอบถามได้ค่ะ02-555-0555นะคะย้ำนะคะ02-555-0555หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะ baac.or.th หรือแอปพลิเคชันนะคะ baac mobile หรือว่า at line official account ก็ได้นะคะBAAC Family ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในเช้านี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับท่านเกษตรกรทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณธกส.ค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังคุณยูวานบอกว่ารอไปทริปอาเซียนกับอาจารย์เกษมสรรและคณะพร้อมมากค่ะเมื่อไหร่ล่ะคะทีมงานดิฉันขอสไลด์ตัวลงกระเป๋าไปด้วยเวลาไปกับอาจารย์เกษมสรรนะคะเพราะว่าร
1: ับ
0: ร
1: อง
0: ได้เลยว่า
1: สนุก
0: อาหารอร่
1: อ
0: ยและสนุกจะได้คอยไปพัดวีให้อาจารย์นะคะอาจารย์พร้อมแล้ววันนี้มาต่อกัน AI กับราชการไทย EP 2ค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุล
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสรร
1: สวัสดีค่ะ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณอนุญาพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังคุณมอร์นิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
0: อาจารย์คะถ้ามีทริปขอไปพัดวีแล้วสไลด์ตัวลงกระเป๋าได้ไหม
3: ครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นทริปที่ไปสายหมู่ที่ไต้หวันต้องทานข้าวกับต้องเรียกว่าท่านทูตก็ได้นะครับแต่ว่าเขาพอเรียกทูตไม่ได้ครับเป็นผู้อำนวยการเนี่ยนะครับท่านเล่าให้ฟังน่าสนใจนะเที่ยวนี้ผมมีร้านอีกเยอะเลยเที่ยวที่แล้วก็ตอนเป็นทริปส่วนตัวนี่ก็ได้มีโอกาสทานอะไรเยอะแยะ

0: แต่ท่านบอกว่าเป็ดปักกิ่งที่ออริจินอลเนี่ยร้านดังๆเนี่ยตอนที่จีนแผ่นดินใหญ่เขาทะเลาะกันเนี่ยอพยพมาอยู่ไต้หวันนะแล้วร้านนั้นยังอยู่นะยังคุยกับท่านท่านบอกว่าไหนไปจะพาไปทานนะเป็ดปักกิ่งออริจินอลดีกว่าที่ปักกิ่งนะผมเคยทานที่ปักกิ่งก็ว่าสุดยอดแล้วนะเดี๋ยวลองดูนะครับทริปไต้หวันก็น่าไปครับไหว้พระสนุกอาหารอร่อย
1: ก็จะเป็นเพกกิ่งสลัดไทเปอย่างเงี้ยล่ะคะอาจารย
0: ์ครับโอ้แล้วเขามีสิทธิ์เลยนะเขามีสิทธิ์แย่งชื่อกันเพราะว่าชื่อดั้งเดิมเนี่ยผมจำชื่อภาษาจีนไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายไต้หวันก็สละชื่อไปแต่ว่าเขายืนยันว่าอร่อยมากแล้วใครผมไม่เคยทานร้านนี้แต่ไปทานในโรงแรมที่ดีแห่งหนึ่งของไต้หวันเขาบอกโอ้โหนั่นก็อร่อยมากนะครับแฟนเป็ดปักกิ่งคงเซอร์ไพรส์ดีนะไปกินเป็ดปักกิ่งที่อร่อยที่สุดที่ไต้หวัน
1: คุณผู้ฟังตอนนี้ฟัง
2: ชอบ
1: เข้าหน้าเป็ดจะเข้าแล้วมื้อเที่ยงเดี๋ยวจะต้องสั่งหรือเปล่าหรือยังไงนะอาจารย์คะวันนี้ต้องมาต่อนะ AI กับราชการไทย EP 2นะคะสัปดาห์ก่อนเนี่ยอาจารย์ก็เล่าถึงความสำคัญของโจทย์การพัฒนา AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการนำมาใช้ในภาคราชการของหลายๆประเทศนะคะเชิญต่อเลยค่ะอาจารย์
0: ครับมันมีคำว่า AI literacy ที่เราพบว่าประชาชนไทยตื่นตัวมองโลกในแง่ดีนะครับติดอันดับโลกนะเป็นที่2ของโลกเลยแล้วก็เริ่มใช้กันเองเยอะถึงแม้ว่าบริษัทจะยังไม่กล้าลงทุนแต่ว่าพนักงานเองก็ใช้เงินส่วนตัวทำกันนั้นเป็นสถิติที่เขาคาดมาแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลไทยเนี่ย AI literacy ไม่ค่อยดีนะครับอยู่ที่34ของโลกผมก็เลยบอกว่างั้นเราอาจจะต้องจำเป็นยกliteracy หรือความตระหนักรู้ด้านAIให้กับรัฐบาลก่อนประชาชนไหมเพราะประชาชนพร้อมแต่ว่ารัฐบาลยังไม่พร้อมและผมก็เล่าให้ฟังว่าสิงคโปร์เขาประกาศว่าAIเป็นสิ่งจำเป็นต่อการอยู่รอดของประเทศกรรมการที่ขับเคลื่อนAIเนี่ยนายกเขานั่งหัวโต๊ะนะครับคราวที่แล้วผมลองถามAIให้ลองเปรียบเทียบดูซิคุณเดชรีน่าจะจำได้บอกประเทศไทยแผนAIเนี่ยเหมือนกับสร้างถนนแล้วก็สอนให้คนขับรถเป็นส่วนแผน AI ของสิงคโปร์เนี่ยก็คือสร้างสนาม F1 แล้วก็ไปล่าหัวกะทิมาสร้างรถมาสร้างนวัตกรรมให้ F1 ของเขาเนี่ยเก่งยิ่งขึ้นนะครับนั้นอันนั้นก็จะต่างกันแต่มี2เรื่อง
1: เหมือนกันนะคะอาจารย์สร้างถนนนี้ย้อนไปนานเหมือนกันนะคะ
0: โอ้ใช่ครับเพราะเขาเริ่มก่อนเรามาพอสมควรวันนี้รัฐบาลเขาแต่ก่อนอยู่ท็อป10นะครับในความสามารถด้าน AI เนี่ยGovernment AI Readiness Index เนี่ยของ Oxford Insight เนี่ยปีล่าสุดถึงแม้จะอยู่ที่7ก็ยังอยู่ว่า Top 10นะครับก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแต่ว่าเขาเก่งมากนะครับมี2เรื่องที่คราวที่แล้วแตะไว้นิดหนึ่งอันที่1เขาพยายามจะสร้าง AI ของตัวเองนะครับโดยใช้ LLM Large Language Model ท่านผู้ฟังครับขออนุญาตขยายความให้ฟังอย่างนี้วันนี้ถ้าท่านจะใช้โมเดลของจีนของญี่ปุ่นของอังกฤษก็แล้วแต่นะครับจะเป็น Claude จะเป็น Gemini จะเป็น DeepSeek จะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับวิธีสอนที่เขาเรียก LLM คือ Large Language Model ก็คือภาษาเยอะๆภาษาใหญ่เนี่ยคือเขาเอาหนังสือหนังหาทุกอย่างที่เขาหาได้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่ออนไลน์ใส่เข้าไปให้มันเรียนแล้วมันก็จะจำได้ว่าประโยคนี้ต้องต่อด้วยประโยคนี้มันเอาคำมาต่อกันทีนี้คุณอิสรีใช้ตัวไหนอยู่ครับบ่อยที่สุด
1: ที่ชอบแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างครอบจักรวาลนะคะก็คือ ChatGPT
0: ChatGPT แล้วเป็นแพทตี้ล่ะครับ
2: แพทเคยแพทใช้ ChatGPT แล้วก็มีช่วงนึงไปใช้ Claude แต่ตอนนี้ก็กลับมาใช้ ChatGPT
1: เห็นไหม
0: โอเค
2: เพราะว่ารู้สึกว่า
1: อันนี้ไม่ได้โฆษณานะแค
0: ่
1: เหมือนให้ฟังเฉย
0: ๆแต่ละตัวเก่งไม่เหมือนกัน
1: ใช่ฟัง
0: แต่ทีนี้ประเด็นคือแบบนี้ทั้งสองท่านรู้ไหมครับว่าเวลาเราคุยกับสมมติว่าเป็นโมเดลอเมริกันเนี่ยเวลาเราคุยแล้วเราคีย์ภาษาไทยไปเนี่ยมันต้องไปแปลเป็นภาษาอังกฤษคือมันจะไปคิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันค่อยตอบกลับมาแล้วก็แปลมาเป็นภาษาไทยมันจะมีช่องว่างอยู่ระหว่างตอนที่มันแปลไทยไปเป็นอังกฤษนะครับแล้ววิธีคิดมันเปลี่ยนไปญี่ปุ่นเขาบอกโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้สิงคโปร์บอกแบบนี้ไม่ได้นะครับคิดมาก็ต้องคิดเป็นซิงลิชไม่ใช่อังกฤษคิดแบบซิงลิชคิดแบบไทยแล้วก็ตอบแบบไทยเพราะนั้นแก๊ปจะหายแก๊ปตรงเนี้ยมันจะไม่ผิดพลาดความเออร์เรอร์มันจะน้อยและต้องใส่ข้อมูลเข้าไปเพราะข้อมูลบน LLM ของค่ายอเมริกันเนี่ยก็จะมีข้อมูลภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะข้อมูล LLM ของจีนก็จะมีข้อมูลภาษาจีนค่อนข้างเยอะแต่เขาละเลยข้อมูลภาษาไทยนะครับละเลยข้อมูลภาษาญี่ปุ่นละเลยข้อมูลที่สิงคโปร์ใช่เพราะฉะนั้นสิงคโปร์ก็พยายามพัฒนาAI ที่เก่งของตัวเองเขาเรียกว่า C

ไอออนนะครับให้เข้าใจวิธีคิดภาษาของอาเซียนของสิงคโปร์ซึ่งเขามีภาษาราชการอยู่4ภาษานะครับอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจอีกอันนึงก็คือรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่า AI จะเก่งได้ต่อเมื่อมีข้อมูลนะครับรัฐบาลเขาเปิดข้อมูลฐานข้อมูลที่เคยเป็นความลับเอามาเปิดให้นักวิจัยบริษัทเอกชนนะครับเข้าถึงนะครับแล้วเอาไปเทรน AI ให้ฉลาดแต่แน่นอนก็ต้องมีการระบุถึงความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแต่นี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์ทำแล้วก็เปิดคลังข้อมูลให้คนเขาเห็นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาทำนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นจุดอ่อนของเราอย่างไรนะครับอันนี้ทีนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากสิงคโปร์เมื่อวันจันทร์ที่แล้วคืออันที่หนึ่งนายกหรือผู้นำสูงสุดของประเทศต้องนั่งหัวโต๊ะอันที่สองต้องสร้างคลังข้อมูลแล้วก็สอนให้ AI เนี่ยเข้าใจภาษาวัฒนธรรมประเพณีของชาติตัวเองอันที่สามต้องไปลากคนเก่งมาช่วยงานนะครับผมประสบการณ์ตรงที่ทำมาก็คือว่าคนเก่งกลางๆกับคนเก่งมากเนี่ยมันประสิทธิภาพมันต่างกันเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะเอาคนกลางๆ10คนมาทำโมเดลกับคนเก่งๆคนเดียวเนี่ยคนเก่งคนเดียวเนี่ยสามารถลีดได้นะครับและที่สิ่งที่สิงคโปร์ทำที่เล่าให้ฟังคือเขาออกแบบรูปแบบการทำงานของราชการใหม่ให้สอดคล้องและไปกันได้กับ AI นะครับแล้วเขาก็สอนราชการเขาให้เป็น AI bilingual ที่เวลาเราบอก bilingual ก็พูดภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษได้เนี่ย bilingual นะครับหรือไทยได้จีนได้หรืออังกฤษได้จีนได้แต่เขาคือภาษาราชการและภาษา AI อันนั้นราชการเขาต้องทำแบบนั้นแล้วก็เอา AI เข้ามาอยู่ในส่วนของจิตวิญญาณของการทำงาน embedded AI เข้าไปเอา AI ฝังเข้าไปในระบบทำงานอันนั้นเป็นสิ่งที่สิงคโปร์ทำอีกประเทศหนึ่งที่ปรับระบบราชการได้ดีคุณอิสรีคุณเป็นอันคุณนันทพัฒน์ครับขออภัยแล้วก็ท่านผู้ฟังครับก็คือเอสโตเนียเอสโตเนียเป็นในกลุ่มประเทศบอลติกนะครับอยู่ใกล้ๆรัสเซียเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียเนี่ยเป็นอยู่ทางตอนออกเฉียงเหนือของยุโรปนะครับเอสโตเนียเป็นประเทศเล็กๆนะครับเพิ่งแยกตัวจากรัสเซียไม่กี่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับคนก็ล้านกว่าคนเศษๆนะครับตอนแยกมาเขาไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ว่าเขาเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นประเทศต้นแบบในการพัฒนาระบบราชการนะครับที่ใช้ดิจิตอลครบทุกรูปแบบอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำนะครับเพราะนั้นเวลาโลกรัฐบาลจะไปศึกษาว่าเอ๊ะประเทศไหนที่ปฏิรูปตัวเองได้ดีเนาะต้องบอกว่าเอสโตเนียเขาเริ่มจากติดลบนะตอนเขาเริ่มเนี่ยงบประมาณก็ไม่มีประเทศก็เล็กเขาแยกตัวจากรัสเซียสภาพโซเวียตตอนนั้นนะครับเขาเลยบอกว่าอ้าวเราจะไม่เรียนแบบประเทศอื่นๆไม่มาสร้างระบบราชการเหมือนประเทศอื่นๆหรอกเราสร้างเป็นดิจิตอลเลยเราเน้นเริ่มใช้ดิจิตอลตั้งแต่ศูนย์เลยปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นสังคมดิจิตอลที่ไร้กระดาษเนี่ยเต็มรูปแบบไม่ถึง 100% ดีก็ 99% คุณอิสรีคุณภาพนั่นคือสิ่งที่เอสโตเนียเขาทำได้เขาทำอะไรบ้างเขาทำอันที่หนึ่งเขาทำโครงการที่ชื่อว่า X Road ตัว X เนี่ยนะครับเป็นระบบเชื่อมต่อข้อมูลแบบกระจายศูนย์ X Road เนี่ยจะเป็น middleware นะครับเป็นตัวกลางที่เชื่อมข้อมูลทุกกระทรวงทบวงกรมและภาคเอกชนเข้าด้วยกันแต่ละหน่วยงานยังเก็บข้อมูลของตัวเองอยู่ดูแลความปลอดภัยของตัวเองอยู่แต่เขาจะมีระบบกลางที่ชื่อว่า X Road เนี่ยมาเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยข้อมูลแต่ละหน่วยงานดูแลแต่ว่าเวลาส่งข้อมูลซึ่งกันและกันผ่าน X Road เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการรั่วไหลได้นะครับแล้วรัฐบาลเขาออกนโยบาย Once Only Principle ครั้งเดียวพอนะครับครั้งเดียวพอก็คือรัฐบาลจะถามข้อมูลจากประชาชนเพียงครั้งเดียวในชีวิตถ้าหน่วยงานกอไก่ถามแล้วหน่วยงานอื่นต้องไปดึงข้อมูลผ่านระบบเองห้ามถามอีกเด็ดขาดห้ามให้ประชาชนไปถ่ายสำเนาเอกสารมาส่งแล้วก็เซ็นใบรับรองทุกวันนี้ผมมีหลายหมวกนะหมวกประธานบริษัทหนึ่งที่ทำเว็บไซต์เนี่ยต้องเซ็นเอกสารประมาณอาทิตย์ละประมาณ300หน้ารับรองสำเนาความถูกต้องอะไรเนี่ยโอ้ปวดหัวเลยนะครับเนี่ยอยากย้ายไปอยู่เอสโตเนียเหมือนกันถ้าฟังแบบนี้ละอันที่สองที่เอสโตเนียเขาทำเนี่ยนะครับเขามีระบบที่เรียกว่า e-identity ระบบบัตรประชาชนและลายเซ็นดิจิตอลที่แข็งแรงนะครับอันเนี้ย
้องบอกว่า

0: ั้งแต่แยกประเทศมาเนี่ยเอสโตเนียก็ผูกระบบบัตรประชาชนนะครับให้เป็นให้ทำธุรกรรมได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่ามีความปลอดภัยสูงมากนะครับเปิดบัญชีธนาคารตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลเสียภาษีที่นั่นก็ใช้เวลากี่นาทีให้ถ่ายนาทีเลยคุณอิสรีคุณอัญญาพันธ์ของเราได้กรอกแล้วกรอกอีกนะครับ3นาทีครับที่นั่นแม้กระทั่งเลือกตั้งที่เรียกว่า i-voting เลือกตั้งผ่านอินเทอร์เน็ตก็เป็นน่าจะเป็นที่แรกในโลกสำหรับเอสโตเนียนะครับส่วนราชการไทยข้อมูลบัตรเบิดเนี่ยหลุดกันอุตลุดนะครับ อีกอันหนึ่งเนี่ยเขาใช้ระบบที่ทำให้ประชาชนไว้วางใจรัฐบาลมากขึ้นนะครับเขาใช้ระบบบล็อกเชนเนี่ยมาทำให้ประชาชนตรวจสอบได้ว่ามีข้าราชการคนไหนมีกรมไหนแผนกไหนมาดูข้อมูลส่วนตัวเขาหรือเปล่าถ้ามาดูโดยที่ไม่มีมาตรการทางกฎหมายรองรับข้าราชการคนนั้นจะมีความผิดทันทีนะครับบล็อกเชนนี่มันเป็นระบบซึ่งใครมาแก้ไขใครมาดูเนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้การทำงานเขามีประสิทธิภาพมากนะครับแล้วเขาก็ประหยัดงบประมาณไปได้เยอะเนื่องจากการใช้ระบบ e-digital นะครับแต่ว่าทีนี้ความสำเร็จของเอสโตเนียเนี่ยมันไม่ใช่ระบบไม่ใช่เทคโนโลยีเฉยๆนะครับแต่เป็นเรื่องของกฎหมายแล้วก็เจตจำนงทางการเมืองที่เรียกว่า political willนะครับเพราะว่ารัฐบาลเขากล้าที่จะสังคายนากฎหมายเก่าที่เป็นอุปสรรคทั้งหมดทำให้ประเทศได้เป็นระบบดิจิตอลอย่างถูกต้อง 100% เป็นความกล้าหาญทางการเมืองนะครับวันนี้เวลาเขาทำเขาไม่ได้เล็งเฉพาะจะเป็น e-government นะเขาบอกว่ามันเป็น personal state เป็นรัฐบาลส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI 100%นะครับเขามีระบบที่เรียกว่าประชาชนคีย์เข้าไปเนี่ยไม่ต้องรู้หรอกครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระทรวงไหน AI จะจัดการให้หมดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระทรวงไหนแล้วก็ดึงมาอนุมัติให้บริการได้ทันทีนะครับแต่หน่วยราชการทุกหน่วยในเอสโตเนียเนี่ยต้องมีแผนกที่เรียกว่า Data and AI Strategy แต่ละกระทรวงกระบวนกรมต้องมียุทธศาสตร์ข้อมูลและ AI ของตัวเองแล้วต้องมี Chief AI Officerที่ตั้งมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการหวงข้อมูลนะครับอันนั้นก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยอดีตนายกอดีตประธานาธิบดีนักวิชาการทางด้าน AI ที่เชี่ยวชาญและธุรกิจเขาร่วมมือกันอย่างเต็มที่จนเขามีวันนี้ครับคุณอิสรีคุณนะครับในช่วงแรกครับ
1: ค่ะ political will เจตจำนงทางการเมืองนี้น่าจะเป็นโจทย์สำคัญเลยในการคิดงานทุกๆอย่างเพื่อให้บริการรับใช้ประชาชนนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้า
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธ.ก.ส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: เวลาได้ยินคำว่าโกงเรามักนึกถึงการรับของใต้โต๊ะใช่ไหมครับแต่มีเรื่องการโกงอีกแบบที่อันตรายกว่าคือทุจริตเชิงนโยบายทุจริตเชิงนโยบายคือการออกกฎหมายหรือโครงการที่ดูเหมือนทำเพื่อประชาชนแต่เบื้องหลังถูกออกแบบมาเพื่อประโยชน์ให้กลุ่มทุนเช่นการตั้งเงื่อนไขประมูลที่กีดกันผู้อื่นหรือโครงการที่ใช้งบสูงเกินจริงแต่ได้ผลงานคุณภาพต่ำผลคือคนได้ประโยชน์มีเพียงไม่กี่รายแต่คนที่จ่ายเงินคือประชาชนทุกคนครับการทุจริตแบบนี้ซับซ้อนเพราะซ่อนอยู่ตั้งแต่ขั้นวางแผนสำนักงานปปช.จึงต้องเข้ามาตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและโครงการขนาดใหญ่อย่างเข้มงวดแม้เราไม่ได้อยู่บนโต๊ะเขียนนโยบายแต่เรามีสิทธิ์ตั้งคำถามว่าโครงการนี้คุ้มค่าจริงหรือไม่ใครได้ประโยชน์หากพบความไม่ชอบมาพากลแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะการหยุด

0: โกงระดับนโยบายเริ่มได้จากการที่เราไม่เฉยครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: มาคุยกันต่อเรื่อง AI กับราชการไทยนะคะสิงคโปร์อาจารย์บอกว่าไปdiscuss ไปถกกับ AI มาเขาให้เป็น Formula 1ส่วนไทยเนี่ยถนนเพิ่งสร้างแล้วสอนให้ขับรถและสิ่งที่เราเสียไปนะอย่างอาจารย์บอกว่าของสิงคโปร์เนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องการเอาคนที่มีความรู้ความสามารถตรงจุดเลยมาทำงานและสิ่งที่เราต้องเสียไปมากที่สุดเนี่ยมันคือเรื่องของเวลาและความสามารถในการแข่งขันนะคะและอาจารย์ก็มีการยกตัวอย่างแอสโตเนียการเสียภาษีแบบระดับนาทีด้วยเชิญต่อเลยค่ะอาจารย
3: ์หลายท่านฟังแล้วอาจจะมีข้อสงสัยโอ้ยถ้าปรับระบบราชการมาเป็น AI มาเป็นดิจิทัลเนี่ยมันคงจะต้องใช้งบประมาณเพิ่งฟังอภิปรายงบประมาณปี70ไปประเทศไทยงบไม่พอแล้วงบไม่มีแล้วขออนุญาตยกตัวอย่างเกาหลีใต้ที่ปฏิรูปประเทศมาใช้ AI หลังเจอวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับต้องบอกว่าตอนเจอวิกฤตต้มยำกุ้ง240เนี่ยเกาหลีใต้หนักกว่าเรานะครับเพราะก็โกงบูรณาการหนักกว่าเราทั้งแชโบทั้งภาคราชการทั้งพรรคการเมืองนะครับท่านประธานคิมแดจุงตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้วิธีประหยัดงบประมาณเฉยๆนะแต่ใช้วิธีรื้อแล้วสร้างใหม่นะครับเอาอย่างนี้ครับงบลงทุนทั้งหมดนะครับถนนหนทางรางรถไฟตึกถนนอะไรไม่เร่งด่วนตัดหมดแล้วมาตั้งเป็นกองทุนพิเศษเพื่อการพัฒนาสารสนเทศ Information Promotion Fund นะครับแล้วก็ฉีดอัดฉีดงบ R&D ที่เรียกว่างบวิจัยและพัฒนาทะลุ 3-4% ของ GDP จนเป็นอันดับต้นๆของโลกจนเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับของไทยเรางบประมาณ GDP นี่ต่ำไม่รู้จะต่ำยังไงเลยนะครับต่ำมากนะครับคุณดิศรีคุณอะไรพัฒจะลองถ่ายไหมงบ70เนี่ยเรามีรัฐบาลไทยมีงบ R&D สักกี่เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ 3.788 ล้านล้านบาท
2: ก่อนจะถ่ายอาจารย์เน้นคำว่าต่ำ
4: ต่ำมากไม่กล้าถ่ายแล้ว
3: ใช่
2: งบ R&D เหรอคะอาจารย
3: ์ครับ
4: จริงๆ
3: เราอยากได้รัฐบาลไทยอยากได้ 2%
4: ทุ่มงบต่ำมาก
2: เอาสักไม่ถึง10แล้วกันอะ
4: หรือไม่ถึง10คะ
3: 0.35%
4: 0.3
3: เห็นไหมครับเราไม่มีเงินไปลงทุน R&D ซึ่งจะสร้างรายได้ให้ประเทศนะครับคิมแดจุงตอนนั้นเป็นประธานเกาหลีใต้เศรษฐกิจไม่ดีบอกไม่เอางบมาลงทุนทางด้านการพัฒนาสารสนเทศสร้างไซเบอร์โคเรีย21เอาเงินไปวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมต่อโรงงานสถาบันการศึกษาบ้านเดือนทั่วประเทศตั้งแต่วันนั้นต้องบอกว่าถ้าย้อนไป2541-46ช่วงที่คิมแดจุงเป็นประธานนั้นอินเทอร์เน็ตยังเป็นเรื่องใหม่ๆอยู่เลยนะยังเป็นเรื่องใหม่ๆแล้วก็ลงทุนสร้างมนุษย์ในอุตสาหกรรมใหม่ IT Semiconductor นะครับแม้กระทั่งซอฟต์พาวเวอร์หน่วยงานคอกค่าที่ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ก็เกิดช่วงนั้นนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่คิมแดจุงทำเรื่องที่1เรื่องที่2นี่น่าสนใจมากท่านหรือระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือมาใช้ดิจิตอล 100% Korea Online E-Procurement System ชื่อย่อๆว่า KONEPS นะครับเพราะตอนนั้นเกาหลีใต้เหมือนประเทศไทยตอนนี้นะและตอน40ไทยเรายังเหมือนเดิมเกาหลีใต้ไม่เหมือนละนะครับเขามีทุจริตมีหัวประมูลเยอะนะครับเพราะว่าระบบเขาเป็นระบบอุปถัมภ์เชื่อมโยงกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่แชโบภาคราชการแล้วก็พรรคการเมืองเขาล้มล้างการยื่นซองแบบเดิมๆของทุกหน่วยงานรัฐนะครับแล้วก็สร้างระบบ AI ขึ้นมานะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับใครราคากลางคืออะไรใครเข้าประมูลคุณสมบัติอย่างไรขั้นตอนเป็นยังไงเนี่ยเปิดเผยแบบเรียลไทม์เอกชนประชาชนสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบได้ทันทีและข้อมูลระบบนี้ยังลิงก์กับฐานข้อมูลภาษีและธนาคารทำให้ตรวจสอบเครดิตตรวจสอบหลักทรัพย์ได้ระบบนี้ต้องบอกว่าสหประชาชาติยกย่องว่าเป็นระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ดีอันนะครับอันนี้เขาเห็นตั้งแต่ยื่นแล้วครับการคนบริษัทมายื่นเนี่ยมันจะเป็นระบบจะไปตรวจสอบว่าเอ๊ะคุณยื่นคุณจดทะเบียนยังไงคุณมีผู้ถือหุ้นซ้ำซ้อนกันไหมคุณเคยไปยื่นเป็นตัวแทนเป็นโนมินีกันมากี่องค์กรแล้วนะครับหรือว่าIP address คุณมันที่เดียวกันเนี่ยนะการยื่น

0: ราคาทำไมคุณสลับกันเหมือนเดิมอย่างนี้ล่ะนะครับเราก็จะมีเก็บโมเดลความเสี่ยงโครงการไหนมีความเสี่ยงเยอะก็จะ alert ไปส่วนกลางต้องตรวจสอบนะครับแล้วจะตรวจสอบกับข้อมูลฐานภาษีสรรพากรประวัติอาชญากรรมบัญชีธนาคารพาณิชย์ทุกอย่างเลยนะครับและสุดท้ายอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเราหน่อยจะปราบคอร์รัปชันได้ต้องดึงทุกคนเข้าสู่ระบบตอนนั้นเศรษฐกิจเกาหลีใต้ก็อยู่นอกระบบคนเยอะนะครับก็บอกมีประเชิญชวนว่าเอาละใครใช้บัตรเครดิตใครใช้ออนไลน์เนี่ยเอามาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เยอะนะร้านค้าเหมือนกันถ้ารับพวกออนไลน์รับโอนรับบัตรเครดิตก็จะมาหักลดหย่อนภาษีนี่จะบุคคลได้นะมีหนำซ้ำทุกใบเสร็จที่ออกก็มีรางวัลคล้ายๆเลขท้าย3ตัวหรอกให้เป็นรางวัลด้วยเพราะฉะนั้นการใช้บัตรการจ่ายเงินออนไลน์ก็พุ่งสูงขึ้นธุรกิจนอกระบบก็หันเข้ามาสู่ระบบรัฐบาลก็มีภาษีมากขึ้นนะครับไม่ต้องขึ้นอัตราภาษีแต่ว่าสามารถดึงคนนอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบได้เห็นไหมครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยที่มาถึงทุกวันนี้ได้ที่ระบบราชการแข็งแกร่งได้เนี่ยผู้นำและวิสัยทัศน์มีความจำเป็นเนาะคุณอิสรีคุณธนภัทรและความกล้าหาญเพราะฉะนั้นตัวอย่างเอสโตเนียตอนเริ่มต้นแยกประเทศก็ไม่มีอะไรเลยเกาหลีใต้เริ่มปฏิรูปประเทศตั้งแต่ตอนที่มีวิกฤตเศรษฐกิจหนักไม่หนักมากกว่าเราได้ซ้ำไปตอนวิกฤตต้มยำกุ้งยังสามารถปฏิรูปประเทศปฏิรูประบบราชการโดยใช้ AI เข้ามาช่วยได้เพราะนั้นประเทศไทยก็ยังคงมีความหวังครับถึงแม้ว่าจะน้อยไปบ้างก็ตามนะครับคุณอิสรี
1: คุณ
0: ธนภัทรครับ
1: ถูกต้องตามหลักการเราจบด้วยความหวัง
2: หว
1: ัง เป็นบวก
0: ใช่ครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์จะต่อ EP 3มั้ยคะเนี่ย
0: เดี๋ยวลองดูนะครับลองดูเสียงคอมเมนต์ว่าเป็นอย่างไรถ้าสนใจก็เรื่องนี้เล่าได้เยอะเลยครับเล่าได้เยอะเพราะว่าผมชอบแล้วตามศึกษาตรงนี้มาโดยตลอดคร
1: ับ สามารถศึกษาซึ่งกันและกันได้นะคะแล้วอันไหนดีเผื่อเรานำมาปรับใช้ได้ขอบพระคุณนะคะ
2: อาจารย์ค่ะ
0: ด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
1: พร้อมกันนี้นะคะเราทั้งสองคนและทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนค่ะน้องหวานและแพตตี้บ๊ายบายนะคะ
2: บ๊ายบาย
1: ขอให้คุณผู้ฟังมีวันที่ดีตลอดวันนี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะไปเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะคะมีโพลที่ออกมาเปิดเผยถึงความคิดเห็นค่ะทางนิด้าโพลสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่2ทับ2569ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ก็พบว่าอันดับ1 126.08 ระบุว่าเป็นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพรรคประชาชนอันดับ2ร้อยละ 21.68 ระบุว่าเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลพรรคภูมิใจไทยอันดับ3ร้อยละ 11.80 ระบุว่าเป็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์อันดับ4ร้อยละ 11.64 ระบุว่าเป็นนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์พรรคเพื่อไทยอันดับ5ร้อยละ 10.2

4ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ค่ะส่วนสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศนะคะเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนมิถุนายน2569ค่ะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ได้ให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนมิถุนายน

0: ขึ้นจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่ได้ 3.66 คะแนนค่ะสำหรับนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลร้อยละ35รองลงมาก็คือนายเอกนิติธันประภาสร้อยละ 20.84 ตามด้วยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ร้อยละ 11. ขออภัยค่ะร้อยละ 16.11 นะคะประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะซึ่งก็รวมเรื่องของประเด็นการเมืองไปด้วยเลยค่ะคะแนนนิยมหนูดิ่งประชาชนเชียร์เท้งนั่งนายกกรวีชูได้ใช้กฎหมายนิรโทษนิดาโพเผยคะแนนนิยมการเมืองล่าสุดคนเชียร์เท้งนั่งนายกสูงกว่าอนุทินหนุนพรรคประชาชนมากกว่าภูมิใจไทยสวนดุสิตโพยกให้อนุทินรักชนกนักการเมืองโดดเด่นรัฐบาลได้แต้มจากไทยช่วยไทยพลัสแต่สอบตกปราบโกงและยาเสพติดนายกฟิตจัดใช้วันหยุดเข้าทำเนียบเคลียร์แฟ้มค้างประธานวิปรัฐบาลมั่นใจกฎหมายนิรโทษได้ใช้แน่แค่ช้าหรือเร็วย้ำไม่เหมารวม112เพื่อไทยให้ฟังวิปรัฐบาลเชื่อจะได้ข้อสรุปและสำเร็จเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองจตุพรหวัง8กรกฎาคมผ่านฉลุยได้เริ่มต้นสร้างสันติสุขย้ำเขียนล็อกไว้แล้วคดีหัวสวและ112รวมทุจริตไม่ได้นิรโทษติงอย่าตีความกฎหมายบิดเบี้ยวค่ะส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะก็มีประเด็นเรื่องของการเมืองด้วยเช่นกันค่ะรัฐบาลสอบตกปราบโกงและยาเสพติดไทยช่วยไทยทำแต้มอนุทินไอซ์ใต้ดาวเด่นประธานวิปรัฐบาลเชื่อฝ่ายขวางนิรโทษกรรมมารับร่างพรบเสริมสร้างสันติสุขทำกฎหมายคลอดช้าไป3เดือนแต่เชื่อว่าได้ใช้แน่แค่ช้าหรือเร็วเท่านั้นรอประชุมวิปรัฐหลังสว.ส่งเรื่องกลับมาด้านสุทินเชื่อพรบนิรโทษกรรมหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้รอวิปรัฐบาลเคาะท่าทีย้ำเป้าหมายสร้างความปรองดองเปิดทางผู้หลงผิดกลับสู่สังคมค่ะ
1: การพิจารณาร่างกฎหมายนิรโทษกรรมตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชี้ขาดอีกครั้งนะครับหลังจากวุฒิสภาแก้ไขเนื้อหาบางประเด็นโดยเฉพาะการไม่นิรโทษกรรมคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลเตรียมหารือร่วมกันก่อนเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรครับสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขหรือร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมคดีทางการเมืองย้อนหลังไป20ปีในการประชุมวันที่8กรกฎาคมก่อนที่จะมีการปิดสมัยประชุมสภาวันที่11กรกฎาคมหลังวุฒิสภามีมติแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายเมื่อวันที่30มิถุนายนและส่งกลับมาให้ที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากันอีกครั้งหากที่ประชุมสภาเห็นชอบตามที่วุฒิสภาแก้ไขร่างกฎหมายจะถูกนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมต่อไปแต่หากไม่เห็นชอบจะต้องตั้งคณะกรรมการร่วมของสองสภาเพื่อปรับปรุงเนื้อหาส่งผลให้การประกาศบังคับใช้กฎหมายต้องล่าช้าออกไปหนึ่งในสาระสำคัญที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมก็คือการกำหนดไม่ให้นิรโทษกรรมแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีที่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งแตกต่างจากร่างเดิมของสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่มีเงื่อนไขดังกล่าวครับทางด้านของนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลครับเปิดเผยว่าวันนี้วิปรัฐบาลจะประชุมหารือร่างกฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณาในสัปดาห์นี้รวมถึงร่างกฎหมายนิรโทษกรรมที่วุฒิสภาส่งกลับมาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคร่วมรัฐบาลต่อประเด็นที่มีการแก้ไขนายกรวีบอกว่าเท่าที่พิจารณาในเบื้องต้นครับประเด็นที่วุฒิสภาแก้ไขยังอยู่ในแนวทางที่ฝ่ายการเมืองรับได้แต่ถ้าหากสมาชิกมีข้อกังวลในบางประเด็นก็สามารถที่จะตั้งกรรมาธิการร่วม2สภาได้ซึ่งพรรคภูมิใจไทยไม่ขัดข้องแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับหากทุกฝ่ายเห็นฟ้องก็พร้อมกันเดินหน้าผลักดันกฎหมายให้ประกาศใช้โดยเร็วนายกรวียืนยันว่าจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยคือการสนับสนุนนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองแต่ไม่รวมคดีความผิดตามมาตรา112พร้อมเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ได้จะประกาศใช้ได้ในที่สุดนะครับถ้าหากทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันจะดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าหากต้องตั้งกรรมาธิการร่วมจะต้องเข้าสู่การพิจารณาอีกครั้งในสมัยประชุมหน้าก็จะทำให้กระบวนการล่าช้าออกไปอีกราว 2-3 เดือนส่วนทางด้านของนายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าการตัดสินใจเรื่องร่างกฎหมายนิรโทษกรรมต้องรอผลการหารือของวิปรัฐบาลโดยตัวแทนของแต่ละพรรคจะนำความคิดเห็นของสมาชิกไปหารือร่วมกันพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าจะได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและสามารถผลักดัน

0: กฎหมายฉบับนี้ให้สำเร็จเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากกฎหมายกลับมาใช้ชีวิตตามปกติและส่งเสริมความปรองดองของสังคมไทยมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับในหนังสือพิมพ์มติชนภูมิใจไทยไม่ขัดตั้งกรรมธิการร่วม2สภากฎหมายนิรโทษไม่แท้งกรวีย้ำจุดยืนเว้นคดี112เพื่อไทยมั่นใจได้ข้อสรุปรัฐบาลลุ้นศาลปมพรก.กู้เงินมาร์กนำปชป.ลุยอีสานครับ
1: ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับพรก.กู้เงิน400,000 บาทนะคะขออภัยค่ะ400,000 ล้านบาทนะคะทางนายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดในคดีพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทในวันที่9 กรกฎาคมนี้ว่ารัฐบาลได้นำเงินส่วนนี้ไปใช้เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมถึงสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและการพัฒนาศักยภาพคนซึ่งการกู้เงินและการใช้จ่ายเงินกู้ยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังเน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวดังนั้นเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเห็นถึงความจำเป็นเหล่านี้อย่างแน่นอนขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้พูดถึงความคืบหน้าการเสนอโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลสู่พลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะกลุ่มรถโดยสารสาธารณะวงเงิน 2.4 หมื่นล้านบาทจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าสัปดาห์หน้าจะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชั้นอนุกรรมการอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังและกรมศุลกากรเพื่อหารือรูปแบบกำหนดรายละเอียดจาก7กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมประกอบด้วยรถแท็กซี่และรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันรถจักรยานยนต์รับจ้างรถ3ล้อหรือตุ๊กๆรถโดยสารประจำทางรถโดยสารไม่ประจำทางรถรับจ้างรับส่งนักเรียนและรถบรรทุกสินค้าเป้าหมายทั้งสิ้น 80,000 คันจากนั้นก็จะนำเสนอแผนแก่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนจะนำเสนอสู่ที่ประชุมครม.ค่ะประเด็นอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะคดีพรก.อนุทินไม่ต้องออกธนกรสิริพงษ์ประสานเสียงเชื่อ9 กรกฎาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นบวกส่วนปชป.มั่นใจผิดแน่ย้ำชัดต่างจากยุควิกฤตแฮมเบอร์เกอร์โควิดเพราะเศรษฐกิจติดลบแต่ยุคนี้เศรษฐกิจขยายตัวรับนายกไม่ต้องลาออกแต่ต้องไปหาเงินมาชดใช้ที่ละเลงไปอนุสรเตือนชัดดาวสามกันค่ะขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้าของคดีโกงสอบท้องถิ่นและคดีของแอร์สาวมีนาค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
6: เทพไทยหรอปากสะอาด
7: แม่เทพไทยปากสะอาด
8: เทพไทยปากสะอาด
9: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
7: เทพไทยปากสะอาดจริง
10: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาเรื่องของการสอบท้องถิ่นนะครับยังคงเดินหน้าตรวจสอบกันเข้มข้นนายสุทินคลังแสงก็มีการหนุนตัว

0: ตรวจสอบผู้ที่สอบผ่านกว่า 15,000 คนครับนายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงกรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบคะแนนผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วจำนวน 15,520 รายภายใน3วันนะครับว่าการรื้อฟื้นเรื่องขึ้นมาตรวจสอบใหม่เป็นสิ่งที่ควรกระทำเนื่องจากว่าสังคมก็ยังมีความสงสัยและมีการตรวจพบการทุจริตแล้วจึงจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อสร้างความกระจ่างนายสุทินบอกว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมผู้บริสุทธิ์ต้องไม่ถูกละเมิดส่วนผู้ที่กระทำผิดต้องถูกถอดสิทธิ์และดำเนินการลงโทษรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยพร้อมกับย้ำว่ากระบวนการตรวจสอบต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเพื่อคลายข้อสงสัยของสังคมโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งกระทรวงมหาดไทยและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒต้องร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาในขณะที่ทางด้านของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะครับอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าได้ส่งหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอให้ตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวม6รายประกอบด้วยนางสาวภคมลหนุนอนันต์นายเกรียงศักดิ์ฝ้ายสีงามว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชถาวรเจริญนางสาวชนกจันทาทองนางพิมพ์การพลสมัครและนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นายเรืองไกรบอกว่าคำร้องดังกล่าวเป็นการขอให้ปปช.ตรวจสอบความถูกต้องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินรายได้และรายจ่ายรวมถึงความสอดคล้องของข้อมูลที่ยื่นไว้ในแต่ละกรณีว่าเข้าข่ายการยื่นข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่โดยขอให้ปปช.เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการต่อไปเรื่องนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับจับตาปลัดมท.ได้เลิกลงนามตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสท.สังเวยปมทุจริตสอบท้องถิ่นลุ้นระทึกระดับไหนจะโดนแจ็คพอตบ้างขณะที่ขุนพลเท่าเพื่อไทยสุทินคลังแสงเห็นด้วยสั่งตรวจคะแนนสอบใหม่ 15,500120รายรับการบรรจุแต่งตั้งแล้วคลายข้อสงสัยให้สังคมแยกคนบริสุทธิ์คนทุจริตต้องถูกถอดสิทธิ์ลงโทษนะครับส่วนเรื่องไกลร้องปปช.ตรวจสอบนักการเมือง5รายพ่วงปลัดกระทรวงมหาดไทยยื่นบัญชีทรัพย์สินฝ่าฝืนกฎหมายปปช.หรือไม่ครับ
1: คดีที่แอร์สาวถูกจับที่ออสเตรเลียนะคะมีความคืบหน้าก็คือตำรวจได้ไปจับกลุ่มตัวนายนันทวัฒน์ยิ่งพัฒนาวงศ์อายุ47ปีชาวจังหวัดพะเยาค่ะได้ที่หอพักตำบลกำมังอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมของกลางเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทย7ใบและเศษผงสีขาวที่สกัดได้จากซับในกระเป๋าบรรจุในถุงพลาสติกใส2ถุงน้ำหนักรวมถุงละ 0.4 กรัมซึ่งผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นยืนยันว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือเฮโรอีนค่ะนายนันทวัฒน์ให้การยอมรับสารภาพนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตนเองได้รับฝากถุงดำซึ่งภายในมีกระเป๋าผ้าลายช้างไทยซุกซ่อนยาเสพติดจำนวน6ใบมาจากนายอุทัยต่อมาเมื่อทราบข่าวว่าแอร์โฮสเตสสาวถูกจับกุมที่ออสเตรเลียตนเองเกิดความกลัวจึงได้ติดต่อกลับไปหานายอุทัยค่ะซึ่งปลายทางก็บอกให้จัดการอย่างไรก็ได้จึงตัดสินใจใช้มีดกรีดทำลายกระเป๋าผ้าทั้งหมดแล้วนำผงเฮโรอีนด้านในไปเททิ้งลงชักโครกภายในห้องพักเพื่อทำลายหลักฐานจากนั้นก็ได้นำเศษกระเป๋าผ้าและหูหิ้วแยกใส่ถุงดำขับรถตระเวนไปโยนทิ้งตามจุดต่างๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะรีดหนุ่มเพื่อนฮูดน้ำเงินขยายผลตัวเอขบวนการเฮโรอีนส่งแอร์ยอมรับเห็นข่าวดังทั่วโลกผวารีบขนผงขาวใส่รถทิ้งตำรวจหิ้วหนุ่มพะเยาเพื่อนอุทัยสวมฮูดน้ำเงินหาตัวการใหญ่เครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติโยงแอร์สาวหลังจู่โจมบุกรวบได้คาหอพักกลางเมืองอยุธยายอมเปิดปากสารภาพรู้ข่าวดังแถมเพื่อนโดนจับรีบใช้มีดกรีดกระเป๋าผ้าลายช้างเทผงขาวลงส้วมทำลายหลักฐานหนีผิดพร้อมทั้งแยกชิ้นส่วนกระเป๋าผ้าลายช้างขับรถตระเวนทิ้งข้างทางสุดท้ายหนีไม่พ้นเจ้าหน้าที่ตามเก็บซาก ตามเก็บเศษซากสกัดเจอผงขาวหลักฐานมัดแน่นค่ะส่วนไทยโพสต์ก็มีประเด็นนี้เช่นกันนะคะขึงขังเอาผิดยกแก๊งขนยาคมนาคมลุยคุมเข้มสนามบินสั่งห้ามลูกเรือรับหิ้วของ

0: เพิ่มสุนัขเคนายยกระดับการข่าวปสเค้นสอบอุทัยพบพฤติการเชี่ยวชาญรู้เห็นเป็นใจลอบขนยาเร่งกู้หลักฐานที่ถูกทำลายส่งตัวฝากขังศาล6กรกฎาคมก่อนขยายผลจับเพื่อนร่วมแก๊งได้อีก1รายหนุ่มพยาวสารภาพสิ้นตำรวจยันเดินหน้าสืบสวนเข้มข้นสาวเอาผิดยกแก๊งทั้งในและนอกประเทศค่ะ
1: ยังอยู่กันที่ประเด็นของยาเสพติดนะครับตำรวจตระเวนชายแดนภาค3สกัดขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้าได้กว่า5ล้านเม็ดครับตำรวจตระเวนชายแดนที่335เข้าปิดล้อมบริเวณทางเข้าหมู่บ้านปงแสนทองตำบลจอมแจ้งอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับหลังจากได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดด้วยรถกระบะ4ประตูจากอำเภอเวียงแหงผ่านเมืองคลองอำเภอเชียงดาวก่อนจะใช้เส้นทางรองเข้าสู่อำเภอแม่แตงเจ้าหน้าที่จึงวางกำลังสกัดตามเส้นทางที่ได้รับข้อมูลกระทั่งเวลา 4:30 นของวันที่4กรกฎาคมครับพบรถกระบะต้องสงสัยขับมาในพื้นที่เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวติดตามตรวจสอบคนขับอาศัยความมืดทิ้งรถหลบหนีไปจากการตรวจสอบค้นรถนะครับพบกระสอบหุ้มถุงดำ23กระสอบซุกซ่อนในทั้งท้ายกระบะและภายในห้องโดยสารตรวจสอบพบเป็นยาบ้าประมาณ5ล้าน2แสนเม็ดเจ้าหน้าที่ยังควบคุมตัวชายต้องสงสัยได้1คนพร้อมกับรถจักรยานยนต์1คันทราบชื่อคือนายอนุวัฒน์หลีจ๊ะอายุ23ปีพลตำรวจตรีวรพัฒน์บุญมาผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3เปิดเผยว่าเครือข่ายยาเสพติดพยายามหลีกเลี่ยงด่านตำรวจนะครับด่านตรวจโดยใช้เส้นทางรองเพื่ออำพรางการขนยาเสพติดในลักษณะบรรทุกสินค้าเต็มคันรถพร้อมกับใช้รถจักรยานยนต์ขี่นำทางเพื่อตรวจสอบเส้นทางว่ามีด่านของเจ้าหน้าที่หรือไม่แต่ด้วยข้อมูลจากสายข่าวและการติดตามของเจ้าหน้าที่ทำให้สามารถสกัดจับได้พร้อมกับของกลางจำนวนมากจากการสอบสวนนายอนุวัฒน์ให้การรับสารภาพนะครับว่าทำหน้าที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นำทางตรวจสอบด่านของเจ้าหน้าที่ได้รับค่าจ้าง 5,000 บาทโดยมีเพื่อนร่วมขบวนการอีก1คนซึ่งหลบหนีไปได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้ต้องหาให้กับพนักงานสอบสวนสภ.แม่แตงดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งขยายผลติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการที่เหลือมาดำเนินคดีต่อไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับตชด.ยึดยาบ้ากว่า5ล้านเม็ดขนผ่านแม่แตงสั่งเร่งขยายผลตชด.จับเครือข่ายยานรกลอบขนใส่กระบะผ่านพื้นที่อำเภอแม่แตงเชียงใหม่ยึดได้บิ๊กล็อตยาบ้ากว่า 5.2 ล้านเม็ดพบใช้จักรยานยนต์นำทางเลี่ยงด่านเข้าถนนสายรองแต่ไม่รอดสายตาเจ้าหน้าที่เร่งสอบขยายผลครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: น่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

0: ามพลาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะคดีที่เด็ก11ขวบขับรถชนพระธุดงค์มรณภาพหลายรูปแล้วก็บาดเจ็บสาหัสนะคะมีความคืบหน้าเรื่องนี้ก็คือทางนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะบอกว่าเด็กชายอายุ11ขวบผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นผู้พิการประเภทออทิสติกนะคะปัจจุบันได้รับการคุ้มครองดูแลในสถานที่ปลอดภัยตามแนวทางของพรบ.คุ้มครองเด็กและพรบ.ส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะโดยทางกระทรวงพม.นะคะก็ได้เตรียมนำกรณีดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการถอดบทเรียนร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและวางมาตรการป้องกันเชิงรุกไม่ให้เกิดเหตุการณ์

0: ในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกในสังคมไทยนอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดเผยแพร่ข้อมูลหรือภาพถ่ายของเด็กผู้ก่อเหตุผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิ์และมีความผิดตามกฎหมายค่ะประเด็นนี้1อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะจอถอดบทเรียนเด็กซิ่งชนพระวางมาตรการเชิงรุกป้องกันเหตุซ้ำซากจี้เร่งสืบหาผู้รับผิดพม.เร่งนำพม.เร่งนำกรณีเด็กพิเศษวัย11ขวบซิ่งรถกระบะชนพระภิกษุขณะเดินธุดงค์มรณภาพสลดเข้าสู่กระบวนการถอดบทเรียนร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและวางมาตรการป้องกันเชิงรุกไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกในสังคมไทยเตือนโซเชียลห้ามโพสต์และตัดต่อภาพเด็กเพราะมีพ.ร.บ.คุ้มครองจี้เร่งสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อหาผู้รับผิดชอบทั้งในทางแพ่งและอาญายันจะเร่งเยียวยาดูแลสิทธิประโยชน์ผู้ได้รับผลกระทบในทุกมิติอย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ครับตำรวจสน.ลุมพินีสนธิกำลังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ครับกรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยข่าวกรองทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังกว่า50นายเข้าตรวจสอบสถานบริการ2แห่งภายในซอยราชดำริ1เขตปทุมวันกรุงเทพครับหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสว่าเป็นสถานบริการของกลุ่มทุนต่างชาติที่อาจจะเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายพันตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโนผู้กำกับการสน.ลุมพินีเปิดเผยว่าจากการตรวจค้นข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับกว่า100คนอยู่ภายในสถานบริการทั้ง2แห่งเจ้าหน้าที่จึงตรวจปัสสาวะผู้ใช้บริการทั้งหมดเบื้องต้นพบผู้ที่มีสารเสพติดในร่างกาย1รายส่วนการตรวจค้นภายในร้านไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอื่นจากการตรวจสอบพบว่าสถานบริการทั้ง2แห่งไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการอีกทั้งพบว่าพนักงานบางรายมีใบอนุญาตทำงานไม่ตรงกับตำแหน่งที่ได้รับอนุญาตและพบว่าพนักงานแคชเชียร์ต่างชาติทำงานในอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยเจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีกับพนักงานรวม15คนพร้อมดำเนินคดีกับนักท่องเที่ยวที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายอีก1รายก่อนจะขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบเปิดสถานบริการผิดกฎหมายด้านดร.อังสนาเนียมวฤทธิ์กุลครับโฆษกกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการร่วมสังเกตการหลังจากได้รับการประสานจากหน่วยข่าวกรองและภาคประชาชนพบว่าสถานบริการทั้ง2แห่งไม่มีใบอนุญาตและมีการมีผู้ใช้บริการบางรายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะขยายผลดำเนินการต่อไปนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเช่นกันครับจับผับเถื่อน2รายเปิดท้าทายกลางกรุงกลุ่มนายทุนต่างชาติตำรวจสน.ลุมพินีส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นสถานบริการ2แห่งย่านราชดำริหลังจากพบเบาะแสกลุ่มทุนต่างชาติแอบเปิดสถานบริการพบไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการมีนักท่องเที่ยวต่างชาติฉี่ม่วง1รายครับ
0: มีภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีค่ะได้ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าเพื่อสำรวจประชากรสัตว์ป่าบันทึกภาพเสือดำเพศผู้ได้1ตัวที่บ้านรวมไทยตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะก็มีไฮไลท์สั้นๆว่าอวดโฉมค่ะ
1: ครับมาดูที่ภาคอสังหาริมทรัพย์กันบ้างนะครับตอนนี้ยังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากยอดขายที่ชะลอตัวและอัตราการปฏิเสธสินเชื่อที่ยังอยู่ในระดับสูงนะครับล่าสุดนายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยออกมาชี้แจงว่าปัญหานี้เกิดขึ้นไม่ได้มาจากที่ธนาคารไม่ต้องการปล่อยสินเชื่อแต่เกิดจากกำลังซื้อของประชาชนที่อ่อนแอลงตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนายพยงอธิบายว่าหน้าที่ของธนาคารคือการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจผ่านการปล่อยสินเชื่อแต่ไม่ใช่การสร้างภาระหนี้ให้กับประชาชนเกินความสามารถในการชำระดังนั้นก่อนอนุมัติสินเชื่อทุกครั้งธนาคารจึงจำเป็นต้องประเมินรายได้ความสามารถในการผ่อนชำระและความเสี่ยงของผู้กู้เป็นสำคัญแม้ว่าธนาคารจะต้องการปล่อยกู้แต่ถ้าหากพบว่าการกู้ยืมจะทำให้ประชาชนมีภาระหนี้เกินตัวก็ไม่ควรจะอนุมัติเพราะสุดท้ายจะกลายเป็นปัญหาหนี้เสียที่กระทบกับลูกค้าและระบบการเงินในระยะยาวต่อไปนะครับมีพาดหัวข่าวในเรื่องนี้นะครับว่าพยงชี้เศรษฐกิจไทยยังเสพติดมาตรการกระตุ้นแนะปลุกกำลังซื้อยืดอายุการทำงาน 5-10 ปียันแบงค์ไม่ได้ปิดประตูปล่อยกรูครับ
0: ช่วงท้ายนี้ขอไปที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะมีแข่งกัน2คู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะคะเมื่อคืนนี้ก็คือช่วงตี 3เป็นคู่บราซิล

0: อร์เวย์หลายคนคงจะรับทราบผลการแข่งขันไปแล้วนะคะก็คือเป็นนอร์เวย์นะคะที่เฉือนเอาชนะบราซิลไป2-1นะคะโดยก็เป็นฮาแลนด์ค่ะที่ซัดทั้ง2ประตูนะคะพานอร์เวย์ปราบบราซิลทะลุ8ทีมสุดท้ายค่ะซึ่งในส่วนของบราซิลเองนี่นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าไปดูสถิติการแข่งขันกันจริงๆเนี่ยทางบราซิลเนี่ยก็ยังไม่เคยชนะนอร์เวย์ได้เลยก็บอกว่ายังปลดล็อกนอร์เวย์ไม่ได้38ปีผ่านไปแล้วนะคะก็ทำให้อาถรรพ์ของนอร์เวย์ก็คือเป็นปัจจัยสำคัญหรือว่าบราซิลพลาดเองก็ต้องไปถอดบทเรียนกันส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะต้องเตะกันช่วง 7:00 เช้านี้นะคะก็คือเม็กซิโกกับอังกฤษแต่ว่าก็ต้องเลื่อนออกไปค่ะเพราะว่าฝนถล่มเม็กซิโกซิตี้นะคะก็จะเลื่อนไปเป็น8:00 นี้ค่ะ
1: ครับทั้งหมดก็คือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายมีพลิกล็อกเมื่อแชมป์โลก5สมัยบราซิลแพ้นอร์เวย์ไป1-2ฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายบราซิลแชมป์โลก5สมัยพบนอร์เวย์ท่ามกลางสถิติการพบกันที่ไม่ดีนักเจอกันมา4ครั้งบราซิลไม่เคยชนะนอร์เวย์ได้เลยเปิดเกมบราซิลมีลุ้นก่อนเมื่อได้ลูกจุดโทษแต่บรูโน่กิมาไรส์ยิงไปติดเซฟออยานิลันผู้รักษาประตูจบครึ่งแรกเสมอกันไป0-0เข้าสู่ครึ่งหลังนอร์เวย์ที่ยิงได้2ประตูรั่วจากเออร์ลิงฮารันในนาทีที่79และ90ทำให้เจ้าตัวขึ้นไปเป็นดาวซาโนของทัวร์นาเมนต์ที่7ประตูร่วมกับเมสซี่และเอ็มบัปเป้จากนั้นบราซิลไล่ทำประตูได้1ประตูจากจุดโทษของเนย์มาร์ในนาทีที่90+10จบเกมนอร์เวย์ชนะ2-1เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างอังกฤษกับเม็กซิโกที่แข่งขันในเช้านี้กลวียืนยันพรรคภูมิใจไทยมีแค่อนุทินและสิงห์ศักดิ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรายชื่อสสลาลั่นไม่มีวันเสนอคนนอกจากกรณีกระแสข่าวนายกรัฐมนตรีสำรองจากพรรคสีน้ำเงินอักษรย่อสสลารอเสียบหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองล่าสุดนายกลวี

0: ปริศนานัทกุลส.ส. อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลในโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าพรรคนี้ไม่มีส.ศาลามีแต่อ.อนุทินช่วงนี้มีคนพยายามปล่อยข่าวปล่อยตัวย่อปล่อยชื่อบุคคลเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองพรรคภูมิใจไทยมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญเพียง2คนคืออ.อนุทินชาญวรกูลและส.ศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนอกเหนือจากนี้ไม่มีรัฐธรรมนูญกำหนดชัดนายกรัฐมนตรีต้องมาจากรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอดังนั้นไม่ว่าจะเป็นชื่อย่ออะไรจะมีคนปล่อยข่าวอีกกี่รอบก็ไม่ทำให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนไปพรรคภูมิใจไทยมีผู้นำเพียงคนเดียวคือหัวหน้าอนุทินชาญวรกูลไม่เคยคิดและไม่มีเหตุผลใดที่จะไปเสนอชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่แคนดิเดตของพรรคมาเป็นนายกรัฐมนตรีพวกเราเชื่อมั่นในทีมผู้บริหารและมั่นใจว่านายอนุทินจะนำรัฐบาลเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนจนครบวาระหยุดหลอกหยุดลวงหยุดลือข่าวลืออาจเปลี่ยนความคิดของบางคนได้แต่ไม่มีวันเปลี่ยนความจริงได้ประกาศฉบับ13พายุไมซ์แผ่อิทธิพลส่งผลให้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับ13พายุไมซ์แผ่ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันแล้วโดยเมื่อ4นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนมีความระลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศไทยตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซ์แผ่และร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกองทัพบกซัดข่าวปลอมกล่าวหาไทยปาระเบิดใส่ชี้ทหารกัมพูชาพลาดเหยียบทุ่นตัวเองพลตรีพินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีกัมพูชากล่าวอ้างเมื่อเวลา 12:35 ของวันนี้มีทหารไทย7นายลาดตระเวนเข้าพื้นที่ช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และขว้างระเบิดมือ1ลูกเข้าไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาเป็นเหตุให้ทหารกัมพูชาได้รับบาดเจ็บ3นายว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและเป็นการบิดเบือนความจริงอย่างสิ้นเชิงจากการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนกับหน่วยทหารที่รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าวพบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัม

0: พูชาเองไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยฝ่ายไทยอย่างที่กล่าวอ้างโดยในห่วงเวลาดังกล่าวกำลังพลฝ่ายไทยกำลังปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเพื่อคุ้มครองการสร้างเส้นทางในฝั่งไทยตามปกติและตรวจพบว่ามีทหารกัมพูชาเข้ามาสังเกตการการปฏิบัติงานของฝ่ายไทยเวลาประมาณ 12:00 นเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นจากฝั่งกัมพูชาพร้อมเกิดความโกลาหลในการช่วยเหลือกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาโดยยืนยันว่าฝ่ายไทยไม่ได้มีการใช้อาวุธหรือขว้างระเบิดใดๆทั้งสิ้นกองทัพบกประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากกำลังพลชุดใหม่ของกัมพูชาซึ่งยังขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยกับพื้นที่อันตรายพลาดเหยียบทุ่นระเบิดของฝ่ายตนเองที่เคยตกค้างอยู่ย้ำว่ากองทัพบกไทยยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงยึดมั่นกฎการใช้กำลังตามกฎหมายระหว่างประเทศจึงขอให้ประชาชนและประชาคมระหว่างประเทศอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่บิดเบือนที่ปราศจากหลักฐานรองรับพร้อมทั้งเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการสร้างข่าวปลอมเพื่อใส่ร้ายประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไม่เป็นผลดีต่อความสัมพันธ์และบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: รถเฉี่ยวรถชนรถเกิดอุบัติเหตุหรือรถหายเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ใช้รถทุกคนถ้ารถมีประกันภัยช่วยจ่ายค่าเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยและทรัพย์สินของคุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
3: เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DWผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
4: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียวCPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ก๊าซธรรมชาติที่คนไทยใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้มาจากแหล่งเดียวและไม่ได้มีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งหมดก๊าซจากอ่าวไทยของเราเรียกว่าก๊าซเปียกเพราะเป็นก๊าซเนื้อเข้มข้นที่นอกจากจะมีก๊าซมีเทนแล้วยังมีสารที่เป็นองค์ประกอบมูลค่าสูงอย่างอีเทนโพรเพนและบิวเทนร่วมอยู่ด้วยขณะที่ก๊าซจากบางแหล่งเช่นก๊าซจากเมียนมาหรือก๊าซนำเข้าบางประเภทมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักถึง 70% ซึ่งเรียกว่าก๊าซแห้งสาเหตุที่ต้องแยกก๊าซเปียกจากอ่าวไทยก็เพราะอีเทนและโพรเพลนเหล่านี้คือวัตถุดิบตั้งต้นชั้นเลิศของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่จะถูกนำไปแปรรูปเป็นของใช้รอบตัวเราตั้งแต่พลาสติกขวดแชมพูไปจนถึงชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่าสูงถ้าเราเอาก๊าซเปียกไปเผาเป็นเชื้อเพลิงโดยตรงก็เปรียบเสมือนการนำไม้สักทองไปเผาเป็นฟืนสูญเปล่าโดยใช่เหตุนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติจากทุกแหล่งอย่างชาญฉลาดผ่านโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อแปรเปลี่ยนทรัพยากรใต้ทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดต่อประเทศไทย
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังสวัสดีครับคุณอัญชลีพรครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
1: ก็เริ่มต้นวันทำงานสำหรับสัปดาห์นี้กันนะครับ
2: ค่ะ
1: วันนี้วันที่6นะวันจันทร์ที่6กรกฎาคมก
2: ็ไตรมาสที่3แล้วใช่ไหมคะ
1: เข้าสู่ไตรมาส3ครับใช่
2: ค่ะ
1: ไตรมาสที่3เดือนแรกของไตรมาส3
2: ค่ะถ้าเราเป็นคุณอนุทินเราจะทำยังไงดีคะ
1: ตอนนี้แหละ
2: ค่ะ
1: ก็ยังไม่รู้เลยว่าไอ้นโยบายรุกจะทำอะไรได้เพราะตั้งรับเจอแต่ละเรื่องหนักๆเหลือเกินนะที่จะต้องหาทางคลี่คลายนะผ่านเรื่องใหญ่ๆไปให้ได
2: ้
1: ทั้งเรื่องยาเสพติดที่คุณจริงก็ยอมรับนะว่าทำให้ไทยก
2: ็ระบาดภาพพจน์เสีย
1: ภาพพจน์เสียหายในเวทีโลกในสายตาต่างชาติแล้วมันก็อาจจะทำให้การที่เรากำลังพยายามจะเข้าเป็นสมาชิก OECD ก็อาจจะได้รับผลกระทบนะเพราะว่ามันมีเงื่อนไขเรื่องเกี่ยวกับความโปร่งใสเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอะไรเงี้ยต่างๆมันมีเงื่อนไขเยอะสองเรื่องที่ดูจะมีเงื่อนไขของ OECDที่น่าวิตกกังวลก็คือเรื่องการทุจริตสอบครั้งใหญ่สอบเข้าเป็นราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับตั้งแต่ระดับตำบลขึ้นมาแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ยาเสพติดนี่ก็ถ้าดูจากรายงานข่าวช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี่ก็มีการขยายผลไปได้รวดเร็วนะแล้วก็นอกจากปปส.แล้วตำรวจเขาก็เริ่มมาจับไอ้เรื่องดังกล่าวนี้แล้วก็ส่งทีมไปไล่ล่าขยายผลก็จับกลุ่มหลังจากได้คนขับรถก็ได้คนส่งของนะชื่อนายอุทัยเป็นคนเชื้อสายม้งนะจากคนเชื้อสายม้งจากจังหวัดน่านแล้วก็ทำมาหลายครั้งแล้วด้วยแล้วก็พบพยานหลักฐานเป็นกระเป๋าอะไรต่างๆที่พยายามจะทำลายหลักฐานขยายผลไปถึงชาวจังหวัดพะเยาซึ่งนายอุทัยคนนี้คนม้งเนี่ยเขาบอกว่าเขารับมาจากชายคนนี้จริงก็เห็นว่าไปจับกลุ่มละก็พยายามทำลายหลักฐานอะไรจนหลุดกันก็เป็นกระเป๋าช้างเหมือนกันช้างที่มีไทยแลนด์เนี่ยแสดงว่ามาล็อตเดียวกันผลิตกันเป็นเซ็ตแล้วก็ซุกซ่อนยาเสพติดมาในนี้นะเดี๋ยวก็ต้องขยายผลจากชาวพะเยาคนนี้ไปว่าขึ้นไปมีใครอันนี้ในส่วนของคดียาเสพติดนะครับส่วนเรื่องของคดีทุจริตนี่ก็วันนี้รอดูเพราะว่าตามคำมั่นสัญญาเขาบอกว่าวันนี้จะมีหนังสือออกมาสั่งสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น5คน
2: ครับ
1: คุณนั้นก็รอดูว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์มีรายงานข่าวว่าจะลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการในวันนี้นะ6กรกฎาคมโดยพุ่งเป้าไปที่ข้าราชการระดับสูงและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวนรวม5คนนะซึ่งเขาก็มีการแหล่งข่าวเขาก็คาดการณ์นะไม่ทราบคุณรันได้เห็นอย่างที่แหล่งข่าวคาดการณ์

0: ม่มีนะคะ
1: ว่าจะมีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น1คนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น1คนรวมเป็น2
0: อธิบดีรองอธิบดี
1: อธิบดีกับรองอธิบดีนะคือทั้ง2คนเนี่ยทั้งอธิบดีและรองอธิบดีเนี่ยเป็นบุคคลในคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีจำนวนทั้งหมด18คนและทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการจัดการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาบุคคลเข้ามาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลนะแต่เพียงว่าเราไม่รู้ว่าเป็นอธิบดีหรืออดีตอธิบดีรองอธิบดีหรืออดีตรองอธิบดีเราไม่ทราบยังไม่ทราบเพราะผมไม่ 100% ว่าเป็นอธิบดีที่สั่งเด้งไป
0: เพราะว่าเรื่องราวนี้มันเริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่ปี68ตอน68เนี่ยตั้งแต่ต้นปีด้วยซ้ำไปถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ถึงจะมาเริ่มต้นสอบเอาเมื่อตอนต้นปี69แล้วก็ประกาศผลสอบแล้วค่อยๆทยอยเข้าในคลิปของส้มกับกริชเนี่ยที่เขาคุยกันเนี่ยเขายังพูดตอนที่เขาคุยกันเป็นอธิบดีอีกคนนึงนะแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวอธิบดีอีกคนนึงจะมาแล้วก็จนทุกวันนี้ก็เป็นอธิบดีอีกคนนึงถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เดายากค่ะแต่เพียงแต่เดี๋ยวนี้ก็มีความสงสัยเท่านั้นเองว่าการที่จะบอกว่ามีข้าราชการรวมกันทั้งหมด5คนใหญ่ที่สุดระดับที่ประดีเงินตั้ง 4-5 พันล้านเนี่ยมันตรวจสอบเส้นทางแล้วมันจะจบแค่ 4-5 พันคน 4-5 คนมั้ยฮะแล้วมันสุดยอดมากนะไม่มีข้าราชการมีแต่ข้าราชการไม่มีรัฐการเมืองเกี่ยวข้องเนี่ยค่ะพี่ไพศาล
1: ก็ดูอย่างนี้กระทรวงมหาดไทยเขาตัดจบแค่สูงสุดน่าจะระดับอธิบดี
0: ฉันว่าตัดจบนี่หมายความว่าไงอะคะ
1: ก็นี่เขาไปสอบมาหมดแล้วไงว่าสูงสุดแล้วเนี่ยที่สอบวินัยร้ายแรงส่วนในทางคดีก็ว่ากันไปจะไปพัวพันกันเป็นพันๆคนยังไงก็ว่ากันไปในทางคดีมหาดไทยไม่ได้แต่ว่าที่เขาดูแล้วเขาตรวจพบแล้วว่ามีความผิดซึ่งเขาลงโทษได้ก็คือตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนะซึ่งถ้าผิดจริงก็โทษก็คือให้ออกไล่ออกอะไรก็ว่ากันไปอันนี้สูงสุดเท่าที่ดูแล้วก็คือก็แค่อธิบดีรองอธิบดีแล้วก็เขาบอก5คนใช่ไหมครับแหล่งข่าวเขาบอกว่าเป็นอธิบดี1รองอธิบดี1แล้วก็อีก3คนเนี่ยจะเป็นข้าราชการที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของทางอธิบดีและรองอธิบดีรับผิดชอบตามสายงานและตามลำดับชั้นซึ่งมีรายชื่ออยู่ในข่ายที่ต้องถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงในครั้งนี้ด้วยเช่นกันก็มีการเปิดเผยอักษรย่อของรายการทั้ง3คนนี้ว่าจะประกอบไปด้วย1ผู้อำนวยการระดับผู้อำนวยการกองที่มีอักษรย่อพอผ่านผู้เชี่ยวชาญกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอักษรย่อปอปลาและผู้อำนวยการกลุ่มที่มีชื่อย่อบอใบไม้บอใบไม้นี่คุ้นๆอยู่เพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องไอ้การอะไรนะการเข้าไปในไฟล์อะไรต่างๆแก้ไฟล์เห็นรู้สึกจะเป็นบอใบไม้อยู่ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องยังไงนะแต่เขาบอกผู้อำนวยการกลุ่มที่มีชื่อย่อบอใบมาก็3คนรวมกับอธิบดีรองอธิบดีก็5คนตามที่คุณอนุทินเขานำแถลงคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเขาบอกว่าพบว่ามีข้าราชการระดับสูงเกี่ยวข้องด้วย5คน
0: ค่ะปลัดกระทรวงนั่งอยู่ตรงนั้นตั้งนานไม่ได้ยินอะไรบ้างเลยเหรอคะ
1: ก็เห็น
0: เสลิคนเข้ามาร่วมกวนกันท่านไม่รู้กี่พันคนปลัดกระทรวงไม่ได้ว่าเธอไปเกี่ยวข้องถามว่าไม่ได้ยินบ้างเลยเหรอและลูกน้องท่านเต็มกระทรวงเนี่ยไม่ละแคะละคายมาบอกบ้างเหรอว่ากรมสถ.เนี่ยเขากำลังคิดการใหญ่กันขนาดนี
1: ้
0: เขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองคนจ่ายเงินตั้งสอบเข้า 6,000 จ่ายเงิน 9,000 วงเงิน 4,500 ล้านปลัดกระทรวงนั่งอยู่เนี่ยลูกน้องลูกน้องเต็มกระทรวงไปหมดไม่มีหูตามาบอกท่านบ้างเลยเหรอคะ
1: ถ้า
0: อ
1: ะไรก็
0: คุณอนุทินและคุณอนุทินก็นั่งเป็นรัฐมนตรีอยู่มาตั้ง3รัฐบาล

0: สามปีแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ไม่ได้ยินมั้งเลยเหรอคะพี่ไพศาลเรียนแปลกใจตรงนี้แปลกใจตรงที่ปลัดก็ไม่ได้ยินรองปลัดก็ไม่ได้ยินรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็นั่งมา2ปีกว่าเกือบ3ปีอยู่มา3รัฐบาลก็ไม่ได้ยินเรื่องอย่างนี้เลยทั้งที่มีคนร่วมกระบวนการเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นหมื่นคนนะฮะทั้งคนจ่ายทั้งคนจัดการเอ๊ะเป็นหมื่นไหมฮะจ่ายประมาณ 9,000 จ่ายประมาณ 9,000 คูณเท่าไหร่ล่ะพรรคภูมิใจไทยก็มีลูกน้องอยู่ทั่วประเทศ
1: 4,000 กว่าล้านเขาเฉลี่ยมา
0: จำนวนคนที่รับรู้อะค่ะจำนวน
1: มูลค่าวงเงินที่มีการทุจริตจ่ายกันมาเพื่อทุจริตจะรับมากน้อยแค่ไหนไม่ทราบแต่วงเงินรวมแล้วประมาณ 4,000 กว่าล้าน
0: สมมติว่ามีคนจ่าย 9,000 คนคนจะต้องรู้เรื่องนี้ประมาณ10คนคนในบ้านกว่าจะไปกู้ยืมไปขายท้องขายที่แล้วเรามีสสอะไรอยู่ทั่วประเทศทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ยินหรอว่าชาวบ้านแถวนั้นน่ะก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินขายที่ขายนามาจ่ายเงินวิ่งเข้ากระทรวง
1: คร
0: ับเรียนแปลกประหลาดตรงนี้มากว่าสสในพื้นที่ทั้งหมดไม่เห็นเลยหรอว่าคนเขากำลังวิ่งเต้นซื้อเข้าไปเป็นข้าราชการและนักการเมืองทั้งหมดไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินเลยแปลกมาก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือนี่อันเป็นส่วนของเป็นส่วนถ้าคุณทิมให้สัมภาษณ์ที่นี่เป็นส่วนในความรับผิดชอบของเขาเขาก็สั่งการไปสะสางคือนอกจากข้าราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็พบว่ามี5คนต้องตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเนี่ยซึ่งวันนี้จะมีการประกาศออกมาก็จะไปตรวจสอบด้วยนะว่าผู้ที่บรรจุเข้ามาเนี่ยตกลงใครเก๊ใครจ่ายตังค์ใครของจริงด้วยก็คือที่สั่งการไปก็คือว่ามันสอบมันต้องเป็น400,000 300,000 400,000ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องไปตรวจอย่างนั้นหรอกเอาแค่เฉพาะคนที่คุณขึ้นทะเบียนขึ้นมาชื่อเขาไว้เนี่ยประมาณ 15,000 เอาไปดูเฉพาะ 15,000 คนนี่เท่านั้นแหละแล้วไปดูจากคำตอบจริงไปดูจากผลคะแนนจริงที่คุณตอบตกลงได้คะแนนจริงๆเท่าไหร่ไอ้ที่เอาไปแก้ไขประกาศผลไม่เอาจากกระดาษคำตอบจริงเนี่ยใน 15,000 กว่าคนเนี่ยตกลงคะแนนเป็นยังไงแล้วมันจะพบได้เลยว่ามันมีใครบ้างกี่คนที่มีการแก้คะแนนซึ่งถ้าแก้คะแนนแล้วเรียกไปบรรจุแล้วบรรจุแล้วอันนี้ก็แสดงว่าจ่ายเงินมาทุจริตแน่นอนก็ไปจัดการนะให้ออกจากราชการไปอันนี้ก็คือเป็นการสะสางในส่วนของมหาดไทยครับ
0: ก็เห็นว่าตรวจไปแล้วเห็นว่าตรวจไปแล้วหลักพันเจอผิดปกติแล้วประมาณหลักร้อยตรวจไป 2-3,000 ใบพบผิดปกติแล้วประมาณ900แล้วก็ว่ากันว่าจะให้ออกจากราชการถ้าใครที่บรรจุแล้วเนี่ยนะคะไม่ใช่ออกจากราชการอย่างเดียวนะคะให้ติดคุกด้วยค่ะ
1: ก็ต้องไปแจ้งความว่ามีความผิด
0: แต่ดิฉันคิดว่าทั้งหมดเนี่ยต้องสอบปากคำเขาแล้วก็ดูเส้นเงินนะคะแล้วก็ต้องดูให้หมดเลยว่าไอ้ตอนที่เขาจ่ายเนี่ยเขามาสายไหนแล้วก็พูดว่าเขาจ่ายไปสายไหน
1: อันนี้ผมคิดว่าทางมหาดไทยเขาก็ทำเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไอ้ความผิดที่เป็นความผิดวินัยร้ายแรงนะทุจริตเข้ามาเขาก็ให้ออกจากราชการไปส่วนว่าในทางคดีเนี่ยเนื่องจากปปช.แล้วก็บก.ปปป.สอบสวนกลางเนี่ยเขาทำอยู่แล้วเขาก็ว่ากันไปเขาจะเดินหน้าไปจะมีจำเลยกี่คนจะกันเป็นพยานกี่คนอันนี้เป็นกระบวนการที่ทางมหาดไทยเขาคงจะถือว่าโอเคไม่เกี่ยวเขาก็ว่าไปจะช้าจะเร็วอะไรไงแต่ว่าปปช.เขาบอกไงว่าเร็วสุด3เดือนคิดว่าน่าจะประมาณ6เดือนกว่าจะสะสางไปได้หมดนะเพราะฉะนั้นปปช.กับตำรวจคงไม่เร็วมหาดไทยเขาก็ดับเขาก็กระแสมันร้อนแรงเขาก็ออกมาก่อนแต่คราวนี้คุณอันถามว่าแล้วปลัดเนี่ยซึ่งถือว่าเขาก็ดูแลในภาพรวมอยู่เนี่ยจะไม่รับผิดชอบเลยอันนี้ก็หมายถึงว่าคุณอนุทินก็ต้องเป็นคนตัดสินใจ
0: แต่คุณอนุทินเองก็นั่งอยู่มาตั้ง2ปีกว่า
1: คราวนี้คุณอนุทิน
0: เองก็ไทยเหมือนกัน
1: ก็อาจจะมีคนตั้งคำถามไปถึงว่าคุณอนุทินก็อยู่มาตลอดคุณอนุทินจะไม่รับผิดชอบเลยเหรออันนี้ทางการเมืองผมคิดว่าโดยกระบวนการก็ต้องดูอันหนึ่งก็คือนักการเมืองเกิดความสำนึกว่าอันนี้เป็นความรับผิดชอบของเราก็อาจจะต้องตัดสิน

0: ใจหรือถ้าไม่ทำเนี่ยก็ต้องกระบวนการต่างๆทั้งองค์กรอิสระที่จะต้องตรวจสอบฝ่ายการเมืองในเรื่องนี้ฝ่ายค้านที่จะต้องตรวจสอบนะบทบาทตรงนี้จะเป็นยังไงผมก็ยังไม่ค่อยเห็นอะไรที่เป็นน้ำเป็นเนื้อเท่าไหร่ที่จะโยงไปถึงการเมืองแต่ที่ทำงานแข็งขันมากคือเจ้ากรมข่าวลือซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ไอ้เรื่องทุจริตเนี่ยน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้มีการลือกันว่าอาจจะมีนายกขัดตาทับเข้ามาชื่อสศาลาอะไรเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาจากเรื่องนี้ว่าไอ้เรื่องทุจริตเนี่ยโยงไปโยงมาแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่คุณอนุทินอาจจะตกที่นั่งลำบากได้ในทางการเมือง
1: ดูเฉพาะถ้าหากว่าดูเรตติ้งในงวดนี้แล้วเนี่ยมันเป็นตัวบอกเลยว่าคุณอนุทินค่อนข้างที่จะใครก็แล้วแต่ที่คิดว่าจะเปลี่ยนคุณอนุทินเขาน่าจะมีเหตุผลมากมากเลยที่จะเอามาอ้างได้นะคะ
0: ที่สุรุสิทธิ์โพลทำออกมาใช่ไหมฮะ
1: นิด้าค่ะทั้งสุรุสิทธิ์ทั้งนิด้าเขาทำพร้อมกันค่ะนิด้าโพลเนี่ยเขาจะทำทุกหนึ่งไตรมาสใช่ไหมคะแล้วก็นี่ก็ครบไตรมาสที่สองเขาก็ทำโอ้แต่ที่นี่ก็ได้ฟังอาจารย์สุวิชาเป้าอารีให้สัมภาษณ์อาจารย์สุวิชานี่เคลียร์แต่ละจุดแต่ละจุดหมดเลยนะคะนิด้าโพทำโพเขาจะทำทุกไตรมาสแล้วก็ปรากฏว่างวดนี้ค่ะแย่หมดทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งตัวพรรคและตัวบุคคลเลยค่ะเอาเป็นคุณอนุทินก่อนก็แล้วกันนะคะคุณอนุทินเนี่ยเมื่อตอนที่เขาคำถามเดียวกันนะคะเทียบเวลาเท่านั้นเองคะแนนนิยมทางการเมืองคุณอนุทินสำรวจครั้งที่หนึ่งก็คือ19ถึง24มีนาคมมกราคมกุมภาพันธ์มีนา3เดือนใช่ไหมคะ19ถึง24มีนาคมคุณอนุทินเคยได้ 29.40% ปรากฏว่า29มิถุนาถึง2กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณอนุทินเหลือแค่ 21.68% เท่านั้นเองค่ะลดลงถึง 7.72 พี่ไพศาล
0: อันนี้สำรวจ
1: 3เดือน
0: ช่วงไหน
1: 29มิถุนาถึง2กรกฎาคมเนี่ยสดๆร้อนๆวันนี้เราเพิ่งอยู่กันมาที่6กรกฎาคมเองครบถ้วนนะคะทั้งทุจริตทั้งแอร์มินาทั้งแลนด์บิชทั้งเรื่องยาเสพติดยาเสพติดอะไรครบถ้วนทุกอย่างคือคำพูดของอนุทินที่ว่าไม่ทำเรื่องสับปะรังเคคำพูดที่ว่าไม่ทุจริตหรอกทำแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะพี่ไพศาลแล้วยังเรื่องภูเก็ตอีกอ่ะเรื่องภูเก็ตแชร์
0: มาเฟียเรื่องมาเฟีย
1: มาเฟียภูเก็ตปลัดจังหวัดก็แชร์ผู้ว่าคุณอนุทินไปเล่นบทบาทไหนผู้ว่าซีฟู้ดไหนอะไรมาไม่ช่วยคุณอนุทินเลยค่ะจาก 29.40 เหลือ 21.68 ลดลงมาถึง 7.72% เฉลี่ยลดลงเดือนละ 2% กว่าๆเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ทำยากอยู่เหมือนกันพรรคภูมิใจไทยก็ไม่น้อยหน้าค่ะหนักกว่าอีกจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยได้ 26.60% ครั้งนี้ต่ำกว่า 20% แล้วค่ะ 17.00 ลดลง 9.60 เรียนสันนิษฐานว่าตัวเลขนี้น่าจะได้พวกเชนกพวกคุณพิพัฒน์มาช่วยน่าจะช่วยกันเยอะ
0: ครับ
1: เพราะว่าทำยากอยู่เหมือนกันลงมาเดือนละ 3.2ทุกเดือนทุกเดือน3เดือนจาก 26.60 เหลือ17ท้วนๆเลยค่ะไม่มีจุดอะไรให้นับเลยโชคดีคืออะไรรู้ไหมฮะโชคดีคือฝ่ายค้านก็ต่ำลงมาด้วยณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากที่เคยได้อันนี้ส่วนบุคคลนะคะ 30.60 เหลือ 26.08 ลงมา 4.52 พรรคประชาชนจาก 35.80 ลงมาเหลือ 34.10 ลงมา 1%แต่ก็
0: ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ใช่ไหม
1: ยังเป็นอันดับหนึ่งแต่ก็ต่ำลงลดลงมาในอัตราคนละเรื่องกับพรรคภูมิใจไทยอ่ะภูมิใจไทยจากที่แค่ 26.60 มันลงมาได้ถึง 9.60% ประชาชน35ลงมาแค่ 1% อาจารย์สุวิชาก็พูดอะไรตรงหลายอย่างนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: งเจาะลึกประเด็นร้อน
1: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอก

0: าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: 8:35 ครับมาคุยกันต่อครับคุณนันท์ครับ
3: ก็แล้วทีนี้เดี๋ยวให้เขาดูต่อกันแล้วกันนะคะว่าเราพรรคอื่นเขาได้ยังไงกันบ้างคุณอภิสิทธิ์ได้เพิ่มขึ้นค่ะแต่เพิ่มขึ้นแบบไม่มีนัยยะสำคัญเพิ่มขึ้นจากที่เคยได้เกือบ11เป็นเกือบ12ก็แล้วกันเพิ่มขึ้น 0.08 แล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ก็เพิ่มขึ้นนะคะจาก 11.64 เป็น 12.68 เพิ่มขึ้น 1.04 พรรคเพื่อไทยนี่สิเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญจากเคยได้ 12.04 เป็น 16.84 เพิ่มขึ้น 4.80
2: เดี๋ยวจะเป็นพรรคใหญ่พรรคเดียวใช่ไหมที่เที่ยวนี้รอบนี้คะแนนขยับความนิยมขยับปรับขึ้นนะ
3: ค่ะคุณยศชนันก็เช่นเดียวกันนะคะจากที่เคยได้แค่ 8.08 เป็น 11.64 เพิ่มขึ้น 3.56% ค่ะส่วนเดชก็โอเคอ๋ออีกคนหนึ่งหมอวรงเดชกฤตวิกรม 1.56 เป็นเพิ่มขึ้นเป็น 4.08 เพิ่มขึ้นถึง 2.52 ค่ะพรรคไทยพรรคดีก็เพิ่มขึ้น 1.48%แต่สิ่งที่หมอวรงพูดตั้งแต่วันแรกเนี่ยนะคะวันที่เปิดสภาวันแรกเลยใช่ไหมคะหมอวรงบอกว่าจะมากินอาหารฟรีได้ยังไงชาวบ้านจำเมืองเขาก็ซื้ออาหารรับประทานกันทั้งนั้นก็มีผลตามมาก็คือว่าบรรดาสสก็ตัดงบอันนั้นแล้วนะคะไม่ได้รับประทานอาหารฟรีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่กอดไว้แน่นและไม่ยอมปล่อยเลยก็คือผู้ช่วยทั้งหมด8คนค่ะเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 จนถึง 15,800 อะไรเนี่ย8คนไม่ยอมตัดเลยยังกอดไว้แน่นที่ส
2: ุ
3: ด
2: อันนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
3: ไม่ยอมปล่อยค่ะสสยังต้องมีผู้ช่วย8คนมากสุดในโลกอยู่ยังไม่ยอมปล่อยค่ะอาหารพอจะยอมซื้อทานเองค่ะ
2: ค่ะก็แสดงว่าเหลือคนเดียวที่ยอมปฏิบัติก็คือคนที่เสนอ
3: ค่ะ
2: หมอวรงตัดเหลืออะไรนะเหลือ4ใช่มั้ย
3: แค่ 3-4 คนก็พอ8คนนี่คือคนขับรถด้วยอ่ะคนนึงอ่ะเอามากินเงินด้วยตรงเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ทำกันค่ะ
2: ฝ่ายค้านเขาก็ไม่เอาด้วยนะฝ่ายค้านเขาก็ไม่เอากับหมอวรงค์ด้วยนะเรื่องนี
3: ้ไม่เอาทุกคนมีลูกหลานเอามากินเงินเดือนกันหมดอยู่แล้ว
2: หรือว่าเอาด้วยแต่ว่าเสียงไม่พอหรือเปล่าไม่ทราบอันนี้ขอไปด้วยถ้าสมมติว่า
3: เนียนๆไป
2: เขาเห็นด้วยแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้
3: เนียนๆไปใช้คำนี้ก็แล้วกันอาจารย์สุวิชาเป้าอารีที่เป็นคนทำนิด้าโพบอกว่าอย่างนี้แนะนำให้พรรคประชาชนเนี่ยเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคพอตกลงมาทั้งตัวบุคคลทั้งตัวพรรคแสดงให้เห็นว่าคุณณัฐพงศ์ไม่สามารถจะนำพาพรรคได้นี่คือคำอธิบายเลยนะคะส่วน
2: อาจารย์สุวิชานะ
3: อาจารย์สุวิชาพูดตั้งแต่เช้ามา

0: ้แกก็ให้สัมภาษณ์เลย
1: เขาตกมาเท่าไหร่ 1%
0: 4.52%
1: 4.52% อ้าวแล้วภูมิใจไทยตกเยอะแล้วแกมีข้อแนะนำอะไรไหม
0: มีเหมือนกันค่ะ
1: โอเค
0: พรรคภูมิใจไทยเนี่ยอธิบายอย่างนี้การมาของพรรคภูมิใจไทยคือเป็นเรื่องกระแสนิยมชาตินิยมเป็นเรื่องชาตินิยมล้วนๆก็ที่พูดว่าจะไม่เปิดด่านจะไม่เปิดด่านปิดด่านคอมเมนต์ดูนี่นั่นไม่มีอะไรค่ะตอนหาเสียงให้จำได้ก็ตะเวนไปทุกที่แล้วก็บอกว่าไม่เปิดด่านใช่ไหมคะก็ปรากฏว่าก็ผลลัพธ์ก็กลับมาตรงนี้แล้วก็ที่โดนหนักก็คือว่าตอนทำประชานิยมในครั้งนี้เนี่ยไปตัดในส่วนผลประโยชน์ของผู้สูงอายุชัดเจนที่สุดคือคะแนนของผู้สูงอายุเนี่ยหายไปค่ะเนื่องมาจากว่าเขาเคยได้จากไปตัดไอ้ส่วนที่ลูกเขาเสียภาษีอ่ะเอาเขาไปยื่นเสียภาษีแล้วปรากฏว่าพ่อแม่ก็ได้ถูกตัดตนไปด้วยไปกรองเอาผู้สูงอายุออกส่วนหนึ่งก็ได้แล้วก็คะแนนที่ควรจะได้จากไทยช่วยไทยคนละครึ่งพาสอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เพราะคนมีความรู้สึกว่าก็คือมันไม่กระชากหนึ่งมันไม่กระชากสองก็คือก็เพราะมันมีปัญหาคุณต้องให้สามก็คือคนที่รับก็ไม่ได้ว่ายินดีก็เอาคนอื่นได้ก็ให้ก็เอาแต่ถามว่าชอบไหมก็ไม่ได้ทำให้รักชอบอะค่ะแต่มันต่างจากหมื่นหนึ่งของพรรคเพื่อไทยที่เคยให้นะคะอันนั้นคือรู้สึกโอ้โหเป็นบุญคุณแล้วก็เรตติ้งขึ้นเลยค่ะ
1: ครับก็สถานการณ์แบบนี้ก็อย่างที่เรียนนะภูมิใจไทยเขาก็เจอข่าวลือหลายเรื่องลือเรื่องนายกสำรองจนเมื่อวานคุณกรวีก็ต้องมาแถลงอย่างเป็นทางการนะบอกว่าที่มีกระแสข่าวนายกสำรองอักษรย่อสอสาราจากพรรคสีน้ำเงินรอเสียบหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองนั้นคุณกรวีบอกว่าอันนี้เขาโพสต์ใน Facebook นะพรรคไม่มีสอสารามีแต่ออนุทินพรรคนี้ไม่มีสอมีแต่ออนุทินช่วงนี้มีคนพยายามปล่อยข่าวปล่อยตัวย่อปล่อยชื่อบุคคลเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองผมขอพูดข้อเท็จจริงจากสสและวิปของพรรคพรรคภูมิใจไทยมีแคนดิเดตเพียง2คนคืออนุทินกับสเสือศิริศักดิ์ภูมิเกตแก้วนอกเหนือจากนี้จุดไม่มีรัฐธรรมนูญกำหนดชัดนายกรัฐมนตรีต้องมาจากรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอดังนั้นไม่ว่าจะเป็นชื่อย่ออะไรจะมีคนปล่อยข่าวอีกกี่รอบก็ไม่ทำให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนไปพรรคภูมิใจไทยมีผู้นำเพียงคนเดียวคือหัวหน้าอนุทินชาญวีรกูลไม่เคยคิดและไม่มีเหตุผลใดที่จะไปเสนอชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่แคนดิเดตของพรรคมาเป็นนายกพวกเราเชื่อมั่นในทีมผู้บริหารและมั่นใจว่าท่านจะนำรัฐบาลเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนจนครบวาระหยุดหลอกหยุดลวงหยุดลือข่าวลืออาจเปลี่ยนความคิดของบางคนได้แต่ไม่มีวันเปลี่ยนความจริงได้นี่ติดเป็นแฮชแท็กด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณกรวีติดเป็นแฮชแท็กเลยว่าข่าวลืออาจเปลี่ยนความคิดของบางคนได้แต่ไม่มีวันเปลี่ยนความจริงได้
0: เรียนว่าการแสดงท่าทีของบรรดาลูกเทพนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนรู้สึก
1: คือมันคงมีความผิดปกติอะไรอยู่เพราะไม่ใช่นั้นมันไม่มีการปล่อยข่าวในลักษณะอย่างนี
0: ้ค่ะพวกลูกเทพบางทีที่ท่าของเขาที่แบบมั่นอกมั่นใจในตัวเองท้าทายอะไรมากๆเนี่ยคนแรกที่รู้สึกก็คือพวกผู้ใหญ่ในพรรคนั่นแหละที่เขาก็คนที่เขาสร้างตัวเองมาว่างั้นเถอะนะคะที่เขาไม่ใช่พวกลูกเทพที่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็เสียโอกาสอยู่เหมือนกันแล้วก็คนที่ฟังแล้วเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเหมือนผลไม้จำบ่มอะค่ะมันก็แสดงออกมาโดยเรตติ้งพวกนี้แหละ
1: คือมีคนเขามองอย่างนี้นะเขาบอกว่ามหาดไทยเนี่ยข้อเท็จจริงยังไงที่ต้องยอมรับเลยนะการเมืองในระบบบ้านใหญ่เนี่ยคุณอนุทินเขาอยู่กับกระทรวงนี้มายาวนานตั้งแต่สมัยรัฐบาลลุงตู่สมัยพลังประชารัฐภูมิใจไทยเข้าร่วมเขาก็ทีแรกเขาสาธารณสุขใช่ไหมตอนหลังเข้ามาเป็นมหาไทยเนี่ย

0: อบิ๊กป๊อกพอบิ๊กป๊อกหมดวาระไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นมาคุณเศรษฐาคุณแพทองธารเขาก็เป็นจนกระทั่งมีช่วงหนึ่งที่แตกหักกับเพื่อไทยเขาก็พ้นไปนิดหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่กลับมาเป็นรัฐบาลอนุทินหนึ่งเสียรัฐบาลเสียงข้างน้อยเขาก็ควบแล้วก็มาอนุทินสองนี่เขาก็ควบเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางตัวคนอะไรต่างๆเนี่ยข้าราชการที่มีตำแหน่งแห่งหนสำคัญเนี่ยคุณอนุทินเขาผมว่าเขาก็ต้องเป็นสิทธิ์น่าจะเป็นอันดับหนึ่งแต่ขณะเดียวกันบ้านใหญ่อย่างบ้านใหญ่บุรีรัมย์เนี่ยเขาก็เข้ามาวางเยอะคุณศักดิ์สยามซึ่งเขาเคยอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยมาก่อนเป็นเลขาปู่จิ้นมั้งใช่ไหม
1: อันนั้นก็คุณพ่อของคุณอนุทิน
0: สมัยนั้นนะเขาก็พูดง่ายว่าทำงานเป็นมือขวาให้กับคุณพ่อคุณอนุทินเลยเนี่ยเขาก็มีบารมีในจำนวนนี้ผู้คนอะไรก็เห็นว่ามาสายบุรีรัมย์เขาก็จัดคนเขาเข้ามาเยอะเหมือนกันพอมาถึงคุณพิพัฒน์คุณพิพัฒน์เขามีบทบาทโดยเฉพาะสายใต้สายใต้นี่คุณพิพัฒน์ก็วางคนไว้อุตลุดไปหมดพอดีพอมันเกิดปัญหาที่ภูเก็ตคนมันก็จะมีทับกันสายคุณพิพัฒน์แล้วก็มีสายบุรีรัมย์ที่กำกับดูแลสายคุณอนุทินที่กำกับดูแลขึ้นไปบนขึ้นไปทีนึงมันก็อีลุงตุงนางกันหมดฮะเพราะว่ามันมีปัญหาแล้วก็ไอ้ส่วนคนของแต่ละคนเนี่ยซึ่งเขามีสังกัดกันอยู่มันก็ตีกันนัวเนียไปหมดมันก็ทำเอาผู้ใหญ่ข้างบนเนี่ยซึ่งเขาเป็นบ้านใหญ่ของภูมิใจไทยเขาก็ลวนอยู่กันนะ
1: มันประเด็นมันอยู่ที่คุณอนุทินเอาคุณอันสิทธิ์ที่มีอายุราชการถึง7ปีไว้ที่กระทรวงมหาดไทยการที่คุณอันสิทธิ์อยู่ยาวถึง7ปีเนี่ยมันทำให้การวางทัพทั้งหมดไปต่อยากมากใครๆก็อยากขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งพอเบอร์หนึ่งอยู่ยาว7ปีจะไปยังไงต่อพี่ไพศาล
0: ก็จบแค่ที่
1: เราจะไปดูแลคนอื่นยังไงจะให้ความหวังอะไรเขาเหรอคะ คนเขาเป็นบ้านใหญ่ดูแลเราทุกสิ่งทุกอย่างและให้เขาจบที่อธิบดีใครจะอยากมาทำแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยค่ะพี่ไพศาล
0: ครับก็เอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าคุณอันสิบจะอยู่ครบเนี่ยคนที่จะขึ้นมาเป็นประหลัดเนี่ยตอนที่จะขึ้นวันที่จะขึ้นเนี่ยเข้าใจว่าคนนั้นเป็นนายอำเภออย่างใช่ไหมเป็นแค่นายอำเภอแล้วก็รอไต่เต้าขึ้นมา
1: การดูแลมันต้องให้ความหวังมันต้องมีเส้นทางปรารถนาของเขามันต้องให้เขาแบบประสงค์สิ่งใดวันบอกแต่ที่เขาประสงค์นี่ไม่มีวันเลยในรอบ5ปี7ปีนี้มันก็รวนหมดนะคะพี่ไพศาล
0: คร
1: ับ แล้วว่างๆก็ทำอะไรได้ก็แซะสิฮะก็ว่างนี่ไม่มีอะไรให้ทำค่ะ
0: คราวนี้ที่น่าจับตาเลยก็คือว่าผมคิดว่าภูมิใจไทยก็ต้องพยายามเคลียร์เรื่องเหล่านี้นะเป็นปัญหาภายในเขาอยู่ในหมู่บ้านใหญ่ของเขาแต่ว่าการเคลียร์ไปเคลียร์มาเนี่ยมันจะกระทบไปถึงเรื่องของการเคลียร์ในส่วนของพวกข้าราชการด้วยหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่ต้องจับตานะเพราะว่ามันมีเรื่องสำคัญที่จู่ๆเนี่ยมันจะไม่มีคนผิดเลยเป็นไปไม่ได้การทุจริตมันโจ่งครึ่มมาก
1: หมายถึงพวกนักการเมืองใช่ไหมคะ
0: คือข้าราชการแต่ละคนนี่มันมีสายกันอยู่หมดอ่ะใช่ไหมฮะแต่คราวนี้ในการที่ประเด็นเรื่องทุจริตนี่มันโจ่งครึ่มมากมันจะไม่กระทบใครเลยเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ที่น่าจับตาเลยคือว่าเขาจะตรงเขากล้าตรงไปตรงมาไม่กระทบแค่ไหนกล้ากันสุดๆหรือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องที่ผมว่าประชาชนทั่วไปที่ติดตามข่าวสารแล้วลงลึกสักนิดหนึ่งนะก็อาจจะต้องจับตาในลักษณะอย่างนี้ดูว่าในท้ายที่สุดแล้วมันถูกใครบ้างที่จะถูกเล่นงาน
1: ทำอะไรทำยากนะคะก็คิดว่าจะปิดฟ้าเอาช้างตายทั้งตัวใบบัวมาปิดเพราะว่ายกตัวอย่างนักการเมืองที่ต้องปรับตัวกันละกันไม่ว่าจะคุณอุ้งอิงไม่ว่าคุณทักษิณที่ทุกวันนี้คุณทักษิณก็ช่วยลูกเต็มที่ในการเงียบเนี่ยเรตติ้งก็ขึ้นกันทั้งพรรคเนี่ยนะคะนี่คิดว่าเรื่องของโซเชียลเป็นสิ่งที่จัดการไม่ได้ค่ะพี่ไพศาลคนจะอาจจะไม่ได้ดูสื่อหลักเพราะสื่อหลักเล่นบางเรื่องไม่เล่นบางเรื่องอะไรก็แล้วแต่ใน Facebook ในเพจต่างๆนี่เขาไม่ได้หยุดยั้งเลยนะคะพี่ไพศาลถ้าคิดว่าทำแค่นี้จบนี่คิดว่าน่าจะลำบากค่ะวันนี้เนี่ยถ้าเหตุหนึ่งที่คนเข้าไปดูเยอะคือ

0: ชมรมสตรองต่อต้านทุจริตค่ะเนื้อหาในนั้นเนี่ยไม่สามารถเอามาออกรายการต่างๆได้เลยค่ะมีภาพเขาไม่ปิดเลยนะคะมีภาพมีชื่อมีข้อกล่าวหาเป็นหลักฐานอะไรแบบเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะถ้าคุณคิดว่าจะจบได้หรือว่าเอา next new ก็แล้วกันอดีตผู้สื่อข่าวชื่อดังผลงานการันตีเขาก็เจาะเขาก็เปิดเขาทุกวันแล้วพี่ก็ไม่รู้นะก็ลองท้าทายดูว่าจะอยู่กันแบบนี้ได้จริงๆเหรอคะตัดจบครบแค่นี
1: ้ค่ะเดี๋ยวรอดูวันนี้มาใครที่ก็ประกาศชื่อมา5คน
0: ค่ะ
1: นะอีกเรื่องหนึ่งที่ไอ้เรื่องมันสืบเนื่องมาจากเรื่องยาเสพติดของแอร์มินาเนี่ยนะ
0: ตกลงชื่อมินาแล้วเหรอคะ
1: เขาบอกจริงๆ
0: เน
1: ี่
0: ย
1: จากสระอีเนี่ยน่าจะเป็นสระอีมินา
0: คงจะเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นมินาเพราะนามสกุลเขาก็เป็นภาษาญี่ปุ่น
1: ผมก็เข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ถ้ามีนาเนี่ยมันก็โอเคนะมีนาก็เป็นภาษาเป็นเดือนมีนาใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เป็นภาษาชื่ออินเดียนะคราวนี้มันมีนอกจากเรื่องนี้แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยช่วงที่นายกกำลังกลับมาวันศุกร์แล้วก็ เรียกหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้มาติวเข้มไปประชุมเป็นประธานปปส.อะไรต่างๆแล้วแถลง6มาตรการเลยมาเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: จะต้องตรวจเข้มลูกเรือจะต้องตรวจเข้มตั้งแต่ขาออกผู้โดยสารอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องเติมสุนัขเคนายเข้ามาอะไรต่างๆก็สั่งการไปแต่ว่าพร้อมกับนั้นมันก็มีข่าวว่ามีการจับกัญชาล็อตใหญ่อยู่มากเลยนะทางอินโดนีเซียเนี่ยเขาบอกล็อตใหญ่ที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของเขาเลย3.3-3.4 ตันแล้วก็ไปจับได้ตำรวจโปแลนด์ส่วนที่กำลังกับทางตำรวจเยอรมันก็จับได้1ตันกว่าลักลอบเข้ามาในตู้คอนเทนเนอร์ใส่ไอ้หินที่ใช้ในการก่อสร้างมาซุกซ่อนเข้ามานะก็แล้วที่ฮ่องกงก็ติดกันอันนี้เป็นผู้โดยสารคนไทย
0: ออกประกาศเตือนก็ที่ไต้หวันนะไต้หวันประกาศเตือนไต้หวันในรอบปีจับได้300ตันเลยไง300กว่าตันแต่จากไทยล้วนๆเนี่ยประมาณ 80% จากไทยล้วนๆเลยไทยเราเนี่ยกลายเป็นประเทศที่ถูกขึ้นชื่อเรื่องการเพราะกัญชาเนี่ยมันถูกแล้วมันเสรีในประเทศไทยอยากจะถือเนี่ยใครไปออกรายการเหมือนรู้สูบกัญชาประจำไปได้ได้เลยไม่มีปัญหาไม่ผิดกฎหมายในประเทศไทยหาซื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวขบวนการอย่างเงี้ยพวกเนี้ยก็จะมารวบมารวมห่อใช้คำว่ารวมห่อรวมหีบในประเทศไทยแล้วมาคิดค้นวิธีจัดส่งจากประเทศไทยไปในที่ต่างๆค่ะที่ในสารทุกแทบทุกประเทศถ้าหากว่ามาจากประเทศไทยเนี่ยแทบจะจับแล้วแก้ผ้าเลยค่ะเพื่อจะดูกัญชาในร่างเราล่าสุดว่ากันว่าแม้กระทั่งทีมแสวงบุญนักแสวงบุญจากไทยที่ไปศรีลังกาถูกตรวจค้นราวกับเป็นทัวร์ยาเสพติดนะคะพี่ไพศาลไต้หวันก็เช่นเดียวกัน
1: พากันโดนตรวจด้วยดิ
0: กระจุยหมดแล้วค่ะนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากภาพพจน์ประเทศไทยในรอบ4ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2015ตั้งแต่รัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ยผลักดันให้กัญชาคุณจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เพื่อการแพทย์เพื่ออะไรก็แล้วแต่กลายเป็นกัญชาเสรีในประเทศไทยภาพพจน์ประเทศไทยก็ย่อยยับในต่างประเทศในเรื่องของกัญชาค่ะแล้วเรายังไม่ออกกฎหมายเพื่อจัดการเลยนะ
1: ครับ
0: ยังไม่มีกฎหมายควบคุมเลย
1: ครับก็ล่าสุดคุณสุภชัยใจสมุทรเขาก็ได้โพสต์เลยนะชี้แจงคงจะทราบอยู่ว่ามันมีกระแสโจมตีเข้ามาที่พรรคโดยเฉพาะเรื่องนโยบายกัญชาเสรีเนี่ยทำให้มันมีผลมาถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ไทยกลายเป็นประเทศต้นทางของการส่งออกกัญชาออกไปทั่วโลกหลายประเทศก็เริ่มตั้งข้อระแวดระวังอะไรกันอยู
0: ่ออสเตรเลียนี่ก็เหมือนกันที่จับได้เยอะๆที่พอสกัดกัญชานะ
1: บางคนก็ว่าเป็นผลพวงไงที่จับเฮโรอีนได้จับยาเสพติดได้เพราะว่าเขา
0: จับกัญชา

0: เขาก็กลัวเรื่องกัญชาอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: นะคุณสุประชัยโพสต์ใน Facebook ว่าอย่างนี้นะบอกว่ากัญชาทางการแพทย์ความจริงที่สังคมควรรู้และจุดยืนที่ภาคภูมิใจไทยไม่เคยเปลี่ยนโดยในช่วงที่ผ่านมาประเด็นกัญชาได้กลายเป็นหัวข้อที่ถูกหยิบยกมาถกเถียงกันอย่างกว้างขวางทั้งในแวดวงการเมืองสังคมและสื่อมวลชนหลายครั้งมีการสื่อสารจนทำให้ประชาชนเข้าใจว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้ผลักดันกัญชาเสรีและเป็นต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพรรคภูมิใจไทยเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ข้อเท็จจริงควรถูกนำเสนออย่างตรงไปตรงมาจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั่นคือสนับสนุนกัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพไม่ใช่เพื่อการนันทนาการและการใช้กัญชาจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่ชัดเจนมีระบบกำกับดูแลและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญการผลักดันให้กัญชาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงทางเลือกในการรักษาสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์รวมถึงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรก็ตามการนำกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดเพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าควรปล่อยให้เกิดการใช้โดยไร้กติกาตรงกันข้ามพรรคภูมิใจไทยมีจุดยืนมาโดยตลอดว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีกฎหมายเฉพาะเพื่อกำหนดกรอบการใช้กัญชาอย่างรัดกุมครอบคลุมการปลูกการผลิตการจำหน่ายการโฆษณาการสั่งจ่ายและการใช้เพื่อป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิดแต่กฎหมายที่ภาคภูมิใจไทยเสนอก็ไม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรในปี2565เพราะเหตุทางการเมืองซึ่งกว่า2ปีที่กัญชากลายเป็นปัญหาจากร้านค้ากัญชาผิดกฎหมายการใช้นันทนาการอย่างกาดเกลื่อนและการปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อกฎหมายเฉพาะยังไม่แล้วเสร็จประเทศย่อมเผชิญกับช่องว่างในการกำกับดูแลซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญที่ทุกฝ่ายควรร่วมกันแก้ไขมากกว่าจะใช้เป็นประเด็นกล่าวโทษกันทางการเมืองพรรคภูมิใจไทยเชื่อว่าการแก้ปัญหาที่ถูกต้องไม่ใช่การย้อนกลับไปปิดโอกาสของผู้ป่วยหรือปฏิเสธประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์แต่คือการเร่งสร้างระบบกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพปิดช่องว่างทางกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะพรรคภูมิใจไทยเชื่อว่านโยบายสาธารณะที่ดีต้องตั้งอยู่บนหลักฐานทางวิชาการไม่ใช่อารมณ์หรือความหวาดกลัวการตัดสินใจด้านนโยบายควรรับฟังข้อมูลทั้งทางการแพทย์ข้อกังวลของสังคมและบทเรียนการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านมาทั้งที่ประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางด้านกัญชาทางการแพทย์ภูมิภาคได้หากมีระบบกำกับดูแลที่โปร่งใสเข้มแข็งและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนทั้งในด้านการวิจัยการผลิตยาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคการเกษตรนะฮะพรรคภูมิใจไทยได้ยื่นร่างพ.ร.บ.กัญชาทางการแพทย์ต่อสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์ที่ผ่านมาและเมื่อสภาผู้แทนราษฎรเปิดสมัยประชุมในเดือนสิงหาคมร่างพระราชบัญญัตินี้จะต้องมีการพิจารณาอย่างเร่งด่วนและพรรคภูมิใจไทยขอเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคการเมืองได้ร่วมกันผ่านกฎหมายนี้พรรคภูมิใจไทยเชื่อมั่นว่านโยบายที่ดีต้องไม่เลือกข้างระหว่างผู้ป่วยกับสังคมแต่ต้องปกป้องทั้งสองฝ่ายพร้อมกันผู้ป่วยต้องไม่ถูกตัดโอกาสในการรักษาขณะที่เด็กและเยาวชนต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเข้มแข็งนี่คือความรับผิดชอบที่พรรคภูมิใจไทยยึดมั่นและจะเดินหน้าผลักดันต่อไปไอ้ร้านกัญชาที่ตั้งอะไรแคนนาบิสอะไรเนี่ยก็คือคนป่วยเขาไปรับยาหรือเปล่า
1: โรงพยาบาลที่
0: เกาะสมุยอะไรเต็มเลยนะร้านพวกนี้นะ
1: ก็ตามโรงพยาบาลที่แน่นไปทั้งหมดอะค่ะคือไปเป็นผู้ป่วยที่ไปรับยา
0: คือ
1: การที่บอกว่าไปตัดสิทธ
0: ิ์
1: ผ
0: ู้
1: ป่วยอะไรแล้วก็ว่าไปเถอะไปเอาตัวเลขมาให้ดูหน่อยว่าตั้งแต่4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ป่วยที่รับยาที่เป็นกัญชาทางการแพทย์จริงๆอ่ะ
0: น้ำมันกัญชา
1: จากโรงพยาบาลทั้งหมดเนี่ยกี่รายส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคอะไรนะคะหรือว่ามีหมอท่านใดบ้างในบรรดาหมอที่ผลิตแล้วผลิตอีกในประเทศไทยเนี่ยที่จ่ายยาจากกัญชาให้ผู้ป่วยขอตัวเลขพวกนี้มาดูหน่อย
0: ส่วนใหญ่ก็ต้องสกัดเป็นน้ำมันที่เราต้อง
1: จะยาจะน้ำมัน

0: อะไรก็แล้วแต่ขอตัวเลขมาขอตัวเลขที่จากโรงพยาบาลขอตัวเลขจากคลินิกอะไรก็ได้ขอรายชื่อแพทย์ที่จ่ายประจำแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนเอารายชื่อแพทย์ที่ปฏิเสธการจ่ายยาด้วยกัญชามาให้ดู
1: แล้วร้านที่เปิดนี่คือขายน้ำมันกัญชา
0: ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นพวกยำหม่องแล้วก็ผสมกัญชาแล้วคนก็เผลอซื้อแล้วเอาเข้าไต้หวันเอาเข้ามาเลเซียเข้าอินโดแล้วก็ไปโดนจับที่นั่นโรงแรมตามโรงแรม5ดาวเลยนะฮะที่มีสปาอย่างเงี้ยเขาก็จะมีน้ำมันที่เป็นยำหม่องยำบ่องพวกเนี้ยค่ะมันก็กิ๊บเก๋บางทีคนมาแล้วก็ซื้อไปแล้วก็มาลืมตัวอยู่ในกระเป๋าก็ไปโดนจับในบ้านตัวเอง
1: มึงเลยครับเอาเดี๋ยวพักกันก่อนฮะช่วงนี้ครับพักสักครู่ครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตรวจเยี่ยมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเตรียมพร้อมประกาศขึ้นมรดกโลกลำดับที่6ของประเทศนุชรีราชรุ่นรายงานค่ะ
1: ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมในการประกาศวัดพระมหาธาตุขึ้นเป็นมรดกโลกลำดับที่6ด้านวัฒนธรรมโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่เมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้แนวโน้มมีโอกาสสูงที่จะได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยจึงได้เดินทางมาประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆรุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: เตือนไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงวันที่8กรกฎาคมเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำเกินปริมาณเก็บกัก3แห่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.รายงานสถานการณ์น้ำทั่วประเทศว่าร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเชื่อมต่อกับพายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ช่วงวันที่6ถึง9กรกฎาคมร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนแต่ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยกำลังค่อนข้างแรงทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงสธนช.จึงประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจนถึงวันที่8กรกฎาคมในจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและจังหวัดสตูลพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่มีระบบระบายน้ำไม่ทันจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมกำลังค่อนข้างแรงหลายพื้นที่ที่มีฝนตกหนักในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยจังหวัดตราดมีปริมาณฝนสูงสุด133มิลลิเมตรรองลงมาได้แก่จังหวัดนราธิวาส96มิลลิเมตรจังหวัดพิษณุโลก76มิลลิเมตรจังหวัดนครพนม69มิลลิเมตรจังหวัดกาญจนบุรี33มิลลิเมตรและจังหวัดนครปฐม13มิลลิเมตรด้านอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเก็บกักสูงสุดมี3แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำแม่งัดอ่างเก็บน้ำกิ่ว

0: มและอ่างเก็บน้ำแม่จางโดยทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก33แห่งที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุหรือสูงกว่าระดับเก็บกักกระจายอยู่ในภาคเหนือ16แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8แห่งภาคกลาง1แห่งภาคตะวันออก2แห่งภาคตะวันตก2แห่งและภาคใต้4แห่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลเตรียมใช้ทราฟี่ฟองดูรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยครอบคลุม45ล้านคนร้อยเอกหญิงพัฒดาลัตทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ดิจิทัลว่ากระทรวงแรงงานกำลังเร่งพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มทราฟี่ฟองดูร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์และช่วยติดตามความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนโดยคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาที่แรงงานไทยต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือความกังวลจากการเลิกจ้างและปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนซึ่งช่องทางการร้องเรียนในอดีตมักมีอุปสรรคเรื่องความล่าช้าและการเข้าถึงยากทำให้บางครั้งปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขและกลายเป็นความเดือดร้อนเรื้อรังนโยบายนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาข้อจำกัดดังกล่าวและเปลี่ยนช่องทางการร้องทุกข์ให้ง่ายขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าทุกปัญหาของแรงงานจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้ระบบทราฟี่ฟองดูจะถูกนำมาใช้เป็นช่องทางหลักในการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาด้านแรงงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าจ้างสวัสดิการสภาพการจ้างงานหรือการละเมิดสิทธิ์ต่างๆโดยข้อมูลจะถูกส่งตรงถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยที่แรงงานไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเพียงถ่ายรูปปักหมุดตำแหน่งและระบุปัญหาผ่านสมาร์ทโฟนจากนั้นระบบ AI จะช่วยวิเคราะห์และส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทันทีตัดขั้นตอนเอกสารที่ซ้ำซ้อนซึ่งแรงงานสามารถติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาได้แบบเรียลไทม์ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกปัญหาจะได้รับการดูแลไม่ถูกละเลยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
3: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: เก้านาฬิกาเก้านาทีครับคุณอันครับคุยกันต่อนะฮะ
4: ค่ะ
3: แล้วมันมีช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยไทยได้รับผลกระทบจากพายุอะไรนะอะไรสักนะ
4: ไม้สักนะคะ
3: ไม้สักเนี่ยนะ
4: ไม้สักไม้สัก
3: ภาคตะวันออกนี่โอ้โหฝนหนักมากนะ
4: แต่พี่ไม้สักเชื่อไหมคะเรียนไปโคราชมาเรียนไปโคราชอำเภอด่านขุนทดตั้งแต่วันพฤหัสศุกร์เสาร์ไม่มีฝนสักหยดเดียว
3: แสดงว่าฝนก็มาแถว
4: อยู่แถวนี้หมดเลยค่ะเขาเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าเราทำนาอยู่กรุงเทพอะคะน่าจะมีความเข้าใจผิด
3: เลยเนี่ยครึ้มมา
4: ตลอดเวลา
3: เสาร์อาทิตย์วันนี้เช้าวันนี้ก็ยังครึ้มอยู่นะ
4: ไปหนึ่งโคราชไม่โดนสักหยด
3: พัทยานี่ท่วมเลยนะตามสูตรเลย
4: ก็ชลบุรีนี่ไงคะพัดเอาไอ้ซากตู้เย็นมาถล่มบ้าน
3: ที่ผมจะคุยเลยก็คือว่าที่มันเกิดเหตุที่บ่อวินนะ
4: ค่ะ
3: หมู่เจ็ดตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี
4: เขาเรียกมณฑลบ่อวินกันนะพี่
3: คือหมู่บ้านเนี่ยก็ตั้งติดกับโรงงาน
4: ค่ะ
3: แล้วก็มีกำแพงปรากฏว่าโรงงานเนี่ยมันก็มีขยะที่เป็นเหลือเศษซากจากการรีไซเคิลตู้เย็นมันก็จะมีพวกพลาสติกแล้วก็ที่เยอะที่สุดคือโฟมเพราะตู้เย็นเนี่ยข้างในเป็นโฟมหมดคราวนี้บริษัทจีนบริษัทดังกล่าวเนี่ยเห็นบอกว่าเขาก็ไอชิ้นส่วนที่เขาต้องการในที่เขารีไซเคิลเข้ามาเนี่ยคราวนี้กองเศษซากก็เยอะมากคราวนี้พอมีฝนตกลงมาเนี่ยมันก็ชุ่มมันก็อุ้มน้ำอ่ะอุ้มน้ำจนมันมีน้ำหนักจนถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ไอ้กำแพงเนี่ยพังเลยคราวนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าโรงงานเนี่ยมันต้องถมสูงกว่าหมู่บ้าน
4: สูงกว่าหมู่บ้าน
3: มันก็เหมือนก็ตกลงมาเป็นน้ำตกเลยกองลงมาแล้วก็ถนนหนทางบ้านเรือนก็เสียหายกันไปเยอะแยะไปหมด
4: ดีนะบ้านไม่พัง
3: ครับ
4: ค่ะประเด็นก็คือว่าไอ้เจ้าเนี่ยเป็นศูนย์ชำแหละพวกตู้เย็นค่ะพี่ในสาร
3: ครับ
4: แล้วก็เลาะเอาไอ้พวกอุปกรณ์ที่จะขายได้ที่เป็นโลหะทั้งหมดไปหมดแล้วก็กองแต่เศษโฟมไว้ไป
3: โดนกับชิ้นส่วน
4: มากมายมหาศาล
3: พวกชิ้นส่วนพลาสติก
4: พวกที่เป็นโลหะเนี่ยไปขายหมดแล้วและจริงๆมีคำสั่งให้ขนย้ายออกไปตั้งแต่เดือนมกราแล้วนะคะไอ้ของพวกเนี้ย
3: ใช่คุณสหัสวัสดิ์คุ้มคงสสชลบุรีเขต7พรรคประชาชนได้ออกมาให้ข้อมูลว่าจากการตรวจสอบพบข้อเท็จจริงว่าทางอบต.บ่อวินเคยมีคำสั่งอย่างเป็นทางการให้ผู้ประกอบการรายนี้ทำการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนตู้เย็นและเศษวัสดุทั้งหมดออกจากพื้นที่ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่กลับไม่มีการติดตามผลหรือบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังปล่อยให้ล่วงเลยมาจนเกิดเหตุการณ์น้ำพัดขยะถล่มหมู่บ้านซึ่งทางด้านนายศิรวิทย์อัมไพวงศ์นายกอบต.บ่อวินก็ออกมายอมรับและชี้แจงว่าเคยมีคำสั่งดังกล่าวจริงแต่กระบวนการขนย้ายของผู้ประกอบการยังไม่แล้วเสร็จจนกระทั่งเกิดฝนตกหนักและก็เกิดเหตุดังกล่าวแต่ที่น่า
4: ตกใจ
3: น่าตกใจยิ่งกว่านั้นนะคุณวราวุฒิศิลปาอาชาได้สั่งการด่วนที่สุดให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมประสานงานร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุโดยละเอียดนะคือเบื้องต้นเนี่ยเข้าใจว่าไม่ได้ขออนุญาตเป็นโรงงานอุตสาหกรรมใด

0: เลยนะเพราะฉะนั้นเข้าไปตรวจสอบว่ามีการใช้เครื่องจักรมีการจ้างแรงงานเข้าเกณฑ์และมีการประกอบกิจการในลักษณะการคัดแยกฝังกลบหรือรีไซเคิลจะถือว่าเข้าข่ายเป็นโรงงานตามพ.ร.บ.โรงงานทันทีสามารถบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีอาญาฐานตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมสั่งระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนและสั่งปรับปรุงลานกองเก็บให้ปลอดภัยได้ทันทีนะนอกจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วสำนักงานจัดหางานชลบุรีก็จะร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรีและกอรมน.ชลบุรีส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบการทำงานและใบอนุญาตของแรงงานเนี่ยพอเกิดเหตุปั๊บคนนี้มาทุกหน่วยเลยนะปรากฏว่าจากการตรวจสอบบริษัทแห่งนี้มีลูกจ้างทำงานอยู่รวม43คนนะ
1: คนไทยไม่ใช่โรงงานแล้วหรอคะแถมมีคนจีนล้วนๆอีก
0: กระทรวง
1: คนนะ
0: กระทรวงอุตสาหกรรมเขาบอกว่าไม่มีใบอนุญาตเป็นโรงงานแต่ดูแล้วลักษณะเป็นโรงงานแน่นอน
1: คุณท็อปเพิ่งไปบอกไปดูซิมันคือโรงงานหรือเปล่ามันทำถึงขนาดนี้ไม่ใช่โรงงานได้ยังไง
0: เ
1: พราะว่าถ้าเป็นโรงงานเดี๋ยวมันจะต้องมีใบอนุญาตแล้วจะต้องมีกฎหมายควบคุมเฉพาะของโรงงานค
0: ่
1: ะ
0: แล้วยิ่งเป็นรีไซเคิลอย่างเงี้ยมันต้องมีระบบการไปจัดการพวกขยะอุตสาหกรรมทั้งหลาย
1: ยิ่งเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องฝีแตกค่ะพี่ไพศาลไม่ต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะจากตู้เย็นถล่มหมู่บ้านที่บ่อวินหรือว่าเรื่องที่เราต้องมาอ่านว่าไปจับไอ้หมอนั่นไอ้หมอนี่ทั้งหมด3คนที่ร่วมกันส่งของให้แอนดีนากระบวนการยาเสพติดเยอะแยะเคยจับไหมคะไอ้ลักษณะแบบนี้โอ้พอเกิดเรื่องขึ้นเพจโรสโรสเพจอะไรนู่นอะไรนี่ออกมาเต็มไปหมดกระบวนการฝากของไปต่างประเทศแอบส่งต่างประเทศจับได้สาวไปเหนื่อยจับได้หมดเช่นเดียวกันค่ะไอโรงงานแบบนี้ไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวนะคะพี่ไพศาลลักษณะของกลุ่มทุนจีน
0: ไอ้คนขอมันก็ขนกันมาอุตลุดเป็นฝรั
1: ่งทำจนมันจะบอกมันทำมาตั้งรู้กี่ครั้งแล้วไม่เคยมีใครจับเลยพอมินาโดนจับปุ๊บจับได้ไปยันชายแดนเลยใช่ไหมคะนี่ก็เหมือนกันค่ะโรงงานแบบนี้ไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวมีเยอะมากๆในมณฑลบ่อวินค่ะพี่ไพศาลลักษณะของทุนจีนไม่อยากจะเรียกว่าทุนเทาผมไม่ใช่ทุนเทาแล้วมั้งแบบนี้ทุนจีนที่ไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยนิยมอย่างยิ่งคือ stand alone ไม่เข้าไปในที่ของอุตสาหกรรมค่ะเพราะว่าถ้าเข้าไปในที่ของอุตสาหกรรมไม่ใช่ว่าที
0: ่
1: ว
0: ่าจะต้อง
1: ค่าที่มันแพงที่ดินมันแพงอะไรมันมีกฎระเบียบของนิคมอุตสาหกรรมที่เขาควบคุมกำกับของเสียระบบมันจะต้องเป็นมาตรฐานอีกระดับนึงพวกนี้เข้าไปฝังตัวอยู่ในป่ายางแถวๆชลบุรีแถวๆระยองเนี่ยยังมีสวนยางเยอะนะคะเขาเข้าไปถนนรองค่ะพี่ไพศาลแล้วแถวนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ปล่อยให้เป็นสีม่วงกันแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นทั้งป่ายางทั้งพวกนิคมทั้งพวกโรงงานเนี่ยมันสามารถฝังตัวอยู่กันได้แถวบ้านที่ระยองก็เหมือนกันค่ะเดี๋ยวก็ไหม้เดี๋ยวก็เม้นเดี๋ยวก็เม้นเดี๋ยวก็ไหม้โชคดีที่ชุมชนเขาเข้มแข็งก็ไปอาละวาดจนปิดกันไปแล้วก็พวกอบต.เขาก็พวกนั้นเขาก็เข้มแข็งเข้าไปปิดล้อมตรวจดูยกเว้นสิ่งที่หายใจได้เท่านั้นเองค่ะที่ถูกกฎหมายที่นอกจากนั้นรถไม่รู้มาได้ยังไงทั้งไซต์งานไม่มีรถที่มีทะเบียนเลยจากจีนล้วนๆเลยค่ะพี่ไพศาลรถเก๋งรถตักรถอะไรทุกสิ่งทุกอย่างขนมาได้ยังไงคนก็ปลอมค่ะ
0: อันนี้โรงงานที่ขยะถล่มหมู่บ้านนี่ตามข้อมูลบอกว่ามีคนทำงาน43คนคนไทย24คนจีน5เมียนมา14ตรวจพบ
1: ไม่มีทะเบียนเลย
0: จากเมียนมา10คนไม่มีใบอนุญาตทำงานเจ้าที่ก็ทำการควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายนางพัชรนันท์ผ่องผาดนายอำเภอศรีราชาได้สั่งการให้ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายและค่าเยียวยาแก่ชาวบ้านทั้งหมดพร้อมเตรียมเรียกเจ้าของที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมวางแนวทางเปิดทางน้ำธรรมชาติและทำระบบระบายน้ำใหม่เพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยก็ล้อมครอบ
1: อย่างนึงเป็นอีกพื้นที่ดินยังมีอีกเยอะแยะเลยนะคะวันนี้นะคะในกรุงเทพธุรกิจพาดหัวอย่างนี้ค่ะว่าวิกฤตอสังหาลากยาว2ปี พลังงานยังกดดันภาคการผลิตแล้วก็

0: รียลเซกเตอร์เผชิญมรสุมที่น่ากลัวก็คือว่าเราเนี่ยเคยภูมิใจในเรื่องของเราเป็นพื้นที่เป็นประเทศที่ส่งออกรถยนต์ปรากฏว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสถานการณ์การผลิตรถของไทยต่ำลงค่ะมากไปกว่านั้นก็คือนำเข้ามากกว่าส่งออกแล้วนะคะพี่ไพศาล
1: นำเข้า
0: สถานการณ์ใช่ค่ะนำเข้าจำนวนมากอุตสาหกรรมยานยนต์ชิ้นส่วนจ่อวิกฤตผลิตและส่งออกสวนทางกับนำเข้าที่โตขึ้นภาพรวมตลาดรถยนต์ถอยหลังตั้งแต่ปี63นะคะเริ่มดีขึ้นโดยปี69ช่วง5เดือนแรกยอดขายเติบโต 14% แต่ภาพรวมอุตสาหกรรมในประเทศค่อนข้างวิกฤตเพราะยอดขายไม่มาจากอุตสาหกรรมในประเทศแต่มาจากรถนำเข้าซึ่งหลักๆคือ EV จีนซึ่งก็ประหลาดมากเพราะตอนที่เราสนับสนุน EV เราให้เขาเอานำเข้ามาก่อนแล้วหลังจากนั้นบังคับให้เขามาผลิตในประเทศไทยถูกไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ทำไมตอนนี้มันเป็นเรื่องของการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นส่วนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะถ้าไปดูเนี่ยสื่อจะบอกว่าชั้นกลางกับชั้นล่างตายหมดแล้วเพราะว่าธนาคารปล่อยกู้ไม่ได้เนื่องจากคนไม่มีความสามารถพอที่ธนาคารจะปล่อยกู้แต่ที่น่าสลดใจก็คือที่ภูเก็ตค่ะพี่ไพศาลอัลต้าลักชัวรี่ชนิดที่ว่าไม่ใช่คนไทยซื้อเฟื่องฟูเป็นดอกเห็ดเลยค่ะแล้วสามารถปิดโครงการได้ภายใน2ปีด้วยแต่พวกลักชัวรี่ในกรุงเทพหรือว่าในชลบุรีเนี่ยราคาต่ำกว่าที่ภูเก็ต3เท่าแถวนี้19ล้านแถวนู้น70 80ล้านเนี่ยแบบเหมือนกันเนี่ยต่างชาติมาซื้อเพราะว่าเป็นสิ่งที่หายากวิวนี้ไม่มีอีกแล้วซื้อเพื่ออยู่แล้วก็ซื้อเพื่อลงทุนด้วยสามารถปิดจ็อบโครงการได้ภายใน2ปีอันนี้ก็คือให้วิเคราะห์ว่าและประเทศไทยจะอยู่ยังไงตลาดล่างตลาดกลางตายแล้วแต่ตลาดอัลต้าลักชัวรี่อยู่ได้และต่างชาติล้วนๆอุตสาหกรรมเราส่งออกถอยนำเข้าเยอะแล้วก็ล้วนแล้วและมียอดขายในประเทศสูงเพราะว่าซื้อของที่นำเข้าจากต่างประเทศวันนี้นะคะมีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะคะจากดร.สุภวุฒิสายเชื้อค่ะดร.สุภวุฒิสายเชื้อเนี่ยอยู่ที่ท่านให้ความเห็นนะคะบอกว่าการประเมินภาพรวมและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยโดยคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารประเทศไทยสรุปว่าเศรษฐกิจในภาพรวมของไทยยังขายตัวต่ำและไม่ทั่วถึงโดย SME ปรับตัวได้และยังเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงนะคะครัวเรือนมีหนี้สินเชื่อโดยรวมขยายตัวต่ำมีแรงส่งดีกับการส่งออกนะคะประเทศไทยปัญหาก็คือประเทศไทยยังไม่บรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐ2ผลกระทบจากเอลนีโญ3ประสิทธิผลในการใช้ก็ประมาณ 200,000 ล้านข้างหลังเนี่ยค่ะสำคัญมากซึ่งเนี่ยจะได้ยินว่าจะเปลี่ยนจากรถอะไรนะรถใช้น้ำมันเป็นรถ EV 4ไทยไม่มีกระสุนด้านการเงินการคลังเหลือแล้วอันนี้คือดร.สุภวุฒิสายเชื้อพูดนะคะแล้วก็อยากจะขยายความก็คือให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าไปอ่านใน The Standard Bell ค่ะเขาหรือว่าไปที่ Facebook ของคุณก่อนจติกาวานิชก็ได้นะคะคุณกรจติกอวนิชเนี่ยบอกว่าไทยกำลังเดินสู่ทางตันงบประมาณที่อาจนำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ภายใน 2-3 ปีนี้ค่ะคือเรียนไม่อยากจะอ่านแบบตัดตอนย่นย่อค่ะพี่ไพศาลไปอ่านทั้งหมดแล้วก็ค่อยคิดตาม
1: ก็มีหลายท่านมองนะก็เมื่อวันที่2ที่ผ่านมาเนี่ย2กรกฎาคมเนี่ยเป็นวันครบรอบ29ปีของ
0: การเลิกตัว
1: ต้มยำกิจการต้มยำกุ้ง
0: ค
1: ือครั้งนั้นเนี่ยสาเหตุมันมาจากการกู้ยืมเงินของภาคเอกชนกู้เงินต่างประเทศโดยว่าเงินสกุลดอลลาร์แล้วมันก็เพราะว่ามันเกิดการเปิดเสรีทางการเงินนะ BIDS แล้วก็ทำให้เมื่อมีการโจมตีค่าเงินบาทเพราะว่าเราไปกำหนดไว้เป็นฟิกซ์เรท25บาท60ตังค์อะไรเนี่ยแล้วเขาพวกนักลงทุนเนี่ยเขาดูแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้

0: ธรรมชาติเนี่ยเขาก็โจมตีค่าเงินเราก็เอาเงินสำรองมาสู้ปกป้องค่าเงินบาทของเราจนกระทั่งเงินก็หมดเงินก็หมดเกลี้ยงเลยนำไปสู่ในที่สุดก็ต้องยกธงขาวประกาศลอยตัวก็ปรากฏว่าเงินบาทอ่อนค่ายั่วไปจนกระทั่งสูงสุดถึง50 กว่าบาทต่อ
1: $1
0: ก็กลายเป็นกิจการแต่คราวนั้นเนี่ยโจทย์สำคัญเป็นภาคเอกชนแต่สิ่งที่เขามองว่าอนาคตข้างหน้าที่มันกำลังรออยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องวิกฤตทางการคลังซึ่งมาจากเป็นผลของตัวรัฐบาลของภาครัฐ
1: ค่ะ
0: อาจารย์อนุสรบอกว่าสัญญาณของงบประจำเนี่ยแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนทะลุรายได้ของรัฐปรากฏชัดเจนในการจัดทำงบประมาณ70โดยงบประจำเพิ่มขึ้น 5% จากปีก่อนหน้าหรือเพิ่มขึ้น 1.31 แสนล้านบาททำให้งบประจำมาอยู่ที่ 2.78 ล้านล้านบาทอันนี้ไม่รวมกับที่เอาไปซ่อนไว้ในงบกลางเลยนะเอาที่บอกว่าเป็นงบประจำจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันถึงขั้นต้องใช้เทคนิคเอาไปซ่อนไว้ในงบกลางด้วยเมื่อบวกกับค่าใช้จ่ายชำระคืนเงินชำระคืนต้นเงินกู้อีก 1.51 แสนล้านบาทจะเท่ากับรายได้ขณะที่รายจ่ายลงทุนเท่ากับลดลง 7.2 หมื่นล้านบาทลดลง 8.4% ซึ่งสะท้อนว่าศักยภาพของเศรษฐกิจไทยและคุณภาพชีวิตอาจจะลดต่ำลงในอนาคตได้จากการลงทุนที่ลดลงค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางมีแนวโน้มสูงขึ้นจนงบประมาณไม่พอจ่ายสาเหตุไม่ได้มาจากสังคมสูงอายุเพียงอย่างเดียวแต่มาจากระบบเลิกจ่ายตรงที่เปิดช่องให้เข้ารับบริการได้ไม่จำกัดขาดการควบคุมต้นทุนขาดการตรวจสอบความจำเป็นและเสี่ยงต่อการเบิกซ้ำซ้อนหรือทุจริตงบประมาณทุนหมุนเวียนส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในระบบประกันสังคมทั่วหน้าเพื่อดูแลสวัสดิการสังคมและสุขภาพประชาชนคิดเป็น 72.6%ยังมีรายได้สูงกว่ารายจ่ายอยู่ในขณะนี้แม้มีแนวโน้มรายจ่ายสูงกว่ารายได้ในอนาคตได้หากค่าใช้จ่ายทางด้านการรักษาพยาบาลสูงขึ้นตามสังคมผู้สูงอายุและงบประมาณหมุนเวียนนะทุนหมุนเวียนส่วนใหญ่มีปัญหารายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีผลการเงินการติดลบสูงสุดจำนวน 43,339 ล้านบาททุนหมุนเวียนแม้เป็นเงินนอกระบบนอกงบประมาณแต่เมื่อมีปัญหาสภาพคล่องรัฐบาลก็ต้องหางบประมาณมาอุดหนุนเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามพันธกิจได้ต่อไปนะ
1: ก็เมื่อกี้นี้ที่อ่านดร.สุภูสายเชื้อท่านเป็นประธานสภาพัฒนาสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในขณะที่รัฐบาลก็ไม่มีเงินอย่างที่ว่าเนี่ยเรื่องของความมั่นคงเรียนฟังคุณวัฒนาดานุ่มพูดถึงไทยกัมพูชารายการรับลงพาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาท่านนอนไม่หลับมา2 คืนแล้วที่ไปสั่งเมื่อคืนก็นอนไม่หลับ
0: ยิ่งมีสถานการณ์นี้ก็คือพูดง่ายๆนี่คือค่าใช้จ่ายสิ้นสงครามก็คือค่าใช้จ่ายนะคร
1: ับ เลยบอกว่าตัดไอ้พวก AI ออกนะเอาเฉพาะของจริงที่เขามาซ้อมโชว์เนี่ยอย่ามาทำเป็นประมาทนะยิงโชว์กระสุนไม่อั้นของเพียบแล้วเงินยังเยอะมากๆเขาไม่ได้สั่งซื้อจีนนะจีนนี่ให้ฟรีแต่ตามรายงานคือซื้อทั่วโลกเลยค่ะพี่ไพศาลใครขายซื้อหมดซื้อไม่อั้นจะบอกปัดๆไปว่ายังไงยังไงเราก็เก่งกว่าเขมรเนี่ยไม่ได้นะแล้วก็เรือฟรีเกตเนี่ยวันนี้สื่อพาดหัวว่าแข่งเดือดชิงดำเรือฟรีเกตของคอรอฝ่าแรงบิดการเมืองประมูลรายงานใหญ่ต้องมีการเมืองเข้าไปยุ่งหมดแล้วเรือฟรีเกตเนี่ยนะคะแค่หลักพันล้านน่ะพี่ไพศาลก็บอกว่าอะไรนะคะต้องปัดไปก่อนเพราะงบประมาณไม่มีแต่พี่ไพศาลดูนะคะเรากำลังจะมีโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่ของกระทรวงมหาดไทยมูลค่า 9,061 ล้าน 2,700 ล้านของสทง.ยังเอาจับมือใครดมไม่ได้แล้วก็ที่สร้างกันเละเทะไม่เสร็จจำนวนมากเรากำลังจะมีโครงการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ของกระทรวงคมนาคม 3,945 ล้านเพิ่มอีกสัก55ล้านสิคะมันก็จะ 4,000 ล้านมหาดไทย 9,061 ล้านคมนาคม 3,900

0: 45ล้านโครงการส่งเสริมการศึกษาเท่าเทียมด้วยดิจิทัลพัฒนาอันนี้ของสพท. 4,200 ล้านโครงการจัดหาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยการเอ็กซเรย์ 2,900 ล้านโครงการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทางเทคโนโลยีเพื่อการควบคุมทางศุลกากร 1,449 ล้านเหมือนเวลาเราไปซื้อของเลย99 199อะไรอย่างเงี้ยโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข347บะสายบางกระสั้นบางประหัน1,350ล้านค่ะยังไม่รู้ว่าศูนย์ราชการมหาดไทยอ่ะต้องเกือบหมื่นล้านนะฮะ
1: 9,000 ล้านลำลูกกาเนี่ยป่ะ
0: เป็นตึกเต็มไปหมดคมนาคมก็เกือบ 4,000 ล้านน่ะแล้วเราจะต้องตามไปจ่ายค่าไฟนะคะ
1: ยังไม่หาข้อยุติไม่ได้เลยยังจะต้องรอประชุมกันอยู่ว่าตกลงใครจะต้องเป็นผู้จ่ายเดี๋ยวตอนเย็นพบกันอีกรอบนึงครับคุณอันเช้านี้หมดเวลา
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: องพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
4: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆ

0: ไปด้วยกันนะคะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่ราย

0: วสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ Econ News Update นะคะเช้านี้พบกันวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับแก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะก็เช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมีคุณโนวดิหิมานะคะตามมาจัดรายการด้วยกันแล้วก็ในทุกวันจันทร์นะคะเราก็จะวิเคราะห์หุ้นกับคุณจินนาสินส่งด้วยเดี๋ยวไปดูทางเทคนิคว่าหุ้นวันนี้นะคะรวมถึงสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะไปดูย้อนหลังด้วยว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยการซื้อการขายนะคะจากต่างชาติเอ่ยคือไปที่กลุ่มเซกเตอร์ไหนเป็นพิเศษนะคะก็เดี๋ยวมาว่ากันนะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเราส่งท้ายสัปดาห์ไว้ได้อย่างสวยงามทีเดียวนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะเพราะว่าทะลุ 1,600 จุดไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเมื่อวันศุกร์นะคะบวกขึ้นมาได้สวยงามทีเดียวนะคะปิดที่ 1,611 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 11.72 จุดนะคะคิดเป็น 1.11% นะคะมูลค่าการซื้อขายเนี่ยก็อยู่ที่8,493 ล้านบาทนะคะเป็นการปรับตัวขึ้นตามภูมิภาคเลยนะคะก็นำโดยกลุ่มพลังงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและธนาคารนะคะคือเรียกว่าขึ้นกันแบบกระจายเซกเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ตัวไหนที่ลงไปแรงก็กลับขึ้นมาได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามทิศทางของภูมิภาคด้วยนะคะเพราะว่าในโซนเอเชียเนี่ยของวันศุกร์นิเคอิก็ปิดบวกไปประมาณ 1.5% นะคะเกาหลีใต้บวกไป 5.7% นะคะไต้หวันขึ้นมากรอบแคบๆค่ะไม่ถึง 0.1% เลยนะคะแล้วก็ของจีนนะคะเซี่ยงไฮ้บวกมา 0.37% ห่างเสียงฮ่องกงบวกมา 1.28% นะคะแล้วก็ฝั่งสหรัฐเนี่ยคือเขาปิดนะเนื่องในวันชาติสหรัฐนะคะแต่ว่าฝั่งของยุโรปนะคะในวันศุกร์เนี่ยก็ปิดทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการด้วยนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงดูกันนะแต่ว่าก็เป็นแรงส่งในช่วงบรรยากาศของวันศุกร์แบบนี้นะคะซึ่งถ้าเราย้อนมาดูนะสำหรับหุ้นไทยเนี่ยก็เห็นการซื้อเก็บหุ้นไทยโดยต่างชาติต่อเนื่องนะคะแล้วก็ซื้อหนักด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับวันศุกร์ต่างชาติซื้อสุทธิ 5,782 ล้านบาทค่ะโปรแกรมเทรดซื้อสุทธิ 1,472 ล้านบาทนะคะรายย่อยขายสุทธิ 6,272 ล้านบาทแล้วก็กองทุนในประเทศค่ะขายสุทธิ 982 ล้านบาทนะคะในหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อข

ายสูงสุด5อันดับแรกนะคะก็อันดับ1เลยเนี่ยเป็นกอล์ฟนะคะบวกมา 0.79% นะคะอันดับ2เป็น K-BankK-Bank ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะหลังจากวันก่อนหน้าก็ขึ้นไปแรงแล้วนะคะแล้วก็อันดับ3เป็นปตท.ค่ะบวกมา 3.5% อันดับ4เป็นแบงก์กรุงไทยนะคะบวกมา 0.63% แล้วก็อันดับ5คือเดลต้าค่ะที่บวกมาได้ 0.96% นะคะคราวนี้มาดูในส่วนของหุ้นฝั่งฝรั่งกันบ้างนะคะก็อย่างที่เรียนไปคือฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาหยุดนะหยุดวันชาตินะคะแต่ว่ายุโรปนี้ก็ขึ้นมาได้อย่างสวยงามนะคะโดยดัชนี Stocks 600นะคะปิดบวกมา 0.68% นะคะไล่เรียงดูรายตลาดเนี่ยอย่างของ DAX เยอรมนีนะคะก็บวกมา 0.78% นะคะแล้วก็ฝั่งของ FTSE 100ของอังกฤษค่ะบวกมา 0.25% CAC 40ฝรั่งเศสนะคะบวกมา 0.39% นะคะคือในส่วนของดัชนี Stocks 600เนี่ยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ระหว่างวันนะคะแล้วก็ปิดบวกที่ระดับสูงสุดใหม่ด้วยนะคะถือว่าเป็นการทำสถิติปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมนะคะส่วนดัคเยอรมนีก็ปิดบวกและทำสถิติสูงสุดตลอดการด้วยเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนนั้นไปได้สวยทีเดียวสำหรับเมื่อวันศุกร์ทิ้งท้ายสัปดาห์กันเอาไว้แบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐนะคะถึงแม้ว่าตลาดหุ้นปิดนะก็มีประเด็นที่ว่าทางรัฐบาลของทรัมป์ได้ประกาศยกเลิกข้อจำกัดในการส่งออกโมเดลปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือว่า AI ระดับแนวหน้าของบริษัทAnthropic นะคะอย่างรุ่น Fable และ Mythos เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็เป็นการตัดสินใจหลังจากที่มีการเจรจากันอย่างเคร่งเครียดนานหลายสัปดาห์ในประเด็นความปลอดภัยและก็ความมั่นคงระดับชาตินะคะซึ่งการปลดล็อกครั้งนี้ก็จะช่วยให้ Anthropic สามารถขยายฐานลูกค้าและก็จำหน่ายเทคโนโลยี AI ล้ำสมัยในตลาดสากลได้ง่ายขึ้นอย่างมากนะคะก็เดี๋ยวก็รอจับตาในช่วงที่เขาเข้าตลาดกันอีกทีนึงว่าเป็นอย่างไรนะคะคราวนี้ถ้าเรามาดูนะคะกับทางฝั่งของอิหร่านนะฮะอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยที่มันก็ดูเป็นบรรยากาศที่คลี่คลายแล้วก็เบาลงนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือบรรยากาศสถานการณ์ความตึงเครียดเนื่องจากว่ามีพิธีเคารพศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะคะที่เสียชีวิตจากการโจมตีทางทหารร่วมกันระหว่างสหรัฐและอิสราเอลนะในช่วงก่อนที่จะเริ่มต้นสงครามแล้วก็ลากยาวมาเนี่ยนะคะคือปรากฏว่าพิธีเคารพศพเนี่ยก็มีคลื่นมหาชนชาวอิหร่านมาร่วมพิธีนะแล้วก็แสดงความเศร้าโศกรวมถึงโกรธแค้นนะคะมีการตะโกนเรียกร้องการล้างแค้นอย่างสาสมเลยนะคะก็ถือว่าเป็นภาพที่ทรัมป์เองบอกว่าโอ้ก็ช็อกเหมือนกันนะเนี่ยนึกว่าประชาชนจะเกลียดอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านซะอีกนะเห็นภาพแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นภาพในเชิงที่ตรงกันข้ามนะคะในขณะที่ถ้าเรื่องของราคาน้ำมันเรามาดูกันนะคะก็มีสัญญาณที่ดีมากขึ้นนะสำหรับซาอุดีอาระเบียที่ตัดสินใจปรับเพิ่มปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งก็เป็นการขยับนะฮะหลังจากที่เริ่มมีสัญญาณในเชิงบวกเกี่ยวกับข้อตกลงการพักรบชั่วคราวแล้วก็ลดระดับความตึงเครียดทางทหารนะคะก็ทำให้อุปทานน้ำมันดิบเนี่ยทยอยไหลเข้าสู่ระบบตลาดโลกเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของโอเปกฮะที่ได้มีมติปรับเพิ่มโควต้าการผลิตน้ำมันในเดือนสิงหาคมด้วยนะคะเป็นการรับการเปิดใช้ช่องแคบฮอร์มุซรอบใหม่นะคะโดยกลุ่มพันธมิตรผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่โอเปกพลัสค่ะบรรลุข้อตกลงในการปรับเพิ่มโควต้าเป้าหมายการผลิตน้ำมันดิบขึ้นอีกวันละ 188,000 บาร์เรลสำหรับเดือนสิงหาคมนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการทยอยยกเลิกมาตรการลดกำลังการผลิต 1.65 ล้านบาร์เรลต่อวันที่เคยตกลงกันเอาไว้ในปี 2023 โดยการผลิตน้ำมันของกลุ่มเริ่มฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปริมาณการส่งออกนั้นลดหวบลงเนื่องจากสงครามนะคะระหว่างสหรัฐอิสราเอลแล้วก็อิหร่านที่ปิดช่องแคบฮอร์มุซกันไปนะคะนอกจากนี้หากความท้าทายใหม่ของกลุ่มก็คือการที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะ UAE เนี่ยเขาได้ถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกไปเมื่อสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อต้องการเพิ่มกำลังการผลิตโดยอิสระนะคะดังนั้นก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ย

0: ปรับตัวแบบรูดลงไปนะคะ เรามาดูกันว่าล่าสุดเนี่ยเช้านี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะคือจะเห็นการดีดกลับมาได้หน่อยนึงเหมือนกันนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยในตัวของ WTI อะค่ะปรับลดลงไปรุนแรงเลยไปซื้อขายกันระดับต่ำกว่า68ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะซึ่งนั่นเป็นจุดต่ำสุดในรอบ125วันนะคะคือพอราคาน้ำมันลดลงเนี่ยมันก็ทำให้ความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อก็น้อยลงตามไปด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูของเช้านี้เนี่ยก็มีการดีดกลับขึ้นมานะคะสำหรับสัญญาน้ำมันดิบ WTI งวดสิงหาคมค่ะบวกมา 0.48% นะคะก็มาอยู่ที่69ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะแบบท่วนๆนะส่วนสัญญาน้ำมันดิบ Brent นะคะงวดเดือนกันยายนค่ะมาอยู่ที่72ดอลลาร์26เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะก็บวกขึ้นมาได้0.19% นะคะคราวนี้ค่ะมาดูในส่วนของราคาทองคำกันหน่อยนะคะราคาทองคำนะไหนๆก็ดูน้ำมันแล้วมาดูต่อที่ทองคำเลยก็แล้วกันนะคะตอนนี้ทองก็มีการปรับตัวขึ้นมาได้พอสมควรนะคะหลังจากที่คลายความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อกันไปนะคะพอทางฝั่งของสหรัฐเนี่ยเขาประกาศตัวเลข non-farm payroll เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ทำให้เรื่องของประเด็นที่เก่งกันเอาไว้ก่อนหน้านี้บอกว่าอุ้ยเฟดเนี่ยน่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นดอกเบี้ยเยอะเนี่ยค่ะมันก็ยิ่งเบาลงไปนะคะซึ่งประเด็นนั้นมันกดดันราคาทองมาก่อนหน้านี้นะพอคลายความกังวลราคาทองก็ค่อยๆปรับขึ้นมานะคะสำหรับล่าสุดเนี่ยเช้านี้นะคะทองก็ยังอยู่ในระดับแถวๆ 4,100 ปลายๆได้นะคะแล้วก็ใกล้ๆจะไปแตะ 4,200 ด้วยนะคะมาดูสำหรับComex นะคะงวดสิงหาคมค่ะราคาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 4,192 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะบวกมา 1.62% Gold Spot นะคะล่าสุดบวกมา 0.22% อยู่ที่ 4,184 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะทองไทยนะคะเรามาดูกันนะสำหรับของวันศุกร์เนี่ยเขาปรับราคา17ครั้งบวกมา 1,450 บาทวันเสาร์ไม่เปลี่ยนแปลงราคานะคะแล้วก็พอมาเช้านี้ปรับราคาครั้งที่3แล้วค่ะบวกมา100บาทนะคะทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 65,450 บาทขายออกที่บาทละ 65,650 บาทอ้างอิงโกลสปอตที่ 4,175 เหรียญนะคะโค้ดเงินบาทที่33บาท20สตางค์นะคะเงินบาทก็อยู่ในโทนยังแข็งๆขึ้นมาอยู่นะคะส่วนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีค่ะวันที่4กรกฎาคมที่เขาเรียกว่า Fourth นี่นะคะ Fourth of July บางคนก็บอก Happy Fourth เขาไม่ได้มีคำว่า July อยู่เลยทุกคนรู้ว่าถ้าเลข4วันที่4ก็คือวันประกาศเอกราชของอเมริกาซึ่งก็ปี1250แล้วก็คุณทรัมป์ก็มีสุภาพพลเกลียวกราดมากที่เมาส์หมอที่ก็หวังว่าหน้าเขาจะเป็นอยู่บนเขาเนื่องเทียบกับผู้ยิ่งใหญ่อีก4คนนะแต่ไว้ก็ตามวันที่4กรกฎาคมปีนี้เนี่ยก็เริ่มเป็นวันแรกแล้วค่ะจากไอ้กฎหมายวันบิ๊กบิ๊กทูบิลเนี่ยที่เขาเรียกกันเขาเจียดเงินจากงบเนี่ยนะคะเป็นอะไรฮะให้ช่วยเหลือเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่เขาเข้ามาคือ2025จนถึง2028ใน4ปีนี่นะคะก็จะได้รับซีดมันนี่หรือว่าเงินจากไอ้งบประมาณอันเนี้ยต่อหัว 1,000 ดอลลาร์เป็นซีดมันนี่ที่จะเปิดอะเคาท์ให้กับเด็กที่เกิดในช่วง2025ถึง2028ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ในเคาท์ก็จะโตขึ้นแล้วก็จะมีการลงทุนได้ด้วยแต่ว่าเด็กก็จะแตะเงินไม่ได้แล้วก็นายจ้างของพ่อแม่หรือพ่อแม่เนี่ยจะรวมใส่เงินเข้าไปถ้าบริษัทลงได้อย่างมากที่สุด 2,500 แม็กซิมัมคือ 5,000 เหรียญโดยรัฐบาลลงก่อน 1,000 เนี่ยนะคะซึ่งมันก็จะเป็นไปลงทุนในหุ้นซึ่งเป็นสีฟอร์แอเวอร์จแล้วมันจะโตปีละ 10% แล้วก็ขณะเดียวกันนี้ก็ไม่ต้องจ่ายภาษีก็จะเป็นเงินที่จะถือยาวเลยจนกระทั่งถึงเกษียณก็ได้สำหรับเด็กคนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะทรัมป์อะเคาท์คือบัญชีทรัมป์ก็เอาชื่อก็ไปแปะเลยนะเพราะนั้นเด็กแบบนี้ก็ต้องสำนึกบุญคุณหรือพ่อแม่ก็เรียกว่าซื้อเสียงแหละว่างั้นเถอะแต่เป็นเงินงบรัฐบาลนะฮะ1,000ดอลลาร์แล้วก็พอถึงอายุ18นี่จะตัดสินได้ว่าคุณจะเอาเงินนี้ออกไหมแต่นี่ไม่เกี่ยวกับการศึกษานะเพราะว่ามันมีไอ้โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษาที่จะลงแบบ seed money อย่างนี้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้ก็คือเพื่อว่าจะถือยาวจนถึง retirement ก็จะได้ต่อหัวเนี่ยนะประมาณ

0: ตั้งเกือบ14 ล้านยูเอสดอลลาร์เลยนะพออายุ18นี่มันก็ขึ้นไปเกือบจะ1 ล้านยูเอสดอลลาร์แล้วก็นายจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะลงเงินอันนี้นายจ้างก็หักภาษีได้และไอ้ก้อนนี้มันจะโตขึ้นไปนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเด็กเกิดตั้งแต่สมัยทรัมป์1อ่ะจนกระทั่งปี2024ปลายไบเดนเนี่ยเดลอ่ะเป็นไอ้เจ้าของเดลเนี่ยกับภรรยาเนี่ยเขาก็บริจาคอีกสีมานี่สำหรับเด็กที่เกิดในช่วงนั้นเพราะมันไม่ได้อยู่ในแคตติกอรี2025ใช่ไหมคะก็จะได้250ก็เหมือนกันก็เรียกว่าโอ้โหทำมันใหญ่เลยแล้วก็ทั้งกับเดลก็พยายามให้บริษัทต่างๆในรัฐต่างๆเนี่ยพยายามลงเงินช่วยคนเหล่านี้ซึ่งก็แน่นอนเด็กเหล่านี้ก็จะมีเงินนะคะเวลาที่เกษียณหรืออายุ18แล้วมันไม่เกี่ยวกับการศึกษาด้วยนะแต่ไม่ก็ตามนี่บางคนก็ตั้งข้อสังเกตไอ้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ได้ลดเรื่องความเหลื่อมล้ำเลยเพราะว่าพ่อแม่ที่จนๆเนี่ยคงไม่มีนายจ้างอะไรที่จะโปะเข้าไปมันก็อยู่ที่1,000เนี่ยไปเรื่อยๆแล้วก็ขนาดเดียวกันพออายุ18ความจำเป็นเดี๋ยวต้องถอนออกมามันก็หมดตรงนั้นแต่ถ้าเด็กที่พ่อแม่ทำงานบริษัทใหญ่ๆก็จะลงเงินเพิ่มมันก็จะยิ่งเพิ่มไอ้แก๊ปความเหลื่อมล้ำมันจะเพิ่มมากขึ้นเพราะเด็กที่รวยก็จะมีก้อนโตอาจจะ5,000เป็นสีมันนี่เลยไอ้เด็กที่ไม่มีพ่อแม่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรก็จะอยู่แค่1,000มันก็ต่างกันตั้ง4,000แล้วตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะก็ถือว่านี่ทรัมป์ก็คิดลงไปแล้วแล้วก็ถือว่าเขาก็คิดว่าเขาจะได้คะแนนเสียงนะแต่มันก็มีเสียงจากฝ่ายที่บอกว่ามันเป็นถึงที่ไม่ได้ช่วยสำหรับความเดือดร้อนในอเมริกาแต่น้อยคิดว่าเขาก็จะได้เสียงจากสิ่งนี้ค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าประเทศอื่นๆก็ยังไม่ค่อยมีใครทำแบบนี้แล้วก็ทรัมป์เขาก็แหวกออกมาเพื่อจะได้เสียงด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: จะเป็นเรื่องของวันที่4นะคะ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์ขาย
0: ินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะก็คือทรัมป์นี่เขาก็ค่อนข้างจะพูดถึงตลาดทุนเรื่องของการลงทุนมาอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ส่วนประเด็นเรื่องว่าตัวเขาเองมีผลประโยชน์มากน้อยขนาดไหนนะคะหรือว่าคนรอบตัวได้รับผลประโยชน์อะไรยังไงก็ยังเป็นประเด็นที่มีคำถามอยู่เหมือนกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามประเด็นนี้ก็คือเขาก็ส่งเสริมนะคะสำหรับการลงทุนเอาไว้เพื่อเด็กๆนะคะเพื่อลูกนะแล้วก็ภาครัฐก็จะมีการช่วยเหลืออันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียใหม่ๆที่ก็น่าสนใจนะคะสำหรับฝั่งสหรัฐนะคราวนี้มาดูในเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเรากันนะคะอันนี้เราจะเห็นนะว่าในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะ อย่างเรื่องของสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะที่นายกรัฐมนตรีก็คิกออฟไปนะเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเมื่อวันศุกร์นะคะก็ลดต้นทุนการผลิตนะคะคือให้กู้เงินนะแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำไปซื้อปัจจัยการผลิตนะคะมาพร้อมกับพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการต้นทุนการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลผลิตเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนเพื่อเพิ่มรายได้นะคะก็อันนี้ก็เป็นด้านหนึ่งนะคะแล้วก็มีประเด็นที่ทางฝั่งของพม.นะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็ได้ร่วมมือกับทางสำนักงานธนานุเคราะห์หรือว่าโรงรับจำนำของรัฐเนี่ยนะคะในการจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1 เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้นะคะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากนะคะซึ่งเงื่อนไขการเข้ารับสิทธิ์เนี่ยก็คือแบ่งประชาชนเป็น2 กลุ่มนะคะคือกลุ่มลูกค้าใหม่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำกับทางสำนักงานธนานุเคราะห์นะคะก็ต้องนำเอกสารเข้าไปติดต่อรับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1 เดือนนะคะส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมนะคะก็สามารถยื่นบัตรประชาชนกันไปยืนยันตนรับสิทธิ์ได้เลยอ่ะนะเราเห็นนะแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ก็เพิ่มเข้ามาในช่วงระยะนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันเพิ่มเติมนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
2: ครับสวัสดีครับคุณแก้มทางฝั่งครับ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยให้เขาเนี่ยมีสภาพคล่องมากขึ้นนะคะเรื่องของการเข้าถึงสินเชื่อนะให้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยอาจารย์มองในตอนนี้อาจารย์คิดว่าการช่วยเหลือประมาณนี้มันมากน้อยขนาดไหนแล้วก็อาจจะต้องมีการเพิ่มเติมอย่างไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้เราก็เจอกับเรื่องของอากาศเนาะที่มันก็รุนแรงเหมือนกัน

0: นะคะซึ่งก็จะส่งผลกับเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรด้วยนะคะอาจารย์ลองวิเคราะห์ในภาพรวมหน่อยค่ะ
1: คือผมคิดว่าการช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นอยู่ในเรื่อง3เรื่องนะครับก็คือ1เนี่ยก็คือเรื่องของการผลิตนะครับ2เนี่ยก็คือเรื่องการเงินน
0: ะ
1: 3นี่คือเรื่องการตลาดผมว่าเอาเลขกลมๆแบบพูดง่ายๆเร็วๆเหมือนกับ SME นะฮะ SME มี3เรื่องนี้แหละคําถามแรกคือถ้าคุณแก้มกับท่านฟังจําได้เนี่ยการช่วยเกษตรกรเนี่ยเราช่วยมาต่อเนื่องยาวนานและเราก็มีโครงการทักษะลานี่มาอย่างยาวนานนะครับและเกษตรกรเองก็ยังลืมตาอ้าปากได้ไม่เต็มที่เนา
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมกำลังจะพูดแค่ว่าการช่วยเนี่ยแต่ว่าช่วยสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีไหมคำตอบก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ประเด็นคือการช่วยให้เขาเติบโตยั่งยืนเนี่ยแสดงว่าเราต้องมีวิธีใหม่ฮะคือจริงๆวิธีเหล่านี้เนี่ยมันเป็นวิธีที่เราจะต้องมานั่งดูว่าจะต้องหาวิธีอะไรคือจุดแรกเนี่ยสิ่งที่ต้องเห็นภาพก็คือว่าการที่ใช้ผมเอาแบบตรงๆเลยนะคือการเพิ่มมูลค่าเพิ่มการให้เกษตรกรเนี่ยงดใช้นะครับบริการจากข้างนอกคือเมื่อก่อนเนี่ยประวัติศาสตร์คือดำนานะต้นทุนไม่สูงตอนนี้เกษตรกรใช้โทรศัพท์มือถือเยอะมากนะครับพอผลิตเยอะเนี่ยไม่ได้แปรรูปเนี่ยราคาจะต่ำนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องบอกว่าช่วยเหลือเนี่ยพอไหมพอแต่ผมว่าต้องระยะยาวนะครับคือเพิ่มผลผลิตต่อไร่เนี่ยชลประทานต้องมานะครับทำการตลาดทำการแปรรูปเรื่องแบบนี้จำเป็นที่ต้องทำครับ
0: คราวนี้นะคะในเรื่องของซูเปอร์เอลนิโญนะคะซึ่งเราอาจจะยังไม่ได้วิเคราะห์กันลงลึกเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องเตรียมรับมือแล้วเหมือนกันเพราะว่าอย่างช่วงนี้ก็ยังถือว่าเป็นช่วงเริ่มใช่ไหมคะแต่พอเราเข้าสิงหาเนี่ยความรุนแรงมันอาจจะยิ่งขยับขึ้นอาจจะเจอเรื่องของฝนทิ้งช่วงนะแล้วก็เรื่องของผลผลิตที่อาจจะต้องมาดูกันต่อว่าจะต้องจัดการอย่างไรเนี่ยอาจารย์มีมุมมองยังไงบ้างสำหรับการแนะนำนะคะ
1: คือถ้าเราถามตรงๆถามว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องน้ำพอไหมนะครับสังเกตไหมครับว่าเราไม่ได้ดำเนินการและรัฐบาลก็ไม่ได้วางภาพคือซูเปอร์เอลนีโญหรือต่างๆเนี่ยเราควรจะรู้มานานแล้วล่
0: ะ
1: แต่การแก้ปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าเวลาที่มีอยู่ตอนนี้เรายังมีเงินเหลือไหมจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำได้ไห
0: ม
1: ถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องแก้ระยะยาวนะครับเพราะนั้นโครงการที่พรกองเงินกู้200,000,000,000เนี่ยที่เป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานทำไมเราถึงไม่บันส่วนบางส่วนมาเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องน้ำ
0: ค่ะ
1: คือสำหรับผมเนี่ยถ้าคุณแก้มถามตอนนี้ผมว่าระยะสั้นนี่คงแก้ไม่ง่ายนะครับนะครับแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์การเกษตรหลักๆเนี่ย6ตัวหลักเนี่ยข้าวนะครับปาล์มยางนะมันสำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วอ้อยเนี่ยเราแก้ไขปัญหาคือดูวิถีตลาดทั้งซัพพลายเชนเราแก้ไขปัญหาทีละจุดได้ไหมใช้กระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งแล้วแก้ไขปัญหาคือผมว่าระยะสั้นเนี่ยก็ต้องแก้นะครับผมว่ารัฐบาลก็คงหามาตรการอยู่แต่ว่าผมว่าปัญหานี้คือปัญหาระยะยาวถ้าเราให้เกษตรกรรวยขึ้นไม่ได้เนี่ยประเทศไทยก็จะเจอปัญหาที่กำลังซื้อต่ำในต่างจังหวัดนะครับ
0: ค่ะและในอีกมุมนึงที่ต่อเนื่องมาก็คือก็มองไปถึงว่าพอผลผลิตมันออกมาน้อยเรื่องของราคาที่มันจะปรับตัวสูงขึ้นมาประกอบกับช่วงนี้ที่มันอาจจะยังเจอเงินเฟ้อที่ค้างต่อไปเงี้ยค่ะอาจารย์มีมองยังไงบ้าง
1: คือจุดแรกเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าปัญหาเงินเฟ้อจะเกิดจากภาคการเกษตรมากนะครับ
0: ค
1: ือถ้าฤดูร้อนเนี่ยผักอาจจะแพงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ถึงแม้ว่าผลผลิตอาจจะน้อยไปเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะไม่พอต่อการส่งออกส่วนหนึ่งนะครับแต่ผมไม่ได้มองคือตอนเนี้ยคุณแก้มกับท่านฟังคงไม่เห็นกระทรวงเกษตรมาเตือนนะครับคือเราต้องเข้าใจว่าคือความเป็นรัฐเนี่ยเขาจะต้องบูรณาการข้อมูลแล้วเขาต้องเตือนภัยสักสิ่งสักอย่างเนี่ยแต่ถ้าสุดเราไม่ยินข้อมูลในการเตือนเราได้ยินการเตือนเรื่องภัยแรงเฉยๆแต่เราไม่ยินการเตือนภัยเรื่องการขาดแคลนสินค้าเกษตรแต่เราได้ยินการเตือนภัยเรื่องการขาดแคลนปิโตรเคมีเรื่องพลาสติกถ้าเกิดสงครามเพราะนั้นผมคิดว่าไม่น่ามีแรงกดดันเงินเฟ้อจากสินค้าเกษตรนะครับ
0: ค่ะก็คิดว่าอย่างเรื่องของค่าครองชีพก็คงจะไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นแบบลากยาวกันใช่ไหมคะ
1: ไม่ควรฮะไม่ควรฮะแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อน่าจะเป็นการปรับขาลงนะครับยุโรปเป็นแล้วผมว่าหลายประเทศจะเป็นเพราะนั้นเนี่ยการปรับขึ้นดอกเบี้ยถ้าล่าไปถึงเศรษฐศาสตร์มาภาคเนี่ยเศรษฐกิจมาภาคเนี่ยดอกเบี้ยก็น่าจะนิ่งได้ครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ขา
1: ดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะส่วนเรื่องของเดี๋ยวทิ้งท้ายก่อนที่จะไปเข้าเบรกหน้านะคะวิเคราะห์หุ้นกันในช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวไปดูเรื่องของตลาดหุ้นในเช้านี้กันสักหน่อยนะคะเมื่อสักครู่ยังไม่ได้อัปเดตนะสำหรับโซนเอเชียว่าเปิดมาเป็นอย่างไรโดยรวมเนี่ยก็มีสลับกันนะคะทั้งบวกทั้งลบเลยในญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นนี้เปิดมาลบ1.22% นะคะ 1.22% ฝั่งของเซี่ยงไฮ้นะคะลบ 0.86% หั่งเส็งค่ะบวกมา 1.1 8% นะคะส่วนเกาหลีใต้อันนี้

0: ขาลบ 2.8% นะคะขณะที่ไต้หวันค่ะบวกมา 0.66% นะคะก็เรียกว่าสลับกันเขียวสลับกันแดงอยู่เหมือนกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเช้านี้สำหรับตลาดหุ้นไทยเราจะไปต่อหรือว่าจะลดความร้อนแรงลงนะคะช่วงหน้าว่ากันนะคะช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกแจงพรบโอนงบปี69ต่อที่ประชุมสภพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะในการประชุมวุฒิสภามีวาระสำคัญคือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 1,328 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณไปยังงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหลังสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาผ่าน3วาระแล้วโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำเสนอด้วยตนเองระบุว่าการโอนงบประมาณจำนวน 1,328 ล้านบาทไปตั้งไว้เป็นงบกลางเพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆรวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆต้องขอขอบคุณประธานและสมาชิกวุฒิสภาที่ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้สำหรับข้อคิดเห็นข้อคำแนะนำและข้อเสนอรวมทั้งความห่วงใยที่สมาชิกวุฒิสภาได้พิจารณาเสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาการประชุมรัฐมนตรีรัฐบาลจะขอรับไว้ด้วยความขอบคุณและจะนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวชี้แจงนำเสนอเพิ่มเติมว่ารัฐบาลได้คำนึงถึงการคำนวณรายจ่ายในไตรมาส3และไตรมาส4ของปี2569ตามแนวนโยบายในการบริหารสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการการสร้างงานสร้างรายได้ระดับพื้นที่ตลอดจนข้อมูลผูกพันต่างๆที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามพื้นฐานที่สอดคล้องในสถานะปัจจุบันและขอให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบพรบ.โอนงบเพื่อให้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพรบ.โอนงบเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปปส.ประสาน DSI ผลักดันคดียาเสพติดรายสำคัญเป็นคดีพิเศษขยายผลถึงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกับเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มข้นจากภาพรวมการจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากและมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบจึงได้หารือร่วมกับ DSI ถึงแนวทางการรับคดีเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนขยายผลไปถึงผู้ร่วมกระบวนการทุกระดับและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังจากการประเมินข้อมูลพบว่าคดีมีลักษณะเป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่มีผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากมีการแบ่งหน้าที่และบริหารจัดการเป็นลำดับขั้นตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางซึ่งสะท้อนรูปแบบการกระทำความผิดที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติยืนยันว่าจะดำเนินการบูรณาการความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อเ

0: เร่งรัดการดำเนินคดีขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินำผู้กระทำผิดทุกระดับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอสมทบวงสวงที่ดิน50ไร่ก่อนเปิดประมูลสิทธิการเช่า30ปีบริษัทอสมทจำกัดมหาชนจัดพิธีบวงสวงที่ดิน50ไร่เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีดร.ยาดากาศิยปนันท์รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมทเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมพิธีโดยคณะผู้บริหารได้สักการะหลวงพ่อดำและพระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอสมทเพื่อความเป็นสิริมงคลบมจ.อสมทเดินหน้าการจัดหาประโยชน์โครงการพัฒนาที่ดินเชิงพาณิชย์บนพื้นที่350 ไร่ด้วยการเปิดประมูลสิทธิการเช่าระยะยาว30ปีโดยประกาศเปิดจำหน่ายเอกสารโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่50ไร่ถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569คาดว่าด้วยศักยภาพของที่ดินจะได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนเป็นจำนวนมากไฟไหม้บ้าน2แม่ลูกดับคากองเพลิงเช้ามืดที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้บ้านในซอยงามวงศ์วาน15อำเภอเมืองนนทบุรีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้รถน้ำ3คันระดมฉีดน้ำประมาณ30นาทีสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ตรวจสอบบริเวณชั้น2พบผู้เสียชีวิต2คนทราบชื่อคือนางสมร80ปีข้าราชการบำนาญเจ้าของบ้านนอนเสียชีวิตพร้อมกับนางสาวปริยรัตน์อายุ40ปีทั้ง2เป็นแม่ลูกกันเพื่อนบ้านให้ข้อมูลว่าขณะนอนหลับได้ยินเสียงดังคิดว่ารถเก็บขยะพอลุกขึ้นมาดูเห็นแสงเพลิงจึงตะโกนบอกเพื่อนบ้านและโทรแจ้งตำรวจก่อนที่จะปลุกคนในบ้านรีบขนย้ายรถออกขณะนี้รอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชเข้าตรวจสอบส่วนสาเหตุเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรัสเซียโจมตีด้วยระเบิดใส่ยูเครนเสียชีวิต1บาดเจ็บ13เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรายงานการเกิดเหตุโจมตีด้วยระเบิดร่อนของกองทัพรัสเซียในเมืองซาปอริเชียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนเมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต1นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ13คนในจำนวนนี้เป็นเด็ก2คนรวมอยู่ด้วยด้านอีวานเฟเดรอฟผู้ว่าการภูมิภาคเปิดเผยว่าเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันเทเลแกรมว่าระเบิดนำวิถี2ลูกที่สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนของประชาชนและอาคารที่พักอาศัยจนพังยับเยินรวมถึงเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ตามมาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
3: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World

0: Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Market
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

0: ไปวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: 10:11 นะคะเบรกที่2ของ Econ News Update ช่วงนี้สวัสดีคุณนงดีธนิมานนะคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณแก้มสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเอามาติดตามภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยกันนะคะว่าวันนี้แล้วก็สัปดาห์นี้จะไปต่อได้ขนาดไหนนะคะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วก็ผ่านพ้น 1,600 จุดขึ้นมาได้นะคะเป็นไฮของปีนี้แล้วก็เป็นไฮในรอบ3ปี4เดือนอีกด้วยนะคะเช้านี้เซ็ตอินเด็กซ์นั้นเปิดมาอยู่ในแดนบวกได้ค่ะล่าสุดนี้บวกมาประมาณเกือบ5จุดนะคะเซ็ตอยู่ 1,615 จุดและถ้ามาดูหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะวันนี้ก็มีภาพของการผสมผสานนะคะมีทั้งหุ้นที่มีแรงซื้อแล้วก็มีหุ้นที่มีแรงขายนะคะคละเคล้ากันไปแต่รู้สึกเหมือนโทนจะออกแดงมากกว่านะคะอันดับแรกเช้าวันนี้เป็นตัว K-Bank นะคะก็เป็นกลุ่มแบงค์ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนั้นมีแรงซื้อเข้ามาเช้าวันนี้เปิดตลาดมา K-Bank ปรับลงมา 1.7% นะคะหรือว่า4บาทมาอยู่ที่229บาทค่ะตามมาด้วยอันดับที่2คือ Gulf นะคะวันนี้บวกได้75สตางค์ 1.1% อยู่ที่64บาท25สตางค์อันดับที่3 Advance ค่ะวันนี้ปรับตัวลดลง1บาทหรือว่า 0.27% มาอยู่ที่374บาทอันดับที่4 KTB ธนาคารกรุงไทยค่ะเช้าวันนี้ปรับลดลง25สตางค์หรือว่า 0.6% มาอยู่ที่39บาท75สตางค์อันดับที่5 Delta ค่ะเช้าวันนี้ปรับลง1บาท 0.3% นะคะเช้านี้ Delta อยู่ที่314บาทค่ะถัดมามีกลุ่มแบงก์อีกตัวคือ SCB วันนี้ปรับลงเช่นเดียวกัน2บาทหรือว่า 1.3% อยู่ที่151บาท50สตางค์ค่ะอีกตัวนึงก็คือมี BBL ด้วยปรับลง1บาทนะคะหรือว่า 0.5% นะคะมาอยู่ที่191บาท50สตางค์ส่วนตัว KTC วันนี้บวกถึง 4.2% นะคะ KTC บวก 4.2% คือ1บาท50สตางค์เช้านี้ราคาล่าสุดอยู่ที่36บาท75สตางค์นะคะแล้วก็ที่เขียวอีกตัวนึงคือ CPF เช้าวันนี้บวกมา60สตางค์หรือว่า 2.9% นะคะล่าสุดอยู่ที่21บาท40สตางค์อันนี้เป็นการเปิดภาพของตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะส่วนวันนี้จะไปต่อได้ขนาดไหนแล้วก็ทั้งสัปดาห์ด้วยนะคะไปพูดคุยกันเลยกับคุณจินนะสินส่งเจ้าของเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับพี่นงครับคุณแก้มครับผมโอเคครับผมก่อนอื่นก็ต้องมาสารภาพบาปนิดก่อนนะครับนะมีคิดแล้วบอกเอาไว้ว่าจะไม่ทะลุ 1,570 นะครับนะแล้วต้องลงมาต่อด้วยนะครับนะก็ต้องถือว่าเทคนิคอลนะครับถูกเบรกถูกทำลายไปแล้วนะครับนะวิธีแล้วผมยังมองเลยว่าเอ๊ะมันเป็นช่วงสิ้นปิดไตรมาสพอดีนะครับน่าจะเป็นการดันขึ้นในเชิงเทคนิคอลนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวตอนปลายสัก 4:00 น.น่าจะโดนแรงขายลงมาปรากฏว่าไม่โดนแล้วก็ทะลุ1570ด้วยผมก็เริ่มเอ๊ะหรือว่ากองทุนทำ window dressing ว่ะปรากฏว่าพอดูราคาปิดตอนสิ้นวันนะครับนะในกลุ่มผู้เล่นต่างๆก็จะพบว่าเราเห็นมีต่างชาติเข้ามาซื้อในปริมาณมากรวมทั้งซื้อ

0: ุ้นแล้วซื้อฟิวเจอร์ด้วยอันนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าเทคนิคอลเนี่ยเริ่มเชนแล้วตั้งแต่ทะลุ1570ขึ้นมาที่บอกว่าห้ามผ่านนะครับอ่ะคราวนี้หลังจากเกิน1570ก็คือขึ้นยาวมาทั้งสัปดาห์เลยนะครับวีคที่แล้วถือเป็นวีคที่เรียกว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยบวกขึ้นมาแรงนะครับประมาณสัก68จุดนะครับนะก็ต้องถือว่าบวกขึ้นมาประมาณ 4.47% นะครับเทียบกับ week of week นะครับนะอันนี้แล้วก็ต่างชาติคงลองฟิวเจอร์นะครับหรือว่ามองขึ้นนะครับมาอีก 45,172 คอนแทคนะครับรวมสะสมในฝั่งลองหรือฝั่งมองขึ้นเนี่ยไปที่ 140,000 นะครับนะ520คอนแทคนะครับอันนี้ซึ่งมากกว่าตอนช่วงจังหวะก่อนที่จะเกิดสงครามนะครับการสะสมตัวเลขบริเวณนี้นะถือว่าน่าสนใจครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยครับว่าในวีคที่แล้วนะครับเขาไปซื้ออะไรกันบ้างนะครับนะก็ในฝั่งแรงซื้อที่ผ่านมาเราคุยกันมาเป็นเดือนๆหลายเดือนเนี่ยเราจะพบว่าแรงซื้อส่วนมากแต่ละเซกเตอร์เนี่ยก็จะซื้อประมาณสัก 3,000 ล้านไม่เกินใช่ไหมครับวันนี้มาดูหน่อยครับซื้อรอบนี้นะครับวีคที่แล้วนะครับซื้อทุกกลุ่มนะครับนะจำไว้นะครับซื้อทุกกลุ่มนะครับกลุ่มใหญ่โดนซื้อหมดนะครับนะแล้วก็เริ่มเห็นเซกเตอร์โรเตชันมาซื้อกลุ่มอื่นบ้างนะครับแบงค์ซื้อเป็นเบอร์1ครับแบงค์ซื้อในสุทธินะครับ 10,000 นะครับนะ500ล้านอะไรนะแบงค์นะครับกลุ่มเดียวนะครับ 10,000 กว่าล้านนะครับตามมาด้วย Energy ครับซื้อไปที่ 8,000 กว่าล้านครับในสุทธิ Commerce ครับ 3,000 กว่าล้านครับ ICT ครับ 3,000 กว่าล้านเหมือนกันครับ Healthcare ครับ 2,000 ล้านครับแล้วก็ Transport ครับ 1,700 ล้านครับ Food ครับ 1,500 ล้านครับ Financial ครับ 1,100 ล้านครับ Pito ครับ 1,100 ล้านครับอิเล็กทรอนิกส์ครับ 1,100 ล้านครับแล้วก็ property ครับร่วมๆ 1,000 ล้านสังเกตไหมครับว่าที่ผ่านมาเราคุยกันมาหลายเดือนมากซื้ออย่างมากก็แค่ 3-4 เซกเตอร์ระดับ 3,000 ล้านไม่เกินนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็ฝั่งขายก็สลับกันรอบนี้ฝั่งขายไม่มีเลยนะครับวีคที่แล้วแสดงว่ามีการซื้อทั้งหมดแล้วก็ซื้อหลายกลุ่มด้วยแสดงว่าตอนนี้เริ่มมีการหลากหลายในการซื้อแล้วก็มีการเห็นเซกเตอร์โรเตชันที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับว่ากลุ่มแรงซื้อซื้ออะไรบ้างแบงค์ครับกลุ่มโฟร์คิงซื้อหมดเลยนะครับกสิกร KTB SCB BBL นะครับนะ3ตัวนี้ซื้อระดับ 2,000 กว่าล้านอัพทุกตัวนะครับงั้นแบงค์ซื้อทุกตัวนะครับแล้วก็โฟร์คิงซื้อเยอะสุดนะครับนะแล้วก็ตัว Energy ครับซื้อ2ตัวครับกัฟนะครับนะตัวนี้ก็ถือว่าที่ถูกแรงขายไปก่อนนั้นก็กลับมา cover คือเหมือนแล้วนะครับกัฟซื้อไปที่ 3,700 กว่าล้านครับแล้วก็ปตท.ครับเบอร์2ครับซื้อ 1,800 กว่าล้านEnergy ซื้อแค่2ตัวนี้นะครับกลุ่มคอมเมอร์สครับซื้อตัวเดียวเด่นๆเลยครับคือซื้อ TPO ครับ3,000กว่าล้านครับแล้วก็ ITT ครับซื้อตัวเดียวเด่นๆครับก็คือ Advance นะครับนะสังเกตว่าช่วงหลังทรูจะซื้อ Advance ไม่ได้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับซื้อ Advance ประมาณ2ใช่ครับ 3,000 กว่าล้านนะครับ Advance เนาะแล้วก็ Healthcare ครับซื้อตัวเดียวเด่นๆเหมือนกันครับ BDMS ครับ 1,900 กว่าล้านนะครับแล้วก็ Transport ครับซื้อตัวเดียวเด่นๆเหมือนกันครับ AOT ครับ 1,800 กว่าล้านนะครับแล้วก็ฟู้ดครับซื้อตัวเดียวเด่นๆนั่นคือ CPF ครับรวมๆ 1,000 ล้านครับFinancial ครับก็ซื้อตัวเดียวเด่นๆเหมือนกันครับซื้อ KTC ครับ 1,100 กว่าล้านนะครับแล้วก็ปิโตครับซื้อ2ตัวนะครับซื้อ IVL กับ PTGC นะครับอย่างละประมาณสักเกือบๆ600ล้านนะครับสลับ2ตัวนี้แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ครับซื้อตัวเดียวครับซื้อเดลต้าครับ700กว่าล้านนะครับแล้วก็ Property ครับซื้อ2ตัวครับซื้อวากับซื้อ CPN นะครับอย่างละประมาณสัก300ล้านสังเกตไหมครับว่าแม้ว่าวีคที่แล้วจะซื้อหลายเซกเตอร์มีการโรเตชันมาเล่นกลุ่มอื่นบ้างแต่ก็ยังซื้อเฉพาะตัวเต็งๆของแต่ละเซกเตอร์เท่านั้นนะครับงั้นหุ้นมีการโรเตจริงนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นลีดเดอร์โดนซื้อก่อนแล้วก็เป็นตัวหลักในการซื้อรอบนี้นะครับอันนี้ก็คือกลุ่มที่ถูกแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นบนหน้ากระดานนะครับแรงขายไม่มีเลยงั้นเราไม่ต้องไปซีเรียสแล้วนะครับแต่ว่าเราขออนุญาตไปดูแชร์หน้าจอนิดนึงครับผมจะแชร์ให้ดูตัว NVDR นะครับว่าเขาไปซื้อขายอะไรกันบ้างสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้ากระดานไหมครับนะถ้าดูในฝั่ง MDR นะครับนะก็ท็อป10นะครับแบงก์แอดวานซ์ AOT BBL KTB ปตท. เดลต้านะครับ7อันดับแรกตรงกับหน้ากระดานหมด9มี KDC KBank นะครับมีไทยออยล์ตัวเดียวครับที่โดดเด่นเข้ามาติด10อันดับถ้าเราเห็นจากตรงนี้นะครับสังเกตว่าในฝั่งแรงซื้อเมื่อสักครู่ที่เกิดบนหน้ากระดานน่ะก็เป็นของฝั่ง NVDR เข้าเก็บด้วยงั้นมันเป็นเงินของต่างชาติจริงๆเน็ตๆเลยนะครับในแรงซื้อที่เกิดขึ้นมาในวิกที่แล้วนะอันนี้ชัดเจนตรงกันนะครับแล้วก็ต่างชาติเขาจะซื้ออีกชุดหนึ่งเขามักจะไปซื้อในฝั่งของตัวที่เป็นโปรแกรมเทรดดิ้งเนา
1: ะ
0: ก็โปรแกรมเทรดดิ้งเนี่ยเขาซื้ออะไรบ้างครับห้าอันดับแรกที่ท็อป5บ้างหลักก็คือมีซื้อกสิกรไทยนะครับเบอร์หนึ่งเลยนะครับ 4,700 กว่าล้านนะครับซื้อเดลต้าครับเดลต้าน่าสนใจนะเพราะว่าเขาไปซื้อผ่านในตัวหน้ากระดานดูเหมือนจะไม่เยอะแต่ว่าไปแอบซื้อผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งเยอะนะครับ 3,500 กว่าล้านแล้วก็ BBL นะครับนะ 2,000 กว่าล้านการบินไทยครับอันนี้

0: ติดขึ้นมาพลิกโผแบบไม่ติดก่อนหน้านะครับ760ล้านนะครับแล้วก็ KSE ติดเข้ามาในโผเหมือนกันนะครับ700กว่าล้านอันนี้คือกลุ่มที่แรงซื้อท็อป5ที่เกิดขึ้นมานะครับอ่ะคราวนี้ขออนุญาตมาดูในฝั่งตัวเทคนิคอลกันบ้างนะครับสำหรับเทคนิคอลนะครับวิกฤตแล้วเราอยู่ตรงแถวตรงนี้นะครับเราบอกว่า1570นะครับมองว่าไม่น่าจะผ่านได้แล้วก็เดี๋ยวต้องมีขาลงต่อเหตุผลที่มองว่าเดี๋ยวต้องมีขาลงโดยธรรมชาตินะครับขาลงหรือเป็นขาเวฟซีเนี่ยนะครับมันมักจะนับได้5ขานี่ต้องเข้าใจก่อนในเชิงเทคนิคอลนะถ้าขาก็คือ1 2 3 4แล้วก็ขา5ตรงนี้ขา5ที่เนี่ยแล้วขาเวฟ5เนี่ยเวลาลงมานะครับตัว RSI มักจะไม่เกิดสัญญาณที่เรียกว่ามักจะเกิดสัญญาณที่เรียกว่าบูลิทไดเวอร์เจนซ์ก็คือราคาทำลงแต่โมเมนตัมไม่ลงปรากฏว่าในวิกฤตแล้วมันเกิดสภาวะที่เรียกว่าดึงกลับฉุกเฉินนะครับนะซื้อกลับอย่างนี้เหตุการณ์ที่ซื้อกลับแบบนี้นะครับในเชิงเทคนิคอลเรามองว่ามันจะต้องมีข่าวอะไรประเด็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่น่าสนใจจนทำให้ต่างชาติที่เริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยลงมาก็มีแต่คนรอซื้อที่เราคุยกันมาตลอดนะครับว่าเซตเนี่ยพักตัวช่วงสั้นเนาะไม่ว่าจะพักลึกไม่ลึกยังไงก็ตามสุดท้ายเป็นการพักจะขึ้นต่อแล้วก็มีนิวไฮอันนี้เราพูดต่อเนื่องมาเป็นเดือนแล้วนะครับจะเป็นแต่ว่าแนวรับสำคัญที่เราอยากจะให้มันลงมาที่อยากจะได้เนี่ยประมาณ1,500ต้นๆ1,400ปลายเนี่ยมันไม่ลงนะครับแล้วมันเกิดภาวะที่เรียกว่าดึงกลับอย่างรุนแรงก็แสดงว่าเขาก็มองว่าสุดท้ายลงมาก็มีคนอยากเก็บอยู่ดีแหละนะก็ดึงกลับซะเลยแต่ว่ามันต้องมีข่าวมันต้องมีข่าวดีมาซัพพอร์ตนะคราวนี้ในข่าวดีที่เราก็พอรู้อาจจะเป็นในมุมของต่างประเทศกับบ้านเราต่างประเทศทุกคนก็เริ่มรู้แล้วว่าก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนะครับนะที่อาจจะออกมาไม่ค่อยซัพพอร์ตเท่าไหร่ทำให้ความตึงเครียดในการที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับของเฟดก็อาจจะลดลงนะครับนะแล้วก็มีการกระตุ้นเม็ดเงินเข้ามานะครับในฝั่งของธนาคารกลางของทางอเมริกาด้วยรวมทั้งบ้านเราทุกคนก็รู้ในเรื่องของเม็ดเงินที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจเนาะรวมทั้งพรก. 400 ล้านที่รออยู่นะครับตอนนี้ผมมองว่าต่างชาติเนี่ยมองประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่มีนัยยะในบ้านเราทำให้เซตเนี่ยตอนนี้ฟื้นขึ้นมาทีนี้ผมจะบอกทุกคนก่อนว่ามันจะมีทฤษฎีสุดท้ายครับ ที่เรียกว่าทุกคนจะต้องมติเอกฉันท์ว่าสุดท้ายเนี่ยมันต้องขึ้นแล้วนั่นคือ 1,625 นะครับ 1,635 จำตัวเลขนี้ได้ไหมเราเคยพูดกันไว้ประมาณสัก 2-3 วีคแล้วถ้ามันผ่าน 1,625 1,635 ได้เนี่ยไม่ว่าคุณจะมองมุมไหนเอาทฤษฎีไหนของเทคนิคเข้ามาพูดเนี่ยทุกคนจะยอมรับเป็นเอกฉันท์แล้วว่าโอเคสุดท้ายต้องมองเป็นขึ้นนะครับงั้นตอนนี้ก็เหลือแค่ตัวเลขเดียวผมมองว่า 1,625 1,635 เนี่ยขึ้นมาเนี่ยอาจจะเจอแรงขายแรงเทโอฟิตก่อนช่วงต้นแต่ก็ยังเหมือนเดิมครับว่าสุดท้ายเซตเนี่ยภาพใหญ่เป็นขาขึ้นแล้วก็อาจจะไม่ลงนะครับมาที่ 1,500 ต้นๆ 1,400 ปลายๆแล้วนะ เพราะว่ามันมีแรงขึ้นนี้มานะครับงั้นตอนนี้เนี่ยถ้าถอยลงมาก็มองว่าเป็นโอกาสเหมือนเดิมงั้นถ้าใครจะไป expect จะไป 1,500 ต้นๆ 1,400 ปลายเนี่ยอาจจะเริ่มยากแล้วนะครับ แล้วก็เราให้ทำกันบ้านมาตลอดว่าหุ้นที่น่าสนใจมันจะเป็นกลุ่มแบงก์ ICT Healthcare Commerce อะไรต่างๆรวมแม้กระทั่งตัวทรานสปอร์ตที่เราได้ให้ไว้ทุกตัวมาหมดนะครับนั้นก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ที่ดีคือเลือกกลุ่มถูกแต่อาจจะไม่ได้ราคาที่ดีเกินไปนักอ่ะโอเคเชิญครับ
1: ค่ะนะที่เดี๋ยวถามเซตก่อนละกันนะคะคุณจินนะถ้าไปแบบนี้นะคะอย่างของคุณจินนะเองในเชิงเทคนิคเนี่ยเราดูไฮของปีของเซตไว้ที่ประมาณไหนคะที่คาดการไว้เดิมอะค่ะ
0: โอเคอันนี้ต้องอิงจากนักวิเคราะห์บ้านเราแล้วกันนะครับนะถ้าผมคุยกับนักวิเคราะห์ของบ้านเรานะครับทางกรุงศรีเนี่ยมองเอาไว้ที่ 1,680 นะครับนะจริงๆผมได้สัมภาษณ์นักวิเคราะห์บ้างแต่ว่าล่าสุดที่เพิ่งสัมภาษณ์มาเนี่ยคือ 1,680 ที่ทางกรุงศรีเขาให้เอาไว้นะครับงั้นก็ถ้าเรารีเฟอร์ตอนนั้นก็ถือว่าในเชิงเทคนิคอลเนี่ยสอดคล้องนะครับเพราะว่าถ้าเราดูฟันดาเมนทัลเขามองไว้ที่1,680เนี่ยนะครับเทคนิคอลของผมเนี่ยก็อยู่ที่ 1,685 1,700 ซึ่งก็ถือว่าใกล้กันนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยคือเป็นเป้าหมายระยะของเท้าของปีได้แต่เพียงแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูช่วงสั้นก็ดู 1,625 1,635 ก่อนนะครับนะก็ขึ้นมาจะเจอแรงขายบ้างแต่ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับตอนนี้เม็ดเงินเนี่ยมารอแล้วนะครับแล้วก็ฟิวเจอร์ก็มารอแล้วนะครับสิ่งที่ควรต้องทำคือต้องทำกันบ้านหาหุ้นดีแล้วก็สังเกตนะครับว่าแม้เขาจะเข้าหลายเซกเตอร์ก็ตามแต่เขาเข้าตัวเต็งตัวเบอร์1เบอร์2เท่านั้นครับแม้กระทั่ง ICT อ่ะที่เรามองว่ามันน่าจะมีแอดวานซ์กับทรูที่ดูซูซี่กว่ากลายเป็นว่าซื้อแอดวานซ์ตัวเดียวนะครับทรูขายเล็กน้อยนะอันนี้ถือว่าเม็ดเงินเข้าหลายเซกเตอร์จริงแต่เข้าแค่ตัวเต็งเท่านั้นในฝั่งตัวหลักเท่านั้นนะครับในฝั่งของแต่ละเซกเตอร์ครับเชิญครับ
2: ค่ะทีนี้เซตเนี่ยตอนแรกวันนี้เปิดมาเราบวกนะคะตอนนี้ค่อยๆไหลลงแล้วนะแล้วก็บางตัวนี้ค่อนข้างจะลงแบบวืดๆเหมือนกันนะคะมุมมองของวันนี้ยังไงคะ
0: โอเคครับทัศนานี้นะผมให้จุดหมุนสำคัญไว้แล้วกันนะครับนะในเชิงเทคนิคเนี่ยอันดับแรกก่อนนะครับนะที่ผมเริ่มมองว่าตลาดเนี่ยสุดท้ายมันเริ่มสัญญาณดีเพราะว่าเราเวลาที่มันเริ่มสัญญาณของการพักฐานเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเห็นการขึ้นเคลื่อนที่5ขาได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าเนี่ยมันเริ่มเห็นรูปแบบของการเคลื่อนที่5ขาแล้วคือ1 2 3 4 5เนี่ยแสดงว่าสัญญาณในฝั่งของ impulsive หรือฝั่งขา

0: ขาขึ้นเนี่ยมันเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับงั้น 1625-1635 ผมไม่ได้กังวลต่อให้ขึ้นมาแล้วพักก็มองว่าเป็นการพักจะขึ้นต่ออยู่ดีตามที่เราได้คุยกันไว้งั้นตอนนี้จุดหมุนสำคัญของรอบนี้นะครับจะอยู่ที่1500โลเดิมอะครับพีเวทโลนะครับก็คืออยู่ที่มา1535นะครับแต่ว่าอันนี้คือภาพใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นภาพช่วงสั้นในวีคนี้นะครับไม่ควรถอยต่ำกว่า1580ครับอันนี้คือพีเวทโลตรงนี้ใกล้สุดก็คือดู 1580เอาไว้ถ้าไม่หลุดตรงนี้ก็ถือเป็นการเคลื่อนที่ที่เรียกว่าไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพแบบสบายๆครับ
1: ค่ะทีนี้อย่างกลุ่มพลังงานปิโตรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นแรงเก็บกันในช่วงนี้นะคะคือคุณจินนะมองว่าฐานแถวๆเนี้ยมันกำลังอยู่ในช่วงสะสมหรือยังหรือว่ายังไงดี
0: โอเคครับไปดูพลังงานกันหน่อยดีไหม
1: ค่ะ
0: โอเคครับแป๊บนึงนะสักครู่นะครับ
1: ค่ะเพราะว่า
0: พลังงาน
1: ราคาน้ำมันตลาดโลกมันก็มาอยู่แถวๆช่วงก่อนสงครามแล้วด้วยนะคะแต่ว่าแนวโน้มเราก็อาจจะเห็นการเพิ่มกำลังการผลิตอะไรต่อไปอีกเนี่ยค่ะ
0: ครับต้องบอกก่อนว่าพลังงานเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะจริงๆแล้วตัวแคตตาลิสต์ต่างๆแต่มันดูไม่ค่อยเอื้อเนาะแต่กลุ่มพลังงานของบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะตัว energy นะครับดูจะร้อนแรงนะโอเคปิโตรมันลงจริงแหละนะครับอิงตามน้ำมันอ
1: ่ะ
0: แต่ว่า energy ครับมันดูฟื้นขึ้นมานะครับอย่างชัดเจนแล้วก็ถอยตัวลงน้อยมากครับนี่จะทำ new high แล้วนะสำหรับตัว energy นะงั้นตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงสั้นไม่ควรถอยตัวต่ำกว่า 18,000 จุดตรงนี้ของเขานะซึ่งถ้าเราดู energy เนี่ยถ้าดูในภาพของ1ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะพบว่ามีสัญญาณนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะไม่มีป้ายขายเลยมีแต่ป้ายให้ซื้อๆๆๆเนี่ยนะครับไล่มาเรื่อยเลยตอนนี้ก็อย่าให้หลุดช่วงสั้นนะครับก็ 18,000 จุดสำหรับตัว energy ครับผม
1: ค่ะโอเคมีแนะนำตัวไหนที่
0: Okay. ถ้าเราไปดูหุ้น2ตัวที่เขาซื้อหนักๆก็คือหุ้นกราฟกับปตท.แล้วกันนะเอาตามที่ต่างเอาตามที่มีแรงซื้อบนหน้ากระดานแล้วกันนะครับสังเกตไหมครับว่าหุ้นกราฟเนี่ยครับนะน่าสนใจครับก่อนหน้ามีข่าวร้ายที่ถูกขายมาจำได้ไหมครับแต่ปรากฏว่ามันมีคนที่สนใจครับขายมาเฮ้ยฮะเขารอรับอยู่ครับนะอันเรียกว่าฮอตมันนี่เก็บเยอะด้วยนะครับนะจังหวะนี้ฮอตมันนี่เก็บเยอะแล้ววิกที่แล้วเป็นวิกที่เรียกว่ากราฟนะครับมีแรงซื้อเข้ามานั่นแปลว่าถูกทำลายนะครับในเรื่องของแรงขายที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วลงมาก็มาที่แนวรับพอดีแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาได้ช่วงสั้นนะครับกราฟนะครับถ้าไม่ถอยตัวลงต่ำกว่าโซนวอลุ่มตรงนี้ครับ61.2 บาทนะถือว่าเป็นการเคลื่อนที่ไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพที่รูปทรงไม่ได้เสียหายอะไรตอนนี้เริ่มน่าจับตาเพราะว่าแรงซื้อกลับขึ้นมาค่อนข้างเยอะสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับต่อไปครับไปดูปตท.นะครับปตท.ก็เป็นตัวเบอร์2ที่ถูกแรงซื้อในสัปดาห์ที่แล้วนะครับในกลุ่ม Energy เนี่ยครับปตท.ก็เหมือนกันครับดูจะแข็งแรงฮอตมันนี่ยังคงเก็บสะสมนะครับแม้กระทั่งช่วงไซด์เวย์เขาก็เก็บอยู่นะครับนะอาจจะไม่ได้เก็บเพิ่มขึ้นเหมือนก่อนหน้าแต่ก็ยังสะสมอยู่นะครับนะก็ตอนนี้ราคานะครับในช่วงสั้นนะครับภาพ1ชั่วโมงนะครับเราเริ่มเห็นว่ามีสัญญาณนะครับนะเรียกว่าแม้ว่า1ชั่วโมงจะเป็นลงอยู่นะครับนะแต่ราคาที่ทะลุPVS High เดิมประมาณสัก37.2 บาทเนี่ยผมว่าอาจจะเริ่มกลับทิศทางมาเป็นมองขึ้นแล้วเพราะว่าในเชิงเทคนิคเนี่ยถ้ามียกขา1ถอยตัว2ไม่หลุดโลเดิมแล้ว3เกิน PVS High เนี่ยนะครับเดี๋ยวป้ายมองขึ้นมันก็จะมาตรงนี้งั้นแนวต้านสำคัญของตัวปตท.จะอยู่ที่37.5 บาทนะทะลุขึ้นไปได้เป็นสัญญาณที่ฟื้นในระดับของ1ชั่วโมงครับประดาทำให้ทำเฟรมเดย์เนี่ยทำนิวไฮได้ด้วยนะครับสำหรับกลุ่มอินดี้ครับเชิญครับกลุ่มอื่นครับ
2: ค่ะขอเพิ่มเติมวันนี้คุณผู้ฟังฝากคำถามมาด้วยนะคะอยากคุณจินะเพิ่มเติมกอล์ฟพูดไปแล้วนะคะขอคำแนะนำตัว BDMS หน่อยนะคะ
0: ครับผมBDMS นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวแต่งที่ซื้อในที่บอกว่าซื้อของวีคที่แล้ววีคที่แล้วเนา
2: ะ
0: แต่คราวที่เราคุยกันมาเนี่ย2วีคก่อนแล้วก็คุย BDMS น่าสนใจเพราะว่า BDMS นะครับมันมีเขาเรียกว่าเชิงเทคนิคเนี่ยราคาหายที่จุดพุขึ้นไปนะครับเนี่ยแล้วถอยตัวลงมาไม่ทำโลเนี่ยประกอบกับฮอตมันนี่เก็บสะสมในช่วงไซด์เวย์นะครับตอนนี้เริ่มฟื้นละBDMS เนี่ยถ้าทะลุ PVS High นี้นะครับที่22.40 บาทเนี่ยเขาเข้าสู่เวฟ3คือเวฟขาขึ้นรอบใหญ่ของ Time Frame Day นะอันนี้คือ22.40 บาทแล้วกันนะครับใน PVS High เดิมนะ Hot Money เก็บไปที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ไม่ดู1ชั่วโมงครับ1ชั่วโมงฟื้นไหมคำตอบก็คือ1ชั่วโมงก็ฟื้นแล้วด้วยนะครับนะก็คือราคาเนี่ยเราเริ่มเห็นไหมครับว่าไอ้มันมีสีแดงๆเนี่ยแล้วกลับที่เป็นสีเหลืองเนี่ยไอ้สีเหลืองเนี่ยตัวเนี้ยครับเราเรียกว่าสัญญาณกลับตัวกระทันหันก็คือตอนแรกอาจจะมองลงแต่ถ้ากลับไปสีเหลืองแปลว่าต้องเปลี่ยนใจละมองลงก็เกิดมามองขึ้นละไงแท่งเนี้ยเป็นจุดที่เขาต้องกลับที่กระทันหันแล้วตอนนี้เนี่ยสัญญาณ BDMS ในภาพ1ชั่วโมงเนี่ยฟื้นแล้วนะครับพอฟื้นแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าอาจทำให้ Time Frame Day เนี่ยขึ้นไปทำเกิน PVS High เมื่อสักครู่เนี่ยเยียบ2.40 บาทได้ตอนนี้ช่วงสั้นนะครับ1ชั่วโมงนะครับโฟกัสเอาไว้ครับ 18.7 ไม่หลุดตรงนี้ถือว่าไม่มีประเด็นอะไรในการไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพครับ
1: ค่ะขอไปกลุ่มแบงค์หน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ย่อตัวลงมานะคะแต่ว่าโทนมันน่าจะเป็นขึ้นไปได้ต่อเนี่ยค่ะจังหวะรับอยู่ที่แถวๆไหนดีสำหรับแต่ละตัวนะคะ
0: ได้

0: ได้ครับเอาไปดูโฟคิงแล้วกันวีที่แล้วนี่เก็บเยอะทุกตัวนะครับสองตัวละ 2,000 กว่าล้านสำหรับกลุ่มกสิกรไทยนะครับต้องบอกว่าตัวกสิกรไทยเนี่ยในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยสังเกตว่าการเคลื่อนที่รอบนี้มันเป็นเวฟ5ในไทม์เฟรมเดย์นะขึ้นมาต่อเนื่องยาวนานเวฟ5ก็ดูง่ายครับราคาวิ่งขึ้นอาจจะเริ่มเห็นตัวโมเมนตัมเนี่ยโอ้จริงจริงต้องบอกก่อนว่ากสิกรไทยเนี่ยอาจจะไม่ใช่เวฟ5อาจจะเป็นเวฟ3แต่เป็นเวฟ3ที่ extend ก็คือว่าเวฟ3ที่ยืดมากๆนะครับนะงั้นถ้าเราเห็นเวฟ3ที่ยืดมากๆเนี่ยครับนะ hot money เนี่ยอาจจะเริ่มไม่เข้าแล้วนะครับแล้วเวฟ3ที่ยืดมากๆเนี่ยอาจจะไม่มีเวฟ5ด้วยอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะงั้นต่อให้เป็นเวฟ3ยืดมากหรือเวฟ5ก็ตามเนี่ยนะครับนะก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเคลื่อนที่มายาวนานแล้วคราวนี้เราก็ต้องใช้หลักการว่าโอเคหุ้นไหนที่เป็นหุ้นคุณภาพดีเนาะดูจาก PE ดูอะไรก็ถือว่าในราคาอาจจะเริ่มตึงๆบ้างงั้นเราก็อาศัยจังหวะว่าถ้าเล่นลงทุนระยะยาวเนี่ยเราก็อาจจะดูป้ายไอ้พวกป้ายมองขึ้นพวกเนี้ยน่ะขึ้นมองขึ้นต่อเนี่ยเป็นโอกาสในการซื้อแล้วถ้าเกิดเราซื้อแล้วพลาดมันดันมองลงเนี่ยก็ใช้จังหวะของการเข้าไปซื้อเพิ่มเพราะว่าหุ้นกลุ่มพวกเนี้ยนะครับมันก็เป็นหุ้นที่ถือยาวได้เนาะงั้นหุ้นกลุ่มธนาคารตัวเนี้ยกสิกรไทยเนี่ยก็แนวรับสำคัญก็210บาทอย่าหลุดนะครับตัวนี้นะช่วงสั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ตัวที่2ครับ SCB ครับSCB เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเราดูในภาพของ time frame day เนี่ยนะครับอาจจะมีช่วงจังหวะที่ถอยตัวลงมาแรงก่อนหน้าอาจจะมีช่วงการปันผลนะ hot money ก็อาจจะไม่ได้เข้าเก็บในช่วงหลังเพิ่มละนะครับหุ้นตัวนี้นะครับในภาพของ1ชั่วโมงนะครับก็ใช้แนวรับประมาณสักโซน146ถึง147บาทนะครับเป็นจุดหมุนสำคัญช่วงสั้นตรงนี้นะครับไม่ควรถอยตัวต่ำกว่าหลังจากที่ขึ้นมาร้อนแรงสำหรับ SCB ครับแล้วก็ BBL นะครับBBL นะครับบัวหลวงนะหุ้นตัวนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมครับคล้ายๆกันฮอตมันนี่ช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้เก็บเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะเก็บมาก่อนหน้ามาเยอะละก็เหมือนเป็นการปล่อยลันเทนไปนะครับช่วงสั้นอย่าให้ต่ำกว่า180บาทนะครับจุดหมุนสำคัญที่เพิ่งเบรกขึ้นไปตรงนี้นะครับในฝั่งวอลุ่มน
1: ะ
0: แล้วก็ตัวสุดท้ายครับ KTB ครับ KTB นะครับก็หุ้นตัวนี้ก็ถือว่าแตะ40บาทได้นะไม่ได้เห็น KTB ตัวเล็กที่มันนานมากนะก็ฮอตมันนี่ก็เหมือนกันครับช่วงหลังไม่ได้เก็บแล้วนะครับเก็บมาเยอะก่อนหน้าแล้วนะครับแล้วก็อ่อนนิดหนึ่งครับอาจจะมีแหลมมานิดเดียวนะตัวนี้จังหวะที่ถอยตัวลงมาสั้นๆเห็นไหมครับ มีฮอตมันนี่เขาเก็บอยู่จิ๊กเดียวแล้วก็ไปต่อเลย แต่ว่าเก็บน้อยมากนะครับไม่ได้มีประเด็นหรือมีนัยยะอะไรช่วงสั้นก็เหมือนเดิมครับประมาณสัก37บาท3สลึงนะครับเป็นจุดหมุนสำคัญสำหรับหุ้น KTB นะครับผม
1: ค่ะค่ะปิดท้ายกันเดี๋ยวขออนุญาตคำถามคุณผู้ฟังสักอีกหนึ่งคำถามนะคะ
0: ครับ
1: จะบอกให้คุณจินะช่วยดู advance หน่อยว่าเทรนด์20นาทีมีแนวโน้มลงแต่รายวันมีแนวโน้มขึ้นนะคะเอ๊ะอันนี้เราจะบอกว่าเขาย่อเพิ่มขึ้นหรือว่าย่อลงคุณจินะช่วยดูหน่อยนะคะตัว advance นะคะ
0: advance นะครับเอา20นาทีด้วยใช่ไหมครับ
1: เขาเขียนมาเลยนี่ลูกศิษย์คุณจินะแน่เลย
0: ได้เลยโอเคดู20นาทีกันหน่อยครับต้องบอกก่อนว่า advance นะครับทุกคนรู้ตรงกันแหละนะครับเป็น time frame day เป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะพักตัวจบแล้วระดับของ time frame day ด้วยเนาะเห็นแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นมานะครับในภาพ1ชั่วโมงก็ขึ้นอยู่นะครับนะอันนี้เขาบอกเขาถามกัน20นาทีโอเคถ้าเราดู20นาทีจะพบว่าจริงๆแล้วเป็นการถอยตัวช่วงสั้นเล็กๆนะครับนะเพราะว่าราคาเนี่ยสังเกตว่าถ้ารูปทรงเขานะครับยังคงยกโลยกไฮเกิดขึ้นนะครับป้ายล่าสุดก็ยังคงเป็นป้ายบายอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะดูให้ดีถ้าเกิด20นาทีจะพักตัวนะครับแต่น้อยต้องลงมาต่ำกว่า previous low อันใกล้นี้ที่อยู่ที่ประมาณสัก362นะครับก็แปลว่าถ้า362เนี่ยยังไม่หลุดก็ถือว่าเป็นการพักตัวสั้นๆนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรหรือว่าเป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพอยู่นะครับสำหรับหุ้นแอดวานซ์นะครับโอเคครับ
1: โอเควันนี้ก็คงจะได้ประมาณนี้นะคะขอบคุณคุณจินนะมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับพี่นงครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะคุณจินนะสินส่งเจ้าของเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคนะคะดูแล้วเซตอินเด็กซ์ก็ยังน่าจะไปต่ ได้นะคะครั้งนี้เนี่ย1,635 จุดนะคะก็น่าจะเป็นแรงที่เซตน่าจะไปต่อได้นะคะหรือว่าถ้าดูจุดหมุนเนี่ยน่าจะอยู่ที่1,580จุดนะคะซึ่งถ้ามาดูเซตตอนนี้ก็อยู่ในแดนลบแล้วเมื่อสักครู่ยังเขียวๆอยู่นะคะตอนนี้เซ็นดีเด็กซ์ปรับลงมาเกือบๆ5จุดนะคะมาอยู่1,600กับอีก6จุดนะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะหลุด 1,600 หรือเปล่านะเพราะว่ามันผสมผสานนะคะอย่างตัวแบงค์หลายๆตัวที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นตัวพาเซ็ตขึ้นมานะคะเหมือนกับรับไม้ต่อจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมกลุ่มสื่อสารนะคะก็มาเป็นกลุ่มแบงค์นะคะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าแบงค์หลายๆตัวนะคะก็มีแรงขายปรับลงมาด้วยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวหลักๆก็คือ

0: Bank นะคะลงมา 2% กว่า SCB ลงมา 2% กว่านะคะแล้วก็อีกตัวนึงคือ BBL ก็เกือบ 2% ด้วยนะคะ
1: ส่วนตอนนี้นะคะเราจะไปวิเคราะห์ค่าเงินกันกับคุณหนิงนะคะดร.กาญจนาโชคไพศาลสินผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยค่ะ
0: ค่ะสวัสดีคุณหนิงค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหนิงประเมินดูดอลลาร์ในสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงค่าเงินบาทด้วยนะคะ
2: เหมือนตลาดรีเซ็ตตัวเองค่ะคือในช่วง

0: ขึ้นแค่1ครั้งเลยอะค่ะแต่เดิมทีมันอาจจะเป็น2ครั้งหรือว่า2ครั้งนิดๆในบางช่วงที่ตลาดแบบกังวลอะไรประมาณนี้แต่พอตัวเลขมันออกมาเป็นภาคตลาดแรงงานที่ยังมีการจ้างงานเพิ่มแต่ว่าน้อยไปนิดนึงอะค่ะก็เลยทำให้ตลาดลดความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดซึ่งปัจจัยเนี้ยทำให้ดอลลาร์ถูกขายทำกำไรออกมาในช่วงท้ายๆสัปดาห์ที่แล้วแล้วมันมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะคือตัวค่าเงินเยนซึ่งเขาทำสถิติอ่อนค่าสุดในรอบ40ปีใช่ไหมคะในช่วงก่อนหน้านี้พอมันไปเรื่อยๆแล้วไม่เบรกกันสักทีเนี่ยพอตลาดเข้าทีนึงหมายถึงว่าตัวทางการญี่ปุ่นเข้าตลาดทีนึงก็ทำให้เยนฟิกแข็งค่าซึ่งมันยิ่งเหมือนแบบซ้ำเติ
1: ม
0: ให้ดอลลาร์ถูกขายอะค่ะทีนี้มันก็เลยกันกลายเป็นว่าขายอะครอสเอเชียในภาพรวมก็คือบาทแข็งปลายสัปดาห์ที่แล้วเอเชียแข็งปลายสัปดาห์ที่แล้วแต่ในช่วงเช้าวันนี้เหมือนอย่างที่บอกโน้ตแก้มคือรีเซ็ตก็คือหยุดเสร็จแล้วว่ากันใหม่สัปดาห์นี้รอแฟกเตอร์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเห็นตัวเอเชียแล้วก็เยนแล้วก็บาทอ่อนค่ากลับมานิดนึงใช่ค่ะในช่วงเช้าวันนี้นะมันเหมือนกับมันวิ่งค่อนข้างแรงค่ะในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วแต่พอในวันนี้มันก็ทยอยรีบาวกลับมารอแฟกเตอร์ใหม่ๆที่อาจจะมีผลต่อทิศทาง FX ในสัปดาห์นี้เพิ่มเติมมีเงินก็ไทยออกวันนี้นะคะแล้วก็มีตัวเลข EMI ภาคบริการของสหรัฐออกวันนี
1: ้
0: แล้วก็ถ้ามองกันจริงๆไฮไลท์น่าจะอยู่ที่บันทึกการประชุมเฟดซึ่งน่าจะต้องดูกันละเอียดนิดนึงค่ะเพราะว่ามันเป็นรอบที่เหมือนกับเขาพยายามอยากจะเปลี่ยนการสื่อสารกับตลาด เป็นรอบที่มีการเปลี่ยนประธานเฟดใดๆอะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็อยากรู้ว่ามันจะให้สัญญาณประมาณไหนในบันทึกการประชุมเขาคุยอะไรกันบ้าง เพราะฉะนั้นดอลลาร์ก็เลยรีบาวขึ้นมานิดหน่อยเพื่อรอเหตุการณ์สำคัญสำคัญในสัปดาห์นี้ค่ะตอนนี้บาทเทรดกันอยู่แถวๆ 33.19 บาทต่อดอลลาร์นะคะเมื่อวันศุกร์เนี้ยปิด 33.14 บาทต่อดอลลาร์ก็อ่อนค่ามานิดหน่อยค่ะกรอบวันนี้มองด้านล่าง 33.10 ด้านบนมองที่ 33.25 บาทต่อดอลลาร
1: ์
0: ค่ะอีกแฟกเตอร์นึงที่อาจจะต้องดูในระหว่างวันก็คือเรื่องของราคาทองคำตอนนี้ราคาทองคำตลาดโลกกำลังปรับตัวลงส่วนทางดอลลาร์ที่รีบาวเนาะมันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะทำให้บาทเนี่ยเคลื่อนไหวในกรอบอ่อนเหมือนกันในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะโอเคได้เลยค่ะพรุ่งนี้เราคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหญิงนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็ดอลลาร์กลับมาได้หน่อยๆนะคะส่วนเอเชียเช้าวันนี้ก็เลยแข็งดอลลาร์กลับมาได้คือแข็งค่านะคะเช้าวันนี้สกุลเอเชียรวมถึงบาทก็เลยดูมีลักษณะของการอ่อนค่าลงนะคะกรอบ 33.10 นะคะด้านบน 33.25 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามราคาทองคำกันต่อค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตย

0: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: ค่ะกลับมาเบรกนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูราคาทองกันนะคะทองช่วงนี้ก็ถือว่าฟื้นขึ้นมาได้พอหายใจหายคอหน่อยนะคะสำหรับก่อนหน้านี้เนี่ยถือว่ามันลงไปค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคนที่มีทองอยู่ก็จะรู้สึกไม่ค่อยจะแจ่มใสสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมาอัปเดตล่าสุดนะคะสำหรับทองไทยนะคะเมื่อเช้านี้ตอนที่รายงานไปปรับราคาไปทั้งหมด3ครั้งนะคะล่าสุดตอนนี้ปรับเป็น4ครั้งแล้วนะคะสรุปแล้วรวมมาบวก50บาทนะก็ยังไม่ค่อยจะขยับมากนักนะคะดังนั้นเราไปวิเคราะห์กันต่อเลยกับคุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทไบเออร์จีนบูเลียนแอนด์ฟิวเจอร์สจำกัดนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีคุณวรุษค่ะ
4: สวัสดีครับคุณนงวดีสวัสดีครับคุณพิริยพัฒน์ครับ
3: รู้สึกเช้าที่ผ่านมาทองมีจังหวะที่ผ่าน 4,200 เหรียญขึ้นไปได้นะฮะแต่รู้สึกว่าไปไม่ค่อยต่อไม่ค่อยไหวใช่ไหมคะคุณรุ่นล่าสุดคือก็กลับลงมาต่ำกว่า 4,200 เหรียญอันนี้ถูกต้องไหมคะคุณรุ่นคะ
4: ใช่เลยครับเช้านี้เนี่ยราคาทองคำทดสอบส่วน 4,200 เหรียญดอลลาร์ต่อเอสออนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับสูงสุดขึ้นมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทองขึ้นไปไฮ 4,195 ครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับขึ้นไปไฮได้เพียงแค่ 4,201 เหรียญก็สูงกว่าเดิมแค่5เหรียญ6เหรียญเท่านั้นซึ่งถือว่าก็ทดสอบส่วน 4,200 เหรียญดอลลาร์ต่อเอสออนเหมือนกับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไปไล่ดูกันจริงๆต้องบอกว่าทองเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทดสอบ 4,220 เหรียญดอลลาร์ต่อเอสออนซึ่งเป็นแนวต้านในทางเทคนิคถ้าทองเบรกเอาท์หรือพันระดับดังกล่าวขึ้นไปได้ก็น่าจะทำให้ภาพหรือโมเมนตัมในทางเทคนิคดีขึ้นนะครับแต่ว่าพอราคายังไม่ผ่านระดับสูงสุดในรอบ2สัปดาห์ก็ยังถือว่าภาพเนี่ยอาจจะเป็นการแกว่งตัวไซด์เวย์ออกด้านข้างหรือเป็นการทรงตัวรักษาระดับเอาไว้เพื่อพยายามทรงตัวหรือเป็นการสร้างฐานในระดับสูงก็อาจจะทำให้ทองคำเนี่ยยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทองจะขึ้นได้มากได้น้อยขึ้นได้ไกลไม่ไกลก็อาจจะต้องมารอดูปัจจัยพื้นฐานซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีหลายปัจจัยเลยครับที่จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำครับ
3: ค่ะค่ะน้ำหนักที่ปัจจัยใดคุณวรุษให้น้ำหนักมากที่สุดอะค่ะ
4: ณตอนนี้เนี่ยตลาดมุ่งไปจับตาการทำมาตรการQE นะครับก็คือการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ อีกครั้งหนึ่งทางนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีการทำ QT นะครับหรือการลดขนาดงบดุลโดยการดึงสภาพคล่องออกจากระบบเศรษฐกิจแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยแต่เมื่อเดือนธันวาคมของปี2025ครับก็ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมีการยุติการทำ QT หรือหยุดการดึงสภาพคล่องออกจากระบบเศรษฐกิจแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยมีการรายงานออกมาเป็นเปเปอร์นะครับว่าเริ่มเห็นธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยเสริมสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 191,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มปรับเข้ามาเพิ่มขนาดงบดุลหรือการอัดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีกครั้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยประเด็นหรือกระแสดังกล่าวเนี่ยทำให้บรรดานักเศรษฐศาสตร์หรือกลุ่มนักสถาบันการเงินนะครับกลับมาจับตาว่าเฟดเนี่ยจะหันมาทำ QE หรือการอัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือเปล่าซึ่งก็เริ่มมีกระแสการคาดการณ์ว่าน่าจะเห็นเฟดอัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 9,950 ล้านดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์นี้นะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่มองว่าถ้ามีการทำในลักษณะดังกล่าวจริงก็น่าจะทำให้ตัวทองคำเนี่ยหยุดลงแล้วก็กลับมามีโอกาสทรงตัวรักษาระดับเอาไว้หรื

0: ปรับตัวขึ้นได้นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการเปิดเผยในส่วนของรายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC นะครับซึ่งเป็นรายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารายงานการประชุมครั้งนี้นะครับจะเป็นการบ่งชี้ถึงการทำหน้าที่ของประธานเฟดคุณเควินมอสครั้งแรกในรูปแบบของเปเปอร์หรือรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการเงินในการประชุมครั้งถัดไปเพราะว่าถ้อยแถลงของคุณเควินมอสเนี่ยมีการกล่าวถ้อยแถลงน้อยมากในการประชุมครั้งที่ผ่านมาตลาดก็เลยรอดูเปเปอร์หรือรอดูเอกสารแล้วก็รอลุ้นว่าจะมีเม็ดเงินในรูปแบบของ QE เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มหรือเปล่าครับ
1: อืมค่ะแล้วอย่างประเด็นภูมิรัฐศาสตร์นะคะรู้สึกตอนนี้ขยับไปที่ยูเครนเนาะสงครามยูเครนจะเดือดๆกลับขึ้นมาอีกนะคะนี่ตลาดยังให้น้ำหนักไหมคะตอนนี้ค่ะ
0: และตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าประเด็นรัสเซียยูเครนเนี่ยตลาดไม่ค่อยให้น้ำหนักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าสถานการณ์เนี่ยจะมีแนวโน้มกลับมารุนแรงหรือกลับมาตึงเครียดมากยิ่งขึ้นแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยถ้าสถานการณ์รุนแรงมากในระดับที่อาจจะเกิดสงครามในระดับภูมิภาคหรือสงครามนิวเคลียร์นะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ตลาดหันเข้ามาให้น้ำหนักหรือให้ความสำคัญแต่สิ่งที่เราเห็นครับว่าประเด็นรัสเซียยูเครนเนี่ยก่อนหน้านี้เคยเป็นปัจจัยบวกกับทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ไปมาณปัจจุบันเนี่ยประเด็นดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัยลบไกลๆเพราะว่ารายงานของสภาทองคำโลกหรือวอลโกเคาซิลเปิดเผยออกมาว่าเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารัสเซียยังมีการลดการถือครองทองคำออกมาอีก6ตันนะครับก็ทำให้ยอดขายสะสมตั้งแต่ต้นปีเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ81ตันราวๆ34ตันนะครับดังนั้นเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อเนี่ยทำให้ธนาคารกลางรัสเซียซึ่งเคยเป็นผู้ซื้อทองคำเป็นระดับต้นๆเนี่ยอาจจะถูกบีบให้ขายทองออกมาเพื่อเอาเงินไปทำสงครามแรงขายทองคำในลักษณะดังกล่าวก็ยังเป็นปัจจัยกลับมากดดันทองคำบ้างแต่ยังดีว่าข้อมูลของวอลโกเนี่ยยังบ่งชี้ว่าในเดือนพฤษภาคมธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยยังเป็นผู้ซื้อสุทธิทั้งหมด41ตันก็เลยทำให้แรงขายหรือแรงกดในประเด็นดังกล่าวเนี่ยส่งผลกระทบเชิงลบกับกองไม่มากนะครับ
1: ก็คือ year to date คือธนาคารกลางรัสเซียขาย34ตันถูกไหมคะคุณรุธา
0: ใช่ใช่ครับ
1: โอเคค่ะค่ะทีนี้เห็นทาง JP Morgan เขามีการหันเป้าราคาทองปีนี้ลงมาเยอะเหมือนกันไหมคะคุณรุธ
0: ครับ
1: ที่เคยประมาณการว่า 6,000 เหรียญนี่เหลือ 4,500 เหรียญเองเราต้องมีการปรับมุมมองหรือว่าคุณรุธประเมินว่ายังไงบ้างคะค่ะ
0: และตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าภาพของที่ทางอัตราดอกเบี้ยนะครับที่จะมีการกลับทิศไปเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยทำให้วานิธนกิจขนาดใหญ่เนี่ยมีการปรับประมาณการหรือเฝ้าระวังแนวโน้มของทิศทางราคาทองคำครับแต่ณตอนนี้เองเนี่ยยังไม่ได้มีความแน่นอนว่าเฟดจะมีการขึ้นดอกเบี้ยกี่ครั้งนะครับรวมทั้งณตอนนี้เนี่ยตลาดกำลังดูอยู่ว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะเกิดขึ้นเร็วหรือว่าช้าประเด็นดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลต่อการคาดการณ์หรือการฟอร์แคสต์ของราคาทองคำครับซึ่งถ้าดอกเบี้ยขึ้นถึง3ครั้งกรอบแนวต้านด้านบนของทองเนี่ยอาจจะลดลงมาเหลือระดับ 4,500 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ
1: ์
0: อย่างที่ JP Morgan ประเมินก็ได้แต่ถ้าไปมาเนี่ยปรากฏว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยแค่ครั้งเดียวนะครับภาพหรือกรอบราคาด้านบนของทองคำเนี่ยก็อาจจะขยับขึ้นไปได้ถึง 5,000 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ
1: ์
0: ดังนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะต้องรอดูว่าการลดดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยสุดท้ายแล้วจะเกิดขึ้นกี่ครั้งหรือถ้าลดดอกเบี้ยมากกว่า1ครั้งจริงแต่มีมาตรการ QE หรือการอัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเข้ามาก็อาจจะทำให้ทองเนี่ยสามารถทรงตัวหรือรักษาระดับเอาไว้ได้ดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมาชั่งน้ำหนักระหว่างการขึ้นดอกเบี้ยกับการอัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของเฟดครับ
1: ค่ะทีนี้มากลยุทธ์บ้างนะคะเราตอนนี้เราจะวางกลยุทธ์กันอย่างไรดีนะคะก็ทองนี้ไปเทส 4,200 เหรียญ นะคะแต่ว่าอาจจะลงมาสักหน่อยนะคะเราวางกลยุทธ์กันยังไงดีค่ะ
0: ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยทองน่าจะเป็นการแกว่งทรงตัวนะครับแนวรับ 4,144 4,098 ถ้าทรงตัวหรือยืนอยู่ได้แสดงว่าทองคำพยายามทรงตัวรักษาระดับ

0: ่ในระดับสูงนะครับถ้านักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้เนี่ยแนะนำเสี่ยงซื้อเล่นสั้นที่แนวรับดังกล่าวนะครับถ้าไม่หลุดแต่ถ้าหลุด 4,098 ให้สต็อปลอสหรือตัดขาดทุนเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงครับแนวรับดังกล่าวเนี่ยคิดเป็นทองไทย 65,100 64,400 บาทต่อบาทองครับก็เป็นการเสี่ยงซื้อแต่ถ้าราคาขยับและปรับตัวขึ้นโซน 4,200 4,220 นะครับไม่ผ่านแบ่งขายก่อน 66,100 66,200 บาทต่อบาททองคำเป็นแนวต้านที่อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็ถ้าไม่ได้มีข่าวหรือมีปัจจัยบวกกลับเข้ามาสนับสนุนแบ่งขายบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงแต่ถ้าเบรกเอาหรือผ่านได้ภาพหรือโมเมนตัมเนี่ยน่าจะเป็นบวกมากขึ้นเป้าหมายถัดไป 4,247 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนหรือ66,600 บาทต่อบาทองครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: เฟดนะทำ QE เฉยเลยน
3: ี่
1: นะคะหลังจากทำ QT มานะคะก็คือ QT เนี่ยคือเอา QE ก่อนนะ QE ก็คือเฟดเตรียมเพิ่มสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงินในสัปดาห์นี้ผ่านเขาเรียกว่า reserve management ก็คือดำเนินการด้านบริหารเงินสำรองนี่แหละมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะควบคู่ไปกับการนำเงินจากพันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดไถ่ถอนเนี่ยเอากลับมาลงทุนใหม่อีก 16,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะก็ถูกมองว่าเป็นการทำ QE หลังจากที่เฟดเนี่ยหยุดทำ QT ไปเมื่อธันวาคมปี2025นะคะโดยปัจจุบันถ้าดูงบดุลของเฟดนั้นอยู่ที่ประมาณ 6.72 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ
3: ค่ะ
1: นี่แหละก็ประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ไม่หยุดการปรับลงของทองนะคะซึ่งจะว่าไปเนี่ยมันก็มีนัยยะเหมือนกันนะเพราะคือในขณะที่เราบอกอ๋อเฟดไม่สามารถที่จะตอนแรกบอกเฟดจะลดดอกเบี้ยลดไม่ได้อาจจะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยแล้วมาบอกโอ้จะขึ้นแรงด้วยไปเป็นมาจะทำ QE คือมันสวนทาง
3: มันแบบว่าม
1: ันสวนทางสภาพความเป็นจริงก็คือว่าเฟดไม่สามารถขึ้นดอกเบี้ยได้
3: ค
1: ่
3: ะ
1: พอขึ้นดอกเบี้ยก็ไม่ไหวแต่ไม่ขึ้นดอกเบี้ยทำไงเงินเฟ้อมันพุ่งจะทำยังไงอันนี้ก็คือเป็นสภาพของเฟดนะคะที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกนะแต่ว่าทองเองเนี่ยก็ถูกกดมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเชื่อในทองนะคะในช่วงที่ทองเนี่ยอยู่ประมาณ 4,100 เหรียญ 4,200 เหรียญประมาณนี้นะคะก็อาจจะเป็นมุมมองนะคะที่จะสามารถที่จะเข้าลงทุนได้แต่ก็ต้องแล้วแต่นะว่าคุณเนี่ยมีต้นทุนแค่ไหนนะคะแล้วก็กำหนดแล้วก็วางกลยุทธ์กันให้ดีละกันค่ะ
3: ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะยังไม่ได้หวือหวาเหมือนกับช่วงของปีที่แล้วหรือว่าต้นปีที่ผ่านมานะคะ
1: ค่ะ
3: ส่วนเรื่องราวในบ้านเรานะคะวันนี้เนี่ยทางนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ร่วมประชุมวุฒิสภานะคะเสนอร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายต่อวุฒิสภานะคะสำหรับการประชุมวุฒิสภาครั้งนี้นะคะพิจารณาร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายนะซึ่งสภาผู้แทนราษฎรก็ลงมติเห็นชอบไปแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี69ที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายหรือสามารถชะลอได้เป็นจำนวนเงินกว่า 10,000 ล้านบาทนะคะซึ่งงบประมาณที่โอนก็จะถูกนำไปตั้งเป็นงบกลางสำหรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้แก้ไขปัญหาวิกฤตและสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์และสวัสดิการนะคะก็ทางนายกก็ยืนยันว่าจะใช้งบประมาณไปอย่างคุ้มค่านะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะก็มีที่ทางกระทรวงการคลังค่ะอนุมัติให้คัดกรองคุณสมบัติกลุ่มเปราะบางนะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะบัตรคนจนนี่นะคะที่ล่าสุดทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะคุณวินิจพิเศษสุวรรณภูมิในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังค่ะก็ได้เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่ประชุมได้รับทราบผลการลงทะเบียนและการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโครงการปี69เนี่ยก็มีการเห็นชอบการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายโดยนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้สำรวจพบในระหว่างการลงพื้นที่ลงทะเบียนวันที่4ถึง21มิถุนายนจำนวน 5,380,000 กว่าคนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนต่อไปนะคะสำหรับการคัดกรองคุณสมบัติโครงการปี69ค่ะจะไม่มีการนำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับบัตรได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกรณีที่บิดามารดา

0: ของผู้มีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้ได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามาใช้นะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มาดราม่าก่อนหน้านี้นะคะก็พับไปนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้นำความ เห็นของทางแบงก์ชาติที่เสนอประกอบการพิจารณาของครม.เมื่อวันที่2มิถุนายนมาพิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทนะคะโดยจะไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเนื่องจากสินเชื่อภาคเกษตรเนี่ยก็มีลักษณะที่แตกต่างจากสินเชื่อทั่วไปโดยเป็นสินเชื่อที่ผูกพันตามรอบฤดูการเพาะปลูกและในบางกรณีเป็นการเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติก็เลยไม่สะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อหรือฐานะทรัพย์สินของผู้มีเงินได้ไม่เหมือนกับสินเชื่อประเภทอื่นๆนะคะนอกจากนี้หากกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาเสนอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันที่จะไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี69ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นระยะเวลา2เดือนระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง30กันยายนนี้นะคะเนื่องจากว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวนี้ก็เป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงของการเปิดลงทะเบียนนะคะแล้วในขั้นตอนต่อไปก็จะมีการนำเสนอครม.พิจารณาก่อนประกาศผลการลงทะเบียนตามกำหนดในวันที่17กรกฎาคมต่อไปค่ะ
1: อืมใช่ค่ะส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์ในสัปดาห์นี้นะคะก็คือวันที่9กรกฎาคมนะคะที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นนัดมีคำวินิจฉัยกรณีเรื่องของการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะคะซึ่งก็เป็นตามที่รัฐบาลนี้เนี่ยเร่งผลักดันออกมานะคะเพื่อที่จะรับมือกับเรื่องของประเด็นภูมิรัฐศาสตร์เรื่องสงครามในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลกับราคาพลังงานนะคะประเด็นก็คือในส่วนของ200,000 ล้านก้อนหลังนะคะว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่นะคะซึ่งตอนนั้นอาจจะเข้าข่ายอยู่แต่ตอนนี้สถานการณ์มันไม่เหมือนตอนนู้นแล้วนะคะก็ต้องรอติดตามว่าทางศาลรัฐธรรมนูญนั้นท่านจะมีคำวินิจฉัยออกมาเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้นะคะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนั้นก็บอกว่าเชื่อว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ออกมาเป็นลบนะคะแล้วก็รัฐบาลเองก็มั่นใจว่าโครงการมีความจำเป็นเร่งด่วนตามสถานการณ์เนื่องจากไม่รู้ว่าเหตุการณ์ในตะวันออกกลางจะยืดเยื้อจะสงบลงหรือว่าจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติเมื่อใดฉะนั้นมาตรการดังกล่าวที่เป็นแผนเตรียมรับมือวิกฤตซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งมาตรการที่คุณสิริพงษ์พูดถึงนะคะก็คือเรื่องของเตรียมโปรเจกต์ไว้แล้วจ้ะนะคะก็คือโครงการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานคือยุคนี้คือจะมีคำว่า plus ใช่ไหม จะมีคำว่า plus นะคะแล้วก็จะมีคำว่าเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยเข้ามาแล้วมันจะเข้าขายนะคะของทางคมนาคมเนี่ยเตรียมเรื่องของการเปลี่ยนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลสู่พลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะกลุ่มรถโดยสาร คุณสิริพงษ์นั้นเสนอโครงการนี้นะคะวงเงิน 24,000 ล้านบาทซึ่งก็จะเป็นเงินที่ไปใช้จากพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านที่ว่านี้ซึ่งในสัปดาห์นี้คุณสิริพงษ์ก็จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชั้นคณะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการนะคะอย่างเช่นของกระทรวงคลังกระทรวงคมนาคมกรมศุลกากรเพื่อหารือรูปแบบแล้วก็กำหนดรายละเอียดจาก7กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้นะคะก็คือจะมีรถแท็กซี่แล้วก็รถรับจ้างผ่านพวกแอปทั้งหลายนะคะมีรถมอเตอร์ไซค์มีรถตุ๊กๆนะคะรถโดยสารประจำทางและโดยสารไม่ประจำทางไปนู่นเลยรถโรงเรียนรถรับส่งนักเรียนและไปจนถึงรถบรรทุกสินค้าค่ะกำหนดตัวเลขคร่าวๆตอนนี้เนี่ยคือ 80,000 คัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช้งบ 24,000 ล้านบาทนะคะก็จะนำโปรเจกต์นี้เข้าเสนอในคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ก็มีทางท่านปลัดคลังคุณลวรนแสงสนิทเป็นประธานก็จะชงเลยในเดือนนี้แหละนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ครม.ต่อไปเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างนึงนะคะของการที่หลายกระทรวงเนี่ยก็เตรียมโครงการจ่อไว้นะเพื่อที่จะไปใช้วงเงินกู้ 200,000 ล้านบาทที่เหลือในส่วนหลังนะคะที่ออกมาจากที่แจกไทยช่วยไทยพลัสซึ่งตอนนี้เราใช้กันอยู่งวดที่2ใช่ไหมก็เดี๋ยวรอดูนะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่อย่างไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยโครงการในลักษณะแบบนี้ถามว่าทำไมไม่ตั้งงบประมาณของกระทรวงเอามาใช้ใช่ไหมทำไมต้องมาใช้งบประมาณจากการออกพรก.กู้อีกอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นหนี้เป็นอะไรต่อไปนะคะ

0: ดี๋ยวรอดูอันนี้เป็นตัวอย่างนึงนะซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์นี้มารอติดตามกันนะในวันที่9กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: เวลา 11:00 น.ค่ะ

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีไม่ตอบเซ็นคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการโยงโกงสอบผลโพลคะแนนนิยมลดบอกรีบไปพบทูตภายหลังชี้แจงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายต่อที่ประชุมวุฒิสภานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินลงมาขึ้นรถซึ่งผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงกรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบได้รับรายงานเรื่องลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มและไม่ตอบคำถามนี้เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามผลการสำรวจความเห็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าที่ระบุคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีลดลงนายอนุทินลดกระจกรถยนต์ส่วนตัวลงและกล่าวเพียงว่าเดี๋ยวคงต้องไปพบทูตที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อถามย้ำถึงการเซ็นคำสั่งลงนามแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มและปิดกระจกรถก่อนที่จะเดินทางออกจากรัฐสภาไปทันทีเขาแล้วเกณฑ์บัตรสวัสดิการไม่มีสินเชื่อภาคเกษตรนายวินิจวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลสรุปการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยการคัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะไม่มีการนำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกรณีบิดามารดาของผู้ที่มีเงินได้ที่มีผู้พี่ที่ผู้เงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปกรณ์เลี้ยงดูบิดามารดาใช้และไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรกร 100,000 บาทขั้นตอนต่อไปจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก่อนประกาศผลการลงทะเบียนตามกำหนดวันที่17กรกฎาคม2569จำคุกครูปีชาเจ๊บ้าบิน6เดือนคดีหวย30ล้านนายปรีชาใกล้ครวนหรือครูปรีชานางรัตนาพรหรือเจ๊บ้าบินเดินทางมาศาลอาญาเพื่อฟังคำพิพากษาในคดีสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทในความผิดฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จและเบิกความเท็จที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟ้องคดีนี้จำเลยทั้ง2ให้การปฏิเสธและได้รับการประกันปล่อยตัวชั่วคราวไปในชั้นศาลชั้นต้นล่าสุดศาลตัดสินจำคุกครูปรีชาและเจ๊บ้าบิน6เดือนชี้พฤติกรรมร้ายแรงไม่ควรรอลงอาญาวรศิษฐ์เผยผลตรวจคะแนนกระดาษคำตอบเสร็จค่ำนี้หากพบคะแนนผิดปกติเตรียมส่งคณะกรรมการกลางยกเลิกบัญชีรายชื่อนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าเรื่องนี้ต้องถามปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่จริงๆกำหนดครบเวลาการตรวจสอบข้อได้จริงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแต่วันนี้ยังไม่ได้เจอปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลกันส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีระดับอธิบดีและรองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย5รายชื่อนั้นนายวรศิษฐ์กล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่สอบข้อได้จริงตนเองยังไม่เห็นรายงานจากปลัดที่แจ้งมาส่วนหลังเซ็นคณะกรรมการส่วนหลังเซ็นตั้งคณะกรรมการแล้วขั้นตอนหลังจากนี้เป็นอย่างไรนายวรศิษฐ์ระบุว่าเป็นกระบวนการที่ปลัดต้องดำเนินการตามปกติอยู่แล้วมีการสอบคนที่เข้าข่ายว่าเข้ามาเกี่ยวข้องตามกรรมการสอบวินัยว่าเกี่ยวข้องอย่างไรส่วนจะมีโอกาสดำเนินคดีอาญาต่อด้วยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการสอบวินัยว่าจะเป็นอย่างไรหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการเมื่อถามถึงการครบกำหนดในการตรวจสอบผลประกาศคำตอบ 1,000 ขออภัยค่ะ 15,000 คนนายวริศิษฐ์ระบุว่าไม่ใช่เป็นการตรวจผลการประกาศกับกระดาษคำตอบฝ่ายรูปกระดาษ

0: รูปกระดาษคำตอบซึ่งจะครบกำหนดในวันนี้และคาดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงค่ำของวันนี้และหากผลออกมาไม่ตรงกันก็จะต้องเสนอเรื่องเพราะเราเห็นว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับคะแนนส่วนจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ต้องไปว่ากันแต่ไม่ตรงก็คือไม่ตรงและต้องจบกันในวันนี้รวมไปถึงในการตรวจสอบได้มีภาคีเครือข่ายด้วยทั้ง DSI และปปท.และหลังจากนั้นจะมีการเสนอเรื่องหากข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยจะมีการเสนอเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพราะอำนาจในการยกเลิกบัญชีเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเอกนิติเปิดเพจ Facebook ทางการชื่อดร.เอกนิตินิติธรรมรภาสสื่อสารภารกิจและนโยบายเศรษฐกิจให้กับสาธารณะนายเอกนิตินิติธรรมรภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเพจ Facebook ทางการชื่อใช้ชื่อดร.เอกนิตินิติธรรมรภาสโดยระบุว่าหลังจากที่ตั้งใจมาสักพักว่าจะเปิด Facebook อย่างเป็นทางการของตนเองในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อใช้เป็นพื้นที่สื่อสารและอธิบายแนวคิดการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจรวมทั้งผลการลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับสาธารณะในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาคการคลังงบประมาณการเงินตลาดทุนและการลงทุนวันนี้ขอเปิดโพสต์แรกภาพรวมไปก่อนตนเริ่มรับตำแหน่งในรัฐบาลอนุทิน2ช่วงต้นเดือนเมษายน2569พร้อมกับวิกฤตราคาพลังงานอันเกิดมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลกระทบเป็นรอบตั้งแต่วิกฤตน้ำมันขาดแคลนและแพงวิกฤตต้นทุนส่งผลให้ค่าครองชีพสูงขึ้นจนกลายเป็นวิกฤตปากท้องหากอยู่วิกฤตเหล่านี้ไม่ได้จะนำมาซึ่งปัญหาวิกฤตซ้อมวิกฤตโดยงบประมาณประเทศที่มีอย่างจำกัดต้องคิดรอบด้านและระวังที่สุดเพื่อประคองสถานการณ์ในระยะสั้นหลายเรื่องที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกับภาคเอกชนผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐภาคเอกชนหรือกรอและมีหลายสิ่งที่รัฐบาลต้องปฏิรูปอีกมากโดยเฉพาะด้านการจัดทำงบประมาณและด้านการคลังซึ่งตนพยายามที่จะมาอัปเดตเรื่องต่างๆอยู่เรื่อยๆโดยจะมีทีมแอดมินของเพจมาสรุปกิจกรรมของตนและให้ความรู้ต่างๆรวมทั้งช่วยตอบคำถามเป็นระยะในช่วงที่ติดภารกิจคลังสินค้าในเวสต์เวอร์จิเนียเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงที่คลังสินค้าในเขตคาวติบูธรัฐเวสต์เวอร์จิเนียของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแพทริกมอริซีผู้ว่าการรัฐเวสต์เวอร์จิเนียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์สำนักงานของผู้ว่าการรัฐแพทริกมอริซีแถลงด้วยว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดับไฟและควบคุมกลุ่มควันหนาทึบที่คลังสินค้าพีเพิลคาร์เทจในเมืองพาร์กเกอร์สเบิร์ดเขตคาวติบูธทางการท้องถิ่นยังสั่งการให้หน่วยงานทุกแห่งระดมทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปกป้องความปลอดภัยของประชาชนและรับมือกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้คลังสินค้าในครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: โหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update ค่ะวันนี้จันทร์ที่6มิถุนายนอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะ
2: และนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะวันนี้6กรกฎาคมพี่กุ้ง
1: 6กรกฎาคมเออใช่เนาะ
2: เร็วเน
1: า
2: ะ
1: 6กรกฎาคมค่ะขออภัยค่ะดิฉันจำเดือนผิดเนาะกำลังจะบอกว่าที่เราบอกวันที่เนี่ยกำลังจะบอกว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝน
2: ฝนตกจะบอกพรำพรำบางวันก็หนักอยู่นะวันนี้ก็ครึ้มเช
1: ียวบางวันก็มีน้ำรอระบายเนา
2: ะ
1: ก็ครึ้มครึ้มกันไปแต่ว่าท่านผู้ฟังคะเวลาฝนตกเนี่ยท่านผู้ฟังนึกถึงอะไร
2: เพลงต้องมาไหมเพลงต้องขึ้น
1: มันต้องมีเพลงเบาๆเนาะฝนที่ตกทางนู้นพี่เบิร์ตปะ
2: พี่เบิร์ตหนาวถึงตรงนี้แล้วค่ะตอนนี้เราก็หนาวอยู
1: ่คือเวลาคืออารมณ์ของคนเวลาฝนตกเบาๆน
2: ะ
1: ไม่เอาถึงขั้นอายุนะ
2: ใช่
1: เวลาฝนตกเบาๆเนี่ยมันรู้สึกอากาศเย็นสบายและทำให้แบบมีอิมเมจินถึงนู่นนี่นั่นได้มันจะนึกถึงอะไร
2: ถ้าเรานั่งรถเพลินๆเนี่ยเราก็จะนึกถึงนี่มันนึกถึงอะไรดีอ่ะนึกถึงหลายอย่างอ่ะที่เที่ยวของกินบรรยากาศแบบชิลๆอะไรแบบนั้น
1: รู้สึกแบบอากาศสบายๆอารมณ์ดี
2: ปล่อยใจไหลไป กับเสียงเพลงแล้วก็ฝนตกไปปล่อยพรำ
1: ๆอันนี้พรำๆไม่เอาพายุนะแต่ว่าเวลาฝนตกจะต้องฟังสังเกตเวลานั่งรถเมล์หรือว่านั่งรถเนี่ยกระจกมันจะขึ้นฟ้า
2: แล้วก็เอามือไป
1: แล้วเราก็ชงชงชงชงชงชง
2: นี่มันเป็นสัญชาตญาณมนุษย์นะ
1: เออมันก็เป็นคล้ายๆกันทุกคนท่านผู้ฟังก็อาจจะมีอารมณ์ประมาณนี
2: ้
1: แต่ว่าเราจะพูดถึงการตลาดของแบรนด์แบรนด์หนึ่งท่านผู้ฟังเขาสามารถเอาฟ้าที่ขึ้นอยู่บนกระจกในช่วงฝนตกเนี่ยมาทำการตลาดได้ด้วยเป็นเลนคูปอง
2: ไม่นึกเลย
1: ไม่นึกจริงๆ
2: คือเราอาจจะไม่ได้ขึ้นรถสาธารณะบ่อยแต่พอได้อ่านการตลาดอันนี้นะก็นึกย้อนไปเลยโอ๊ยทำไมสมัยเราขึ้นรถเมล์มันไม่มีเราต้องนั่งมองทอดสายตาทอดอารมณ์ออกไปเฉยๆไม่มีคูปองแบบนี้ให้เราเห็น
1: แต่อีกมุมหนึ่งนะ
2: ค่ะ
1: อ่านข่าวนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออแล้วคูปองที่มันเป็นเลนคูปองแบบนี้เขาเล่นกับสภาพอากาศ
2: ค่ะ
1: แล้วถ้าฉันไม่ขึ้นรถแบบนี้ฉันไม่ขึ้นรถโดยสารฉันจะเห็นคูปองหรอ
2: ก็ไม่ไงเราไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเหมือนกับว่าเขาไปลองดู
1: แล้วคนที่ได้สแกน QR code ส่วนลดของ Lotus
2: ค่ะ
1: บนไอ้เจ้าเลนคูปองเนี่ย มันจะมีสักกี่คนล่ะแล้ว Lotus จะได้อะไร
2: เออนะอันนี้อาจจะเอ๊ะนิดนึงสำหรับที่เรามองว่าเราไม่ได้ใช้รถสาธารณะ
1: เออ
2: แต่นึกว่ามันก็เป็นไวรัลดีนะเนี่ยขนาดเราไม่ได้ใช้อ่ะเรายังแบบเฮ้ยมันเป็นยังไงนะถ้าขึ้นเราจะมองหานะว่าขบวนหรือว่ารถคันที่เราขึ้นมันมีไหม
1: หรือว่าแคมเปญนี้เนี่ยมันทำให้ต้องการกระแสเป็นไวรัลให้คนพูดถึงเท่านั้น
2: เอออ่ะอย่างน้อยเราก็มาพูดถึงนี่ไง
1: ตอนนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการตลาดที่ตัวเองเห็นข้อมูลนี้แล้วแบบฮะมันเป็นไปได้เหร
2: อ
1: แล้วเราจะสแกน QR code บนกระจกรถเมย
2: ์ค่ะ
1: กระจกรถแท็กซี่ที่มันมีคูปองส่วนลดในการช้อปปิ้งที่ Lotus ได
2: ้ค่ะ
1: แล้วไอ้ QR code มันจะขึ้นมาตอนไหนมันจะขึ้นกับรถคันไหนแล้วมันจะขึ้นกับรถคันที่เรานั่งไหม
2: ได้ลุ้นดีไง
1: เ
2: ออนึกว่ามันได้ลุ้นดีเนาะเพราะว่าเวลาที่นึกถึงตอนเรานั่งรถเมล์รถสาธารณะรถไฟฟ้าอ่ะ

0: แท็กซี่อะไรก็ตามแล้วฝนตกเนี่ยรถมันติดมันคือเป็นช่วงเวลาที่นั่งอยู่นานๆนะไม่นับว่านะตอนนี้คนอาจจะบอกว่าเอ้ยฉันก็นั่งไปฉันก็นั่งเล่นมือถือไปย้อนนึกย้อนกลับอะบางทีมันก็มีอย่างอื่นมาดึงความสนใจไปได้บ้างนะ
1: ไอ้ตนุ้ยถ้าเกิดสมมตินะถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังหรือใครสักคนหนึ่งเนี่ยนั่งรถเมล์อยู่แล้วไม่ได้ดูข่าวนี้นะไม่ได้อ่านข่าวนี
0: ้
1: แล้วนั่งอยู่มองนอกหน้าต่างเพลินๆนะฝนตกปล่อยกระจกกำลังขึ้นฟ้าแล้วอยู่ก็มี QR code ของตื้อสีเขียวๆเด้งขึ้นมา
0: แล้วจะ
1: ตกใจไหม
0: เอ๊ะต้องตกใจต้องอุ๊ยอะไร
1: จริงเหรอ
0: ใช่หรือเปล่าแล้วก็คงดูเนี่ยมันก็คือเรียกความสนใจได้แล้วนะแวบแรกเลยเนี่ย
1: คือถ้ามองในแง่ของความสำเร็จของแคมเปญนี้เนี่ยเขานำแนวคิดของ Weather Responsive Media มาใช้ตรงนี้เนี่ยมันเปลี่ยนกระจกหน้าต่างรถโดยสารให้กลายเป็นสื่อที่ทำงานเฉพาะวันที่ฝนตก
0: ค่ะ
1: คือในแง่ของเม็ดเงินได้เท่าไหร่ไม่รู้
0: อ
1: ะแต่ในแง่ของการถูกพูดถึงการตามหาไอคิวเอาครบบนกระจกรถเนี่ย มันเกิดขึ้นแล้ว
0: มันว้าวอยู่นะเมื่อก่อนเราอาจจะมองแต่หน้าจอคราวนี้ถ้าเกิดว่าหันซ้ายไปหรือหันขวาไปริมหน้าต่างแล้วเอ้ยมันมีเหมือนลายแทงขึ้นมาจริงๆคือเป็น QR code คูปองเนี่ยเราจะสนใจแน่นอนเขาบอกว่านี่เป็นการสร้างประสบการณ์ร่วมไงคะกับผู้บริโภคคนที่นั่งอยู่มันธรรมชาติมากเลยอะมากับฝนมันเหมือนมากับดวงด้วยนะ เราไม่ได้กะเกณฑ์ด้วยมันจะขึ้นเมื่อไหร
1: ่มันต้องพอดีมันลดเยอะไหมราคาในการช้อปปิ้งอะ
0: อันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคน
1: มันดึงอะไรขึ้นมา
0: ใช่มันได้คิวอาร์โค้ดแบบไหนลดทุกอย่างหรือเปล่าหรือกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเคยเป็นหนึ่งในคนที่มีประสบการณ์สแกนมาแล้วนะคะบนรถสาธารณะกับLotus Coupon บอกเราหน่อยเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ใช้แอปของ Lotus แต่เรารู้ว่าเขามีแอปที่ให้สั่งซื้อของของเขาซูเปอร์มาร์เก็ตได้เนี่ยนะคะแล้วก็มาเห็นการตลาดนี้เนี่ยว่ามันน่าสนใจมากเลยอะลอยขึ้นมาแบบพออากาศมันต่างกันข้างนอกกับข้างในรถเนาะแล้วขึ้นมาเป็น QR Code เนี่ยมีส่วนลดต่างๆเฮ้ยมันเก๋มากเลยนะมันเหมือนเป็นลายน้ำขึ้นมาพี่กุ้ง
1: ใช่ใช่คือมันเป็นการตลาดที่ถูกพูดถึง
0: ค่ะ
1: เป็นแนวคิดที่สร้างสรรค์ของแคมเปญในวงกว้างสะท้อนให้เห็นว่ามีการเริ่มต้นจาก consumer insight ที่ดูเรียบๆง่ายๆเนา
0: ะ
1: สามารถต่อยอดเป็นประสบการณ์ที่สร้างทั้งแบรนด์ engagement และ business impact ได้พร้อมๆกัน
0: ค
1: ือถูกพูดถึงนะแล้วก็ถูกอยากตามหาอยากเจออ่ะ
0: นะคุณจะมองเห็น QR code นี้เพราะว่าเขาใช้เทคนิคเคลือบน้ำยาป้องกันการเกาะตัวของไอ้น้ำอันนี้นึกออกใช่ไหมคะพออากาศมันต่างกันเนี่ยไอ้ส่วนที่มีการเคลือบน้ำยาไว้เนี่ยก็คือเป็นข้อความโปรโมชั่นเป็น QR code เด้งขึ้นมาแล้วมันเราอย่างที่บอกเราเลือกไม่ได้เปิดปิดไม่ได้ขึ้นมาตอนไหนอยู่ที่สภาพอากาศ
1: ถ้าฝนไม่ตกมันก็ไม่ขึ้น
0: ใช่ถ้าตกปุ๊บเนี่ยต้องรีบเลย รีบคือลุ้นก่อนนะว่าจะขึ้นหรือเปล่าใช่ตรงกระจกชั้นไหมแล้วถ้าใครมีแอปของ Lotus อยู่แล้วเนี่ย Lotus Smart App เนี่ยอันนี้คุณสแกนแล้วก็รับสิทธิ์ได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีก็ต้องโหลดแอปถูกไหมเนี่ยว่าโอ๊ยคูปองมันโผล่ขึ้นมาแล้วฉันต้องโหลดแอปเพื่อสแกนรับสิทธิ์ส่วนลดตรงนี้เอ้าก็ดึงลูกค้าได้อีกอยู่นะ
1: แต่คำถามคือว่ามันก็มีแค่ไม่กี่คนที่จะได้เจอไอ้เจ้า QR code บนไอ้น้ำกระจกรถเมล์อ่ะ
0: ใช่เดาไม่ได้
1: โอ้แล้วมันจะได้ผลแค่ไหนฟิลลิ่งพี่นะคิดว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะทำให้แค่มันเกิดกระแสเป็นไวรัลแค่พูดถึงไหม
0: เป็นไปได้แต่เนื่องว่าเป็นการตลาดที่มันไม่ได้ลงทุนเยอะไงคะเหมือนก็เอาน้ำยาเคลือบอะน้ำยาเคลือบเนี่ยมันไม่น่าจะถ้าเทียบกับเนี่ยเป็นกระแสคนพูดถึงแล้วเชื่อไหมว่าพอคนสแกนนะคนที่สแกนอะต้องบอกเพื่อน
1: โชว์ด้วยฉันโชว์
0: ต้องเล่าให้เพื่อนฟังว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้แกนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ย
1: ก็ถือว่าเป็นการตลาดที่ประสบความสำเร็จในการพูดถึง
0: ค่ะ
1: แต่ว่าไอ้แคมเปญที่จะมีส่วนลดจริงๆจังๆอะพี่ว่าเข้าไปในแอป Lotus ก็มี
0: ใช่
1: มันต้องมีโปรโมชั่นอัดกันออกมาอยู่แล้ว
0: ใช่
1: แต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าอะไรที่มันจะพิเศษมันว้าวมันเอ๊ะก็คือตัวนี้แหละ
0: ใช่ค่ะจำนวนจำกัดอ่ะพูดอย่างนี้ละกันเล่นกับความรู้สึกคนว่าเอ้ยเราก็ไม่รู้จะเป็นหนึ่งในคนที่เจอ
1: ปะนะ
0: อารมณ์ถูกสลากใช่โอ้น่ารักดี
1: เออแต่ว่าเราก็ไม่เคยนึกนะเกิดมาก็ไม่เคยนึกนะว่าไอ้น้ำที่มันเกาะอยู่ตรงหน้าต่างที่เวลาเราแบบชอบเมอชอบมองตอนเวลาฝนตก
0: เอามือไปเขียนด้วยมาเขียน

0: เอามือไปวาดด้วยนะ
1: ว่าหัวใจจะมีสอนตักนะก็ถือว่าเป็นการตลาดที่แบบฉลาดอ่
0: ะ
1: มันได้แบบว่า impact สูงมากนะมันได้ทั้งเป็นแบรนด์engagement แล้วก็เป็น business impact ให้กับ Lotus ได้ในพร้อมๆกันสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคนะ consumer แต่ไอ้ในแง่ตัวเงินน่ะจริงๆอ่ะเขาก็มีเข้าไปในแอปก็ต้องมีแคมเปญแหละ
0: ค่ะนะอันนี้ก็เป็นที่พูดถึงแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้โหลดเนี่ยก็น่าจะเพิ่มการโหลดแอปได้อีกส่วนหนึ่งก็เป็นการตลาดอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาคุยให้ฟังค่ะ
1: ท่านผู้ฟังเวลาที่เราจะซื้อดอกไม้นุ้ยไปไหน
0: ไปเอาถ้านึกถึงแหล่งเลยต้องไปปากคลองตลาด
1: แต่ถ้าเกิดไปแหล่งอื่นที่ใกล้บ้านอาจจะมีดอกไม้น้อยกว่านั้นเยอะ
0: ใช่นะเขาก็ร้อยๆเสร็จแล้วหรืออาจจะมีในถังนิดหน่อย
1: แต่ถ้าจะไปแบบจริงจังแบบว่ามีความสุขกับการเดินดูดอกไม้เนี่ยก็ต้องไปปากคลองตลาด
0: ค่ะ
1: วันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของเจน2คือเวลาที่ธุรกิจรันมาระดับหนึ่งแล้วอยู่มานานอยู่20อยู่40 50ปีแน่นอนต้องมีเจน2เข้ามาต่อยอด
0: รุ่นลูกแล้ว
1: รุ่นลูก
0: แล้ว
1: นะวันนี้รุ่นลูกก็มีสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้าแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยปากคลองตลาดเนี่ยจากที่แบบเดินไปดูดอกไม้ตั้งอยู่ตามฟุตบาทเป็นเค้าเรียกอะไรเป็น
0: ถังๆอย่างเงี้ยหรอ
1: เป็นถังๆแล้วมีดอกไม้มาตั้งๆๆแต่วันนี้มันเป็นพื้นที่ที่หิวใจของคนเมืองได้ด้วยแทนที่เป็นร้านค้าส่งดอกไม
0: ้
1: ก็กลายเป็นแบบร้านค้าปลีกแล้วก็สามารถให้เราเนี่ยเข้าไปใช้พื้นที่เป็น co-working space เข้าไปแชร์นั่งทำงานเข้าไปชิลๆได
0: ้ดอกไม้
1: จัดดอกไม้เองได้ด้วย
0: ใช่เพราะว่าเป็น co-working ไรคะมีพื้นที่พอนะคะก็คือเรียกว่ามีกิจกรรมหลายอย่างเกิดขึ้นจากที่เราคิดว่าไปปากคลองเนี่ยไม่ใช่เราเพราะว่ามันเหมือนกับต้องเป็นพ่อค้าแม่ค้าไปซื้อดอกไม้เยอะๆเอามาร้อยขายแบบนี
1: ้
0: ความคิดนี้เนี่ยมันพัฒนารูปแบบเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเป็นการส่งมอบเจนต่อมาแล้วนะคะร
1: ุ่
0: นลูกนั่นเองค่ะ
1: ไอเดียนี้เนี่ยผ่านการคิดโดยคุณบอลซึ่งเป็นเจ้าของร้าน Cupid Bloom นะคะแล้วก็Co-Flower Space เป็นทายาทธุรกิจส่งค้าส่งดอกไม้รุ่นที่2
0: ค่ะ
1: เขาเล่าให้ทางSpotlight ฟังนะเราหยิบยกเรื่องนี้มาคุยกันเขาบอกว่าปากคลองตลาดเนี่ย เดิมคนก็จะคิดว่าเป็นร้านค้าส่งใช่ไห
0: ม
1: แต่วันเนี้ยเราท่านๆแบบอยากได้ดอกไม้อยากแบบชิลๆฮิวใจก็ไปเลือกทำดอกไม
0: ้ค่ะ
1: จัดช่อดอกไม้ได้ด้วยตัวเองด
0: ้
1: วยงบที่แต่ละช่อเนี่ยไม่เกิน500บาท
0: เพราะว่าถ้าเมื่อก่อนน่ะเอาตอนไม่ใช่เทศกาลเนี่ยดอกไม้ช่อนึงก็อาจจะมีหลายร้อยหน่อยแต่ยิ่งพอเทศกาลนะโอ้โหบางทีดิดไปเป็นพันใช่ไหมคะดอกไม้ดอกใหญ่ๆแบบเนี้ยเป็นช่อก็ต้องหลายดอกหน่อย
1: แต่เนี้ยภาพจำมันจะเริ่มเปลี่ยนไปแล้ว
0: ใช่ค่ะเพราะว่าคนก็แหมจะซื้อเป็นหลายร้อยหลายพันเนี่ยมันก็หนักไปใช่ไหมคะเขาก็เลยบอกว่าการปรับภาพจำตรงนี้เนี่ยเพื่อจับกลุ่มGen Z โดยเฉพาะเลยเราจะเห็นแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาก็ถ้าย้อนไปสัก10ปีก่อนเนี่ยเขาจัดระเบียบปากคลองตลาดใช่ไหมคะทำให้หน้าเดินมากขึ้นเป็นระเบียบมากขึ้นแต่ในมุมนึงมันก็กระทบการขายของพ่อค้าแม่ค้าดั้งเดิม
1: เพราะว่าดอกไม้เขาถังเขามาไว้ตรงบาทใช่ไหม
0: แล้วพอจัดระเบียบเนี่ยเขาบอกคนมาเดินอาจจะน้อยลงด้วยนะตอนนั้นความคึกคักมันน้อยลงค่ะทีนี้มีการสื่อสารกันมากขึ้นนะคะเรียกว่าทำตลาดมากขึ้นใช้โซเชียลมากขึ้นแล้วก็การเดินทางที่สะดวกขึ้นอันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งด้วย MRT ที่มันใกล้เนี่ยคือ MRT สนามชัยตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าพอนั่ง MRT ไปได้ใกล้ขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็เชื่อมไปยังเยาวราชไปทรงวาดเนี่ยคนก็เลยเริ่มไปกันเยอะมากขึ้นนะคือกทม.เขาผลักดันพื้นที่แถวนั้นด้วยให้เป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วความเป็นเอกลักษณ์ของปากคลองตลาดไปซื้อดอกไม้ไปถ่ายรูปเช็คอินพี่กุ้งมันฮิตอยู่นะ
1: ก็คือเป็นแทนที่จะเป็นแบบร้านค้าส่งดอกไม้เป็นถังๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นการรีโนเวทตึกเก่าตึกแถวเก่าๆเนี่ยมารีโนเวทเป็นคาเฟ่คาเฟ่อยู่ชั้น2แล้วชั้นล่างเนี่ยก็เป็นดอกไม้สดนะแล้วก็จัดนิทรรศการศิลปะชุมชน
0: ค่ะ
1: บวกเก

0: แสฮิตของกลุ่มเจนซี
1: ใช่
0: ก็เลยมีการซื้อดอกไม้มาเป็นพร็อพถ่ายรูปเช็คอินมันก็มีจุดถ่ายรูปสะพานพุทธ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีคาเฟ่ให้ดื่มที่ชั้น2ด้วยมันก็เลยเป็นแหล่งที่แบบเออไอเดียดีนะ
1: เ
0: ป็นไอเดียของคุณบอลซึ่งเป็นเจน2
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนจุดสำคัญก็คือการเข้ามาของ MRT อย่างที่นุ้ยบอกไปอะ MRT สนามชัยก็เลยทลายข้อจำกัดเรื่องของการเดินทางเพราะเมื่อก่อนปัญหาคือเดินทางและหาที่จอดรถยาก
1: ก็เหมือนถ้าเราจะไปโซนนั้นนะพี่กุ้งไปเยาวราชนี่คิดแล้วคิดอีกนะต้องรวมตัวกันไปก็ไปยังไงหรือว่าจะไปจอดตรงไหนหรือว่านั่งแท็กซี่ไปดี
0: ตอนนี้ก็แบบว่าเออใช้รถไฟฟ้าก็จะสามารถที่แบบเดินทางได้คล่องมากขึ้นแล้วก็อัพธุรกิจปรับแนวคิดปรับเปลี่ยนการทำธุรกิจลงมา
1: ะ
0: นะมันก็ได้เกิดโอกาสธุรกิจใหม่ๆคุณบอลเขาบอกว่าเขากล้าที่จะ transform ร้านค้าส่งดอกไม้รุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่เปิดรับกลุ่มคนรุ่นใหม
1: ่
0: มานั่งจัดดอกไม้เสพงานศิลปะจิบกาแฟแบบที่ในย่านนี้ไม่เคยมีมาก่อนและไฮไลท์ก็คือว่างบไม่เกิน500บาทเนี่ยคือคิดให้มันเล็กลงมา
1: ค่ะ
0: แต่มันได้แมสแทนที่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายส่งมาซื้อดอกไม้แมสก็คือคนที่มาเสพงานศิลปะมาจัดดอกไม้มาเดินเล่นมาเช็คอินมันก็เป็นอะไรที่หิวใจนะ
1: ค่ะแล้วคิดดูว่าถ้าบอกว่า500แล้วจะซื้อดอกไม้เนี่ยบางทีเราต้องยกกำใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้อยากได้ดอกไม้นั้นเอาไปทั้งกำเอาไปทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าในเมื่อคนที่มาเดินลูกค้าเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปเขาอยากจะมีดอกไม้นิดเดียวเอาไปถ่ายเป็นพร็อพใช่ไหมหรือว่าเลือกดอกที่เขาชอบเองได้เนี่ยงั้นทำแบบนี้เลยขายเป็นดอกนะเลือกเอาเลยขายปลีกเริ่มต้นดอกละ10บาทอันนี้เริ่มต้นนะแต่ว่าแต่ละประเภทแต่ละชนิด
0: ดอกไม้
1: มันก็จะขยับขึ้นไปคราวนี้พอเลือกได้เองตามที่ชอบและดอกนั้นดอกนี้ผสมกันรวมๆแล้วก็จะอยู่ที่สัก200เริ่มต้นเห็นไหมก็ได้ช่อสวยๆแล้วเป็นดอกที่ต้องการทั้งนั้นเลยพอเปิดกว้างแบบนี้ออกมาเป็นการขายปลีกปรากฏว่าโอ้โหคนชอบมากนะคะคราวนี้เขาขยับแล้วจะขายเป็นดอกงั้นเปิดเป็นโต๊ะคุณเลือกมาใช่ไหมแล้วคุณก็จัดเป็นช่อเองเลยเนี่ยเป็นโคฟลาเวอร์สสเปซ
0: นี่แหละเป็นที่สำคัญพอเป็นโคฟลาเวอร์สสเปซแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่แชร์ความสุขของคนเมืองที่มากกว่านั้นคือคนทำคอนเทนต์เยอะใช่ไหม
1: โอ้ถ่ายแบบถ่ายคอนเทนต์ว่าฉันมาจัดดอกไม้ฉันมาเดินเลือกซื้อเอง
0: มันยิ่งเกิดกระแสมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อคนทำคอนเทนต์มากขึ้นก็มีบริการขาตั้งกล้องให้คนมาทำคอนเทนต์ด้วย
1: เห็นไหมเขาก็เสริม
0: เป็นการเปลี่ยนพื้นที่แชร์ความคิดสร้างสรรค์ผ่านมวลหมู่ดอกไม้แม่พูดแล้วอยากไปเที่ยวเลยอ่ะ
1: เออแล้วมีทั้งคาเฟ่มีทั้งดอกไม้ให้จัดเองแล้วก็ไปถ่ายรูปแถวนั้นได้ด้วยนี่แหละค่ะแล้วก็นกก็ย่อง
0: ว่างเนาะมันต้องว่างเนาะ
1: ตอนวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยคนเยอะมากเลยวัยรุ่นทั้งนั้นเลยแล้วซื้อดอกไม้ให้ตัวเองด้วยจ้าเลือกดอกที่ชอบเห็นไหมนี่แหละค่ะก็เป็นกิจกรรมที่เสริมเข้ามาไม่ใช่แค่ว่าต้องเป็นพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อไปทำเป็นร้อยหรือว่าไปจัดทั้งนั้นแล้วคราวนี้เราทำเองได้ก็เป็นโอกาสทางธุรกิจที่เขาปรับตัวนะ
0: แหมพูดแล้วก็แบบเออน่าหาเวลาเนาะ
1: ค่ะ
0: นั่งรถไฟฟ้าไป MRT ไปลงไหนนะ
1: ไปลงสนามชัย
0: สนามชัย
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะถึงเลย
1: ค่ะ
0: ถึงปากคลองตลาดแล้วก็มีเวลาต้องอยู่สักครึ่งวัน
1: พี่กุ้งชวนน้องสาวเจนซีไปเนี่ย
0: เอ้ยเดี๋ยวให้ลูกสาวกลับมาจีนก่อน
1: เห็นไหม
0: แล้วก็ไป
1: ถ่ายคอนเทนต์เนี่ยเป็นสไตล์เจนซีเลย
0: ถ้าชวนลูกไปเนี่ยลูกต้องแบบไปแน่นอน
1: เราก็แต่งตัวเนี่ยจะห่มสบายก็ได้เก๋ๆใส่ยีน
0: เอาเลยนะ
1: เอาเลย
0: แล้วก็พอได้ดอกไม้เสร็จก็ไปถ่ายที่สะพานพุทธ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะรู้สึกว่าแบบขลัง
1: ลงโซเชียลเนี่ยครบเลยครบหลักการตลาดเลยเห็นไหม
0: ใช่ไหมการตลาดคุณบอลก็ตกดิฉันแล้วไอ้ละหนึ่งคนเพราะว่าอ่านใจลูกสาวแล้วนี่แบบว่านางต้องอยากไปแน่นอนแบบนี้เพราะว่าซื้อดอกไม้ให้ตัวเองเนี่ยเด็กเจนซีก็ทำกันเยอะนะ
1: ใช่
0: เพราะมันเป็นการรักตัวเองไง
1: เริ่มต้นจากรักตัวเองก่อน
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็คือธุรกิจที่เจน2ต่อยอดมาจากเจนพ่อเจนแม
1: ่ะ
0: นะเพื่อที่จะให้ธุรกิจนั้นไปต่อแล้วก็ถูกพูดถึงด้วยซ้ำนะเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งช
1: ่
0: วงหน้าจะมาดูไอเดียเจน2นะ
1: ยังไม่หมดนะ
0: เจน2ที่เขาทำธุรกิจสานต่อถ้าพูดชื่อนี้แบรนด์นี้ท่านผู้ฟังต้องรู้จัก
1: ค่ะ
0: ข้าวตราไก่แจ้
1: ใช่รู้จักเป็นอย่างดีแล้วก็ไม่คิดว่าโอ้เขามีสตอรี่นะ

0: จน2เข้ามาต่อยอดอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาน
4: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Marketing News Update นะคะต้องขออยู่กับดิฉันสร้อยฟ้านะคะและน้องนุ้ยสุตาค่ะ
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังคะข้าวสารเนี่ยต้องบอกว่าเราจะพูดถึงเจน4คนไม่ใช่ออกขอโทษพูดผิดไม่ใช่เจน4คนเจน2
1: ค่ะ
0: เจนที่2ทายาทของข้าวตราไก่แจ้ที่เขากลับมาที่เขามาแบบรุกตลาดด้วยความคิดที่ว่าเฮ้ยข้าวที่พ่อแม่ขายเนี่ยข้าวสารเนี่ยทำไมต้องขายแค่3อำเภอทำไมต้องขายแค่3อำเภอทำไมข้าวของที่พ่อแม่ขายไม่ขายไปทั่วประเทศไม่ขายไปทั่วโลก
1: คือตอนนี้เรามารู้จักเนี่ยตอนนี้เขาทั่วโลกอยู่แล้วไงคืออ่านแวบแรกข้าวตราไก่แจ้ก็เป็นที่รู้จักติดตลาดอยู่แล้วนี
0: ่
1: แต่ก่อนหน้านี้ถ้าย้อนไปรุ่นพ่อแม่เขาเนี่ยขายแค่3อำเภอ
0: คือ
1: ที่ชลบุรีต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะ
0: พนัสนิคมศรีราชาอำเภอเมืองเท่านั้น
1: ใช่แค่นั้นเลยตั้งแต่ที่ทายาทรุ่น2เนี่ยเขาบอกเขาโตมาเขาก็เห็นว่าก็พ่อแม่ก็ขายอยู่แค่นั้นเนาะ
0: คุณธีรินทร์ธัญญวัฒนกุลหรือว่าคุณกอล์ฟซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่2ของข้าวตราไก่แจ้
1: ค
0: ือเขาไปเรียนต่างประเทศไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาแล้วเขาก็มีความคิดมาตลอดว่าเฮ้ยทำไมพอโตขึ้นมาเดี๋ยวเขาคิดว่าทำไมข้าวเขาต้องขายแค่3อำเภอ
1: ไปถึงระดับโลกได้นี่
0: ของดีๆแบบนี้ต้องไปถึงต่างประเทศไปถึงทั่วโลกได
1: ้ค่ะ
0: จากเด็กๆที่แบบคลุกคลีกับธุรกิจปีนกระสอบข้าวสารแล้วเขาก็กลับมาพัฒนาด้วยการทำเป็นมืออาชีพเลยแล้วก็ส่งออกข้าวไปทั่วโลกและวันนี้รายได้ของข้าวตราไก่แจ้ปีหนึ่งทายสิคะที่ส่งออกไปทั่วโลกจากที่ขาย3อำเภอเนี่ยกลายเป็นรายได้ 2,500 ล้านบาท
1: โอ้โห
0: ส่งออกไป40ประเทศทั่วโลก
1: ค่ะเส้นทางกว่าที่จะมุ่งสู่พันล้านเนี่ยต้องเริ่มจากอะไรจากขาย3อำเภอขายกันเองเนี่ยเหมือนก็ผลิตแล้วก็ขายในครอบครัวทำกันเองใช่ไหมคะคุณก็บอกว่าสิ่งแรกที่เปลี่ยนเลยคือสร้างทีมเซลล
0: ์
1: คือใครจะคิดนะว่าต้องมีเซลล์ใช่ไหมคะหมายถึงว่าในครอบครัวเขาอาจจะมองว่าก็ทำเองก็ได้ไม่เห็นต้องมีทีมเซลเลยค่ะเพราะว่ามันต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นจ่ายทำไมเราก็ขายเองได้แบบครอบครัวเราทำมาอยู่แล้วแต่คุณก๊อฟเขาบอกว่านั่นมันแค่ฐานลูกค้าเก่าไงก็ลูกค้าเดิมๆซื้อแล้วซื้อซ้ำอยู่อย่างนั้น
0: คือพี่เนี่ยเคยอยู่ตอนอยู่ต่างจังหวัดตอนเด็กๆอ่
1: ะ
0: ก็อยู่บ้านอยู่ข้างๆร้านข้าวสาร
1: ค่ะ
0: ร้านขายข้าวสารเนี่ยสิ่งภาพจำที่เราเห็นตอนเด็ก

0: นะ
1: ม
0: ันหนัก
1: ก็แบบแบกกระสอบอยู่ตรงนั้น
0: เออแล้วข้าวสารในต่างจังหวัดเนี่ยท่านฟังเขาไม่ได้ขายเหมือนในห้างนะในห้างจะเป็นถุงละ5 กิโล
1: ค่ะ
0: ข้าวสารต่างจังหวัดสมัยที่เราเด็กๆอ่ะ

0: ในมุมพี่นะจริงๆแล้วพ่อแม่ก็อารมณ์ประมาณนี้ข้อเท็จจริงก็คือมันเป็นงานหนักงานเหนื่อยงานกำไรไม่เยอะแต่ว่าเนี่ยคนเนี้ยเจน2ของตระกูลนี้เนี่ยคุณกอล์ฟเนี่ยเขามองว่ามันเป็นโอกาส
1: ใช่
0: เปลี่ยนระบบเฒ่าแก่สู่มืออาชีพสร้างทีมเซลล์ขึ้นมาขยายตลาดส่งออกจากระดับอำเภอไปเป็นทั่วประเทศไปเป็นทั่วโลก
1: ใช
0: ่เส้นทางเป็นยังไง
1: ค่ะจากพนัสนิคมศรีราชาอำเภอเมืองแค่3อำเภอเนี่ยเขาบอกว่าเอาง่ายๆนะขยับไปแค่แบบพัทยาหรือไปบ้านบึงเนี่ยคนไม่รู้จักข้าวเขาแหละในทั้งที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันแท้ๆเพราะฉะนั้นต้องมีเซลล์ไปทำตลาดไปดูแลลูกค้าไปคุยลูกค้าจะได้อยากซื้อของเขานะคะอันนี้เป็นจุดที่เขามองว่าทำไมจะต้องมีเซลล์ขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะมันต้องมีคนผลักดันไงมีต้องมีคนเข้าไปจับลูกค้าให้ได
0: ้แต่มันก็การที่จะเปลี่ยนความคิดรุ่นพ่อรุ่นแม่
1: ม
0: ารุ่นสองคิดอย่างที่นุ้ยบอกเน
1: ี่
0: ยมันต้องใช้เวลาในการดีเฟน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: อะไร
1: เนี่
0: ย
1: จูงใจ
0: พูดยังไม่จูงใจจูงใจให้รุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยเห็นคล้อยตามด้วยค
1: ุ
0: ณก็บอกใช้เวลา5ปีนะ
1: ใช่
0: กว่าที่จะรับการยอมรับแล้วก็เห็นด้วยเห็นด้วยอะไรอย
1: ่
0: างเง
1: ี้
0: ย
1: ค่ะพวกเขาก็ทำมาบุกเบิกมาใช่ไหมคะนี้หลายธุรกิจเจอคือถ้าเกิดว่าพอที่บ้านไม่เข้าใจเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคหนึ่งแต่ว่าเขาก็พยายามแล้วทำสิ่งที่เขาคิดเนี่ยออกมาให้พิสูจน์ตัวเองกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะ 4-5 ปีผ่านไปจนคุณพ่อคุณแม่เห็นแล้วว่าผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาเพิ่มสินค้าใหม่ด้วยก็อาจจะมีแตกลายข้าวสารหลายๆแบบนะให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเจาะลูกค้าใหม่ขนาดนี้ก็มีส่วนเนาะเพราะว่าคนที่จะไปซื้อกินที่บ้านไซส์เป็นยังไงร้านอาหารชอบแบบไหนโรงงานแบบไหนหรือว่ากลุ่มคนที่จะซื้อข้าวแบบไปบริจาคมันก็จะมีแบบถุงเล็กถุงน้อยถุงย่อยเอาไปทำบุญเอาไปขายทั่วประเทศตอนนี้ส่งออกไปแล้ว40ประเทศทั่วโลกจากเดิมยอดขายปีละ10ล้านคุณก๊อฟทำให้เป็นที่พี่กุ้งบอกล่าสุดอ่ะ 2,000 กว่าล้านใช่ไหมคะป
0: ี
1: 68เออ
0: เก่งมาก
1: ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่มีแค่ข้าวสารแล้วอะเขาต่อยอด
0: ข้าวเหนียวป่ะ
1: ข้าวต้มมัดค่ะ
0: ข้าวต
1: ้มมัดแม่นภานี่ชื่อคุณแม่นะบอกว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ข้าวตราไก่แจ้เขาต่อยอดนะคะอันนี้คือจากข้าวตราไก่แจ้ขยับมาเป็นข้าวต้มมัดแม่นภานี่ไม่อยากขาดเลย
0: วันละ2,000ชิ้น
1: แน่ใช่ค่ะปีละ 700,000 ชิ้นน่ะอยากหาทานเหมือนกันนะนี่คือกำลังการผลิตเลยนะคะวันละ 2,000 ชิ้นปีละ 700,000 ชิ้นก็คือเขาบอกว่าความนิยมยังโตต่อเนื่องนะมันอาจจะยังไม่ได้เท่าข้าวสารหรอกแต่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่แตกออกมาแล้วมันก็เสริมกันนะมันก็คือข้าวอะเนาะเออนี่แปลเป็นข้าวต้มมัดเนี่ยแปลรูปไปใช่ไหมคะนี่เลย
0: ในช่วงแรกอาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักข้าวต้มมัดแบรนด์นี
1: ้
0: น
1: ะ
0: ไม
1: ่
0: ช
1: ิน
0: ไม่ชินกับข้าวต้มมัดบรรจุซอง
1: เร
0: ามาประทานแต่ปัจจุบันเนี้ยลูกค้ายุโรปก็ถูกใจข้าวต้มมัดของเขารายได้ค่อยๆขยับขึ้นยังไม่แรงแต่มีอัตราการเติบโตต่อเนื่องนะ
1: มีหลายไส้ด้วยนะนี่นุ้ยเซิร์ชดูใช่ไหมมีไส้กล้วยไส้เผือกแล้วแพ็กเกจจิ้งก็คือทำดีอ่ะนะมันน่ารักอ่ะน่าทาน
0: จริงๆถ้าใส่แพ็กเกจจิ้งเอาถ้าได้ใบตองเข้าไปใส่ด้วยเนี่ยมันจะเจ๋งนะแต่มันก็ต้องโจทย์ยากอยู่ทำไงให้ใบตองมันสีสดอยู่ได
1: ้ค่ะจริงเออมันยากเพราะว่ามันเป็นพืชเขาเรียกมันเป็น
0: พืชธรรมชาติพืชธรรมชาติอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องใช้เป็น
1: แพ็กเกจจิ้งแบบ
0: เออ
1: ใช่นะคะก็ขายตามซูเปอร์อย่างนี้นะก็เออ
0: ต้องไปลอง
1: ใช่เนี่ยพยายามหาซื้อทางออนไลน์ก็ได้มีเหมือนกันนะคะสนับสนุนแบรนด์ไทยๆเนาะเนี่ยพักทำเป็นกล่องสวยเลยแพ็กเกจจิ้งสวยเลยเนี่ยค่ะก็คือเป็นการทำธุรกิจแบบต่อยอดจากรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วพัฒนาเพื่อให้ขยายไปสู่โหกิจการระดับโลกแบบนี้นะคะ
0: คือที่คุณก๊อฟบอกว่าหลักคิดสำคัญที่ส่งต่อมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยก็คือความซื่อสัตย
1: ์ค่ะ
0: ทั้งกับตัวเองกับผู้บริโภคนะคะรวมถึงมีความอดทนแล้วก็ DNA ของแบรนด
1: ์ค่ะ
0: นะก็คือการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาปรับตัวพัฒนาตลอดเวลาไม่ยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์โลกในปัจจุบันมากที่สุดนะคะก็คุณก๊อฟบอกว่าโชคดีที่เราเนี่ยมีการพัฒนาตั้งแต่ยังไม่มีโซเชียลถ้าเริ่มมาพัฒนาวันนี้

0: พอมันมีออนไลน์มากขึ้นใครๆก็ขายได้เนี่ยคู่แข่งมันก็เยอะมากขึ้น
1: เข้ามาก่อนแล้วก็ติดตลาดไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่หยุดนิ่งเห็นไหมยังพัฒนาอื่นๆอีกอย่างข้าวต้มมัดค่ะแล้วก็ต้องรักษามาตรฐานคุณภาพให้คนเชื่อมั่นนะเพราะว่าสิ่งที่เขาขายเนี่ยราคาไม่ได้แข่งว่าเอ้ยราคาต้องถูกนะไม่ได้เบียดกันเรื่องราคาแต่ว่าความเหมาะสมคุณภาพราคามาตรฐานต้องได้อ่ะเขาจะได้บอกต่อๆกันว่าเออข้าวยี่ห้อเนี้ยดีนึกถึงข้าวไทยนึกถึงข้าวไก่แจ้แบบนี้เลย
0: อันนี้ก็คือแบรนด์ที่อยากให้ทั่วโลกมองเห็นตรงนี
1: ้ค่ะ
0: แต่เดี๋ยวเราไปหาข้าวต้มมัดกินกัน
1: จริง
0: มีในเซเว่นปะ
1: มีตามซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อนี่ยังไม่เห็นนะคะถ้าเกิดว่าเท่าที่อ่านแหล่งช่องทางที่เขาขายแต่ว่าห้างค้าปลีกใหญ่ๆมีอยู่ท็อปเดอะมอลล์อะไรแบบนี้แล้วก็สั่ง Shopee สั่งออนไลน์ได้ Facebook เขาก็สั่งได
0: ้
1: ค่ะ
0: ตราแม่นภา
1: ขนมแม่นภา
0: ขนมแม่นภาเนาะอ่ะนั่นก็คือการตลาดที่เจน2นะ
1: เ
0: ข้ามาต่อยอดธุรกิจของรุ่นพ่อรุ่นแม
1: ่ค่ะ
0: ให้ส่งออกไปได้ทั่วโลกนะคะต้องมาปรบมือให้เลยนะคะก
1: ับ
0: คุณกอล์ฟนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พูดถึงข้าวต้องมีหม้อหุงข้าวตามมาไหม
1: ใช่ในไหนถ้าสมมติว่าสั่งข้าวมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีหม้อหุงข้าวดีๆกันด้วยจะได้หุงข้าวแบบอร่อยยิ่งขึ้นนะคะถ้าตอนนี้คุณผู้ฟังมองหาเครื่องครัวที่แบบชิ้นเดียวจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำเลยค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวค่ะแต่ว่าคือหม้ออเนกประสงค์5 in 1ที่จะนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสูตรได้ในหม้อเดียวและความจุแบบใหญ่สะใจ5ลิตรไปเลยกินได้ทั้งครอบครัวนะคะพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟและเวลาเนี่ยลดลงไปได้ครึ่งนึงเลยวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงแล้วก็มีรับประกันให้ยาว1ปีเต็มค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือ 1,390 บาทเท่านั้นคิดว่าจ่ายในราคา 1,000 ต้นๆเนี่ยเราได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้น่าสนใจมากๆเลยนะคะโทรได้ที่021143990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot ค่ะ
0: ค่ะอ่ะมาดูเรื่องการออกกำลังกายบ้างคุณผู้ฟังการออกกำลังกายเนี่ยก็ถือว่าแบบเป็นการลงทุนให้ตัวเอง
1: รักตัวเองอีกรูปแบบนึงจริงๆ
0: การลงทุนให้ตัวเองที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะแต่ว่าของแบบนี้ให้คนอื่นลงทุนให้ก็ไม่ได้อ่ะ
1: ใช่แ
0: ล้วก็ทำเองให้คนอื่นทำแทนก็ไม่ได้ในเรื่องสุขภาพเรื่องออกกำลังกายเนา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วลองมาดูแลรักตัวเองไม่ว่าคุณจะออกกำลังกายด้วยวิธีไหนก็ตามเนี่ยมันเกิดประโยชน์หมดอะคือขยับตัวพี่เพิ่งมาเริ่มออกกำลังกายย้อนหลังไปแค่ครึ่งปี
1: ค่ะ
0: จากที่ขี้เกียจมาตลอดขี้เกียจกระดุกกระดิกมาตลอด
1: ตอนนี้เป็นยังไงครับพอผ่านไปครึ่งปี
0: ตอนนี้ผ่านไปครึ่งปีร่างกายเราก็ฟิตแอนด์เฟิร์มเราก็มีความภูมิใจในร่างกายของเราเนา
1: ะ
0: ที่จะบอกตรงนี้เนี่ยก็บอกว่าได้ไอเดียแนวคิดในการออกกำลังกายมาจากคำพูดหนึ่งท่านผู้ฟังเขาบอกว่าขยับร่างตอนนี้เนี่ยคือเรียกว่าออกกำลังกายแต่ถ้าขยับร่างตอนคุณไม่สบายเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะกายภาพ
1: อ๋อออกกำลังกายกับกายภาพมันต่างกันนะคือกายภาพที่รู้สึกว่ามันมีความเจ็บป่วยแล้ว
0: คือถ้าคุณป่วยแล้วคุณขยับร่างเนี่ยคือกายภาพแต่ถ้าคุณขยับร่างวันนี้คือการออกกำลังกาย
1: ค่ะ
0: เออใช่ว่ะก็คิดว่าเฮ้ยเออใช่ว่ะเราควรต้องขยับตั้งแต่วันนี้ก่อนที่เราจะขยับไม่ได้
1: คือเรา before ก่อนไม่ใช่ไป after ตอนนั้นนะ
0: ใช่คือจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มลุกขึ้นมาออกกำลังกายแล้วก็ทำให้รู้สึกเออตัวเลขพอไปตรวจร่างกายโอ้โหทั้งคอเลสเตอรอล LDL HDLแล้วก็รวมไปถึงไตรกลีเซอไรด
1: ์ค่ะ
0: ทุกตัวดีหมดเลย
1: ค่าเลือดมันหลอกไม่ได
0: ้ค่าเลือดมันหลอกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วพอค่าเลือดบอกเราว่ามันดีขึ้นเนี่ยม
1: ัน
0: ทำให้เราเริ่มมีกำลังใจมากขึ้นเฮ้ยเราทำแค่นี้ค่าเลือดยังดีขนาดนี้เลย
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเราออกกำลังกายด้วยเลือกกินอาหารที่ดีด้วย
1: ค่ะ
0: ไม่กินอาหารที่มันมีความเสี่ยงมันมากค่าเลือดมันดีขึ้นอีกอะ
1: ต้องทำต่อเนื่องสะสมว่าอย่างนั้น
0: ใช่มันจะทำให้เป็นคนดีสะสมมาต่อเนื่องครึ่งปีแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วทำให้วันนี้มีคนถามว่าเฮ้ยทำไมผอมลงทำไมผอมไปเยอะเลยทำไมผอมเพราะสุขภาพดีขึ้น
1: ใช
0: ่แล้วกำลังจะพูดเรื่องนี้เพราะว่าชวนคนออกกำลังกายมาคนดูแลตัวเองมาออกกำลังกายมากขึ้น
1: ค่ะ
0: มีผู้หญิงคนนึงเขารักการออกกำลังกายมาตั้งแต่สาว
1: ๆ
0: คุณแก้ว

0: ค่ะเขารักการออกกำลังกายแล้วก็รักตัวเองเข้าใจตัวเองมากขึ้นเขาเปิดพิลาทิสกลางสวน
1: อ
0: ันนี้คุณแก้วนะ
1: ค่ะ
0: เขาเปิดพิลาทิสกลางสวนเชื่อไหมท่านผู้ฟังคนจองเต็มใน1นาที
1: โอ้โหก็คือจำกัดด้วยนะแต่ก็จริงๆไม่น้อยนะที่เขารับเนี่ย
0: เขาเปิด500คน
1: ค่ะ
0: 500คนเต็มภายใน5นาที
1: แต่บางงานก็คือ1นาทีเต็มใช่ไหมคะคือคุณแก้วเนี่ยเขามีสตูดิโอพิลาทิสของตัวเองก่อนนะคะชื่อว่าแก้วพิลาทิสอันนี้จุดเริ่มต้นเพราะว่าเธอก็ชอบในการออกกำลังกายอยู่แล้วแล้วก็รักพิลาทิสอยู่แล้วนะคะแต่ที่มาต่อยอดเป็นพิลาทิสกลางสวนเนี่ยมันเหมือนกับขยายเป็นสเกลของทำเป็นคอมมูนิตี้เอาคนที่รักในการออกกำลังกายไลฟ์สไตล์ที่ใส่ใจสุขภาพด้วยกันเนี่ยมารวมกันแล้วบางงานนี่เป็นพันคนเลยคือทำมาหลายงานแล้วคนเยอะคนรอแล้วคนจองกันรวดเร็วมากถ้าถามว่าคุณแก้วเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนักกีฬามาก่อนเล่นกีฬาหลายประเภทเลยค่ะแต่ว่ามารักจริงจังกับพิลาทิสแล้วก็สอนจริงจังลูกค้าประจำเยอะแล้วก็บอกปากต่อปากกันนะคะแล้วสตูดิโอพิลาทิสที่เธอทำเนี่ยอันนี้คือ10ปีที่แล้วนะแต่ตอนนี้ก็มีขยับขยายสาขาเป็นสัก10สาขาแล้วด้วยค่ะคือถามว่าพี่กุ้งพอพูดถึงพิลาทิสเนี่ยจะนึกว่ากลุ่มเป้าหมายคนเล่นเป็นใคร
0: คนต้องแข็งแรงอะถึงเล่นพิลาทิสได้อะ
1: มันดูเหมือนท่าง่ายนะแต่ว่าไปเล่นจริงๆนี่มันเหนื่อยมาก
0: โ
1: อ้มันเกรงหลายจุดมาก
0: เนื้อ
1: ใช่ค่ะแล้วคนจะคิดว่าคงเป็นผู้หญิง
0: ใช
1: ่จริงๆแล้วผู้ชายก็เล่นเยอะเพราะนึกสภาพนะคะถ้าผู้ชายเนี่ยเราอาจจะบอกว่าไปยกเวทกันเยอะแต่ยกเวทเนี่ยมันใช้กล้ามเนื้อใหญ่ซะส่วนมากใช่ไห
0: ม
1: บางครั้งมันจะมีบางท่าบางองศาที่ต้องอาศัยกล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วเวทมันไม่ตอบโจทย์อ่ะเขาก็มาเรียนพิลาทิสเสริมแล้วไปเวทแล้วมันทำได้ดีขึ้นอันนี้เป็นกลุ่มของผู้ชายที่เริ่มเข้าใจแล้วว่าความยืดหยุ่นที่พิลาทิสช่วยเนี่ยข้อต่อต่างๆช่วงหัวไหล่ช่วงแขนช่วงหลังพอกลับไปเล่นอื่นๆที่เขาเล่นอยู่แบบหนักๆเนี่ยมันช่วยเสริมได้ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามีทั้งผู้ชายผู้หญิงที่มาเล่นมากขึ้นและพี่กุ้งบอกแล้วกายภาพใช่มั้ยบางคนใช่เลยบางคนออฟฟิศซินโดรมอายุ30อัพนี่ลูกค้าหลักเลยค่ะเพราะว่าปวดหลังข้อบ่าไหล่ตึงเนี่ยมายืดด้วยพิลาทิส
0: คนเล่นพิลาทิสเนี่ยจะเป็นคนเท่าที่ดูภาพเนี่ยเหมือนจะเป็นคนสักแบบทำงานมาระยะนึง
1: ใช่
0: ไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่ทำงานมาระยะนึงแล้วก็จะเริ่มไปเล่นแต่ว่าเท่าที่พี่ศึกษานะคือจริงๆตอนแรกอ่ะเห็นท่ามันสวยไงอยากเล่นมากพอไปดูเฮ้ยจู่ๆไม่ใช่คุณจะเหาะเหินเดินอากาศได้นะ
1: มันแอดวานซ์อยู่เหมือนกันนะ
0: มันไม่ใช่ว่าคุณจะห้อยไปห้อยมาได้คุณต้องมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง
1: แกนกลางสำคัญมากคอบอดี้ต้องแข็งแรงมากแต่ว่าเริ่มต้นก็ได้บางคนก็เล่นแบบค่อยๆยืดเหยียดก่อนอันนี้ก็เหมาะ
0: มันต้องเริ่มต้นจากนับหนึ่งที่ยืดเหยียดก่อนเพื่อให้ร่างกายกล้ามเนื้อแข็งแรงแกนกลางแข็งแรง
1: ค่ะ
0: แล้วคุณก็จะสามารถแบบadvance ขึ้นไปได้
1: ใช่แล้วคุณแก้วบอกเลยว่าไม่ได้ต้องการที่ต้องท่าสวยแบบที่เราเห็นหนูไปห้อยโหนไปแบบแยกขาหรือว่าแบบโหได้อะไรท่า advance แต่คุณสามารถสมบูรณ์แบบในตัวเองได้ด้วยความสามารถของตัวเองก็ค่อยๆลดอาการเจ็บปวดใช่ไหมออฟฟิศซินโดรมต่างๆแล้วพอเล่นไปเนี่ยคุณจะมีเสน่ห์อีกอย่างนึงที่คุณแก้วบอกว่าจะรักและชื่นชมตัวเองเพราะว่าเราจะทำได้มากขึ้นทีละนิดทีละนิดนะนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็จุดเริ่มต้นพิลาทิสกลางสวนอ่ะยังไงเขาบอกว่าพอเปิดสตูมานานเนี่ยนะคะสตูดิโอมานานก็อยากให้คนได้มีส่วนร่วมมากขึ้นอยู่แต่ในห้องสตูดิโอสี่เหลี่ยมบางทีมันอาจจะเบื่อก็เลยมาปรับรูปแบบว่างั้นมาเล่นเอาท์ดอร์ไหมเอาเสื่อมาปูเลยแล้วก็เล่น
0: ไหนเอาท์ดอร์มันจะมีเครื่องมือยังไงล่ะ
1: อ่ะก็อาจจะปรับ
0: แค่ขั้นที่1
1: ค่ะก็คือเป็นปรับโดยที่ไม่ได้ต้องใช้เครื่องแต่ว่าท่าทางต่างๆก็ปรับไปได้ด้วยว่ามันคือผสมจากโยคะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าท่าทางมันก็จะมีความพิลาทิสมากขึ้น
0: มันเหมือนเป็นขั้นแรกของพิลาทิสในการยืดเหยียดร่างก่อนสร้างความแข็งแรงของแกนกลาง
1: ใช่ค่ะ
0: ก่อนที่คุณจะไปแอดวานซ์เล่นเครื่องด้วยการโหนห้อยหัวสารพัด
1: แล้วอยู่กับสุขอยู่กับธรรมชาติอ่ะคิดดูว่าในสวนแต่ก่อนคนจะนึกว่าไปวิ่งแต่บางคนก็ไม่ชอบโอ้โหไปแบบมันกระแทกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีข้อจำกัดแต่พิลาทิสไม่ไงคะคราวนี้ก็เลยถือว่าเป็นกิจกรรมที่ผสานไลฟ์สไตล์ความชอบของคนในที่ชื่นชอบรูปแบบเดียวกันมาเป็นแบบคอมมูนิตี้ย่อมๆแบบนี้
0: คือรักแบบไหนชอบแบบไหนทำได้หมดอย่ารอให้

0: นอนก่อน
1: แล้วค่อยมากายภาพ
0: ถ
1: ้
0: าคุณป่วยคือกายภาพนะพอฟังคำเนี้ยได้ฟังคำนี้มาแล้วมันจี๊ดอ่ะมันจี๊ดทำให้เราต้องรีบขึ้นมารักตัวเอง
1: เริ่มได้ไม่มีสาย
0: จริงๆแล้วล่ะคุณอัญชลีพรกุสุมอ่ะ
1: ค่ะ
0: เขาก็จี้จี้ให้ดิฉันอ่ะไปเข้าเวท
1: พี่อันก็ออกกำลังเหมือนกัน
0: โอ้ยพี่อันนี่นางแบบทำมารู้สึก 2-3 ปีแล้วนะ3ปีแล้วที่พี่อันเข้ายิมมานะแล้วก็จะมาชกกล้ามเนื้อให้เธอฉันมีกล้ามเนื้อตรงนั้นตรงนี้แล้วก็อืมอืมเขาชวนก็อืม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ได้ทำตามที่เขาบอกจนกระทั่งมาเจอคำพูดหนึ่งนี่แหละที่บอกว่าขยับร่างวันนี้คือออกกำลังกายขยับใกล้ตายคือกายภาพ
1: โอ้โห
0: คือแบบ
1: เอาเลยเริ่มเลย
0: แต่ฉันไม่อยากกายภาพฉันอยากใช้คำว่าออกกำลังกายก็เลยเริ่มจะเริ่มด้วยศาสตร์ไหนก็ตามใครถนัดโยคะก็โยคะพิลาทิสหรือว่าจะจ็อกกิ้งจะเดินจะทำอะไรก็ได้
1: ใช่
0: แต่ให้แกขยับร่างเหอะ
1: ยืดเหยียดก็ได้ได้ทุกแบบเลยเอาเป็นว่าให้เริ่มแล้วกันค่ะไม่ต้องเสียเงินยังได้เปิด
0: แล้ว
1: YouTube
0: YouTube ก็ได้แต่จะบอกว่าการตลาดในแง่ของจิม
1: ค่ะ
0: ยิมต่างๆเนี่ยก็แข่งขันกันมากขึ้น
1: โอ้มากมากพี่กุ้งอัดแคมเปญแบบโปรโมชั่นกันรัวเลย
0: แล้วก็ที่ที่แบบเปิดใหม่เลยพี่อยากไปนะ
1: ค่ะ
0: แต่กลัวรถติดก็เลยยังไม่ได้ไป
1: ในเมืองเหรอ
0: ไปทำข่าวที่ตึกนี้มาแล้วอยากไปมาก
1: ที่ไหนคะ
0: มันดูแบบโอ้โหเครื่องเล่นเยอะสุดลูกหูลูกตาเลยนะแต่ที่พูดนี่ยังไม่ได้ไปลองนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารน่าจะอาคาร4ถ้าจำไม่ผิดนะอาคารใหม่เขาที่เป็นทรงพดด้วงอ่ะตรงๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: โห
1: ใหญ่มากใช่มั้ย
0: มาก
1: ค่ะ
0: น่าไปเล่นมากก็ตอนไปถ่ายรายการก็รู้สึกแบบเฮ้ยน่ามาตอนนั้นเราไปถ่ายรายการเรื่องพลังงานเนาะการใช้พลังงานสะอาดของตึกเขาอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่พอเวลาแบบไปเห็นที่ชั้นจีอ่ะเขามียิมอ่ะ
1: ค่ะ
0: โอ้ยอยากแต่พอถึงเวลาจริงแล้วแบบยังเดินทางไปไม่ถึง
1: โอ้แต่ตรงนั้นนี่ว่าน่าจะเหมาะกับใครที่ทำงานโซนนั้นอยู่แล้วไง
0: ทำงานตึกนั้นเสร็จแล้วก็ลงมาเล่นสะดวกแล้ววิธีการตอนเนี้ยคือวิธีการที่แบบตัวเองได้รับมาเนา
1: ะ
0: อะไรที่มันเคยสรรหาไงไปลงคอร์สที่นั่นที่นี่ไว
1: ้สุดท้าย
0: ลงคอร์ส3 เดือน
1: ค่ะ
0: ไป3 ครั้ง
1: เ
0: พราะมันอยู่ไกล
1: 10%
0: อยู่ไกลง่ายที่สุดนะท่านผู้ฟังเวลาที่เราอยากจะออกกำลังกายแล้วอยากจะไปเมมเบอร์ที่ไหนที่ใดนิดหนึ่งอ่ะใกล้บ้าน
1: หรือที่ทำงาน
0: นั่นแหละอะไรที่สะดวกเดินทางแล้วคุณจะมีแรงจูงใจให้ไปเพราะว่าประสบการณ์ตรงเนี่ยไปจ่ายมาแล้วโอ้โหฟิตเนสหรูน่าเล่นดีทุกอย่าง
1: ม
0: ีทุกอย่างครบแต่สุดท้าย3 เดือนไป3 ครั้งแล้วก็เข็ดแล้วแล้วก็ใช้วิธีใหม่ว่าอ่ะใกล้บ้านใกล้ที่ทำงานดีที่สุด
1: แบบทางผ่านอ่ะเราต้องรู้ว่าแบบไหนที่จะทำให้เราแวะไปได้สม่ำเสมอ
0: ไม่ต้องอ้างไม่ต้องมีข้ออ้างอื่น
1: ใช่นะคะเอาสะดวกนะเอาเหมาะกับจริตของเรา
0: ใช่แล้ววันนี้จริตของนุ้ยทำอะไร
1: จริตของนุ้ยหมายถึงออกกำลังเหรอคะจริตของนุ้ยก็คือผสมทางผ่านกลับบ้านก็ไปเวทไปฟิตเนสแต่ถ้าวันไหนสมมติฝนตกหรือว่าเอ้ยเวลานัดเทรนเนอร์ไม่ทันแล้วกลับไปกระโดดเชือกหรือจ็อกกิ้งที่บ้านได
0: ้
1: ไหมไม่เสียเงิน
0: ใช่ใช่
1: ไหมเราผสมผสานคือไม่ได้ว่าต้องแบบอย่างใดอย่างหนึ่งตลอด
0: ใช่ก็คืออย่างน้อยก็ให้เราได้คาร์ดิโอ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้
1: ผสมเวทด้วย
0: ใจให้แข็งแรงมีเวทด้วยแต่สำหรับพี่นะรู้สึกว่าเราเจอแล้วแหละเราเจอสิ่งที่เราใช่แล้ว
1: อะไรคะ
0: บอกไปอย่าหัวเราะนะ
1: ไม่หัวเราะ
0: มันบางคนแบบว่าไว้คนแก่หรือเปล่าน
1: ั่นคือ
0: ออกกำลังกายในน้ำ
1: ไม่หัวเราะวัยรุ่นก็มี
0: จริงเพราะว่าท่านผู้ฟังการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยมันลดแรงกระแทก
1: แล้วมันได้แรงต้านด้วย
0: ใช่นุ้ยสควอตได้วันหนึ่งอะกี่ครั้งสควอต
1: โอ้โหถ้าเกิดว่าไปเทรนนุ้ยทำสมมติไปเจอเทรนเนอร์จะให้เล่นเซตละ15 ครั้ง4 เซตนี่เต็มที่ละ
0: 60 ครั้ง
1: ใช่
0: เต็มที่
1: แล้ว
0: แล้วมีความ
1: ถือน้ำหนักอีก
0: แล้วมีความเสี่ยงข้อเข่า
1: ใช่บางจังหวะถ้าทำผิดจุดหนึ่งเนี่ยเพราะมันองศานี่มันสำคัญนะมันเจ็บเลยนะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: พี่ไม่สามารถคือตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะทำสควอตบนบกได้เลย
1: ค่ะ
0: บนพื้นทั่วไปพื้นราบเนี่ย
1: เ
0: ป็นคนทำแล้วมันกึกเข่ากึกเข่าก็เกิดมาไม่เคยสควอตเลย
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าไปสควอตในน้ำค่ะดิฉันสควอตได้ครั้งละ

0: นะ150ครั้ง
1: โอ้โหไม่ต้องสืบถ้าเป็นบนบก150ก็คือเดินไม่ได้มันลุ
0: กไม่สามารถ
1: ไม่ได้50ก็ไม่ได้
0: แล้วเป็นการออกกำลังกายในน้ำพี่จะมีว่ายน้ำแล้วก็มีสควอทในน้ำได
1: ้
0: 150ครั้งค่ะ
1: วันลุกขึ้นปกติหมายถึงว่ามันไม่ได้เจ็บแบบนั้น
0: เออคือถ้าออกกำลังกายแล้วมันโดนมันก็เมื่อยบ้างแต่ด้วยความที่แบบทำอาทิตย์ละ4-5จะต้องได้ลงสระเนี่ยอาทิตย์หนึ่ง 4-5 ครั้ง
1: ค่ะ
0: มันก็ทำให้ร่างกายเราชิน
1: ค่ะ
0: กลับมาก็อัดโปรตีน
1: เออนี่สำคัญนะเราไม่ใช่ว่าออกกำลังเราไม่กินโปรตีนเข้าไปนี่ไม่ได้นะ
0: แล
1: ้
0: วสุดท้ายเราได้กล้ามเนื้อ
1: ค่ะ
0: สควอทให้ก้นเด้ง
1: เออกระชับ
0: นั่นแหละ
1: กระชับ
0: อ่ะก็คือออกกำลังกาย
1: ค่ะ
0: มาดูเรื่องการกินอีกนิดนึงเนา
1: ะ
0: มาดูการตลาดเรื่องการกินท่านผู้ฟังผลสำรวจผลไม้ที่คนไทยกินบ่อยที่สุดนุ้ยกินอะไร
1: มีกินกล้วยก
0: ิน
1: กล้วยบ่อยสุดดังมีติดบ้านกินกล้วย
0: ดีแล้ว
1: กินแต่อู้หลายอย่าง
0: ยังไม่โดนคนส่วนใหญ
1: ่เหรอฮะไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่หรอ
0: คนส่วนใหญ่ที่คือพี่ก็กินกล้วยแต่ว่ากินตอนตัวเองปลูกอ่ะก็จะกินแต่ว
1: ่
0: าพอตัวเองไม่ได้ปลูกก็ขี้เกียจกิน
1: คุณผู้ฟังกล้วยสวนป่าสร้อยฟ้าอร่อยมากค่ะ
0: ใช่
1: กล้วยหนึบกล้วยสู้ฟัน
0: กล้วยออกกำลังกาย
1: เออกล้วยออกกำลังกาย
0: แต่ว่าตอนที่พี่ทำกล้วยที่สวนป่าสร้อยฟ้าตอนนั้นปลูกเป็นพี่เลี้ยงไง
1: ค่ะ
0: พอไม้ป่าโตหมดแล้วกล้วยก็เลยหมดความหมายไปเรียบร้อยผลสำรวจบอกว่าคนไทยกินบ่อยที่สุดก็คือส้มครองแชมป์อันดับหนึ่ง
1: อ๋อเออหรือมีลืมน้ำส้มไปเลยนะแต่อันนี้หมายถึงส้มเป็นผลผลเลยนะ
0: ใช่ใช่ส่วนทุเรียนครองใจผู้บริโภคเบอร์หนึ่งในช่วงฤดูกาลนั่นเองนะคะ
1: ส้มกินได้ทั้งปีจริงค่ะส้มกล้วยนะคุณผู้ฟังล่ะกินส้มไหมกินกล้วยไหมคะ
0: ม
1: น่าจะติดอันดับอยู่เนาะเพราะว่าถ้าผลสำรวจออกมา
0: แบบนี้เนา
1: ะ
0: มาทิ้งท้ายทักทายผู้ฟังกันนิดนึงสินุ้ย
1: ค่ะ
0: สวัสดีทักทายเป็นยังไงบ้าง
1: ค่ะสวัสดีทักทายคุณสุภชัยนะคะคุณสักกรินสวัสดีค่ะคุณธีรวัฒน์นะคะคุณนิติพงใช่ไหมคะหรือนิทิตพงขออภัยนะคะมีไม่มั่นใจตัวทีเนาะอ่านจะออกเสียงได้2แบบยังไงบอกนี้ได้นะคะว่าอ่านออกเสียงว่าอะไรเดี๋ยวคราวหน้านุ้ยเรียกให้ถูกนะคะบอกว่าฟังพูดถึงข้าวต้มมัดนี่อยากกินเลยครับใช่ไหมคะนุ้ยก็อยากกินเหมือนกันแล้วเป็นข้าวต้มมัดแบบไทยของเราต้องสนับสนุนเน
0: า
1: ะ
0: ช่องทางไลน์นะคะทักทายคุณสุภชัยคุณเทียนท่าฉลอมแต่งกลอนมาด้วยขอบคุณมากเลย
1: ค
0: ุณโดยคุณสสินะคะทักทายเข้ามาคุณสสิถามว่าพิลาทิสคือการออกกำลังกายแบบไหนเป็นการยืดเหยียดน
1: ะ
0: ยืดเหยียดแล้วก็คนที่จะเล่นพิลาทิสได้ก็คงต้องค่อยๆขยับพื้นฐานแข
1: ็
0: งแรงนิดนึงมีกล้ามเนื้อ
1: แกนกลางจะเหมือนกับได้ฝึกความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวแล้วก็ท่านนึกแบบผสมผสานนี่ว่ามันมีความคล้ายโยคะนิดๆม
0: ัน
1: แบบว่าจะต้องควบคุมระบบการหายใจนะ
0: ทิ้งท้าย
1: ค่ะช่วงท้ายนี้นะคะใครเชียร์บอลนะช่วงท้ายๆแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือแบบเข้ารอบรองชนะเลิศกันมาแล้วใช่ไหมคะชวนคุณผู้ฟังมาร่วมสนุกกันค่ะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลเนี่ยส่งแรงเชียร์ทีมชาติที่ชื่นชอบทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะเข้าไปลงทะเบียนเข้าระบบนะคะแล้วก็ซื้อบัตร mcot super fan ร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลทั้งรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน mpv ev super van 1รางวัลมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า honda u43 5รางวัลตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศ24รางวัลและ Go Gift Voucher อีก5รางวัลค่ะมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดสมัครร่วมกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้จนถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม69นี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะ
0: เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะวันนี้นุ้ยสุดตาดิฉันสร้อยฟ้าลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

0: รวจคะแนนกระดาษคำตอบหากพบผิดปกติส่งคณะกรรมการกลางยกเลิกบัญชีรายชื่อชุดสยบภัยรีคุมเข้มอุทัยนันทวัฒน์ขบวนการขนยาให้แอร์ฝากขังค้านประกันเหตุเป็นคดีร้ายแรงทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีไฟไหม้โรงงานใหญ่สังเคราะห์บางปูมาราธอนกว่า10ชั่วโมงยังเฝ้าระวังเข้มสั่งห้ามนักดับเพลิงเข้าอาคารวันโครงสร้างพังถล่มคาดเสียหายทะลุ100ล้านศาลจำคุกครูปีชาเจ๊บ้าบิน6เดือนฐานแจ้งความเท็จกรณีหวยอลเวง30ล้านชี้พฤติกรรมร้ายแรงไม่ควรรอลงอาญาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะก็รวบรวมข่าวให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะก็อยู่กันไปจนถึง 12:30 นมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าข่าวเราเนี่ยเต็มเลยนะคะวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569อยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะไปดูค่ำนี้นะคะคงต้องรอคอยกันนะคะกับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้เป็นการเปิดเผยมาจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์ค่ะก็พูดถึงความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นบอกว่าเรื่องนี้นั้นต้องถามปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าจริงๆแล้วกำหนดครบเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้เจอตัวปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลกันแต่ว่ากระบวนการก็คงจะต้องไปแบบนั้นนะคะส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีระดับอธิบดีแล้วก็รองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจำนวน5รายชื่อนายวรศิษฐ์บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่สอบข้อเท็จจริงตนเองยังไม่เห็นรายงานจากปลัดที่แจ้งมาและเดี๋ยวคงจะส่งมาส่วนหลังเซ็นตั้งคณะกรรมการแล้วขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนายวรศิษฐ์บอกว่าเป็นกระบวนการที่ปลัดนั้นจะต้องดำเนินการตามปกติอยู่แล้วมีการสอบคนที่เข้าข่ายว่าเข้ามาเกี่ยวข้องตามกรรมการสอบวินัยว่าเกี่ยวข้องอย่างไรส่วนจะมีโอกาสดำเนินคดีอาญาต่อด้วยหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการสอบวินัยว่าจะเป็นอย่างไรหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการนะคะส่วนการครบกำหนดในการตรวจสอบผลประกาศกับกระดาษคำตอบ 15,000 คนก็นายวรศิษฐ์บอกว่าเป็นการตรวจผลการประกาศกับกระดาษคำตอบไฟล์รูปกระดาษคำตอบซึ่งจะครบกำหนดในวันนี้แล้วก็คาดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงวันนี้ช่วงค่ำๆและหากผลออกมาไม่ตรงกันก็จะต้องเสนอเรื่องเพราะว่าเห็นว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับคะแนนส่วนจะเกิดอย่างไรก็ต้องไปว่ากันแต่ไม่ตรงก็คือไม่ตรงแล้วก็จะต้องจบในวันนี้รวมไปถึงในการตรวจสอบได้มีเครือข่ายทั้ง DSI แล้วก็ปปท.หลังจากนั้นก็จะมีการเสนอเรื่องหาข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยจะมีการเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพราะว่าอำนาจในการยกเลิกบัญชีนั้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลางแต่ว่าระยะเวลาขอดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่จะพยายามทำให้รวดเร็วที่สุดค่ะ
2: ค่ะทั้งนี้นะคะในส่วนของการเดินหน้าปฏิบัติการของชุดพิเศษสยบภัยรีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่วางกำลังเข้มคุมตัวนายอุทัยขณะพิวัตรอายุ47ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาสวมฮูดปรากฏในกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวไทยนายนันทวัฒน์ที่เอากระเป๋าช้างไปทิ้งข้างทางเพื่อทำลายหลักฐานค่ะไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญารัชดาพิเศษข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือเฮโรอีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตในท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงเป็นภัยต่อสังคมทั้งสองคนมีสีหน้าเรียบเฉยสวมหน้ากากไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนก่อนจะเดินขึ้นรถคุมขังไปพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่าการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอ้างว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคันจังหวัดพะเยานายอุทัยยอมรับนะคะว่าเคยกระทำผิดลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดต้องนำไปตรวจสอบรายละเอียดเทียบเคียงกับพยานหลักฐาน

0: สอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนความเชื่อมโยงเฉพาะในขอบเขตของคดีนี้ส่วนห้องเช่าที่อยุธยาที่ผู้ต้องหาเช่าไว้คาดว่าเป็นสถานที่สำหรับพักและบรรจุยาเสพติดเพื่อกระจายไปยังปลายทางตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกค่ะไม่สามารถเปิดเผยได้สำหรับขบวนการนี้นะคะก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายใช้วิธีแบ่งหน้าที่เป็นทอดๆเพื่อตัดตอนแล้วก็ป้องกันการสาวถึงผู้บงการตั้งแต่การส่งพัสดุการว่าจ้างคนรับขนสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงไปจนถึงผู้ทำหน้าที่รับโอนเงินจึงทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ไม่ได้ปฏิบัติการเพียงลำพังตั้งแต่ต้นทางในอำเภอเชียงคำไปจนถึงปลายทางตัวนายอุทัยก็เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายที่ร่วมกันลำเลียงยาเสพติดค่ะโดยในส่วนของพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าคดีของนายอาทิตย์อายุ43ปีและนางสาวทักษพรชาวลาวอายุ42ปีสองสามีภรรยานะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาถูกจับกุมที่ถูกเจ้าหน้าที่ปปส.ร่วมกับตำรวจภูธรภาค4จับกุมในพื้นที่จังหวัดเลยหลังจากมีพฤติกรรมรับจ้างส่งยาเสพติดให้เครือข่ายทางปปส.ก็ร้องขอกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษซึ่งทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็มีมติรับเป็นคดีพิเศษแล้วนะคะทาง DSI ค่ะก็จะตรวจสอบภายใน2ส่วนก็คือเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติหรือไม่แล้วก็มีส่วนขอการส่งเฮโรอีนให้กับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสด้วยหรือไม่ซึ่งณขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับนางสาวมีนาค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะคะนางสาวอารีภาคเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.ก็ออกมาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกับเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มข้นจากภาพรวมการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่การเป็นระบบจึงได้หารือร่วมกับ DSI ถึงแนวทางการรับเป็นคดีพิเศษเพิ่มนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนขยายผลไปสู่ผู้ที่ร่วมกระบวนการทุกระดับและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังจากการประเมินข้อมูลพบว่าคดีมีลักษณะเป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากมีการแบ่งหน้าที่และบริหารจัดการกันเป็นลำดับขั้นตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางซึ่งสะท้อนรูปแบบการกระทำความผิดที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติยืนยันว่าจะดำเนินการบูรณาการความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินำผู้กระทำผิดทุกระดับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามนโยบายรัฐบาลพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีนะคะแจ้งเรื่องของพรบ.โอนงบปี69ต่อที่ประชุมสว.นายกเองก็ยืนยันว่าพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะด้วยความห่วงใยค่ะในการประชุมวุฒิสภามีวาระสำคัญพิจารณาร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 10,000 กว่าล้านนะคะเพื่อโอนเงินงบประมาณเป็นงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหลังสภาพิจารณาผ่าน3วาระแล้วนายกรัฐมนตรีนำเสนอด้วยตัวเองบอกว่าในฐานะผู้แทนของรัฐบาลขอนำเสนอร่างพรบ.โอนงบรายจ่ายต่อท่านประธานแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติตามที่สภาได้ผ่านร่างพรบ.โอนงบรายจ่ายเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ2569ของหน่วยรับงบประมาณเป็นบางรายการนะคะจำนวน 13,000 จำนวน 10,000 กว่าล้านค่ะแล้วก็นำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตต่างๆรวมทั้งกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นเร่งด่วนโดยการนำไปจัดทำงบพรบ.โอนงบรับประมาณรายจ่ายก็มีดังนี้นะคะก็มีรายจ่ายประจำทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและยังไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ณวันที่2มิถุนายน2569อย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรมประชาสัมพันธ์และการเดินทางราชการไปต่างประเทศ2คือรายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่ายอย่างเช่นรายการปีเดียวและรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ยังไม่สามารถปรากฏราคาหรือว่าจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายน2569หรือรายการที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าหมดความจำเป็นและต้องยกเลิกสามารถชะลอดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ

0: หรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ2569ค่ะ
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าในการจัดทำร่างพรบงบโอนงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาส3ไตรมาส4ของปีงบประมาณตามแนวนโยบายของรัฐในการให้บริการสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์และสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานและสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆที่ยังสามารถดำเนินงานต่อไปได้บนพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทิ้งท้ายว่าก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณประธานและสมาชิกวุฒิสภาที่ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้สำหรับข้อคิดเห็นข้อคำแนะนำและข้อเสนอรวมทั้งความห่วงใยที่สมาชิกวุฒิสภาจะได้พิจารณาเสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาของการประชุมรัฐบาลก็ขอรับไว้ด้วยความขอบคุณแล้วก็จะนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะในขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ชี้แจงนำเสนอเพิ่มเติมว่ารัฐบาลได้คำนึงถึงการคำนวณรายจ่ายในไตรมาส3ไตรมาส4ของปี2569ตามแนวนโยบายในการบริหารสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการการสร้างงานรายได้ระดับพื้นที่ตลอดจนข้อผูกพันต่างๆที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามพื้นฐานที่สอดคล้องในสถานะปัจจุบันและขอให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบพรบโอนงบเพื่อให้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพรบโอนงบช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

าติดตามคดีมหากาพย์หวย30ล้านนะคะวันนี้ศาลได้นัดคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟ้องนายปรีชาไคร่ครวญหรือครูปรีชาและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบิ่นกับพวกรวม2คนนะคะเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานซึ่งอาจจะทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนได้รับความเสียหายร่วมกันเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนว่าได้มีการกระทำความผิดโดยรู้ว่ามีได้มีการกระทำความผิดขึ้นเพื่อแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษนะคะแล้วก็แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการอัยการฟ้องสรุปว่าวันที่2ถึง28พฤศจิกายน2560จำเลยทั้ง2ร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกาญจนบุรีว่าจำเลยที่1ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1พฤศจิกายนจำนวน5ใบจากจำเลยที่2แล้วก็สลากก็ถูกรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทแต่ว่าทำหายก่อนที่จะกล่าวอ้างภายหลังว่าร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลนำสลากไปขึ้นเงินรางวัลแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีฐานลักทรัพย์นะคะทั้งที่ความจริงแล้วจำเลยที่1

0: ไม่ได้ซื้อหรือเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวการแจ้งความและให้การของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการแจ้งความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนเพื่อกลั่นแกล้งผู้เสียหายต้องรับโทษอาญาและทำให้เจ้าพนักงานบันทึกข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการจึงขอให้ศาลลงโทษจำเลยทั้งสองตามกฎหมายซึ่งศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยที่1ที่2เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานร่วมกันแจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนว่าได้มีการกระทำผิดโดยรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นเพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษคนละ1ปีจำเลย1ถึง2ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษได้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยทั้ง2คนละ6เดือนนะคะนอกจากนี้พิเคราะห์รายงานการสืบสอบและพินิจจำเลยทั้ง2แล้วก็เห็นว่านอกจากการเบิกความเท็จในคดีอาญาแล้วยังมีการเบิกความในคดีแพ่งของศาลจังหวัดกาญจนบุรีจนทำให้โจทก์ร่วมต้องถูกอายัดเงินในบัญชีอีกทั้งหากจำเลยที่1ชนะคดีก็จะได้รับเงินจำนวนมากเห็นว่าพฤติการร้ายแรงไม่ควรที่จะรอการลงโทษนะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่านายปรีชานั้นมีอาการกระสับกระส่ายเดินเข้าออกห้องพิจารณาหลายครั้งและนั่งภายนอกห้องพิจารณาจนกระทั่งศาลเรียกแล้วก็หลังคำพิพากษาไม่รอการลงโทษจำคุกนะคะผู้สื่อข่าวก็สังเกตว่านายปรีชาและเจ๊บ้าบิ่นนั้นยืนนิ่งพร้อมกับแสดงสีหน้าคล้ายประหลาดใจก่อนหันไปสอบถามทนายความถึงรายละเอียดของคำพิพากษาและยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์ต่อไปค่ะ
1: ค่ะมากันที่เหตุเพลิงไหม้โรงงานใยสังเคราะห์บางปูมาราธอนกว่า10ชั่วโมงนะคะจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตแผ่นใยสังเคราะห์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด New World International นะคะอยู่บนถนนสุขุมวิทซอย TJC ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนครึ่งของเมื่อคืนค่ะล่าสุดผ่านมามากกว่า10ชั่วโมงแล้วเจ้าหน้าที่คุมเพลิงได้ในวงจำกัดแต่ยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากภายในอาคารมีกองผ้าใยสังเคราะห์จำนวนมากเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีอาจจะเกิดการปะทุได้ตลอดเวลาทั้งนี้เมื่อช่วง10โมงกว่าค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลตำบลบางปูพร้อมกับรถดับเพลิงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งในจังหวัดสมุทรปราการก็ต้องปฏิบัติการฉีดน้ำสกัดเพลิงภายนอกอาคารอย่างต่อเนื่องโดยมีการปรับแผนการดับเพลิงเน้นการใช้รถกระเช้ายกนะคะเจ้าหน้าที่แล้วก็หัวฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าประชิดตัวอาคารฉีดน้ำเจาะเข้าสู่กองผ้าใยสังเคราะห์แต่ละชั้นเนื่องจากไม่สามารถส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปในอาคารได้นางสุกัญญาสิงห์ทองหัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสมุทรปราการบอกว่าแม้สถานการณ์โดยรวมจะควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดแต่อุปสรรคสำคัญคือภายในอาคารมีกองผ้าใยสังเคราะห์สะสมอยู่เป็นจำนวนมากเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยแหละประกอบกับโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายจากความร้อนอย่างหนักก็เลยมีคำสั่งห้ามนักดับเพลิงเข้าปฏิบัติการภายในอาคารโดยเด็ดขาดเนื่องจากมีความเสี่ยงที่โครงอาคารจะพังถล่มลงมาทั้งนี้จากการได้ระดมรถกระเช้าจากหน่วยงานในสมุทรปราการรวมถึงรถกระเช้าจากปภ.กทม.เข้าสนับสนุนปฏิบัติการฉีดน้ำเจาะเข้าสู่กรองเชื้อเพลิงในแต่ละชั้นของอาคารลดความร้อนป้องกันการลุกลามซ้ำเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าควบคุมเข้มเต็มกำลังนะคะและมีการเร่งควบคุมปริมาณกลุ่มควันให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดลดผลกระทบประชาชนส่วนมูลค่าความเสียหายตอนนี้อยู่ระหว่างประเมินแต่ว่าก็คาดว่าไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อป

ติดตามข่าวกันต่อนะคะมาที่ฟุตบอลโลกค่ะเมื่อคืนนะคะโอ้โหก็ลุ้นกันนะสำหรับใครที่อาจจะเชียร์ทีมในใจอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยฟุตบอลโลก2026เป็นการพบกันระหว่างนอร์เวย์และบราซิลนะคะคู่นี้ก็ในส่วนของเออร์ลิงฮอลแลนด์นะคะเป็นคนที่เหมาคนเดียวทำให้นอร์เวย์เนี่ยพลิกล็อกเอาชนะบราซิล

0: ไป2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายค่ะสำหรับฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมบราซิลแชมป์โลก5สมัยพบกับนอร์เวย์ครึ่งแรกนะคะนาทีที่14บราซิลได้จุดโทษเมื่อมาเตอร์สคุณย่าโดนคริสโตเฟอร์อาเยอร์สกัดล้มในเขตโทษนะคะแต่ว่าบรูโน่กิมาไรส์ยิงไปติดเซฟของออยานิลันทำให้ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำแต่ว่ามาครึ่งหลังนาทีที่79นอร์เวย์ออกนำ1-0เมื่ออันเดรสเชลเดอร์ลูฟเปิดให้เออร์ลิงฮอลแลนด์โขกเข้าไปนาทีที่90เป็นฮอลแลนด์นะคะคนเดิมที่ยิงไกลให้นอร์เวย์นำห่างไป2-0แต่ว่ามาช่วงทดเวลา7จุดโทษนะคะมีมาได้บ้างจากคาซิมิโร่ที่โดนเลโอออสติกัสสอกใส่ก่อนที่เนมาตัวสำรองจะยิงจุดโทษเข้าไปแต่ก็ไล่ไม่ทันแล้วนะคะทำให้จบเกมนอร์เวย์ชนะบราซิลไป2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกหลังจบเกมค่ะเออร์ลิงฮอลแลนด์นั้นซึ่งถือได้ว่าเป็นกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ตอนนี้ทำไปแล้ว7ประตูเป็นการนำดาวซันโวร่วมกับคิลิยันเอ็มบัปเป้แล้วก็ลีโอเนลเมสซี่เจ้าตัวบอกว่ารู้สึกดีมากหลังจากยิงได้2ประตูใส่บราซิลแล้วก็พาทีมชนะ2-1สิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือชัยชนะครั้งนี้มีความหมายต่อนอร์เวย์มากตัวเขาเคยพูดมาก่อนแล้วว่าพวกเรากำลังเปลี่ยนแปลงประเทศของเราตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาพวกเรากล้าเล่นฟุตบอลมากขึ้นจากฟอร์มการเล่นในวันนี้ก็คิดว่านอร์เวย์ก็เป็นทีมฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดทั้งในยุโรปแล้วก็โลกเพราะว่าสิ่งที่ทำมาตลอดนั้นก็น่าทึ่งมากเราใช้เวลาถึง28ปีมาถึงจุดนี้ใช้เวลานานจริงๆนะคะการคว้าชัยครั้งนี้ก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อมากๆเหมือนฝันในส่วนของเฮดโค้ชของนอร์เวย์นะคะสตาร์เลโซบักเลนนะคะกล่าวว่าตอนขณะนี้คนทั้งประเทศกำลังร่วมเฉลิมฉลองกำลังพายเรือไปด้วยกันมีการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ทั้งที่กรุงออสโลนะคะเมืองใหญ่แต่ว่าก็เป็นเมืองรวมไปถึงเมืองเล็กทั่วนอร์เวย์ค่ะมีการพายเรือที่กลายเป็นสัญลักษณ์นะคะพายเรือบกค่ะเห็นว่าเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะทั้งนี้ในส่วนของเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลคาร์โลอัลซิลติบอกว่าตลอด70นาทีแรกเกมยังอยู่ภายใต้การควบคุมแต่หลังจากนั้นค่ะฮอลแลนด์ก็แสดงคุณภาพออกมาและนี่คือสิ่งที่ตัดสินผลการแข่งขันทุกคนในทีมก็รู้สึกผิดหวังอย่างมากแต่เราอาจไม่ได้มีฟุตบอลโลกคิดว่าทีมนะคะอาจจะไม่ได้มีฟุตบอลโลกที่ยอดเยี่ยมที่สุดแต่เราก็ทำผลงานได้ดีที่สุดค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นผลจากการแข่งขันนะคะทั้งนี้นะคะมีแฟนบอลชาวนอร์เวย์ที่ผู้สื่อข่าวนะคะในพื้นที่สื่อในพื้นที่ได้มีการสัมภาษณ์นะคะแฟนบอลชาวนอร์เวย์ที่กรุงออสโลค่ะออกมาเฉลิมฉลองกันอย่างคึกคักนะคะซึ่งเกมรอบ16ทีมสุดท้ายที่เม็กซิโกซิตี้สเตเดียมเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับอังกฤษเกมนี้นะคะก็เป็นอีกคู่นึงค่ะโดยบากาโยซาก้าเปิดให้จูดเบลลิงแฮมค่ะมุ่งให้อังกฤษนำไปก่อน1-0แต่ว่าอีก2นาทีต่อมาเป็นสิงโตคำรามอังกฤษที่หนีห่าง2-0จากจูดเบลลิงแฮมคนเดิมก่อนจบครึ่งแรกนะคะเป็นฮูเลียนกินยูเนสยิงให้เม็กซิโกไล่มา1-2ครึ่งหลังค่ะนาทีที่54จาเรลควอนซาโดนใบแดงทำให้อังกฤษเหลือ10คนแต่ว่านาทีที่60ก็กลายเป็นอังกฤษอีกนั่นแหละที่มาได้จุดโทษก่อนที่แฮร์รี่เคนจะสังหารเข้าไปนำห่างเป็น3-1ทีมจังโก้นะคะเม็กซิโกได้ประตูไล่มา2-3จากจุดโทษของราอูมิคาเนสแต่ก็ไล่ไม่ทันแล้วทำให้จบเกมอังกฤษเฉือนชนะเม็กซิโกไป3-2เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งอังกฤษและนอร์เวย์เขาจะไปพบกันนะคะ
1: จากเรื่องของบอลโลกมาต่อกันที่พ.ร.ก.กู้400,000 ล้านวันนี้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังนะคะก็พูดถึงการพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นกรรมาธิการว่าตั้งใจให้เป็นงบที่โปร่งใสเปิดเผยไม่หมกเม็ดแล้วก็มีหลักวินัยการคลังพร้อมกับมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณก็ถือเป็นการยกระดับความโปร่งใสขณะเดียวกันจะต้องมีการเร่งงบลงทุนโดยเป็นการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศนะคะแล้วก็บอกว่ายังจำว่าวันนี้เราต้องดำเนินการ3เรื่องก็คือเรื่องการประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วก็เร่งปฏิรูปเพื่อการลงทุนนะคะส่วนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านในวันที่9กรกฎาคมนี้เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาวันนี้สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดนั่นก็คือพยายามชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง

0: ครบถ้วนโดยหวังว่าการชี้แจงของรัฐบาลมีความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องพึ่งพาพลังงานมากและต้องการช่วยเหลือประชาชนย้ำว่านี่คือเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะว่าวันนี้การที่เราพึ่งพาน้ำมันมากสะท้อนถึงตัวเลขที่แท้จริงแล้วแต่ว่าตัวเลขดุลบัญชีในเงินสะพัดที่ขาดดุลส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องของราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าวันนี้สงครามนั้นจะจบลงเมื่อใดนะคะแต่ที่แน่ก็คือว่าโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโลกถูกทำลายไปมากโรงกลั่นก็ถูกทำลายไปมากดังนั้นก็คือเหตุผลที่จะทำให้ราคาน้ำมันตลาดโลกโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินนั้นยังคงสูงอยู่ค่ะ
1: รัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนต่อเนื่องในมหกรรมแก้หนี้1เดือนที่ผ่านมาไกล่เกลี่ยสำเร็จกว่า 1,000 รายช่วยประชาชนลดภาระกว่า171ล้านบาทค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้หนี้ครัวเรือนเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญการฟื้นฟูเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบูรณาการการทำงานร่วมกันของกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานภาครัฐสถาบันการเงินภาคีเครือข่ายค่ะผลการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนนะคะก็ทำให้จากผลสะท้อนความสำเร็จนะคะความร่วมมือมีประชาชนเข้าร่วมงาน 1,579 รายลูกหนี้อยู่ในกระบวนการไกล่เกลี่ย 1,232 รายไกล่เกลี่ยได้สำเร็จ 1,232 รายคิดเป็น 100% เลยของผู้เข้ารับการไกล่เกลี่ยดังนั้นการดำเนินการครั้งนี้ครอบคลุมมูลหนี้กว่า179กว่าล้านบาทนะคะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า171ล้านบาทค่ะทั้งนี้ยังสามารถดำเนินการปลดภาระผู้ค้ำประกันกองเงินทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ถึง947รายลดภาระแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนแล้วก็ครอบครัวค่ะ
0: ไปกันที่พายุขออภัยนะคะพายุไต้ฝุ่นไมซักค่ะที่พัดขึ้นฝั่งเมืองใจฝั่งทางเหนือของเวียดนามเป็นรอบที่2ก็ทําให้เกิดฝนตกหนักและไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างส่วนในภาคทางภาคใต้ของจีนก็เผชิญกับเหตุน้ําท่วมจากพายุลูกเดียวกันที่อ่อนกําลังเป็นโซนร้อนนะคะไปดูความคืบหน้ากรณีพายุไต้ฝุ่นไมซักพัดถล่มในพื้นที่แถบใจฝั่งจังหวัดกวางนิงทางตอนเหนือของเวียดนามเป็นรอบที่2เมื่อค่ำวันเสาร์อิทธิพลของพายุทำให้เมืองหม่งก๋ายซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดของจังหวัดกวางอินเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ไฟฟ้าดับอย่างต่อเนื่องด้วยหลังจากพายุผ่านไปกว่า10ชั่วโมงเส้นทางจากคาบสมุทรจาโก้ซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่ขึ้นฝั่งนะคะเข้าสู่เมืองหม่งก๋ายพบเสียหายเป็นบริเวณกว้างทั้งต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นสิ่งปลูกสร้างพังเสียหายเฉพาะในจังหวัดกวางนิงเพียงแห่งเดียวนั้นมีต้นไม้หักโค่นอย่างน้อยโอ้โห 1,000 ต้นทีเดียวนะคะระบบไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตก็ถูกตัดขาดนานกว่า10ชั่วโมงฝนที่ตกสะสมยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมและดินโคลนถล่มตามมาเบื้องต้นนั้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเสียหายได้ขยายวงกว้างไปยังจังหวัดไหลจิ่วชลาแล้วก็ท้ายเหงียนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเวียดนามเตือนว่าดินที่อิ่มตัวโดยเฉพาะอิ่มน้ำมากๆสูงถึงร้อยละ85นะคะแล้วก็ได้ประกาศเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเร่งด่วนส่วนทางหลวงสายหลัก32ที่เกิดดินสไลด์19จุดล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เคลียร์พื้นที่จนสามารถเปิดการจราจรได้แล้วนะคะส่วนพายุไต้ฝุ่นไมซักเนี่ยนะคะยังได้พัดถล่มภูมิภาคตอนใต้ของจีนก่อนที่จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนส่งผลให้ฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมสูงถึงระดับเอวในเมืองฝางเฉิงกังซึ่งอยู่ติดกับชายแดนเวียดนามเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เรือยางเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของจีนเตือนว่าพายุลูกนี้จะทำให้ฝนตกชุกต่อเนื่องในอีก3วันข้างหน้าพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะตามมาอย่างเช่นน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มด้วยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีค่ะได้พัดเข้าเกาะกวมและหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา2ดินแดนโพ้นทะเลฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกของสหรัฐแล้วด้วยความแรงลมสูงสุดใกล้แตะระดับ290กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมกระโชกแรงถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะคุณกฤติยาสินธุวราวันดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6262

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันเสือพรยานะวิทยากุล
2: ค่ะชลาลัตประพฤติค่ะ
1: และรองผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มยศให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรสิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะ
2: ค่ะ
1: ก็วันนี้ขอบคุณคุณเก๋จะอยู่กันหลายวัน
2: ขออนุญาตแทน1วันนะคะสำหรับแฟนคลับคุณจักรพันธ
1: ์ไม่ใช่1วันอย่างน้อย1วัน
2: อย่างน้อย1วันเดี๋ยวรอดูรอดูพรุ่งนี้อีก
1: วันนี้จะผ่าตัดวันนี้จะผ่าตัดนะก็หวังว่าผ่านไปด้วยดีแล้วเดี๋ยวก็ส่งเสียงได้แล้ว
2: สุขภาพแข็งแรงก็จะกลับมาจัดรายการเช่นเคยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะก็จะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคุณเก๋นะ
2: ค่ะ
1: มันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านน่ะที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะคือวันนี้เนี่ยนะคะทางด้านคุณเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ว่าวงเงินที่กู้ไปไม่เกิน400,000 ล้านบาทเนี่ยนะต้องแล้วแต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าจะเป็นยังไงยังไงก็ตามคุณเอกนิติบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลทำได้ดีที่สุดก็คือพยายามชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องให้ครบถ้วนรอบด้านเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาพลังงานแล้วก็เรื่องนี้ก็ถือเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็มาในช่วงที่มีวิกฤตพลังงานโลกพอดีนะ
2: ครับ
1: ซึ่งไทยต้องพึ่งพาน้ำมันมากนะคะสะท้อนเห็นจากตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดที่ขาดดุลตลอดก็ส่วนใหญ่ก็มาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวต้องดูว่าหมู่หรือจ่า
2: ก็น่าจะติดตามนะคะคุณผู้ฟังรอเลยวันพฤหัสบดีนะคะ9กรกฎาคมนะคะเวลา 9:00 น.เพราะว่าทางตุลาการศาลนะคะเข้าใจว่าจะมีการลงมติวินิจฉัยคำร้องที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านเขามีการยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะคะว่าการที่รัฐบาลมีการออกพระราชกำหนดนะคะให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อที่จะแก้ไขผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานตรงนี้เนี่ยขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่นะคะก็ต้องติดตามด้วยนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเรียกได้ว่ามีอีกหนึ่งประเด็นร้อนแรงเลยแต่ว่าอย่างในฝากฝั่งของฝ่ายค้านเองนะคะอย่างคุณสาธิตวงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็บอกว่าส.ส.ฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะปักหลักเลยนะคะเพื่อที่จะรอฟังผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่9นี้ที่รัฐสภาจะไม่ได้มีการเดินทางไปรับฟังคำวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดแล้วก็หลังทราบผลคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการแล้วทางพรรคประชาธิปัตย์จะมีการแถลงข่าวด้วยนะคะไม่ว่าจะผลออกมาเป็นอย่างไรก็ตามแต่ว่า

คุณสาธิตบอกว่าจนถึงขนาดนี้เนี่ยยังมั่นใจนะมั่นใจมากในคำร้องคดีนี้เพราะว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจแน่นอนเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่รัฐบาลแถลงมาตลอดเนี่ยก็ไปในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บภาษีรัฐบาลก็บอกว่าเป็นไปตามเป้ามีปรับตัวเลขประมาณการความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและยังบอกด้วยว่าจะเติบโตได้มาก

0: ระทบต่อเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปออกพระราชกำหนดกู้เงินดังกล่าวด้วยค่ะ
1: ค่ะนี่ก็แล้วแต่ความคิดเห็นนะคะอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าทางคุณเอมิติเนี่ยนะก็เตรียมรับมือในหลายๆด้านแล้วก็เตรียมแผนที่จะจับมือกับภาคเอกชนเกี่ยวกับประเด็นที่เราติดตามกันเนี่ยไอ้ทก400,000ล้านว่าตกลงเนี่ยจะได้หรือไม่ได้จะผ่านหรือไม่ผ่านว่างั้นเถอะนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันมีความสำคัญมากทีเดียวเพราะว่าเราไม่มีตังค์เราไม่มีตังค์เพราะฉะนั้นก็เตรียมจับมือกับภาคเอกชนถ้าเกิดว่าผลของคำวินิจฉัยเป็นไปในเชิงลบถ้าเป็นในเชิงบวกไม่มีปัญหาถ้าผ่านก็จบไม่ต้องคุยอะไรต
0: ่
1: อทำงานต่ออย่างเดียวลุยอย่างเดียวนี่ถ้าเกิดว่าเป็นไปในเชิงลบเนี่ยนะคะอันนี้คุณเอกนิติเนี่ยเขาถึงกับต้องเปิด Facebook เลยนะธรรมดาเธอไม่เคยเล่น
0: วันนี้เป็นวันแรกใช่ไหมคะ
1: คนกิ๊กการ์ดกันนักข่าวก็เข้าไปโพสต์กันเยอะนะคือประเด็นอันนี้ค่ะคุณเอมิติให้สัมภาษณ์กรณีนี้ว่าถ้าเกิดว่าผลเป็นเชิงลบนะคะคือก็จะมีประเมินว่าต้องแล้วแต่ศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสิ่งที่รัฐบาลทำได้ดีที่สุดก็คือชี้แจงให้รอบคอบละเอียดอย่างที่เราว่ากันไปนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่เป็นคุณต่อรัฐบาลคุณเอมิติบอกว่าก็ต้องใช้ทุกภาคส่วนที่สำคัญก็คือจะต้องคือเราเนี่ยอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพราะฉะนั้นก็จะต้องพยายามจับมือนำภาคเอกชนหรือว่าพยายามที่จะเขาเรียกสะกดจิตนะหรือว่าขอความร่วมมือภาคเอกชนเชิญชวนมาร่วมลงทุนผ่านกรอ.กรอ.ก็คือคณะกรรมการร่วมภาครัฐแล้วก็เอกชนนั่นเอง
0: ค่ะ
1: นะอันนี้ก็เป็นแผนหนึ่งที่เผื่อเอาไว้ทีนี้ในเรื่องของการใช้ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเปลี่ยนผ่านนี่นะคะถ้าเกิดได้งบประมาณผ่านมาด้วยเนี่ยก็จะทำให้การเปลี่ยนผ่านนั้นเร็วยิ่งขึ้นนะคะคือยิ่งรอเศรษฐกิจไทยมันก็จะยิ่งอ่อนแอราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ยังสูงไอ้ที่เขาเตือนก็ยังมีปัญหาอยู่แล้วก็เราก็ยังได้รับผลกระทบอยู่เพราะฉะนั้นเรายังถือว่ายังต้องนำเข้าในภาวะที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยนี่เปราะบางมากๆอยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็โครงการที่เสนอขอการสนับสนุนจากพรก.กู้เงินเนี่ยนะคะก็มีการพูดคุยในส่วนของการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานสะอาดเช่นพวกโซลาร์เซลล์แล้วก็เรื่องของพลังงานรถยนต
0: ์
1: แล้วก็มันก็จะมีแผนหลายอย่างเช่นในภาคขนส่งเขาก็จะเร่งเปลี่ยนผ่านใช้ไบโอดีเซลเป็นพลังงานชีวมวลที่มาจากปาล์มอ้อยน้ำตาลนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรรายได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็รถขนส่งต่างๆเขาจะใช้เป็นคือจะออกกฎเป็นการใช้พลังงานสะอาดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะช่วยให้แก้ปัญหาหลายด้านเพราะว่าเรื่องของพลังงานสะอาดนี่มันก็แก้ปัญหาเรื่องมลพิษ
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็เกษตรกรก็จะมีรายได้มากขึ้นแล้วก็จะมีความมั่นคงทางพลังงานเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องพึ่งพาจากต่างประเทศ
0: นะคะใช่ใช่ค่ะก็อย่างวันนี้เนี่ยทางคุณเอกนิติเนี่ยยืนยันเลยนะคะว่าพรก.เงินกู้เนี่ยถือว่าจำเป็นน
1: ะ
0: เพราะว่าบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะเพราะว่าจะต้องเอามาใช้ในเรื่องของการประคองเศรษฐกิจท่ามกลางเรื่องของสภาวะวิกฤตนะ
1: คะ
0: เห็นได้เลยจากโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ที่ออกมาก่อนหน้านี้ค่ะที่มีการเบิกจ่ายเนี่ยคุณเอกนิติก็ยกตัวอย่างว่ามีตัวเลขถึง50,000 กว่าล้านบาทเลยนะคะแล้วก็ส่วนงบประมาณที่ใช้ในโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยอันนี้ก็ย้ำว่าจำเป็นเหมือนกันเหมือนที่ทางคุณศิวพรบอกไปนะคะคือเพื่อเป็นการลดการนำเข้าน้ำมันของไทยที่มีอยู่สูงมากแล้วก็มันจะไปส่งผลเรื่องของบัญชีเดินสะพัดในเรื่องของการขาดดุลด้วยก็พยายามที่จะย้ำว่าเงินก้อนนี้เนี่ยสำคัญมากๆแต่ว่าถ้าเป็นประเด็นทางการเมืองหลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะคะพรุ่งนี้วันที่9เนี่ยค่ะที่จะมีคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยว่าจะขัดหรือไม่ขัดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญมาตรา172เนี่ยทีนี้คำถามทางการเมืองก็ถ้าสมมติว่าขัดแล้วจะต้องรับผิดชอบทางการเมืองหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันก็มีคนถามประเด็นนี้อย่างคุณสาธิตเองเนี่ยก็บอกว่าถ้าหากเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะมีผลก็คือเข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ย

0: ู้เงินไปแล้วบางส่วนซึ่งเราอ่ะก็ไม่ได้รู้ตัวเลขด้วยว่าเป็นเท่าไหร่ซ
1: ึ่
0: ง
1: โ
0: ดยค่ะแล้วก็บอกว่าซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยการออกพระราชกำหนดกู้เงินแล้วก็กู้เงินไปก่อนเนี่ยมันไม่ควรจะทำแต่ว่าเมื่อทำไปแล้วแล้วต่อมาเกิดพระราชกำหนดดังกล่าวมีปัญหาไม่ผ่านเนี่ยก็ยังมองว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบในการหาเงินมาชดใช้เงินที่กู้ไปซึ่งก็เป็นปัญหาของรัฐบาลนะครับที่จะต้องทำนะคะส่วนจะรับผิดชอบทางการเมืองจริงๆมันก็ไม่ได้มีผลกระทบถึงขั้นทำให้รัฐบาลต้องลาออกหรืออะไรอย่างนั้นแต่ว่ามันอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่อาจจะทำให้รัฐบาลเนี่ยขาดความน่าเชื่อถือในเรื่องของเชิงการดำเนินนโยบายการเงินการคลังซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็บอกว่าต้องอยู่ที่เรื่องของรัฐบาลในการที่จะแก้ไขนะคะอันนั้นคือเป็นในส่วนของถ้าสมมุติว่าออกมาไม่เป็นคุณก็ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าจะต้องรับผิดชอบทางการเมืองหรือเปล่า
1: แล้วก็เผื่อไว
0: ้ค่ะ
1: นะคะแต่ว่าหวังว่ามันจะเป็นคุณ
0: จะได้ไม่มีปัญหา
1: อย่าง
0: น
1: ี้
0: หรอคะ
1: จบไงเดินหน้าอะไรต่อ
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องไม่ต้องหนักไม่ต้องทำงานหนักขึ้นนอกจากที่มันหนักอยู่แล้วแล้วต้องแก้ปัญหาตั้งหลายเรื่องอยู่แล้ว
0: มีปัญหาเยอะมากนะคะ
1: ครบป่ะเนี่ย
0: ครบค่ะ
1: 60 40
0: ครบค่ะ
1: ของเกียรติไม่มีปัญหา
0: ไม่มีปัญหาค่ะต่อเนื่องเลยค่ะ
1: ผมมีรู้สึกว่าขาดไป5บาท
0: อ้าวเหรอคะ
1: โมโหโมโห
0: ไม่ใช้ให้หมดนะคะ5บาทก็ใช้ได้นะจริงๆอ่ะ
1: จริงๆอ่ะได้ลืมกะว่าจะใช้จะใช้
0: ค
1: ือเบลเสร็จนิดนึงแล้วก็กะเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วก็ลืมนิดนึง
0: ค่ะ
1: รอบนี้ไม่พลาดก็ปรากฏว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของโครงการที่ประชาชนประทับใจเนี่ยนะแล้วก็ชื่นชอบก็จะเป็นโครงการนี้แหละ
0: ค่ะ
1: ชื่ออะไรนะไทยช่วยไทยพลัส
0: ไทยช่วยไทยพลัส60 40
1: นะ
0: ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยอย่างโพของสวนดุสิตโพบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นนโยบายที่โอ้โหเรียกได้ว
1: ่
0: า
1: โดนใจ
0: ประชาชนแล้วก็คิดว่าน่าจะประคองใช้คำว่าประคองรัฐบาล พยุงรัฐบาล
1: เพราะว่าม
0: ันมีอีกหลายนโยบายที่เหมือนกับว่าก็ยังอยากให้รัฐบาลเนี่ยเร่งทำอยู่โดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดคุณศิวพร
1: โอ
0: ้
1: คืออย่างของโพเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วก็จะดูนิดาโพสุนุสิตโพแล้วก็ของอะไรอ่ะของหลายโพเหมือนกันก็
0: เดี๋ยวนี้มีหลายโพ
1: ก็จะมีหลายโพที่ฮิตนิยมกันใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อย่างสวนดุสิตโพเนี่ยเขาก็จะเป็นเรื่องของดัชนีการเมืองในช่วงนี
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็เขาบอกว่าคืออย่างลีดาโพกับสวนดุสิตโพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจาะเรื่องการเมืองใช่ไหม
0: เมื่อวานนี้มาประจวบเหมาะกันเลยนะสองโพนี้ออกมา
1: แล้วก็เขาบอกว่าคนเนี่ยปลื้มไทยช่วยไทยพลัส
0: ค่ะ
1: แต่ว่าพูดถึงตัวคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีหรือบุคคลที่อยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีมันเริ่มลงหอกท่านนายกมันตก
0: ใช่
1: ตกเยอะจะมีที่ขึ้นน่าจะคนเดียวเนี่ย
0: คุณยชนัน
1: ไม่ใช่
0: คุณเทงหรอคะ
1: กับคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะ
0: คุ
1: ณอภิสิทธิ์นี่ทุกโพลเนี่ยมันจะขึ้นแต่ว่าอย่างของคุณยชนันเนี่ยจะโพลจะกระโดดขึ้นมาเยอะเพราะว่าอย่างคุณเทงมาเป็นลำดับที่หนึ่งก็จริงน
0: ะ
1: แต่ว่าผลรวมมันลดลง
0: แล้วมันจะ
1: ก่อนหน้านี้จะเป็นคุณอนุทินใช่ไหมแล้วก็จะมาเป็นพรรคฝ่ายค้านแต่รอบนี้คะแนนมันโดยรวมเนี่ยมันจะลดลงจะมีขึ้นถึงจะดูไม่มากแต่จะเป็นของคุณอภิสิทธิ์กับคุณยศชนัน
0: ค่ะ
1: นะที่ค่อนข้างจะเห็นแตกต่างจากคนอื่นนะคะคืออย่างสวนดุสิตโพเนี่ยคุณอนุทินจะเหลือประมาณสักคือเขาเอาเฉพาะนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้าน
0: ค
1: ุณอนุทินยังมาเป็นที่1ใช่ไหม 35% แล้วก็คุณเอกนิติคุณยศชนันคุณศรีหศักดิ์คุณสุปจีแล้วก็ฝ่ายค้านเนี่ยคุณรัชนกคุณไอซ์เนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็นลำดับที่1นะคุณไอซ์นี่ 30% เลย
0: คุณ
1: เทงณัฐพงษ์เป็นลำดับที่2คุณ 24% แล้วก็คุณอภิสิทธิ์คุณมาร์คนี่ 23%
0: ค่ะ
1: คือของคุณมาร์คนี่จะไม่มีตกแต่ว่าคุณจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นแล้วมาเป็นคุณใหม่คุณผลิตคุณไอติมนะคะอย่างกรณีคุณยศนันในภาคของรัฐบาลเดือนก่อนๆจะอยู่ลำดับที่ต่ำกว่านี
0: ้ค่ะ
1: จะไม่ชิงขึ้นมาเหนือพรรคภูมิใจไทยนี่เขาผ่ามาตรงกลาง

0: นะคะก็น่าสนใจอ่ะเพราะว่าประเด็นเนี้ยมันก็มาจากข่าวสารในช่วงแต่ละช่วงที
1: ่มาลุมมาตุ้มรัฐบาลอยู่
0: มาลุมรัฐบาล
1: ทั้งโกงข้อสอบใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของการจับกุมเรื่องของยาเสพติดอีกแล้วก็ไหนจะเรื่องของการเมืองเรื่องของก่อนหน้านั้นที่มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งกันในกระทรวงมหาดไทยแล้วก็พื้นที่ภูเก็ต
0: แล้วก็ดี
1: เรื่องของการโยกย้าย THAI Passport ใช่ไหมคะ
0: Thailand AI Passport
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: แล้วก็ถึงขนาดแบบว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวถึงขนาดแบบว่าอาจจะมีนายกสำรองตัวอักษรย่อสอสาลา
0: ใครไม่รู
1: ้เดากันใหญ่เลยวันนี้คุณเอกนิติยังแอบแซวตัวเองเลยนะคะบอกว่าเสกนิติ
0: พยายามจะใส่สลา
1: ใส่พยายามจะใส่สลาเป็นเสกนิติ
0: จะมีคุณ
1: ใหม่แล้วก็มีคุณใหม่บอกว่าคุณสิริกัญญาแต่บอกว่าไม่ใช่หรือคุณศรีหาศักดิ
0: ์อ๋อเสียศักดิ์เสื
1: ออันนี้สอนศาลาแต่ก็มีสอนศาลาตัวข้างหลัง
0: คุณสิริกัญญากับคุณสุปจี
1: แต่ว่าทั้งหมดออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่
0: ไม่ใช่ตัวเองหรอกทีนี้ในส่วนของการตรวจสอบทางพรรคฝ่ายค้านที่ดูดีมากๆก็คืออันนี้แหละ โครงการ Thailand AI Passport แล้วก็อภิปรายพรบงบประมาณแล้วก็เรื่องของการติดตามตรวจสอบทุจริตนี่เองนะคะก็ทำให้ภาพรวมดัชนีการเมืองสวิงขึ้นสวิงลง
1: ค่ะ
0: นะส่วนนิดาโพนะนิดาโพนี้จะเป็นสำรวจความนิยมรายไตรมาสในครั้งที่2
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าพรรคประชาชนคะแนนก็กระโดดขึ้นมาเป็น 35.8% นะคะลดลงนิดหนึ่งแต่ยังเป็นลำดับที่1ขออภัยไม่ใช่กระโดด
1: คือ
0: ครั้งที่1เนี่ย 35.8 พอครั้งที่2เหลือ 34.8ลงมันนิดหนึ่งแต่ก็ยังถือว่าเป็นลำดับที่หนึ่งส่วนพรรคภูมิใจไทยก็ตามมาเป็นลำดับที่สองเหมือนเช่นเคยแต่คะแนนตกลงเยอะแต่ 26.6% เหลือ 17.0 นะ
1: ใช่
0: แล้วก็มาเป็นเพื่อไทยนี่กระโดดขึ้น 12% มาเป็น 16%
1: ค่ะ
0: แล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อย 11% มาเป็น 12% แล้วก็พรรคอื่นๆก็จะลดหลั่นกันลงมาก็จะเป็นอันเนี้ยที่เห็นค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าคุณเทงนี่คือทุกคนคะแนนตกหมดนอกจากคุณอภิสิทธิ์กับคุณยศชนัน
1: ใช่ค่ะอย่างคุณยศชนันเนี่ยคะแนนขยับขึ้นนะคะคุณสุวพรคะแนนนิยมแคนดิเดตเนี่ยที่ถ้าเทียบกับไตรมาสที่1กับไตรมาสที่2นะคะถ้าไปดูเนี่ยอย่างไตรมาสที่1คุณยศชนันเนี่ยตอนนั้นนิดาโพนะคะมีการสำรวจออกมาตัวเลขของคุณยศชนันอยู่ที่ 8.08 แต่ว่าพอเป็นเรื่องของไตรมาสที่2ที่นิดาโพออกมาเนี่ยอันนี้ขยับขึ้นเป็น 11.64 แต่ถามว่าขาขึ้นหรือเปล่าก็ขาขึ้นนะแต่ว่าก็ยังตามหลังคุณเทงณัฐพงษ์ยังตามหลังคุณอนุทินแล้วก็ยังตามหลังคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยใช่มั้ยคะ
0: ตามหลังแต่คะแนนดีขึ้นเรื่อยๆ
1: คะแนนดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องจับตาว่าเอ๊ะถ้าวิเคราะห์ต่อจะต้องเพราะอะไร
0: คุณมาร์คนี้ 10.92 ใช่ไหมมาเป็น 11.8
1: ใช่
0: ส่วนลำดับที่1ที่2ยังคงเดิมแต่คะแนนตกลงมาทั้งคู่นะคะ
1: ส่วนภูมิใจไทยนี่อันนี้ก็ต้องวิเคราะห์ต่อด้วยว่าในส่วนของที่คำถามที่ว่าประชาชนสนับสนุนให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคุณอนุทินหล่นมาเป็นอันดับ2แล้วก็รวมไปถึงพรรคการเมืองด้วยใช่ไหมคะที่ประชาชนจะสนับสนุนเนี่ยภูมิใจไทยก็มาเป็นอันดับ2อันนี้ก็ต้องวิเคราะห์ต่อด้วยใช่ไหมคะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยทำงานมา3เดือนแล้วอาจจะเจอปัญหาอะไรมาลุมมาตุ้มแล้วก็ค่อนข้างที่จะหลายประเด็นเลยทำให้คะแนนหล่นลงมาหรือเปล่าหรือว่าเป็นสาเหตุเป็นเพราะอะไรอันนี้ก็ต้องมองต่อด้วยนะคะ
0: น่าจะเป็นรัฐบาลที่มีงานเข้าเยอะสุดรัฐบาลหนึ่ง3เดือนนี่โอ้โหมาไม่รู้กี่เรื่อง
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: เยอะมากนะเยอะจริงๆ
0: 3เดือนน่ะแต่เรารู้สึกว่ายาวนานมากรู้สึกว่าอยู่มาเป็นปีอ่ะเพราะว่าเรื่องมันเยอะ
1: ไม่เพราะอาจจะเป็นคาบเกี่ยวเป
0: ็นหนู1หนู2
1: ใช่ค่ะหนู1หนู2
0: ทีนี้ไอ้ตอนหนู1เนี่ยก็จะบวกหมดพอมาเป็นหนู2ก็คนก็
1: อันนี้อำนาจเต็มไปหมดเลยอำนาจเต็มแล้วด้วยไง
0: ไอ้โครงการส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นเชิงบวก เกือบหมดนะในตอนรัฐบาลแรกเน
1: ี่
0: ยแต่พอมาเป็นรัฐบาลสองเนี่ยโอ้โหเรื่องเยอะทุกเรื่องเลยที่มีปัญหาไม่ว่าจะ

0: เป็นน้ำมันราคาแพงใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อแล้วตอนนั้นโดนเรื่องของวิกฤตด้วยใช่ไหมคะสหรัฐอิหร่านน้ำมัน
0: แล้วก็มาเป็นเรื่องของThailand AI Passport
1: ะ
0: นะคะฟัดกันยังไม่เท่าไหร่หลังจากนั้นก็มาเจอคดีกงสอบทั้งถิ่นนะคะแล้วก็แอร์การบินไทยซึ่งจริงๆไม่เกี่ยวกับรัฐบาลแต่มันก็กระเทือนถึงในภาคการท่องเที่ยวด้วยโดยแล้วยังมีอีกหลายเรื่องนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ทำให้มีความเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางท่านเขาบอกโอ้โหเรื่องไม่ค่อยดีเนี่ยมันเยอะถึงจะมีโชคดีที่มีไทยช่วยไทยพลัสมาชูใจถึงแม้จะได้แค่4เดือนบางท่านบอกว่าส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ขายจะบอกว่าอยากให้ต
1: ่
0: อบอกว่า4เดือนน้อยไปนะเพราะว่ารู้สึกว่าเรตติ้งของการซื้อขายเนี่ยมันสูงขึ้นมากแล้วก็ค้าขายดีคนก็ชื่นชอบ
1: ค่ะ
0: นะคะชาวบ้านก็อยากได้คนขายก็อยากได้แต่รัฐบาลยังไม่มีตังค์นะ
1: ลุ้นเดี๋ยวต้องแล้วก็ไปลุ้นอีกด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: เนี่ยอย่างเรื่องของภาพรวมเรื่องของการดัชนีที่มีการขยับขึ้นอย่างทางดร.พรพันธ์บัวทองประธานสวนดุสิตโพนะคะก็บอกว่าภาพรวมดัชนีเนี่ยขยับขึ้น 0.03 คะแนนนะคะก็จะมีเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยมาช่วยเรื่องของความรู้สึกเชิงบวกแล้วก็เป็นการบรรเทาเรื่องของภาระค่าครองชีพในระดับนึงด้วยนะคะแต่ถามว่าเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยก็ยังไม่ได้ฟื้นจึงทำให้คะแนนด้านเศรษฐกิจเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำอยู
0: ่
1: แล้วก็ผลงานของรัฐบาลแล้วก็ผลงานของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ปรับลดลงสะท้อนนะคะว่าแม้ว่าประชาชนจะชื่นชอบเรื่องของมาตรการช่วยเหลือที่เป็นมาตรการเฉพาะด้านอย่างไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้ส่งผลในเรื่องของความเชื่อมั่นในภาพรวมของรัฐบาล มีหลายปัจจัยนะคะ
0: ค่ะคือชอบแหละแต่ก็ไม่ถึงกับปลื้มมาก
1: มันยังมี
0: แต่ทำให้ดูแย่น้อยลง
1: มันยังมีประเด็นหลายประเด็นที่จะต้องให้รัฐบาลจะต้องสางอยู่อย่างเรื่องของโกงข้อสอบนี้ก็โอ้โหนะคะมหากาพย์เลยทีเดียวเดี๋ยวรอลุ้นนะคะสำหรับเรื่องของการโกงข้อสอบเนี่ยเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าเหมือนกันนะคุณศิวพรทางรัฐมนตรีช่วยอะค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาไทยอะค่ะก็บอกว่าคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวน่าจะได้เห็นหน้าเห็นหลัง
0: นะเห็นหน้าแล้วก็จะบอกเห็นหน้าหรือเห็นหลัง
1: เพราะว่าเราจะรู้ผลเรื่องของการตรวจอะค่ะรายชื่อ 15,000 คน
0: 15,000 คน
1: ที่จะต้องมีการไปตรวจสอบเรื่องของกระดาษคำตอบไฟล์คำตอบแล้วก็ผลคะแนนที่มีการประกาศออกมาก็เข้าใจว่าน่าจะเสร็จในคืนนี้
0: เขาเรียกว่าตรวจใหม
1: ่ตรวจใหม
0: ่ตรวจใหม่ว่าไอ้ 15,000 ขลก.ท้องถิ่นเนี่ยนะเขาเรียกขลก.ข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ใครจะมูใครจะจ่า
1: เขาจะเอาตัวแฟลชไดรฟ์
0: ไปเท
1: ีย
0: บก
1: ับ กระดาษคำตอบที่เป็นตัวจริง
0: ไอ้ซึ่งมันง่ายสุดอาจารย์สมชัยบอกว่าง่ายง่ายไม่ต้องทำอะไรมันซับซ้อนมาเทียบกันเสร็จจบมันก็จะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหรือว่าความไม่เหมือนกันเนี่ยมันอยู่ตรงไหน
1: ค่ะ
0: นะถ้าตรงกันเนี่ยก็จะรู้ว่าปัญหาอยู่ที่ใครถ้าไม่ตรงจะอยู่ที่ใครใช่ไหมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าของออฟฟิศเจ้าของบ้านที่แก้ไขข้อสอบเนี่ยยังหายตัวอยู่เลยยังล่องหนพอพิชิตยังหายไปอยู่ยังตามไม่เจอ
1: เมื่อวานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่า
0: ทำไง
1: ยังติดต่อไม่ได้เลย
0: ติ ดต
1: ่
0: อไม่ได
1: ้
0: มั้ยเออเฮ้ยแต่ท่าน
1: เราไม่มีใครติดต่อได้ด้วยนะคะทุกวันนี
0: ้แบบหายไปเลย
1: หายไปเลยค่ะ
0: แบบขอมดำดินปกตินี่ไม่นานก็จะเจอตัวเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่ากบดานที่ไหนหรือว่าเขาเรียกว่าเส้นทางเป็นอย่างไรแต่ก็เชื่อว่ายังอยู่ในประเทศนี่แหละแต่ว่ายังหาไม่เจอ
1: ค่ะ
0: หรือว่าอาจจะเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะมาต่อสู้เพื่อที่จะปกป้องตนเองอะว่าเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องอย่างไร
1: ค่ะ
0: อาจจะเป็นประเด็นนั้นนะคะ
1: นอกจากเรื่องของคะแนนที่วันนี้จะออกมาที่เราต้องลุ้นกันด้วยนะคะคือเราอ่ะไม่ได้เราอ่ะลุ้นแต่ว่าคนที่เขาสอบอ่ะลุ้นยิ่งกว่า
0: เ
1: พราะว่าถ้าสมมติว่าลุ้นสิคะถ้าคะแนนไม่ตรงแต่ว่าจริงๆน่าจะรู้ตัวแล้วแหละ
0: ถ้า
1: คะแนนไม่ตรง
0: ไม่ถ้าตัวเองจ่ายเงินตัว
1: เอง
0: ไม่ต้องลุ้นเลย
1: ใช่เพราะคุณอ่ะจะถูกดีดชื่อออกทันทีเลยเพราะว่าทางรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยบอกว่าคือถ้าสมมติว่าตรวจสอบแล้วคะแนนในไฟล์กับคะแนนจากกระดาษคำตอบเนี่ยมันไม่ตรงกันเดี๋ยวคงจะต้องมีการเสนอเรื่องเข้าสู่กระบวนการทันทีเลย

0: เลยต้องย้ำว่าไม่ตรงก็คือไม่ตรงใช่ไหมคะแล้ว
1: คุณบอสิทธิ์คุณบอสิทธิ์ใช่ไหมแล้วท่านไปช่วยมหาดไทย
0: ใช่ค่ะไม่ตรงก็คือไม่ตรงแล้วท่านก็บอกเลยก็หลังจากนี้เนี่ยพอถ้าสมมติว่าตรวจเสร็จสิ้นเรื่องของกระบวนการแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะต้องส่งในเรื่องของคะแนนอะไรต่างๆก็คือพูดง่ายๆว่าต้องดึงชื่อออกทันทีอะค่ะแล้วก็ต้องมีการเลื่อน
1: บัญชีนั้นแล้วก
0: ็เลื่อนลำดับ
1: ขึ้นใช่ไหม
0: คนอื่นขึ้นมาแทน
1: เหมือนเวลาสอบอะ
0: ค่ะ
1: แต่จริงๆเนี่ยที่ต้องตรวจใหม่เนื่องจากว่ามันไม่ใช่ว่าเอาคะแนนมาเสียบข้างบนแล้วก็ผลักไอ้คนที่ได้คะแนนดีๆเนี่ยลงมาอยู่ข้างล่างไม่ใช่บางคนที่มันได้คะแนนดีๆมันโดนทำให้กลายเป็นศูนย์แล้วมันกระเด็นออกไปจากระบบเพราะฉะนั้นต้องตรวจใหม่ทั้งหมดทำให้คนที่เคยอาจจะโดนดีออกไปเลยแบบหายไปเลยที่ได้ลำดับที่หนึ่งเนี่ยอาจจะได้กลับมาเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องมีการตรวจทั้งหมดแล้วก็ใครโกงยกเลิกบัญชีทำให้เลื่อนลำดับขึ้นไปได้นะคะซึ่งทางด้านคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าในประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าจะต้องถามปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าก็คือครบกำหนดการตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่วันที่3แล้วตอนนี้ก็กำลังรวบรวมข้อมูลเขาเรียกว่ามันจะต้องมีการอัปเดตกันนั่นแหละถึงแม้จะมีระดับอธิบดีรองอธิบดีที่เกี่ยวข้องประมาณ5รายชื่อนะคะหลายท่านก็สงสัยว่ามันดูน้อยหรือเปล่าในกระบวนการที่จะโกงได้ถึงขนาดนี้ทั่วประเทศแล้วก็มูลค่าความเสียหายหลายพันล้านขนาดนี้แหละน่าจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องมากกว่านี้หรือไม่นะคะอย่างไรก็ตามอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่จะต้องดำเนินการต่อ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อาจจะมีโอกาสดำเนินคดีในเรื่องของคดีอาญาต่อเนื่องแล้วก็มีวินัยอีกต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยคงยังไม่ใช่เป็นคำตอบสุดท้าย
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: นะคะหลังจากนี้เนี่ยคือถ้าผลตรวจชัดเจนแล้วเห็นท่านก็บอกว่าเดี๋ยวคะแนนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเตรียมเสนอไปยังคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะก็จะเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในเรื่องของการยกเลิกบัญชีสอบปรับรายชื่อแล้วก็เลื่อนตำแหน่งด้วยอันนี้คือขั้นตอนนะ
1: ขั้นตอน
0: ใช่
1: นะคะแล้วก็เรื่องของการสอบที่ไม่มีกอขอคอใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวคงต้องดูออกว่าคนที่ถูกดึงออกเนี่ยจะต้องดำเนินการกันอย่างไรถ้าเกิดว่าคะแนนผิดปกตินะคะเดี๋ยวก็คงต้องติดตามแหละประเด็นนี
0: ้แล้วก็รวมไปถึงวันนี้ต้องรอดูด้วยนะคะเรื่องของการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่เนี่ย5รายด้วยกันนะคะสรุปแล้วเนี่ยจะมีระดับสูงขนาดไหนอย่างไร
1: ค่ะอย่างไรก็ตามท่านนายกก็เสนอปราบโกง7ข้อด้วยกันเดี๋ยวเรากลับมาคุยได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมง
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1

ง13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวุฒิสภาเห็นชอบพรบ.โอนงบพระดอนแจงจะให้เงินให้โปร่งจะใช้เงินให้โปร่งใสตรวจสอบได้

0: ไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงในการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายว่าการออกพรบ.โอนงบประมาณครั้งนี้รัฐบาลเข้ามารับตำแหน่งหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีสถานการณ์สงครามที่ตะวันออกกลางก่อนมีรัฐบาลใหม่ซึ่งหลังจากนั้นสิ่งที่ตามมาคือปัญหาเรื่องพลังงานโดยประเทศไทยพลังงานส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศและไม่สามารถผลิตน้ำมันเองได้ทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นซึ่งรัฐบาลรักษาการขณะนั้นได้ตรึงราคาน้ำมัน15วันและใช้เงินกองทุนน้ำมันทำให้กองทุนน้ำมันติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทด้วยสถานการณ์ที่มีปัญหารัฐบาลไม่สามารถใช้กองทุนอุ้มได้ต่อไปจึงต้องลอยตัวน้ำมันทำให้ราคาสินค้าในท้องตลาดราคาสูงขึ้นตามต้นทุนคือวิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลนี้กำลังเข้ามารับหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบการเขียนและการออกนโยบายรัฐบาลได้บรรจุความสำคัญของการโอนงบประมาณเพราะรู้ว่าสถานการณ์ที่เกิดไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นจากสงครามตะวันออกกลางได้ขอบคุณสำหรับทุกข้อสังเกตทุกข้อห่วงใยที่ฝากถึงรัฐบาลและหากลงมติเห็นชอบกับร่างพรบ.โอนงบประมาณฉบับนี้ตามที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอมาเราจะพยายามใช้เงินงบประมาณของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดโปร่งใสตรวจสอบได้จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติโดยเห็นชอบ146เสียงไม่เห็นชอบ4เสียงและงดออกเสียง20เสียงถือว่าร่างพรบ.โอนงบผ่านการพิจารณาและเข้าสู่กระบวนการประกาศใช้ต่อไปโฆษกทบ.ยืนยันเห็นระเบิดฝั่งกัมพูชาไม่ใช่อาวุธจากไทยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีเกิดเหตุทหารกัมพูชาเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาเมื่อวานที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยพร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่ทหารไทยในพื้นที่ได้ยินเสียงระเบิดซึ่งเกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาและเป็นเหตุการณ์ลักษณะเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในช่วงหลังเมื่อเกิดเสียงระเบิดในพื้นที่กัมพูชาฝ่ายกัมพูชามักสื่อสารหรือทำหนังสือในลักษณะที่ทำให้เข้าใจว่าอาจเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยแม้จะไม่ได้ระบุยืนยันโดยตรงแต่กองทัพบกยืนยันว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุระเบิดภายในฝั่งกัมพูชาเองโดยเข้าใจว่าอาจเป็นอุบัติเหตุที่เกิดกับกำลังพลเพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ย้ำว่าตั้งแต่วันที่27ธันวาคมทั้งสองฝ่ายอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงการใช้อาวุธจะต้องเป็นไปตามเหตุผลและความจำเป็นอย่างแท้จริงดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่การใช้อาวุธไม่ว่าจะเป็นระเบิดหรืออาวุธรูปแบบใดจากฝ่ายไทยอย่างแน่นอนพี่พัฒน์ยังไม่ตั้งเลขารัฐมนตรีคมนาคมคนใหม่รอรัชพงษ์พิสูจน์ตัวเองหากบริสุทธิ์พร้อมดึงกลับนั่งตำแหน่งเดิมยืนยันไม่ปกป้องคนผิดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีนายรัชพงษ์ชูแก้วเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์มิถุนายนที่ผ่านมาว่าได้มีการแต่งตั้งบุคคลขึ้นมาแทนแล้วหรือไม่นายพิพัฒน์กล่าวว่ายังไม่คิดจะหาเพราะต้องการพิสูจน์ให้ได้ว่านายรัชพงษ์ซึ่งได้ยื่นใบลาออกโดยตนได้ยับยั้งไว้แล้วแต่เจ้าตัวยืนยันลาออกเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเดินหน้าและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองหากสุดท้ายบริสุทธิ์ตนจะดึงนายรัชพงษ์กลับมานั่งในตำแหน่งเดิมทั้งนี้ขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานเพราะยังมีข้าราชการที่มีความสามารถอีกจำนวนมากเมื่อถามว่าการลาออกครั้งนี้สืบเนื่องจากกระแสข่าวใช่หรือไม่นายพิพัฒน์กล่าวว่ามีส่วนทุกประเด็นซึ่งเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงหากมีการทุจริตจริงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมถือเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงตนไม่ก้าวก่ายและจะว่าไปตามข้อเท็จจริงตนไม่ปกป้องคนผิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนต่อเนื่องมหกรรมแก้หนี้1เดือนที่ผ่านมาไกลเกลี่ยสำเร็จกว่า 1,000 รายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยบูรณาการการทำงานของกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานภาครัฐสถาบันการเงินและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศผ่านโครงการมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้การปรับโครงสร้างหนี้และความช่วยเหลือด้านกฎหมายอย่างเป็นธรรมผลการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่16จังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่26มิถุนายนสะท้อนความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีประชาชนเข้าร่วมงาน 1,579 รายมีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 1,232 รายและสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้ 1,232 รายคิดเป็นร้อยละร้อยของผู้ที่เข้ารับการไกล่เกลี่ยการดำเนินงานครั้งนี้ครอบคลุมมูลหนี้รวมกว่า 179.93 ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า 171 ล้านบาทนอกจากนี้ยังสามารถดำเนินการปลดภาระผู้ค้ำประกันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ได้ถึง947รายช่วยลดภาระและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนและครอบครัวได้อย่างเป็นรูปธรรมแฟนบอลนอร์เวย์ฉลองชัยหลังเขี่ยบราซิลตกรอบบรรยากาศหลังจบเกมทีมชาตินอร์เวย์พลิกล็อกเอาชนะทีมชาติบราซิลแชมป์โลก5สมัย2-1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกที่สนามนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมโดยแฟนบอลชาวนอร์เวย์ต่างร่วมฉลองชัยด้วยการตีกลองและเชียร์แบบไวกิ้งโรลพร้อมร้องเพลงเฉลิมฉลองอย่างคึกคักขณะที่แฟนบอลชาวบราซิลจำนวนมากเดินออกจากสนามด้วยความผิดหวังบางรายถึงกับหลั่งน้ำตาเนื่องจากผิดหวังกับความพ่ายแพ้ครั้งนี้ที่ส่งผลให้บราซิลตกรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1990และยังยืดระยะเวลาการรอคอยแชมป์โลกครั้งสมัยที่6ต่อไปโดยแชมป์โลกครั้งสุดท้ายของทีมแซมบ้าเกิดขึ้นเมื่อปี2002ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขต

0: ั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร022016373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋
4: ค่ะ
3: มีท่านแซวมาท่านหนึ่ง
4: ค่ะ
3: จากคุณเก๋บอกกระดาษ A4 เนี่ยลิสต์มาพอไหมเนี่ยคุณคนฟังข่าวบอกที่ไล่มาเนี่ยตอนขาลงอ่ะมีปัญหาอะไรแบบเนี้ย
4: เดี๋ยวให้นักวิชาการที่เขาเชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ดีกว่าค่ะ
3: ดูทรงบอกดูทรงแล้วเนี่ยขาลงแบบซ้ำกรรมซัดวิบัติเป็นวิบัติเป็นเดี๋ยวฉันเติมเองไม่หรอกมันเป็นช่วงที่เรียกว่าหลายๆเรื่องประดังประเดเข้ามาถึงจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตามนะแต่ว่าเขาถึงบอกว่าสงครามสร้างวีรบุรุษในเมื่อมีเหตุการณ์ที่ร้ายแรงอะไรต่างๆก็ตามหากฝ่ายบริหารสามารถที่จะฝ่าฟันแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตนั้นพาประเทศชาติรอดไปได้มันก็จะเป็นคุณูปการอย่างยิ่งใช่ไหมดร.กิฟสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุพรคุณเก๋ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
3: นี่เป็นเรื่องของการปราบโกงดร.กิฟบอกว่าสัปดาห์สองสัปดาห์นี้ก็อยู่ในวังวนนี้แหละเหมือนกัน
6: โอ้วังวนจริง
3: ๆทีนี้มันมีแนวคิดของนายกรัฐมนตรีที่จะปราบโกงแล้วก็มีการเรียกคุณประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายเนี่ยไปปรึกษาแล้วก็คุยเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วก็เหมือนกับคุณประกรณ์ก็ให้ข้อมูลว่ามันจะดีไหมนะถ้ามีกฎหมายกำหนดความผิดในการสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐโดยมีเหตุผลก็คือว่าข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐมีหน้าที่และมีอำนาจในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายการจัดทำและให้บริการสาธารณะรวมถึงการบริหารราชการแผ่นดินจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่แท้จริงและซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่การคัดกรองบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐทุกประเภททุกระดับจึงต้องเป็นกระบวนการที่มีคุณภาพโปร่งใสเป็นธรรมปราศจากการทุจริตในทุกขั้นตอนนะครับอ่ะทีนี้มันก็จะมีสาระสำคัญ7เรื่องที่เขาคุยกันก็คือข้อที่1กำหนดให้การทุจริตการสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือการเข้าปฏิบัติในหน่วยงานราชการของรัฐเนี่ยนะครับเป
4: ็
3: นความผิดอาญาปกติมันเป็นอยู่แล้วว่าเดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยววิเคราะห์เนาะสองให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหน้าที่และอำนาจสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 3. เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อ 2ก็ให้สำนักงานปปช.ใช่ไหมแล้วก็ปปท.แล้วก็ปปง.นะทั้ง3หน่วยงานเนี่ยให้มีช่องทางเบาะแสหรือข้อมูลในการกระทำความผิดหมายถึงว่าเข้าใจว่าเหมือนเปิดช่องทางให้สามารถแจ้งเบาะแสด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วก็ประเด็นที่4ก็คือในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำความผิดตามพรบ.นี้ก็ให้ทั้ง3หน่วยงานมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนดำเนินการโดยเร็วนะคะแล้วก็เมื่อมีการสืบสวนตามข้อ4ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการให้มีการสอบบรรจุมีคำสั่งให้ยุติการสอบบรรจุชั่วคราวจนกว่าทั้ง3หน่วยงานจะมีหนังสือแจ้งผลการสืบสวนสอบสวนก็คือยับยั้งการสอบนั่นเองนะ 6. ผู้ใดกระทำความผิดตามพรบ.นี้ให้ถือว่าเป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐให้ตัดสิทธิ์การเข้ารับราชการหรือว่าเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐทุกแห่งนะข้อ7กรณีผู้กระทำความผิดหรือผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดตามพรบ.นี้เป็นข้าราชการเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างหรือ

0: และที่อึดให้ไล่ออกแล้วก็ให้รับโทษหนักขึ้นอีกหนึ่งเท่า
1: ค่ะ
2: ใช
1: ้ยาแรงเลยนะคะ
0: วิเคราะห์
2: ยาแรงยาแรงจริงๆประเด็นเนี้ยเป็นถือว่าเป็นแนวทางที่เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคุณเฉลิมคุณเก๋นะคะมองในมุมที่เรียกว่ามาตรการเนี่ยต้องบอกว่าก็มีมาตรการที่เน้นย้ำเรื่องของมีปลายน้ำกลางน้ำนะคะส่วนต้นน้ำเนี่ยยังมีอยู่นิดหน่อยถ้าจะเสริมได้เนี่ยเดี๋ยวมองแบบนี้ค่ะว่าสมมุตินะคะประเด็นที่ดีเลยนะเดี๋ยวไว้คอแบบนี้นะอย่างการเพิ่มอำนาจของหน่วยงานรัฐเช่นปปช.ปปท.ปปง.เดี๋ยวมองว่าอันนี้ดีเลยเพราะว่าจะได้สืบได้ลึกถึงเครือข่ายต้นตอเขาเรียกว่าอะไรนะตัวใหญ่อะนะคะอันนี้จะไปได้
0: เหมือนมีการมีอำนาจสืบสวนสอบสวนได้ทั่วราชอาณาจักรอะไรแบบนี้ใช่ไหม
2: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วทุกวันนี้มันทำไม่ได้เหรอ
2: คือจริงๆประเด็นณปัจจุบันตอนนี้เองเนี่ยเดนคิดแบบนี้ค่ะว่าคำถามของเราเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่าการสืบเนี่ยได้ระดับหนึ่งแต่เหมือนกับอำนาจเนี่ยยังให้ไปไม่สุดเพราะว่ายังไม่บูรณาการกันอยู่นะคะเหมือนต่างคนต่าง
0: ทำแบบ
2: คุณสุภาพคุณเก๋ไหมว่าเอ้ยวันนี้ก็อันนี้ก็พูดเดี๋ยวพรุ่งนี้คนนี้พูดมันก็เหมือนกันจริงๆน่าจะมาบูรณาการแล้วก็ไปแบบลงลึกในรายละเอียดไปด้วยกันนะคะอันที่สองเรื่องของการเปิดรับแจ้งเบาะแสออนไลน์อันนี้เรียนว่าดีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นระบบที่คุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสด้วยนะซึ่งหลายๆประเทศใช้แบบนี
0: ้
2: แล้วก็อันที่ก็ดีก็คือเรื่องของการเพิ่มโทษของเจ้าหน้าที่รัฐที่ร่วมในการโกงหรือทุจริตด้วยนะคะเพราะว่าเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐถูกไหมคะอันนี้ประเด็น3ประเด็นนี้ดีอีกอันนึงที่ดีแต่ว่าควรขยายไปเพิ่มเพราะปัจจุบันตอนนี้การเพิ่มโทษอาญากรณีทุจริตสอบเนี่ยยังถือได้ว่าขึ้นอยู่กับว่าจับได้ไหมด้วยถูกไหมถ้าเกิดว่าจับไม่ได้
0: จับไม่ได
2: ้ก็ลอยตัวเลยนะแล้วประเด็นตรงนี้คิดว่าอาจจะมีบางจุดที่ดีอยู่แล้วแต่เติมไปอีกให้มันสุดทางเลยก็คือว่าแล้วคิดว่าหลายประเทศอย่างที่สัปดาห์ที่แล้วเคยแชร์ไปเนาะว่าหลายประเทศปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ไปใช้ในลักษณะว่าเกิดเหตุแล้วก็ค่อยไปลงโทษเขาใช้วิธีการคือออกแบบระบบไปเลยว่ามันป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นไปเลยนะคะตัวอย่างเช่นเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องของ meta data แล้วนะคะไม่ใช่เรื่องยากอะไรแล้วแล้วก็แยกหน้าที่ไปเลยเช่นผู้ตรวจสอบก็คนนี้คนตรวจก็คนนี้ผู้ประกาศผลก็คนนี้แบบนี้เป็นต้นนะคะหลายประเทศใช้แบบนี้นะแล้วก็หน่วยงานอิสระเนี่ยสามารถสุ่มตรวจได้คือพูดง่ายว่าทำจริงอ่ะทำให้เห็นจริงๆว่าไม่ควรที่จะต้องเป็นลักษณะว่าปล่อยให้เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วแล้วก็มาแก้ไขหรือลงโทษในภายหลังและอีกอันนึงที่น่าสนใจมากๆคือมันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าระบบที่แก้ไขข้อมูลย้อนหลังไม่ได้ด้วยนะ
0: อันนี้
2: น่าสนใจนะคะที่เขาเรียกว่า immutable ใช่ใช่คืออันนี้อย่ารอให้โกงแล้วค่อยไปจับแต่ต้องออกแบบระบบให้ชาญฉลาดตั้งแต่ต้นนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามยังใช้ฮิวแมนอยู่มันเออร์เรอร์ได้ทั้งนั้นทีนี้ถามว่าปัจจุบันเนี้ยกฎหมายในปัจจุบันเนี้ยมุ่งเน้นอะไรบ้างเรียนคิดว่ามันน่าจะเป็นลักษณะของการลงโทษมากกว่านะคะแต่ในส่วนของการป้องกันกับการตรวจจับเองเนี้ยน่าจะยังไปได้อีกได้มากกว่านี้อีกนะคะแล้วถ้าเราจะเทียบกับประเทศอื่นๆเองเนี้ยอย่างเดนบอกเนี่ยคุณสุภพรคุณเก๋พูดเลยนะว่าเวลาบางประเทศเขาสอบอะสอบสนามใหญ่ๆแล้วเขาตัดระบบอินเทอร์เน็ตทิ้งหมดเลยน
0: ะ
2: อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะคะอย่างสอบเลยนะเกาเข่าอะไรนี่เนาะนะคะโอ
0: ้ของจีน
2: ของจีนนะคะ
0: เพราะว่าโอ้เขาสอบเป็นระดับเป็นล้านคนมั้ง
2: โอ้โหมันไม่ธรรมดานะ
0: มันใหญ่มหาศาล
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ก็ถ้าเราตั้งใจจริงเดี๋ยวว่านะ
0: เหมือนกับเครื่องที่ทำ
2: ได้เลย
0: มันใช้เหมือนกับเครื่องที่เขาเรียกว่าครอบคลุมเป็นคล้ายๆกับเป็นโดมเลยนะที่มันตัดสัญญาณหมดอ่ะให้ไอ้พวกนี้เข้าไปอยู่ในโดมประมาณนั้น
2: แล้วอย่างเดี๋ยวยกตัวอย่างใกล้บ้านก่อนสิงคโปร์อย่างเงี้ยนะคะการตรวจพบเนี่ยของเขาแน่นอนและแม่นยำมากๆมากกว่าคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามลงมือคิดว่าจะทำต่างๆเนี่ยตรวจพบได้แน่นอนแล้วคนก็เลยไม่กล้าทำไงแต่ส่วนบางประเทศเนี่ยที่รู้สึกว่ามันเดี๋ยวไปลงโทษกฎหมายต้องแรงขึ้นแต่ถ้าเทคโนโลยีมันไม่ได้มันตรวจไม่เจอก็ไม่ถูกลงโทษนะคนก็เลยรู้สึกว่าฉันไม่ได้กลัวขนาดนั้นถูกไหมคะอย่างเจ้าหน้าที่รัฐของสิงคโปร์เนี่ยทั้งฝ่ายที่รับและติดสินบนเนี่ยผิดทั้งสองฝ่ายแล้วเขาตรวจได้หมดนะคะว่าเส้นทางการเงินก็ตรวจเร็วด้วยนะคะ ใช้ระบบเรื่องดิจิทัลออดิตต่าง

0: แล้วก็เรื่องของการแบ่งหน้าที่นะคะเพราะว่าทำเองตรวจเองแต่เองประกาศผลเองนี่มันความเสี่ยงมันสูงอยู่แล้วนะคะแล้วถ้าจะขยับไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะเรื่องของประเทศจีนแล้วกันนะคะถ้าไปจีนปั๊บเนี่ยจะชัดมากเรื่องของระบบการสอบภาครัฐเนี่ยเขาไม่ใช้อย่างอื่นเลยเขาดูแต่หน้านะคะ
1: ดูแต่หน้า
0: facial recognition นะคะแล้วก็เขาอาศัยเรื่อง big data ในการวัดความผิดปกติต่างๆเพราะถ้าสอบกันทีเป็นแสนเป็นล้านคนน่ะมันจะเอาตาที่ไหนไปดูคะว่าเอ๊ะมันจะมองเห็นหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็ AI ตรวจการทุจริตเนี่ยชัดเจนมากๆนะคะดังนั้นประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นประเทศชั้นนำเรื่องของการปราบโกงเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับระบบป้องกันมากที่สุดไอ้เพิ่มโทษไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าโทษเนี่ยถ้าจับได้มันลงโทษอยู่แล้วชัดเจนแต่ระบบป้องกันเนี่ยมันต้องมาเป็นอันดับต้นๆ นะคะฝั่งก็จะมูฟไปอีกประเทศหนึ่งที่ก็น่าสนใจเพราะเขามี UK Civil Service นะคะเขามีระบบในการสอบข้าราชการที่ชัดเจนมากๆเหมือนกับที่จีนเลยนะคะคือ AI ตรวจจับความผิดปกติแล้วถ้าพบการโกงปั๊บนะคะตัดสิทธิ์เพิกถอนผลสอบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องด้วยผิดทั้งวินัยผิดทั้งอาญาแล้วก็อีกอันหนึ่งประเทศที่ชัดเจนมากๆเรื่องคอร์รัปชันแล้วก็ลงโทษ double jeopardy ได้คือ US นะคะคือสหรัฐอเมริกาจริงๆเขามีคดีเยอะค่ะหลายรัฐมีคดีที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการนะคะตำรวจนักดับเพลิงต่างๆ นะคะซื้อข้อสอบเปิดเผยข้อสอบแก้คะแนนต่างๆเนี่ยแล้วเขาก็มีความผิดอาญาหลายฐานที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนที่มาแรงในยุคปัจจุบันที่เห็นเด็กเครียดเครียดเนี่ยคือเกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็ให้ความสำคัญกับการสอบมากบางทีเราก็สงสารเด็กเลยนะคุณนะคะเรื่องของการนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าสอบนี่ห้ามเด็ดขาดนะคะกล้องวงจรปิดนี่ชัดเจนไม่มีแบบคล้ายๆกับกล้องหลอกกล้องอะไรเงี้ยไม่มีนะ
1: คะ
0: แล้วก็ผู้คุมเนี่ยหลายชั้นนะคะเข้าไป
1: ดัมปิ้ง
0: เดินก็ตรวจเข้าไปอีกก็ตรวจอีกนะคะอย่างน้อย 3-4 ชั้นเป็นต้นแล้วก็ตรวจสอบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แบบย้อนหลังได้ด้วยแล้วชัดเจนมากๆความผิดร้ายแรงหมดเลยนะคะถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยทำให้ข้อสอบรั่วต่างๆผิดทั้งวินัยผิดทั้งอาญาโอ้หนักหนาสาหัสเลยค่ะ
2: ดร.กิ๊บคะถามหน่อยค่
0: ะ
2: อย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจับได้แล้วเราเจอคนที่ทำผิดเนี่ยก็จะโดนเรื่องของการปรับตกตัดสิทธิ์ใช่ไหมคะแต่ว่าถึงขนาดแบบว่าไม่แน่ใจอันนี้เก๋ขอถามเป็นความรู้จะถึงขนาดแบบว่ามีการถูกตัดสิทธิ์เข้ารับราชการเพิกถอนใบรับรองการสอบผ่านหรือขึ้นแบ็คลิสต์อันบัญชีดำอะไรแบบนี้ปัจจุบันมีไหมคะสำหรับมาตรการแบบนี้ค่ะ
0: มีค่ะ อย่างที่บอกไปบอกว่าอย่างประเทศไทยเองเนี่ยถ้าเกิดจับได้นะก็โดนชัดเจนนะคะจริงๆหลายสนามใช้วิธีการแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะมันเขาเรียกว่ามันเป็นตราบาปไปตลอดชีวิตอ่ะนะคะแล้วเรื่องของแบ็คลิสต์ต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการสอบข้าราชการอย่างเดียวเท่านั้นด้วยน
1: ะ
0: มันไปประเด็นอื่นได้อีกด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งขึ้นอยู่กับประเภทของการสอบนะเช่นพอดีเมื่อวานฉันก็ไปเผชิญรถติดไม่รู้ว่ามีสอบกพ.
1: กพ.
0: เนี่ยโอ้โหเรางงเลยนะคะคุณปกติเส้นนั้นเนี่ยมัน
1: ผ่านไปที่ไหน
0: เลย
1: คุณผ่านไปที่ไหน
0: ไปเส้นราชดำเนินเมื่อวานก็จากที่สวนดุสิตเนาะใช่ไหมคะก็ผลที่เกิดขึ้นอย่างกพ.เนี่ยมาตรฐานเขาชัดเจนนะคะยุติการสอบทันทีใช่ไหมคะไม่ตรวจคะแนนให้ด้วยนะเพิกถอน
1: ขึ้นบัญชี
0: blacklist นะคะถ้าไปผิดความผิดอาญาด้วยเนี่ยปลอมแปลงเอกสารสวมสิทธิ์ต่างๆเนี่ยใช้เอกสารเท็จต่างๆอันนี้มีคดีอาญาเพิ่มเติมด้วยนะคะแต่ปัจจุบันเองเนี่ยต้องบอกว่ามันอาจจะเดี๋ยวอีกหน่อยมันน่าจะขยับไปนะเพราะเห็นท่านนายกก็ออกมาฮึ่มๆเดินก็คิดว่าท่านน่าจะเอาจริงหรือเปล่างานนี้นะคะอยากให้เอาจริงสักทีเถอะนะคะบัญชีแบ็คลิสต์เนี่ยมันยังไม่ใช่บัญชีที่เป็น Big Data นะปัจจุบันในประเทศไทยมันยังไม่ใช่เป็นของกลางนะคะเป็นส่วนที่เป็นส่วนกลางของประเทศจริงๆถ้ามันเป็นส่วนกลางของประเทศเนี่ยระงับไปเลย
1: นะ
0: การสอบทุกสนามไปเลยถูกไหมเอาเป็นกลัวให้มันเขาเรียกว่าไม่ต้องเป็นเยี่ยงเป็นอย่าง
1: เอาให้ตายไปข้าง
2: รู้สึกว่าน
0: ี
1: ่มันมีคำถามว่าจริงๆมันควรจะเป็นมีการจัดตั้งเป็นเหมือนหน่วยสอบแห่งชาติไหมเดิมเนี่ยเราเคยเห็นอย่างบางหน่วยงานที่เขาสอบมันเก่งๆมากๆคือจัดสอบเช่นกพ.ใช่ไหมสอบเข้าในส่วนของกระบวนการยุติธรรมที่แบบโอ้โหคนทั้งเข้มงวดโหดดูดุอะไรแบบเนี้ยแล้วก็การสอบเข้าอย่างเช่นของเตรียมอุดมการส

0: ับเข้ามัธยมซึ่งอันนั้นเนี่ยจะมีความเข้มข้นแล้วก็
1: ม
0: ี
1: สเกลใหญ่เหมือนกันนะ
0: มันมีสเกลใหญ่ทีนี้เนี่ยอย่างกรณีของการเอาง่ายๆยมสวไปรับจ้างจัดสอบให้ซึ่งจริงๆมีประสบการณ์ในระดับชาติแล้วก็คนเยอะๆมาไม่ใช่น้อยทำไมมันถึงมีเกณฑ์ที่มีความแตกต่างแล้วก็ในแต่ละหน่วยงานน่ะดิฉันไม่แน่ใจอย่างกพ.ตัวที่สอบป่ะ
1: ไม่ได้สอบ
0: ใช่ไหม
1: มันคือไม่ได้เป็น
0: ระบบ
1: การ
0: ใช่เป็น
1: การ
0: ระบบ
1: ของมหาวิทยาลัยของรัฐเน
0: า
1: ะ
0: แต่ตุลาการเราก็เคยผ่านอย่าง
1: สอบตุลาการก็ไปสอบแต่คนละอันกัน
0: แต่คนละแบบ
1: ใช
0: ่แต่ในลักษณะของวิธีการเนี่ยแต่ละแห่งมันไม่เหมือนกันนะคุณ
1: ไม่เหมือนแล้วก็มาตรฐานไม่เหมือนกันด้วยจริงๆมันควรเป็นมาตรฐานเดียวกันนะอย่างลูกศิษย์ลูกหาอย่างเงี้ยก็เคยมีติวให้เด็กๆอ่ะเนาะไปสอบกพ.อะไรต่างๆภาษาอังกฤษนั่นนี่ใช่ไหมคะในตอนที่ยังพอมีเวลาอยู่เนาะแต่จะบอกคุณหรือพอคุณเก๋ประการหนึ่งว่าจริงๆไอ้เรื่องรวมศูนย์น่ะมันยังไม่สำคัญเท่ามาตรฐานโอ้ใช่ไอ้รวมศูนย์เนี่ยมันก็ดีแหละบางประเทศก็มีใช้อย่างเช่นเกาหลีใต้นะระบบสอบแข่งขันส่วนกลางที่เขาเครียดแล้ว
0: จ
1: ะเข้าแล้วก็หัวผมงอกันเลยค่ะ
0: ตาย
1: อะไรก็มีได้นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เขามีบทบาทเนี่ยก็พอมีอยู่แต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นลักษณะว่าศูนย์รวมกระทั่งว่าทำให้เกิดคล้ายๆกับ power ที่มันมากเกินไปนะ
0: คะ
1: มันถ้าไม่มีการกำกับดูแลที่ดีมันก็เอาอีกอ่ะมันก็มีปัญหาอีกถูกไหมคะแล้วก็หน่วยงานที่ผู้ใช้สอบเนี่ยเขาอาจจะต้องสเปเชียลเป็นพิเศษตัวอย่างเช่นตุลาการอะไรเงี้ยเนาะหรือแพทย์ต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการออกข้อสอบเฉพาะหน่วยงานต้นสังกัดที่เขาเข้าใจดีด้วยอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าถามว่ากลางอ่ะตรงกลางอ่ะเช่นหน่วยสอบแห่งชาติที่รู้สึกว่ามันมาตรฐานเดียวกันน่ะเราไม่ต้องไปนั่งทำ TOR ใหม่เยอะแยะถูกไหมคะ
0: มันควรจะเป็น
1: ข้อสอบ
0: แบบมาตรฐานนะ
1: วิธีออกข้อสอบก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะ
0: ถูก
1: โอ้นะคะการเก็บรักษาข้อสอบต้องเปลี่ยนไหมไม่ต้องนะนะคะตรวจข้อสอบก็ไม่ต้องนะคะแล้วก็ประกาศผลเร็วว่าไม่ต้องคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปคุยกันให้มันนอกเหนือจากสิ่งที่มันเป็นมาตรฐานกลางถูกไหมแต่อื่นๆนะเช่นว่าอ้าวคุณควรจะต้องข้อสอบมันเป็นลักษณะแบบไหนใช้คนแบบไหนมาออกข้อสอบอ่ะอันนี้เป็นลักษณะรายละเอียดแต่อีกอันนึงเลยว่าน่าสนใจนะควรจะใช้กับทุกสนามเลยผู้เชี่ยวชาญเรื่องของพวกไอทีกับด
0: ิจิตอล
1: อันนี้ต้อง
0: บอกว่า
1: หลายที่มันไม่มีใช่หลายที่ไม่
0: ม
1: ีพอไม่มีมันก็เป็นช่องว่างแต่ถ้าปัจจุบันน่ะมันเทคโนโลยีมันไปได้ถึงขนาดนั้นแล้วอ่
0: ะ
1: เราต้องมานั่งใช้สองตาสี่ตาของเราในการตรวจสอบอีกหรอคุณ
2: คือกำลังเสนอว่าควรที่จะต้องมีระบบตรวจสอบดิจิทัลที่เป็นระบบกลางอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นฐานข้อมูลกลางใช่ไหมคะ
1: คือเหมือนกับเวลาเราพูดถึงเรื่องของ security เนี่ยทำไมเราถึงตรวจ security ได้อ่ะแต่ทำไมเราถึงตรวจเรื่องของ
0: สอบไม่ได้
1: ในแง่ของระบบดีเทคการทุจริตไม่ได้อ่ะ
0: เพราะวิธีการสอบไม่เหมือนกันผลสำลิดก็เอามีข้อแตกต่างคืออย่างนี้อย่างบางอย่างตัวนี้เนี่ย
1: มัน
0: สอบเป็นฝนเอาคุณลองเขียนเป็นข้อสอบดิคุณลองสอบไปอัตนัยดิมันไม่มีทางถูกไหม
1: อย่างเราสอบตุลาการอัยการพวกนี้มันเป็นอัตนัยหมดเลยเนาะคุณเฉลิมพร
0: ดังนั้นสอบปรนัยมันมีโอกาส
1: โอ้โหแต่เราอ่ะคิดไปอีกอย่างนึงนะคุณว่าท้ายที่สุดถ้าเราอ่ะมีปัญหาอะไรแล้วเราเรียกมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ปัญหาจริงๆอ่ะมันจะเอาแค่ระบบนะคุณเอาแค่ระบบนะตัวคนไม่เกี่ยวนะตัวคนไม่เกี่ยวมันทำไมจะทำไม่ได้คุณถ้าย้อนกลับไปสัก20ปีที่แล้วเข้าใจได้น
0: ะ
1: เทคโนโลยีมันไม่ล้ำสมัยถึงปัจจุบันนะคุณลองคุยกับบริษัทเทคสิเขายินดีช่วยจะตายเดินคิดแบบนั้นน
0: ะ
1: แต่ตอนนี้ที่มันไม่ออกมาเป็นแนวไฮเทคโนโลยีอ่ะมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรหรือเปล่า
0: ก็ยังต้องใช้แบบเดิมๆมันถึงมีไอ้คดีบาร์โค้ดไงจะมีคดีบาร์โค้ดให้เราเห็น
1: เราก็อยากจะเห็นความโปร่งใสเนาะเพราะเราสงสารที่สุดคือใครคะคนที่ไปสอบแบบจริงจังจริงใจอ่านหนังสือถ้าเป็นถ้าตายอ่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างเวลาที่มีประเด็นปัญหาขึ้นมาแล้วมีข้อมูลว่าคนที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยตั้ง 9,000 น่ะคือมันล้ำกว่าจำนวนตำแหน่งที่ได้แสดงว่า
2: 699อัตราที่รับใช่ไหมคะ
0: ประเด็นอย่าง

0: เนี้ยแสดงว่ามันต้อง 100% น่ะหรือว่าเกือบ 100% หรือมันเกินครึ่งไปต้องไกลมากๆในการที่จะสอบเข้ารับราชการเนี่ยมีคนที่มีโอกาสทุจริตหรือว่าเกี่ยวข้องเนี่ยเกินกว่าจำนวนเนี่ยเป็นเท่าตัวแบบเนี้ย
1: ผมมันเศร้านะเรื่องมันเศร้าจริงๆนะคะคนที่ทำก็สอบไม่ผ่านแต่ดันกลายเป็นว่ามีรายชื่อนะคะมันกระทบต่อความเครดิตกับความชอบธรรมของผลสอบแบบทั้งระบบนะคุณ
0: ค่ะ
1: อันนี้มันหนักหนาจริงๆเพราะว่าเนี่ยดำเนินการอย่างไรก็ต้องบอกว่าแน่นอนแล้วค่ะว่าถ้ายังไม่บรรจุเนี่ยบรรจุไม่ได้อยู่แล้วเนา
0: ะ
1: ไอการตรวจสอบรายบุคคลเนี่ยไอเรื่องของการยกเลิกผลสอบทั้งหมดเนี่ยมันคงอาจจะเกิดขึ้นทันทีไม่ได้นะคะแต่คนที่สอบผ่านคนไหนคะแนนตรงกับกระดาษคำสอบจริงเนี่ยอ่ะคนนั้นก็ถือว่าสุจริตถูกไหม
0: เดี๋ยวขอคำวิจารณ์ตรงนี้นิดหนึ่งได้ไหมขอแป๊บนึงขอเนี่ยเบรก2นาทีว่าอยากรู้ว่าในความเห็นของอาจารย์นะในความเห็นของอาจารย์เนี่ยในการที่ยกเลิกสอบทั้งหมดเหมือนที่คุณอนุทินเคยทุบโต๊ะจำได้ไหมครั้งแรกเลยแล้วก็อีกหน่วยนึงออกมาบอกว่าไม่ได้ต้องบรรจุไปก่อนแล้วก็ค่อยมาสอยทีหลังมันต่างกันยังไงอ่ะเราขอโฆษณาแป๊บนึง
1: ได้ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาน
4: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
6: ค่ะ
0: เดี๋ยวรอสายดร.กี้แป๊บหนึ่งนะรอสัญญาณแป๊บหนึ่งคุณวิทย์บอกว่าความเห็นส่วนตัวนะที่สหรัฐหรือว่าที่ UK หรือที่อังกฤษเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ระบบการสอบเข้าข้าราชการแบบเราเขาจะใช้การจัดสรรตำแหน่งงานแล้วก็การประเมินผลงานคือผ่านโปรหรือไม่ผ่านอย่างนี้เป็นต้นก็จะอาจจะได้เปรียบเทียบกันนะ คุณสิริบูรณ์ชูให้ความเห็นว่าการวางระบบป้องกันการทุจริตการสอบจะรัดกุมอย่างไรถ้าผู้บริหารบนยอดพีระมิดขององค์กรไม่โปร่งใสก็อาจจะมีปัญหาแล้วก็เสียเวลาเปล่าว่างั้นเถอะ ดร.กิฟต์สัญญาณมาแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะคุณสุพรคุณเก๋
6: ค
1: ่
6: ะ
1: จริงๆประเด็นอย่างที่บอกอะค่ะว่ามันต้องตั้งใจจริงจังในการแก้ปัญหาต่อให้คุณบอกว่าอุ๊ยระบบเป็นแบบนั้นเนี่ยแต่ไม่จริงจังในการแก้ปัญหาจริงๆอันนี้โดยไม่นับรวมถึงเรื่องแบบเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันอะไรแบบนี้ด้วยนะ
0: คะ
1: ประเด็นตรงเนี้ยมันต้องสตาร์ทที่คือเดี๋ยวนะพูดถึงเรื่องคอร์รัปชันมานานเนาะหนังสือเล่มหนึ่งที่เคยทำวิจัยที่ทำเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หลายเรื่องนะคะดังนั้นเราสิ่งที่ต้องทำเนี่ยการตั้งคำถามมาเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่ต้องทำควบคู่กับการตั้งคำถา

0: 3อ่ะคือการอบรมบ่มเพาะคนที่เกี่ยวข้อง
1: เป็นนิสัยส่วนลึกถ้าเป็นแบบสันดอนขุดได
0: ้ใช่ใช่แล้วจริงๆมันชัดมาตั้งแต่เด็กๆนะคะมันต้องกรอบกันมากรูมกันมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆเล็กๆ ด้วยแล้วคุณโสภณคุณเก๋ลองคิดดูนะว่าจริงๆมันคล้ายกันแหละค่ะในหลายๆข้อหาทางกฎหมายเนาะต

0: ยอ่ะจริงๆลองคิดดูนะว่ากว่าจะเมอร์เดอร์หรือฆ่าคนอื่นโดยเจตนาได้อ่ะมันมาจากการควบคุมอารมณ์ความโกรธตัวเองไม่ได้ตั้งแต่เล็กๆแล้ว
1: กระบวนการหล่อหลอมกล่อมเกลาใช่ไหม
0: ถูกต้องจะได้คิดแบบโหแบบเรานะอยากให้มันไปถึงจุดที่แบบมันจริงจริงจังจริงๆอะค่ะกับการจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะต้นน้ำคือปลายน้ำเนี่ยเห็นชัดแหละว่ามีอยู่นะคะอย่างนโยบายของท่านนายกอนุทินเองเนี่ย7เรื่องเนี่ย 90% เป็นเรื่องกลางน้ำกับปลายน้ำ
2: ค่ะ
0: แต่ต้นน้ำเนี่ยมันต้องจริงจังมากๆเลยอะค่ะ
2: อย่าง
1: สีอาน
2: ค่ะดร.กิ๊ฟคะอย่างประเด็นในเรื่องของการเอาผิดผู้ที่ซื้อเนี่ยค่ะไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้มันมีกฎหมายอะไรครอบคลุมไหมคะ
1: หมายถึงคนที่จ่ายตัง
2: ค์ใช่
1: ไห
2: มคนที
0: ่
2: จ
0: ่
2: ายต
0: ัง
2: ค์
0: มีใช่ค่ะมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องของคนที่ซื้อหรือคนที่ขายต่างๆทั้งหมดก็เป็นเรื่องของการติดสินบนนะคะแล้วก็การรับสินบนถูกไหมคะการให้และการรับคือพวกนี้มันจะให้อย่างเดียวไม่ได้อะมันต้องมีคนรับด้วยแล้วก็รับอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องมีคนให้ด้วยถูกต้องไหมคะ
1: เสนอสนองต้องตรงกัน
0: แล้วคุณอย่าลืมนะเวลาเราเห็นคลิปครบอะไรต่างๆนานาเนี่ยเวลาเขาเรียกจะรับต่างๆเนี่ยถ้าคนไม่ให้มันก็จบแล้วนะแต่ไอ้คนเรียกเนี่ยแม้อีกฝั่งไม่ให้เนี่ยก็ผิดแล้วนะคะ
1: ต้องบอกเสนอสนองต้องประสงค์ตรงกัน
0: ม
1: ีเพื่อนสมาชิกให้ความเห็นมานะ อยากอ่านให้ฟังนิดนึงอยากคุณนินบอกว่าอยากให้การสอบข้าราชการทุกประเภทให้สำนักงานกพ.เป็นคนสอบเพราะว่าเคยมีเรื่องร้องเรียนจะได้มีมาตรฐานเดียวกันแล้วก็หน่วยงานก็ขอใช้บัญชีกพ.ให้บรรจุแต่งตั้งไม่ควรเปิดสอบกันเองอย่างยิ่งนะคะกรณีของคุณหมอพรชัยยอดบอกว่าปัจจุบันการสอบข้อสอบของราชวิทยาลัยของแพทย
2: ์
1: ทำข้อสอบ MCQ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์คุณหมอบอกว่าข้อสอบเดียวกันแต่แรนดอมข้อ1เนื้อหาไม่เหมือนกันอ๋อทำให้ลอกข้อสอบกันไม่ได
2: ้
1: พอสอบเสร็จรวมคะแนนได้เลยว่าผ่านหรือไม่ผ่านไม่ต้องใช้คนตรวจอันนี้ก็แบบเจ๋งนะแล้วก็ของคุณซิสเตอร์ครูบอกถ้าใครอยากเป็นข้าราชการต้องสอบกพ.ภาคกเป็นพื้นฐานค่
2: ะ
1: แต่จะมีบางกระทรวงที่ไม่ต้องสอบอันนี้เช่นกระทรวงการต่างประเทศเขาจะจัดสอบเองยังไปสอบแล้วก็ข้อมูลนี้เกือบ10ปีมาแล้วไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาปรับหรือยังอ๋อฉันตอนสอบนะ
2: ค่ะ
1: 30-40 ปีแล้ว แล้วก็ก็จะมีหลากหลายความเห็นนะที่บอกว่าน่าจะใช้เป็นแนวทางเดียวกันก็คือถ้ามีกขคเนี่ยระดับอย่างแรกก็คือต้องควรจะต้องผ่านกพ.
2: ค่ะนะค่ะ
1: เพื่อที่ว่าจะได้มีแนวทางเดียวกันแล้วก็เป็นระบบเดียวกัน
2: แต่ถ้าในถ้าดูนะคะเนี่ยเก๋เข้าไปดูใน Facebook ของคุณปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเนี่ยเพิ่งโพสต์เมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วเองนะคะอันนี้เนี่ยเป็นโพสต์ล่าสุดเลยนะคะเป็นโพสต์เรื่องของการแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกพ.นะคะแล้วก็จะมีมาตรการออกมาที่เหมือนกับว่าท่านออกมานะคะบอกว่าในที่ประชุมเนี่ยมีมติอะไรออกมาบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีมติเห็นชอบออกมาเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการในการจัดเรื่องของการทุจริตสอบเข้ารับราชการ5มาตรการ
1: 5มาตรการ
2: และจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปด้วย1ก็คือนะคะตัดสิทธิ์แล้วก็ขึ้นแบ็คลิสต์กำหนดให้ผู้ทุจริตสอบภาคกลางเนี่ยมีลักษณะต้องห้ามเข้ารับราชการมีการเพิกถอนใบรับรองสอบผ่านแล้วก็ถ้าหากได้รับการบรรจุไปแล้วจะต้องให้ออกจากระบบราชการทันทีใช้คำว่าออกจากระบบเลยนะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็2โทษวินัยสูงสุดก็คือไล่ออกสถานเดียวถือเป็นความผิดวินั
1: ย
2: ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนะคะถ้าหากถูกตั้งสอบวินัยให้สั่งพักหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็จะมีบทลงโทษขั้นเด็ดขาดคือไล่ออกเท่านั้นและ3ค่ะอนาคตนะคะเห็นบอกว่ามติเนี่ยในที่ประชุมเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการจัดทำฐานข้อมูลกลางค่ะรวบรวมรายชื่อผู้ทุจริตจากทุกองค์กรบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างฐานข้อมูลกลางให้หน่วยงานของรัฐทั่วประเทศใช้ในการตรวจสอบผู้สมัครแล้วก็4ให้อำนาจเพิกถอนใบรับรองเลขาธิการกพ.มีอำนาจสั่งเพิกถอนใบรับรองผ่านภาคกได้ทุกกรณีนะคะยกเว้นกรณีทุจริตสอบให้เสนอกพ.พิจารณาและก็ข้อ5แผนปฏิบัติการเนี่ยเดี๋ยวจะมีแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยนะคะระยะสั้น

0: ปีระยะกลาง3ปีแล้วก็ระยะยาว5ปีค่ะโดยทั้งหมดเนี่ยจะต้องบูรณาการร่วมกันทั้งปปท.ปปช.ปปง.และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันด้วยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 3ระยะมีอะไรบ้างนะคะ3ระยะเนี่ยอย่างระยะสั้น1ปีนะคะจะมีการออกหลักเกณฑ์ลักษณะต้องห้ามและบังคับใช้มาตรฐานโทษวินัยและดร.กิ๊บมาแล้วใช่ไหมคะ
1: เชิญเชิญ
0: ระยะกลาง3ปีเห็นบอกว่าจะมีการปรับการสอบภาคก่อนนะคะแล้วก็จะมีการเปิดให้ใช้ฐานข้อมูลกลางตรวจสอบผู้ทุจริตด้วยระยะยาว5ปีจะมีการออกกฎหมายอาญาเฉพาะเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการด้วยโทษรุนแรงและแก้กฎหมายให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนผลประโยชน์อื่นๆจากผู้ทุจริตที่ได้รับการบรรจุคืนให้เต็มจำนวนด้วยค่ะ
1: อันนี้มันก็ทำได้อยู่แล้วนะหรือเปล่าดร.กิ๊ฟ
2: โอ้โหจริงๆอ่ะทำได้แล้วควรทำอย่างยิ่งแล้วก็อยากจะเสริมอีกสักนิดนึงนะคะอยากจะให้เผื่อมีกระบวนการในการเยียวยาผู้สอบผู้เข้าสอบที่สุจริตด้วยได้ไหม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตอนนี้มันจำเป็นมากๆมันจำเป็นมากๆนะคะโอ้ถ้าเป็นลูกหลานเราหรือตัวเราเองไปสอบที่แบบอ่านหนังสือเต็มที่เราไปสอบแล้วต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันน่าเศร้านะคะ
1: ก็ต้องคืน
2: เ
1: งินให้เขา
2: เนี่ยการประกาศผลใหม่ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยโอ้โหมันจะยืดอกได้เลยนะคุณเฉลิมพรคุณเก๋นะคะ
0: แ
2: ล้วก็การบรรจุเพิ่มเติมถ้ามีเรื่องของกฎหมายในการรองรับเนี่ยเราว่าควรต้องทำนะคะแล้วก็ก็คืนความยุติธรรมให้
1: คืนความยุติธรรมให้เขา
2: ใช่ใช่นะคะแล้วอีกอย่างนึงนะเดนอยากเห็นแบบนี้ด้วยนะว่าท้ายที่สุดแล้วอะเรื่องของการสอบอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราช่วยกันนะคะเราจะต้องไปถึงในภาพที่แบบไม่เห็นคนที่โกงเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้อันนี้เดินสรุปจากข่าวต่างๆนะบางทีบางครั้งเราก็เห็นเท่าที่เราเห็นได้เนา
0: ะ
2: แต่ไอ้ที่สรุปกันเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะมีคล้ายๆกับเป็นโพยอ่ะคุณเดี๋ยวพ่อคุณแก
0: ่
2: มันมีเป็นโพยมาเลยอ่ะว่าเฮ้ยอันนี้จะต้องสอบผ่านอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราบอกว่าเราแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้แก้ปัญหาไอ้โพยนี้ไม่ได้เนี่ยท้ายที่สุดเราก็แก้ปัญหาอื่นๆยากเหมือนกันนะคะทั้งที่มันคือเป็นกระดาษอ่ะคุณหมายชื่อมาเอาเท่านี
0: ้
2: คนเหล่านี้ต้องผ่านโอ้อันนี้มันฉันฟังแล้วมันน่าสมเพชเวทนานะคุณ
1: เ
0: หมือนที่คุณผู้ฟังส่งข้อความมาใช่ไหมคะว่าต่อให้ระบบดีแค่ไหนมีกฎหมายออกมาตั้งเยอะตั้งแยะแต่ท้ายที่สุดถ้าไม่มีการ
1: มันคิดจะโกง
2: ใช่สามัญสำนึกยังไม่มีอย่างเงี้ยฉันก็มองว่าโอ้โหมันเป็นแล้วประเทศเราจะไปต่ออย่างไรอันนี้ต้องถามต่อเลยนะไปต่ออย่างไรที่ว่าแบบสอบขนาดสอบไม่ได้นี่พูดแบบไม่นั่นนะคะหมายถึงว่าสอบเลยแบบ
1: แค่สอบแค่นี
2: ้ขั้นต้นน่ะขั้นต้นน่ะ
1: แค่สอบอันเนี้ยมันยังโกงเลย
2: นั่นสิแล้วเราคนในประเทศนะในฐานะประชาชนเนี่ยมันจะไปตั้งความหวังอะไรได้อีกอะคะมันแค่นี้ก็หนักหนาแล้วอะค่ะ
1: แต่ดิฉันน่าเชื่อว่าอันเนี้ยมันเป็นรากฐานของการทุจริตคอร์รัปชันในระบบสูงขึ้นในระดับประเทศ
2: ใช
1: ่ในระดับการเมืองอะไว้ง่าย
2: เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยนั่นแหละส่งกำลังใจให้ทุกหน่วยที่แบบอยากจะเห็นความจริงมันปรากฏอย่างรวดเร็วจริงๆนะ
0: คะ
2: แล้วคงเป็นเรื่องที่ทุกคนรอคอยว่ามันจะต้องปรากฏนะคะอย่างรวดเร็วมันเป็นที่นิดหมายที่ดีนะคะว่าท้ายที่สุดประเทศของเราเนี่ยเด็กเราจะมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น
1: น
2: ะคะแล้วเด็กคืออนาคตของชาติเยาวชนต่างๆเนี่ยแทนที่เขาจะไปรู้สึกว่าฉันไม่ต้องอ่านหนังสือหรอกเดี๋ยวฉันก็สอบได้อย่างเงี้ยเขาต้องจะไปลงทุนลงแรงในการผ่านทุกสอบ
1: มันจะไม่มีเขาเรียกว่าฉลาดแกมโกงจะไม่มีทีนี
2: ้ถูกต้อง
1: ความเห็นเรียนถามความเห็นหน่อยว่าอย่างในขณะนี้เนี่ยเรื่องของการยกเลิกการสอบทั้งหมดกับการสอบใหม่ใช่ไหม
0: ถามนี
1: ้แล้วก็ดิฉันก็ลืมไปเลยแล้วก็บรรจุไปก่อนแล้วมาสอยตามทีหลังมันมีผลดีผลเสียไหม
2: คือจริงๆอ่ะมันก็เสียหมดแหละเนาะมันมีข้อเสียทั้งหมดแหละเพราะด้วยความที่มันกระดุมเม็ดแรกมันผิดไปนะคะแต่การยกเลิกผลสอบทั้งหมดโดยทันทีเนี่ยด้วยว่ามันจะเสียมากกว่าได้เหตุผลก็เพราะว่าคนที่สอบผ่านที่มีคะแนนตรงกับคำตอบจริงซึ่งเขาจะต้องผ่านอยู่แล้วเนี่ยนั่นก็

0: ควรจะต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาทำด้วยตัวเองนะคะคนไหนที่มีคะแนนไม่ตรงเนี่ยความคลาดเคลื่อนมันต้องเกิดจากอะไรฉันมองแบบนี้ว่ายกเลิกไปเลยเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์เรื่องของความเป็นธรรมสำหรับทุกฝ่ายแต่ค่อยๆดูไปทีละเคสอย่างเงี้ยจะคิดว่ามันอาจจะ
1: ช้า
0: ที
1: ่สุดเอาจากน้ำแบบน
0: ี้แยกปลาออกจากน้ำนะคะแล้วก็มันจะเสริมลงไปอีกค่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้สืบแค่เรื่องนี้นะคะสืบด้วยค่ะว่าคนที่ทุจริตเนี่ยมันจะมี evidence หรือหลักฐานอื่นๆประกอบไปด้วยนะคะตัวอย่างเช่นว่าคะแนนถูกแก้ไขหรือว่าได้ประโยชน์จากการทุจริตถูกไหม
1: คะ
0: แม้ว่าคนเหล่านั้นบรรจุแล้วก็ไปเพิกถอนเนาะแต่ถ้ายังไม่บรรจุปั๊บเนี่ยเพิกถอนไปเลยก็ได้ด้วยค่ะ
1: อ
0: ันนี้ตามหลักการมันควรต้องเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ก็บอกแล้วค่ะว่าต้องเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงโดยผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดเพราะตอนนี้ปลาทุกน้ำมันมาร
1: วมกัน
0: อยู่ในที่เดียวกันนะคะสังคมเองก็มันคือเข้าใจนะคะเหมือนกับมันอินอะแล้วมันก็รู้สึกว่าต่อต้านเรื่องเหล่านี้นะคะแต่ถ้าเราใช้เหตุผลลงไปประกอบอะหลายๆครั้งภาพกว้างๆหนึ่งภาพอะมันประกอบด้วยหลายส่วนถูกต้องไหมคะถ้าเกิดเราใช้เหตุผลเข้าไปประกอบใช้หลักฐานเข้าไปประกอบเนี่ยเราจะได้มีโอกาสในการคือเราคงไม่ใช่ดิฉันหรอกเนาะมันก็ต้องเป็นคนที
1: ่
0: มีอำนาจมีหน้าที่นะคะในการที่จะไปดูแลแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายได้ด้วยดังนั้นการแยกปลาที่น้ำที่แตกต่างกันน้ำใสน้ำขุ่นเอาว่าแค่นี้ก่อนนะคะมันก็จะทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและแต่ว่ามันจะเคลียร์กับสังคมได้ด้วย
2: ดร.กิฟต์คะชวนคิดหน่อยนะคะเกี่ยวกับประเด็นที่ทางบอร์ดกพ.เนี่ยเขาเตรียมที่จะออกมาตรการเรื่องของการคุมทุจริตสอบเข้ารับราชการเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่ามันมีข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลางเหมือนที่เมื่อสักครู่เราคุยกันเนี่ยหน่วยงานไหนหรือใครจะต้องเป็นผู้ควบคุมข้อมูลกลางหรอคะ
0: คือปัจจุบันบ้านเราเนี่ยมันแยกกันแยกของแต่ละสนามสอบเนาะที่มันจะมี data เหล่านี้หรือตัว backlist เหล่านี้เนี่ยดังนั้นถ้าเกิดว่าจะทำใหม่นะคะเดี๋ยวเรียกมันว่าการปฏิรูปแล้วกันเนา
1: ะ
0: อยากให้เอาจริงสักทีนะเอาจริงสักทีนะคะถ้าจะปฏิรูปเนี่ยอาจจะต้องมีการคิดนะคะกลยุทธ์ในการหาสักหน่วยงานนึงหรือว่าอาจจะทำร่วมกันในลักษณะแบบไหนนะคะคือหลายประเทศเนี่ยเขาก็มีวิธีการของเขาตัวอย่างเช่นเป็นแบล็คลิสต์ที่อาจจะอยู่ในส่วนของบางกระทรวงอย่างนี้เป็นต้นนะคะให้เจ้าภาพไปเลย1กระทรวงแบบนี้ที่ดูแลเรื่องนี้นะคะหรือแม้กระทั่งการสอบ1ครั้งเองเนี่ยเขาไม่ได้ว่าคนนี้สอบคนเดียวกันก็ตรวจนี้มันไม่ใช่นะคะมันก็ต้องมีภาคส่วนหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ณปัจจุบันน่ะเดินก็มีความเชื่ออย่างนึงว่ามันมีการบูรณาการในระดับหนึ่งแล้วนะคะตัวอย่างเช่นเดือนเห็นอย่างที่ OR ล่าสุดอย่างเงี้ยมันก็บอกแล้วนะคะว่าต้องมีผู้สังเกตการจากใครบ้างนะคะมีหมดนะคะหน่วยงานต่างๆในการตรวจสอบเนี่ยก็ต้องเข้าไปร่วมในการสังเกตการในหลายๆขั้นตอนนะคะแต่ทีเนี้ยสังเกตการแล้วเนี่ยจุดตรงที่จบเนี่ยมันจะไปปิดตรงไหนได้บ้างไม่ให้เกิดรอยหรือรูรั่วนะคะตรงนี้เดินคิดว่าไอตัวแบล็คลิสต์หรือว่าหน่วยงานกลางที่เป็น data base เนี่ยมันหลอกใครไม่ได้อะค่ะ data มันอยู่นิ่งๆของมันนะคุณมันหลอกใครไม่ได้จริงๆนะคะแต่ก็ต้องเหมือนอย่างที่ท่านผู้ฟังแล้วก็พวกเรา3คนคุยกันมาตลอดว่ามันต้องจริงจังอะกับการแก้ไขปัญหานี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่แก้ไขไปตรงปลายน้ำอย่างเดียวมันต้องอยู่ตั้งแต่ต้นน้ำแล้วด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วที่มีการแถลงข่าวของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒทั้งท่านที่การท่านรองสองรองเนา
0: ะ
1: มีการแถลงเกี่ยวกับกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันสรุปให้ฟังสักนิดได้ไหมเพราะว่าทราบว่าอย่างอาจารย์ฤทธิชัยอ่อนมิ่งเนี่ยท่านเป็นฝ่ายนิติการแล้วก็กิจการสภาด้วยใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: มันมีข้อสรุปแล้วก็มีข้อที่ท่านตั้งข้อสังเกตด้วยใช่ไหม
0: ใช่ใช่มีข้อสังเกตอยู่มากพอสมควรนะคะจากเท่าที่เรามีอยู่นะคะเท่าที่เราจะหาข้อมูลได้ต่างๆแล้วก็การเขาเรียกว่าสอบข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยมันต้องขยายใช้วิธีการในการขยายผลนะคะแต่ด้วยความที่เราไม่ได้ทำงานแค่ฝ่ายเดียวด้วยนะม
1: ัน
0: ก็มีข้อมูลต่างๆจากฝั่งท้องถิ่นใช่ไหมคะฝั่งสอทอต่างๆที่เขาก็ตรวจอยู่อย่างเข้มข้นนะคะแล้วก็ยังมีปปช.ที่เราได้ให้
1: ข้อมูลเข้าไป
0: เรื่องของเอกสารหลักฐานต่างๆนะ
1: คะ
0: พอไปอยู่ตรงนั้นแล้วปั๊บเนี่ยเดี๋ยวน่ะคือ ่าที่เราได้ข้อมูลนะตอน

0: ้นะดังคิดว่าสัปดาห์นี้น่าจะมีข้อมูลใหม่ๆแล
1: ้
0: วก็มีความคืบหน้าที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะคะดังเข้าใจว่าวันนั้นเองเนี่ยสิ่งที่พบนะคะจากผลสอบข้อเท็จจริงแบบเบื้องต้นนะมันก็เห็นนะคะในส่วนที
1: ่
0: ไม่ได้เคลียร์ชัดเจนว่าเอ้ยทำไมถึงจะต้องทำแบบนี้นะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่เดี๋ยวนี้นี่เป็นคนที่เชื่อในเรื่องของหลักฐานที่พิสูจน์ได
1: ้
0: ก็ถึงได้เน้นย้ำว่าไอ้ตัวดิจิทัลฟอร์เรนซิกอะค่ะยังไงก็ตอบได้แล้วก็เชื่อเลยว่าเอาคนที่ทำไม่ถูกต้องอะมาลงโทษได้แน่นอนและอันนี้ดิฉันน่ะพูดในมุมตัวเองนะคุณสวัสดิ์คุณเก๋เราเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของดิจิทัลมากๆนะคะแล้วก็มั่นใจว่าต้องเจอคนที่ทำไม่ถูกต้องอะค่ะแน่นอนค่ะ
1: คุณชื่อสกุลถามดร.กีว่าถ้ามีการปลดหรือว่าเอาคนออกจากการทุจริตการสอบใช่ไหมแล้วเวลาจะเรียกคืนเงินเดือนหรือว่าผลประโยชน์ที่ได้ไปแล้วเนี่ยมันจะทำยังไงต้องดำเนินคดีอาญาหรือว่าเป็นแพ่งหรือยังไง
2: ค่ะ
0: จริงๆประเด็นเนี้ยค่ะมันก็จะคือมันหลายๆส่วนไปด้วยกันเนาะมันมีทั้งเรื่องทางแพ่งด้วยมีเรื่องทางค่าอาญาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวเงินแต่มันคืนความรู้สึกที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเฟลไปแล้วนะตอนแรกเนี่ยกลับคืนมาได้อ
2: ัน
0: นี้เรียกว่า fact finding ถูกไหมคะอันนี้เป็นวิธีการในการเยียวยาชนิดหนึ่งแต่เรื่องต่างๆที่ต้องเรียกคืนเงินเดือนพอสุดท้ายแล้วคุณไม่ได้ทำผิดถูกไหมคะแต่ว่ามันมีคำสั่งต่างๆเข้ามาในทางที่ผิดแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายแบบนี้อันนี้มันเป็นไปเรียกคืนในลักษณะของค่าสินไหมทดแทนได้แต่ในทางอาญาพอมันเกิดความจริงปั๊บเนี่ยมันก็จะรู้สึกนะคะหมายถึงว่าคนเนี่ยที่เขาสุจริตแล้วเขาก็ถูกแปดเปื้อนไปเนี่ยเขาก็จะรู้สึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อนี่ไงความจริงสังคมประก็เรียกว่าชัดเจนเรื่องตรงนี้แล้วนะคะมันก็ถือว่าเป็นการเยียวยาประเภทหนึ่งได้เหมือนกันแต่สุดท้ายมันก็หนีไม่พ้นเรื่องของการฟ้องร้องทางแพ่งนั่นแหละค่ะที
1: ่
0: มันจะกลับมาเยียวยาได้อย่างจริงจังการคืนตำแหน่งให้ต่างๆนานาพวกนี้ถือได้ว่าเป็นวิธีการในการเยียวยาทั้งหมดเลยแต่อย่าลืมนะคะเราเยียวยาอย่างไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ 100% หรอกค่ะเพราะเรื่องที่มันทำไม่ถูกต้องไปแล้วอ่ะนะคะแต่มันยังพอไหวแต่ถ้ามันเป็นลักษณะว่าโอ้ยแบบเรื่องทางชีวิตทางร่างกายอย่างเงี้ยดังคิดว่าประเด็นตรงนั้นในการเยียวยาไม่ว่าจะด้วยเงินกี่บาทก็แล้วแต่มันก็ช่วยไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยถูกไหมคะ
2: ค่ะ
1: นะคะ
0: ค่ะ
1: ขออีกประเด็นนึงอีกเรื่องนึงได้ไหมเร
0: ื่
1: องที่แบบมันเกิดขึ้นน่ะที่มันมีบ่อวินน่ะนะม
2: ี
1: ลานคัดแยกขยะมันอยู่ด้านหลังหมู่บ้านแต่ไอ้ลานเนี้ยดิฉันเห็นนะมันยกพื้นขึ้นมาคือมันถมมาเยอะส
2: ู
1: งกว่าชาวบ้านสูงกว่าหมู่บ้านเนี่ยเยอะเหมือนกันปรากฏว่าพอฝนตกหนักมากๆไอ้เค้าเรียกว่าทั้งขยะมวลโฟมอะไรต่างๆที่เค้าเรียกว่าเป็นลานคัดแยกขยะหลังหมู่บ้านนะมันพัดรวมเป็นก้อนโตแล้วก็อัดกำแพงหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านบุญรักษา
2: ค่ะ
1: ฟิวสองพังถล่มแล้วก็ไอตัวโฟมขยะน้ำมันก็ไหลเพราะว่ามันสูงกว่ากันใช่ไหมมันถมไม่สูงอ่
0: ะ
1: มันไหลทะลักเข้ามาท่วมบ้านในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยหลายหลังเหมือนกันแล้วตอนไหลตอนนี้เนี่ยบางบ้านก็อยู่ไม่ได้กำแพงก็พังบางบ้านนี่ก็น้ำสกปรกมันทะลักเข้าทั้งเศษขยะเศษน้ำอะไรต่างๆตอนนี้น้ำลงแล้วล่ะแต่ว่าไอซากที่เหลือเนี่ยมันยังอยู่ก็หลายท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะแบบนี้จริงๆเนี่ยพื้นที่ปกติเนี่ยมันจะเป็นของเอกชนนะแบ่งให้เช่าเป็นล็อกๆแล้วก็มีต่างชาติเนี่ยมาเช่าพื้นที
2: ่
1: เอามาคัดแยกขยะพวกตู้เย็นเก่าตู้แช่อะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะมีพวกกองเศษโฟมเศษอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเอ๊ะมันเข้าข่ายโรงงานหรือเปล่าไม่ทราบหรือมันจะใช้กฎหมายอะไร
2: คือตอนนี้เหมือนคนตั้งคำถามว่าการกำกับดูแลโรงงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันได้มาตรฐานหรือเปล่าค่ะดร.กี
1: บางคนถามว่า
2: เป็นของคุณสุชาติ
1: หรือคุณท็อป
2: ข้อกฎหมายมีโทษอะไรยังไงหรือเปล่าสำหรับประเด็น
0: เห็นแล้วสงสารเลยอ่ะคลิปนี้รู้สึกแบบดูแล้วโอ้แบบสงสารจริงๆ
1: นึกถึงว่าถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนแล้วไอ้ที่คนที่เขาแซวเนี่ยก็คนที่ชอบเรื่องของการเมืองเนี่ยก็ถามว่าตกลงนี่เป็นของคุณสุชาติหรือเป็นของคุณท็อปวราวุฒิ
0: เนาะจริงๆต้องทำงานร่วมกันแล้วเนาะคุณสภาเกเนาะนะคะถ้าข้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ยเรื่องของขยะต่างๆเนี่ยถูกแยกไปแล้วก็พัดโอ้โหกระแพงพังเห็นแล้วน่ากลัวมากจริงๆความผิดเนี่ยมีหลายกฎหมายหลายฉบับ
1: เหมือนกัน
0: นะคะตัวอย่างเช่นกฎหมายอาญา

0: ายสิ่งแวดล้อมนะคะรวมถึงเรื่องของการจัดการของเสียเนาะก็มีพรบสาธารณสุขถูกไหมคะถ้ากิจการดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายเป็นโรงงานก็ยังหนีไม่พ้นมีพระราชบัญญัติโรงงานด้วยนะ
1: คะ
0: แล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องในพรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยถ้าตามพรบดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็การบริหารจัดการนะคะก็มีการแก้ไขถูกไหมให้หนักเลยเนาะแก้ไขทีนึงนี่ไม่รู้ว่าจะแก้จนบ้านไหนก่อนหลังดีนะคะระงับกิจการถูกไหมคะเพิกถอนใบอนุญาตให้เกิดโรงงานดังกล่าวเนี่ยประกอบธุรกิจหรือใบอนุญาตตามพรบโรงงานเนา
1: ะ
0: นอกจากนี้แล้วมันก็มีโทษปรับโทษอาญาต่างๆตามที่กฎหมายระบุไว้ด้วยนะคะอื่นๆก็มีนะทางแพ่งด้วยค่าสินไหมทดแทนถูกไหม
1: คะ
0: การพูดถึงทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายจากการละเมิดเนี่ยเพราะว่าการประมาทเลินเล่อต่างๆคือเขาเรียกว่าผลแบบนี้เกิดขึ้นได้อะมันต้องไม่ปกติอะ
1: มันมี
0: ปัญหาอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะคะ
1: บางคนบอกปัญหายึดอบต.ปะคะอย่างเรื่องของการเยียวยาชาวบ้านก็ต้องได้รับการเยียวยาด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้อง
1: อบต.อนุญาต
0: โอ้เนี่ยมันพออนุญาตเสร็จปั๊บปัญหาอะไรเนี่ยการกิจการได้รับอนุญาตถูกต้องปะ
1: ไม่รู้
0: ปฏิบัติทางเงื่อนไขถูกไหมใบอนุญาตไหมคือสเปคแบบเนี้ยค่ะ
1: ไม่รู
0: ้โอ้ตอนนี้มันเหมือนกับมึนๆเบลอๆงงๆใช่ไหมแต่บางคนก็บอกอ้าวฝนตกเป็นเหตุสุวิสัยหรือเปล่าบอกว่าเฮ้ยมันคาดหมายได้มันต้องกันได้ไหมเออทำเทวดา
1: ทำเทวดา
0: ว่าพระพรหมมาละ
2: ว่าตกลง
1: ถ้าฝนไม่ตกก็ไม่รู้เนาะ
2: เออหรือไม
1: ่คะไหล
2: ไม่คนจะไม่รู้เลยว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาทำมาหากินอะไร
0: ถูกต้อง
2: เฮ้ยแยกขยะนี่มันเช่าที่แล้วก็ทำได้เลยเหรอหรือยังไงนี่เขาแยกอะไรเนี่ยเขายังไม่รู้เลยเนี่ยชื่อบริษัทเนี่ย
0: จริงๆยังไม่รู้อะไรยังไม่ทราบเลย
2: รู้แต่ว่าเฮ้ยเขาตู้แช่ตู้เย็นตู้อะไรเก่าๆแล้วเข้ามาแยกเอาอะไรเดี๋ยวจริงๆยังไม่รู้นะมันจะมีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนอย่างบางอย่างเขาก็เอาพวกทองทองแดงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ไอ้นี่ดิฉันอ่านเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
0: เรายังไม่เห็นเรื่องใบอนุญาตเราเลยไปพูดถึงเรื่องฝ่าฝืนใบอนุญาตยังไม่ได้เหมือนกันนะคะ
1: ใช่
2: นางเข้าอบต.บ่อวิน
0: โอ้โหช่วงนี้รู้สึกพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกนะ
2: เนาะโอ้เป็นรัฐบาลช่วงนี้เหนื่อยนะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
1: ค่ะจุฬาลัตประพฤติดีค่ะ
0: ประภาพรโรสิริรัตน์ค่ะ
2: เอาสามสาวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ย
1: ัง
2: ต้องเป็นสามสาวเหมือนกัน
1: น่าจะน่าจะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟัง
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

วลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีหารหรือเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสย้ำมิตรภาพไทยฝรั่งเศสเดินหน้าสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นายชองคลอดบวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ภายหลังการหารือนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองสะท้อนถึงความคุ้นเคยและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับฝรั่งเศสโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสจะเกษียณอายุราชการพร้อมชื่นชมบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปี2569ถือ

0: เป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสจากการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีและการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมของทั้งสองประเทศอีกทั้งยังมีการลงนามแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่เมื่อวันที่3กรกฎาคม2569อันเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสก้าวไกลกว่าความร่วมมือด้านการทูตการค้าและการลงทุนหากแต่เป็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงความเข้มแข็งและศักยภาพของทั้งสองประเทศในระยะยาวเหล่าทัพสตช.บูรณาการระบบป้องกันภัยทางอากาศรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่5ประจำปีงบประมาณ2569พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบกรองผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศร่วมของประเทศให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปที่ประชุมได้ติดตามแนวทางการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศร่วมแบบบูรณาการโดยมุ่งเชื่อมโยงขีดความสามารถของทุกเหล่าทัพทั้งระบบตรวจจับระบบอาวุธและระบบควบคุมบังคับบัญชาเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมการป้องกันพื้นที่การป้องกันจุดสำคัญและการป้องกันตนเองของแต่ละเหล่าทัพการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางอากาศรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับซึ่งกองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลักในการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศขณะที่ทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะบูรณาการการปฏิบัติผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นเอกภาพฝูงชนอิหร่านร่วมพิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดประชาชนในอิหร่านหลายหมื่นคนร่วมพิธีอำลาอาลัยอายาตัลลอฮ์อาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดผู้ล่วงลับของอิหร่านซึ่งเสียชีวิตพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวอีกหลายคนจากเหตุสหรัฐและอิสราเอลถล่มโจมตีทางอากาศในการเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยคาดการว่าเมื่อขบวนแห่ศพหลักในกรุงเตหะรานจะมีฝูงชนจำนวนมหาศาลอาจถึงหลัก15ล้านคนเข้ามาร่วมขบวนแห่ศพที่จะเคลื่อนผ่านเส้นทางจากจัตุรัสอิหม่ามฮอสเซนไปถึงจัตุรัสอาซาดีเป็นระยะทาง10กิโลเมตรเพื่อแสดงความเคารพและไว้อาลัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเกษตรชูผลช่วยชาวนาไร่ละพันสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 57,000 ล้านบาทนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการช่วยให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนลดภาระต้นทุนและสามารถบริหารจัดการการผลิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือมาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่ผลการประเมินโครงการพบว่าสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้กว่า4ล้านครัวเรือนหรือร้อยละ 99.98 ของเป้าหมายโดยวงเงินสนับสนุนกว่า 36,716 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่36ล้านไร่ส่งผลให้เกษตรกรสามารถจัดหาปัจจัยการผลิตที่จำเป็นเช่นปุ๋ยเมล็ดพันธุ์การเตรียมดินและสารป้องกันศัตรูพืชได้มากขึ้นเมื่อประเมินผลในภาพรวมโครงการก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจประมาณกว่า 57,473 ล้านบาทเครือข่ายภาคประชาชนยื่นจีนแก้ปัญหาสารพิษข้ามแดน

0: ครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกกสายรั่วโขงกว่า30คนได้เดินทางมายื่นแถลงการถึงผู้แทนสถานกงสุลจีนบริเวณหน้าสถานกงสุลจีนริมถนนช่างหล่อตำบลหายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยได้เดินขบวนถือป้ายผ้าพร้อมข้อความหยุดเมืองพิษและจีนจริงใจกี่โมงและนำตัวอย่างน้ำที่ปนเปื้อนสารพิษพร้อมล่าปลาแม่น้ำกกมามอบให้แก่สถานกงสุลจีนเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เรียกร้องให้ประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ประกอบการเมืองแร่ในประเทศเพื่อนบ้านเร่งแก้ปัญหาสารพิษข้ามแดนอย่างจริงจังด้านสถานกงสุลจีนแจ้งปิดให้บริการประชาชนทั่วไปในวันนี้อย่างไรก็ตามได้เกิดเหตุชุลมุนระหว่างตำรวจและผู้เรียกร้องจนทำให้ผู้ชุมนุมบาดเจ็บ2คนหนึ่งในนั้นกระดูกแขนซ้ายหักต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งม

0: ดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcot News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00-7:30ฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcot News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะคะต้อนรับทุกท่านอยู่กับพี่เก๋ต่อที่อยู่กับทันข่าวทันกฎหมายนะคะแล้ววันนี้อุ้มขจรกิจพ้นภัยมาประจำการแล้วค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้มีหลายประเด็นให้ได้พูดคุยกันแต่ว่าอยากจะทวงถามนิดนึงก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการประชุมกันไปแล้วก็บอกว่าให้เวลา3วันกรอบระยะเวลาในการสืบดูว่าตกลงแล้วเนี่ยที่มาที่ไปของการโกงสอบท้องถิ่นมันดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรพี่เก๋
2: ค่ะ
1: คือวันนี้จริงๆแล้วมันถือว่าเป็นวันที่ครบกำหนดวาระตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสอทอเขาเคยแถลงเอาไว้นะคะบอกว่าจะตรวจสอบผู้ที่ได้รับการบรรจุ 15,520 รายภายใน3วันณวันที่ท่านแถลงจนถึงวันนี้ก็คือ6กรกฎาคมนี้วันนี้ครบกำหนดแล้วค่ะแต่จนถึงตอนนี้เท่าที่ไปไล่เรียงข่าวดูยังไม่มีการออกมาแถลงนะคะว่าได้ตรวจสอบครบแล้วหรือยังหรือว่าเหลืออีกกี่รายหรือว่าพบความผิดปกติกี่รายแต่ว่ามันก็ยังมีเวลาอีกครึ่งวันนะเนาะ
2: ค่ะ
1: เพราะวันนี้ยังอยู่ในรอบวันอยู่นะคะ
2: แต่ว่าถ้าวันนี้เนี่ยอย่างที่รายงานคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะเพราะว่าทางรัฐมนตรีช่วยนะคะ

0: ของกระทรวงมหาดไทยอ่ะบอกว่าเดี๋ยวคาดว่าน่าจะคืนนี้แหละนะก็จะได้เห็นเรื่องของผลสอบที่ออกมานะคะที่มีการไปตรวจสอบนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยจะต้องแยกนะคะว่ามีใครที่เป็นกลุ่มที่มีการโกงเข้ามาคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่สอบตามปกติเลยแล้วก็ผ่านเกณฑ์อันนี้เนี่ยก็จะถูกแยกออกมาด้วยเดี๋ยวรอดูนะคะว่าคืนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เนี่ยไถฟีดนะพยายามที่จะดูเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งคณะกรรมการในการสอบวินัยด้วยนะคะที่วันนี้เนี่ยทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องมีการลงนามนะคะแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการออกมาหลายคนก็ลุ้นว่าใน5รายชื่อนี้เนี่ยจะมีชื่อใครบ้างแต่ว่าในมุมของนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวถามด้วยนะนะคะถามเกี่ยวกับประเด็นเนี้ยอย่างเรื่องของปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยได้รับรายงานหรือยังเรื่องของการลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือไม่นายกไม่ได้ตอบคำถามนี้ได้แต่ยิ้มนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามอีกถามเกี่ยวกับเรื่องของผลการสำรวจความคิดเห็นของสถาบันนะคะของบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาโพเนี่ยเรื่องความนิยมของนายกลดลงคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวต้องไปพบทูตที่ทำเนียบรัฐบาลสรุปวันนี้เนี่ยไม่ตอบคำถามสักคำถามเลยแล้วก็เป็นประเด็นร้อนทั้ง2ประเด็นเลยนะ
1: ถือเป็นประเด็นใหญ่นะคะถือว่าเป็นประเด็นที่น่าอับอายมากๆด้วยถ้าเกิดเราไปศึกษาเราเรื่องดูนะคะแล้วมันเป็นเรื่องที่นอกจากน่าอับอายแล้วมันเศร้าด้วยอะค่ะ
0: ค่ะ
1: มีแต่คนบอกว่าเขารู้กันมาตั้งนานแล้วเธอเพิ่งรู้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะคะประเทศของเราจะได้มีข้อสงสัยที่คลายน้อยลงถึงแม้ว่าจะไม่คลาย 100% ก็ตามเบื้องต้นเนี่ยก่อนหน้านี้อุ้มมาจัดรายการกับพี่เก๋สองอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก
0: ็
1: มีการตั้งคำถามไปถึงคุณพิชิตอะค่ะอดีตผอ.กองยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีอะค่ะท่านนี้นี่ถือว่าเป็นจุดที่ถือว่าเป็นคีย์แมนนะเป็นตัวประสานของเครือข่ายเลยนะยังไม่มีคำตอบในทางสาธารณะเลยอะค่ะว่าอยู่ที่ไหนเข้ามาให้ปากคำหรือยังมีหมายเรียกหรือว่ามีหมายจับไหมแล้วตำรวจฝ่ายปกหรือว่าฝ่ายปกครองเนี่ยตามหาตัวแล้วหรือยังมีการอายัดบัญชีมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินไหมภรรยาหรือว่าเครือข่ายใกล้เคียงของท่านเนี่ยถูกเรียกสอบหรือยังตอนนี้มันยังไม่มีคำตอบเลยสักข้อเดียวที่จะได้คลายความจริงนะคะมันมีแต่ละฝ่ายแต่ละส่วนที่ออกมาแล้วก็บอกว่ามี take action ในเบื้องต้นอะไรอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยก็อ่ะสั่งชะลอบรรจุเพิ่ม
0: ตั้
1: งสอบวินัยตรวจคะแนนบรรจุ15,520 คน
0: ค่ะ
1: ส่วนสอทอใช่ไหมคะก็ยอมรับนะว่ามีพิรุธเกี่ยวกับคะแนนในไฟกระดาษคำตอบมันไม่ตรงกันไฟล์ประมวลผลที่ใช้ประกาศผลก็มีปมของแฟลชไดรฟ์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกในขณะที่ปปช CAB ก็ไปทลายขบวนการตั้งแต่วันนู้น22มิถุนาค่ะแล้วก็มีการแถลงวันที่23แล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้คืบหน้าอะไรนะคะเข้าใจว่ากำลังดำเนินการอยู่มสว.เองก็ถูกตรวจสอบในฐานะผู้รับจ้างจัดสอบแล้วก็ถือข้อมูลต้นทางก็ตอนนี้ก็ให้ข้อมูลกับปปช.เรียบร้อยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ค่ะคนที่อยากฟังคำตอบจริงๆก็คือคนที่ได้เข้าไปแล้วได้บรรจุไปแล้วอะค่ะ มันจะแยกยังไงว่านี่คือคนที่บริสุทธิ์ 100% หรือบริสุทธิ์แค่ครึ่งนึงหรือไม่บริสุทธิ์เลยจนถึงวันนี้เนี่ยคะแนน2ชุดที่ไม่ตรงกันคือหัวใจเพราะว่ามันมีภาพในกระดาษคำตอบที่แม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็ออกมาชี้ให้ได้เห็นพี่เก
0: ๋ยกตัวอย่างว่าอย่างคนคนนึงเนี่ยได้สอบได้30คะแนนแต่ว่าก็เหมือนมีลิสต์มาว่าคนนี้จะต้องสอบผ่านแล้วก็ต้องประกาศรายชื่อว่าจะได้เข้าบรรจุก็มีการปรับแก้คะแนนให้สูงขึ้น
1: หรือแม้กระทั่งการฝนคำตอบโอ้ก็ดูแบบไม่มีวุ้บฝนแบบกริปอะมีการแก้ไขกันแล้วก็รวมไปถึงแฟลชไดรฟ์ที่มันเป็นคนละตัวกันมีรายงานว่าพบพิรุธแฟลชไดรฟ์ที่ใช้ประกาศผลว่ามันไม่ใช่ฉบับที่เก็บในตู้นิรภัยมันมีประวัติการเข้าถึงไหมมีการแก้ไขไฟล์หลายครั้งโดยบุคคลภายนอกไหมซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็เข้าใจว่าคงกำลังตรวจสอบกันอยู่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าหน่วยตรวจสอบร่วมกันเป็นเพียงแค่ผู้สังเกตการตามข่าวเนี่ยแล้วความน่าเชื่อถือของกระบวนการมันต้องถูกอธิบายให้ประชาชนเข้าใจอย่างละเอียดอะค่ะวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องตามสอบกันต่อนะคะเพราะว่ามันมีจุดพิรุธแล้วก็จุดที่ยังไม่ได้คำตอบอีกหลายจุดเลยทีเดียวแม้กระทั่งผู้สื่อข่าวเองที่มได้ตาม follow ใน Facebook หรือว่าในช่องทางออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยก็ยังมีออกมาตั้งคำถามเหมือนกันเลยพี่เก๋
0: ค่ะ
1: คือตรวจยังไม่เสร็จหรือเปล่าตอนนี้ตรวจแล้วเจอปัญหาแล้ว

0: รอความเห็นจากฝ่ายกฎหมายหรือเปล่าหรือว่ารอผู้บังคับบัญชาอนุมัติหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่ามันยังไม่ได้ออกมาชี้แจงแต่อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าวันนี้ยังเหลือครึ่งวันก็ยังมีโอกาสที่เราจะต้องอดทนรอกันแป๊บนึง
1: แล้วเราก็ต้องลุ้นด้วยนะคะเพราะว่าอย่างวันนี้เองเนี่ยจริงๆเนี่ยหลายคนก็พยายามที่จะถามเหมือนกันนะคะว่าคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรนะคะแล้วการตรวจสอบในครั้งนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะอย่างทางคุณวรสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยบอกว่าการตรวจในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่กระทรวงมหาดไทยอย่างเดียวนะแต่จะมี DSI มีปปท.มีภาคีเครือข่ายอื่นๆเข้าร่วมตรวจสอบด้วยนะคะก็เพื่อที่จะพยายามให้เห็นว่าผลของการสอบสวนเนี่ยมันไม่ได้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่เข้าไปตรวจสอบนะคะก็จะมีหลายหน่วยงานเลยทีเดียวนะคะทีนี้เนี่ยแต่พยายามดูแล้วนะคะที่บอกไปคือก็ยังไม่เห็นว่ามี DSI ออกมาแถลงหรือปปท.ออกมาแถลงหรือหน่วยงานใดที่ออกมาแถลงเราก็รอต่อไปนะ
0: นี่เอาจริงๆมีคนเปรียบเทียบนะพี่เก๋ว่าถ้าทำให้ได้เร็วเหมือนกับคดีที่แอร์สาวการบินชาการบินไทยดำเนินการเนี่ยคงจะดีสินะ
1: โอ้อันนี้พุ่งจริงจริงเจอแบบว่าเสาร์อาทิตย์เจอตัวละครเพิ่มแล้วจับได้ด้วยนะคะ
0: อ๋ออัปเดตล่าสุดนะคะคดีขนยาข้ามชาติที่มันสั่นสะเทือนวงการการบินของไทยเนี่ยค่ะตอนนี้กำลังใกล้ปิดฉากแล้วพูดอย่างนี้ก็ไม่ผิดนะเพราะว่าปปส.ค่ะเปิดเผยว่าขณะนี้รู้ตัวการใหญ่ที่วงการอยู่เบื้องหลังฝั่งประเทศลาวแล้วด้วยพี่เก
1: ๋ค่ะ
0: สืบสวนต่อเนื่องมากว่า2ปีโอ้แปลว่าเขาทำงานมาก่อนหน้านี้นานแล้วไง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วขบวนการนี้ก็แพ็คยาเสพติดสำเร็จรูปมาตั้งแต่ต้นทางเลยแล้วก็ลักลอบไอ้แพ็คนั้นอะส่งเข้ามาในไทยค่ะแล้วก็หาคนไทยว่าเอ๊จะให้ใครมาเป็นผู้ลำเลียงต่อไปยังปลายทางก็คือออสเตรเลียล่าสุดเจ้าหน้าที่กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับขณะที่ฝั่งออสเตรเลียเองก็รู้แล้วนะคะว่ายาที่ส่งผ่านมาถึงแอร์มินาที่ถูกจับเนี่ยปลายทางมันจะไปตกอยู่ที่ใครโ
1: อ
0: ้เร็วนะ
1: คือเมื่อวานนี้เนี่ยมีโอกาสได้คุยกับท่านอริภักดิ์นะคะก็เป็นรองเลขาธิการปปส.เนี่ยท่านบอกว่าต้นทางเนี่ยแน่ๆน่าจะเป็นสปป.ลาวแน่นอนแล้วก็ปลายทางนะคะปลายทางน่าจะเป็นเครือข่ายที่อยู่ที่ออสเตรเลียแล้วอาจจะเป็นคนไทยแล้วก็อาจจะมีการนำนะคะยาที่ถูกลักลอบในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยเอาไปขายตรงนั้นเนี่ยแล้วก็กระจายไปที่อยู่ในออสเตรเลียเพราะว่าทำไมเป้าหมายจะต้องเป็นออสเตรเลียออสเตรเลียเนี่ยคือเฮโรอีนเนี่ยถือว่ามาเป็นตลาดของเขาเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะก็เนี่ยแหละค่ะเป็นความคืบหน้าฉะนั้นเองเนี่ยเห็นบอกว่าใกล้จะปิดฉากแล้วแล้วก็เหมือนกับเห็นตัวละครหลายๆตัวละครแล้วก็ตัวละครเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันไปเพราะเขาตามข่าวอย่างที่อุ้มบอกไปนะคะว่าบางทีเนี่ยบางส่วนบางเส้นตามมากว่า2ปีบางเส้นเนี่ยใช้เวลาเป็น7ปีเลยทีเดียวนะคะซึ่งณวันนี้เนี่ยแทบจะรู้ตัวหมดแล้วแล้วก็คาดว่าเร็วๆนี้อาจจะมีการออกหมายจับได้ทั้งขบวนการแต่ว่าคำถามก็คือนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่รู้เหมือนกันว่าจะจับได้ทั้งขบวนการจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราไปดูในแง่ของการแบ่งงานกันทำเนี่ยคือทุกคนก็จะให้การรับสารภาพว่าฉันไม่รู้จักคนนี
0: ้
1: ถามว่าอุทัยรู้จักคนที่เป็นคนที่อยู่จังหวัดเลยที่ส่งพัสดุอะค่ะแล้วก็มีภรรยาเป็นชาวลาวถามว่ารู้จักกันไหมไม่รู้จักแล้วถามว่าอุทัยรู้จักกับคนขับรถที่เป็นรถเก๋งสีดำที่พาคุณอุทัยเนี่ยไปส่งพัสดุให้กับมีนาหรือเปล่าเขาก็จะบอกว่าไม่รู้จักกันอันนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าตั้งข้อสังเกตว่ามันจะมีการตัดตอนแล้วก็จะจับได้แค่ปลายหรือไม่อย่างไรใช่ไหมคะ
0: ค่ะก็เดี๋ยวต้องตามสืบกันต่อเนาะคือจริงๆแล้วกรณีของความคืบหน้าของผู้ต้องหาอุทัยกับนันทวัฒน์ที่เกี่ยวข้องกับการขนยาไปออสเตรเลียเนี่ยวันนี้ตำรวจพาทั้งคู่ไปศาลนะคะเพื่อขอฝากขังก็คือแปลว่าขอให้ศาลอนุญาตให้ขังต่อระหว่างสืบสวนคดีเนี่ยแหละแล้วก็ไม่ให้ประกันตัวด้วยทั้งสองยอมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดีก็บอกไปแล้วว่าต้นทางมันมาจากไหนแต่ว่าตำรวจยังไม่เชื่อทั้งหมดนะพี่เก๋
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องเอาไปเช็คกับหลักฐานจริงก่อนซึ่งคนที่ชื่ออุทัยเนี่ยบอกว่าเคยทำแบบนี้มาแล้ว3ครั้งแต่ตำรวจก็ไม่เชื่ออีก3ครั้งเองเหร
1: อ
0: แล้วตำรวจก็สงสัยค่ะว่าห้องเช่าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยที่คุณอุทัยเขาเช่าเอาไว้เนี่ยมันคือเป็นที่ที่ใช้แพ็คยาก่อนที่จะออกไปตรวจค้นดูก่อนว่าเคยส่งยาไปที่ไหนบ้างก
1: ็
0: ต้องดูเส้นทางอีกเนี่ยแหละมันเลยเป็นที่มาว่าไม่เชื่อกับคำให้การทั้งหมดนะคะซึ่งตอนนี้นักข่าวก็ไปรอทำข่าวที่กองบัญชาการตำรวจอะเยอะมากเลยตำรวจ

0: จำกัดคนเข้าพื้นที่นะเพื่อความปลอดภัยของผู้ต้องหาแล้วก็ญาติอ่ะ
1: แล้วก็ไปมาเนี่ยไม่ใช่มีนาคนเดียวนะคะแอร์โฮสเตสคนเดียวนะคะอาจจะมีอีกหลายๆคนเหมือนกันที่อาจจะมีตัวละครใหม่ๆเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เชื่อมโยงแต่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรจะเป็นเหยื่อจะมีส่วนรู้เห็นหรือไม่อันนี้เนี่ยไม่แน่ใจจริงๆนะคะเพราะว่าข้อมูลเองเนี่ยทางปปส.ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลทั้งหมดเนาะในการสัมภาษณ์นะคะแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยการทำงานนะคะจะเห็นว่าในส่วนของปปส.เนี่ยเขาจะเป็นศูนย์กลางข้อมูลในการข่าวนะเขาจะทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองแล้วอย่างที่ให้ข้อมูลไปว่าบางทีเนี่ยติดตามแล้วก็สะสมข้อมูลมันนานถึง2ปีคือท่านอริพักบอกว่าทำไมถึงจะต้องบางทีทอดระยะเวลายาว2ถึง7ปีแบบนี้เนี่ยคือบางทีเราต้องปล่อยแล้วเราจะเห็นเส้นอะไรที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นคือถ้าไปทำเร็วเนี่ยมันจะจบแล้วมันก็จะตัดตอนแล้วก็จะไม่เห็นเครือข่ายทั้งขบวนการฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องให้เวลานะคะในการทำงานแล้วเราจะเห็นความเชื่อมโยงของพยานหลักฐานในทุกๆด้านขณะที่ DSI นะคะ DSI เนี่ยอันนี้รับเป็นคดีพิเศษละเขาจะทำหน้าที่ในการเรื่องของการควบคุมภาพรวมทั้งหมดรวมสำนวนประสานหน่วยงานเตรียมส่งฟ้องอัยการขณะเดียวกันตอนนี้ถูกยกระดับแล้วนะคะเป็นคดีที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวคือไทยเป็นทางผ่านแต่ว่ามันมีประเทศที่เป็นต้นทางแล้วก็ปลายทางที่ไม่ใช่ไทยด้วยนะคะมีผู้ร่วมขบวนการเนี่ยหลายระดับทีเดียวฉะนั้นเองก็ต้องรอการขยายผลนะคะขณะที่ตำรวจอันนี้คนก็ตบมือเยอะเหมือนกันทีมของท่านสารวัตรแจ้ท่านรองจ่ออะค่ะ
2: ต้องมาเนาะ
1: แกะรอยแกะรอย
2: ไม่น่าเชื่อว่าท่านจะมาอยู่ในทุกคดี
1: แต่ท่านดูแลเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดอยู่แล้วไง
2: ใช่ใช
1: ่ก็เรียกได้ว่าเป็นทีมที่จะมีการแกะรอยนะคะบช.น.ก็จะรับภาพตรงนี้ไปในเรื่องของการแกะรอยเส้นทางรถกล้องวงจรปิดพื้นที่ในการก่อเหตุนะคะจนเราเห็นว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตามจับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้หลายคนเลยทีเดียวแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าปปส.เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เขารู้แล้วนะเขารู้แล้วว่าหัวหน้าขบวนการใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่สปป.ลาวแต่ยังไม่เปิดเผยชื่อเดี๋ยวรอหลักฐานแล้วเดี๋ยวจะออกหมายจับสิ่งที่เจ้าหน้าที่พบเนี่ยก็คือขบวนการนี้เนี่ยเขาจะทำเป็นสำเร็จรูปแบบครบวงจรเลยคือคนนึงทำหน้าที่บรรจุยาคนนึงทำหน้าที่ในการแพ็คพัสดุแล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นเรื่องของการจัดเส้นทางส่งนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเห็นบอกว่าทำมาจากฝั่งสปป.ลาวแล้วก็ส่งมาที่ไทยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไทยก็ถูกใช้เป็นจุดกระจายต่อนะคะก็คือไม่ใช่ไทยไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือผู้ซื้อหลักแต่จะถูกเป็นจุดพักจุดกระจายพัสดุจุดส่งต่อไปยังต่างประเทศแล้วก็ปลายทางอย่างที่บอกไปตอนนี้แยกเป็น2สายก็คือออสเตรเลียแล้วก็ไต้หวันแล้วก็เห็นบอกว่าคืบหน้าเนี่ยมีนาเองเนี่ยอย่าง
2: ชื่อมินานะเห็นเขาบอกอัปเดตล่าสุด
1: ใช่ไหมชื่อมินาหรอ
2: ชื่อมินา
1: ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยตอนนี้เริ่มให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียแล้วด้วยแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะถูกใช้เพื่อที่จะขยายผลปลายทางแล้วก็ไล่จับเครือข่ายในออสเตรเลียด้วย
2: คือจริงๆเรื่องนี้มันสะเทือนไปหมดหลากหลายวงการเลยนะแม้ก
1: ระ
2: ทั่งวงการการเมืองนะพี่เก๋จริงๆเพราะว่าการบินไทยคือสายการบินของประเทศนะ
1: ค่ะ
2: คือมันก็มีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงอะค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นคนไทยเหมือนกันก็ตามนะแต่ทีนี้พอมันเป็นการบินของชาติอะแน่นอนว่าการ take action อะก็ดูอย่างตอนที่นายกรัฐมนตรีออกมาพูดถึงการกระทำของแอร์โฮสเตสสิถ้าใช้คำว่าคิดสั้น
1: อ
2: ะแล้วก็ที่สำคัญมีคำหนึ่งที่แรงคือคำว่าไม่ฉลาดแล้วก็มีการเทคแอคชั่นไปหลายหน่วยงานเลยล่ะอย่างเช่นนายกเองก็จำได้ใช่ไหมคะที่มีสั่งประชุมด่วนปปส.แล้วท่านนั่งหัวโต๊ะเองค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็รวมไปถึงออกมาตรการนะจำได้ไหมที่ให้แอร์โฮสเตสหรือว่าจวดต่างๆที่ต้องเข้มงวดมากขึ้น
1: ลูกเรือทั้งหมดจะต้องมีการตรวจเรื่องของสัมภาระ
2: ใช่เพราะว่าอันนี้มันคือกระทบภาพลักษณ์ของประเทศนะและที่สำคัญคือเราตั้งเป้าว่าเราจะเข้า OECD ปี2571อ
1: ่ะ
2: ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องเคลียร์ให้หมดแล้วก็นี่กระทบไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยก็ร้อนที่ต้องออกมาชี้แจงอ่ะว่าออสเตรเลียเขามีเบาะแสแล้วก็ไปตรวจค้นคือจริงๆอ่ะถ้าเราได้คุยกับปปส.จริงก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นความหละหลวมของไทยซะฝ่ายเดียวแล้วไปถูกจับได้ที่ปลายทางจริงๆมันมีการประสานอยู่แล้วทั้งไทยแล้วก็ปลายทางใช่ไหมคะซึ่ง
1: ค
2: ุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็สังกัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยเจ้ากระทรวงเนี่ยท่านก็บอกว่าโอ้ยเรื่องของการหละหลวมอะเราไม่ได้หละ

0: รวมอยู่แล้วเรามีมาตรการในการตรวจสอบอยู่แล้วนี่ล่าสุดก็ต้องเพิ่มน้องหมาใช่ไหม
1: ที่อุ้มบอก
0: เ
1: มื่อเสาร์อาทิตย
0: ์ใช่ก็เดี๋ยวต้องรอดูละค่ะเกี่ยวกับประเด็นนี้เพราะว่าพอมันโยงกันไปอ่ะพี่เก๋ว่ามันก็สะเทือนไปถึงพรรคน้ำเงินคือพลบวกกันมาพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเพราะเขาสังกัดในการดูแลมันสะเทือนเนี่ยตั้งแต่ที่เราคุยมาคือกรมสอบท้องถิ่นสะเทือนเพราะมหาไทยนายกท่านนั่งเป็นเจ้ากระทรวงเองพอมาถึงเรื่องของยาเสพติดมันก็กระเทือนอุตสาหกรรมไม่ใช่ขออภัยคมนาคมมันก็มีผล
1: ก็เป็นปัญหาที
0: ่ต่างประเทศ
1: มาลุมมาตุ้มไปในส่วนของรัฐบาลที่อย่างที่บอกว่าโอ้โหพอนายกกลับมาจากฝรั่งเศสเนี่ยเจอแต่เรื่องร้อนๆแล้วไม่นับรวมที่ก่อนหน้านี้อีกนะ มันเลยกลายเป็นว่าเนี่ยพอผลคะแนนเรื่องของเรตติ้งดัชนีความนิยมทางการเมืองที่ออกมาของโพใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยร่วงเลย
0: จริงๆมันมีโพของนิดาโพเนี่ยแหละที่เราจะมาพูดคุยกันในเบรกหน้าคือต้องยอมรับแบบนี้ก่อนว่าประเด็นที่อยากจะชวนผอ.นิดาโพชวนคุยเนี่ยคือเขามีการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสพี่เก๋ซึ่งอันนี้เป็นไตรมาสที่2แล้วสำรวจบุคคลที่ประชาชนอยากจะให้เป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุดผลโพเนี่ยออกมาก็ยังคงเป็นคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ
1: ค่ะ
0: แล้วอันดับที่2อ่ะถึงค่อยเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลแต่จุดที่น่าสนใจคือคะแนนพี่เก๋คือพอไปเทียบกับไตรมาส1ของพรรคภูมิใจไทยและของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินมันตกลงเยอะนะตกลงเยอะจนดูมีพิรุธอะไรหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวให้ผอ.นิดาโพมาเป็นคนขยายผลก็แล้วกันซึ่งพอไปดูแล้วอ่ะอุ้มก็เลยลองเข้าไปดูว่าเอ๊ะระหว่างคะแนนพรรคกับคะแนนคนน่ะมันมีความแตกต่างหรือมันมีการเป็นไปในทิศทางเดียวกันปรากฏว่าคะแนนของคุณอนุทินน่ะคนยังเชื่อมั่นแต่คะแนนของพรรคอ่ะตกลงมากกว่า
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องรอดูว่าในมุมของผอ.นิดาโพเนี่ยท่านจะว่ายังไงคือต้องยอมรับนะว่าวิกฤตที่ผ่านมาที่เมื่อกี้อุ้มกับพี่เก๋คุยกันเนี่ยมันสืบเนื่องกันมาตั้งแต่นู่นพูดถึงวิกฤตสอบท้องถิ่นใช่ไหมทุจริตข้าราชการ มันยังไม่มีข้อสรุปอย่างที่เราบอกไปแล้วนะ
1: ความขัดแย้งในกระทรวงมหาดไทย
0: ใช่แล้วก็รวมไปถึงตอนที่เกี่ยวข้องกับผู้ว่าซีฟู้ดอันนั้นก็มหาดไทยเช่นเดียวกันแล้วไหนจะมีวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องของ THAI Passport
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม้ว่าตอนนี้จะซาไปแต่ถามว่าหายไปไหมก็ไม่ได้หายไปนะเอาจริงนะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนายทุนอุตสาหกรรม EEC ที่วันนี้เราก็จะพูดคุยกันเช่นเดียวกันเพราะว่าฝนตกเสร็จปั๊บฝนตกโฟมผุด
1: ไหลมาเต็มเลย
0: อันนี้มันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับท้องถิ่นอีกหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่อุ้มได้ฟังอาจารย์สนธิโคชวัฒน์ท่านบอกว่าหน่วยงานแรกที่จะต้องมีการรับรู้และอนุญาต
1: ค่ะ
0: ก็คือหน่วยงานท้องถิ่นว่าคุณจะอนุญาตให้โรงงานอุตสาหกรรมแต่ก็ไม่รู้อีกว่านั่นคือรูปแบบของโรงงานอุตสาหกรรมหรือเป็นแค่โกดังเก็บของนึกออกไหมคือทั้งหมดมันจะต้องมีการผ่านหน่วยงานของรัฐทั้งหมดเลยพี่เก
1: ๋ตอนนี้รัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณวราวุฒิใช่ไหม
0: ค่ะ
1: คุณวราวุฒิศิลปะอาชาแต่ถ้ามองในมุมของสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นใครเป็นคุณสุชาติหรอหรือว่ายังไงแต่ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะ
0: คุณสุชาติ
1: ใช่เนี่ยก็ไปอยู่ภูมิใจไทยหมดเลย
0: ใช่เนี่ยทุกอย่างมันเทประเดประดังมาหมดเลยอะค่ะแล้วไหนจะมีวิกฤตที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกันหัวสวก็ยังไม่เคลียร
1: ์ค่ะ
0: เขากระโดงก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่ในสภาอย่างเงี้ยคือทั้งหมดมันประเดประดังมาที่พรรคน้ำเงินหมดเลยเด
1: ี๋
0: ย
1: ว
0: เ
1: ราต้องให้ความเป็นธรรมนะไม่ใช่ว่าเราจับโยงไปอะไรก็ไปให้น้ำเงินเขานะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวรอดูในส่วนของคนที่เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยวิเคราะห์กันดีกว่าว่ามันมีปัจจัยอะไรยังไงบ้างนะคะที่ทำให้คะแนนแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางอาจารย์วันนอนะคะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเนี่ยให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของนิดาโพเหมือนกันนะท่านก็บอกว่าเนี่ยก็ต้องให้กำลังใจเรื่องนี้เนี่ยคนทำงานก็จะมีปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาแหละนะคะก็ต้องให้กำลังใจทั้งนายกแล้วก็ครม.ด้วยที่มีความตั้งใจจะแก้ปัญหาแต่บังเอิญว่าปัญหาเนี่ยมันอาจจะรุมเร้ามากไปบ้างท่านบอกแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าทั้งสถานการณ์เนี่ยไม่ได้เจอแค่ศึกในอย่างเดียวเจอศึกนอกด้วยใช่ไหมคะในส่วนของภูมิภาคเนี่ยสงครามตะวันออกกลางนะคะดังนั้นเนี่ยต้องให้กำลังใจในการต่อสู้แล้วก็สำคัญที่สุดคือต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยโดยเฉพาะพลังความสามัคคีของคนในประเทศต้องร่วมกับรัฐบาลเมื่อถามว่ามองอย่างไรกับกระแสข่าวนายกสำรองอักษรย่อสอสาลาอาจารย์ยิ้มแล้วก็บอกว่าผมไม่ทราบอาจารย์วันนอบอกว่าผมไม่ทราบเหมือนกัน
0: มีคนแซวว่าไงรู้ไหมพี่เก
1: ๋ค่ะ
0: สอสาราทำไมไปมองถึงคุณสุภจีทำไมไปมองถึงคนอื่นทำไมไม่มองคุณสุภชัยใจสมุทร
1: อ๋อ

0: แต่ว่าจริง
1: ๆ
0: บัญชีแคนดิเดตของภูมิใจไทยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะมีชื่อแค่คุณ
1: เสือ
0: ขอคุณศรีหศักดิ์คนเดียวนะ
1: ไม่ใช่ศ
0: า
1: สลา
0: น่า
1: เดี๋ยวช่วงหน้าว่ากัน
0: ก่อนที่จะไปพักนะคะสำหรับใครกำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะโดยเฉพาะนะคะทำเมนูไม่ว่าจะเป็นนึ่งต้มตุ๋นทำซุปแล้วก็ทำสตูนะคะแนะนำเลยค่ะเป็นหม้อหุงข้าวแตรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822นะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเป็นหม้ออเนกประสงค์จริงๆทำได้หลายอย่างหลายเมนูในหม้อเดียวนะคะอย่างที่บอกว่าหุงข้าวก็ได้นึ่งก็ได้ต้มตุ๋นทำซุปแล้วก็สตูด้วยนะคะความจุนี่ใหญ่มากๆ5ลิตรเลยค่ะคือพูดง่ายๆว่าทำหม้อเดียวกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดขออภัยค่ะช่วยประหยัดค่าไฟด้วยนะคะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีรับประกันด้วยนะคะยาว1ปีเต็มๆเลยคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากราคาปกติ 2,990 บาทนะคะลดแรงเลยนะเขาบอกว่าลดแรงมากเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นนะคะจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรเลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990 นะคะสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-Cord ค่ะ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาแชร์เล่าข่าวเด็ดกันต่อค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: 1. เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่า RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาน
4: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกของเรื่องราวเกี่ยวกับเรตติ้งของพรรคภูมิใจไทยนะคะว่าทำไมถึงร่วงหนักแล้วในขณะเดียวกันในการพูดคุยในเบรกนี้เนี่ยเราไม่ได้พูดแค่ความคิดเห็นในเชิงวิชาการอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราจะพูดคุยโดยที่มีตัวเลขที่มาเทียบเคียงมาอ้างอิงนะคะนั่นก็คือตัวเลขจากนิดาโพนั่นเองเขามีการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสแล้วไปสำรวจบุคคลที่ประชาชนอยากจะให้เป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุดโอเคอันดับหนึ่งเนี่ยคือคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิซึ่งพอไปเจาะดูคุณณัฐพงษ์เนี่ยถามว่าคะแนนเพิ่มจากไตรมาสแรกไหมไม่นะคะ
0: คะ
1: แนนลดลงแต่ลดจาก 30.60% ไปถึง เหลือ 26.08% แต่ทีเนี้ยถ้าเทียบกับไตรมาส1อันดับที่2เนี่ยค่อนข้างน่าตกใจก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนอกจากคะแนนของคุณอนุทินแล้วพรรคภูมิใจไทยเองมีอะไรที่น่ากังวลหรือว่าน่าที่จะเจาะลึกแล้วก็เอามาพูดคุยกันหรือเปล่านะคะวันนี้สอบถามจากผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
6: สว
0: ั
6: สดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับ
1: ค่ะอาจารย์คะแนนที่มันลดลงจากไตรมาสแรกอะค่ะหลังจากที่นิดาโพได้ประกาศผลออกมาแล้วเนี่ยมันมีนัยยะอะไรที่มันจะสามารถที่จะบอกเล่าชีพจรของพรรคและก็รวมไปถึงคุณอนุทินได้ไหมคะ
6: เอาละอาจารย์ที่พรรคภูมิใจไทยเลยนะ
1: ค่ะ
6: พรรคภูมิใจไทยเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยลดไป 8%
1: ค่ะ
6: นะครับนะคุณพรรคภูมิใจไทยเองลดไป 9% ถามว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างเอางี้ตัวคุณอนุทินเองเนี่ยไปเสียแชมป์ภาคเหนือ

0: ภาคอีสานให้กับพรรคประชาชนเมื่อเทียบกับการเก็บข้อมูลเมื่อเดือนมีนาเนาะ
1: ค่ะ
0: เสียแชมป์เหนือกับอีสานอีสานเนี่ยไม่ถึงกับเสียแชมป์เรียกว่าครองแชมป์ร่วมกันไปครองแชมป์ร่วมกันกับพรรคประชาชนที่ 25%
1: ค่ะ
0: นะครับนะทีนี้ภาคเหนือที่เสียแชมป์แล้วลดลงเนี่ยพอสมควรทีเดียวนะครับลดลงถึง 13% คำถามว่า 13% นี้ไปไหนไปพรรคเพื่อไทยครับไปคุณยศชนันท์ครับ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: นะครับนะ

0: คะแนนเนี่ยมันลดลงในส่วนของคุณนฤทินนะครับนะในขณะเดียวกันกลุ่มเกษตรกรแรงงานพ่อบ้านแม่บ้านก็ลดลงนะโดยเฉพาะยิ่งพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยลบถึง 17%
1: ค่ะ
0: เกษตรแรงงานลบ 11% นะครับนะเหล่านี้เป็นต้นนะครับกลุ่มคนอายุ46ขึ้นคุณนฤทินยังคงครองแชมป์อยู
1: ่
0: แต่ก็ลดลง
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะยิ่งกลุ่มคนอายุ60ขึ้นติดลบจากครั้งก่อนถึง 15%
1: ค่ะ
0: ลบเยอะมากเลย
1: ค่ะ
0: นะครับเดี๋ยวเรายังจะเพิ่งพูดเรื่องดีเอาเรื่องไม่ดีให้จบก่อนนะครับทีนี้พอดูตรงนี้เสร็จเราลองไปดูพรรคก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะดูเรื่องดีทั้งสองอย่างพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับนะคะแนนลดลงเนี่ยลดมากๆหน่อยก็ที่ภาคตะวันออก 16% กลุ่มคน60ขึ้นลบ 14% แรงงานพ่อบ้านแม่บ้านคนทำงานภาครัฐลบ 14% แล้วที่สำคัญครับเสียแชมป์ครับเสียแชมป์อายุ 46-59 หรือ Gen X ซึ่งเป็นฐานคะแนนสำคัญเลยของคุณอนุทินเสียแชมป์ให้พรรคประชาชนเสียแชมป์กลุ่มคนอายุ60ขึ้นให้กับพรรคเพื่อไทยเสียแชมป์กลุ่มเกษตรกรนะครับให้กับพรรคเพื่อไทยกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านให้พรรคเพื่อไทยเสียแชมป์กลุ่มแรงงานให้กับพรรคประชาชน
1: ค่ะ
0: เสียไปเยอะมากเลยนะครับคำถามคือว่าไอ้ที่ลดลงเนี่ยเราก็ยิ่งภาคเหนือเนี่ยภาคเหนือที่ลดลงเนี่ยนะครับเอาคะแนนให้ใครเก้าคะแนนไปให้
1: เพื่อไทย
0: เพื่อไทยคำถามคือคะแนนที่เสียไปเนี่ยมาทั้งหมดเลยมันไม่ได้โยกไปหาพรรคประชาชนแต่จำนวนมากมันโยกไปหาพรรคเพื่อไทยเพราะโยกไปหาหมอว่าลงใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประเด็นคำถามว่าไอ้ที่โยกไปเยอะๆเนี่ยเราคิดภาพนะที่หายไปเนี่ยกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านเกษตรกรแรงงานอายุ60ขึ้นรวมถึงคนกลุ่ม Gen X นะ46-60 46-59กลุ่มเหล่านี้ผมเชื่อว่าคือกลุ่มคนจำนวนมากที่เป็นผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ค่ะ
0: แล้วการเปลี่ยนเงื่อนไขของบัตรเนี่ยมันทำให้คะแนนคนหลายคนมันเคยได้แล้วมันไม่ได
1: ้ค่ะ
0: แล้วที่สำคัญไอ้ประเด็นสำคัญที่เขาบ่นกันมากเลยก็คือการเอาลูกเอาชื่อไปใช้หักภาษีแล้วก็ไม่ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม้ว่าตอนหลังคุณเอกนิติบอกว่าไม่เป็นไรได้แล้วได้แล้วแต่มันติดอยู่ในใจแล้ว
1: ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ทันแล้ว
0: ในขณะเดียวกันพรรคภูมิใจไทยก็โดนถล่มแหลกลานช่วงที่ผ่านมาเป็นโฟกัสของการโจมตีอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่หมู่บ้านกระสุนตกอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับมันอาจจะทำให้คะแนนในกลุ่มของชนชั้นกลางเนี่ยอาจจะมีการสั่นสะเทือนมากขึ้นคืออาจจะไม่ขยื่นขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ว่าไอ้โลมันก็คงโลไม่เยอะแต่มันไม่ขยื่นขึ้นเลยอาจจะเสียคะแนนจากกลุ่มเจนเอ็กไปพอสมควรทีเดียวนะครับนะส่วนหนึ่งอาจจะอยู่นิ่งๆหรือโยนไปให้พรรคอื่นแทนนะครับแต่ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเหมือนพรรคภูมิใจไทยอ่ะกำลังขับรถขึ้นเขา
1: ค่ะอ
0: ยู่ดีๆก็ตีรถวกกลับลงเขาส่วนพรรคประชาชนขึ้นเขาได้สูงสุดเลยนะแต่ไม่เคยยื่นนอกจากไม่เคยยื่นแล้วดันลืมติดแบกมืออีก
1: ค่ะ
0: รถเลยถอยหลังมาหน่อยนึงนะครับอาจจะเป็นเพราะศักยภาพคนขับกำลังมีปัญหากำลังเสื่อมถอยลง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับคุณโนทินอยู่ดีก็กลับรถวกลงเขาเฉยกลับกลายเป็นว่ามันกลับไปเทแค่กับพรรคเพื่อไทยแทนพรรคเพื่อไทยเหมือนพรรคที่ขับรถลงเขาอยู่ดีก็เจอที่ยูเทิร์นขับขึ้นเขาเพราะคะแนนที่ได้มาของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับนะก็คือไปได้จากภาคเหนือ10%ก็อาจจะมาจากคุณยศชนันกับคุณยุรพันธ์ซึ่งเป็นคนเหนือเนา
1: ะ
0: นะครับได้คะแนนได้เป็นแชมป์กลุ่ม60ขึ้นได้เป็นแชมป์กลุ่มเกษตรกรได้เป็นแชมป์กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านนี่ไงไปขโมยจากภูมิใจไทยหมดเลยอ่ะ
1: อาจารย์คะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างปัจจัยที่ร่วงเนี่ยค่ะมันเป็นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีหลายเรื่องเป็นปัญหารุมเร้ารัฐบาลมีส่วนด้วยไหมคะหรือว่ายังไงคะ
0: ใช่ครับไม่ได้บอกไงว่าปัญหารุมเร้าคือปัญหารุมเร้าที่มาเนี่ยนะตอนแรกผมตอนเก็บข้อมูลผมกะไว้ไงไว้กะไว้ว่าภูมิใจไทยคะแนนไม่ขึ้นหรอกน่าจะลดลงแต่คำถามคือลดลงเยอะขนาดไหนแล้วลดลงในกลุ่มไหนลดลงเพราะเหตุผลใดถ้าผมดูแล้วเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยมันไม่ลดลงมากมันนะครับนะเอางี้มันมีข้อตลกอย่างนึงก็คือในกรุงเทพเนี่ยคุณรัฐินเนี่ยคะแนนกลับเพิ่มขึ้นแล้วคุณรัฐินเนี่ยมีคะแนนเพิ่มขึ้นในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาก รุงเทพเพิ่มขึ้น 2% นักเรียนนักศึกษาบวก 7% ถามว่ามันมาจากไหนล่ะก็มาจากใครช่วยไทยพลัสนั่นแหละมันช่วยพยุงคะแนนไว้ให้นะครับเหมือนกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยบวกไว้ 3% อย่างเงี้ยคือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันช่วยพยุงคะแนนไว้ให้ทำให้คะแนนมันไม่หล่นมากไปกว่านี้สุดแน่ก็คือโครงการประชานิยมเนี่ยหยุดไม่ได้แล้วต้องไปต่อนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ต้องพยายามไปหาจุดวกกลับให้ได
1: ้
0: ว่าจุดวกกลับเพื่อจะกลับไปขึ้นเขาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ที่โครงการต่างประเด็นปัญหาต่างๆที่ถามผมที่รัฐบาลเนี่ย

0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอบทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับเรื่องของปัญหายาเสพติดเรื่องปัญหาจังหวัดภูเก็ตเรื่องปัญหาการบุกรุกชายหาดเรื่องของทับลานเรื่องของพาสไอไอเอไอไทยพาสปอร์ตเนี่ยนะครับต้องไปจัดการแก้ไขปัญหาให้ได้โดยรวดเร็วแล้วเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมเมื่อนั้นจะเจอจุดวกรถกลับเอง
1: แปลว่าตอนนี้มันยังเป็นแค่การสะท้อนอารมณ์ชั่วคราวอยู่ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ผมอาจจะบอกได้ว่ามันเป็นไปได้ว่าอาจจะสะท้อนอารมณ์ชั่วคราวต้องรอดูการเก็บครั้งหน้าถ้าสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วคนแล้วต้องรอดูว่าเพราะผมเก็บทีก็คือกันยาใช่ไห
1: ม
0: กันยาตอนนั้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็น่าจะเริ่มใช้แล้วแล้วก็ไทยช่วยไทยพัฒน์ก็ใกล้จะหมดอายุแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะก็ต้องรอดูว่าถึงเวลาตอนนั้นเนี่ย
1: คะ
0: แนนเป็นอย่างไรบ้างคนเริ่มจะคนยังคงคนได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มแฮปปี้หรือยังก็เป็นไปได้ว่าคะแนนอาจจะวกกลับมาแต่ต้องรอดูตอนช่วงนั้นก่อนแล้วก็ดูว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหาที่สำคัญเหล่านี้ได้ไหมถ้าแก้ได้กลุ่มชนชั้นกลางซึ่งเขาไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเลยจากโครงการต่างๆก็อาจจะวกหัวกลับก็ได
1: ้ค่ะซึ่งณเวลานี้เนี่ยอายุของรัฐบาลอนุทิน2เนี่ยก็คือประมาณสัก3เดือนเนาะอาจารย์ผลงานอาจารย์มองเห็นผลงานที่โดดเด่นบ้างหรือยังนอกจากไทยช่วยไทยพัดยังมีประเด็นอื่นๆที่พอที่จะพยุงขึ้นมาได้บ้างไหมหรือยังไง
0: ประเด็นที่คนเลิกจับตามองแล้วแต่ผมว่าเป็นผลงานเด่นทีเดียวคือประเด็นของกระทรวงพลังงาน
1: ค่ะ
0: ในการควบคุมราคาน้ำมันไม่มันสูงขึ้นไปมากกว่านี
1: ้
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นการพยายามไปลดค่าการหน้าโรงงานใช่ไหมค่าการกันหน้าโรงกันนะใช่ไหมครับดูถึงเรื่องของความพยายามหาน้ำมันเข้ามาให้มันพอเพียงกับดีมานด์ที่ต้องการในสังคมให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันไม่พุ่งกระฉูดสามารถควบคุมน้ำมันเนี่ยราคาน้ำมันให้กลับมาสู่หรือคือมันไม่ลดลงนะไม่ลดลงมากขนาดนั้นแต่ว่ามันมาสู่จุดที่ว่าเป็นที่คนเป็นที่พอใจและยอมรับได้ในขณะเดียวกันในเรื่องของค่าไฟอะไรต่างๆเหล่านี้รวมถึงเรื่องของอะไรที่คุณขิงออกมาเปิดเรื่องค่าไฟสาธารณะ
1: ค่ะไฟหลวง
0: พี่ว่าจะต้องหาทางถอนออกจากบินค่าไฟ
1: ประชาชน
0: ไ
1: ม่
0: ได้นี่เดี๋ยวถ้าถอนได้มันจะเป็นจุดเด่นผมว่าตรงเนี้ยจุดนี้น่าจะเป็นจุดเด่นของตัวรัฐบาลนะครับในการดำเนินกิจกรรมต่างๆนะครับนอกนั้นแล้วนะครับของกระทรวงอื่นผมเห็นเขาก็เวิร์กนะ
1: ก็ใช่ก็พยายามเทคแอคชั่นแล้วก็
0: ใช่มาลองเทคแอคชั่นออกมาให้เห็นเพราะเอิญช่วงที่ผ่านมาเรามีแต่ประเด็นปัญหาเหล่านี้อ่ะ
1: ค่ะ
0: เรื่องออกมาพอเกิดสงครามทุกคนก็พุ่งมาที่ทีละกระทรวงอ่ะนะครับตอนนี้กระทรวงที่โดนหนักเลยน่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยอ่ะ
1: ค่ะใช่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยอาจารย์ถ้าเราเจาะดูดีๆแล้วเนี่ยการเทคแอคชั่นของคุณอนุทินชาญวีรกูลที่เป็นเจ้ากระทรวงด้วยเนี่ยอาจารย์มองยังไงคือบางคนก็บอกว่าท่านเองก็พยายามที่จะแบบออกมาเหมือนแบบแรงเร็วแต่ในท้ายที่สุดมันยังไม่ได้คำตอบอย่างวันนี้หลายคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของคดีโกงสอบท้องถิ่นว่ามันคืบหน้าไหนท่านก็ได้แค่ยิ้มให้อะไรเงี้ย
0: ก็เห็นมีตั้งกรรมการมาทีนี้ผมว่าตั้งกรรมการนะมันแบบผมว่าการสอบนะจริงๆให้ดีไซน์กับตำรวจสอบเดี๋ยวเขาก็รู้เรื่องแล้วว่าใครเป็นใคร
1: ค่ะ
0: กรรมการตั้งกรรมการมาเดี๋ยวก็ต้องวิ่งไปหาข้อมูลเหล่านี้ตำรวจดีไซน์เขาก็หากันอยู่แล้วนะผมว่าตั้งได้ก็ตั้งไปเถอะนะครับแล้วก็สอบสวนมาไอ้3ที่บอกให้30วันให้ได้คำตอบโอ้มันช้าไปจริงๆคนต้องการให้รู้ภายใน2อาทิตย์ด้วยซ้ำไปว่าจัดการยังไง
1: ค่ะ
0: นะจริงๆผมว่าข้างในเนี่ยวงในเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าจุดประเด็นอยู่ตรงไหน
1: อาจารย์จริงๆแล้วตอนนี้ถ้าเกิดในฐานะที่อาจารย์เป็นผอ.นิดาโพนะคะถ้าจะประเมินดูมันจะมีหลายๆมิติเลยที่เกิดขึ้นณตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องของมติต่างๆที่อยู่ในสภาหรือว่าจะเป็นเรื่องของธรรมาภิบาลหรือจะเป็นประเด็นกฎหมายต่างๆที่มันยังไม่เคลียร์เลยอาจารย์คิดว่าอะไรที่จะทำให้เกิดเป็นจุดเปราะบางที่สุดสำหรับรัฐบาลของคุณอนุทินคะ
0: จุดเปราะบางจริงๆจุดเปราะบางเหรออยู่ที่ความขัดแย้งของรัฐบาล
1: แต่ภายในกันเองอาจารย์
0: นะครับคือผมเคยพูดมานานแล้วว่าการจะล้มรัฐบาลนะครับในสังคมไทยได้เนี่ยนะครับนะมันมีแค่3ทาง
1: ค่ะ
0: นะครับทางที่1ก็คือนิติสงครามก็คือมีความผิดก็ยื่นฟ้องไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญฟ้องศาลฎีกาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฟ้องปปช.ไป
1: ค่ะ
0: นะครับนะทางที่2ก็คือว่ามีความขัดแย้งในพรรครัฐบาลหรือมีความขัดแย้งในพรรครัฐบาล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับจนแตกแยกกันอยู่กันไม่ได้นะครับหรือไม่ก็ทางที่3ก็คือว่าเอาถังมาจอดซึ่งทางที่3เนี่ยมันไม่ผลเกิดแล้วก็ปัจจุบันผมดูแล้วมันไม่มีเหตุผลให้เกิดแล้วมันก็เหลือแค่ทางที่1กับทางที่2นะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนกำลังรอดูว่าทางที่1เนี่ยจะเกิดขึ้นไหมภายในปีนี
1: ้
0: เพราะไอ้ทางที่2เนี่ยไอ้ความขัดแย้งเนี่ยผมเชื่อว่าปีนี้ไม่มีหรอกถ้าจะมีอีกทีก็ต้องหลังสงกรานต์ปีหน้านู่นนะครับต่อให้มีอะไรโยนระเบิด 4-5 ลูกนะถ้ารัฐบาลยังจับมือกันแน่นนะแล้วที่

0: ติสงครามยังไม่กระบวนการในการพิจารณายังไม่เสร็จสิ้นหรือยังไม่สามารถทำอะไรได้ก็ดูไปเรื่อยๆครับ
1: ค่ะแต่ตอนนี้อาจารย์เริ่มเห็นร่องรอยใช่ไหมคะ
0: ผมที่ผมเห็นร่องรอยผมว่าผมเห็นร่องรอยในพรรครัฐบาลมากกว่า
2: ค่ะ
0: ผมว่าเดี๋ยวอาจจะต้องเริ่มมีอะไรขยับกันบ้างนะครับนะแต่ว่าคงไม่ใช่ปีนี้คงเป็นปีหน้าส่วนที่ติดสงครามเนี่ยผมว่ามันใช้เวลา
1: ค่ะอาจารย์แล้วประเด็นชื่อนายกสำรองที่โผล่มาสคศาลาเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันมาเพื่อที่จะสะเทือนเก้าอี้ใครยังไงคะอาจารย
0: ์ไม่รู้ใครปล่อยออกมาสศาลาคือใคร บางคนบอกเฮ้ยสศาลาเนี่ยใครล่ะคุณหมายเปล่า ไม่มีทางครับไม่มีทางพลิกขั้วการันตีได้ก็เรื่องที่หนึ่ง สองคุณสุปฏิคุณดีไม่ได้
1: อยู่ในแคนดิเดต
0: นายกสศาลาอาจจะเป็นคนเสียสักก็ได
1: ้แล้วนั่นสศาลาอัน
0: นี้ผมพูดเล่นๆอย่างนะรู้ว่าจะเป็นคุณศักดิ์สยาม
1: แต่ว่าดูจากท่าทีของการเทคแอคชั่นอย่างเช่นคุณกรวีปริศนานันทกุลก็รีบออกมาเปิดเผยเลยนะอาจารย
2: ์ไม่มี
1: มันมีแต่อออนุทินเท่านั้นแหละอะไรเงี้ยอาจารย์มองเห็นระยะอะไร
0: อนุทินก็ต้องพูดถึงอนุทินอย่างเดียวก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จนกว่าจะถึงวันนั้นที่มันเผชิญกับปัญหาจริงเขาคงต้องมานั่งคิดละว
1: ่
0: าจะเอาอะไรเพราะอย่างเรื่องอะไรบ้างไอ้พรบเงินกู้เนี่ยแม้ว่ามันไม่ได้มีกฎข้อไหนบอกว่าถ้าศาลบอกว่าผิดแล้วนายกต้องลาออกหรือยุบสภา
1: ค่ะ
0: ไม่มีข้อไหนบอก
1: ค่ะ
0: แต่มันเป็นสปิริต
1: ใช่
0: ที่ต้อง
1: ความรับผิดชอบทางการเมือง
0: รับผิดชอบทางการเมืองคือนายกอาจจะต้องลาออกไหมหรือต้องหนีแพ
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: แพ้ที่ตัวใหญ่สุดเลยคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับ
1: ค่ะทีนี้เนี่ยปัจจัยเหล่านี้เนี่ยอย่างคุณกรวีเนี่ยก็มั่นใจนะเมื่อวานให้สัมภาษณ์บอกว่าก็มั่นใจว่ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอม อาจารย์มองยังไง
0: เอางี้อย่างที่ผมพูดเหมือนเดิมนะครับช้าสุดไม่เกินคริสต์มาส71
1: ค
0: ือผมว่าจะเปลี่ยนแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสงกรานต์71แล้วเนี่ย
1: ก
0: ็ดูแล้วท่าทางจะไม่ไกลขนาดนั้นละ
1: ค่ะแต่อาจารย์ก็ยังเปิดช่องอยู่เมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเกิดมันมีการตอบกลับของฝั่งรัฐบาลที่ดูจะเป็นทิศทางที่บวกขึ้นมันก็น่าจะอยู่ยาวขึ้นนี่ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ก็คืออยู่รัฐบาลเองว่าจะแก้ไขปัญหาไอ้ที่กำลังโหมเข้ามาตอนนี้ยังไงบ้าง
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องกังวลรัฐบาลผมไม่เห็นนะรัฐบาลเขาไม่กังวลเรื่องหัวสวเรื่องเขากระโดง
1: ค่ะ
0: เพราะเขารู้กระบวนการมาอีกนานนะและอย่างนึงหลายๆเรื่องอาจจะไม่กระเทือนถึงรัฐบาลโดยตรงนะครับนะแต่ไอ้เรื่องที่โหมเรื่องใหม่ๆที่มาเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องจัดการโดยเร่งด่วน
1: มันกระทบเรื่องของความเชื่อมั่นแล้วก็ในส่วนของประชาชนเองก็ตั้งคำถามเยอะใช่ไหมอาจารย
0: ์เพราะตอนนี้นะไปไหนมาไหนก็มีคนถามคำถามนี้เมื่อวานผมไปเตะบอลเพื่อน 3-4 คนหรือเจอหน้าใครก็ตามนะถามคำถามเดียวกันหมดเลยว่ารัฐบาลจะอยู่ได้นานเท่าไหร
1: ่
0: ความมั่นใจรัฐบาลที่จะอยู่นานมันลดลงเรื่อยๆผมเลยต้องอธิบายเหตุผล3ข้อว่าอยู่ไม่อยู่มันอยู่ที่3ข้อนี้แหละ
1: อาจารย์ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นมาจนถึงตอนนี้มันจะมีการโยงกันอยู่นิดหน่อยก็คืออาจารย์บอกว่าอาจจะมีความขัดแย้งกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลแล้วพอไปบวกกับนิดาโพที่ตอนนี้คะแนนมันโยกไปหาเพื่อไทยซะเยอะอาจารย์คิดว่าเพื่อไทยมีอะไรที่น่าจับตามองนะตอนนี้อยู่ไหมคะ
0: เพื่อไทยถามว่าคะแนนขึ้นได้ไงผมบอกได้คำเดียวคะแนนขึ้นได้ไงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะยังไม่ได้ทำความผิดอะไร ยังไม่ได้ก่อเรื่องอะไร
1: แล้วผลงานนะคะ
0: ผลงานเด่นๆผมก็ยังไม่เห็นนะไม่รู้ว่ากระทรวงแรงงานทำอะไรเด่นๆออกมาบ้างหรือเปล่าคะแนนแรงงานถึงได้เพิ่มขึ้นเกษตรก็คะแนนเพิ่มขึ้นผมว่ามั่นใจว่าทำอะไรที่เด่นๆเกษตรบ้างหรือเปล่าเพราะผมยังไม่เห็นข่าวอะไรดังๆเลย
1: เป็นไปได้ไหมว่าไปในพื้นที่นั้นคือจริงๆก็ยังพอเห็นข่าวอยู่บ้างนะคะอาจารย์แต่เพียงแค่ว่ามันมีข่าวใหญ่ๆอันอื่นมากลบไปซะหมดอะไรเงี้ย
0: ก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีผลงานแต่ว่าโดนข่าวร้ายของอีกฝั่งนึงกบแทน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับนะคือตอนนี้เป้าการโจมตีมันอยู่ที่ภูมิใจไทยแต่ไม่พักเพื่อไทยเนี่ยเดินอย่างเรื่อยๆช้าๆไปเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับแล้วก็หาแล้วก็ไปช้าตอนนี้เริ่มก้าวกระโดดแล้วขึ้นมาทั้ง
1: 4%
0: นะครับแล้วก็อันนี้ก็ต้องรอทีนี้พักเพื่อไทยเนี่ยนะครับนะพอมันตีหัววกกลับขึ้นเขาแล้วเนี่ยคราวนี้ต้องแสดงผลงานออกมาแล้วเพื่อจะเหยียบคันเร่งให้เร็วขึ้น
1: อาจารย์แถมให้นิดนึงได้ไหมคะท่าทีของพรรคประชาชนในมุมของนิด้าโพเนี่ยอาจารย์มีอะไรที่จะชี้แนะไหมคะกับการเห็นกราฟ
0: ประชาชนก็อย่างที่ผมบอกอะนะเหมือนรถที่อยู่บนภูเขาอะ
1: ค่ะ
0: นะจอดไว้ไม่ได้จอดเฉยอย่างเดียวนะนั้นลืมติดเบรกมืออีกมันเลยไหลลงมาหน่อยนึงพรรคประชาชนมีปัญหาตรงที่ว่าหัวหน้าพรรคเนี่ยไม่สามารถนำพรรคได้แล้วครับแพ้การเลือกตั้งใหญ่แพ้การเลือกตั้งท้องถิ่นอีกสองอันอย่าไป โอ้อวนเรื่องของสองกอเพราะสอง

0: พอคุณก็ตั้งเป้าตั้ง25 30ผมพูดตั้งนานแล้วพูดตั้งหลายเดือนแล้วว่าตั้งแต่เลือกตั้งครั้งแล้วว่าคุณเท้งนำพรรคไม่ได
1: ้
0: ก็ยังอุ้มมืออยู่นั่นแหละไม่รู้จะอุ้มมันจะรอเปย72หรือเปล่า72ที่คุณธนาธรจะกลับมา
1: ในแง่ของการปรับตัวเรื่องของการทำงานล่ะคะอาจารย์ต้องปรับตรงไหนอ
0: ันที่1เปลี่ยนหัวหน้าพรรคก่อนเปลี่ยนหัวหน้าพรรคก่อนการทำงานเนี่ยรับได้บางในหลายเรื่องก็ออกมาก็โอเคฝีมือคุณไอ้หลายอย่างก็โอเคแต่อย่างก็ตามบางเรื่องเนี่ยนะเหมือนกับว่าโดนโจมตีกลับไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารพัดที่ตอนหลังโดนโจมตีกลับเข้าไปนะอย่างเรื่องคุณทาวุฒิเนี่ยก็โดนโจมตีกลับไปเรื่องอะไรมากตอนสสแบงค์ออกมาขุดอดีตผู้ว่าชาติชาติอ่ะพอเห็นว่าขุดแล้วไม่สร้างผลอะไรอ่ะที่สุดท้ายเงียบไปทำไมกลายเป็นว่าขุดเพื่อการเมืองเนี่ยไม่ได้ขุดเพื่อประชาชนได้เห็นถึงความเป็นจริงใช่ไหมครับมีคนตั้งคำถามเยอะมากว่าเล่นการเมืองเกินไปหรือเปล่าไม่ได้พยายามตรวจสอบคือผลประโยชน์ของประชาชนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องปรับวิธีทำกันหน่อยนิดนึงนะครับ
1: แล้วก็แปลว่าต้องทั้งองคาพยพเลยสิคะอาจารย์ไม่ใช่แค่เฉพาะหัวหน้าพรร
0: คก็คงต้ององคาพยพแต่สำคัญที่สุดตอนนี้เปลี่ยนหัวหน้าพรรคก่อนเลยผมพูดมานานแล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนสีอุ้มกันอยู่นั่นแหละ
1: แต่ก็ยังได้ที่หนึ่งในโพลนะคะอาจารย
0: ์ก็แล้วมันเคยยื่นไปไหนไหมล่ะที่เขาได้ที่1เพราะอะไรไหมเพราะที่2มันลดลงเรื่อย
1: ๆค่ะอาจารย์มีข้อแนะนำไหมรัฐบาลเผื่อรัฐบาลจะได้ฟื้นความเชื่อมั่นมาก
2: ลับมาที่น้ำเงินอีกสักที
0: แนะนำนะสีส้มเป็นหัวหน้าพัก
2: สีส้มเป็นหัวหน้า
0: สีน้ำเงินหาที่บกกลับให้ได้เร็วที่สุดถ้าไม่งั้นแล้วจะลงเขาเรื่อย
1: ๆ
0: พี่แทนกำลังขึ้นเขาก็ต้องพยายามที่จะเร่งความเร็วให้เร็วขึ้นโดยการหาอะไรเด่นๆขึ้นมาส
1: ่
0: วนสีฟ้าขึ้นเขาอย่างเดียวแต่ยังช้ามาก
1: พ
0: ู
1: ดถึงคุณอภิสิทธิ์เลยคุณอภิสิทธิ์ก็ขึ้นใช่ไหม
0: ขึ้นเหมือนกันแต่ขึ้นช้ามากนะแม้ว่าจะเป็นแชมป์ภาคใต้ก็ตามแต่ขึ้นช้ามากเพราะภาคอื่นกับคนรุ่นใหม่ไม่มีคะแนน
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ให้มันเร็วขึ้นอีกหน่อยคนขับมาดีแล้วแต่เครื่องยนต์ต้องเปลี่ยน
1: เครื่องยนต์นี่หมายถึงส่วนไหนกลไกไหนยังไงคะอาจารย์
0: ครับเลยครับต้องเปลี่ยนวิธีทำงานใหม่หมด
2: แต่ก็มาดีมีหมอว่าลงอีกคนนึงก็ขึ้นมาน่าสนใจเหมือนกันอาจารย์
0: พอดีอันนี้เป็นรถคันเล็กๆอยู่ปลายเขาแต่วิ่งเร็วมากช่วงหลัง
2: ค่ะเครื่องดี
1: จากปัจจัยไหนอาจารย
0: ์ก็บทบาทคุณหมอว่าลงไงบทบาทในสภานะครับในหลายๆเรื่องบทบาทแกนเด่นมาตั้งแต่เนี่ยแล้วบอกให้ยกเลิกการเลี้ยงข้าวสอสอ
1: ค่ะ
0: แค่นี้ก็กินใจคนแล้วครับนั้นไม่แปลกใจที่เสื้อเหลืองนะครับคนกลุ่มสีเหลืองสีอื่นสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยนะส่วนนึงก็เริ่มหันกลับมาเทให้หมอว่าลง
1: ได้ด้วยเวลาอันจำกัดด้วยเดี๋ยวอาจารย์มีธุระต่อด้วยวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะที่ให้เกียรติรายการค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นการสรุปภาพรวมในมุมของนิด้าโพด้วยนะพี่เก๋เพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าไปดูเฉพาะของการเสียแชมป์เนี่ยณวันนี้มันอาจจะเป็นแค่ข้อมูลประกอบเบื้องต้นแต่ถามว่าละเลยได้ไหมอุ้มว่ามันก็อย่าละเลยเลยเพราะมันจะเป็นสารตั้งต้นอะไรบางอย่างก็ได้ในการอยู่ของรัฐบาลที่จะให้อยู่ให้ครบเทอมแม้ว่าคุณกรวีปริศนานันทกุลถ้าจะออกมาบอกแล้วว่าโอ้ยอันนี้ไม่มีหรอกมีแต่ออนุทินไม่มีสคสาราที่จะมาเป็นนายกแล้วก็พรรคเนี่ยเสนอแคนดิเดตนายกตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะสองท่านคือคุณอนุทินกับคุณศรีหศักดิ์
2: แล้วตามเหลือจะมีไม่มี
1: ค่ะจะเอาคนอื่นที่มาอยู่ในบัญชีมาเป็นนายกเนี่ยไม่ได
2: ้ค่ะ
1: แล้วพรรคเองก็สนับสนุนรัฐบาลเชื่อว่าเดี๋ยวรัฐบาลจะอยู่ครบวาระแน่น
2: อ
1: นแต่ตอนนี้มันก็หนีไม่พ้นนะคะเพราะว่านักวิเคราะห์ทางการเมืองหลายๆท่านเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนตัวผู้นำว่ามันมีกระแสที่มันแรงขึ้นด้วยสาเหตุอะไรมันมีการต่อรองอำนาจกันหรือเปล่าแล้วรัฐบาลเนี่ยใกล้ที่จะเปลี่ยนนายกแล้วจริงๆใช่ไหมเพราะว่าโดยเฉพาะในเรื่องของคดีต่างๆหรือประเด็นสังคมต่างๆเนี่ยท้ายที่สุดบรรทัดสุดท้ายเมื่อสักครู่หลังไมค์ก็จะอ่านให้พี่เก๋ฟังก็โยงกลับมาที่คุณอนุทินชันวิรกูลเกือบทั้งนั้นเลยนะคะ
2: ค่ะคุณกรวีนี่ก็พยายามจะบอกนะอย่างที่ผู้สื่อข่าวถามนั่นแหละว่าช่วงนี้เนี่ยมีคนพยายามปล่อยข่าวปล่อยตัวย่อปล่อยชื่ออักษรนู่นนี่นั่นเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองหรือเปล่านะคะผมก็พูดจากข้อเท็จจริงแหละจากสสแล้วก็วิปของพรรคภูมิใจไทยมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็เหมือนที่อุ้มบอกไปว่ามีแค่2คนนะก็มีแค่ออ่างก็คืออนุทินแล้วก็สเสือคุณศิริศักดิ์นอกจากนั้นไม่มี
1: พูดถึงคุณกรวีเนี่ยก็ต้องไปโยงกับเรื่องของกฎหมายนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณกรวีก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรม
2: ค่ะ
1: คือตอนนี้ก็มีหลายคนตั้งคำถามแล้วค่ะว่าเอ๊ะตกลงแล้วร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือว่าร่างนิรโทษกรรมคดีการเมืองเนี่ยมันจะ

0: แท้งหรือเปล่าตอนนี้ต้องบอกก่อนว่ามันกำลังเลือกอยู่ค่ะว่าจะแก้เลยคือเห็นด้วยกับที่แก้ทั้งหมดแล้วก็ใช้ได้เลยไหมหลังจากที่ประชุมกันแล้วนะคะหรือว่าจะส่งกลับไปคุยกันอีกรอบนึงณตอนนี้ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาแล้วแต่ปัญหาคือวุฒิสภาเนี่ยแก้ไขเนื้อหาบางส่วนค่ะแล้วก็เลยต้องส่งกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรให้ตัดสินอีกครั้งนึงแล้วเดี๋ยววันที่8กรกฎาคมมะรืนนี้ค่ะวันพุธเดี๋ยวสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาต้องเลือกมี2ทางให้เลือกคือทางที่1คือเห็นด้วยกับสิ่งที่วุฒิสภาแก
1: ้
0: น
1: ั่
0: นหมายความว่ากฎหมายก็จะได้เดินหน้าต่อแล้วก็ส่งทุนกล้าวแล้วก็ประกาศได้ใช้ในเวลาอันรวดเร็วใช่ไหมแต่มีอีกทางนึงคือถ้าเกิดสภาไม่เห็นด้วย
1: ค่ะ
0: ก็ต้องมีการตั้งกรรมาธิการร่วม2สภาคือทั้งสสและสวมานั่งคุยกันใหม่ค่ะแล้วก็ต้องใช้เวลายืดไปอีกสักประมาณ 2-3 เดือนแล้วก็ค่อยกลับเข้ามาสู่สภาอีกครั้งนึงทีนี้ถามว่าสิ่งที่วุฒิสภาแก้คืออะไรมันก็คือมาตรา112คือเดิมเนี่ยสสเขาเปิดช่องว่าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีที่ทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยอาจจะได้รับนิรโทษกรรมแต่ผู้ที่สภาแก้เป็นไม่ให้นิรโทษกรรมแม้ว่าจะอายุต่ำกว่า18ปีถ้าเป็นคดีมาตรา112ถามว่าเกี่ยวอะไรกับคุณกรวีคุณกรวีก็บอกว่าจริงๆพรรคไม่ได้ขัดข้องนะถ้าจะต้องการมีคณะกรรมาธิการร่วมอ่ะแต่อยากจะบอกว่าถ้าเป็นนิรโทษกรรมทางการเมืองอ่ะได้แต่ขอไม่ร่วมนิรโทษกรรมคดีมาตรา112
1: รู้สึกว่าเดี๋ยวจะต้องรอวันที่8ใช่มั้ยคะวันที่8นะก็จะเข้าสู่ในเรื่องของการบรรจุวาระแล้วก็เข้าสู่ในที่ประชุมด้วยนะคะเดี๋ยวได้ติดตามกันนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดแต่ว่าเราจะขยับขยื่นไปดูเรื่องของขยะที่บ่อวินกันบ้าง
0: ค่ะที่ชลบุรีสักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

ขณะนี้เวลา 15:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองกรรมการประธานเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันบิ๊กดุลรับเขื่อนดักตะกอนกัมพูชากระทบชายฝั่งบ้านหาดเล็กพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดกองทัพเรือและลงพื้นที่ดูเขื่อนดักตะกอนบริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่เอกชนกัมพูชาได้ก่อสร้างรุกล้ำลงไปในทะเลว่าต้องยอมรับว่า

0: เป็นดักตะกอนอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาได้ก่อสร้างท่าเรือขึ้นมาเพื่อรองรับเรือท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศของกัมพูชาแต่เขื่อนดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาเนื่องจากตะกอนทั้งหมดตกอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาทำให้น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบ้านหาดเล็กซึ่งเรื่องนี้ต้องพูดคุยกันเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2541โดยตนได้ลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหาแล้วขณะนี้รอให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นเมื่อถามว่าจำเป็นจะต้องใช้ช่องทางของกระทรวงการต่างประเทศภายใต้กฎหมายอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสหรือไม่พลโทอดุลกล่าวว่าถูกต้องเพราะเขื่อนดังกล่าวอยู่นอกประเทศซึ่งหลักเขตที่71เห็นกันอยู่แล้วห่างเพียงประมาณ300เมตรเท่านั้นป่าไม้ปิดประกาศสั่งรื้อถอนบุกรุกหาดฟรีดอมก่อน5สิงหาคมนี้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตและตำรวจภูธรกะรนลงพื้นที่ติดประกาศสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง22รายการบุกรุกป่าสงวนเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณด้านบนของหาดฟรีดอมพื้นที่กว่า9ไร่ทางนี้ผู้ครอบครองมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน15วันนับจากวันที่ติดประกาศหรือภายในวันที่21กรกฎาคม2569หากไม่ดำเนินการรื้อถอนให้เสร็จภายในวันที่5สิงหาคม2569กรมป่าไม้จะดำเนินการบังคับตามกฎหมายย้ำการบุกรุกถือครองครอบครองหรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2507และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีทั้งโทษทางอาญาการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและการเรียกคืนพื้นที่ของรัฐจีนเตรียมรับมือพายุฝนอีกระลอกกระทรวงบริหารจัดการภัยฉุกเฉินของจีนออกแถลงการว่าวันนี้ศูนย์บรรเทาภัยแล้งและควบคุมอุทกภัยแห่งรัฐได้ยกระดับการเตือนภัยฉุกเฉินเป็นระดับ4เพื่อรับมือและควบคุมอุทกภัยที่มณฑลอันฮุยและมณฑลชานตงซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีพายุฝนตกกระหน่ำอย่างหนักในวันพรุ่งนี้จากการหารือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำพบว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นไมซักจะยังคงทำให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ภาคใต้ของประเทศรวมทั้งบริเวณตอนกลางและตอนล่างของแม่น้ำแยงซี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะนายกรัฐมนตรีหารือกรรมการผู้จัดการ WEF ย้ำความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจดึงการลงทุนฝากความผันผวนโลกนายมารุนไครุสกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum หรือ WEF เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีที่ WEF มีบทบาทร่วมกับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมชื่นชมว่า WEF เป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนมุมมองและความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและทุกภาคส่วนของโลกโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกมีความไม่แน่นอนสูงเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญความท้าทายจากการแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจด้านนายมารุนไครุสกรรมการผู้จัดการ WEF แสดงความยินดีในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่งพร้อมชื่นชมประเทศไทยที่มีเสถียรภาพทางการเมืองและมีทิศทางการบริหารประเทศที่ชัดเจนซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนของภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ยังกล่าวชื่นชมแนวทางของรัฐบาลไทยในการบริหารเศรษฐกิจและรับมือกับความท้าทายของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มการพัฒนาในระยะต่อไปบิ๊กดุลไม่ติดใจส.ส.ประชาชนกล่าวหารัฐมนตรีปีศาจชี้เรื่องของเด็กไร้วุฒิภาวะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวเตรียมฟ้องนายเอกราชอุดมอำนวยส.ส.

0: พรรคประชาชนอภิปรายกล่าวหาเป็นรัฐมนตรีปีศาจในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่ออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าเป็นเรื่องของเด็กๆที่ไม่มีวุฒิภาวะไม่ได้สนใจอะไรไม่เป็นไรการกล่าวหาว่าตนเป็นรัฐมนตรีปีศาจเข้าใจว่าเป็นเทรนด์ของภาพยนตร์และไปผูกโยงกับการจัดซื้อเรือฟริเกตของกองทัพเรือและคิดว่าตนจะไปเปลี่ยน TORแต่ตามข้อเท็จจริงการจัดซื้อเรือฟริเกตพิจารณาถึงความต้องการของกองทัพเรือด้วยไม่ใช่เฉพาะ TOR อย่างเดียวและก่อนที่จะทำร่าง TOR มีการตั้งคณะกรรมการคุณธรรมกำกับดูแลทุกครั้งทุกขั้นตอนขอให้รอกองทัพเรือได้บริษัทที่ชนะการประกวดราคาก่อนแล้วจะรู้ว่าการไปเปลี่ยน TOR เปลี่ยน NATO Standard เปลี่ยน NATO Standard หรือระบบพื้นฐานอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่สามารถทำได้เพราะหากได้เรือมา1ลำแล้วไม่สามารถปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพเรือเดิมได้รวมถึงการฝึกอื่นๆได้ตนไม่ได้ชั่วขนาดนั้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เสียง

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพร CNPL อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: เส้นทางของก๊าซธรรมชาติกว่าจะเดินทางมาถึงมือเราในทุกวันนี้มีจุดเริ่มต้นจากแท่นขุดเจาะกลางอ่าวไทยที่ดึงก๊าซดิบขึ้นมาจากชั้นหินลึกใต้พื้นทะเลแล้วส่งผ่านท่อใต้น้ำลากยาวขึ้นฝั่งมายังโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่นี่เองคือหัวใจสำคัญของกระบวนการทั้งหมดที่ทำหน้าที่คัดแยกสารประกอบในก๊าซออกทีละชั้นอย่างละเอียดโดยก๊าซมีเทนจะถูกส่งต่อไปเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนก๊าซอีเทนและโพรเพลนจะถูกส่งเข้าโรงงานปิโตรเคมีแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกและสิ่งรอบตัวเราขณะที่ก๊าซบิวเทนและโพรเพลนเมื่อนำมาผสมกันจะกลายเป็นก๊าซหุงต้มหรือ LPG ที่เราใช้ในครัวของบ้านทุกหลังซึ่งการแยกองค์ประกอบเพื่อนำไปต่อยอดแบบนี้สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้หลายเท่าเมื่อเทียบกับการนำก๊าซติดไปเผาเป็นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยจึงไม่ใช่แค่พลังงานความร้อนแต่คือธรรมชาติที่ล้ำค่าและเป็นฐานรากเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเหตุการณ์ฝนถล่มบ่อวินที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยเราจะได้เห็นภาพที่ขยะทะลักอัดหมู่บ้านพังเลยนะคะ
2: ค่ะ
1: หลายคนเนี่ยมองว่าโอ้ยช่วงนี้มันคือฝนตกหนักไงแต่ว่ามันมีการตั้งคำถามแล้วค่ะว่าการจัดระบบการมีอยู่ของโรงงานที่อยู่ใกล้ๆกันกับหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยมันถูกต้องใช่ไหม
2: ทำไมมันอยู่ใกล้กัน
1: ค่ะ
2: หลายคนบอกว่าถ้าฝนไม่ตกเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าจะมีขยะอะไรมากมายไหลมาถึงขนาดนี
1: ้แต่ในความเป็นจริงอาจารย์สนธิโคชวัฒน์เนี่ยได้โพสต์ลงใน Facebook นะคะแล้วก็มีการเล่าไล่เรียงให้ฟังว่าจริงๆแล้ว

0: เนี่ยพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรคือหมายถึงว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านนะคะกับโรงงานเนี่ยเขาก็มีข้อพิพาทมาหลายครั้งแล้วเพราะว่ามันมีการสะสมของกองขยะที่เขาจะได้รับความเสี่ยงทั้งเรื่องของมลพิษแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสุขภาพต่างๆนานาในอนาคตนะคะณวันนี้ที่เราได้เห็นภาพเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาฝนถล่มบ่อวินขยะทะลักแล้วไปอัดจนหมู่บ้านพังเนี่ยมันคือความผิดของใครกันแน่วันนี้ได้รับเกียรติจากนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยดร.สนธิคชวัฒน์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณจุฬารัตน์คุณกระจรกิจครับ
1: ค่ะอาจารย์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราจะตั้งข้อสังเกตเนี่ยมันจะมีประเด็นอะไร1 2 3 4บ้างคะ
2: คืออย่างนี้คือต้องเล่าเรื่องเดิมนิดนึงคือว่าก็คือเดิมในหมู่บ้านเนี่ยเขาตั้งมาก่อนนะ
1: ก็คือ
2: เขาตั้งแต่ปลายปี63เนี่ยแล้วเปิดปี64เนี่ยมันเป็นทาวน์โฮมเนี่ยบ้าน8ชั้นเดียวเนื้อที่ประมาณสัก40ไร่ชื่อว่าหมู่บ้านบุญรักษาวู2นะก็อยู่แถวต้องเอาบอวินนะแล้วก็ขนาดเดียวกันคือหลังหมู่บ้านเนี่ยนะมันเป็นที่สำหรับปลูกสับปะรดอ่ะมาก่อนนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยเจ้าของที่ก็ไปเอาออกก็คือไปแบ่งที่ปล่อยแบ่งให้กลุ่มคนจีนมาเช่าเขาทำเป็นล็อกนะก็คือทำเป็นโกดังไงนะแล้วก็ให้มันเช่าคัดแยกขยะประเภทตู้เย็นตู้แช่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาโฟมมากองไว้เต็มไปหมดเลยหน้าหมู่บ้านนะฮ
1: ะ
2: แล้วโฟมในพื้นที่เขาหลังจากนั้นฝนก็ตกถล่มเข้ามานะครับก็แสดงว่าหมู่บ้านมาก่อนถูกไหมแล้วก็พื้นที่กันหลังมาทีหลังประเด็นก็คือว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันเป็นโรงงานหรือไม่หรือเป็นแค่โกดัง
0: นะซึ่งมันจะต่างกันเลยเนาะอาจารย์
2: ต่างกันครับเพราะว่าเขาปลูกเป็นโกดังไงเขาปลูกเป็นโกดังแล้วจีนมาเช่าใช่ไหมแล้วก็มาขออนุญาตเป็นโกดังพอมาอยู่แล้วเป็นไงก็ไปคัดแยกขยะอยู่ในนั้นแหละท
1: ั้
2: งตู้เย็นทั้งตู้แช่ก็คือขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับ
0: อาจารย์ที่บอกว่า
2: ตอนนี้เขาก็บอกว่าถ้ามันเป็นโรงงานเนี่ยคือมันจะต้องมีแรงงานอย่างน้อย50คนหรือ50แรงม้าเช่นจักรนะแต่ว่าพอเมื่อวานผู้ว่าเขาไปจับเนี่ยบอกได้ประมาณ48คนแรงงาน44คนนะครับแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะครับเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาแต่ยังไงก็ตามนะสถานประกอบการแห่งเนี้ยจะต้องขออนุญาตเบื้องต้นจากท้องถิ่นก่อนนะก็คืออบต.บ่อวินก่อนนะ
1: ค่ะ
2: เห็นไหมซึ่งเขาก็ต้องขออะไรบ้างนะหนึ่งก็คือต้องไปขอว่าใบอนุญาตประกอบกิจการเนื่องจากเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพ.ร.บ.สาธารณสุข2535แต่ว่าต้องมีใบเนี้ยมาแล้วก็ต้องไปขออนุญาตการใช้อาคารก่อสร้างอาคารนะปรับปรุงอาคารเนี่ยก็เรียกใบอ1เนี่ยจากท้องถิ่นนะครับแล้วก็ไปขออนุญาตถมดินเนี่ยถมดินเนี่ยซึ่งเขาไปถมเนี่ยดินสูงมากนะ
0: สูงกว่าหมู่บ้าน
2: เ
0: ล
2: ยนะเกิน 2,000 ตารางเมตรแล้วก็ถมให้สูงเนี่ยก็ได้การที่ถมให้สูงแบบขั้นเกียงเนี่ยมันจะต้องแจ้งนายกอบต.ก่อนเริ่มทำใช่ไหมแล้วต้องจัดให้มีระบบระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำไหลท่วมเข้าไปในพื้นที่ขั้นเกียงเนี่ย
1: ค่ะ
2: ก็อย่างเงี้ยนะคือไปขอได้ยังไงเนี่ยเป็นคำถามใช่ไห
1: มอย่างพื้นที่ที่เกิดขึ้นถ้าอาจารย์ดูองค์ประกอบแล้วเนี่ยมันเข้าข่ายการเป็นโรงงานไหมคะ
2: คืออย่างนี้คือถ้าเป็นโรงงานเนี่ยตอนนี้คือโรงงานพ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่ปี2562นะก็คือ50แรงคนหรือ50แรงม้าจะมาต้องมีพนักงานอย่างน้อย50คนขึ้นไปหรือว่ามีเครื่องจักร50แรงม้าขึ้นไปถึงจะเป็นโรงงานแต่อันนี้เองเนี่ยที่มาดูเนี่ยมันกลายเป็นโกดังเนี่ยเป็นโกดังให้เช่าใช่ไหมแล้วหลังจากจีนก็เข้าไปเช่าในโกดังเนี่ยไปทำอยู่ในนั้นซึ่งมันอาจจะไม่เข้าขายโรงงานนะเป็นสถานประกอบการมากกว่านะครับ
1: ซึ่งความผิดก็จะตามกันใช่ไหมคะ
2: รู้ชื่อแล้วนะว่าเป็นอะไรนะรู้ชื่อแล้วด้วยว่าคือบริษัทฟางซางเนื้อเซอร์คูล่าอีโคโนมี่แมเนจเมนต์จดทะเบียนเมื่อวันที่15มีนาคม65ซึ่งจดทะเบียนนี่เองขึ้นมาทำนะแล้วก็ทำก็คือจดทะเบียนเป็นแยกขยะเป็นบริษัทที่ทำกิจกรรมคือแยกขยะครับเอาขยะที่แนนตรายไปใช้ไหมครับ
0: คือจริงๆแล้วเรื่องนี้อาจารย์ได้โพสต์ข้อความลงไปแล้วมันมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของผังเมืองเรื่องของ EEC เรื่องของอะไรเงี้ยอาจารย์อยากจะอธิบายเพื่อให้เห็นภาพเป็นขั้นเป็นตอนไหมคะเพราะว่าเราตั้งหัวข้อว่ามันคือความผิดของใครเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นแล้วว่าการมาตั้งในเบื้องต้นคืออบต.และต้องรับผิดชอบทีนี้พอมันพัฒนาไปที่โรงงานอุตสาหกรรมมันก็ต้องมีกระทรวงเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ทำไมถึงตั้งได้ตรงนี้ใช่ไหมทำไมถึงตั้งใกล้หมู่บ้านได้น
1: ะ
2: คือต้องมองอย่างนี้คือว่าผังเมืองเนี่ยไอ้พื้นที่บ่อวินเนี่ยนะมันที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีชามันเป็นโซนอุตสาหกรรมหลักเนี่ยตามผังเมืองของ EEC จังหวัดชลบุรีนะซึ่งเป็นโซนสีม่วงแต่ตอนนี้

0: หมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆกันนะนะแล้วก็พื้นที่ใกล้ๆกันมันเป็นโซนสีเหลืองก็คือเขาเรียกว่าพื้นที่หนาแน่นน้อยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่สีส้มก็คือหนาแน่นปานกลางตอนนี้ไอ้พื้นที่สีเหลืองกับสีส้มเนี่ยสามารถตั้งโรงงานนะหรือไอ้โกดังหรือฐานประกอบการประเภท105 106ก็คือคัดแยกหรือรีไซเคิลกากขยะได้นะเพราะว่าคำสั่งคสช.ฉบับที่4/2559ไงใช่ไหมเขาก็บอกว่าเนี่ยนะยกเลิกข้อจำกัดผังเมืองเดิมเนี่ยเพื่อรองรับเขตธุรกิจเนี่ยนะเพราะงั้นไอ้โรงงานประเภทเนี้ยที่เกี่ยวเรื่องขยะเนี่ยสามารถตั้งในพื้นที่ชุมชนได้โดยยกเว้นผังเมืองนี่ไงนี่ไงนี่ไงเขาใช้ตรงนี้เป็นข้ออ้างนะครับนะครับขณะเดียวกันเนี่ยคือโรงงานนี้ลิโกดังเนี่ยนะก็มาตั้งนะอยู่ในพื้นที่สีส้มนะเพราะเดิมสีเหลืองเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเก่าแล้วเปลี่ยนมาเป็นโกดังเนี่ยนะครับเขาก็เลยสามารถอนุญาตไปได้นะครับอนุญาตได้นะครับว่าให้ตั้งได้ให้ทำตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือสามารถทำได้นะสามารถทำได้แล้วก็ใบประกอบการอันตรายสุขภาพทำได้หมดนะอนุญาตก่อสร้างอาคารทำได้หมดนะเพราะว่ามันผังเมืองมันยอมนะแต่ประเด็นที่มีปัญหาคือทำไมถึงไปให้ถมดินเนี่ยสูงเกินกำแพงของชุมชนนะซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าถมดินเกิน2,000ตารางเมตรหรือว่าถมดินให้สูงกว่าพื้นที่รอบข้างเนี่ยจะต้องขออนุญาตก่อนและต้องจัดให้มีระบบระบายน้ำไม่ให้น้ำไหลไปท่วมที่ดินข้างเคียงก็ตอนนี้ท้องถิ่นก็ไปอนุญาตโดยที่พื้นที่ตรงนี้ไม่มีระบบระบายน้ำใช่ไหมไปให้เขาถมโดยไม่มีทางระบายน้ำเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกมามันก็ไหลให้เข้าไปไงเข้าไปในหมู่บ้านหมดเลยนะกำแพงพังเนี่ยมันผิดกฎหมายกันตรงนี้นะครับแล้วถามว่าใครต้องรับผิดชอบบ้างไหมนี่ไงผู้ให้เช่าที่ต้องรับผิดชอบนะเพราะว่าไอ้โรงงานเนี่ยหรือไอ้โกดังเนี่ยตอนนี้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะหาตัวไม่เจอ
1: หมดอายุของเขาแล้วค่ะ
0: ใช่เขาบอกหมดอายุใช่ไหมเขาบอกเขาเลิกเช่าแล้วแต่ว่าขยะมันมากองไว้ไม่เอาออกนะแล้วก็ท้องถิ่นเขาบอกว่าเนี่ยเขาได้แจ้งไปตั้งแต่เดือนมกราปี69แล้วบอกว่าคุณจะต้องเอาปากอุตสาหกรรมไอ้ขยะพวกนี้ออกให้หมดจนบัดนี้ยังไม่เอาออกเลยแล้วก็ด่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ถามว่าแล้วทำไมท้องถิ่นไม่ไปตรวจสอบไม่ไปจัดการนะไปดำเนินคดีตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยทำไมรอจนถึงตอนนี้ครับนะครับเนี่ยนะแล้วก็ผู้ให้เช่าเนี่ยนะก็ต้องรับผิดชอบด้วยเพราะคุณเนี่ยเป็นคนไปทำโกดังเนี่ยไปขออนุญาตทำโกดังให้เขาเช่าแล้วก็มีการอุตสาหกรรมอยู่เต็มไปหมดอย่างนี้ต้องรับผิดชอบด้วยไงจะต้องเรียกผู้ให้เช่านะครับมาสอบถามด้วยนะครับ
1: ค่ะอาจารย์แล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นมุมของใครต้องรับผิดชอบนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์ก็บอกไปแล้วแต่ว่าถ้ามาตรการระยะยาวนี่มันจะต้องเข้าไปจัดการหรือไปปรับปรุงโซนอะไรยังไงไหมคะหรือมีมาตรการในการควบคุมยังไงไหมคะเกี่ยวกับระบบ
0: ในอนาคตเนี่ยนะคือแน่นอนว่า EEC เนี่ยมันขยายตัวมันเป็นการเปิดตัวเมืองที่มีการขยายเยอะแยะหมดเลยนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าคนที่อนุญาตเนี่ยจะต้องดูให้ดีนะเพราะคำว่าจะอนุญาตให้ตั้งมันจะต้องดูหลายเรื่องนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะต้องดูหนึ่งโอเคละโซนนิ่งนะอันที่สองคือว่าความใกล้ชิดกับชุมชนอันที่สามคือว่าเรื่องการจัดเก็บกากของเสียเนี่ยแล้วก็มีการอุตสาหกรรมหรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องดูประกอบทั้งหมดนะคือถ้ามันเป็นโรงงานเนี่ยถ้าเป็นโรงงานเมื่อไหร่เนี่ยเขามีกฎเกณฑ์ชัดเจนนะว่าโรงงานจะต้องได้ใบรองอสีหรือใบอนุญาตประกอบการโรงงานจะต้องมีหนังสือแจ้งนำสิ่งปฏิกูลไม่ใช้แล้วเข้ามาเขาเรียกใบวอ8จะต้องรายงานทุก6เดือนอย่างเงี้ยนะจะพอมาเป็นสถานประกอบการที่ไม่ถึงกับเป็นโรงงานเนี่ยคือต่ำมา50แรงคน50แรงม้าเนี่ยมันกลายว่าให้ท้องถิ่นดูแลท้องถิ่นเนี่ยคือปัญหาเขาคืออะไรกำลังคนไม่มีแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มีความรู้เพราะว่ากองที่ดูคือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ก็ไปดูเรื่องรอพอสอตอไปดูเรื่องอะไรทั้งหลายที่เนี่ยนะเนี่ยมากกว่าเนี่ยนะไอ้ความเชี่ยวชาญในการที่จะตรวจนะไอ้กิจการประเภทนี้ค่อนข้างยากแล้วก็บางครั้งก็เป็นไงก็ปล่อยปะละเลยด้วยนะครับผมก็เลยมองว่าในอนาคตเนี่ยให้ท้องถิ่นดูเดียวไม่ได้ทรัพยากรจังหวัดนะสำนักงานสิ่งแวดล้อมของกรมมลพิษอะไรไหนจะต้องเข้ามาดูด้วยนะจะต้องเข้ามาร่วมดูด้วยและจะต้องตั้งประชาชนในพื้นที่มาเป็นวัตถุดอกเนี่ยต้องแจ้งเกิดเห็นอะไรไม่ดีต้องแจ้งและต้องแจ้งและต้องมีแอคชั่นเลยนะครับมันต้องเอาตรงเนี้ยบทมาเป็นบทเรียนนะครับ
1: รวมไปถึงเรื่องของการกำกับดูแลเรื่องของกิจการเสี่ยงอะไรที่ใกล้ชุมชนอันนี้ก็ต้องกลับมาทบทวนด้วยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ต้องทบทวนหมดเลยนะอย่างนายกอบต.บ่อวินเราต้องบอกว่าท่านจะต้องไปตรวจสอบให้หมดเลยนะที่ท่านอนุญาตไปแล้วเนี่ยทั้งหมดพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยที่มันอยู่ใกล้ชุมชนอยู่ติดกับชุมชนเนี่ยต้องหาคนไปออดิตเนี่ยถ้าทำไม่ได้ก็ต้องไปจ้างคอนซัลแทนจ้างผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปออดิตนะไปออดิตไปตรวจสอบนะไม่ใช่ว่าปีนึงมาต่อยูทีมันก็จบกันไปอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมแล้วพอไปสั่งแล้ว ชาวบ้านร้องเรียน

0: แล้วก็ต้องเข้าไปจัดการแก้ไขเลยแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องแจ้งไปฮะแจ้งไปที่หน่วยงานที่เหนือกว่าคือจังหวัดเนี่ยนะนายอำเภอบอกนายอำเภอบอกจังหวัดให้มาช่วยกันนะครับนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็คือแค่ต่างคนต่างทำเนาะก็เป็นปัญหานะครับ
1: ค่ะอาจารย์ตอนนี้ได้มีโอกาสได้เห็นสิ่งที่อาจารย์โพสต์ลงไปนะแล้วมันจะมีประโยคนึงอะค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ขยายให้เห็นภาพชัดเจนหน่อยว่าเอาใจในทุนต่างชาติอะค่ะอาจารย์มันคือมันมีนโยบายด้านไหนบ้างแล้วประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขาได้รับผลกระทบยังไงบ้างเท่าที่อาจารย์ทราบ
0: คือบางทีต้องยอมรับว่านโยบาย EEC นะ EEC ก็คือพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษนะภาคตะวันออกระยองชลบุรีแสตชลบุรีเนี่ยEEC เนี่ยนะคือเดิมในจังหวัดพวกนี้เขามีผังเมืองอยู่ใช่ไหมแต่ตอนหลังนี่ EEC เนี่ยไปเปลี่ยนผังเมืองหมดเลยนะครับก็คือไปเปลี่ยนผังเมืองคือพื้นที่เกษตรกรรมก็ไปเปลี่ยนเป็นสีม่วงใช่ไหมอย่างบ้านเอาอุดมเสียชาเมื่อก่อนเขาอยู่กันนะทำประมงเนี่ยในอุดมสมบูรณ์เปลี่ยนเป็นสีม่วงตอนนี้โรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปต่อสีชังขึ้นเกาะกลายเป็นสีม่วงอย่างเงี้ยไปเปลี่ยนหมดเลยฮะไปเปลี่ยนเนี่ยแล้วคือผู้ที่มีอำนาจก็คือว่าก็คือกรรมการ EEC ไปเปลี่ยนเพราะว่าอะไรเอาใจในทุนเนี่ยนี่คือเอาใจในทุนเนี่ยน
1: ะ
0: ก็คือไปเอาต่างชาติเนี่ยเข้ามาเนี่ยแล้วประเด็นนี่คือว่าเขามีเขตส่งเสริมใช่ไหมเขตส่งเสริมมันก็ต้องอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยแต่คุณไปเปลี่ยนพื้นที่นอกนิคมเนี่ยที่เขาอยู่กันเป็นเกษตรกรรมเป็นสีม่วงเนี่ยมันจะกลายว่าโรงงานพวกนี้ไม่ยอมอยู่ในนิคมมาอยู่นอกนิคมมาอยู่ติดกับชาวบ้านได้เนี่ยนโยบาย EC มันเพิ่งมีเกิดปัญหาเรื่อง SEC ที่ชาวบ้านเขาไม่ยอมนะว่าเพราะว่าเขาได้ประสบมาเนี่ยนะว่าอยู่ EC แล้วอยู่ดีโรงงานมาอยู่ในชุมชนมีรถติดล้อวิ่งผ่านมหาศาลชีวิตเปลี่ยนไปหมดเลยในจัดทำไร่ทำนากลายเป็นว่าจะต้องมาทำงานโรงงานพวกนี้เนี่ยมีแรงงานต่างถิ่นเข้ามาอยู่เต็มไปหมดเลยนะไปดูที่บ่อวินนะหรือว่าไปดูที่นิคมพัฒนานะมันคือเมืองจีนดีๆนี่เองป้ายเป็นภาษาจีนหมดเลยคนงานแรงงานจีนมาหมดเลยฮะแล้วก็โรงงานไหนเป็นไงอยู่ใน EC ได้สิทธิพิเศษแล้วนะก็คือเช่าที่ได้99ปีแล้วนะเป็นไงถ้าได้ BOI อีกนะภายใน3ปีได้เป็นไงสามารถเอาคนงานตัวเองเข้ามาได้ด้วยเอาสินค้าตัวเองเข้ามาได้ด้วยวัตถุดิบเข้ามาได้ด้วยเราไปเปิดเอาไว้เยอะแล้วเกิดอะไรขึ้นนะตอนหลังก็คือมีฟรีวีซ่าใช่ไหม60วันใช่ไหมพวกนี้เข้ามานะไม่ได้เข้ามาเที่ยวนะเข้ามาเป็นโรงงานเป็นลูกจ้างโรงงานทั้งนั้นนะวันก่อนผมไปตรวจโรงงานนั้นโรงงานยังไงแถวบ่อวินนะเป็นไงก็คือพอเข้าไปเนี่ยก็คือมีแต่คนจีนทั้งนั้นเลยนะที่มาทำงานถามก็จะถามคุณมาไงผมมีวีซ่า60วันวีซ่าท่องเที่ยวประเทศท่องเที่ยวนะมาเป็นลูกจ้างก็เดี๋ยวกลับไปมาต่อเข้ามาใหม่นี่ไงจะเรียกคุณศูนย์เหรียญ
1: ค่ะเอ๊ะอาจารย์อย่างขยะที่เราเจอเนี่ยมันคือขยะรีไซเคิลขยะอุตสาหกรรมมันมีพิษมีมลพิษมีอะไรมีความเสี่ยงยังไงไหมคะ
0: คืออย่างนี้คือตอนนี้คือผมกำลังมองว่าการที่เอาตู้เย็นตู้แช่ทั้งหลายนั้นไปแกะอยู่ในโกดังนะเห็นไหมมันเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่าเพราะมันมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามันมีมอเตอร์มีอะไรเยอะแยะอย่างเงี
1: ้
0: ยแล้วมันมีอะไรมันมีสารทำความเย็นแล้วมีน้ำมันจากคอมเพรสเซอร์ที่เป็นสาร CFC HFC เนี่ยเป็นแก๊สเรือนกระจกเนี่ยทำลายโอโซนเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยเห็นไหมแล้วก็มันมีสิ่งที่ปนเปื้อนเนี่ยผมมองว่ามันไม่แต่เวลาเขาขอเนี่ยเขาขอเป็นขยะไม่อันตรายนะเขาบอกเนี่ยคือขยะไม่อันตรายในโซนทั้งหลายเนี่ยแต่ผมมองว่าในโกดังมันน่าจะมีเป็นขยะอันตรายมันต้องเข้าขายโรงงานแต่ทำไมถึงขอเป็นขยะไม่อันตราย
1: โอ้นี่มันคือกี่คนกี่หน่วยแล้วคะอาจารย์ตั้งแต่หัวข้อที่เราฟังกันตั้งแต่เรื่องว่าความผิดใคร
0: ใช่ไหมแต่ทุกวันแต่ตอนนี้เป็นไงหน่วยเรื่องงานก็หนีหมดแล้วม
1: ัน
0: ไม่ใช่โรงงานนะมันเป็นโกดังนะ
1: เป็นร้านเก็บของ
0: เป็นจุดร้านเก็บของนะ
1: จุดพักวัสดุ
0: หนีหมดนะครับ
1: ค่ะหลายคนได้เห็นทะเลโฟมอาจารย์แต่ว่าสิ่งที่อาจารย์เห็นน่าจะมากกว่าโฟมตอนนี้อาจารย์เห็นอะไรมากขึ้นกว่านั้นที่มันจะเป็นอันตรายกับบุคคลที่อยู่ในละแวกนั้นนะคะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นคือว่าถ้าไปตรวจในโกดังเนี่ยมันก็จะมีทั้งน้ำมันนะมันมีสารเคมีใช่ไหมสาร CFC สารอะไรต่างๆด้วยที่มันโฟมนะและโฟมถนนกันความร้อนเนี่ยนะมันติดไฟง่ายแล้วมันเป็นโฟมขนาดเล็กเนี่ยคล้ายๆก็คือเป็นไฟเบอร์การ์ดนะคล้ายๆอย่างเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยเวลาถ้าเกิดมันลมมันพัดแรงๆหายใจเข้าไปมันทำลายสุขภาพนะแล้วมันเป็นฝุ่นขนาดเล็กเนี่ยแล้วเป็นฝุ่นที่เป็นแท่งยาวๆเนี่ยทำลายเยอะนะครับ
1: เป็น
0: กำลังตั้งคำถามว่า
1: เป็นมลพิษระยะยาวอย่างน
0: ี้
1: หรอ
0: ระยะยาวด้วยครับเป็นมลพิษระยะยาวนะแล้วพวกน้ำมันพวกอะไรหลายพวกนี้สารพวกนี้มันคือสารเคมีมันเป็นสารอันตรายเพราะฉะนั้นนี่คือขยะอุตสาหกรรมนะไม่ใช่ขยะชาวบ้านตู้เย็นเนี่ยมันคือขยะอิเล็กทรอนิกส์นะนะ
1: ครับอาจารย์
0: ผมกำลังมองว่าท้องถิ่นเนี่ยนะที่เก็บเอาไปเนี่ยโฟมไปเยอะแยะเอาไปไหน
1: ค่ะ
0: เอาไปผมที่หรือเปล่าไม่ได้นะเพราะมันติ

0: ไฟง่ายนะแล้วมีอันตรายคนเปื้อนน้ำใต้ดินน้ำผิวดินนะ
1: แค่ตอนนี้มันยังไม่ได้มีใครที่ออกมายกมือรับผิดชอบชัดเจนใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าเจ้าของที่มาเช่าที่เป็นนายทุนจีนนั่นคือเขาหมดสัญญาแล้วเขายกเลิกกิจการไปแล้ว
0: ใช่เขาหนีไปแล้วเขาไม่อยู่แล้ว
2: แล้วอย่างนี้เนี่ยพวกขยะที่ยังหลงเหลืออยู่จะต้องจัดการยังไงอาจารย์มีข้อแนะนำหรือว่ายังไงคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าไปดูยังไงไหมคะ
0: ไม่คือตอนนี้คือก็ต้องเอาคนที่หมดสัญญาไปแล้วเนี่ยคุณต้องมาจัดเคลียร์ก่อนคุณต้องมาจ่ายเงินค่าชดเชยกำจัดขยะพวกนี้ก่อนถึงแม้จะหมดสัญญาบริษัทเนี่ยฟางซานเนี่ยนะก็ต้องเรียกมานะรวมทั้งเจ้าของที่ที่ให้เช่าด้วยจะต้องเอาขยะพวกนี้ไปจัดการตอนนี้ขยะพวกนี้เวลาไปจัดการเนี่ยคือมันอาจจะต้องหนึ่งก็คือไปเผาไหมไปเผาทำลายในเตาเผาไห
1: ม
0: นะครับหรือว่าจะต้องเอาไปเขาเรียกฝังกบยางกุหลาบสุขาภิบาลหรือไม
1: ่ค่ะ
0: ไม่ใช่ไปเทกองนะน
1: ะ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ผมยังกังวลว่าที่ท้องถิ่นจะไปขนแทนเนี่ยนะเอาไปไหนเอาไปกองเป็นภูเขาอยู่ในกองขยะหรือเปล่าซึ่งมันอันตรายมากนะคร
2: ับ แล้วก็ไปเอาไปจำกัดถูกวิธีหรือเปล่าอย่างนี้ด้วยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ใช่ครับนี่ครับ
1: อาจารย์มาท่าสุดท้ายค่ะถ้าหลังจากนี้ป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยมันควรที่จะเริ่มแก้จากตรงไหนดีคะอาจารย์เริ่มจากโรงงานที่ได้รับการอนุญาตหรือว่าผังเมืองหรือว่าระบบทั้งหมดเลยที่มีการอนุญาตในแต่ละขั้นตอนที่อาจารย์ไล่เรียงมาให้ฟังแบบนี้นะ
2: ช่องโหว่
0: คือผมว่าจะต้องเอากลับมาดูกันใหม่หมดเลยว่าเหมือนก็คือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือที่ท้องถิ่นดูแลเนี่ยเราต้องยอมรับว่าท้องถิ่นเนี่ยเขาดูแลไม่ได้หรอกใช่ไหมเขาเป็นแค่อปป.ใช่ไหมแล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องทางอุตสาหกรรมเรื่องอะไรหลายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท้องถิ่นเองในอนาคตจะต้องไปร่วมมือกับทางคสช.หรือทรัพยากรจังหวัดหรือกระทรวงอุตสาหกระทรวงทรัพยากรนั่นแหละมาช่วยดูตรงนี้รวมทั้งก็คือว่ามันจะต้องเอาตรงนี้ไปคุยกันแล้วนะไปคุยกันไปถอดบทเรียนว่าถ้าเราให้ท้องถิ่นเนี่ยอปป.มาดูแลเนี่ยผู้ว่าอาจจะต้องลงเข้าไปกำกับเนี่ยในอำเภอจะต้องเข้าไปกำกับแล้วเวลาจะเข้าไปตรวจสอบไปเงี้ยจะต้องเข้าไปพร้อมกันหลายๆหน่วยงานไปดูแลนะครับอีกประเด็นคือว่าจะต้องให้ไอ้ฐานประกอบการเนี่ยส่งข้อมูลมาให้ทุก6เดือนต้องมีการตรวจสอบทุก6เดือนแล้วก็ระยะยาวคือจะต้องมีกฎหมาย PRTR คือกฎหมายที่ให้รายงานเปิดเผยข้อมูลมลพิษที่อยู่ในสถานประกอบการหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมให้ประชาชนรู้
1: ใช่ใช่เพราะตอนนี้ยังไม่ทราบเลยว่าประชาชนเขาสามารถที่จะรับรู้ได้มากน้อยขนาดไหนว่ารายรอบบ้านฉันมันมีอะไรที่เป็นอันตรายถึงเป็นสารพิษบ้างอาจารย์
0: ใช่ครับอย่างกรณีโรงงานหมิงตี้ที่ไฟไหม้จำได้ไหมที่สองสามปีที่แล้วเนี่ยที่ไฟไหม้อยู่ที่สิงแก้วเนี่ยเป็นสารสไตรีนสารก่อมะเร็งเนี่ยแต่ชาวบ้านหมู่บ้านจะสำล้อมรอบเลยนะไม่รู้เลยว่าคืออะไร
1: ค่ะ
0: แต่เสียดายว่ากฎหมาย PRTR หรือกฎหมายที่ปลดปล่อยมลพิษเนี่ยที่รายงานให้ประชาชนทราบเนี่ยมันตกไปแล้วทั้งที่ร่างมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่รัฐบาลไม่หยิบมาต่ออ
1: ้าวอย่างนี้คือแล้วยังมีความหวังไหมคะจ๊ะ
0: ก็ต้องตอนนี้ก็ต้องขอให้รัฐบาลหยิบยกตรงนี้ขึ้นมาฮะถ้าหยิบขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเขาทำไม่เรียบร้อยแล้วหยิบขึ้นมาแล้วเอาไปเข้าสภานะครับอยากให้มีตรงนี้นะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้คือว่าประชาชนอยู่รอบๆไม่รู้เลยว่าทำอะไรขยะที่มันอยู่ใกล้ๆขยะอะไรก็ไม่รู
1: ้
0: แล้วปล่อยมลพิษอะไรมาก็ไม่รู้อย่างเงี้ยมันริดรอนสิทธิประชาชนครับ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์โหวันนี้ได้อะไรจากอาจารย์เยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สนธิค่ะ
0: ครับยินดีครับ
1: ค่ะมันมีหลายเรื่องนะที่พอฟังแล้วในฐานะของชาวบ้านธรรมดาเนี่ยค่อนข้างขนหัวลุกนะพี่เก๋เอาเนี่ยเอาเรื่องสุดท้ายเนี่ย PRTR เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ชาวบ้านอย่างเราควรจะได้รับทราบอะค่ะว่าโรงงานหรือว่ารายรอบที่อยู่ข้างหมู่บ้านเราเนี่ยเขามีการปล่อยสารพิษมามากน้อยขนาดไหนแล้วอาจารย์บอกว่าเอาตอนนี้มันตกไปแล้วกฎหมายตัวนี
2: ้อ้
1: าวเนี่ยมันตกไปแล้วแต่มันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนะคะ
2: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็เป็นข้อสังเกตนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะแต่ว่าในมุมของอย่างทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเนี่ยเห็นว่าก็ลงพื้นที่ไปนะคะก็สั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นฝ่ายปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตอนนี้ก็ต้องไปฟื้นฟูในพื้นที่ล่าสุดเองก็เหมือนกับมีคำสั่งให้สำรวจประเมินความเสียหายของบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินด้วยนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการในการช่วยเหลือตามระเบียบราชการรวมไปถึงตรวจสอบเรื่องของลานคัดแยกด้วยว่าขยะที่เป็นต้นตอของปัญหาเนี่ยอย่างละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใบอนุญาตการดำเนินกิจการมาตรการในการป้องกันหากพบการกระทำผิดไม่มีใบอนุญาตอันนี้ก็จะต้องมีการดำเนินคดีนะคะต่อด้วยขณะเดียวกันอย่างเจ้ากระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะคะก็เห็นว่าณเวลานี้เนี่ยสั่งให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกตร.ค่ะคุณผู้ฟังประสานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเข้าตรวจสอบ

0: อบนะคะคือถ้าไปพบเรื่องของหลักฐานเช่นการมีเครื่องจักรรถตักนะคะแล้วก็มีการจ้างคนที่เข้าเกณฑ์เหมือนที่เมื่อสักครู่ที่ถามอาจารย์นะคะว่าเกณฑ์ของโรงงานเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่เท่าไหร่แล้วถ้าไม่ใช่ของโรงงานไม่ใช่เกณฑ์ที่เป็นโรงงานเนี่ยที่เขาอ้างว่าเป็นลานพักขยะเป็นลานจุดขยะอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะต้องไปดูด้วยเพราะมันลักษณะในการประกอบกิจการเนี่ยมันจะถูกแยกที่ไม่เหมือนกันลักษณะมันก็จะถูกแยกที่กฎหมายอะไรต่างๆก็จะไม่เข้าเกณฑ์แล้วก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะก็ต้องไปดูว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันเข้าข่ายเป็นโรงงานตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรอ่ะก็เดี๋ยวคงจะได้มีการตรวจสอบสำหรับเรื่องนี้เห็นว่าก็ย้ำให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักสักครู่นะคะแล้วเรามาแชร์เล่าข่าวเด็ดกันต่อช่วงสุดท้ายช่วงหน้าค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่ช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังจำคดีหวย30ล้านได้ไหมคะมันยังไม่จบนะคะ
0: เป็นเรื่องที่เกิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560ถึง61ประมาณนั้นน่ะ
1: 9ปีแล้วค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ปรากฏว่าล่าสุดก็ยังมาอยู่ในพาดหัวข่าวอยู่แต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าพาดหัวข่าววันนี้การตัดสินของศาลวันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องว่าใครคือเจ้าของหวยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเจ้าของเนี่ยได้รับทราบแล้วว่าเป็นของหมวดจรูนเราจะคุ้นชื่อว่าหมวดจรูนใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาหลังจากที่ศาลเคยตัดสินไปแล้วว่าลุงจรูนเนี่ยคือเจ้าของลอตเตอรี่แต่คดีเนี้ยค่ะณวันนี้เขาพิจารณาว่าครูปรีชากับเจ๊บ้าบิลเนี่ยก่อนหน้านี้สองคนนี้เคยแจ้งความด้วยข้อมูลเท็จแล้วก็มีการไปเบิกความเท็จในศาลอาญาพิพากษาจำคุกครูปรีชาใคร่ครวญแล้วก็เจ๊บ้าบิ่นคนละ6เดือนไม่รอลงอาญาค่ะ
0: ค่ะ
1: 6เดือนไม่รอลงอาญาคือจริงๆแล้วเนี่ยคดีนี้ต้องบอกว่าโทษคือ1ปีนะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยให้การรับสารภาพซึ่งก็เป็นประโยชน์ก็เลยลดโทษให้กึ่งหนึ่งก็เหลือ6เดือนคราวนี้ทำไมถึงใช้คำว่าศาลไม่รอลงอาญาเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องใหญ่คดีใหญ่อะค่ะคือศาลท่านมองว่าในความผิดของทั้งสองคนน่ะมันมีการไปยื่นเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเท็จอะหลายศาลหลายครั้ง
0: คือจุดเริ่มต้นเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังคือถ้าย้อนไปเนี่ยข้อพิพาทเนี่ยก็คือครูปีชาใช่ไหมคะอ้างว่าซื้อลอตเตอรี่ชุดถูกรางวัลที่1จากเจ๊บ้าบิ่นที่ตลาดที่จังหวัดกาญจนบุรี
1: เป็นเรื่องอะไรต้องมาอ่านข่าวนี
0: ้เดี๋ยวต้องเท้าความไงเดี๋ยว9ปี
1: เดี๋ยวลืม
0: แล้วทีนี้เนี่ยพอผลประกาศรางวัลพบว่าหมายเลขดังกล่าวเนี่ยถูกรางวัลที่1 30ล้านแล้วครูปีชาก็อ้างว่าลอตเตอรี่หายแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแต่ต่อมาค่ะคุณลุงจรูนอ่ะเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัลกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครูปีชาจึงเข้าแจ้งความกล่าวหาว่า

0: ลุงจรูนเนี่ยลักทรัพย์ลอตเตอรี่
1: อันนั้นอยู่ในสเตจของการเถียงกันอยู่ว่าลอตเตอรี่เป็นของครูปีชาหรือลุงจรูน
0: นั่นแหละก็คือที่มาที่ไปทีนี้เนี่ยพอศาลมีคำพิพากษาออกมาแบบนี้เนี่ยคือศาลพยายามจะชี้ให้เห็นว่าครูปีชาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ซื้อหรือไม่ได้เป็นเจ้าของลอตเตอรี่จริงๆแล้วก็ไปแจ้งความว่าลอตเตอรี่เนี่ยเป็นของตนเองก็เลยถูกตีความนะคะว่าเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแล้ว

0: ลักทรัพย์ด้วยเนี่ยแหละค่ะก็เลยเป็นที่มานะคะสาระสำคัญนะคะศาลก็เลยเชื่อว่าครูปีชาเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้ครอบครองแล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าของลอตเตอรี่ชุดดังกล่าวแล้วก็มีการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนมีลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นการกล่าวเท็จอะค่ะแล้วก็ใช้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยทำให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับโทษทางอาญาด้วยก็เลยเข้าข่ายฐานความผิดไม่ว่าจะเป็นแจ้งความเท็จแจ้งข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการแล้วก็กลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาด้วย
1: ใช่ก็ตอนนี้เขาเรียกว่านอนคุกไหมคือจำเลยทั้งสองคนก็มีสิทธิ์อุทธรณ์แล้วก็ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้
0: ตามขั้นตอนใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่เดี๋ยวคนตกใจไงว่าไม่จบอีกหรอ ยังค่ะยังค่ะอันนี้เป็นแตกแขนงเพราะจริงๆแล้วมีความเกี่ยวข้องกันนั่นแหละเพราะว่าในชั้นศาลก็มีการไปยื่นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนยืนกรานอ่ะ
0: ค่ะ
1: ยืนกรานในหลักฐานว่าหวยนี้เป็นของฉันอ่ะก
0: ็
1: เลยได้รับโทษหนักรุนแรงต่อเรื่องยาวนาน
0: เจ๊บ้าบิ่นก็เป็นพยานค่ะนะคะขั้นตอนต่อไปก็อุทธรณ์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะมีการพิจารณาประกันตัวระหว่างคดีหรือเปล่ายังไงนะคะ
1: นี่แต่เมื่อเช้าได้ติดตามข่าวแล้วเศร้าอีกแล้วอะค่ะมันเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของรถรับส่งนักเรียนที่เป็นรถตู้อะพี่เก
0: ๋ค่ะ
1: พุ่งชนเสาไฟฟ้าค่ะโอ้บาดเจ็บ13รายนะปรากฏว่าสืบสาวสาเหตุไปมาคนขับบอกสลึมสลือโอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปทุมธานีค่ะเสาไฟฟ้านี่หักโค่นเลยนะคะสายไฟก็ตกเกลื่อนถนนเลยค่ะมีทั้งนักเรียนมีทั้งคนขับก็อยู่ในอาการที่แบบตกใจนะคะเพราะว่าบาดเจ็บ13รายแต่ว่าโชคดีมากที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็อันดับแรกคือต้องไปตัดกระแสไฟแล้วก็นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลคนขับบอกตำรวจว่าคือก่อนเกิดเหตุอะดูแบบสลึมสลือตำรวจก็เลยเตรียมสอบสาเหตุทั้งหมดค่ะอันนี้น่าอันตรายนะเพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเองพอส่งลูกขึ้นรถแล้วก็เข้าใจว่าจะปลอดภัยเนาะพี่เก๋เนา
0: ะ
1: ไปทำงานอ่ะนักเรียนบอกว่าเนี่ยก่อนที่จะชนนะเราเด็กๆก็เห็นนะพี่เก๋ว่าคนขับอะสลุมสลือแล้วคนขับเองก็ยอมรับง่วงต้องพักผ่อนนะคะก็เดี๋ยวต้องไปตรวจพี่เก๋ว่ามีแอลกอฮอล์มีสารเสพติดหรือว่ามีปัญหาสุขภาพหรืออะไรหรือเปล่าตอนนี้ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานถ้าพิสูจน์ได้ว่าขับโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บก็อาจจะเข้าข่ายความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
0: ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อก็โชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิต
0: แต่มาต่อเนื่องสำหรับประเด็นเรื่องของเด็กชาย11ขวบกันต่อเลยนะคะก็สรุปแล้วเนี่ยสำหรับความคืบหน้าสำหรับเรื่องนี้เป็นอย่างไรวันนี้มีเป็นข้อมูลที่ออกมาจากทางผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารนะคะเป็นอาจารย์วัชราพรผิวขำนะคะคือก็พูดถึงประเด็นที่เกี่ยวกับน้องเด็กชายวัย11ขวบที่เป็นเด็กพิเศษนะคะคือทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารเนี่ยจะดูแลเด็กพิการในทุกประเภทเนาะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวกับเด็กที่อยู่แต่ละอำเภอด้วยเขามีการจัดตั้งเป็นหน่วยบริการอำเภอปัจจุบันเนี่ยมี5แห่งแล้วก็อำเภอดอนตาลเนี่ยก็จะเป็น1ใน5นะคะก็จะมอบหมายให้คุณครูอยู่ประจำมีข้าราชการ1คนไปทำหน้าที่ตามตารางมีพี่เลี้ยงในการคอยดูแลแล้วเด็กที่อยู่ในพื้นที่ที่มารับบริการเนี่ยก็จะมี22คนทีนี้คุณครูเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยยังไม่รู้ว่าเด็กในความดูแลเนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นเด็กในความดูแลนะแต่ว่าต่อมาเนี่ยทางดอนตาลเนี่ยโทรเข้ามาแจ้งจากตำรวจว่าเป็นลูกของเราที่ขับรถชนพระในวันนั้นนะคะแล้วก็วันนั้นเนี่ยเด็กก็ไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยแม่ก็แจ้งว่าน้องไม่สบายก็เลยไม่ได้มาโรงเรียนนะคะทีนี้ในส่วนของอุปนิสัยของเด็กคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าตั้งแต่ปี64เนี่ยเป็นต้นมานะเด็กไม่สามารถปรับตัวได้ในเรื่องของการพัฒนาเข้าสังคมแล้วก็พัฒนาด้านภาษาค่อนข้างมีปัญหาแล้วก็ปรับตัวได้ยากการสื่อสารอะไรต่างๆก็ไม่ได้ด้วยแต่ว่าจากปี64มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยพัฒนามาเรื่อย
1: ๆ
0: พัฒนาการดีขึ้นสามารถทำตามเรื่องของกติกาเบื้องต้นได้ปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้นะคะทีนี้ยังบอกด้วยนะคะบอกว่าส่วนการไปโรงเรียนเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่ามีคุณยายกับคุณแม่เนี่ยไปส่งแล้วบางวันก็เอารถกระบะมาบางวันก็เอารถจักรยานยนต์มาส่งแล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยเห็นน้องขับรถมานะอันนี้ยืนยันเคยเห็นแต่นั่งข้างๆมากับยายแล้วก็แม่ที่มาส่งนะคะทีนี้คุณครูก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นลักษณะพฤติกรรมที่เขาจะจดจำไหม การเรียนรู้เรียนแบบถ้าเห็นอะไรที่ชอบก็จะจำได้มากเป็นพิเศษน่าจะ

0: จดจำมาจากยายแล้วก็แม่มาส่งหรือไม่อย่างไรอันนี้คุณครูตั้งข้อสังเกตนะคะแล้วก็บอกว่าลักษณะเด่นที่มีความจำในสิ่งที่ชอบเนี่ยคุณครูก็จะฝึกตามตารางเช้ามาก็สวัสดีแล้วก็สอนอื่นๆครูก็จะประกบในการเรียนการสอนสามารถเข้ากับเพื่อนได้ถ้าอยู่ในกิจกรรมเนี่ยคุณครูบอกว่าคุณครูเนี่ยจะคอยกระตุ้นให้พูดบอกชื่อตนเองพื้นฐานแนะนำตนเองแล้วก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะฝึกตามหลักสูตรพัฒนาของเด็กไม่ว่าจะเป็นสังคมอารมณ์จิตใจการจะเอามือถือมาเล่นเนี่ยไม่มีจะฝึกเด็กตามตารางนะคะแล้วก็จะมีสื่อการเรียนการสอนอะไรต่างๆเนี่ยที่จะเข้ามาช่วยด้วยการเรียนรู้ตั้งแต่มาถึงโรงเรียนสอนทุกอย่างไปจนถึงปฏิบัติจริงอันนี้คุณครูก็เล่าแบบนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: เออนะก็เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าทางความคืบหน้าของคดีเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องเรียกตาเรียกยายมาสอบปากคำอีกรอบหนึ่งว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยได้สอนไหม
1: ตอนนี้สังคมก็ไปที่ผู้ใหญ่ละค่ะเพราะว่าวันที่วันเสาร์ที่ผ่านมาเราก็ได้คุยกับคุณหมอที่เชี่ยวชาญนะพี่เก๋นะว
0: ่
1: าจริงๆแล้วเกี่ยวกับกรณีของเด็กเนี่ยมันจะมีภาวะที่พอเป็นเด็กพิเศษก็จะมีหลายเลเยอร์หลายเลเวลอะค่ะซึ่งของน้องเนี่ยก็จะเข้าข่ายในเรื่องของการ
0: เรียนแบบคุณหมอเล่าให้ฟังว่าเหมือนแบบอะไรนะสมุดหน้าเหลืองสมุดโทรศัพท์
1: Yellow Page ใช่จำชื่อ
0: จำชื่อได้จำโทรศัพท์ได้หมดเด็กพิเศษบางคนจำได้ถึงขนาดนั้น
1: ใช่เพราะฉะนั้นเคสนี้ก็อาจจะเข้าข่ายแบบนั้นเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ต้องวกกลับมาที่พ่อแม่ผู้ปกครองแล้วค่ะที่จะต้องรับผิดชอบในทุกกรณีพี่เก๋ชวนพี่เก๋คุณผู้ชมผู้ฟังไปคุยเกี่ยวกับกรณีของบิ๊กโจ๊กบ้
0: าง
1: เกี่ยวกับกรณีของคดีสินบนทองคำอะค่ะถ้าย้อนกลับไปถ้าจำกันได้หูตั้งแต่ปี67เนาะจำได้ไห
0: ม
1: บิ๊กโจ๊กเนี่ยถูกตรวจสอบในคดีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันแล้วระหว่างนั้นมันก็มีข้อมูลกล่าวหาว่ามีความพยายามวิ่งเต้นคดีผ่านกรรมการปปช.
0: ค่ะ
1: ทีเนี้ยชุดสืบสวนเขาก็ไปกล่าวหาค่ะว่ามีการจัดซื้อทองคำแท่งรวม246บาททองคำมูลค่าก็ประมาณ15ล้านบาทซึ่งตอนนี้ราคามันเท่าไหร่มันก็แล้วแต่วันเนาะราคาทองมันขึ้นลงซึ่งทองคำเนี้ยค่ะถูกกล่าวหาว่านำไปใช้เป็นสินบนเพื่อช่วยเหลือคดีของบิ๊กโจ๊กย้ำอีกครั้งว่านี่คือข้อกล่าวหานะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วต้นปี69ปีนี้ชุดสอบสวนเริ่มรวบรวมหลักฐานค่ะก็ตรวจสอบเส้นทางการซื้อทองตรวจใบเสร็จตรวจภาพตรวจคลิปตรวจเส้นทางการเงินเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องหลายคนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาจนกระทั่ง6มกราคมบิ๊กโจ๊กเริ่มโต้กลับส่งทนายความไปเอาผิดแจ้งเอาผิดกับคณะทำงานสอบสวนอ้างว่าปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามมาตรา157แล้วในวันเดียวกันปปช.ก็มีการเปลี่ยนกรรมการผู้รับผิดชอบสำนวนบางส่วนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาในเรื่องความเป็นกลางหรือเปล่าหลังจากที่มีประเด็นเกี่ยวกับกรรมการปปช.ที่ถูกกล่าวถึงในคดีเนี่ยแหละค่ะหลังจากนั้นก็มีการออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นคนซื้อทองผู้ประสานผู้เกี่ยวข้องในเส้นทางทองคำจนกระทั่งเดินทางมาถึงวันนี้ค่ะบิ๊กโจ๊กก็เดินทางไปที่ศาลฎีกาเพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกหลังจากคณะผู้ไต่สวนอิสระทนายบอกว่าหลายรายละเอียดเนี่ยเพิ่งจะได้รับทราบจากเอกสารข้อกล่าวหาเพราะก่อนหน้านี้ทราบเพียงแค่ข่าวที่เคยเผยแพร่ในสื่อค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็วันนี้ในรายละเอียดเนี่ยคือต้องบอกว่าคดีนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กก็บอกทนายเนี่ยก็บอกว่าสู้มาตั้งแต่แรกว่าการดำเนินคดีเป็นอำนาจของคณะกรรมการไต่สวนอิสระไม่ใช่อำนาจของปปช.หรือพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจที่เป็นคู่กรณีแต่ปัญหาคือคดีนี้มีที่มาจากมูลเหตุเดียวกันตำรวจก็ได้มีการส่งสำนวนไปที่พนักงานอัยการสำนักงานปราบปรามการทุจริตแล้วก็ร้องเรียนไปที่สภาเพื่อส่งเรื่องไปที่ประธานศาลฎีกาจนตั้งองค์คณะอิสระทั้ง9ขึ้นมาซึ่งตนมองว่ามันมีความลักลั่นของคดีเดียวกันมีการดำเนิน2คดีทั้งที่เป็นคดีประวัติศาสตร์คดีแรกแต่เมื่อเริ่มดำเนินการกลับไม่มีมาตรฐานแล้วต่อไปถ้ามีกรณีแบบนี้เป็นเคสที่2จะทำยังไงการดำเนินคดี2ที่จะเป็นภาระของผู้ถูกกล่าวหาว่าไม่รู้ว่าจะต่อสู้คดีตรงไหนแน่ค่ะมองว่ากระแสข่าวนี้ก็เป็นเรื่องของคณะผู้ไต่สวนอิสระเนี่ยแหละค่ะที่มีการมันมีกระแสข่าวมาไงพี่เก๋ว่าคณะผู้ไต่สวนอิสระแจ้งข้อกล่าวหาด้วยมติ9-0อันนี้จะเป็นสารตั้งต้นที่จะเป็นผลลบในการต่อสู้คดีของบิ๊กโจ๊กในอนาคตยาวนานฝ่ายบิ๊กโจ๊กตั้งข้อสังเกตอ่ะขยายความก็คือมูลเหตุเดียวกันแต่กลับมีการดำเนินคดี2กระบวนการอ่ะเขามองว่ามันไม่สอดคล้องของกระบวนการยุติธรรม
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวต้องตามต่อนะพี่เก๋ว่าทองคำ246บาทมันจะไปถึงผู้รับจริงๆหรือเปล่าแล้วก็หลักฐาน

0: ของการซื้อทองเส้นทางการส่งมอบมันเชื่อมโยงไปถึงใครบ้างตอนนี้คิดว่าเจ้าหน้าที่ท่านน่าจะมีข้อมูลหลักฐานแล้วแหละ
1: นะคะแต่ว่ากระบวนการเป็นการลับใช่ไหม
0: ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นไต่สวนอยู่นะยังไม่มีคำพิพากษานะคะแล้วก็ยังไม่มีการวินิจฉัย
1: ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรด้วย
0: ไม่มีว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดอะไรหรือเปล่ายังไม่มีนะคะ
1: ค่ะไปดูความคืบหน้าของคุณภาวุฒิกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยที่กองคดีเทคโนโลยีแล้วก็สารสนเทศนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะหรือ DSI มาตามนัดค่ะเพราะว่าทางคุณภาวุฒินะคะพงวิทยาพานุนะคะหรือสสป้อมเนี่ยบัญชีรายชื่อนะคะจากพรรคประชาชนเดินทางเข้าพบกับทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเอาหลักฐานไปชี้แจงแล้วค่ะกรณีเรื่องของการตรวจสอบพบเส้นเงินการเงินอะไรต่างๆที่ไปเชื่อมโยงกับบริษัทแห่งหนึ่งนะคะคดีนี้เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากที่ DSI จำได้ไหมคะคุณผู้ฟังที่ไปตรวจพบเรื่องของการรับโอนเงินเข้าบัญชีของนายภาวุฒเป็นจำนวนเงิน28ล้านบาทภายในวันเดียวกันก็คือวันที่18กรกฎาคมเนี่ยก่อนที่คุณภาวุฒิเนี่ยจะออกมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนว่าเงินดังกล่าวเนี่ยมันเป็นรายได้จากการซื้อขายแล้วก็การเทรดทองคำนะคะก็บอกว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก็เดิมเนี่ยคือนัดหมายให้เข้าพบในฐานะพยานวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่าเลื่อนใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยก็ไปค่ะวันนี้ถือว่าไปแล้วนะคะเพื่อที่จะเอาหลักฐานเข้าไปชี้แจงไปประกอบเรื่องของการตรวจสอบเส้นเงินข้อเท็จจริงในคดีด้วยคุณภาวุฒิบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นการเปิดเผยก่อนที่จะไปเข้าพบนะคะบอกว่าเตรียมหลักฐานมาชี้แจงกับพนักงานสอบสวนทั้งหมดแล้วยังคงยืนยันนะคะคุณผู้ฟังยังคงยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้ชักชวนในการลงทุนเทรดสินทรัพย์หรือสกุลเงินต่างประเทศยังยืนยันว่าเป็นเพียงแค่ผู้ลงทุนเทรดทองคำส่วนหลักฐานที่เชื่อมโยงกับบริษัทเนี่ยเดี๋ยวคุณภวุฒิบอกว่าเดี๋ยวขอสื่อมวลชนขอตัวสื่อมวลชนเนี่ยขึ้นไปชี้แจงรายละเอียดกับพนักงานสอบสวนก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในภายหลังด้วยหลังจากที่ไปพบกับทางพนักงานสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วนะคะ
0: ก็ยังยืนยันว่าผมไม่ใช่ผู้ร้ายนะ
1: ไม่
0: ย
1: ัง
0: เป็นแค่ผู้ต้องสงสัย
1: ค่ะ
0: แล้วไม่เคยชักชวนใครลงทุนเป็นแค่คนเทรดซึ่งคีย์เวิร์ดเนี้ยพูดมาตั้งแต่วันแรกแหละ
1: ใช่
0: ยืนยันมาโดยตลอดกับคดีไง DSI ก็ตรวจสอบความเชื่อมโยงกับบริษัทต่างๆตามเส้นทางการเงินนี่แหละค่ะรวมไปถึงคลิปด้วยอะไรที่ถูกปล่อยออกมา DSI ก็เอาไปตรวจสอบหมดที่คุณภาวุฒิเคยร่วมประชาสัมพันธ์ของบริษัท QRS Global ไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นก็เหมือนกันแปลว่าตอนนี้คุณภาวุฒิยังไม่ถูกแจ้งข้อหาแล้วก็พบ DSI ครั้งนี้ก็เป็นการให้ข้อมูลตามหมายเรียกในฐานะพยานนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าตอนที่ DSI แถลงอะโอ้ตกใจ นึกปกติ DSI แถลงก็คือแปลว่าต้องมี
1: ใช้คำว่าผู้ต้องสงสัย
0: สถานะสเตตัสแล้วว่าแต่นี่คือเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่เลยเป็นพยานอยู่เลยยังเป็นพยานที่มาให้ข้อมูลอยู่เลย
1: ค่ะ
0: น้องก็เลยมีคำถามเกิดขึ้นนะคะว่าอู้ทำไมเปิดตัวใหญ่เหลือเกิน
1: เดี๋ยวรอดูนะคะว่าพอไปพบกับทาง DSI แล้วเดี๋ยวจะลงมาแถลงความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าหลายคนก็ตามต่อนะสำหรับประเด็นนี
0: ้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะจริงๆตอนนี้เนี่ยมันมีเทรนด์อยู่เทรนด์นึงพี่เก๋ได้อ่านได้เจอไหมเทรนด์ที่เขาฮิตกันอยู่ตอนนี้คือเทรนด์ดั้งนิ่ง
1: นั่งโง่ๆอย่างเงี้ยเหรอคะเหมือน
0: ไม่ต้องเหมือน
1: ไหมเหมือนกันไหมเอ้าเวลาไปเที่ยวเขาก็จะบอกว่านั่งโง่ๆอยากนั่งโง่ๆที่แบบไม่ต้องคิดอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกันไหมล่ะ
0: อาจจะใช่ในมุมแล้วแต่พี่เก๋แต่ว่าอันนี้เขาใช้คำว่านั่งเฉย
1: ๆ
0: ถึงบอกว่าไม่ต้องโง่ก็ได้คือมันฟีเวอร์นะพี่เก๋คือตอนเนี้ยทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติอ่ะเขามาร่วมทำกิจกรรมกันเพราะอะไรรู้ไหมคะกิจกรรมอ่ะมันไม่ได้จัดแค่ที่เดียวคือมันจัดหลายที่เลยค่ะพี่เก
1: ๋
0: มันมีที่สวนหลวงร.9สวนรถไฟสวนป่วย100ปีมอธรรมศาสตร์รังสิต
1: ค่ะ
0: อ่างแก้วเชียงใหม่ตลาดต้นตาลขอนแก่นปาเต็กจังหวัดปัตตานีริมน้ำกกเชียงรายอำเภอปายแม่ฮ่องสอนแล้วก็ที่สวนบุ่งตาหลัวที่นครราชสีมาเห็นไหมเขาจัดพร้อมๆกันเลยคือเขาให้คนไทยกับต่างชาติอะค่ะมาแล้วก็มานั่งเฉยๆซึ่งภาพที่มีการแชร์ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นภาพจากสวนลุมพินีที่กรุงเทพมหานครคือนั่งแบบนี้พี่เก๋นั่งโดยที่ไม่เล่นโทรศัพท์มือถือด้วยนะ1ชั่วโมง
1: แล้วลืมตาได้ไหม
0: ได
1: ้เฉย
0: ๆได้
1: มองไปเรื่อย
0: ๆเพราะว่าภาพที่เห็นอะจะมีตัวเงินตัวทองอะค่ะสวนลุมอะจะเยอะแล้วจะมี
1: เขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของสวนลุม
0: นั่งก็จะมาแล้วบางทีก็มานั่งเฉยๆข้างๆเขาบอกว่ากิจกรรมอะใช้เวลา1ชั่วโมงนะและ30นาทีแรกคือนั่งเงียบๆเลยไม่ทำอะไรเลยแต่ว่าอีก30นาทีหลังอะพี่เก๋เป็น

0: การแลกเปลี่ยนความรู้สึกคือแลกเปลี่ยนความรู้สึกว่าหลังจากที่เราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยแต่ละคนอะรู้สึกยังไงซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะจัดโดยทีม Commons and Bonfire
1: ค่ะ
0: เขามีการจัดพร้อมๆกันมันเหมือนกับเป็นกิจกรรมที่ง่ายๆนะแต่คนที่เขาจัดงานนี้เขาบอกว่าคนเมืองในยุคนี้ทุกวินาทีมันเต็มไปด้วยการแจ้งเตือนอะNotification เต็มไปหมดอะแล้วข้อมูลก็เต็มไปหมดเลยอะค่ะสิ่งที่หลายๆคนทำยากที่สุดก็คือการอยู่เฉยๆไม่ take action อะไรกับข้อความหรือ notification นั้น
2: โอ้แต่ว่าบางคนติดมือถือมากนะ
0: มันชินเนาะ
2: ชินตื่นมาเนี่ยเอาจริงๆนะทำอย่างแรก
0: บางคนไหนบางคนคือเราอะเนาะ
2: อุ๊บด้วยหรือเปล่า ตื่นมาก็ต้องคว้าโทรศัพท์แหละใช่ไหม
0: จริงๆพยายามพี่เอ๋เพราะว่าอย่างน้อยๆอ่ะ5นาทีคือจริงก่อนหน้านั้นตั้งไว้ว่า10 5นาทีแรกคือตื่นขึ้นมาปุ๊บอย่าเพิ่งหยิบโทรศัพท์รู้จักขอบคุณให้เกิดความสม่ำเสมอก่อน
2: ขอบคุณ
0: ตัวเองที่ยังมีร่างกายที่แข็งแรงยืดซ้ายยืดขวาไม่เจ็บไม่ปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมันปล่อยไหลอ่ะลืมตาขึ้นมาสติมันก็จะอุ๊ยวันนี้วันอะไรวันนี้ต้องทำอะไรมันมีข่าวอะไรบ้างนะหยิบปุ๊บเช็คงานอะไรที่จะต้องส่งรออยู่เงี้ยมันก็โดยอัตโนมัติอะค่ะก็จะเฉยๆไม่ค่อยได้ แต่บางคนเนี่ยเขาบอกว่าโอ๊ยไปนั่งทำนี้เสียเวลาครึ่งชั่วโมงก็เป็นเวลา
2: ไม่แต่ว่าดีนะเอาจริงๆไม่งั้นมันจะไม่มีที่มาคำว่านั่งแบบนั่งโง่ๆนั่งแบบว่าปล่อยแบบปล่อยวางแบบไม่ต้องคิดอะไรแล้วพี่เก๋เป็นคนนึงนะวันไหนที่ไม่ได้ทำงานเอาจริงๆไม่อยากอ่านข่าวไม่อยากทำอะไรไม่อยากรับรู้ทีวีไม่ดูข่าวไม่ดูคือเหมือนแบบใช้ชีวิตแบบว่าพยายามจะใช้ชีวิตแบบปล่อยวางมากอยากไม่อยากรับรู้เรื่องอะไรเลยอะ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อยู่ในวัยเกษียณแล้วเป็นยังไงกันบ้างแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเพราะว่ามีหลายท่านที
2: ่
0: เหมือนเขาหนักมาทั้งชีวิตอะพี่เก๋แล้วพอวันที่ตื่นขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องมีภาระหน้าที่การงานเลยบางคนถึงขั้นป่วยอะ
2: หร
0: ือบางทีมันจะมีความรู้สึกบางอย่างที่มันไม่ได้ตรงตามปกติวิสัยของตัวเองอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้งานวิจัยด้านประสาทวิทยาหลายชิ้นเนี่ยพบว่าการปล่อยให้สมองได้พักจากการรับข้อมูลอย่างต่อเนื่องมันช่วยลดความเครียดได้นะ
2: ใช่
0: แล้วมันสามารถเพิ่มสมาธิแล้วก็ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้นั่นแปลว่าการนั่งเฉยๆอะค่ะมันไม่ได้เสียเวลาเลยแต่ว่ามันทำให้สมองอะได้รีเซ็ตตัวเอง
2: บางคนบอกว่าเหมือนพอเวลาที่เราหยุดคิดอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราได้กลับมาอยู่กับตัวเองได้ทบทวนอะไรแบบนี้คือจากเดิมที่เราอาจจะปล่อยปละละเลยเราไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้รักษาจิตใจตัวเองมีแต่แคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างแต่ว่าไม่ได้สนใจความรู้สึกของตัวเองเลยอะแต่ว่าอันนี้มันเหมือนกลับมาฟื้นฟูให้ตัวเราเนาะแล้วมันแบบดีอะคือพูดง่ายเหมือนถ้าทำงานหนักนะเอาจริงๆแนะนำเลยคุณผู้ฟังอย่าบ้างานเยอะพักผ่อนบ้าง
0: หันมาบอกอุ้มก็คือข้าพี่เก๋รับทราบค่ะนี่มีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาแล้วก็สะดุดกับคำว่านั่งโง่ๆกับพี่เก๋เต็มเลย
2: อ้าวก็มันมีศัพท์นี้ไง
0: รู้ว่ามีศัพท์นี้แต่ว่า
2: คิดถึงตอนเป็นวัยรุ่นเลยค่ะว่านั่งโง่ๆ
0: ไปนั่งโง่ๆริมทะเลกัน
2: เราต้องไปที่ทะเลด้วยนะถ้านั่งโง่ๆต้องไปที่ทะเลด้วยไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปที่ทะเล
0: อ๋อเพราะว่าเวลาที่เราท้ออ่ะก็จะมีแค่คลื่นทะเล
2: บอกให้เราสู้ๆ คุณผู้ฟังใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไหนๆจะจบรายการแล้วเดี๋ยวชวนร่วมกิจกรรมหน่อยแล้วกัน
0: มาโหวตนะ
2: โหวตหน่อยโหวตหน่อยนะคะช่วงนี้เนี่ยกำลังเข้มข้นเลยของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะบริษัทอส.มท.จำกัดมหาชนนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังร่วมสนุกนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมด้วยนะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะก็เปิดโอกาสให้แฟนบอลได้ร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะผ่านที่เว็บไซต์cheer.mcot.net นะคะโดยไปลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบแล้วก็ไปซื้อบัตรนะคะเป็น mcot super fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตนะคะในทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบแล้วก็รุ้นรับของรางวัล นะคะไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV super van จำนวน1รางวัล นะคะแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าด้วย Honda รุ่น UC3 นะอันนี้5รางวัล นะคะคุณผู้ฟังมีตั๋วเครื่องบินด้วยนะคะบังกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและมีกิฟต์วอยเชอร์ด้วยค่ะเป็นโกกิฟต์วอยเชอร์นะคะก็5รางวัลด้วยกันของเนี่ยรางวัลมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทเลยทีเดียวเข้าไปติดตามรายละเอียดนะคะแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ได้เลยนะคะ CH นะคะ EER

0: mcot.net นะคะก็ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนะคะอ่ะก็ร่วมกันได้กับกิจกรรมนะคะเชียร์ทีมโปดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะ
1: ค่ะปิดท้ายกันยังจำได้ใช่ไหมกับแก๊งปาหินที่ก่อนหน้านี้ดุมากโดยเฉพาะแถวๆอยุธยานี่ปรากฏล่าสุดที่ขอนแก่นมีอีกแล้วค่ะเป็นผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์ปาของใส่กระจกรถแล้วก็เร่งเครื่องหลบหนีผู้เสียหายอ่ะเขามีกล้องหน้ารถอะค่ะแล้วเขามั่นใจเลยว่าเขาไม่ได้ขับปาดหน้าแล้วคนเนี้ยเคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันมาแล้วหลายครั้งบางคนโดนชูนิ้วกลางใส่บางคนก็โดนจอดแล้วหาเรื่องที่สำคัญคือเคยถูกตำรวจจับไปแล้วแต่ก็ถูกปล่อยแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำอีกปัญหานี้ใครจะช่วยแก้ได้ในเมื่อบอกตำรวจแล้วตำรวจจับแล้วปล่อยก่อเหตุวนไปเรื่อย
0: ๆค่ะ
1: ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะนี้เวลา 16:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทูตสหราชอาณาจักรเข้าอำลานายกเชื่อมั่นไทยได้ประโยชน์จาก OECD ในมาคุตติ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกันด้วยบรรยากาศที่คุ้นเคยเนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้พบหารือกันในหลายโอกาสสะท้อนถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรในประเด็นต่างๆที่มีความสำคัญร่วมกันนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเสด็จเยือนประเทศไทยของเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่15ถึง18กรกฎาคม2569ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญของการเฉลิมฉลองครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในส่วนของความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรยังมีศักยภาพที่ขยายตัวได้อีกมากโดยเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรกล่าวว่าการเข้าสู่ OECD ของไทยจะเปิดโอกาสความร่วมมือใหม่ๆที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ต่อไทยได้มากยิ่งขึ้นกรรมาธิการตำรวจลงพื้นที่ตรวจร้านปืนย่านบูรพารับฟังปัญหาอุดช่องโหว่ซื้อขายออนไลน์คณะกรรมาธิการการตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาวุธปืนบริเวณถนนบูรพาพร้อมหารือและรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนำข้อมูลไปศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไประหว่างการลงพื้นที่คณะได้สอบถามผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาวุธปืนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการลักลอบซื้อขายอาวุธปืนเถื่อนและการซื้อขายผ่านช่องทาง

0: ออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้ปืนผิดกฎหมายแพร่กระจายได้ง่ายนอกจากนี้ยังได้รับการสะท้อนปัญหาจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับการระงับการนำเข้าอาวุธปืนความล่าช้าในการออกใบอนุญาตป.3ต้นทุนอาวุธปืนที่สูงขึ้นรวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการอย่างถูกต้องโดยจะนำข้อเสนอจากการรับฟังในครั้งนี้ไปผลักดันการแก้ไขกฎหมายต่อไปส่วนกรณีปืนแบล็งกันและปืนบีบีกันเห็นว่าควรมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากมีการนำไปใช้ก่อเหตุในหลายคดีจากสถิติพบว่าอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นอาวุธปืนเถื่อนถึง 84% ขณะที่อาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายมีเพียง 4% สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการเร่งปราบปรามปืนผิดกฎหมายและอุดช่องโหว่ของกฎหมายเจรจา FTA ไทย EU รอบ9คืบหน้า9กระโดดปิดเพิ่ม8ประเด็นลุ้นสรุปผลเร็วนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเจรจา FTA ไทย EU รอบที่9ซึ่งจัดขึ้นณกรุงบราเซลประเทศเบลเยียมว่าการเจรจาครั้งนี้สามารถสรุปผลเพิ่มเติมได้อีก4บทได้แก่บทการแข่งขันและการอุดหนุนบทรัฐวิสาหกิจบทการระงับข้อพิพาทและบทบัญญัติว่าด้วยการบริหารจัดการความตกลงนอกจากนี้ยังสามารถสรุปผลได้อีก4ประเด็นประกอบด้วยภาคผนวกเรื่องอากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าภาคผนวกเรื่องการผูกขาดการนำเข้าและส่งออกสินค้าภาคผนวกยานยนต์ภายใต้บทอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าและพิธีสารด้านความช่วยเหลือด้านศุลกากรระหว่างกันส่งผลให้ขณะนี้การเจรจาได้ข้อสรุปแล้ว15จาก24บทคิดเป็นประมาณ2ใน3ของความตกลงทั้งหมดนางสุภจีกล่าวว่าหลายประเด็นที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาใกล้ได้ข้อสรุปแล้วอาทิการต่อต้านการช่อฉนและบทบัญญัติสุดท้ายของความตกลงขณะที่การเปิดตลาดทั้งด้านการค้าสินค้าการค้าบริการและการลงทุนรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างหารือรายละเอียดข้อเสนอเปิดตลาดจึงถือว่าการเจรจาเข้าสู่ช่วงสำคัญก่อนถึงโค้งสุดท้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะคพ.แนะกำจัดขยะโฟมบอลวินตามหลักวิชาการหลังท้องถิ่นเก็บกวาดแล้วนายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาหลังเกิดเหตุเศษโฟมจากลานคัดแยกขยะไหลเข้าหมู่บ้านในตำบลบ่อวินพร้อมให้คำแนะนำด้านวิชาการและกฎหมายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การรวบรวมขนย้ายและกำจัดเศษโฟมเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินร่วมกับประชาชนในพื้นที่ได้เก็บกวาดทำความสะอาดและขนย้ายเศษโฟมออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนรวบรวมไว้ในจุดพักเพื่อรอส่งกำจัดตามขั้นตอนที่ถูกต้องล่าสุดวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินได้ประชุมร่วมกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและผู้ประกอบการเพื่อกำหนดแนวทางเยียวยาและประเมินความเสียหายขณะที่การซ่อมแซมกำแพงหมู่บ้านนิติบุคคลหมู่บ้านและผู้ประกอบการจะหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการนอกจากนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของอบต.บ่อ

0: วินซึ่งมีข้อสั่งการให้เจ้าของลานคัดแยกขยะเร่งก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันปัญหาซ้ำพร้อมเตรียมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการจัดการระบบระบายน้ำและกำกับดูแลพื้นที่ประกอบกิจการทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

0: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195ถึง6หรือคลิก www.mcord.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันในวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบรุดมจิตดอนค่ะวันนี้เนี่ยนะคะข่าวแรกเลยที่ต้องตามกันก็คือความคืบหน้าเนี่ยนะคะในประเด็นการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับปรากฏว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการสั่งตั้งกรรมการสอบนะคะและก็ล่าสุดเนี่ยเห็นกำลังจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงจะได้ตามกันนะคะถึงความคืบหน้าในประเด็นที่ท่านนายกเนี่ยนะคะจะให้สัมภาษณ์กับสื่อแต่ว่าไงก็ตามเนี่ยทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นออกมาเปิดเผยค่ะว่าท่านนายกเนี่ยนะคะได้กำชับให้มีการดำเนินการตรวจสอบกรณีทุจริตนะคะการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดและก็รอบคอบโดยปราศจากข้อสงสัยค่ะโดยเนี่ยนะคะนายกบอกว่าจะต้องยึดหลักความโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนและก็ต้องให้ผลการตรวจสอบนั้นสามารถจะชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนค่ะและพร้อมกันนี้เนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่263/2569แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็ข้อกฎหมายในกรณีทุจริตนะคะการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเนี่ยเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นในปี2568ก็เพื่อดำเนินการนะคะสืบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นและก็มีอำนาจเต็มค่ะในการตรวจสอบข้อมูลในทุกมิติแล้วก็จัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดด้วยโดยสำหรับคณะกรรมการชุดนี้ที่ท่านนายกเนี่ยนะคะลงนามแต่งตั้งเนี่ยก็จะมีคุณประกรณ์ดินประพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็จะเป็นรองประธานกรรมการด้วยกรรมการชุดนี้เนี่ยนะคะก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ร้อมกับจัดทำรายงานนะคะเสนอให้กับนายกรัฐมนตรีได้ทราบก็กำหนดเวลาเอาไว้ว่าจะต้องตรวจสอบให้เสร็จเนี่ยภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้เลยค่ะวันที่6กรกฎาคมแล้วก็ให้รายงานความคืบหน้าในทุก10วันด้วยซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังบอกอีกด้วยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยย้ำให้การดำเนินการนั้นเป็นไปอย่างเข้มงวดชัดเจนและก็โปร่งใสค่ะในทุกขั้นตอนสามารถที่จะตอบข้อสงสัยนะคะของสังคมได้ครบถ้วนโดยถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญนะคะในการยกระดับมาตรการป้องกันแล้วก็กำกับดูแลให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะพร้อมกับจะได้เสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในระยะยาวอีกด้วยค่ะและก็ขณะเดียวกันนะคะผู้ฟังคะทางรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะก็พูดถึงความคืบหน้าแล้วค่ะในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าเรื่องนี้นะคะต้องถามปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่ว่ากำหนดครบเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าวันนี้นะคะยังไม่ได้เจอกับตัวปลัดค่ะก็เลยทั้งตรีบอกว่าก็เลยยังไม่สามารถอัปเดตข้อมูลซึ่งกระบวนการนะคะก็ต้องไปตามที่นะคะตามที่มีอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีหนึ่งส่วนทีนี้กับกระแสนะคะที่มีกันออกมาว่ามีระดับอธิบดีเนี่ยนะคะของทางสถ.เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะคะแล้วก็รองอธิบดีเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยใน5รายชื่อเนี่ยอันนี้ทางน้ำตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้สอบข้อเท็จจริงนะคะก็รอแล้วก็ยังไม่ได้เห็นรายงานจากปลัดกระทรวงแจ้งมาด้วยแต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะส่งมาและพอถามว่าหลังเซ็นตั้งคณะกรรมการแล้วเนี่ยขั้นตอนจากนี้ไปจะเป็นยังไงทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าเป็นกระบวนการค่ะที่ทางปลัดเนี่ยต้องดำเนินการตามปกติมีการสอบนะคะคนที่เข้าข่ายว่าเข้ามาเกี่ยวข้องตามที่ทางกรรมการสอบวินัยเนี่ยว่าเอาไว้เนี่ยนะคะว่าจะต้องเกี่ยวข้องอะไรยังไงส่วนจะมีโอกาสดำเนินคดีอาญาต่อเนื่องโดยหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการสอบวินัยค่ะว่าจะเป็นยังไงหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินการทีนี้พอถามเนี่ยนะคะถึงการครบกำหนดค่ะในการตรวจสอบผลประกาศกับกระดาษคำตอบของผู้ที่ได้รับการบรรจุนะคะ 15,000 คนทางรัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์ก็บอกว่าใช่เป็นการตรวจผลการประกาศกับกระดาษคำตอบนะคะไฟล์รูปกระดาษคำตอบซึ่งจะครบกำหนดนะคะคือวันเนี้ยแล้วก็คาดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์นะคะในวันนี้ช่วงค่ำๆค่ะคือถ้าว่าผลออกมาไม่ตรงกันนะคะอันนี้ก็ต้องเสนอเรื่องเพราะว่าเห็นแล้วว่านะคะมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับคะแนนส่วนจะเกิดยังไงต้องไปว่ากันอีกทีนึงและถ้าหากว่าไม่ตรงก็คือไม่ตรงและจะต้องจบในวันนี้ค่ะรวมไปถึงการตรวจสอบซึ่งก็มีภาคีเครือข่ายทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.แล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีการเสนอเรื่องคือถ้าว่าข้อมูลเนี่ยมันชัดเจนเรียบร้อยจะมีการเสนอเรื่องเข้าคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพราะว่าอำนาจในการยกเลิกบัญชีเนี่ยนะคะเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลางค่ะส่วนระยะเวลาเนี่ยขอดูอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็จะพยายามทำให้เร็วที่สุดทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะมีการเลื่อนบัญชีขึ้นได้หรือเปล่าอันนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะคะและไม่ต้องสอบใหม่ค่ะเพราะว่ากลุ่มคนที่สอบได้เนี่ยเรารวมไปด้วยเนี่ยสองกลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มแรกคือคนที่สอบได้ตามปกติด้วยความสามารถของตัวเองส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยคือคนที่มีคะแนนความผิดปกติเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสอบได้ด้วยความสามารถตัวเองเนี่ยก็ต้องรักษาสิทธิ์เอาไว้อยู่แล้วไม่ให้กระทบสิทธิ์แต่คนที่มีความผิดปกติเนี่ยก็ต้องดำเนินการกันต่อไปเพราะฉะนั้นคนที่โดนดึงออกคือกลุ่มคนที่มีคะแนนความผิดปกติและลำดับต่อมาจะขึ้นมาแทนผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าคนที่ถูกดึงออกเนี่ยจะต้องชี้แจงกับคณะกรรมการไหมทางน้ำตรีเนี่ยนะคะช่วยมหาดไทยเนี่ยก็บอกว่าต้องดำเนินการสืบหากันต่อไปค่ะว่าทำไมคะแนนถึงมีความผิดปกติแล้วมันเกิดอะไรขึ้นส่วนถ้าหากพบเนี่ยนะคะว่าคะแนนผิดปกติจะถือว่ามีโทษอาญาหรือไม่เนี่ยทางรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็บอกว่ายังไม่ตัดสินค่ะก็ต้องสืบหาข้อเท็จจริงกันต่อว่าความผิดปกติเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากตรงไหนมีความเกี่ยวข้องหรือกระบวนการมันเป็นยังไงก็เข้าใจดีว่าเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องหาวิธีการสืบสอบข้อเท็จจริงให้กระจ่างผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่ากระบวนการนี้จะดึงความเชื่อมั่นให้กับกระทรวงมหาดไทยได้หรือเปล่าทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกเลยนะคะว่าต้องได้ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำงานอยู่บนความตั้งใจจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้และนอกจากกระทรวงมหาดไทยแล้วเนี่ยนะคะยังมีอีกหลายหน่วยงาน

านที่ทำงานร่วมกันข้อมูลส่วนนี้หากตรวจสอบแล้วจะประสานตรวจสอบกับหน่วยงานอื่นๆด้วยเพื่อนำไปสู่การดำเนินการในขั้นต่อไปและถ้าหากว่าผู้ที่มีคะแนนผิดปกติพบว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการแล้วก็เกี่ยวข้องกับการทุจริตก็จะได้สืบสาวราวเรื่องกันต่อไปค่ะในขณะเดียวกันนะคะสำหรับที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโอ้วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็มีการเรียกหารือ23ในอำเภอนะคะเพื่อที่จะตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องทุกข์นะคะจากผู้ที่จ่ายเงินให้กับนายหน้าคือเรื่องของเรื่องนะคะวันนี้ที่ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์คุณปิยะปิดนำค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการประชุมร่วมกันนะคะกับในอำเภอ23อำเภอและก็หัวหน้าสถานีตำรวจ34สถานีก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะในการรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนที่จ่ายเงินให้กับนายหน้าเพื่อให้ได้สอบนะคะเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นหลังจากได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีนะคะว่าให้ดำเนินการเร่งด่วนกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่เป็นข่าวออกไปแล้วนะคะก็เลยมีการให้นโยบายค่ะว่าให้ดำเนินการหาผู้เสียหายที่ได้จ่ายเงินให้กับนายหน้าเนี่ยรายละ 350,000 ถึง 800,000 เพื่อดำเนินการเอาผิดทางวินัยแล้วก็อาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ปรากฏว่าจากการสอบถามเบื้องต้นเนี่ยนะคะจากทั้งตำรวจอำเภอยังไม่พบว่ามีผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปแจ้งความหรือว่าร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดและประจำอำเภอนะคะยังไงก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็บอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีผู้เข้าแจ้งความหรือว่าร้องทุกข์แต่ว่าก็อยากจะฝากไปถึงผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการจ่ายเงินวิ่งเต้นให้กับบรรดาในหน้าหรือว่ากลุ่มวิชาชีพเนี่ยให้มาแอบอ้างว่าให้ไปแจ้งความซะหรือว่าร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมสามารถที่จะไปแจ้งได้ทุกพื้นที่เลยเพื่อเอาผิดกับกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วค่ะว่าข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยยังขัดกับทางทนายอักษรย่ออ่างก็ทนายอันนั่นแหละนะคะที่บอกว่ามีทั้งชาวจังหวัดศรีสะเกษกับบุรีรัมย์เนี่ยจ่ายเงินเป็นจำนวนมากตอนนี้ยังไม่พบหากพบจะดำเนินการทันทีค่ะอ่ะก็เป็นประเด็นความเคลื่อนไหวนะคะที่ยังคงมีกันออกมานะคะในหลากหลายเรื่องราวนะคะให้ได้ตามกันนะคะในความเคลื่อนไหวเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะส่วนทีนี้เนี่ยนะคะทางคุณวันนอค่ะคุณวันมูฮัมหมัดนอมทานเนี่ยนะคะที่ปรึกษาท่านนายกเนี่ยก็พูดถึงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนปรากฏว่าคะแนนนิยมเนี่ยนะคะของนายกรัฐมนตรีเนี่ยโอ้โหก็เจอปัญหาเนี่ยนะคะหลายด้านผู้สื่อข่าวก็ถามเนี่ยนะคะกับทางอาจารย์วันนอเนี่ยบอกว่าได้ให้กำลังใจเรื่องนี้ไปยังไงบ้างท่านอาจารย์วันนอก็บอกว่าคนทำงานนะก็จะมีปัญหาเป็นเรื่องธรรมดานายกและครม.ก็มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาแต่บังเอิญว่าปัญหานี่มันอาจจะรุมเร้ามากทั้งสถานการณ์ในประเทศและภูมิภาคเพราะฉะนั้นก็ต้องมีกำลังใจในการต่อสู้และสำคัญที่สุดก็คือต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะพลังความสามัคคีของคนในประเทศก็ต้องร่วมมือกันกับรัฐบาลซึ่งไงก็ตามนะคะพอถามว่ามองยังไงกับกระแสข่าวนายกสำรองอักษรย่อสศลาทางอาจารย์วันนอก็ยิ้มแล้วก็บอกผมไม่ทราบส่วนกระแสที่ออกมาจะเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่เนี่ยทางอาจารย์วันนอก็กล่าวย้ำเลยนะคะว่าอันนี้ไม่ทราบค่ะอ่ะก็ดูเหมือนทางอาจารย์วันนอเนี่ยจอกมาชี้เอาไว้ว่าเรตติ้งของนายกรัฐมนตรีที่ตกเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนทำงานนะคะก็ต้องให้กำลังใจนะคะต้องให้กำลังใจสู้กันต่อไปส่วนทางด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะหลังจากนะคะหลังจากที่คุณรัชพงษ์ชูแก้วเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏว่าทางคุณพิพัฒน์เนี่ยนะคะก็ออกมายืนยันแล้วว่ายังไม่มีการตั้งเลขารัฐมนตรีคนใหม่นะคะแทนคุณรัชพงษ์ค่ะก็เรียกว่างานนี้รอเลขาเลยค่ะคือรอคุณรัชพงษ์ให้พิสูจน์ตัวเองซะก่อนเดี๋ยวคุณพิพัฒน์เองเนี่ยนะคะก็ออกมาบอกเลยล่ะค่ะว่าเรื่องการลาออกเนี่ยนะคะจากตำแหน่งของคุณรัชพงษ์เนี่ยที่เป็นกระแสกันออกมาว่าญาติคุณรัชพงษ์เนี่ยดันนะคะไปสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นได้ในลำดับที่ดีแล้วพอเป็นแบบนี้ก็เลยมีการมองกันว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับประเด็นช่วงนี้ที่มีเรื่องของการทุจริตอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะคะกับการสอบข้าราชการท้องถิ่นและคุณรัชพงษ์เองก็กลัวว่าเรื่องนี้มันจะไปกระทบกับตัวคุณพิพัฒน์ราชกิจประการก็เลยลาออกทั้งที่ทางคุณพิพัฒน์เองก็ยับยั้งแล้วว่าอย่าลานะคะเอาเป็นว่าตอนนี้คุณพิพัฒน์เองออกมาบอกเลยว่าจะไม่มีการนะคะจะไม่มีการตั้งใครเข้ามาแทนคุณรัชพงษ์ในช่วงนี้เนี่ยนะคะโดยบอกอย่างนี้แค่บอกว่ายังไม่คิดที่จะหาใครเพราะว่าต้องการพิสูจน์ให้ได้ค่ะว่าคุณรัชพงษ์เนี่ยที่ได้ยื่นใบลาออกโดยตนได้ยับยั้งเอาไว้แล้ว
แต่ว่าเจ้า

ตัวเนี่ยนะคะยืนยันลาออกเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบในเดินหน้าและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองหากสุดท้ายเนี่ยเขาบริสุทธิ์เราจะไปยัดเยียดความผิดให้เขาได้ยังไงและถ้าหากว่าเขาบริสุทธิ์จริงตนก็จะดึงตัวของนายรัชพงษ์เนี่ยกลับมานั่งในตำแหน่งเดิมนี่คุณพิพัฒน์บอกอย่างนี้เลยและไงก็ตามเนี่ยนะคะตอนนี้ยังไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อการทำงานนะคะเพราะว่ายังมีข้าราชการที่มีความสามารถอีกจำนวนมากผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วค่ะว่าการลาออกครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกระแสข่าวใช่หรือเปล่าคุณพิพัฒน์ก็บอกว่ามีส่วนทุกประเด็นซึ่งก็เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงหากมีการทุจริตจริงเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับกระทรวงคมนาคมก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับกระทรวงและตนก็ไม่ได้ก้าวก่ายและจะว่าไปก็ว่ากันไปตามข้อเท็จจริงตนไม่ปกป้องคนผิดอยู่แล้วแล้วก็มาต่อกันกับประเด็นค่ะผู้ฟังที่วันนี้นะคะศาลฎีกาค่ะได้เริ่มไต่สวนอิสระผู้ร้องและผู้ถูกร้องรวมทั้งหมด4ปากในคดีรับสินบนทอง246บาทแล้วนะคะวันนี้ค่ะที่ศาลฎีกานะคะถนนราชดำเนินคณะกรรมการไต่สวนอิสระค่ะที่ตั้งขึ้นโดยประธานศาลฎีกานะคะได้นัดคุณเอกวิทย์วัชวันคุกรรมการปปช.พร้อมกับบิ๊กโจ๊กนะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานค่ะอดีตรองผบ.ตร.แล้วก็นายสมบัตินะคะโทรธรรมซึ่งเป็นอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิที่ปปช.ในเวลานั้นและก็ยังมีนายสุรสิทธิ์นะคะซึ่งเป็นคนขับรถประจำตัวของคุณเอกวิทย์รวมทั้งหมดใน4คนด้วยกันในความผิดนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งเป็นกรณีที่ตัวของคนตัวของคุณเอกวิทย์นะคะตัวของคุณเอกวิทย์เนี่ยกรรมการปปช.เนี่ยได้เรียกรับนะคะสินบนทองคำ246บาทจากบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะคะที่ถูกปปช.เนี่ยไต่สวนในคดีรับผลประโยชน์จากเว็บพนันออนไลน์นี่แหละเป็นประเด็นนะคะที่ถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยนะคะว่าจะต้องดำเนินการสอบสวนซึ่งนะคะบรรยากาศที่ศาลฎีกาวันนี้โอ้โหก็ว่ากันว่าบรรดาผู้สื่อข่าวหลายสำนักเลยค่ะไปปักหลักนะคะรอทำข่าวที่บริเวณฝั่งคลองหลอดนะคะซึ่งเป็นจุดที่อนุญาตให้สื่อไปรอทำข่าวได้ที่จุดนั้นแต่ว่าก็ไม่พบเนี่ยนะคะผู้ถูกกล่าวหาก็มีรายงานว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะคะได้ใช้ประตูของศาลฎีกาอื่นในการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาค่ะก็มีรายงานเนี่ยนะคะว่าทางองค์คณะกรรมการไต่สวนอิสระเนี่ยได้ใช้พื้นที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะเป็นห้องไต่สวนซึ่งห้องนี้เนี่ยนะคะก็ไม่ได้เป็นห้องที่เป็นบัลลังก์ในการพิจารณาคดีนะคะโดยองค์คณะผู้ไต่สวนอิสระวันนี้ก็ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นพนักงานสอบสวนนะคะในการซักถามนะคะผู้ต้องหาด้วยตัวเองโดยเนี่ยนะเมื่อมีการแจ้งข้อหาแล้วก็ไต่สวนเนี่ยก็จะมีการเรียกผู้ถูกกล่าวหาค่ะเข้าชี้แจงในห้องที่มีการจัดที่นั่งเป็นรูปตัวยูแล้วก็ที่นั่งของผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยตั้งอยู่ข้างหน้าเป็นที่นั่งที่มีไมค์4ตัวคอยตอบคำถามในการไต่สวนและสำหรับกระบวนการในการแจ้งข้อหานะคะแล้วก็การไต่สวนในวันนี้ก็เป็นกระบวนการลับค่ะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสื่อมวลชนก็จะมีการแจ้งข้อหาเนี่ยนะคะพร้อมไต่สวนถ้อยคำด้วยตัวเองหลายฝ่ายเนี่ยนะคะก็มองว่าถ้าหากว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยไม่ได้แสดงพยานหลักฐานเชิงประจักษ์จนสิ้นข้อสงสัยเนี่ยก็เกรงว่าเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วผลการสอบแล้วก็มติว่าจะชี้มูลหรือไม่มีโอกาสจะออกมาในทางลบเนี่ยค่อนข้างสูงค่ะโดยสำหรับคดีสินบนทองคำนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะมันก็สืบเนื่องมาจากคดีเว็บพนันออนไลน์ที่ทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยได้สืบทราบข้อมูลแล้วก็หลักฐานสำคัญเกี่ยวกับประเด็นในการเคลียร์คดีในชั้นการพิจารณาของทางคณะกรรมการปปช.เพื่อให้สำนวนคดีเว็บพนันเนี่ยหลุดพ้นไปและต่อมาเนี่ยนะคะก็มีการพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงว่ามีการนำเอาทองคำแท่งเนี่ยน้ำหนักรวมทั้งหมด246บาทเนี่ยไปมอบให้เพื่อเป็นสินบนกับตัวของคุณเอกวิทย์ที่กำกับดูแลหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาสำนวนคดีในขณะนั้นโดยทางตำรวจเองเนี่ยนะคะก็มีการรวบรวมสำนวนค่ะส่งต่อให้กับทางอัยการพิจารณาฟ้องร้องในความผิดฐานให้แล้วก็รับสินบนรวมไปถึงปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะคะโดยมิชอบตามมาตรา157ซึ่งทางฝั่งของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะคะก็ยืนยันแล้วกันในความบริสุทธิ์แล้วก็ปฏิเสธข้อหาโดยให้ทนายความนะคะดำเนินการสู้คดีตามกระบวนการแล้วก็โต้แย้งขั้นตอนการทำสำนวนของตำรวจแต่ว่าคดีนี้เนี่ยนะคะก็มีคุณเอกวิทย์แหละค่ะกรรมการปปช.เนี่ยตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะคะว่ารับสินบนซะเองปปช.จึงไม่สามารถเนี่ยนะคะใช้อำนาจแหละค่ะจึงไม่สามารถที่จะใช้อำนาจในการดำเนินการนะคะใดๆได้ละค่ะนะคะโดยเฉพาะกับการไต่สวนเนี่ยซึ่งตามรัฐธรรมนูญได้ให้อำนาจประธานศาลฎีกาในการตั้งผู้ไต่สวนอิสระเนี่ย9คนก็มีการตั้งขึ้นมาโดยมีนะคะรองประธานศาลฎีกาเนี่ยนะคะทำหน้าที่เป็นประธาน

0: คณะผู้ไต่สวนอิสระค่ะก็คือคุณชวริตอิสระเดชแล้วก็หัวหน้าคณะนะคะนอกนั้นก็จะประกอบไปด้วยหัวหน้าคณะในศาลฎีกาแล้วก็มีคณะผู้พิพากษานะคะมีทั้งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกามีทั้งรองอัยการสูงสุดนะคะมีผู้ตรวจอัยการมีอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ของธรรมศาสตร์นะคะมีอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาแล้วก็มีคุณวิชามหาคุณด้วยนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายแล้วก็เป็นอดีตกรรมการปปช.แล้วค่ะนี่เป็นองค์คณะผู้ไต่สวนนะคะสำหรับในคดีนี้และยังไงก็ตามค่ะปรากฏว่าคุณผู้ฟังคะปรากฏว่าทางด้านของทนายสุรสิทธิ์นะคะซึ่งเป็นทนายของคนขับรถคุณเอกวิทย์เนี่ยก็มายืนยันเลยว่าลูกความนั้นได้ปฏิเสธค่ะในเรื่องของคดีสินบนทองคำแล้วก็ขอยื่นคำให้การเป็นหนังสือภายใน15วันนะคะโดยให้เหตุผลว่าตำรวจเนี่ยบิดเบือนข้อมูลนี่แหละค่ะก็เป็นคำให้สัมภาษณ์นะคะของคุณสุรสิทธิ์พร้อมกับคุณอมรกุศลทนายความค่ะที่ไปที่ศาลฎีกาก่อนที่จะให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าวันนี้พาลูกความมารับทราบข้อกล่าวหานะคะในฐานร่วมกันสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งได้ให้การปฏิเสธและเบื้องต้นก็ได้ขอชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะภายใน15วันก็คาดว่านะคะจะยื่นส่งข้อมูลในวันที่21กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งตามขั้นตอนนะคะคณะกรรมการไต่สวนอิสระเนี่ยจะพิจารณาจากหลักฐานค่ะที่ตนเองนั้นยื่นชี้แจงแล้วก็นำไปพิจารณาค่ะว่าจะชี้มูลหรือไม่ซึ่งทนายความก็ย้ำเลยนะคะว่าขั้นตอนนี้เป็นเพียงแค่การรับฟังนะคะเพื่อไปประกอบการพิจารณาไม่ได้เป็นการนั่งบัลลังก์พิจารณาคดีส่วนการชี้แจงเนี่ยนะคะของผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยอันนี้ก็ไม่ทราบว่าท่านอื่นในยื่นชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมดหรือเปล่าแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะลูกความเนี่ยจะชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะแล้วก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาด้วยเนื่องจากมองว่าในชั้นของตำรวจเนี่ยมีการบิดเบือนข้อมูลซึ่งส่วนของการบิดเบือนข้อมูลนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาของคณะกรรมการไต่สวนอิสระทั้ง9ท่านส่วนที่มีกระแสข่าวว่าตอนนี้คณะกรรมการไต่สวนอิสระมีมติชี้แจงข้อหาเนี่ยนะคะถึง9-0เนี่ยอันนี้ไม่ทราบข้อมูลนี้ว่าสื่อมวลชนเนี่ยนำมาจากไหนอ่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าของคดีที่ถือว่าเป็นคดีดังเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะและนอกเหนือจากประเด็นนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยเรากลับมาตามกันต่อยังมีอีกหลายเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะประเด็นเรื่องทางด้านโตของคุณภาวุฒิน่ะนะคะวันนี้หอบเอาเอกสารหลักฐานไปแจ้งกับ DSI แล้วนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ยังมีนะคะท่าทีของคุณเอกนิติธันประภาสด้วยที่ออกมาย้ำว่าพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านเนี่ยจำเป็นเพื่อฝ่าวิกฤตพลังงานหลังจากที่จะมีการวินิจฉัยกันออกมาจากทางศาลรัฐธรรมนูญในวันที่9นี้ค่ะเดี๋ยวยังมีหลากหลายประเด็นเลยซึ่งเราจะได้มาอัปเดตกันวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเราจะอัปเดตข่าวสารนะคะในอีกครึ่งชั่วโมงเพราะว่าคุณเล็กวาสนานานนุ่มเนี่ยเธอติดธุระนะคะไม่สามารถที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการได้เพราะนั้นเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวสารต่างๆกันต่อเบรกหน้านะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาน
3: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: เอาละค่ะ16รายการ

32นาทีนะคะผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาในเบรกที่2เนี่ยนะคะในคดีเรื่องของสินบนทองคำเนี่ยทางด้านของพี่โจ๊กเองเนี่ยนะคะก็รับทราบในข้อหาคดีสินบนทองคำเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ยืนกรานปฏิเสธแหละค่ะก็เตรียมที่จะชี้แจงเป็นหนังสือเหมือนกันนะคะในวันที่5สิงหาคมนี้แล้วก็จะมีการนัดไต่สวนในวันที่27สิงหาคมค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยนะเรามาพูดคุยกันกับผู้ฟังกันก่อนเนาะก่อนที่จะมาอัปเดตข่าวสารต่างๆกันต่อเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะมีคุณติ๋วเนี่ยนะคะที่เข้ามาสวัสดีเนี่ยนะคะทักทายแล้วก็บอกให้เด้งสู้ๆไม่ต้องขนาดนั้นนะคุณพูนสุขค่ะคุณพูนสุขยังหมุนติ้วอยู่เลยเนี่ยมาละแปดประโยชน์หอมหัวใหญ่โอ้โหนี่แปดประโยชน์หอมหัวใหญ่ใครชอบกินหอมหัวใหญ่บ้างช่วยอะไรบ้างนี่จะช่วยงี้เลยนะคะที่คุณพูนสุขเขาส่งมาบอกว่าช่วยดูแลหัวใจช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันต้านโรคต่างๆช่วยให้ลำไส้แข็งแรงบำรุงกระดูกลดการอักเสบในร่างกายปวดข้อแล้วก็ช่วยให้นอนหลับสบายค่ะแล้วยังช่วยชะลอไหวอีกด้วยโอ้โหนี่ข้อสุดท้ายนี่เด็ดสุดเลยมั้งเนี่ยคุณมยุรีค่ะคุณมยุรีนะก็เข้ามาสวัสดีวันจันทร์นะคะขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีมีแต่ความสุขความสบายใจแฮปปี้มันเดย์นะคะแล้วก็มาที่บิ๊กจอนนี่อะไรเนี่ยคนที่จ่ายเงินแทบจะ60แทบจะ 90% คือคนที่ทำงานท้องถิ่นอยู่แล้วแต่ว่าเป็นระดับพนักงานคนงานต้องยกระดับเป็นข้าราชการคนในท้องถิ่นเขารู้กันว่าต้องเดินไปจ่ายเงินกับใครเป็นเรื่องปกติคนจ่ายเงินไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับงั้นทุกคนก็อ้างว่าตัวเองนั้นถูกหลอกหมดดิคนจ่ายเงินอ๋อคนที่จ่ายเหรออืมแต่คุณก็ร่วมในกระบวนการทุจริตนะอืมก็เหมือนเวลาคดีทุจริตคอร์รัปชันน่ะนะคะใครก็ตามที่จ่ายเงินก็มีความผิดด้วยล่ะค่ะนะคะเพราะมันนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองนะเป็นจุดเริ่มต้นมาที่คุณทิมมี่ค่ะคุณทิมมี่ก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กเนี่ยนะคะบอกว่าวันนี้เอกพจน์วงศ์นาคอดีตนักร้องลูกทุ่งที่ผันตัวเข้าสู่เวทีการเมืองโดน2คดีทุจริตและเป็นช่วงเดียวกันกับที่คุณอนุทินนั่งมอทอ1อีกแล้วนะครับช่วงนี้นายกประสุขเข้าประเสาแซบทำไมหรอโดนอะไรคะแล้วเกี่ยวอะไรกับท่านนายกเหรอคุณทิมมี่อธิบายหน่อยสิมาที่คุณสราวุธนะคะคุณสราวุธค่ะส่งข้อความเข้ามาบอกว่าเรื่องสอบทุจริตข้าราชการถ้าสืบไปแล้วเจอต่อแบบพลตำรวจโทประวินต้องลี้ภัยไปออสเตรเลียไหมพลตำรวจโทประวินตอนนั้นท่านหนีไปเองเนาะไม่รู้เหมือนกันค่ะคุณชิคเก้นนะคะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามานะคะแล้วก็มาที่คุณอ่อน59นะรายการดีเด่นดังได้ฟังกล่าวชั่วโมงข่าว Exclusive ไม่รีบร้อนนี่แล้วก็มาต่อที่คุณอ่อน59นะคะก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งเช่นเดียวกันกับคุณสุประชัยที่ดินอ่ะนี่ล่ะก็จะเป็นคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันเข้ามาเนี่ยนะคะพูดคุยกันค่ะอ่ะคุณมยุรีส่งมาอีกหนึ่งเป็นอะไรเอ่ยก็เข้ามาสวัสดีวันจันทร์เหมือนเดิมนะคะมาอัปเดตข่าวสารต่างๆกันต่อดีกว่านะคะก็มาที่เรื่องของคุณเอกนิติธันประภาสก่อนแล้วกันเพราะว่าวันพฤหัสนี้ละนะคะศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยกันออกมาแล้วนะคะเรื่องของร่างพรก.เรื่องของพรก.ไม่ใช่ร่างเรื่องของพรก.กู้เงิน400ล้านซึ่งเนี่ยนะคะทางด้านตัวของคุณเอกนิติเองค่ะก็ออกมาพูดถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีคำวินิจฉัยเรื่องของพรก.กู้เงิน400ล้านบาทนะคะในวันพฤหัสนี้ว่าเรื่องนี้นะคะขึ้นอยู่กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะที่จะมีการพิจารณาโดยวันนี้สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือพยายามนะคะชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนค่ะโดยหวังว่าการชี้แจงของรัฐบาลเนี่ยเรามีความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานมากและก็ต้องการช่วยเหลือประชาชนก็ย้ำเลยว่านี่คือเรื่องของความมั่นคงของเศรษฐกิจเพราะว่าวันนี้การที่เราพึ่งพาน้ำมันมากก็สะท้อนถึงตัวเลขจริงอันนี้ก็แล้วแต่ตัวเลขดุลบัญชีในเงินบัญชีเงินสะพัดเนี่ยนะคะที่มันขาดดุลส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาจากราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นและยังไม่รู้อีกด้วยว่าวันนี้สงครามมันจะจบลงยังไงแต่ว่าที่แน่ๆก็คือโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโลกเนี่ยถูกทำลายไปเยอะโรงกลั่นก็ถูกทำลายไปมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลย

็นเหตุผลค่ะที่ทำให้ราคาน้ำมันตลาดโลกโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลแล้วก็เบนซินที่ยังคงสูงอยู่เนี่ยพอถามว่าตอนนี้เราได้มีการเตรียมแผนสำรองหรือไม่กับกรณีที่คำวินิจฉัยของ

เราจึงจับมือกับเอกชนผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรอ.ซึ่งงบประมาณที่จะนำมาช่วยนั้นก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านได้เร็วขึ้นก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าวันนี้ประเทศไทยจะรอให้เกิดการเปลี่ยนผ่านได้แต่ถ้าหากว่ารอก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยนั้นอ่อนแอและถ้าหากว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงสูงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องนำเข้าน้ำมันเพราะฉะนั้นวันนี้โครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจของไทยเนี่ยก็ถือว่าเปราะบางมากผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วค่ะว่าวันนี้โครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานได้ส่งเข้าคณะกรรมการของทางกระทรวงการคลังแล้วหรือยังคุณเอกนิติก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วนะคะโดยเฉพาะกับการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานสะอาดหรือว่าโซลาร์เซลล์เพราะว่าตอนนี้เราก็ยังมีแสงแดดนะคะร้อนๆอยู่ก็ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งแหละที่จะเข้าข่ายแล้วก็การเปลี่ยนผ่านเรื่องของพลังงานรถยนต์ให้มีการใช้รถยนต์ไบโอดีเซลใช้พลังงานชีวมวลชีวภาพก็เป็นผลพลอยได้ที่จะทำให้เกษตรกรนั้นมีรายได้ที่ดีขึ้นและคุณเอกนิติเองค่ะคุณผู้ฟังก็ยังยืนยันอีกด้วยนะคะว่าพรก.กู้เงินเนี่ยมันจำเป็นที่จะประคองเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะวิกฤตโดยเห็นได้จากโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ออกมาก่อนหน้านี้นะคะที่มีการเบิกจ่ายตัวเลข 50,000 กว่าล้านส่วนงบประมาณเนี่ยนะคะที่จะใช้ในโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยก็มีความจำเป็นเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันของไทยที่มีอยู่สูงมากก็จะส่งผลให้บัญชีเนี่ยนะคะเดินสะพัดเนี่ยนะคะมันไม่เป็นปัญหาละค่ะแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของคุณภาวุฒิอีกเนี่ยนะคะที่วันนี้หอบเอาหลักฐานไปชี้แจง DSI แล้วนะคะโดยทางคุณภาวุฒิค่ะพงวิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวันนี้ค่ะไปที่ DSI ค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ออกหมายเรียกนะคะในฐานะพยานที่เกี่ยวข้องกับคดี Forex คุณภาวุฒิค่ะก็ไปพร้อมกับทนายความนะคะแล้วก็ออกมาพูดคุยกับสื่อสั้นๆว่าวันนี้ตนพร้อมชี้แจงทุกอย่างให้โปร่งใสแล้วก็ได้นำเอาหลักฐานมาให้เจ้าหน้าที่เพราะว่าข้อมูลทุกอย่างนั้นมีครบผมไม่ใช่ผู้ร้ายเป็นแค่เพียงผู้ต้องสงสัยผู้สื่อข่าวก็ถามว่าได้เป็นคนชักชวนหรือไม่คุณภาวุฒิก็หัวเราะพร้อมกับบอกว่าผมไม่ได้ชักชวนใครเลยผมแค่เป็นคนเทรดเฉยๆก่อนที่จะขอตัวขึ้นไปให้ข้อมูลเนี่ยนะคะกับเจ้าหน้าที่แล้วก็จะลงมาให้สัมภาษณ์ชี้แจงทุกอย่างกับสื่อมวลชนอีกครั้งนึงเนี่ยนะคะก็ดูวี่แววคุณภาวุฒิเองวันนี้มีสีหน้าสีตายิ้มแย้มเนี่ยนะคะไม่ได้ดูมีท่าทีที่กังวลแต่อย่างใดยังไงก็ตามเนี่ยนะคะสำหรับตัวคุณภาวุฒิเองเนี่ยนะคะก็จะต้องชี้แจงในประเด็นที่พนักงานสอบสวน DSI เนี่ยไปพบเส้นทางทางด้านการเงินละค่ะระหว่างบริษัท Spark Digital จำกัดโอนเงิน28ล้านเนี่ยนะคะในวันเดียวกันเนี่ยคือวันที่18กรกฎาคมปี67จำนวนทั้งหมดใน14ครั้งครั้งละ2ล้านเข้าไปที่บัญชีธนาคารส่วนตัวของคุณภาวุฒิว่าเป็นการทำธุรกรรมในเรื่องอะไรซึ่งคุณภาวุฒิเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเป็นการเทรดทองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องมีหลักฐานละค่ะต้องมีหลักฐานในการทำธุรกรรมการเทรดทองคำทั้งหมดเนี่ยมาแสดงกับทางพนักงานสอบสวนด้วยว่าเป็นการเทรดทองคำกับบริษัทอะไรและทำรายการเทรดและก็ผลตอบแทนในการเทรดที่ผ่านมาและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีประเด็นที่คุณภาวุฒิเนี่ยเคยเป็นกรรมการบริษัทหรือว่าถือหุ้นในบริษัทที่ปรากฏความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงในเส้นทางทางด้านการเงินนะคะในแผนผังรูปภาพการสืบสวนของ DSI เนื่องจากแต่ละบริษัทต่างๆเนี่ยนะคะที่อยู่ในกลุ่มของ IB แล้วก็ผู้ชักชวนการลงทุนนะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มของบริษัทโบรกเกอร์แล้วก็กลุ่มบริษัทเพย์เมนต์เพราะว่ามีเส้นทางการเงินค่ะที่ไปเกี่ยวข้องระหว่างกันแล้วแถมตัวคุณภาวุฒิเนี่ยยังมีเรื่องของคลิปวิดีโอร่วมประชาสัมพันธ์บอกเล่าประสบการณ์การเทรดกับบริษัทนะคะ QRS Global สะสมแต้มคะแนนแลกรับโทรศัพท์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นที่คุณภาวุฒิเนี่ยจะต้องนำเอาหลักฐานเนี่ยชี้แจงกับทางพนักงานสอบสวนแล้วค่ะแล้วก็มาต่อกันกับนะประเด็นค่ะคุณผู้ฟังครับก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องของสถานการณ์การเจรจาสันติสุขเนี่ยนะคะที่วันนี้ทางคุณวันนอเองก็มั่นใจเนี่ยนะคะมั่นใจว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะไม่มีสะดุดแน่สำหรับการเจรจาแล้วว่าวงพูดคุยสันติสุขเนี่ยนะคะแล้วแถมยังมีการมองอีกเนี่ยนะคะเรื่องที่ทางBINเนี่ยร่อนแถลงการอ้างว่าไทยเพิ่มทหารเนี่ยนะคะเป็นเหตุไม่สงบในพื้นที่ก็ยกประเด็นเนี้ยที่จะขึ้นมานะคะพูดคุยซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยนะคะยังไงก็ตามเนี่ยทางอาจารย์วันนอเองค่ะออกมาพูดถึงแถลงการของ BIN ค่ะว่าสถานการณ์ความไม่สงบเนี่ยนะคะที่ยังดำเนินการอยู่ในพื้นที่ปัตตานีเนี่ยมันเป็นผลมาจากการเพิ่มปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายไทยว่ามันอยู่ในช่วงเนี่ยนะคะระยะเวลาที่มันใกล้เคียงกันที่ทางตัวคุณ

อนุทินนะคะท่านนายกเนี่ยมีกำหนดที่จะเดินทางไปเยือนที่มาเลเซียในช่วงระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมเพื่อพบกับผู้นำมาเลเซียค่ะและก็หารือนะคะร่วมกันกับคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยโดยที่ฝ่ายไทยเองเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ในระหว่างการเตรียมการพูดคุยกับผู้ที่เห็นต่างในพื้นที่ด้วยโดยมีประเทศมาเลเซียนะคะเป็นผู้อำนวยความสะดวกซึ่งการพูดคุยเนี่ยเริ่มกันมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็จะประชุมใหญ่อีกครั้งค่ะในเดือนกันยายนนี้ซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการหยิบยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมทั้งสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยขึ้นมาหารือด้วยเพื่อเป็นประเด็นเนี่ยนะคะในการที่จะพูดคุยเพิ่มเติมระหว่างผู้แทนของรัฐบาลไทยและก็กลุ่มผู้เห็นต่างซึ่งมีกลุ่ม BIN เนี่ยเป็นหลักนะคะซึ่งดูเหมือนว่าท่าทีของทางอาจารย์วันนอเองก็มั่นอกมั่นใจนะคะว่าในการคุยกับ BIN เนี่ยน่าจะมีข่าวดีโดยมองแถลงการณ์นะคะที่โจมตีประเทศไทยเนี่ยเป็นแค่เพียงการเปิดประเด็นก่อนก็เท่านั้นเองคือก่อนที่นายกเนี่ยจะบินไปมาเลเซียผู้สื่อข่าวก็ถามว่ากรณีนี้เนี่ยนะคะมันจะเป็นประเด็นและทำให้การพูดคุยเนี่ยหยุดชะงักไหมทางอาจารย์วันนอก็บอกเลยว่าเท่าที่ทราบนะคะจากผู้แทนที่เดินทางไปพูดคุยในระดับเจ้าหน้าที่เบื้องต้นเนี่ยที่ประชุมยังมีทิศทางที่ดีค่ะแล้วก็คาดว่าในการพูดคุยอีกครั้งนึงในเดือนกันยายนนี้จะลงเอยไปได้ด้วยดีหลังจากหยุดการพูดคุยไป2ปีผู้สื่อข่าวก็ถามว่ากลุ่ม BIN ที่ออกแถลงการครั้งนี้เป็นกลุ่มตัวจริงหรือเปล่าทางอาจารย์วันนอก็บอกว่ายังตอบไม่ได้ว่าเป็นกลุ่มไหนแต่หลายฝ่ายในเห็นว่าการประชุมนั้นต้องเป็นหลักในการแก้ปัญหาซึ่งไทยนั้นไม่ขัดข้องแต่เมื่อมีเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยเกิดขึ้นในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องแก้ไขตลอดคือจะปล่อยให้เกิดการพูดคุยอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงไม่ได้เพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องเดินหน้าในการแก้ไขไปพร้อมๆกับการพูดคุยและขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความเชื่อว่าการพูดคุยนั้นน่าจะมีข่าวดีค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องของปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นนะคะที่ยังไม่ยุติกันลงง่ายๆแล้วค่ะแล้วแถมช่วงนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าจะมีข่าวความไม่สงบหรือว่าการก่อเหตุเนี่ยไม่เว้นแต่ละวันเลยทีเดียวส่วนประเด็นเรื่องของไทยกับกัมพูชากับมุฟังคะปรากฏว่าเนี่ยไปเจอทุ่นระเบิดโผล่ที่กลางทุ่งนากับมุฟังคะที่จังหวัดสระแก้วค่ะคือสภาพเนี่ยนะของทุ่นระเบิดที่ว่าเนี่ยพร้อมใช้งานเลยทีเดียวโดยเนี่ยนะคะมีรายงานออกมาจากจังหวัดสระแก้วค่ะว่าเจ้าหน้าที่นะคะชุดเก็บกู้และวัตถุนะคะและทำลายวัตถุระเบิดเนี่ยเรียกว่า EOD ของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่12ค่ะเขาได้รับแจ้งเนี่ยนะคะจากประชาชนในพื้นที่ว่าไปพบเนี่ยนะคะวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดเนี่ยฝังอยู่บริเวณทุ่งนาตามแนวชายแดนระหว่างจุดตรวจที่13/14บ้านคลองแผงตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วพอหลังจากรับแจ้งเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ EOD เนี่ยมุฟังคะก็เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่เลยแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยก็พบเนี่ยนะคะว่ามันเป็นทุ่นระเบิดอ่ะมันเป็นทุ่นระเบิดดักรถถังจำนวน1ทุ่นเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะก็เลยเข้าไปทำการเก็บกู้แล้วค่ะแล้วก็ทำลายวัตถุระเบิดซะและนะคะยังไงก็ตามจากการตรวจสอบเนี่ยนะคะจากการตรวจสอบแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็ได้ทำการเคลื่อนย้ายไปทำลายทิ้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะในพื้นที่ที่ปลอดภัยเนี่ยก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามหลักยุทธวิธีแล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่นะคะก็ทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วค่ะคุณฟังเกี่ยวกับเรื่องของทุ่นระเบิดที่อยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมากลางทุ่งนาเนี่ยนะคะในสภาพพร้อมใช้งานอีกต่างหากเจ้าหน้าที่ก็เก็บกู้กันไปเรียบร้อยนะคะในขณะเดียวกันค่ะวันนี้ยังมีคำชี้แจงออกมาจากทางผอ.ศูนย์ข่าวไทยกัมพูชาเกี่ยวกับปมประเด็นเรื่องของบังเกอร์เนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะที่กองบัญชาการกองทัพอากาศพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีค่ะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารเนี่ยนะคะสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยออกมาชี้แจงนะคะในกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าทหารนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเนี่ยยังมีบังเกอร์หรือว่าที่กำบังไม่พอส่งผลให้ขวัญกำลังใจนะคะของกำลังพลเนี่ยลดลงแล้วก็เกิดความกังวลในด้านความปลอดภัยเลยค่ะว่ากองทัพเนี่ยรับทราบนะคะถึงความห่วงใยของประชาชนและข้อคิดเห็นที่มีต่อกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนโดยผู้บังคับบัญชานะคะทุกระดับค่ะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสวัสดิภาพและก็ขวัญกำลังใจนะคะของกำลังพลเป็นลำดับแรกซึ่งพลอากาศเอกประภาสเองนะคะยังบอกอีกด้วยกับผู้ฟังว่าการจัดเตรียมที่กำบังสิ่งป้องกันแล้วก็การเสริมความแข็งแรงของฐานปฏิบัติการได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามลำดับนะคะและพร้อมที่จะประเมินสถานการณ์แล้วก็ปรับปรุงมาตรการอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์แล้วก็ระบบป้องกันฐานปฏิบัติการเพื่อให้สอดคล้องกันกับสถานการณ์ในพื้นที่ก็เรียกว่างานนี้นะคะพลอากาศเอกประภาสได้บอกเลยว่าผู้บังคับบัญชานั้นไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะด้วยความ

0: ปลอดภัยของกำลังพลนั้นถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะอ่ะนี่ก็เป็นคำยืนยันนะคะที่มีกันออกมาแล้วค่ะในขณะเดียวกันมาทางด้านของบิ๊กดุลบ้างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะออกมาพูดถึงกัมพูชาที่กล่าวหาว่าทหารไทยในขว้างระเบิดเข้าใส่จนทำให้กำลังพลของกัมพูชานั้นได้รับบาดเจ็บเรื่องนี้เนี่ยนะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะน้ำตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกเลยว่าข้อเท็จจริงเนี่ยนะคะยังไม่สามารถยืนยันได้เลยค่ะว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรกันแน่ซึ่งก็มีความเป็นไปได้เนี่ยนะคะว่ากำลังพลกัมพูชาเนี่ยอาจจะเหยียบกับระเบิดที่มีอยู่ในพื้นที่เองซึ่งทั้งนี้เนี่ยนะคะก่อนจะสรุปเนี่ยว่าเป็นการเหยียบกับระเบิดก็จะต้องพิจารณาแล้วค่ะว่ากำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเป็นหน่วยที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเนื่องมาจากนะคะกับระเบิดในพื้นที่เนี่ยเป็นสิ่งที่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยวางเอาไว้เองก็ไม่สามารถจะตอบได้เนี่ยนะคะว่าจะดำเนินการอย่างไรในประเด็นนี้ค่ะอ้าวคุณเล็กวาสนานานุ่มเข้ามาเหรอคะไปพูดคุยกันเลยไหนบอกว่าจะไม่เข้ามาอ่ะไปเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: สวัสดีค่ะเซอร์ไพรส
0: ์ไหนบอกว่าไม่มาไง
2: ใช่ไม่มาเพราะว่าเนื่องจากว่าวันนี้ไปคุยกับทีมทูตประเทศหนึ่งอะนะก็จะพอดีเริ่มเร็วไงตั้งแต่สี่โมงเย็นก็เลยบอกว่าเนี่ยคือเมื่อกี้โทรเข้ามาแล้วแต่ทางสถานีคิดว่าคงไม่รู้เป็นใครโทรมาหรือเปล่าก็เลยไม่รับสายโทรเข้ามาตั้งนานแล้วนะแต่ไม่เป็นไรแหมก็ยังมาทันในสิบนาทีสุดท้ายนะพี่เด้งแต่ว่าวันนี้ต้องแหมมาเล่าเรื่องพลโทอดุลนิดนึงเมื่อเช้านะเพราะว่าเมื่อเช้าพลโทอดุลเนี่ยไปตรวจเยี่ยมกองทัพอากาศคือตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมมาก็ยังไม่ได้เพิ่งเริ่มการตรวจเยี่ยมแต่ไปที่กองทัพอากาศก่อนเพราะว่าพลโทอดุลเนี่ยบอกว่าอยากจะมาขอบคุณกองทัพอากาศที่เหมือนการรบสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเป็นกองทัพอากาศเนี่ยได้ตอบคำถามที่ว่าทหารมีไว้ทำไมไปเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณในประสิทธิภาพของทั้งกำลังพลเทคโนโลยีที่ทำให้เห็นว่าทหารมีไว้ทำไมก็มาขอบคุณแล้วก็ประกาศว่าสนับสนุนกองทัพอากาศเต็มที่นะในการที่จะเตรียมความพร้อมรบประมาณนั้นแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยที่เป็นประเด็นเนี่ยก็คือต่อเนื่องจากเรื่องในสภาแหละพี่แดงก็คือที่เคยถูกฝ่ายค้านเนี่ยปลาเขาเรียกว่าตั้งฉายาว่าเป็นรัฐมนตรีปีศาจคือเมื่อเช้าเนี่ยบนทวารดุลเนี่ยตอนที่มาถึงเนี่ยแต่ตอนนั้นเนี่ยลิกไม่ได้มาคือมีน้องนักข่าวคนหนึ่งลิกดุลเขาสนิทสนมแหละเขาก็สะกิดเรียกมาคุยไม่ใช่ก็ยืนอยู่ระหว่างรอเขาก็เรียกมาคุยแล้วลิกดุลเนี่ยก็เล่าว่าอ่ะเนี่ยเรื่องของเรือฟริเกตเนี่ยผู้บัญชาการฐานเรือเนี่ยได้โทรมารายงานว่าจะมีการแถลงผลในสัปดาห์นี้แล้วก็ลิกดุลบอกก็ดีจะได้จบไอ้ที่โดนด่าในสภาจะได้รู้ว่าไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็พูดในทำนองที่ว่าเดี๋ยวให้ทลอถลงแถลงอะไรให้เสร็จก่อนน่ะเดี๋ยวเรื่องรัฐมนตรีปีศาจเนี่ยมีภาคต่อประมาณว่าเหมือนจะเรียกว่ามันก็ไม่ใช่เชิงเช็คบินน่ะก็เหมือนกับว่าจะต้องเคลียร์เรื่องเนี้ยกับทางฝ่ายการเมืองนะแต่ว่าพอตอนให้สัมภาษณ์เนี่ยพลโทอดุลนะก็พูดอีกแบบนึงบอกว่าโอ๊ยผมไม่สนใจหรอกมันก็เป็นเหมือนคนอะไรนะขาดวุฒิภาวะพูดตามเทรนด์หนังเทรนด์ซีรีส์เรื่องทนายปีศาจอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ว่าคือก็เหมือนกับว่าไอ้ตกลงสื่อก็งงว่าตกลงเอายังไงจะลุยต่อจะมีเช็คบินไหมแต่เล็กเชื่อว่าคือโดยแบบบริบทของการพูดคุยกับการให้สัมภาษณ์เนี่ยมันต้องแตกต่างกันไงพี่แดงเพราะฉะนั้นก็รอดูว่าเมื่อกองทัพเรือมีการแถลงแล้วเนี่ยเรื่องนี้จะจบหรือไม่จบนะเรื่องของรัฐมนตรีปีศาจเพราะว่าทำให้พลโทอดุลเนี่ยค่อนข้างคือจะเรียกว่าจะไม่ได้ถึงขั้นโกรธอะแต่เฮิร์ตเพราะว่าพลโทอดุลเนี่ยบอกกับคนใกล้ชิดบอกว่าโอ้โหตั้งแต่เป็นทหารมาไม่เคยมาโดนใครด่าหรือมากล่าวหาในลักษณะนี้เลยคือใจนึงก็คงเข้าใจแหละพอมาอยู่ในการเมืองอะใช่ไหมก็ต้องเจออะไรแบบนี้แต่ตัวพลโทอดุลก็เหมือนยังอาจจะค่อยอาจจะไม่ชินก็ได้จะเรียกว่ารับไม่ได้ก็ไม่เชิงอาจจะยังไม่ชินที่ถูกกล่าวหาในลักษณะนี้นะก็ต้องรอดูว่าพลโทอดุลเนี่ยจะมีการอะไรต่อไปอย่างไรหรือไม่แต่ว่าการชี้แจงของกองทัพเรือที่จะมีในสัปดาห์นี้แต่กองทัพเรือยังไม่ได้แจ้งนะว่าวันไหนก็คาดว่าจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าคลี่คลายเพราะว่าพลโทอดุลยืนยันว่าโอ้โหเนี่ยไปอภิปรายว่า ผมสั่งให้ผบ.ทร.เนี่ยไปแก้

0: ไข TOR ให้ไม่เอา NATO standard เพื่อที่จะให้บริษัทอาวุธอันนึงเข้ารอบมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบิ๊กดุลเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้สั่งอะไรแบบนั้นนะพี่แดงอ่ะก็เดี๋ยวไว้รอดูแต่คาดอันนี้ก็เป็นกระแสข่าวเหมือนเดิมนะว่าผลที่กองทัพเรือจะมีการแถลงเนี่ยก็น่าจะเป็นกระแสข่าวลือเดียวกันก่อนหน้านี้นะที่ว่าเป็นเกาหลีใต้แต่เดี๋ยวเราก็ไม่อยากจะพูดไปว่าเป็นฮันวาหรือฮุนไดแต่ก่อนหน้านี้ระบุว่าเป็นฮันวานะเพราะฉะนั้นก็รอดูว่าจะเป็นไปอย่างที่มีกระแสข่าวลือออกมาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าด้วยนะคะพี่แดงนั่นแหละแต่เรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยนะคะพี่แดงต้องบอกว่าพลทวดุลในห้วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ลงพื้นที่ใช่ไหมตั้งแต่ตราดจนถึงอีสานเลยทีเดียวแต่ว่าเรื่องนึงเนี่ยวันนี้เรื่องของเขื่อนดักตะกอนที่ก็โหในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีคอมเมนต์เยอะนะว่าหลังจากที่พลโทอดุลลงพื้นที่ไปแล้วก็เหมือนสั่งการให้กองทัพเรือเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องนี้นะแต่ว่าวันนี้พลโทอดุลก็คงได้คุยกับกองทัพเรือแล้วแหละว่าแหมการแก้ปัญหามันก็ไม่ใช่ง่ายๆแล้วทางกองทัพเรือก็บอกว่าเจ้าของอันนี้เป็นรายงานข่าวนะแต่จริงๆเราก็เดาพอจะเดารู้กันนะว่าเจ้าของรีสอร์ทหรือท่าเรือที่เขาขุดไอ้เขื่อนบักตะกอนเนี่ยมันก็คือมือขวาของผู้นำกัมพูชาอดีตผู้นำกัมพูชาผู้พ่อละกันนะเพราะฉะนั้นก็เลยมีข่าวว่าเขาจะไม่ยอมรื้ออะไรที่มากกว่านี้อีกแล้วเพราะเขารื้อไปแล้วแต่ว่าเราก็จะเห็นว่ารื้อไปแต่น้ำกระแสน้ำทะเลเนี่ยก็ไม่ได้ท่วมไอ้คันที่เขาเรียกว่าอะไรฐานที่เขารื้อเนี่ยมันไม่ต่ำพอเพราะฉะนั้นกระแสน้ำทะเลที่พัดเข้าสู่ฝั่งเราเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอาดินตะกอนเข้ามาได้นะเพราะฉะนั้นชายหาดบ้านเราเนี่ยก็ยังเว้าเหมือนเดิมนะซึ่งบิ๊กดุลบอกว่าเฮ้ยก็ต้องคุยอ่ะนะคือยังไงเบื้องต้นก็ต้องคุยแต่ว่าจะสามารถทำอะไรได้หรือไม่แต่บิ๊กดุลบอกเลยว่าเรื่องนี้อาจต้องถึงอันคอร์สพี่เท่งก็คือเดี๋ยวก็คือรัฐมนตรีของเราเนี่ยก็คือมันจะต้องมีปัญหาเรื่องของทางทะเลให้มันคุยกันลงตัวเพราะว่าไอ้เขื่อนดักตะกอนเนี่ยมันอยู่ในเขตของกัมพูชาเพราะฉะนั้นเราก็คงไม่สามารถที่จะไปวางระเบิดหรือไปทำลายได้ด้วยฝ่ายของเราเองแม้ว่าในห่วงของการสู้รบเนี่ยกองทัพเรืออาจจะมีถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะทำไมตอนสู้รบไม่ลุยเลยแต่ทหารเรือเนี่ยเขาเคยอธิบายแล้วว่าถ้าเราไปวางระเบิดหรือไปทำอะไรเนี่ยคือมันอยู่ในพื้นที่ชุมชนไงมันก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรกระสุนกระเด็นหรืออะไรแบบนี้คือมันจะไม่ปลอดภัยสำหรับชุมชนในบริเวณนั้นด้วยก็เลยอาจจะต้องหาวิธีอื่นนะเพราะฉะนั้นก็รอดูนะแต่ไงก็ตามพี่เด้งจะถึงบอกว่าตัวพลโทอดุลเนี่ยอย่างที่เล่านะว่าแบบเพิ่งมาเข้าสู่การเมืองใช่ไหมก็รู้สึกแบบจะเฮิร์ตกับสิ่งที่ตัวเองโดนอยู่นะแต่ว่านับจากนี้เนี่ยบิ๊กดุลบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะต้องพยายามสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองคือหมายถึงว่าต้องยอมรับสภาพไอ้แบบนี้ให้ได้แม้จะถูกโจมตีไม่ว่าจะเรื่องจริงเรื่องไม่จริงพอพูดแบบนี้พี่นึกถึงใครนึกถึงบิ๊กเล็กนะคนเองและทุกคนหน้าควานิส
1: ว่าไปคนนั้นโดนมากกว่าอีก
0: ใช่คือบิ๊กเล็กอาจจะคิดว่าเนี่ยไม่รู้เลยนะว่า
1: บิ๊กเล
0: ็
1: ก
0: นะพี
1: ่แต่บิ๊กเล็กอะแกก็เงียบนะ
0: ใช่ก็คือเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรนะหัวอกของคนเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยก็โดนหนักอยู่นะแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะเข้าใจได้ยากไงว่าฝ่ายค้านเขาอยากให้กองทัพเรือเนี่ยได้ซื้อเรือฟริเกตได้ต่อเรือฟริเกตทีละ2ลำเลยจะได้พร้อมรบเร็วในขณะที่ฝ่ายรัฐมนตรีกลาโหมก็อาจจะมองว่าเอ้ยเดี๋ยวงบในกองทัพเรือเนี่ยมันไม่เพียงพอเดี๋ยวจะอยู่กันลำบากก็เลยให้ชะลอไปก่อนเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วรัฐบาลต้องหนุนสิจริงๆรัฐบาลเนี่ยเขาหนุนอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเรื่องงบประมาณเนี่ยหนี้เพดานของเพดานหนี้ของกองทัพเรือเนี่ยมันสูงอ่ะเขาก็เลยต้องให้เลื่อนจากงบปี70ไปปี71เลยนะพี่แดงอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เรียกได้ว่าตอนนี้มันทำให้เกิดคำถามนะก็มีทีมงานในกระทรวงกลาโหมถามเหมือนกันว่าเอ๊ะเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยเขาเอาข้อมูลจากทหารเรือมาหรือเปล่าใช่ไหมคือก็ต้องยอมรับว่าไอ้ข้อมูลบางอย่างเนี่ยเขาก็สามารถขอได้แล้วอย่างนี้มันอยู่ในพรบ.งบประมาณด้วยนะแต่บางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเรื่องอะไรมันก็เลยทำให้เกิดคำถามว่าเอ๊ะอาจจะมีทหารเรือบางส่วนที่ไม่พอใจ

0: ีรัฐมนตรีกลาโหมหรือเปล่ามันก็เกิดความรู้สึกเกิดคำถามแบบนี้เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะแต่ว่ายังไงก็ตามทางกองทัพเรือเขาก็ยืนยันว่าในส่วนของข้อมูลเนี่ยบางอย่างที่ทางฝ่ายค้านขอเนี่ยมันก็ต้องให้เขานะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณเพราะว่าบางส่วนเขาก็เป็นกรรมาธิการด้วยแต่ว่าไอ้เรื่องที่ฝ่ายค้านเขาเอาไปพูดว่าคนนั้นไม่พอใจคนนี้ไม่พอใจเนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ไม่รู้ว่าฝ่ายค้านไปคุยกับใครนะพี่เด้งเพราะนั้นมันก็เป็นเหมือนเวกอัพคอลให้ทางพลโทอดุลด้วยสิพี่เด้งต้องพร้อมที่จะรับสถานการณ์แบบนี้ด้วยนะพี่เด้ง
1: ว่าได้เท่านี้วันหลังอย่าสงสัยแบบนี้บ่อยๆนะ
0: อย่าจะไปก็ดูรีบพอดูเวลาแล้วพอดูให้หมดคุยแล้วก็โอเคงั้น I have a phone call
1: โอเคลาผู้ฟังค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

เวลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือนายกหารือเอกอัครราชทูตสเปนสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือไทยสเปนหนุน FTA ไทย EU และ OECD นายฟิลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสอำลาตำแหน่งก่อนพ้นหน้าที่โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้ทั้งสองฝ่ายยืนยันเจตนารมณ์ต่อยอดความร่วมมือไทยสเปนทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการศึกษาวัฒนธรรมคมนาคมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตสเปนที่ได้ส่งเสริมและผลักดันความสัมพันธ์ไทยสเปนให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายหารือประเด็นสำคัญต่างๆอาทิต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนและการค้าส่งเสริมความร่วมมือด้านคมนาคมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลักดัน FTA ไทย EU และการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและสเปนซึ่งครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างโอกาสใหม่ได้แก่ทั้งสองประเทศจะนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์การร่วมกันของประชาชนไทยและสเปนในระยะยาวพาณิชย์คาดไข่ไก่ทยอยลดลงเดือนสิงหาคมผู้เลี้ยงยืนยันไม่ปรับราคาเพิ่มนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยกรณีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3.60 บาทเป็น3.80 บาทซึ่งมีผลวันที่6กรกฎาคม2569ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดเพราะว่าการปรับราคาครั้งนี้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงในช่วงที่ผ่านมาหลังผู้ยังต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมนายมาโนชูทับทีมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และนางพยาวอริกุลนายกสมาคมผู้ค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลางร่วมประเมินสถานการณ์ยืนยันตรงกันว่าจะไม่มีการปรับราคาไข่ไก่เพิ่มจากระดับปัจจุบันพร้อมประเมินว่าราคาจะเริ่มทยอยลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมเนื่องจากสภาพอากาศเอื้อต่อการผลผลิตมีผลผลิตมากขึ้นแม่ไก่สาวทยอยผลผลิตเพิ่มขึ้น

0: ต้นทุนอาหารสัตว์มีแนวโน้มลดลงและเข้าสู่ช่วงปิดภาคเรียนซึ่งความต้องการบริโภคจะลดลงตามฤดูกาลส่งผลให้ราคาปรับลดลงตามกลไกตลาดตำรวจมุกดาหารแถลงคดีเด็กชายวัย11ปีขับรถชนพระสอบพยานแล้ว28ปากส่วนเด็กชายขณะนี้ยังให้การไม่ได้อยู่ระหว่างการดูแลของแพทย์พันตำรวจเอกอำนาจหาญชนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะพนักงานสอบสวนและผู้แทนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารร่วมแถลงความคืบหน้าคดีเด็กชายอายุ11ปีขับรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์จนเป็นเหตุให้พระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บหลายรูปว่าตำรวจได้ร่วมประชุมกับพนักงานอัยการแพทย์นักจิตวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดสำนวนคดีขณะนี้สอบปากคำพยานแล้ว28ปากจากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ทั้งคำให้การของพยานภาพจากกล้องวงจรปิดตำรวจยืนยันว่าเด็กชายอายุ11ปีเป็นผู้ขับรถกระบะคันเกิดเหตุโดยภายในรถมีผู้โดยสารเพียงคนเดียวประเด็นสำคัญที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคือเด็กสามารถขับรถออกจากบ้านและควบคุมรถได้อย่างไรขณะนี้ยังไม่พบพยานหลักฐานยืนยันมีผู้ใหญ่สอนขับรถให้เด็กมาก่อนจึงต้องรอความเห็นจากแพทย์นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็กเพื่อประเมินความสามารถและพฤติกรรมของเด็กอย่างละเอียดในส่วนของเด็กขณะนี้ยังไม่สามารถสอบปากคำได้เนื่องจากเด็กอยู่ระหว่างการรักษามีลักษณะไม่รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่แสดงอาการตกใจหรือร้องไห้เหมือนเด็กทั่วไปที่ประสบเหตุรุนแรงหลังรักษาเสร็จจะส่งตัวกลับยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารเพื่อให้ทีมสหวิชาชีพกำหนดแนวทางดูแลต่อไปส่วนของผู้ปกครองอยู่ระหว่างพิจารณาความผิดฐานปล่อยปละละเลยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กผู้ที่อยู่ในข่ายพิจารณาได้แก่แม่และยายของเด็กโดยต้องตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ดูแลเด็กในช่วงเกิดเหตุ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะศาลให้ประกันตัวครูปรีชากับพวกภายหลังศาลอาญาอ่านคำพิพากษาจำคุก6เดือนไม่รอลงอาญานายปรีชาไคร่ครวญหรือครูปรีชานางรัตนาพรหรือเจ๊บ้าบิ่นในความผิดฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จและเบิกความเท็จในคดีสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทต่อมาครูปรีชาและเจ๊บ้าบิ่นได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวชั้นอุทธรณ์คดีศาลอาญาพิจารณาแล้วมีคำสั่งว่าทั้ง2ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวตลอดชั่วคราวตลอดมาโดยไม่ปรากฏพฤติการหลบหนีอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวทั้งสองในระหว่างอุทธรณ์ดีราคาประกันคนละ 50,000 บาทโดยจำเลยทั้งสองได้ยื่นหลักทรัพย์ประกันเป็นกรมธรรม์ประกันอิสรภาพศาลให้ยื่นหลักทรัพย์ประกันและทำสัญญาประกันและแจ้งบริษัทประกันให้ตรวจคืนหลักประกันเมื่อสัญญาประกันสิ้นสุดพบปลาหมอคางดำแพร่กระจายลงสู่ทะเลระยองแถวหาดปลาอำเภอบ้านฉางสร้างความตื่นตระหนกให้กับคนในพื้นที่ชาวบ้านแจ้งว่าจุดที่พบอยู่ที่บริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างคลองพลาและบริเวณหาดพลาชาวบ้านจับปลาหมอคางดำตัวเต็มวัยได้คาตาและเปิดปากปลาหมอดูพบว่าพบเห็นชัดเจนกำลังอมไข่จำนวนมากไว้เต็มปากพร้อมที่จะพ่นและฟักขยายพันธุ์ได้ทุกเมื่อยิ่งตอกย้ำความน่ากลัวในการทนความเค็มและการปรับตัวในน้ำทะเลได้อย่างรวดเร็วโดยเรื่องราวดังกล่าวทำให้กลุ่มเยาวชนและชาวบ้านในพื้นที่พากันนำเบ็ดมาช่วยกันตกปลาหมอคางดำที่บริเวณสะพานคลองใกล้หาดพลาหวังจะลดจำนวนลงขณะที่ตัวแทนชาวบ้านสะท้อนความกังวลใจอย่างหนักว่าปลาชนิดนี้ขยายพันธุ์เร็วมากหากหลุดรอดลงสู่ทะเลลึกไปกัดกินลูกปลาหรือสัตว์น้ำเศรษฐกิจสัตว์น้ำท้องถิ่นของระยองอาจสูญพันธุ์และกระทบต่ออาชีพประมงโดยตรงทั้ง

0: ่ชาวบ้านเรียกร้องหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจริงจังในการเร่งระดมแผนปราบปรามกำจัดปลาหมอคางดำในพื้นที่จังหวัดระยองอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดก่อนที่ระบบนิเวศทางทะเลจะถูกทำลายจนยากจะเยียวยาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
2: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
3: พี่โอหนูชอบพี
2: ่ยูชอบไอเหรอ
3: ชอบมากพี่โอ
2: ยูชอบไอจริงๆนะ
4: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
2: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะโดยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
5: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้งวันนี้เราพบกันช่วงเย็นวันที่6กรกฎาคมนะครับก็ขออนุญาตนะครับว่าได้ทักทายท่านผู้ฟังนะครับที่ไปร่วมกิจกรรมกับเราด้วยเมื่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาจบด้วยเมื่อวานนี้3วัน2คืนในกิจกรรมนะครับ2แควอโยธยา
3: เป็นยังไงบ้าง
2: ครับเป็นยังไงบ้างท่านผู้ฟังนะครับพูดถึงเด้งเยอะเลยนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องบอกนะครับว่าไม่ชวนคุณเด้งไปด้วยเหรอฟังแต่เสียงนะครับทุกวี่ทุกวันช่วงเย็นจนบอกว่าหลายคนนะครับว่าไม่เคยฟังคลื่นวิทยุใดนะแล้วก็เปิดแช่ไว้ตลอดนะครับดูจะว่า5โมงเย็นนะครับว่าไม่เปิดก็ไม่ได้ว่างั้นเด้งนะต้องฟังนะครับเพราะว่าขำดีว่างั้น
3: ไม่เหมือนไม่เคยฟังข่าว
2: ไม่เหมือนชาวบ้านเด้งก็ซื่อคุณสุวิทย์เนี่ยก็ทำอะไรก็ไม่รู้หาเรื่องมาคุยกับเด้งบอกว่าโอ้โหไม่ได้ฟังนี่เหมือนขาดอะไรไปผมต้องกราบขอบพระคุณนะครับผมพูดออกอากาศตรงนี้เพราะว่าท่านพูดของจริงให้ผมฟังทั้งหมดครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันตั้ง3วันนะเด้งนะก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ท่านให้ความไว้วางใจกับกิจกรรม FM 100.5นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานของอสมทน้องอ้อมนะครับที่ไปช่วยดูแลภูเบศแล้วก็ครับทีมทางด้านนะครับผู้จัดการคืออาจารย์สุทนทุ่งธัญรัตน์นะครับแล้วก็อาจารย์สุนิทผล

0: เงินน่ะเด้งนะ
1: อ
0: ยู่กับท่านทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอประทานโทษนะครับก็พูดของจริงแล้วครับคนที่ไปกับเรานี่ครับเป็นผู้ที่มีความรู
1: ้
0: เป็นที่ผู้ที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจอย่างมากๆบางคนมาจากต่างประเทศเด้งนะ
1: หรอ
0: ครับมาจากสหรัฐอเมริกา2คนเลยครับน้องคนนึงนะครับไปเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียไปอยู่ที่เมลเบิร์นไอ้ที่เขาจะส่งเฮริงกันนี่เองนะครับน้องอายุ19ปีครับไปเรียนมหาวิทยาลัยอยู่โน่นแต่พอกลับมานะครับแม่ชวนมาด้วยมาสืบทรัพย์เรื่องของปริศาสตร
1: ์
0: โอ้โหผมว่านะครับเด็กอายุ19ปีไปกับเราน้อยสุดแล้วก็อายุมากที่สุดนะครับ80ปีถือว่าท่านให้ความไว้วางใจกับเรามากแล้วก็มีความสุขได้รับความรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็ไปวัดป่าอารามนะครับไปดูเรื่องราวปกติแล้วแล้วก็เข้าวัดธรรมดาจะไม่ได้นะไปยกมือไหว้ยกมือไหว้ยกมือไหว้ยกมือไหว้นะครับโดยเฉพาะศรีอยุธยาแล้วก็ที่พิษณุโลกนะครับไม่รู้ที่ไปที่มาของวัดเลยนะครับเรื่องของกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นนะครับตอนกลางแล้วก็ตอนปลายรู้ทั้งกรุงสุโขทัยเด้งนะประวัติศาสตร์เราได้เรียนรู้ทั้งหมดที่มาด้วยครับถือว่าเป็นบุญของผมด้วยนะครับที่ได้ไปกับพวกพี
1: ่ๆ
0: ก็ต้องกราบเรียนอย่างนั้นนะเด้งนะ
1: แล้วแดงอ่ะแล้วแดงไปอยู่กี่วันฮะ
0: แดงไปอยู่ด้วยทุกวันเด้งนะ
1: แล้วพาไปที่อยุธยาด้วยหรอ
0: ไม่ได้มาอยุธยาไปอยู่ที่พิษณุโลกนะครับไปต้อนรับคณะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็อยู่เราวันที่2จนกระทั่งกินข้าวกินปลาเสร็จก็โบกมือบ๊ายบายกันนะครับหลายคนก็พูดถึงแดงนะครับผมจัดรายการกับเด้งเนี่ยมาทางสายนะครับโอ้โหปรากฏว่าเป็นไงครับคนถามถึงแล้วก็ปรากฏว่ารายการอื่นก็ถามถึงว่าได้ฟังเสียงคุณสุวิทย์นะครับคุณเด้งแล้วก็คุณแดงได้คุยกันเนี่ยโอ้โหก็บอกว่าแหมว่าไงมันดูมันเหมือนกับมันย้อนอดีตยังไงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแดงมีความสุขมากนะครับในการที่จะไปพบกับทางด้านผู้มีเกียรติทุกท่านนี่นะรวมถึงเนี่ยครับฝากถึงเด้งด้วยโอ้โหบอกว่าทำงานด้วยกันเมื่อก่อนอยู่ทำเนียบรัฐบาลไม่ต้องห่วงนะครับผมก็เลยแฉบางเรื่องซะเลยบางเรื่อง
1: อะไร
0: แฉความลับ
1: อย่าเลย
0: เด้งแล้วก็แดงด้วย
1: อีอย่าเลยพี่สวิทไม่มาวันศุกร์เนี่ยยังเมาเนี่ยพวกกับพวกน้องๆบอกว่าวันศุกร์พอพี่สวิทไม่อยู่นะฝนไม่ตกเลยเวลาพี่สวิทอยู่ทีไรฝนตกทุกวันตอนเย็นโอ้บอกโอ้โหนี่ดีจริงๆเลยเนี่ย
0: น้ำฝนเลย
1: แล้ววันศุกร์ก็เลยรถไม่ค่อยติดไงเพราะฝนมันไม่ตก
0: ตายแล้ววันนี้นะครับมืดขึ้นมาอีกแล้ว
1: เห็นมืดๆเนี่ยสงสัยวันนี้ตกชัวร์เลยพี่สวิทมาเนี่ย
0: ครับเหนือกันนำตรงนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับแล้วก็กิจกรรมข้างหน้าท่านบอกว่าบอกเลยจะรีบไปด้วยเป็นไงเด้งโอ้โหก็เอาว่าคอยคิดก่อนนะครับว่าจะทำอะไรยังไงบ้างนี่นะเอาเด้งครับเอาข่าว
1: เด้ง
0: ไม่ร
1: ู้
0: ว
1: ่
0: าอะไรไปบ้างแล้วครับผมจะได้ต่อยอดตาม
1: อันนี้ข่าวดีๆก่อนดีกว่าเนาะเพราะฟังแต่ข่าวอะไรเงี้ยโอ้ยนี่มานั่งลุ้นดีกว่
0: า
1: ลุ้นเรื่องของวัดพระมหาธาตุไงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยคือผลใช่ผลเนี่ยจะออกปลายเดือนเนี้ยปลายเดือนเนี้ยเราได้รู้กันแล้วนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยนะคะวัดพระมหาธาตุนะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจะได้เข้าสู่มรดกโลกหรือเปล่าวันนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวลุ้นกันในช่วงปลายเดือนซึ่งในเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะคุณสปิดาเองค่ะนะคะพร้อมกับอธิบดีกรมศิลปากรคุณพนมบุตรจันโชติแล้วก็คุณสมชายลีลาน้อยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ลงพื้นที่เลยค่ะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและก็ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมที่วัดพระมหาธาตุนะคะวรมหาวิหารซึ่งก็ถือว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญเลยนะคะของประเทศไทยที่มีการเสนอชื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมก่อนการพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกเลยนะคะในช่วงปลายเดือนนี้ซึ่งทางน้ำตรีสปิดาก็บอกเลยนะคะว่าศูนย์มรดกโลกเนี่ยได้เชิญประเทศไทยค่ะในฐานะรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเนี่ยเข้าร่วมนะคะในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ในช่วงวันที่19นะคะวันที่19เนี่ยจนถึงวันที่29กรกฎาคมที่ปูซานเกาหลีก็จะมีการพิจารณาเสนอขึ้นทะเบียนนี่แหละค่ะวัดพระมหาธาตุนะครับเป็นแหล่งมรดกโลกภายใต้คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลโ
0: อ
1: ้ซึ่งวัดพระมหาธาตุเนี่ยนะก็ได้รับการเสนอชื่อขึ้นอยู่ให้อยู่ภายใต้เกณฑ์ของมรดกโลกข้อที่2กับข้อที่6คือสะท้อนบทบาทของวัดค่ะในฐานะศูนย์กลางการหลอมรวมอารยธรรมแล้วก็ศาสนาพราหมณ์ฮินดูพุทธศาสนามหายานและเถรวาทและก็ยังเป็นศูนย์กลางจิต

0: วิญญาณของภาคใต้ที่มีอิทธิพลต่อศิลปกรรมสถาปัตยกรรมประเพณีและก็มรดกภูมิปัญญาของทางวัฒนธรรมก็อย่างการแสดงโนราเนี้ยตำนานท้องถิ่นเนี้ยซึ่งส่งอิทธิพลนะคะต่อศาสนสถานในประเทศไทยมาเลเซียแล้วก็ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะสำหรับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอาเป็นว่ารอลุ้นกันช่วงสิ้นเดือนนี้ได้รู้กันค่ะ
1: อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องข่าวดีไปแล้วข่าวดีแนวหนึ่งอะเด้งนะแนวกีฬาบ้างครับโอ้โหปรากฏว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยนะครับกีฬาแห่งชาติเขาเตรียมผลักดันมวยไทยอย่างเต็มที่อะเด้งนะจะเตรียมอีเวนต์ในนามของมหาวิทยาลัยเลย
0: อ
1: ันนี้เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับโดยสถาบันมวยไทยครับจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวันนี้เพื่อจัดทำแนวทางในการพัฒนามวยไทยสู่ระดับนานาชาตินะครับที่เนี่ยนะพัทยาเด้งโอ้ครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยนะครับท่านอาจารย์วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์นะครับก็เป็นประธานในการประชุมที่ว่านี้นะครับก็คือว่านำเรื่องของผู้เชี่ยวชาญนะครับประเภทที่ว่าแชมป์มวยเปี้ยนไอ้เนี่ยแชมป์เปี้ยนมวยไทยเด้งรวมทั้งนะครับเอาผู้ที่เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ย มาพูดคุยด้วยเพื่อต้องการระดมความคิดเห็นนะครับจากผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในวงการมวยไทยนี่แหละมายกระดับมวยไทยสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนเลยรวมถึงเตรียมความพร้อมในการจัดอีเวนต์มวยของมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติเด้งนะซึ่งนะครับเนี่ยสิ่งที่มาคุยกันวันนี้นะครับยังจะมีการนำเสนอนะครับบอกว่าจะมีการให้ทำแผนจัดการแข่งขันและก็อีเวนต์มวยไทยภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนะครับเอาไปให้ทั่วประเทศด้วยนะแล้วก็จะผลักดันนะครับมวยไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศสร้างการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมไว้อย่างนั้นนะเด้งนะแล้วก็สำคัญต่อไปครับบอกว่าจะผลักดันมวยไทยซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาตินั้นให้ก้าวสู่การเป็นกีฬาระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและก็ความสร้างความยั่งยืนในวงการมวยไทยในอนาคตต่อไปไปเด้งนะ
0: นี่วันนี้เห็นมีข่าวออกมาเรื่องศาลนะที่มีคำพิพากษาตัดสินเกี่ยวกับเรื่องของเสาไฟฟ้า
1: อ๋อเอาเสาไฟฟ้า
0: เอ้ยพวกเสาไฟฟ้าทินดาลีอะไรแบบนั้นน่ะ
1: เออ
0: นี่ๆๆวันนี้
1: ใช
0: ่ศาลมีคำพิพากษาตัดสินลงโทษนะคะจำคุก5ปีค่ะคุณทรงชัยนพมิต
1: ร
0: อดีตนายกอบต.ราชาเทวะนี่แหละโดนจำคุกไป5ปีค่ะในคดีจัดซื้อเสาไฟฟ้ารูปประติมากรรมกินรีเนี่ยเมื่อช่วงปี2556นะแล้วก็เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ก็โดนโทษไปละ10ปีนะในคดีทุจริตจัดซื้อกล้อง CCTV มางานนี้โดนอีเสาไฟฟ้ารูปปฏิมากรรมกินรีก็ไปอีกก็เป็น9ปีแล้วนอกเหนือจากเนี่ยทรงชัยนพบินแล้วเนี่ยยังมีคดีใหม่ออกมาอีกคดีนึงคือวาสนาอุ่นรอดผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทนปลัดเนี่ยก็ว่ากันว่าคนเนี้ยก็โดนด้วยเหมือนกันเนี่ยคดีนี้แหละปฏิมากรรมเนี่ยเสาปฏิมากรรมกินรีนี่แหละคือนอกเหนือจากคุณทรงชัยนกขมิ้นโดนคุณวาสนาอุ่นรอดนี่ก็โดนด้วย
1: ออกฤทธิ์ออกเดชนะครับหลังจากที่บอกว่าโอ้โห
0: เนี่ยมีหลายคนพูดถึงกันเยอะไง
1: รอดมาได้ยังไง
0: ไม่แล้วก็บอกว่าอ้าวไหนมีคือมีความคืบหน้ายังไงบ้างกับคดีนี้เนี่ยมีความคืบหน้าแล้ว
1: อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของหวยโอละเวงว่าไปอย่างเด้ง
0: เออยัง
1: คุณครูปีชา
0: เออแต่วันนี้
1: ความจริงก็ความจริงนะครับ
0: เด้
1: ง
0: โดนเข้าไป
1: สรุปไฟฟังกันละกันนะครับบอกว่าไอ้หลังจากที่ว่าคดีหวย30ล้านนะครับมันโอละเวงแล้วก็เป็นมหากาพย์เนื่องจากว่าเกิดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี60ใช่ไหมเด้งจนกระทั่งปัจจุบันยังไม่จบนะครับถึงแม้บอกว่าศาลแน่จะยกฟ้องเรื่องของครูปีชานะครับคดีนึงแล้วเรื่องของเงิน30ล้านที่มาถูกหวยนี่นะครับปรากฏว่าอันนั้นก็คือว่าหมวดจรูนก็ได้เงินไปเรียบร้อยนะครับอย่างที่ทราบข่าวกันอยู่นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้พนักงานอัยการเขาฟ้องครูปีชากับเจ๊บ้าบิ่นน่ะเด้งนะครับว่า2คนนี้ก็คือว่าแจ้งความเท็จต่อพนักงานสอบสวนครับเนื่องจากว่าอะไรครับหลังจากที่บอกว่าเอ้าครูปีชาไปขึ้น นเงินไปเรียบร้อย30ล้านนะครับครูหลังจากที่หมวดจรูนเนี่ยนะครูปีชานะครับเขาก็ไปขึ้นโรงพักเหมือนกันบอกว่านะครับลอตเตอรี่เขาหาย30ล้านบาทมูลค่าเขาซื้อมา5ใบซื้อมาจากไหนล่ะครับซื้อมาจากเจ๊บ้าบินอ้าวเจ๊บ้าบินนะครับก็ถือว่า2คนนี้ร่วมโกหกพนักงานสอบสวนเด้งนะครับจนเข้าสู่กระบวนการอัยการนะครับอัยการก็ครับเสนอสั่งฟ้องต่อ

0: าลครับศาลอาญารัชดาวันนี้ก็เลยนี่นะนะครับพิพากษาออกมาแล้วว่านะครับจำเลยทั้งสองคนนะได้มีความผิดชัดเจนนะครับเพราะว่าสร้างเรื่องพูดภาษาง่ายๆนะเพรา
1: ะ
0: ฉะนั้นลงโทษนะครับจำคุกคือเนี่ยหกลดโทษกึ่งหนึ่งนะครับเด้งนะครับคือ6เดือนครับหลังจากที่ว่าโทษจริงก็คือว่า1ปีอ่ะเด้งนะทั้ง2คนครับเพราะฉะนั้นยังไม่จบเท่านี้แหละครับเนื่องจากว่านี่นะกระบวนการยุติธรรมก็คือว่าอุทธรณ์แล้วก็ฎีกาต่อไปเพราะฉะนั้นครูปรีชามาวันนี้แต่งตัวล่อหล่อนะครับเบ่งใส่สูทมาเรียบเฉยหน้าตาก็บอกว่ารอฟังคำพิพากษาหลังจากนี้ก็จะเตรียมเงินนะครับเพื่อขอประกันตัวกันต่อไปซึ่งข่าวสารยังไม่แจ้งออกมาครับเด้งว่าได้รับประกันตัวหรือเปล่าไม่รู้นะถ้ามีนะครับจะรีบแจ้งนะครับ
1: ทีนี้มาดูเรื่องของเด็ก11ขวบกันบ้างที
0: ่
1: ขับรถชนพระเนี่ยจนกระทั่งทำให้มรณภาพไปถึง10รูปเนี่ยนะคะปรากฏว่าวันนี้มีการเปิดเผยออกมาจากทางผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารคุณวัชรพรผิวขำเนี่ยนะคะก็พูดถึงเด็กเนี่ยแหละค่ะว่าเด็กเนี่ยนะได้เข้าไปอยู่ในความดูแลตั้งแต่ปี64ละช่วงแรกเนี่ยมีปัญหาค่ะ
0: เ
1: รื่องพัฒนาการแล้วก็การเข้าสังคมและรวมไปถึงการสื่อสารด้วยก็เรียกว่าเด็กคนนี้ปรับตัวค่อนข้างยากนะคะแต่เมื่อได้รับการฝึกเนี่ยตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าพัฒนาการเนี่ยดีขึ้นสามารถปฏิบัติตามกติกาพื้นฐานปรับตัวเข้ากับเพื่อนแล้วก็แนะนำตัวเองได้และในส่วนของพฤติกรรมการเดินทางมาโรงเรียนเนี่ยเด็กก็จะมีคุณแม่หรือว่าคุณยายเนี่ยเป็นคนมาส่งบางวันก็ใช้รถกระบะบางวันก็ใช้รถจักรยานยนต์โดยคุณครูเองเนี่ยก็ไม่เคยเห็นเด็กคนนี้เป็นคนขับรถนะแต่ว่าจะเห็นนั่งด้านหน้าเนี่ยมากับผู้ปกครองเสมอซึ่งเด็กเนี่ยจะมีลักษณะเด่นด้านของการจดจำแล้วก็เรียนรู้จากการเรียนแบบคือหากเห็นสิ่งไหนก็ตามที่เขาชอบเนี่ยเขาจะสามารถจดจำได้เป็นพิเศษซึ่งเป็นปกติของเด็กที่เป็นออทิสติกอยู่แล้วคือถ้าเกิดว่าเขาชอบเนี่ยเขาจะจำแล้วเขาจะทำได้และนอกจากนี้นะทางศูนย์นะยังยืนยันว่าเด็กเนี่ยไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างเรียนนะคะโดยการเรียนการสอนเนี่ยจะเน้นฝึกทักษะชีวิตการพัฒนาด้านสังคม
0: อ
1: ารมณ์ภาษาแล้วก็การปฏิบัติจริงมีครูแล้วก็พี่เลี้ยงเนี่ยคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดทีนี้ความคืบหน้าของคดีเนี่ยทางพนักงานสอบสวนนะคะสภ.เมืองมุกดาหารเนี่ยนะคะก็ได้เรียกคุณตากับคุณยายของเด็กเนี่ยรวมไปถึงครูประจำชั้นเข้ามาสอบปากคำละเพื่อนำข้อมูลเนี่ยนะคะไปประกอบแนวทางการสอบสวนโดยเฉพาะการตรวจสอบนะว่าเด็กเนี่ยเคยมีพฤติกรรมขับรถมาก่อนหรือเปล่ารวมไปถึงมีใครเนี่ยเคยสอนหรือว่าปล่อยให้เด็กเนี่ยฝึกขับรถไหมซึ่งเด็กอายุ11คนนี้ก็ว่ากันว่าตอนนี้เนี่ยนะคะยังคงอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็เป็นไปตามกระบวนการคุ้มครองเด็กนั่นแหละในขณะที่ตำรวจนะคะก็ยืนยันเลยค่ะว่าจะรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานทุกด้านนะคะอย่างรอบคอบก่อนที่จะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปก็เป็นเรื่องเด็กอ่ะ
0: โอ้นะครับนี่นะที่บอกว่าเรื่องของประเด็นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องของการศึกษาเด้งนะเห็นผู้อำนวยการนะครับในพื้นที่บอกว่าเด็กคนนี้นะครับเข้าไปแข่งขันการประกวดนะครับมารยาทไทยอ่ะเด้งนะได้ชนะเลิศด้วยว่าอย่างนั้นนะเออคือความเรียบร้อยนะครับก็คือว่านอนสอนง่ายลักษณะว่าให้ทำอะไรก็ทำมาเด้งนะแต่นะครับเด็กพิเศษที่ว่านี้ถ้าสมมติว่าเขาชอบอะไรนะครับก็จะชอบอย่างนั้น
1: ใช่ไหมใช่ใช่เขาจะทำ
0: จำอะไรก็จำเช่นเขาอาจจะชอบขับรถอย่างเงี้ย
1: เ
0: ขาก็จะดูแม
1: ่
0: ดูยายใช่ไหมนะครับโรงเรียนก็บอกแล้วว่าทุกครั้งนะครับที่เด็กคนนี้ไปโรงเรียนคือไม่เคยเห็นขับรถนะนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถปิกอัพคันที่เกิดเหตุครับก็คือว่ามีคุณแม่ไปส่งคุณยายไปส่งทุกครั้งเพราะฉะนั้นยืนยันว่าเด็กขับรถไม่เป็นเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดความทรงจำของเขาที่เขาอยากจะจำวิธีการเข้าเกียร์สุดท้ายเขาก็ทำเองนี่ครับเนี่ยนะ
1: แต่เด็กออทิสติกเนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้รู้จักแล้วก็สัมผัสกับบรรดาเด็กออทิสติกเนี่ยเขาจะมีหลายระดับแบบชีวิตแล้วเขาจะเป็นเด็กแบบนี้จริง
0: ๆ
1: คือถ้าเกิดว่าเขามีความสามารถเนี่ยเขาจะมีความสามารถพิเศษน
0: ั้
1: นเขาจะเรียกออทิสติกได้ไงเออเขาจะเก่งแต่ว่าจะเก่งเฉพาะด้านแต่อย่าพูดถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตส่วนตัวนะที่แบบอาบน้ำแต่งตัวหรืออะไรเงี้ยพวกเนี้ยคือเขาจะไม่ถนัดเขาไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคมตามปกติได้
0: ใช่นี่นะมีความคืบหน้าเรื่องของครูปรีชาความจริงก็คือความจริงหน่อยครับเบ้งปรากฏว่านะครับครูปรีชาแล้วก็เจ๊บ้าบิ่นคือรัตนาพรนะครับได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเพื่ออุทธรณ์คดีครับซึ่งศาลอาญาก็พิจารณาแล้วม
1: ี
0: คำสั่งว่าทั้งสองคนนะครับได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไม่ประพฤติไม่มีความประพฤตินะครับที่จะหลบหนีอนุญ

0: ให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยตีราคาประกันคนละ50,000 บาทเนี่ยนะซึ่งทั้งสองนะครับก็ได้ยื่นหลักทรัพย์ประกันเป็นกรรมธรรม์ประกันอิสรภาพศาลก็ให้ยึดหลักประกันแล้วก็ทำสัญญาประกันเอาไว้แล้วก็แจ้งบริษัทประกันให้ตรวจคืนหลักประกันเมื่อสัญญาประกันสิ้นสุดเนี่ยนะโอ้ไอ้สัญญาประกันนี่ก็สามารถค้ำประกันได้เด้งโอ้เป็นกรมธรรม์กรมธรรม์ครับกรมธรรม์โอ้ครับเออผมก็เพื่อความมีความรู้ผมนึกว่าต้องใช้เงินสดอย่างเดียวครับ
1: อ่ะมาเรื่องของฟุตบอลโลกในที่กลายเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยที่หลายคนกำลังพูดอย่างมากเลยในขณะนี
0: ้
1: ถึงขนาดนะเรื่องของการแจกใบแดงแล้วอยู่ดีๆก็ถูกระงับอ่ะนักเตะทีมชาติสหรัฐอเมริกา
0: ครับ
1: เอออยู่ดีก็โดนระงับเลยเพราะใครเพราะทรัมป์ค่ะ
0: ว้าว
1: ให้มารู้บ้างว่าใครใหญ่ทักโทรไปปุ๊บใบแดงหายเลย
0: โอ้ตายแล้วโอ้ยนี่นะ
1: คืองานนี้เห็นไหมมันไม่มีอะไรที่มันยุติธรรมหรอก
0: คร
1: ับ ต้องดูอยู่ว่าใครใหญ่ใครใหญ่ก็ทำเอาฟุตบอลโลกเนี่ยแบบสะเทือนอย่างมากเลยเนี่ยนะคะเมื่อโดนัลด์ทรัมป์ค่ะประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยถูกเปิดเผยว่าได้โทรศัพท์ตรงเนี่ยนะคะไปถึงประธานฟีฟ่าและไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ทีมชาติสหรัฐเนี่ยจบเกมฟุตบอลโลกเนี่ยนะคะโดยทรัมป์เนี่ยขอให้ทบทวนโทษแบนของดาวยิงซึ่งถือว่าเป็นตัวความหวังที่โดนใบแดงเนี่ยในเกมชนะบอสเนียเนี่ยก่อนฟีฟ่าจะกลับลำอย่างชนิดที่เรียกว่าแบบหักศอกเลยอ่ะประกาศยกเลิกโทษแบนเลยอ่ะทำให้เจ้าตัวนะลงสนามพบกับเบลเยียมได้ทันทีในวันจันทร
0: ์
1: ท่ามกลางเสียงฮือฮาทั้งวงการมากเลยเรียกว่าการกลับลำครั้งนี้เนี่ยนะคะถือว่ามันเป็นอะไรที่ผิดวิสัยมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยอ่ะนับตั้งแต่ปี1962ที่ฟีฟ่าเนี่ยยอมล้มโทษแบนจากใบแดงในฟุตบอลโลกหลังจากปกติแล้วเนี่ยนะปกติเนี่ยผู้เล่นที่เขาโดนไล่ออกเนี่ยต้องติดโทษแบนแบบอัตโนมัติ1นัดนะไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อยกเว้นอยู่แล้วอะแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยทรัมป์เนี่ยโทรศัพท์ไปอะหาประธานฟีฟ่าเออหลังจากที่นี่ทรัมป์นะออกมาออกมาเนี่ยออกมาบอกเลยนะบอกว่าพอนักเตะสหรัฐเนี่ยรอดพ้นจากการแบนในการแข่งขันฟุตบอลโลกใช่ปะเออทรัมป์ก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะทำให้หลายคนวิพากษ์วิจารณ์เลยบอกว่า
0: อ
1: ้าวเป็นไงล่ะใครใหญ่ล่ะงานนี้ใครใหญ่เนี่ยเดี๋ยวมีทรัมป์เน
0: ี่ยอินซีใหญ่จริง
1: ๆนี่เดี๋ยวทรัมป์โพสต์บอกว่าขอขอบคุณฟีฟ่าที่ตัดสินใจอย่างถูกต้องและยุติความอยุติธรรมครั้งใหญ่เสียทีนี่คือ
0: ครับ
1: ประเด็นที่โอ้โหเบลเยียมเองต้องออกแถลงการเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เออแถลงการออกมาจากทางสมาคมฟุตบอลเบลเยียมเกี่ยวกับเรื่องที่ฟีฟ่าเนี่ยล้มล้างใบแดงอ่ะของดาวยิงสหรัฐในบอลโลกแล้วว่ากันว่าตอนนี้กำลังมีความเคลื่อนไหวของทางพวกสมาคมฟุตบอลยุโรปเลยอ่ะที่ออกมาแสดงความไม่พอใจอ่ะโอ้โหเรื่องแบบนี้ไม่ได้เลยนะ
0: เออมันสถานโลกนะเด้งนะไปแทรกแซงนะครับเรื่องกฎกติกาเขาอย่างนี้นะโอ้โหมันขันสายตามนุษย์ครับโอ้อีตาทำนี่นะจะทำได้ทุกอย่างจริงเหรอเออครับนี่นะแต่ฟุตบอลลูกกลมๆก็ไม่น่าเชื่อนะครับโอ้โหนอร์เวย์ชนะบราซิลนะบราซิลตกรอบน่าเชื่อจริงนะแชมป์สมัยเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้น
1: ก็นอร์เวย์อ่ะเนี่ยพวกขอบอลทั้งหลายแหละเขาก็บอกว่าบอกนอร์เวย์นี่เขามาแบบชิวๆมากเลยแล้วเขาก็แบบชนะแบบชิวๆเพราะเขาไม่ได้หวังอะไรอ่ะเขาแบบมีความสุขมากแค่เขาได้สะท้อนในท่าของเขาอ่ะไอ้ที่แบบอะไรนั่นเลยอ่ะเออนั่นแหละ
0: โอ้แต่ถ้าท่านไอต้องไอเฮิร์บนะครับยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยจุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บครับ
1: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โอ
4: ยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556
8: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art

0: 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
4: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
5: ค่ะ
6: เด่นครับ
5: มาช่วงนี้ต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องของไอเฮิร์บค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็เข้าหน้าฝนแล้วนะคะอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ่อยๆหลายคนนะคะเริ่มมีอาการคอแห้งระคายเคืองไอเบาๆนะคะบางคนก็มีเสมหะตามมาแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่ามีตัวช่วยดีๆเนี่ยมาแนะนำนะคะนั่นก็คือไอเฮิร์บละค่ะสมุนไพรที่ดูแลลำคอได้ตรงจุดถ้าใครนะอยากจะชุ่มคอดูแลคอกินได้ทุกวันก็แนะนำเลยนะคะกับเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บค่ะอมง่ายและก็ช่วยชุ่มคอชื่นใจอีกต่างหากและลดอาการระคายเคืองอมเพลินแถมยังชูการ์ฟรีด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีอาการไอมีเสมหะอยากจะบรรเทาอาการให้ดีขึ้นก็ต้องยาอมสมุนไพรไอเฮิร์บ OTC และไอเฮิร์บน้ำค่ะที่ช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอและก็ขับเสมหะจากสมุนไพรไทย4ชนิดสรุปง่ายๆนะคะชุ่มคอทุกวันเนี่ยเลือกเลยค่ะกับเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บและถ้าหากว่าไอมีเสมหะก็เลือกไอเฮิร์บเม็ด OTC กับไอเฮิร์บน้ำทั้ง3แบบเนี่ยพกพาง่ายนะคะจะอมตอนไหนก็สะดวกหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านขายยาทั่วประเทศใกล้ที่ไหนก็แวะไปซื้อที่นั่นได้เลยค
6: ่
5: ะ
6: ครับ
5: มา
6: คุยกับท่านผู้ฟัง
5: เล
6: ย
5: คุยกับผู้ฟังกันนะคะคุณชัยยันค่ะคุณชัยยันนะบอกว่าคุณน้องเมื่อวานเป่ากบกับหลานแพ้อะไรเนี่ย
6: เป่ากบโอ้ยเกมกีฬาแบบโบราณมากเลยวันนี
5: ้เป่าแพ้เดียวอะไรเนี่ยเดี๋ยวให้ทรัมป์มาช่วยบ้างอ๋อทรัมป์ผู้เปลี่ยนทุกสิ่งได
6: ้
5: ใหญ่ที่สุดในโลก
6: เออ
5: คุณ 1,000 ช่างค่ะทำไมผมเรียกป้าแดงแต่เรียกพี่เด้งแต่ทั้งสองท่านรุ่นเดียวกันแต่มองดูแล้วพี่เด้งอ่อนเยาว์กว่าจริงๆนะเชื่อว่าอะไรคุณคิดเหมือนผมไม้แดงอ่ะอายุมากกว่าเด้ง
6: ใช่ๆครับ
5: มากกว่าประมาณปี2ปีแต่จำไม่ได้แน่2
6: ปีประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับ
5: ใช่ประมาณนั้น
6: ครับ
5: แล้วก็มา JCVK แต่เราไม่เคยเรียกพี่กันเลยนะ
6: ครับใช่ไล่กัน
5: ด้วยความที่แบบเข้ามาก็เข้ามาก
6: ็
5: ใกล้ๆกันเน
6: า
5: ะ
6: ใช่ๆครับไล่ๆกันอยู่หน้าจอสวยทั้งคู่นะครับหนึ่งคนหนึ่งอยู่ช่อง11แล้วก็ช่อง5อยู่คนหนึ่งอยู่ช่อง3ด้วยแล้วก็อยู่ช่อง9ด้วยเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ป้าสนามก็สวยทั้งคู่นะครับแม่รปภ.นายกตามลุยตามได้เต็มคืนนะครับนี่แหละ
5: ไม่ต้องไม่อยากไม่ใช่เด้ง
6: ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดแท้หมดเลย
5: JCVK บอกว่าขอบคุณศาลตัดสินได้ถูกต้องแล้วครับเสาไฟกินรีเป็นความประโยชน์ของอบต.ราชาทิวะรูปประติมากรรมกินรีก็มีจ้างคนปั้นไม่เป็นเนี่ยมาปั้นเพื่อจะได้ราคาถูกก็เลยได้รูปปั้นกินรีพี่เดือนใช้คำนี้เลยน่าเสียดายเงินจะโชว์รูปปั้นกินรีแต่ดันไปเอาแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมาวางบังร่วมกันดูเกะกะไปหมด
6: เออใช่ครับ
5: มาต่อที่คุณไพศาลคุณไพศาลบอกว่าสวัสดีวันจันทร์วันนี้เป็นคิวของเมืองช้างฝนกระหน่ำช่วงบ่ายสามโมงทั่วทั้งจังหวัดครับกทม.เย็นนี้น่าจะปลอดโปร่งน่าจะปลอดโปร่งเด้อ
6: เออ
5: วันนี้เป็นอะไรลิ้นพัน

0: นี้เลย
1: ถูกต้อง
0: คุณปอพลผู้คุณปอพลหายไปนานเลยนะเนี่ยไม่ค่อยจะเข้ามาทักทายกันเลยนะคุณปองพลบอกว่าสวัสดีครับคุณสุวิทย์คุณเด้งผมว่างานนี้กรรมการที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเราคงจะคัดค้านเต็มที่ไม่ให้เราขึ้นทะเบียนสำเร็จแน่เลยแต่คงไม่มีผลหรอกครับเพราะแค่เสียงเดียว
1: อ๋อเสียงเดียวฝั่งโน้นอ้าว
0: มันใกล้เรื่องเปลี่ยนแล้วนี่แหละ
1: ครับใช่ครับก็รู้กันอยู่

0: เป็นตัวอะไรครับ
1: หรือเปล่าครับคนด้านนอกเขากลัวนะคืออะไรหรอ
0: ตัวอะไร
1: ตัวแรงคืออะไรตัวแรง
0: อ๋อตัวแม่แรงเหรอครับนี่นะ
1: อ๋อ
0: แม่แรงคือภาษาบ้านนอกนะครับเด้งนะ
1: แปลว่า
0: คือแม่นะครับก็คือว่าบ้านไหนก็แล้วแต่เมืองไหนก็แล้วแต่พื้นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าฝนไม่ตกระเด้งนะแสดงว่าเขาเรียกว่าแม่แรงก็คือว่าตัวทำให้เกิดความแรงระเด้งนะนะครับก็คือเหมือนกับว่าพูดได้ว่าคือคนซวยอ่ะเด้งนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะนะครับอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเขาก็เรียกแม่แรงแม่แรงเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาแม่แรงนะครับแก้ไขทำไมครับก็เอาตะไคร้มาปักนะตะไคร้มาปักก็คือเอาหัวมันขึ้นนะครับ
1: ไม่แล้วแดงแล้วแดงเขารอพี่สวิตหรอ
0: เออครับเขาก็พูดแย่พูดแซวสนุกสนานตอนนี้
1: เ
0: น
1: าะคุณภูริทัศน์ก็ช่างจังเนาะคุณใบเตยค่ะคุณใบเตยก็เข้ามาสวัสดีวันจันทร์คุณสุประชัยที่ดินก็เข้ามาทักทายนะสวัสดีพี่สวิตกับเด้งมีใครอีกคุณอมรคุณอมรก็เข้ามาสวัสดีวันจันทร์เหมือนกันหมดแล้ว
0: อ๋อครับ
1: คุณใบเตยเข้ามาใหม่อีกเนี่ย
0: เออ
1: ฮะคุณใบเตยเข้ามา
0: ใครว่าไงครับ
1: I hope you
0: นี่ I hope you
1: สุดยอดจริงๆเลยนะคุณเตย
0: I love you ดีกว่านะ
1: แทนที่จะไปไหน I love you I hope you สุดยอดจริงๆช่วยกันขายของ
0: เอ้นะครับผมเห็นข่าวสารนายกอบต.คนหนึ่งนะครับอยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้อะเด้งนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นว่าเป็นญาติรัฐมนตรีช่วยไว้อย่างนั้นนะครับ
1: ใช่
0: ก็คือถูกนั่นใช่ไหมครับถูกเชือดเหมือนกันนะวันนี้นะต้องบอกนะครับบอกว่าปปช.ครับอันนี้ลงบ้านใหญ่เลยครับถูกเชือดเนี่ยนะนักการเมืองคนดังว่างั้นเองนะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะ
1: มีข่าวด่วนออกมาบอกว่าคุณตาคุณยายออกมายอมรับแล้วว่าเป็นคนสอนขับรถให้กับเด็ก
0: อ้าวโอ้ยตายแล้วเห็นไหมจะโทษเด็กอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วโอ้ยแต่ละผู้ใหญ่เด้งก็รู้ว่าหลานเป็นอย่างนั้นอยู่นะแล้วก็เด็กก็อายุเพียง11ปีอย่างเงี้ยแล้วคำพูดตอนแรกแล้วก็ที่ออกมาบอกไงครับว่าไม่เคยเลยไม่เคยสอนไม่เคยอะไรเลยไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหตายแล้วอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะเด้งเนี้ยนี่ก็เป็นข่าวเศร้าอีกอะครับ
1: พี่สุภาพต่อนะครับ
0: เรื่องของปปช.เชือดบ้านใหญ่ที่จังหวัดสตูลหน่อยครับนายกอบจ.สตูลเลยเด้งข้อรัฐมนตรีช่วยอะครับนี่นะก็เป็นข่าวใหญ่สำหรับวันนี้นะครับที่ทางเลขาที่การคณะกรรมการปปช.นะครับคุณสุรพงษ์อินทรถาวรครับได้แถลงข่าววันนี้การประชุมคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลกรณีที่ชี้มูลความผิดนะครับนายสำริดเลียงประสิทธิ์ครับนายกอบจ.จังหวัดสตูลกับพวกกรณีที่บ้าๆไม่บอกเลิกจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลนะครับเมื่อปีงบประมาณ59ครับทั้งที่ผู้รับเหมานะครับส่งมอบงานล่าช้าคือข้อเท็จจริงไต่สวนก็ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนะครับอันนี้ตั้งแต่ปี59ครับโดยคุณสำริดเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลในฐานะผู้ว่าจ้างครับได้ลงนามในสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยววงเงินก็29,800,000 บาทนะครับเริ่มต้นสัญญาตั้งแต่28กันยายนปี59สิ้นสุด22ธันวาคม60นะครับระยะเวลาก็450วัน11งวดงานปรากฏว่าหลังจากทำสัญญาจ้างผู้รับจ้างไม่ได้เข้ามาทำงานเลยอบจ.สตูลนะครับได้มีการเสนอเร่งดำเนินการนะครับรวมทั้ง4ครั้งด้วยกันก่อนที่สัญญาจะครบกำหนดและจากการครบกำหนดสัญญาปรากฏว่าปี61ก็เด้งนะผู้รับจ้างทำงานได้เพียงร้อยได้25กว่าเท่าเดิมครับซึ่งอบจ.เนี่ยเขาได้มีหนังสือแจ้งการปรับแล้วก็เร่งดำเนินการก่อสร้างไปยังผู้รับจ้างมาตลอดเลยแล้วก็นายกอบจ.สำริดเนี่ยครับได้เห็นทุกครั้งซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับได้ประชุมหารือและก็มีความเห็นว่าให้บอกเลิกจ้างมาโดยตลอดเนื่องจากว่าห้างหุ้นส่วนนี้ไม่เข้าดำเนินการตามแผนมีค่าปรับ200กว่าด้วยนะเด้งนะทั้งนี้ครับปรากฏว่าคุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ์นะครับหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นน้องชายของคุณสำริดเนี่ยเด้งนะครับเป็นน้องชายของนายกอบจ.จังหวัดสตูลครับเพราะฉะนั้นปปช.ก็พิจารณาแล้วนะครับว่าการกระทำของนายสำริดนี่นะมีมูลความผิดต ามประมวลกฎหมายอาญามาตราโน้นนั่นนี่นะครับก็ว่าไปนี่นะแล้วก็การกระทำของห้างส่วนจำกัดแล้วก็นายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์มีมูลความผิดอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำของนายสำนึกเลียงประสิทธิ์ครับเพราะฉะนั้นก็คือเนี่ย

0: ได้มีการชี้มูลออกมานะครับว่าเป็นการกระทำความผิดซึ่งนายกนะฮะอบจ.จังหวัดสตูลที่ว่าก็คือเป็นพ่อรัฐมนตรีปัจจุบันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าไก่กระทรวงมหาดไทยครับเด้งนะ
1: อื
0: มครับ
1: อ่ะมาต่อกันกับอีกประเด็นหนึ่งนะที่กำลังถูกพูดถึงในโลกออนไลน์อย่างมากเลยนะในเพจเนี่ยของทางชลบุรีกับระยองเนี่ยคือตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีกับระยองค่ะกำลังเจอปัญหาเนี่ยนะไหนจะเรื่องของฝนตกหนักไหนจะน้ำท่วมขังใช่ไหมในหลายพื้นที่แล้วปรากฏว่ามันจะมีเรื่องของขยะที่มันไหลเทลงไปถมทับหมู่บ้าน
0: อ
1: ่ะ
0: โอ้เหรอครับโอ้เรียกว่าลงทะเล
1: ถมทับหมู่บ้านคือในหมู่บ้านเนี่ยจะเต็มไปด้วยขยะเต็มไปหมดเลยก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่ามีโรงงานบางแห่งเนี่ยลักลอบนะคะปล่อยน้ำเสียแล้วก็มีการถมที่ของกลุ่มทุนจีนในหลายจุดเนี่ยมันก็อาจจะเป็น อีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่ซ้ำเติมให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนขึ้นมาคือปรากฏว่าไปมาๆเนี่ยนะชาวบ้านเนี่ยซึ่งเป็นประธานหมู่บ้านเนี่ยนะเขาออกมาเปิดเผยเลยว่าคือคนไทยเนี่ยไปให้ทุนจีนเนี่ยเช่าที่ดิน30ปีทีนี้พอช่วงเนี้ยมันสัญญาใกล้จะหมดไงปรากฏว่าทุนจีนเนี่ยเพ่นหนีแนบไปเลยเออเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นคือประเด็นเนี่ยเรื่องของการถมดินเนี่ยของโรงงานในพื้นที่จังหวัดระยองเนี่ยเคยมีชาวบ้านเนี่ยนะคะร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วเนี่ยหลายครั้งแล้วก็อ้างว่าการถมดินเนี่ยสูงกว่าระดับพื้นที่เดิมมันก็เลยส่งผลค่ะต่อทิศทางการไหลของน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำในชุมชนเนี่ยนะคะมันก็เลยเกิดปัญหาฝนตกหนักน้ำแล้วก็ดินโคลนเนี่ยมันจะไหลเข้าบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยแล้วก็สร้างความเสียหายกับทรัพย์สินแล้วก็การดำรงชีวิตและนอกจากนี้นะก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะกับข้อกล่าวหาเรื่องของการลักลอบปล่อยน้ำเสียจากโรงงานซึ่งมันก็เป็นประเด็นอีกอ่ะที่ประชาชนในพื้นที่เขาเรียกร้องนะคะให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงคือถ้าหากพบว่ามีการกระทำอะไรที่มันผิดกฎหมายเนี่ยก็ขอให้ดำเนินการแบบจริงจริงจังๆซึ่งสำหรับข้อกล่าวหาเนี่ยนะคะที่มันเชื่อมโยงกันกับการถมที่ของกลุ่มทุนจีนเนี่ยและยังรวมไปถึงการลักลอบปล่อยน้ำเสียอีกมันก็เลยเป็นข้อมูลนะคะที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ข้อร้องเรียนจากประชาชนก็เลยจำเป็นที่ตอนนี้ต้องรอนะคะผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจค
0: ่
1: ะเพื่อให้ข้อเท็จจริงเนี่ยมันปรากฏให้มันชัดเจนแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วย
0: โอ้นะครับเรื่องไม่ดีนะเด้งนะเอาอย่างไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ข่าวสารที่น่าสนใจข่าวนึงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะว่าได้เกิดเหตุการณ์ครับมีการปะทะกันที่หน้าสถานกงสุลใหญ่อะเด้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ทำให้มีผู้บาดเจ็บ2รายครับประท้วงทุนจีนนี่แหละทำเหมืองเมียนมาแล้วก็ปล่อยสารพิษลงแม่น้ํา
1: ค่ะ
0: แม่น้ําบ้านเราเนี่ยครับที่บริเวณหน้าสถานกงสุลใหญ่จีนนะครับประจําเชียงใหม่ครับปรากฏว่ามีเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกกสายรั่วแล้วก็โขงครับ36คนไปยืนถือป้ายผ้าป้ายข้อความนะครับมีหนังสือด้วยครับบอกนะถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับเพื่อเรียกร้องให้ยุติปัญหาการปนเปื้อนของสารโลหะหนักจากเมืองแรกของกลุ่มทุนจีนในประเทศเมียนมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้านเรานะครับก็ได้นำกำลังมาพร้อมแผงเหล็กมากั้นเลยครับทางกลุ่มเขาต้องนะครับบอกว่าจะต้องเดินนะครับจากสวนหัวขาดเนี่ยอ้อมไปคูเมืองแทนเลยแต่ระหว่างเดินขบวนเข้ามาดิ่งเจ้าหน้าที่เขาก็สกัดใช่ไหมครับแล้วก็พยายามผลักดันออกจึงเกิดการประทะกันครับเป็นเหตุให้ผู้ชุมนุมบาดเจ็บไป2รายนะครับหนึ่งในนั้นก็คือไหลหลุดเลยจึงต้องเรียกรถกู้ภัยนะครับนำไปรักษาพยาบาลต่อครับต่อจากนั้นทางกลุ่มก็ได้ทำลาบปลาจากแม่น้ำกกเพื่อแสดงสัญลักษณ์และก็พร้อมแถลงการนะครับยื่นหนังสือก่อนที่จะมีการแยกย้ายกันต่อไปแกนผู้ชุมนุมนะครับแกนนำนี่นะบอกว่าไงครับปัญหาการปนเปื้อนของสารโลหะหนักจากเมืองแร่กลุ่มทุนจีนในประเทศเมียนมาเนี่ยไหลลงสู่แม่น้ำกกบ้านเราแม่น้ำกกอยู่ที่ไหนนะครับก็คือว่าแม่สายครับแม่น้ำกกก็คือผ่านจังหวัดเชียงรายครับแล้วก็แม่น้ำสายด้วยครับรวกแล้วก็โขงอยู่ในพื้นที่เชียงรายเกือบทั้งหมดอะเด้งอย่างแม่น้ำกกนะครับก็คือว่าต่อเนื่องมาจากจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งไหลมาจากทางเมียนมาเหมือนกันมันส่งผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนไทยนะครับนับล้านคนพื้นที่การเกษตรตั้งแสนหมื่นกว่าไร่ครับได้รับความเสียหายสัตว์น้ำปนเปื้อนสารตะกั่วแคดเมียมแล้วก็ปรอดครับจึงทำให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับต้องออกคำเตือนให้งดการบริโภคปลานะครับเรื่องของน้ำปลาปลาที่ปนเปื้อนนะครับหลายคนก็หวั่นวิตกว่าอย่างนั้นจึงเรียกร้องให้แสดงความจริงใจในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นพูดเรื่องน้ำปลาปลานะครับไม่ต้องห่วงครับปลา

0: ปาส่วนภูมิภาคที่จังหวัดเชียงรายรวมทั้งประปาใหญ่นะครับท่านผู้ว่าการประปานะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ไปเอาใจใส่นะครับมีการพิจารณาสร้างนะครับโรงนะครับผลิตน้ำประปาใช้แหล่งน้ำจากที่ใหม่รวมทั้งนะครับเรื่องของใช้สารที่บอกว่ายืนยัน 100% ไม่มีปัญหาน้ำสารปนเปื้อนนะเด้งนะทราบข่าวนะครับว่าท่านผู้ว่านะครับจะลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายนี้วันอาทิตย์นี้ด้วยครับ
1: อ่ะมาต่อเรื่องของหาดฟรีดอมกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเอาจริงละเตรียมที่จะดำเนินการนะคะเพราะว่าไปปิดประกาศเลยให้ผู้ที่บุกรุกพื้นที่นะคะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในวันที่5สิงหาคมนี้นะคะก็ยื่นเส้นตายแล้วเนี่ยนะคะก็ตอนนี้ค่ะก็ถือว่ารัฐบาลเนี่ยได้เดินหน้าเอาจริงเอาจังแล้วค่ะกับการทวงคืนนะคะที่ดินของรัฐภายใต้นโยบายนะคะของนายกรัฐมนตรีที่กำชับทุกหน่วยงานเลยค่ะให้เร่งนะปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐแล้วก็การแสวงหาประโยชน์นะคะจากทรัพยากรธรรมชาติที่มันผิดกฎหมายโดยที่ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในทุนนะผู้มีอิทธิพลหรือว่าใครก็ตามนะคะก็เร่งที่จะคืนพื้นที่สาธารณะเนี่ยกลับสู่มือของประชาชนซึ่งทางคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เปิดเผยเลยนะคะว่าได้สั่งการค่ะให้อธิบดีกรมป่าไม
0: ้
1: นำเจ้าหน้าที่นะคะไปดำเนินการติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้เนี่ยตามมาตรา25ก็ไปติดเอาไว้ที่บริเวณหาดฟรีดอมนี่แหละค่ะที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อแจ้งนะผู้ที่ครอบครองพื้นที่ค่ะให้รื้อถอนอาคารแล้วก็สิ่งปลูกสร้างรวมทั้งหมด22รายการภายในวันที่5สิงหาคมนี
0: ้
1: ก็เพื่อเร่งนะคะที่จะทวงคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยกลับมาเป็นสมบัติของประชาชนโดยคุณสุชาติได้บอกเลยนะคะบอกว่าการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญค่ะนายกที่มุ่งปราบปรามการบุกรุกที่ดินของรัฐแบบจริงจังแล้วก็เด็ดขาดและต่อเนื่องด้วยก็ย้ำเนี่ยนะคะว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยถือว่าเป็นสมบัติของคนไทยทั้งประเทศนะคือจะไม่ปล่อยให้ใครก็ตามโดยเฉพาะกับพวกกลุ่มทุนเนี่ยเข้ามาครอบครองเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนอีกต่อไปทุกกรณีเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันค่ะไม่มีข้อยกเว้นและไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยก็รอติดตามดู5สิงหาจะว่ายังไงจะออกไปหรือเปล่า
0: ขอให้จริงอะเด้งนะเพราะว่าติดแล้วติดอีกเขาก็ไม่ออก
1: นั่นน่ะสิ
0: อยากรื้อเหรอทางรัฐก็รื้อเองเนี่ยเขาก็อยู่อย่างนั้นนะครับเด้งก็ขยึกขยือมาอยู่นี่นานแล้ว
1: ก็ปล่อยให้ปัญหามันเป็นแบบเนี้ยมานานแสนนานไงพอถึงเวลาเนี่ยจะออกมันก็ลำบากเนาะ
0: ใช่ใช่
1: ก็ไปปล่อยเขาอยู
0: ่เออครับปัญหาที่ดินตอนนี้มีสองที่นะครับคือที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยน
1: ะ
0: แล้วก็นะครับนี่นะอุทยานแห่งชาติทับลานนะเด้งนะครับที่รัฐ
1: ม
0: นตรีสุชาติเนี่ยนะก็เพิ่มอยู่ทับลานก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีปัญหาสิ่งปลูกสร้างเยอะเอาจะว่ายังไงกันต่อนะครับในพูดถึงเรื่องของที่ดินแล้วครับที่เป็นข่าวที่หนึ่งนี่นะบอกว่านะครับโอ้นะครับนักท่องนักในใจทุนจีนนะครับปรากฏไปกว้านซื้อที่ดินเนี่ยในเขต EC เด้งแล้วก็ทำนิคมเถื่อนใช่ไหมเอาท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับท่านว่ายังไงบ้างนะครับซึ่งวันนี้นะครับท่านก็ให้สัมภาษณ์หลายเรื่องนะครับเด้งแต่อันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานของท่านนะครับที่ถูกวิจารณ์เยอะนะครับนี่ท่านผมก็บอกว่าโอ้สามเดือนที่ผ่านมานะครับโอ้โหคะแนนลดลงเยอะเลยประชาชนไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับแต่ท่านไม่ได้ตอบคำถามนี้นะแต่ท่านพูดถึงเรื่องของเนี่ยนะสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นะครับที่มีข่าวสารออกมาบอกว่านายทุนชาวจีนนะครับเขาก็มากว้านซื้อที่ดินตรงนั้นแล้วก็จะทำนิคมอุตสาหกรรมเคลื่อนด้วยนะครับท่านนายกบอกเหมือนกันนะครับบอกว่าขณะนี้รัฐบาลเขามีนโยบายนะครับก็คือว่า Fast Plus ครับเรื่องเร่งรัดการอนุญาตจะต้องนำมาใช้ในพื้นที่ EC ด้วยหรือไม่ต้องประสานกับการทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันหมดอยู่นะโดยจะพยายามนะครับใช้กรอบที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่มาให้มาแย่งชิงดีชิงเด่นในพื้นที่กันแล้วก็ต้องส่งเสริมการลงทุนทั้งประเทศไม่แค่ส่งเสริมแต่ EEC แต่ต้องมองในภาพรวมด้วยว่าอย่างนั้นนะเอาที่บอกว่านายทุนจีนนะครับเขามาซื้อที่ดินนะครับอยู่ในพื้นที่ EEC เพื่อสร้างนิคมเถื่อนเนี่ย ะครับนายกก็ย้อนถามเหมือนกันว่านิคมเถื่อนจะมีได้อย่างไรเพราะว่าการสร้างนิคมจะต้องขออนุมัติมีระบบสาธารณูปโภคแล้วก็มีเงื่อนไขอีกเยอะแยะยืนยันว่าไม่มีทั้งนี้ครับถ้าเป็นการซื้อที่ดินโดยโนมินีหรือนะครับโนมินีนะครับเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะดำเนินการอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเกาะพังงันแล้วก็สุราษฎร์ธานีซึ่งตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจจับแล้วก็เพิกถอนยืนยันว่าประเทศมีกฎหมาย

0: ใครจะทำผิดกฎหมายก็ลองดูซึ่งในรัฐบาลนั้นมันไม่คุ้มหรอกครับเพราะว่ารัฐบาลนี้นะครับหวดก็หวดเต็มเลยนะสวิงก็สวิงเต็มเลยนะเด้งนะนะครับกฎหมายเหรออย่ามาท้าทายประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายถ้าส่งผลถึงรับรองนะครับว่าเด้งนะหวดไม่งั้นนะเด้งท่านว่านะเออจริงจังจริงจัง
1: เออส่วนเรื่องราคาไข่มันมีข่าวออกมาเหรอว่าละว่าไข่จะขึ้นราคาร
0: ายงานตั้งแต่ที่แล้วนะเด้งขึ้นหรือยังอ่ะ
1: ไม่แต่ทางโฆษกกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาปฏิเสธ
0: ว่า
1: เออบอกว่ายังไม่ขึ้น
0: ครับ
1: เนี่ยทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะเขาไปติดตามเลยนะกับสถานการณ์การผลิตต้นทุนปริมาณความต้องการบริโภคอ่ะก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะคะก็พบว่าไอการปรับราคาไข่เนี่ยนะคะในครั้งนี้เนี่ยตอนนี้สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่เขายืนยันเลยนะว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมค่ะแล้วก็แนวโน้มราคาเนี่ยหลังจากนี้ก็ทยอยปรับลดลงด้วยซ้ำ
0: อ๋อเหรอครับ
1: เนี่ยจะปรับลดลงจะปรับลดลงนะคะตามกลไกตลาดด้านเนาะไข่เนาะโอ้กินกันเนาะ
0: ใช่ใช่
1: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะก็มีไข่ไก่นะคะออกสู่ตลาดเฉลี่ยเนี่ยประมาณ43ล้านฟองต่อวันเลยนะคะก็ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีประมาณ45ล้านฟองต่อวันอันนี้ก็เนื่องมาจากสภาพอากาศที่มันแปรปรวนแล้วค่ะก็เลยส่งผลให้ประสิทธิภาพการให้ผลผลิตของแม่ไก่เนี่ยลดลงก็ประกอบกันกับเป็นช่วงที่เกษตรกรเนี่ยทยอยปลดแม่ไก
0: ่
1: ตามรอบของการเลี้ยง
0: เ
1: มื่อมันมีอายุประมาณสัก78ถึง80สัปดาห
0: ์
1: ก็ทำให้ปริมาณแม่ไก่นะคะที่ผลผลิตลดลงเป็นการชั่วคราวค่ะในขณะที่การส่งออกไข่ไก่เองก็ยังอยู่ในระดับปกตินะคะไม่ได้เพิ่มขึ้นจนส่งผลกระทบต่อปริมาณไข่ไก่ในประเทศซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะทางด้านของโฆษกกระทรวงพาณิชย์เนี่ยบอกไว้เลยว่าวันพรุ่งนี้กรมการค้าภายในนะคะเขาจะเชิญผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ประกอบการรายใหญ่แล้วก็ห้างค้าส่งค้าปลีกนะคะเข้ามาหารือค่ะเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมต่อไปและทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็จะติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่ในอย่างใกล้ชิดด้วยแล้วก็จะมีการประเมินนะกับสถานการณ์ร่วมกันกับผู้เลี้ยงผู้ค้าตลาดสดแล้วก็ห้างพวกค้าส่งค้าปลีกอะไรเนี้ยก็จะมีการหารือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อราคาเนี่ยมันสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอ่ะก็เอาเป็นว่ายังไม่ขึ้น
0: นะนะครับก็สบายใจยังไม่ขึ้นแต่พูดเรื่องอาหารการกินนะเด้งนะระวังนะครับกินปลาร้าดิบดิบมันจะเกิดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับเด้งนี่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับท่านผู้ว่ามหาสารคามคุณชุมพิษเดชรัตน์นะครับท่านเป็นประธานในการประชุมเตรียมงานมหกรรมคนอีสานรุ่นใหม่ปลอดพยาธิใบไม้ตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีเด้งนะโอ้ยทุกฝ่ายนะครับเข้าไปประชุมร่วมเยอะครับแต่มีการเสนอรายงานที่น่าสนใจนะเด้งนะตกใจเลยครับ
1: ค
0: ือโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที
1: ่
0: ปรากฏว่ามีการนำข้อมูลนะครับจากการตรวจคัดกรองประชาชน 20,000 คนครับพบว่าติดเชื้ออยู่ประมาณ 11% ครับแต่ที่น่าตกใจคือผลการตรวจคัดกรองกลุ่มนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา69ครับพบตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งสูงผิดปกติครับได้แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยคัดกรองนะครับ 12,000 กว่าคนนะครับพบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสูงถึง 4,200 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เด้ง 33% นะโอ้ยมหาวิทยาลัยมหาราชภัฏมหาสารคามนะครับคัดกรอง 1,900 กว่านะครับติดเชื้อตั้ง380นะเพราะฉะนั้นสั่งการด่วนเลยครับตอนนี้ให้ทางสสจ.มหาสารคามนะครับเร่งออกมาตรการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะประเมินว่าคนรุ่นใหม่นั้นพฤติกรรมชอบกินส้มตำไม่เด้งนะ
1: ใช่
0: นะครับแต่ต้องใส่ปลาแต่นะครับจะต้องแน่นอนคือต้องสุกเด้งนะจะมีการลงนะครับในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเอาจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับบ้านผมร้อยเอ็ดด้วยนะครับประว่ากันไปเพราะว่าคนชอบกินส้มตำเด้งก็เหมือนกันบอกแน่นอนว่างั้นเนี่ยนะระวังครับต้องสุกเข้าไว้เด้ง
1: แล้วก่อนจะลากันไปนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าไอค่ะต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบนะคะ
0: ลาเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิบ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่

0: เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณนันชลิพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณนันชลิพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: วันนี้ติดตามเราสองคนไปก็รอการแถลงของกระทรวงมหาดไทยไปพร้อมๆกันด้วยนะครับก็ตามที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งปรากฏว่าวันนี้คุณพ่อกับลุงโดนคดีใช่ไหม
5: วรสิทธิ์เรียงประสิทธิ
4: ์คนที่โดนเป็นลุงและพ่อโดนด้วย
5: พ่อเป็นชื่อคุณสมเกียรติเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนบริษัทเกียรติเจริญชัยรับเหมาก่อสร้างคุณลุงชื่อสำริดเรียงประสิทธิ์เป็นนายกอบจจังหวัดสตูล29 ล้านกว่า
4: ครับ
5: เป็นการก่อสร้างศูนย์

0: นักท่องเที่ยว
1: นักท่องเที่ยวที่ควรโดนนะฮะอำเภอควรโดนจังหวัดสตูลเปิดรับเหมาแต่ปี59เซ็นสัญญาจ้างแต่ปี59ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง450วันแค่ปีเสร็จๆเท่านั้นเองต้องเสร็จปรากฏว่าพอครบ450วันเนี่ยเพิ่งเข้าไปในเขาแทบจะเรียกว่าไม่ทำอะไรเลยแค่ 25.69% เข้าไปทำในงานแต่ว่างานนี้ปรากฏว่าพวกเจ้าหน้าที่ข้าราชการอื่นรอดหมดเลยนะคะพี่ไพศาลพวกข้าราชการรอดหมดเลยเพราะว่าพวกที่ทำงานประจำเนี่ยทำจดหมายทวงสี่รอบแล้วก็เซฟตัวเองมากเสนอให้ยกเลิกผู้รับเหมาไม่เข้างานเลยครบสัญญา450วันงานคืบหน้าแค่ 25% ท่านนายกต้องปรับท่านนายกต้องยกเลิกปรากฏยอดปรับขึ้นไป200%แล้วก็ปรากฏว่าท่านนายกไม่ยกเลิกไม่ปรับให้รีวิวทำแผนงานส่งมาทุ่มซื้อไปจนถึง6ปีเสร็จจนได้รับมอบงานไปที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี67เซ็นสัญญาเซ็นสัญญากันปี557ใช่ไหมคะ
0: 57
1: ต้องเสร็จแค่420วันน่ะใช้เวลาก่อสร้าง6ปีก็แล้วกันจากแค่ปีเดียวปีหนึ่งมัน360วันใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: 3มาเพิ่มอีกวันหนึ่งก็คือประมาณปีครึ่งก่อสร้างให้สร้างปีครึ่งปรากฏว่าฟาดไป6ปีงานนี้ก็คือนายกอบจกับผู้รับเหมาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลุงของรัฐมนตรีนั่นแหละพ่อกับลุงพ่อเป็นผู้รับเหมาลุงเป็นนายกอบจก็โดนชี้มูลด้วยกันทั้งคู่ค่ะ
0: ปากก็ไปว่ากันสนุกดีนะพี่เป็นผู้ว่าจ้างน้องเป็นผู้รับจ้าง
1: ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยดิเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แทบทุกจังหวัดนะคะและในความเป็นจริงแล้วถ้าไปดูดีๆมีคดีค้างกันทั้งนั้นนะคะยังเข้าใจว่า 50% มีทั้งนั้นเพียงแต่ว่ามันจะโผล่มันเมื่อไหร่เท่านั้นเอง
0: ต้องไปจอดลึกดูเพราะว่าบางทีมันเป็นชื่อนิติบุคคล
1: ค่ะ
0: ที่เราดูเผินๆผ่านๆไปแล้วก็ไม่รู้ไปดูไส้ในผู้ถือหุ้นเป็นใครกรรมการเป็นใครหนึ่งทีถึงจะได้ทราบ
1: เพราะว่ามันเป็นงานหลักอยู่แล้วผู้รับเหมาก็พวกที่เข้ามาทำการเมืองท้องถิ่นถ้าไม่ทำงานก่อสร้างไม่มีผลประโยชน์กับก่อสร้างนี่มันไม่คืนทุนนะคะ
0: ก็แรงจูงใจ
1: โดยทั่วไปนะ
0: แรงจูงใจของการเข้าสู่การเมืองท้องถิ่นของพวกบ้านใหญ่ทั้งหลายนี่ก็เป็นเรื่องนี
1: ้ค่ะ
0: เรื่องที่เขาก็จะมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอะไรพวกนี้อยู่นะก็มันก็มีการมองไปต่างๆหน้านะก็สรุปว่าไม่เกี่ยวกับท่านรัฐมนตรีช่วยนะเพียงแต่ว่าท่านก็เป็นหลานกับเป็นลูกเท่านั้นแหละ
1: แต่พ่อเป็นที่ปรึกษานะคะ
0: เอามาเป็นที่ปรึกษาลูกด้วย
1: พ่อเป็นที่ปรึกษา
0: ที่ปรึกษาเป็นข้าราชการการเมืองด้วยเลยหรือเปล่า
1: เป็นที่ปรึกษา
0: ตั้งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นที่ปรึกษาด้วยเลยใช่ไหม
1: นี่ไม่แน่ใจนะคะว่าคดีมันค้างอยู่ที่ปปช.นี่มันกิจอะไรวะมีคุณสมบัติขาดหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่าพ่อเนี่ยเคยไปนั่งประชุมแล้วมีข้างหน้าเขียนว่าที่ปรึกษารัฐมนตรี
0: ก็อันนี้ก็แจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องให้ไต่สวนเรียบร้อยจนกระทั่งชี้มูลความผิดอ่ะถ้าชี้มูลความผิดนี่เข้าใจว่ายังไงก็ต้องลาออกก่อน
1: อันนี้คือแจ้งข้อกล่าวหานะ
0: อันนี้แจ้งข้อกล่าวหา
1: เป็นขั้นต้นค่ะ
0: ครับใช่
1: อาจจะรอดก็ได้เพราะว่าก็รอดกันไปเยอะ
0: โอ้ยกระบวนการเนี่ยยาว
1: อย่างล่าสุดเลยในพลนั้นน่ะรอดคู่เลยนะพี่ไพศาลข่าว
0: ในพลอะไร
1: เดี๋ยวเช็ค
0: ค่ะวันนี้มีคดีหลายคดีนี่คนดังอย่างคุณทรงชัยนกขมิ้นก็วันนี้ศาลอาญาแผนกคดีทุจริตก็ตัดสินจำคุก5ปีนะคุณนันคุณทรงชัยอบต.ราชาเทวะนะคราวนี้เป็นเรื่องของแท้ก็คือเรื่องของไอ้เสาไฟกินนารีละก่อนหน้านี้เคยโดนเรื่องกล้อง CCTV อันนั้นเข้าใจว่าจะ6ปี

0: นี้ก็โดนคดีที่ได้รับความสนใจมากแต่คดีเพิ่งจะตัดสินวันนี้นะฮะเป็นศาลชั้นต้นเดี๋ยวเขายังมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได้อีกรอบหนึ่งก็ตัดสินจำคุก5ปีและให้นับโทษต่อเนื่องด้วยถ้านับโทษต่อเนื่องจากคดีที่เคยตัดสินไปก่อนหน้านี้ก็น่าจะโดน11ปีรวม
1: ครับสงสัยนครวิ่งเขาดังมากนะคะตอนที่ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะเราจะจำว่าราชาเทวะราชาเทวะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บางพลีค่ะสมุทรปราการนี่เองจะทำโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้ากินรีช่วงปี56แล้วก็มีการนำงบประมาณมาปรับปรุงดำเนินงานโครงการช่วงปี62โดยไม่เหมาะสมก็ศาลมีคำพิพากษาลงโทษสงสัยนครวิ่งเป็นเวลา5ปีให้นับโทษต่อจากคดีเดิมโดยคดีนี้จำเลยจำนวน10รายนะคะแล้วก็ผอ.กองคลังก็โดนด้วย5ปีค่ะโดนด้วย5ปี
0: โดนไปถูกฟ้องไป10คนเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โดนแค่2คน
1: ค่ะก่อนหน้านั้นก็มีที่พี่ไพศาลว่าลงรายละเอียดนิดนึงก็แล้วกันนะคะก็คือเมื่อตอนมิถุนา68เป็นคำพิพากษาตัดสินลงโทษ4ปีปรับ 200,000 กรณีทุจริตกล้องวงจรปิดโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งเมื่อปี57ก็คือผิดเนื่องจากกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงแต่ก่อนหน้านี้ก็ปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายทรงชัยไปแล้วหลายคดีนะคะที่ถูกยกฟ้องก็มีค่ะแล้วก็อยู่ระหว่างต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ก็มีเช่นคดีกำหนดรายละเอียดด้านเทคนิคของเครื่องสูบน้ำและชุดควบคุมอัตราไหลแล้วก็ในการจัดซื้อรถดับเพลิงแบบกู้ภัยแบบกระเช้าอะค่ะรถคันหนึ่งราคา 39,920,000 บาทรถดับเพลิงบันไดสูงขนาดไม่น้อยกว่า22เมตรราคาเกือบ40ล้านนะคะสี่สิบล้าน
0: ครับ
1: ค่ะในขณะที่คดีเอ๊ะเขาโดนวันนี้ไม่ให้โดนเรื่องคดีเสาไฟกินรีใช่ไหมคะ
0: วันนี้เสาไฟกินรีวันนี้ที่โดนเนี่ยที่ว่าโดนตัดสิน5ปีเนี่ยเสาไฟกินรีของแท้เลยล่ะ
1: ห้าหกปี56หรอคะแต่ว่าเขายังมีอีกนะคะพี่ไพศาลยังมีคดีกล่าวหาดำเนินโครงการจัดซื้อเสาไฟปฏิมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟแบบพลังงานแสงอาทิตย์ช่วงปี62ถึง64อีก
0: เขาทำหลายรอบ
1: ไอ้ที่โดนวันนี้คือปี52
0: ไอ้ตอนนั้นมันยังเป็นเดินสายไฟอยู
1: ่ยังไม่เป็นโซล่าเซลล
0: ์ยังไม่เป็นโซล่าเซลล์แล้วก็ไปเปลี่ยนปรับปรุงเป็นโซล่าเซลล์แล้วตั้งทีก็มี
1: แล้วมาโซล่าเซลล์ใน62ถึง64 8โครงการโอ้โห809ล้าน
0: ก็เขาถ่ายรูปมาไงว่าโอ้โหเสาปักที
1: เสาไฟอะไร809ล้านอ่ะอันนี้อัยการสูงสุดมีคำสั่งรับฟ้องคดีเป็นทางการไปแล้วเมื่อ16มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโอ้โห
0: คือผมตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยต้องมุ่งไปที่เรื่องของการตรวจสอบเรื่อง
1: บริษัท
0: ทรัพย์สิน
1: อ๋อด้วยบริษัทรับเหมาด้วย
0: แม่ต้องตรวจสอบเรื่องทรัพย์สินคือต้องทำคดีที่โยงไปถึงเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สิน
2: คือผมตั้งข้อ
1: ค่ะค่ะ
0: เพราะมันจะมีผลได้เนี่ยที่จะลงโทษได้จริงๆเนี่ยคือว่าการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็ไปยึดอายัดทรัพย์เพราะถ้าแค่ติดคุกไม่มีปัญหาต้องไอ้ความเสียหายก็โอเคผิดระเบียบบ้างผิดนู่นผิดนี่อะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ไม่ไปเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไงเรื่องใช้งบประมาณไม่ถูกต้องอะไรต่างเป็นความผิดเรื่องนี้ไปก็มีโทษทางอาญาติดคุกติดอะไรไปแต่มันไม่สามารถจะโยงไปถึงว่าเอ้ยมันมีนอกมีในอะไรอย่างนั้นไหมนะถ้ามีก็ปปงมาก็มาไล่ยึดอายัดทรัพย์ซึ่งตรงนั้นจะเจ็บปวดมากสำหรับคนที่โดนเล่นงานโดนตรวจสอบนะเพราะมันไม่เหลืออะไรติดคุกแล้วไม่เหลืออะไรด้วยแต่ถ้าติดคุกแล้วก็ยังเรื่องอื่นๆไม่มีเงี้ยนะประเทศไทยเราก็ทราบ
1: นี่ค่ะติดคุก
0: ติด4ปี

0: ปรับแค่ 200,000 มันคุ้มมากๆเลยนะคะปรับแค่ 200,000 เอง
1: ครับ
0: เขาไม่ปิดหรือว่ามันเป็นกฎหมายคนละฉบับกันต้องไปตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็ยึดมันต้องมีสิคะ
1: มันก็อยู่ที่การตรวจสอบขององค์กรอิสระคือปปช.เขาจะทำคดีอะไรเขาจะทำแค่ไปเรื่องผิดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะไปทำขุดคุยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมันไม่แล้วแต่เขาตั้งธงแล้วเขาไปสืบสวนสอบสวนยังไงแต่เขาตั้งธงว่าเป็นเรื่องผิดระเบียบผิดอะไรเงี้ยนะก็หลายคนก็ลูบปากเลยโอเคผิดระเบียบก็ติดคุกแล้วก็ยังสู้กันต่อไม่ว่าจบไม่ใช่ว่าจบกันแค่นี้ยังมีอุทธรณ์เลยว่ากันไป
0: ดีฉันชอบรัฐบาลจีนนะคะรัฐบาลจีนหลังจากที่จับเรียบร้อยตัดสินประหารชีวิตสามารถที่จะผ่อนโทษได้ค่ะถ้าเอาเงินมาคืนแล้วเขายังไม่ประหารทันทีนะเขาบีบให้เอาเงินมาคืนก่อนไอ้กรณีแบบนี้ก็เหมือนกันค่ะเสียหายเท่าไหร่ต้องเอาเงินมาคืนก่อนค่ะติดคุก4 ปีปรับ200,000ประเทศชาติเสียหายตั้งกี่ล้าน
1: ครับก็เรื่องเหล่านี้เรื่องอย่างเงี้ยมันต้องเน้นไปที่เรื่องของไอ้เรื่องของทรัพย์สิน
0: เพราะที่ทำทั้งหมดเขาต้องการเงิน
1: ใช่ไหมมันแรงจูงใจ
0: ถ้าปลายทางแล้วติดคุกแล้วเงินก็ไม่ได้นี่ว่ามันน่าจะได้ผลนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะวันนี้มีความคืบหน้า
1: พักก่อนไหม
0: โอเคพักก่อนค่ะ
1: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

0: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
1: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
0: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
2: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: นะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
5: ค่ะช่วงนี้นี่ปปช.แกขยันนะฮะไม่รู้ว่าม
4: ีเรื่องอะไร
5: มันอาจจะต้องขยันมีผลงานเพราะว่ามันมีเรื่องนี้ค่ะวันนี้ที่ศาลฎีกาสนามหลวงคณะกรรมการไต่สวนอิสระได้นัดหมายบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม4รายประกอบด้วยนายเอกวิทย์วัชวรรณคุกรรมการปปช.พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กอะค่ะนายสมบัติธรธรรมอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิของปปช.ในขณะนั้นและสุรสิทธิ์พลเรือนคนขับรถประจำตัวของนายเอกวิทย์มาที่ศาลค่ะเพื่อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับกรณีปฏิบัติหน้าที่มิชอบเพราะว่านายเอกวิทย์ถูกกล่าวหาว่าเรียกรับสินบนเป็นทองคำ246บาท
4: มารับทราบข้อกล่าวหา
5: วันนี้มาครบคนให้ก็คือบิ๊กโจ๊กนะคะ
4: ครับ
5: คนที่ถูกกล่าวหาว่ารับก็คือนายเอกวิทย์คนรู้เห็นนายสมบัติธรธรรมแล้วก็คนขับรถของนายเอกวิทย์ค่ะมาครบค่ะโอ้น่ากลัวนะพี่ไพศาลแบบว่าการตั้งคณะกรรมการไต่สวนครั้งนี้เนี่ยเป็นการไต่สวนอิสระคือนายเอกวิทย์ที่เขาก็เป็นศาลฎีกามาก่อนใช่ไหมคะ

0: เป็นกรรมการปปช.ที่มาจากโควต้าของศาลฎีกาครับ
1: ศาลฎีกาเลยอ่ะคุณจะตั้งกรรมการให้มาไต่สวนศาลฎีกาน่ะเออไต่สวนพลตำรวจเอกซึ่งจับโจรแล้วก็ไปขึ้นศาลมาเยอะแยะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังอนุกรรมการปปช.อีกเห็นคดีเห็นคดีอะไรมาเยอะคุณจะตั้งใครละ7-9คนแบบที่ว่าเอาพวกนี้อยู่อ่ะ1นายชวลิตอิสระเดชเป็นรองประธานศาลฎีกาค่ะทำหน้าที่เป็นประธานคณะผู้ไต่สวนอิสระนะคะ
0: อ๋อประธานศาลฎีกาท่านมอบมา
1: เป็นรองประธานศาลฎีกานายพเดชเพชรกูลหัวหน้าคณะในศาลฎีกานายรักเกียรติวัฒนพงศ์ผู้พิพากษานายสาคอนตั้งวันวิบูลผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกานายอดิศรชัยคุปต์รองอัยการสูงสุดนายสันชัยจันผ่องรองอัยการสูงสุดศาสตราจารย์ภัทไทชิตเอกจริยากรนิติธรรมศาสตร์ศาสตราจารย์ศักดาธนิตกุลคนนี้คณบดีนิติจุฬาค่ะและปิดท้ายด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณอดีตกรรมการปปช.และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทำไมเอาชื่อมาไว้ท้ายอะคะ
0: สงสัย
1: เร
0: ีย
1: งตามอาย
0: ุคิดตรงกันก็อันนี้เป็นคณะไต่สวนพิเศษที่ตั้งขึ้น
1: ค่ะ
0: ที่คณะกรรมการสรรหาซึ่งมีประธานประธานศาลฎีกาท่านเป็นประธานของคณะกรรมการสรรหาท่านก็ตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระนี้ขึ้นมาทำหน้าที่ไต่สวนเรื่องนี้ก็ถ้าท่านลงมติว่ายังไงก็จบตามนั้นครับ
1: เราไม่เคยเห็นกรรมการแบบนี้ทำงาน
0: มันก็ไม่ค่อยมีเรื่องที่กรรมการองค์กรอิสระถูกตรวจสอบความผิดมันไม่ค่อยมี
1: ขนาดไปร้องคนบางทีก็ถูกเสนอมาระดับนี้แล้วโอกาสจะผิดมันก็ยากใช่ไหมฮะไอ้นี่มันดังมีคลิปมาดิฉันว่าประเด็นคือ
0: พยานหลักฐาน
1: ไอ้ลำพังแค่ลินทาว่ากล่าวเนี่ยเราน่าจะได้ยินมาจนมากมายแล้วล่ะแต่มันไม่เคยมีคลิปครั้งนี้มันดังมีคล
0: ิ
1: ป
0: แล้วที่สำคัญเลยก็คือองค์กรเขาเองใช่ไหมองค์กรเขาเองตัวปปช.มีมติให้ส่งให้คณะกรรมการสรรหาตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาไต่สวนกรรมการของเขาเองมันที่สำคัญมันคือตรงนั้นด้วยมันคือตัวกรรมการปปช.นั่นแหละเขาลงมติกันเพราะว่าถ้าเขาไม่ทำมันก็จะเสียหายภาพลักษณ์ของเขาทั้งยวงทั้งหมดเขาก็ส่งไปแต่ถ้าท่านสามารถที่จะกระบวนการไต่สวนแล้วท่านสามารถชี้แจงได้มีพยานหลักฐานมาหักล้างได้ท่านก็รอดก็จบท่านก็กลับมาเป็นกรรมการต่อนะ
1: ก็มีกำหนดจะยื่นคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรและชี้แจงด้วยวาจาอีกครั้ง5 สิงหาคมค่ะ
0: ใช่เพราะตอนประชุมเขาก็จะตกลงกันว่าจะใช้ดำเนินการไต่สวนแบบไหนคือให้แจ้งมาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็นัดไต่นัดลงมติกันเลยหรือว่าจะให้มีการไต่สวนแบบสอบพยาน
1: คณะผู้ไต่สวนได้นัดไต่สวนอย่างเป็นทางการครั้งแรก27 สิงหาคมที่จะถึงนี
0: ้แสดงว่าไต่สวนแบบมีสอบพยานก็จะมีพยานเข้ามาให้การทั้งฝ่ายพยานของผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา
1: ก็คือวันนี้ที่ไปเนี่ยคณะผู้ไต่สวนได้แจ้งรายละเอียดพฤติการในคดีให้ทราบซึ่งถือเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการครั้งแรกค่ะนะคะทีนี้เขาก็จะส่งเป็นรายละอักษร5 สิงหาแล้วก็นัดไต่สวนจะเป็นทางการ27 สิงหาค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะทีนี้ก็เราก็จะเริ่มได้ยินชื่อคนนี้แล้วล่ะสัญญาพัชระนามปรสามารถ
0: รองประธานศาลฎีกา
1: ชื่อสัญญาพัชระนามปรสามารถเป็นทนายความค่ะ
0: เป็นทนายความให้กับ
1: เป็นทนายความฝั่งบิ๊กโจ๊ก
0: เป็นตัวแทนฝั่งบิ๊กโจ๊กนะฮะ
1: จะเริ่มมีคนชื่อนี้แหละมีบทบาทเช่นวันนี้เขาบอกว่าอำนาจในการดำเนินคดีเป็นของคณะกรรมการไต่สวนไม่ใช่อำนาจปปช.หรือพนักงานสอบสวนของตำรวจที่เป็นคู่กรณีแต่ปัญหาที่พบคือคดีนี้เกิดความซ้ำซ้อนเนื่องจากมูลเหตุเดียวกันแต่ตำรวจกลับส่งสำนวนไปยังอัยการสำนักงานปราบปรามการทุจริตขณะเดียวกันมีการส่งคำร้อง

0: ไปยังสภาเพื่อส่งเรื่องต่อไปยังประธานศาลฎีกาจนกระทั่งมีการแต่งตั้งองค์คณะผู้ไต่สวนทั้ง9คนขึ้นมาจุดนี้ถือเป็นความลักลั่นที่คดีเดียวกันกลับมีการดำเนินคดีถึง2แห่งทั้งที่เป็นคดีประวัติศาสตร์คดีแรกอีกทั้งเมื่อเริ่มกระบวนการแล้วกลับไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนซึ่งหากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นจะดำเนินการอย่างไรเพราะการดำเนินคดีซ้ำซ้อน2ที่ถือเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาก็คือทางตำรวจก็ดำเนินการเหมือนกันแล้วก็มาคณะกรรมการไต่สวนของศาลฎีกาค่ะ
1: ครับก็แต่ผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะก็ไม่น่าจะผิดเขาต้องอย่างนั้นอยู่แล้ว
0: เพราะปลายทางก็มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนเหมือนกัน
1: คณะกรรมการไต่สวนอิสระเนี่ยถ้าชี้ว่ามีความผิดเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปลงโทษบิ๊กโจ๊กเลยได้ผู้โจ๊กไม่มีตำแหน่งแห่งหนอะไร
0: ค่ะ
1: แต่เป็นผู้ที่ร่วมในการที่กระทำความผิดใช่ไหมตามพยานหลักฐาน มีมติได้ก็คือให้ปปช.ท่านหรือว่าคนที่ทำงานกับปปช.เนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งท่านเองแต่บิ๊กโจ๊กจะไปโดนเมื่อในคดีของตำรวจซึ่งท่านกรรมการปปช.ก็อาจจะโดนด้วยตรงนั้นเพราะว่านั้นเป็นเรื่องของอาญาซึ่งผมคิดว่าก็โอเคแล้วมันก็ต้องไปกันอย่างนั้นแหละใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ส่วนคณะกรรมการไต่สวนนี่ก็ว่าไต่สวนเหมือนกับถ้าเป็นข้าราชการก็คือเอาเรื่องวินัยร้ายแรงถ้าผิดวินัยร้ายแรงก็ไล่ออกให้ออกก็นั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นความผิดที่อาญากระบวนการของส่วนที่เขาดูเรื่องอาญาเขาก็เดินต่อไปมันก็ต้องแยกกันมันไม่สามารถจะไปรวมได้จุดเดียวเพราะมันไม่ได้คณะกรรมการไต่สวนพิเศษชุดนี้ไม่ได้สามารถที่จะไปสั่งใครติดคุกได
0: ้มันก็เหมือนกับว่าอาญาก็อาญาแพ่งก็แพ่งใช่ไหมแต่อันนี้ไม่มีอาญาต่างหาก
1: อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องความผิดทางอาญาเลยก็เป็นความผิดต่อตำแหน่งของท่านท่านที่มีตำแหน่งก็คือคนท่านที่อยู
0: ่กรรมการปปช.
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าบงจงบิ๊กโจ๊กอะไรก็เขามีส่วนร่วม
1: เขามีส่วนร่วมในเรื่องนี
0: ้ผู้ให
1: ้วันนี้นายกตัดสินใจตั้งคณะกรรมการเรียกว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ที่ขึ้นเช้านี่แหละโดยคุณรัชดาธนาดิเรกบอกว่าคณะกรรมการชุดที่นายกและรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินลงนามนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเห็นว่าให้รายงานภายใน30วันโดยคณะกรรมการชุดนี้มีนายปกรณ์ลินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีอย่างที่เรียนภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่6กรกฎาคม2569ก็คือวันนี้เป็นต้นไปก็พบกันอีกทีจบจะต้องรายงานให้ได้ก็วันที่6เดือนหน้าสิงหาแต่ว่าก็จะต้องรายงานความคืบหน้าทุกๆ10วันด้วยนะคุณรัชดาก็บอกรัฐบาลย้ำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเข้มงวดชัดเจนและโปร่งใสในทุกขั้นตอนสามารถตอบข้อสงสัยของสังคมได้ครบถ้วนโดยถือเป็นบทเรียนสำคัญในการยกระดับมาตรการป้องกันและกำกับดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในระยะยาวนี่คำหรูหรูคำโก้โก้นี่ก็ว่าไปแต่ว่าถ้าจะให้ฟันธงนะนายกก็หลบข้อมูลนะสำหรับเรื่องเกี่ยวกับทุจริตสอบเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

0: ทำไมอะคะตำรวจ
1: ก็มันคงจะมีประเด็นร้อนอีกต่อเนื่องเยอะใช่ไหมเราตั้งกรรมการมาเพื่ออะไร
0: ถ้าที่เขานินทากันก็คือว่าให้เป็นบันไดหาทางลงอะค่ะ
1: ก็เขาจะไปหาทางลงหรือไม่หาทางลงไงแต่ว่านายกก็ไปอยู่เซฟโซนถ้านายกก็บอกว่าก็เป็นเรื่องที่กรรมการผมตั้งไปแล้วไอ้ก็อำนาจเต็มที่เลยเขาลุยเขากำลังดำเนินการอยู่มันใครจะมาถามนายกอะนายกมอบอำนาจไปแล้วใช่ไหมจะไปจี้ถามนายกให้ตอบเรื่องอะไรกันจากนี้
0: แล้วกรรมการชุดนี้เขาจะมีหน้าที่อะไรอะคะแค่ไปสอบ
1: ก็นี่ไงที่เขาบอกว่า
0: และให้รายงานทุก10วัน
1: ก็อะไรนะ
0: ให้รายงานผลสอบทุก10วันให้ดูว่ามีข้อบกพร่องตรง
1: ไหนดำเนินการตรวจสอบกรณีทุจริตดังกล่าวเนี้ยนะอย่างละเอียดนะไปตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบดังกล่าวนี้อย่างละเอียดรอบครอบและปราศจากข้อกังขาโดยต้องยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการตรวจสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนมันก็คุมไว้กว้างแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรแต่ที่ผมฟันธงได้เลยที่ผมแน่ใจเลยคือว่านายกก็หลบเข้าเซฟโซนหลบเข้าบุญไปจากนี้ไปใครจะถามนายกก็ผ่องไปที่คณะกรรมการชุดคุณประกอบไงใช่ไหมฮะ
0: เขาบอกว่าประชาชนเนี่ยขาดความเชื่อมั่นในภาครัฐสมควรที่จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสังคมอันจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและไม่ให้เกิดการกระทำซ้ำปอภัยกัน
1: ก็ปปช.ก็ทำคดีอยู่ตำรวจก็ทำคดีอยู่มาไทยนายกก็สั่งให้เขาตรวจสอบแล้วก็เขาก็บอกเนี่ยจะมีการตั้งกรรมการมาสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการ5คนเนี่ยเราก็รออยู่ว่า5คนจะมีใครเขาบอกว่าจะมีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นอธิบดีคนไหนเราก็ไม่ทราบนะถ้าเป็นอดีตจะเป็นอดีตท่านไหนถ้าเป็นท่านปัจจุบันท่านปัจจุบันถ้าท่านก็ถูกย้ายไปแล้วนะฮะแล้วก็จะมีรองอธิบดีเขาบอกว่าชื่อย่อทอใช่ไหมทอ
0: มีกับทอคนหนึ่ง
1: ทอเขาก็บอกว่าอ้าวทอก็มีคุณธนนท์นั่นแหละที่เป็นรองใช่ไหมคุณธนนท์อะไรบ้านใหญ่ชลบุรีอ่ะตาญาติของบ้านใหญ่ชลบุรีก็คุณธนนท์คนนี้ตามประวัตินะ
0: ค่ะ
1: เคยเป็นรองผู้ว่าที่ชลบุรีด้วยแล้วก็ขึ้นมาเป็นรองอธิบดีสมัยคุณอนุชาโมกคุณอนุชา
0: โมกเวศ
1: แม่คุณอนุชาอะไรนะชื่ออะไรที่ตอนนี้เป็นที่มีโครงการปกครองคุณอะไรมาริชาใช่ไหม
0: ชื่อคุณนฤชาโกษาศิวิไล
1: นั่นมาเป็น
0: นฤชา
1: เนี่ยคนเนี้ยถูกดึงมาเป็นรองอธิบดีแล้วก็มาเป็นมือทำงานให้คุณนฤชาเนาะ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะพี่ไพศาลคะ
1: ครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ
0: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วย

0: ลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสี่นาทีครับคุยกันต่อครับ
5: ผมอภัย
4: ข้อมูลด้วยไม่ใช่รองผู้ว่าชลบุรีนะรองผู้ว่าชุมพรเคยเป็นนายอำเภอหัวหินโด่งดังมากในช่วงโควิดในช่วงโควิด19ถ้าตามประวัตินะ
5: เป็นบ้านใหญ่ใช่ไหมมาจากบ้านใหญ
4: ่คุณธนนท์พันพิพเขาบอกเป็นตระกูลบ้านใหญ่นะน่าจะเป็นบ้านใหญ่ชลบุรีถ้าลากฐานของเขานะเป็นตระกูลพันพีพาดเนี่ยเป็นบ้านใหญ่ชลบุรีก็เคยอยู่กับทางแดงแล้วก็มาเป็นน้ำเงินนะเขาว่างั้นนะแต่ว่าตัวคุณธนนท์เนี่ยเขาเคยเป็นนายอำเภอหัวหินช่วงที่มีไอ้โควิด19ระบาดเขาก็โด่งดังมากเขามีผลงานเลยที่หัวหินก็แหละเพราะมันเป็นเมืองท่องเที่ยวใหญ่นะคนเยอะแล้วก็จากนั้นก็ไปขึ้นเป็นรองผู้ว่าชุมพรก่อนจะถูกดึงจากรองผู้ว่าชุมพรเนี่ยมาเป็นรองอธิบดีสถ
5: ค่ะใจดีนะพี่ไพศาลจะตั้งกรรมการอะไรคนเขาก็รู้ทันหมดแหละอย่างที่พี่ประสานพูดนั่นแหละชาวบ้านเขาก็รู้ทันดิฉันอยากจะเห็นการทำงานแบบตรงไปตรงมาของตำรวจมากกว่าแค่ออกจากราชการไม่เท่าไหร่หรอกค่ะแล้วก็ต้องการให้มีการดิสซับด้วยค่ะประชาชนนะคงอยากจะเห็นตรงนั้นมากกว่าเพราะว่าเป็นที่ทราบกันว่าเงินมาตั้ง 4,000 ล้านถูกไหมคะ
4: ครับ
5: มันจะบอกว่ามีข้าราชการถูกออกจากราชการ5คนมีปกปิดคีย์ของบุญนู่นนี่นั่นจ่าพิชก็ยังไม่เห็นภรรยาจ่าพิชก็ไม่เห็นอีกทั้งแม่ยายจ่าพิชที่ว่าไปซื้อที่ที่สามงามเต็มไปหมดก็ไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด
4: โอ้ป่านนี้ยังใช้ถ่ายเทปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ถ้าบอกนะ
5: ก็ตามได้ค่ะถ้ายักย้ายถ่ายเทปก็ตามได้อยู่แล้วคนทำงานทำการเงินเดือนแค่นี้ไปซื้อที่หมดทั้งอำเภอมันไม่ได้หรอกค่ะดิฉันคิดว่ากรรมการก็กรรมการแต่ถ้าประชาชนจะอภัยค่ะคดีต้องไปถึงที่สุดแล้วก็มีการยึดทรัพย์ค่ะ
4: นะฮะแต่นั้นมันส่วนมันก็เป็นส่วนขององค์กรอิสระของปปช.ครับซึ่งบางคนเขาบอกโอ้ยเขาเป็นกระบวนการของเขาต้องไต่สวนให้มันเป็นสิ้นข้อสงสัยอะไรต่างๆก็ว่ากันนะผมว่าถ้าประเทศไทยมันพยานหลักฐานมันชัดเจนขนาดนั้นแล้วยังต้องรอให้สิ้นข้อสงสัยเราอยู่แล้วก็บอกจะใช้เวลาอีก3เดือน6เดือนอย่างนี้มันก็ผมว่ามันก็ถูกออกแบบมาไม่ถูกต้องแล้วล่ะนะฮะคงมีอะไรที่มันต้องอาจจะต้องให้หน่วยงานอื่นทำแล้วมั้งนะอาจจะไม่ใช่ปปช.แล้วอาจจะให้ฝ่ายกรมสอบสวนคดีพิเศษหรืออะไรต่างๆที่เขามีกฎหมายที่จะทำให้เรื่องมันรวดเร็วขึ้นมากขึ้น
5: ก็ดูแต่ละคดีสิคะเหตุการณ์แต่เมื่อไรสร้างอาคารตั้งแต่ปี57เพิ่งจะชี้เพิ่งตั้งกับยังไม่ชี้มูลเลยด้วยซ้ำไป12ปีผ่านมา
4: ครับ
5: เสาไฟของธงชัยก็ตั้งแต่ปี5เท่าไหร่นะ56
4: 57 56 57
5: ส่งใจ56 57แค่นี้ก็รู้แล้วค่ะ
4: ครับ
5: ว่ามันได้ประสิทธิภาพมากนะฮะ
4: เอาวันนี้เห็นคุณอันส่งมาให้ผมดูเลยนะไอ้ที่เช่าของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินใช่ไหม
5: ต้องจ่ายนะ700ล้าน
4: ต้องจ่ายตลอดไม่ยังลงชกเลิกไม่ได
5: ้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการเช่าที่ดิน

0: ของการรถไฟประเทศไทยเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานไอ้ที่กองดิน
1: ซึ่งมันถล่มไปแล้วมันคงไม่ได้สร้างตรงนั้นแล้วล
0: ่
1: ะ
0: แล้วเขาก็คงไม่มีใจไปสร้างหรอกเพราะว่าคนตายเป็นร้อยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: จะไปสร้าง

0: คุณจะเช่าที่ดินเราไปเพื่อสร้างตึกแล้วถล่มเล่นก็เรื่องของคุณตรงนี้คุณก็ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นงวดนี้สตง.ก็ยังต้องชำระค่าเช่าที่ดินวงเงิน700ล้านให้การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็เป็นกรอบวงเงินงบประมาณผูกพันระยะยาว15ปีตั้งแต่ปี60ถึง76ค่ะที่ผ่านมาสตง.ได้ชำระค่าเช่าจริงตั้งแต่งบประมาณปี62จนถึงปัจจุบันเฉลี่ยปีละประมาณ38ล้านตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าแล้วถ้าคุณไม่จ่ายคุณก็ผิดสัญญากับการรถไฟแล้วถามจริงเหอะถ้าเรื่องเป็นการรถไฟเองก็จะไม่ยกเลิกสัญญาด้วยเพราะที่แปลงนี้คุณไปสร้าง
1: ตัว
0: ไ
1: ป
0: เป็นร้อยถามจริงหน่วยงานไหนจะมาเช่าต่
1: อ
0: ถูกไหมคะ
1: ครับเดี๋ยวกลายเป็นที่ที่แบบมีอาถรรพ์ไปแล้ว
0: ใครจะลื
1: ม
0: ไม่มีวันลืม
1: ครับ
0: ค่ะนะ
1: ยกเว้นจะไปสร้างเป็น
0: สร้างสอนสถาน
1: เ
0: หร
1: อสร้าง
0: เป็นอย่าเลยค่ะอย่าเลยค่ะ
1: เอาให้คนมาเป็นอะไรอะไรที่แก้อาถรรพ์แบบ
0: เพราะว่าถ้าสร้างเป็นอะไรแบบนั้นน่ะธุรกิจข้างๆเขาจะเดือดร้อนมันเหมือนกับเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นในประเทศนะแล้วบางทีก็ไปลำลึกกันอยู่นั่นแหละ
1: ม
0: ีแต่ลืม
1: สตง.เขาบอกว่าที่เขาไม่ยังไม่สามารถจะยกเลิกสัญญาเช่าได้เป็นเพราะว่าเอกชนผู้รับเหมายังไม่คืนพื้นที่ให้เขาใช่ไหมเห็นเขาว่างั้นนะผู้แสดงว่ามันโอ้โห
0: ข้อ
1: ค
0: นตาย
1: จะต้องให้รอให้ฟ้องกันถึงที่สุดเลยหรือเปล่าไม่รู้นะถึงจะไปฟ้องทางแพ่งได้ขอยกเลิกก็เท่ากับผู้รับเหมาที่ก่อนหน้านี้มีการส่งมอบพื้นที่ให้เขาไปก่อสร้างก็ยกเลิกกันไปที่ก็กลับมาเป็นของสตง.สตง.ก็ไปทำสัญญายกเลิกการรถไฟอีกขั้นหนึ่ง
0: ค่ะ
1: กลายเป็นว่ามันระเบียบระเบิดทำให้มันล่าช้าไปแล้วก็สตง.ก็ยังต้องจ่ายเงินไปเรื่อยๆอยู่นะ
0: ก็ควรจะต้องจ่ายนะเป็นเพราะว่าเป็นบทเรียนเป็นบทเรียน
1: ภาษีเราอะดิ
0: ก็ไม่เป็นไรค่ะการรถไฟเอาไป
1: โอเค
0: การรถไฟไม่ให้สตง.เช่าการรถไฟต้องให้คนอื่นเช่า
1: ครับ
0: ถูกไหมคะเขามีเสียกับเสียกรมควบคุมมลพิษจับมือกับอบต.บ่อวินลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาเศษโฟมจากลานคัดแยกขยะไหลเข้าหมู่บ้านค่ะจะทำยังไงได้นอกจากไปเคลียร์ออกมาแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เขากำลังจัดการบังคับใช้ก็คือเร่งสร้างรางระบายน้ำบริเวณจุดเกิดเหตุเตรียมประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยกระดับการกำกับพื้นที่ประกอบกิจการขยะให้เข้มงวดมากขึ้นทีนี้ถามว่าตกลงไอ้นี่มันโรงงานหรือมันเป็นอะไรกันแน่คะ
1: ตรงเขาสอบได้หรือยัง
0: ยังไม่สรุปค่ะยังเรียกมันว่าลานขยะบอวินอยู
1: ่
0: ยังไม่ได้เรียกว่าเป็นโรงงานค่ะยังไม่ได้ตอบเรื่องนี้
1: มีผู้รู้เขาบอกนะว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรจะให้มีการรีไซเคิลไอ้พวกเหล่านี้นะพวกตู้เย็นพวกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีโฟมอยู่ข้างในแล้วไอ้เศษที่เหลือเนี่ยมันไม่สามารถจะไปรีไซเคิลหรือไปกำจัดอะไรได้ต่อมันจะกองเป็นขยะอยู่อย่างนั้นนะยกเว้นแต่ว่าคุณจะต้องไปหาที่ที่จะทำอะไรกระบวนการมันไปซึ่งมันก็จะมีต้นทุนไม่คุ้มอีกของผู้ประกอบการเนาะมันสิ่งที่ควรจะทำมากที่สุดเลยคือว่าจะต้องไม่อนุญาตให้มีการไปผ่าหรือรีไซเคิลเพราะว่าไอ้โฟมเฟิร์มก็จะทะลักออกมาไงแต่มันก็ต้องพูดง่ายๆไปหาทางทำยังไงให้เป็นตู้ๆอยู่งั้น
0: เข้าใจว่าถ้าดีจะไม่เข้ามาในเมืองไทยหรอกค่ะพี่ไพศาลถ้าเกิดว่าชำแหละมาแล้วดีไม่มีผลเสียมลพิษน่าจะไม่มาทำในเมือง
1: ไทยเราไปทำเพื่ออื่นแล้ว
0: ใช่ค่ะถอสังขารมาถึงเมืองไทยก็น่าเป็นเพราะว่าทำที่อื่นไม่ได้อะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นี่ยังดีนะว่าตัวผู้ประกอบการยังอยู่ใช่ไหมผมฟังทีแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้ประกอบการจีนนะไปแล้วมันเลิกกิจการแล้วมันทิ้งเอาไว้อย่างนั้นนะมาเช็คดูทีเอ้ยยังมีอยู่ยังประกอบการอยู่ยังมีลูกจงลูกจ้างยังแกะกันอยู
0: ่ค่ะ
1: เอาไปรับซื้อตู้เย็นเก่ามาแล้วก็มาแกะเกิดอะไรอยู่ครับ
0: พี่ภิสารคะตอนที่พี่ภิสารเป็นนักศึกษาเนี่ยพฤติกรรมการ

0: านอาหารการสังสรรค์ของเราเนี่ยเรามีความระแวดระวังน้อยลงไหมฮะเวลารวมกลุ่มกับเพื่อนเวลาทำกิจกรรมเนี่ยบางทีก็กระติกน้ำใบเดียวแก้ว1ใบก็กินกันไม่ระวังใช่ไหมฮะบางทีช้อนส่อมใครใช้ช้อนกลางไม่ใช้ช้อนกลางเด็กๆบางทีก็มีพฤติกรรมแบบนี้และพฤติกรรมอีกอย่างนึงคือพากันไปกับเป็นอุปทานหมู่หรือความนิยมหมู่คือพากันไปสังสรรค์แล้วก็หาของกินแปลกๆโดยที่เป็นการเข้าพวกไม่ทันได้ตั้งสติวันนี้นะคะมีข้อมูลหนึ่งที่น่ากลัวมากก็มีการพบว่านิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับถึง 4,000 คนค่ะ
1: โอ้อันนี้มันกินพวกของดิบนี่ใช่ไหมพยาธ
0: ิมอสารคามนะคะพยาธิใบไม้ตับ 4,000 คนราชภัฏมหาสารคาม380คนค่ะ
1: โอ้กินลาบกินลูกเนี่ย
0: โอ้โห
1: เด็กวัยรุ่นก็ชอบด้วย
0: แล้วเขาก็จะมี
1: เดี๋ยวนี้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะ
0: ซอยจุ
1: ซอยจุซอยจุเนี่ยนะเอาเนื้อเป็นก้อนๆมาเลยนะมาสไลด์กินกันจิ้มกันมันจิ้มแซ่บๆ
0: การคัดกรองนักศึกษาใหม่ที่เข้าเรียนในปี69มีการตรวจน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12,733 คนพบติดพยาธิใบไม้ตับมากถึง 33% ค่ะ 4,233 คนส่วนน้องใหม่ของราชภัฏมหาสารคาม 1,922 คนติดใบไม้ตับ380คนคิดเป็น 19% พฤติกรรมก็คือชอบกินส้มตำซึ่งใส่ปลาร้าและไม่ผ่านการตรวจจากสำนักงานอย.คาดว่าปลาดิบมีไข่พยาธิอยู่ในนั้นทำให้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับหากปล่อยต่อไปอีก 15-20 ปีคนกลุ่มนี้จะป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีวันนี้อายุ18อีก20ปีอายุ38พี่ไพศาลและเริ่มเป็นมะเร็งเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับครอบครัว
1: เขาขอ
0: ใช่ค่ะคือแทนที่จะเป็นกำลังสำคัญจะกลายเป็นภาระทันทีเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร้านส้มตำและร้านอาหารที่ใช้ปลาร้าดิบเนี่ยเข้าร่วมอบรมมหกรรมคนอีสานรุ่นใหม่ปลอดภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีค่ะ
1: เพ่งเล็งไปมากเพ่งเล็งไปที่ปลาร้าดิบ
0: เดี๋ยวคิดว่าสมัยที่เขาคงไม่กินปลาดิบไปแล้วมั้งไอ้พวกปลาที่เอามาแล้วสับเลยอ่ะเพราะว่ารณรงค์กันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะเรื่องพยาธิใบไม้ตับเพราะว่าถ้าหากว่าพวกเนื้อวัว
1: เนื้อพยาธิอย่างนึง
0: อาจจะเป็นตัวเติดไปอะไรอีกแบบนึงแต่ว่าพยาธิใบไม้ตับเนี่ย
1: ปลา
0: น้ำจืดค่ะ
1: ปลาน้ำจืด
0: หอยมาจากหอยมาจากปลาพวกปลาน้ำจืดคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะก็รณรงค์ดิฉันก็ขอรณรงค์อีกอย่างนึงนะคะถ้าสมมติว่าเราทานปลาร้าที่ปรุงสุดสำเร็จรูปก็ขอให้ช่วยลดสารกันบูดลงหน่อยนะฮะเดนก็จะผงชูรสที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่ขอร้องว่าช่วยทำแบบไม่มีสารกันบูดหน่อยอันตรายเหมือนกันนะฮะกินกันทุกวันน้ำปลาเนี่ยใส่
1: ผสมเมนูผสมกันด้วยต้องผสมใช่ไหม
0: น้ำปลาน้ำพริกหนุ่มที่ขายกันสำเร็จรูปเนี่ยค่ะสารกันบูดนี่พูดแบบไม่เกรงใจเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่ใส่มากสุดให้ถามคนขายสารกันบูดค่ะว่าเขาขายดีที่สุดเดี๋ยวเขาส่งให้ใคร
1: บางทีซื้อมาแล้วเก็บใส่ตู้เย็นแล้วผม
0: ข้ามชาติ
1: ทานดูเนี่ยมันรู้สึกรสมันเปลี่ยนไปหมดรสแบบแปลกๆผมก็ไม่กล้าทาน
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนนะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News

0: FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: แปดนาฬิกา49 นาทีครับคุณอันครับ
2: ดิฉันพยายามเช็คอยู่นะคะมีคนแชร์มาเรื่องที่ว่ายายของเด็กอายุ11ที่ขับรถชนพระมรณภาพ10 รูปเนี่ยยอมรับสารภาพแล้วว่าสอนเด็กขับรถยังไม่คอนเฟิร์มนะคะยังไม่มีสื่อหลักคอนเฟิร์มเรื่องนี้เป็นเพจหนึ่งที่เขียนมาแต่เมื่อวานค่ะดิฉันยังไม่คอนเฟิร์มเรื่องนี้ค่ะ
1: เท่าที่ผมทราบก็ยายก็ยังปฏิเสธตลอดตาก็ปฏิเสธเผื่อแม่เนี่ยไม่เจอสื่อเลยแม่อ
2: ยู่กับลูกไปอยู่ที่อุบล
1: ตำรวจก็บอกว่ายังไม่สอบแม่เพราะแม่ยังอยู่กับลูกลูกก็ยังช็อกอยู่ที่อะไรที่อุบล
2: ที่อุบล
1: ไปอยู่ที่อุบล
2: โอ้โหคนอีสานเนี่ยก็มีความผูกพันกับพระนะฮะกับพระเจ้ามากพระธุดงค์อะไรอย่างเงี้ยคือลูกขับรถชนคนเสียชีวิต10 คนนี่ก็หนักแล้วแล้วเป็นพระเนี่ยมันสลดใจที่สุดนะฮะแค่คนคนหนึ่งก็หนักแล้วนี่10 คนแล้วเป็นพระอ่ะฮะเข้าใจได้ว่า
1: ครับ
2: ไม่รู้จะยังไงเลย
1: ไอ้วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเรื่องงบประมาณ70นะสื่อเขาบอกโอ้โหวันนี้คุณชาดาไทเศษหนึ่งในกรรมธิการอภิปรายแบบนึกว่าเป็นฝ่ายค้านมาอภิปรายนะคุณชาดาว่าอย่างนี้นะบอกว่าตลอดหลาย10 ปีที่ผ่านมาได้ยินนโยบายเรื่องการลดจำนวนข้าราชการมาโดยตลอดแต่ในทางปฏิบัติกลับมีการขยายตัวของตำแหน่งและภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งเงินเดือนค่ารักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ารวมกันสูงถึงระดับหลายแสนล้านบาทและเมื่อรวมกับเงินเดือนข้าราชการแล้วภาระงบประมาณด้านบุคลากรมีมูลค่ามากกว่า1 ล้านล้านบาทต่อปีการขยายตัวในตำแหน่งของส่วนราชการต่างๆเกิดขึ้นมากมายอาทิในกระทรวงมหาดไทยเข้าใจยกตัวอย่างด้วยนะราชการส่วนภูมิภาคมีตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าที่เป็นตำแหน่งบริหารต้นมากถึงจังหวัดละ4 คน
2: รองผู้ว่าใช่ไหมคะ
1: รองผู้ว่าเฉพาะ
2: ใช่ค่ะเยอะจริง
1: ๆมากถึงจังหวัดละ4 คนในส่วนกลางตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงหรือว่าบริหารสูงมากเกินความจำเป็นรวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีการกำหนดกรอบเพิ่มตำแหน่งระดับสูงมากเกินความจำเป็นและทำให้ภาครัฐต้องแบกรับเงินค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการระดับสูงที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดในขณะที่ตำแหน่งจำนวนมากของข้าราชการระดับปฏิบัติถูกนำไปแลกให้หน่วยงานของตนเพื่อให้มีข้าราชการระดับสูงสะท้อนปัญหาโครงสร้างกำลังคนที่ไม่สมดุลจนเกิดสภาพมีแต่คนสั่งไม่มีคนทำงานกุชดาบอกว่าปัญหาดังกล่าวเป็นขยะที่ซุกอยู่ใต้พรมของระบบราชการไทยและอยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานด้านการบริหารงานบุคคลของภาครัฐทบทวนการขยายกรอบตำแหน่งบริหารอย่างจริงจังเพราะหากยังปล่อยให้มีการเพิ่มตำแหน่งโดยไม่มีความจำเป็นจะยิ่งเพิ่มภาระงบประมาณของประเทศในระยะยาวและกระทบต่อศักยภาพของรัฐในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศนอกจากนี้นายชาดายังเสนอให้ภาครัฐเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรภาครัฐอาทิการผลักดันการใช้รถไฟฟ้าในหน่วยงานราชการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM2.5 การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนอาคารราชการเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานรวมถึงการทบทวนงบประมาณค่าเช่ารถราชการซึ่งปัจจุบันมีวงเงินรวมถึง1 ล้านต่อปีเพื่อการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

0: เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1: ดิฉันนี่เห็นด้วยเลยนะเรื่องภาครัฐเนี่ยที่ให้อาคารต่างๆเนี่ยติดโซลาร์เซลล์เพราะว่าพวกคุณมาทำงานกันก็คือช่วงกลางวันถูกไหมคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นการติดแบบที่ไม่ต้องติดแบตเตอรี่เลยแค่ใช้กลางวันแค่นี้ก็คุ้มแล้วอะค่ะควรลงทุนเรื่องเนี้ย200,000 ล้านเนี่ยเอาไปลงทุนเรื่องเนี้ยค่ะเรียกว่าคุ้มที่สุดคุ้มกับงบประมาณของเราด้วยค่ะแบ่งส่วนหนึ่งเลยไปติดตั้งอีกแหละถ้าไปทุจริตคอร์รัปชันกันเดี๋ยวก็เสียแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกค่ะพี่ไพศาลบ้านเราติดแสนกว่าบาท
0: เป็นแพงนะ
1: เนี่ยติดแสนกว่าบาทในกลางวันเนี่ยค่ะเปิดแอร์ได้200,000ก็แล้วกันมีแบตเตอรี่นิดหนึ่งเปิดแอร์ได้2 ตัว 3 ตัวสบายเลยครับพี่ไพศาลตัวใหญ
0: ่
1: ๆเราก็ไม่รู้ว่าพอเป็นราชการแล้วเนี่ยจาก200,000จะเป็นเท่าไหร
0: ่
1: สมมุติว่าเพิ่มขึ้นเท่าตัวแล้วยังคุณภาพต่ำกว่า200,000ที่เราติดอีก
0: ครับ
1: หนักกว่าเดิมอีกไม่การแนะนำ
0: ครับ
1: ค
0: ่ะวันนี้เห็นทางคุณอะไรนะคุณประกรณ์นิมพันธ์ก็มีการประชุมอะไรที่เกี่ยวข้องกับกพ.แล้วก็มีสั่งการเรื่องการ early retire อะไรต่างๆอยู่ผมเห็นแวบๆอยู่นะคุณอา
1: ให้จัดการเรื่อง early retire ให้จบภายในปีงบประมาณ2570ค่ะก็คือตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนหมดค่ะพี่ไพศาลเรื่องของเงินมันเรื่องเงินเนี่ยที่มันเอาไปใช้ในหน่วยราชการตั้ง 70% เงินเดือนสวัสดิการเบี้ยบัตรบำเหน็จบำนาญทั้งหมดเนี่ยพวกเราเสียภาษีกันได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่70% ของงบประมาณเอาไปให้ข้าราชการเขาใช้งบลงทุน 20% อีก 20%
0: งบใ
1: ช้นี่ใช่ไหม
0: กฎหมายบังคับ
1: อีก 20% งบใช้นี
0: ่งบลงทุนต้องไม่น้อยกว่า 20% เนี่ยกฎหมายบังคับ
1: แล้วก็ใช้นี่ก็บังคับค่ะ
0: แล้วก็บังคับให้ใช้นี่ด้วย
1: ใช้นี่ก็บังคับคือถ้าไม่บังคับว่าต้องเจียดงบลงทุนกับใช้นี่
0: ก็ยิ่งจะเบียดบุคลากรเบียดไปหมดเงินใช้จ่ายประจำ
1: วันนี้เนี่ยก็ทุกคนก็จะกลัวเหมือนเมื่อเช้านี้ที่เราคุยกันค่ะว่าคุณกรจติกาวณิชก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่พยายามลดรายจ่ายและหารายได้เพิ่มเนี่ยภายใน 2-3 ปีเราจะเกิดวิกฤตแน่นอนเพราะระบบราชการเราดูดเอาเงินไปหมดเลยล่าสุดก็คือว่าคุณประกรณ์เนี่ยอาจารย์คุณประกรณ์นิมประพันธ์นะคะท่านรองนายกสั่งให้กพ.เร่งทำเรื่องของ Early Retire ข้าราชการให้เสร็จในงบปี70พร้อมศึกษาการใช้ประกันสุขภาพแทนสวัสดิการเพราะสวัสดิการทุกวันนี้ใช้กันเยอะมากแล้วมันก็ดึงเอาประมาณทุกสิ่งทุกอย่างไปใช้ตรงนั้นใช่ไหมคะว่ากันว่านอกจากว่าเปิดโอกาสให้ไปใช้ไม่ต้องเบิกตรงแล้วเนี่ยพอสำรองจ่ายก็จ่ายมากขึ้นและอีกตัวหนึ่งนะคะพี่ไพศาลวันนี้มีท่านผู้ชมแจ้งมาพี่สารทราบใช่ไหมคะว่าเราสิทธิ์บัตรทองเนี่ยเราสามารถไปลงทะเบียนเป็นผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองที่ร้านขายยาใกล้บ้านเราที่เขามีเภสัชกรประจำอะค่ะแล้วถ้าพี่ไพศาลรู้สึกว่าคัดจมูกต้องการอะไรนะคะต้องการยาแก้แพ้
0: พุ่นจมูกอะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะรวมถึงเบาหวานความดันอะไรเงี้ยที่ใช้ยาประจำอะไปเอาที่นั่นได้ค่ะพี่ไพศาลเขาพยายามลดภาระจากการไปโรงพยาบาลก็ปรากฏว่ามีแฟนรายการส่งมาว่ามีผู้ป่วยปลอมไปอยู่ตามร้านขายยาแบบนี้จำนวนมาก
0: ไปเบิกยาไปเบิกยามาขายกันนะ
1: แน่นอนไปเบิกยามาขายกันก็คุณประกรณ์นิพพันธ์บอกว่ามีการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลแจ้งผลประกอบผลประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนแจ้งต่อที่ประชุมว่ามาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือว่า early retirement สำหรับข้าราชการได้มอบหมายให้กพ.เร่งดำเนินการให้มีผลในงบประมาณปี70นี้ค่ะส่วนเรื่องสวัสดิการขอให้กพ.ร่วมกับกรมบัญชีการแล้วก็คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไปศึกษาวิธีการนำระบบประกันสุขภาพมาใช้ทดแทนระบบปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆที่เขาดูจะโอเคมากๆค่ะเขายังไม่ให้จ่ายทุกบาททุกสตางค์เลยนะพี่ไพศาลเขาจะใช้ประกันกันเลยแล้วข้าราชการเป็นใครทำไมกล้าจ่ายขนาดนั้น
0: จะมีลิมิตใช่ไหมจะมีลิมิตเยอะ
1: วันนี้อ่านดูข้อมูลเรื่องของประกันสุขภาพในไทย

0: เองก็น่าห่วงพอสมควรนะคะเพราะว่าเขาแก้มาไอ้เรื่องที่ว่าให้ร่วมมีส่วนจ่ายอะโคเปย์อะนะคะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่มันก็มีแบบประกันหลายๆแบบที่ทำให้ประกันขาดทุนและค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลก็มากขึ้นแล้วคนก็ใช้กันฟุ่มเฟือยมากขึ้นเขาจะต้องหาทางหามาตรการในการเข้าไปอุดช่องว่างตรงนี้ค่ะไม่งั้นมันจะล้มทั้งระบบค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อ่ะเดี๋ยวพักกันอีกรอบนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ติดตามรายการ1นาทีนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: คุณทรงชัยนกขมิ้นเนี่ยเบ็ดเสร็จก็คือ9ปีแล้วนะพี่ไพศาลนับโทษต่อจาก CCTV
1: ตัดสินไป2คดีแล้วใช่ไหม
2: ต่อจาก CCTV ค่ะก็2คดีก็คือเป็น CCTV คดีแรก
1: แสดงว่า4
2: แล้วก็ตามด้วยเสากินรีเนี่ยค่ะ
1: เพราะว่าคดีล่าสุด
2: ก็เป็น9
1: ใช่ยังไม่จบใช่ไหมยังจะมีอื่นๆอีกใช่ไหมที่จะตาม
2: ยังจะมีเสาอีกรอบหนึ่งค่ะ
1: ผมก็เจอเสาหลายลอกนะเสาไฟ
2: ก็ยังมีรถด้วยนะคะรถ39 ล้านนะ 39.9 ล้านค่ะ
1: ครับก็วันนี้คุณพาวุฒินะพงวิทยาพานุคุณป้อมพาวุฒิเนี่ยนะก็ไปเข้าพบ DSI หลังจากเลื่อนนัดมา1ครั้งนะชี้แจงปมรับโอนเงิน28 ล้านบาทโยงคดี Forex ก็บอกว่าเตรียมเอกสารครบพร้อมชี้แจงทุกประเด็นเชื่อว่าโปร่งใสไม่มีอะไรปิดบังไม่ใช่ผู้ร้ายเป็นเพียงพยานผู้บริสุทธิ์ชี้คนมองจังหวะพอดีเปิดโปง Thailand AI Passport นะฮะแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องบุคคลนะเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนบุคคลไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องตำแหน่งแห่งคนหรือว่าการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอะไรใดๆทั้งสิ้นใช้เวลา4 ชั่วโมง 10 นาทีในการเข้าชี้แจงแล้วก็มาเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าวันนี้ได้นำข้อมูลเข้ามาให้ DSI ก็มีการชี้แจงหลายอย่างโดยเพราะเกี่ยวเงิน28ล้านที่เข้ามาในบัญชียืนยันว่ามีที่มาที่ไปทั้งหมดไม่ได้มาจากสิ่งผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามการเข้าพบครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นกรอบการสอบถามที่กว้างขึ้นคำถาม

0: างส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่ตนเองไม่ทราบข้อมูลจึงจำเป็นต้องกลับไปเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อมาชี้แจงอีกครั้งในภายหลังโดยย้ำว่าตัวเลขเงิน28ล้านไม่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายแต่รูปแบบการได้มายังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอยู่ในสำนวนส่วนการเทรดที่ผ่านมาตนเองเทรดมาประมาณ 1-2 ปีมีบางช่วงที่เทรดมากเทรดน้อยและสุดท้ายตนเองเป็นหนึ่งในผู้ที่เจ๊งหรือขาดทุนไม่ได้มีผลกำไรจากการเทรดเลยนะส่วนกรณีที่ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นและถูกเชื่อมโยงกับกลุ่มบริษัทในผังที่ DSI แถลงเนี่ยคุณบาวุฒิยอมรับเกี่ยวข้องกับบริษัทบางแห่งแต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นผู้บริหารแล้วและบางบริษัทที่ถูกกล่าวอ้างตนเองก็ไม่รู้จักเลยจำเป็นต้องกลับไปตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดส่วนประเด็นการเดินทางไปเที่ยวฝรั่งเศสก็ชี้แจงว่าเป็นการไปแลกของรางวัลจากแต้มสะสมจากการเทรดกับโบรกเกอร์โดยมีทีมงานโบรกเกอร์และผู้เทรดคนอื่นๆร่วมเดินทางไปซึ่งเขาก็แลกรางวัลด้วยเช่นกันไม่ได้เป็นการไปกับบุคคลใดเป็นพิเศษนะคร่าวๆก็ว่าอย่างนั้น
1: อันนี้เขาแถลงให้เราฟังใช่ไหมคะ
0: เขาให้สัมภาษณ์สื่อหลังจากเสร็จแล้ว
1: เราแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเป็นคดีแล้วหรือยังนะพี่ไม่ซัน
0: ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา
1: อ้าวทำเขาเสียชื่อเสียเสียงเลยยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาสักทีเลย
0: ใช่อ้าวก็คดีเนี้ยเขาก็คนเขาก็พูดอย่างนี้เหมือนกันว่าไอ้คนที่ไปยึดทรัพย์อะไรไม่เปิดชื่อแต่ว่าไปยึดของยึดอะไรมาตั้งเยอะแยะยึดเงินยึดอะไรแต่ไม่เปิดชื่อสักคนเลยไอ้คนเหล่านั้นมันต้องเป็นผู้ต้องหาแล้วถึงไปยึดได
1: ้ค่ะ
0: แต่เนี่ยเขายังไม่ได้ยึดเลย
1: ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาอะไรเลย
0: ไม่แจ้งข้อกล่าวหาเลยทั้งคุณพาวุฒิคุณป้อมพาวุฒิแล้วก็คุณอะไรนะดารา
1: ฟิล์ม
0: คุณฟิล์มรัฐภูมิอ่ะ
1: ค่ะ
0: เออ
1: โอ้เสียชื่อเสียหมดเลยยังไม่มีคดีอะไรเลยนะคะ
0: ก็ถ้าแจ้งข้อกล่าวหาก็โอเคก็จะรู
1: ้
0: ถ้าไม่แจ้งแล้วโอ้โอละพ่อเลย
1: เมื่อกี้สงชัยดอกคอมบินเขาอยู่ที่บางพลีใช่ไหมคะ
0: สมุทรปราการบางพลีน้อยใช่ไหม
1: มันมีบางพลีใหญ่กับบางพลีธรรมดาพี่เหรอคะมีบางพลีน้อยด้วยเหรอคะ
0: มีบางพลีน้อยบางพลีใหญ
1: ่โอ
0: ้ค่ะ
1: คลังสารสนเทศรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เผยแพร่ข้อมูล10อบต.ที่รายได้รวมมากที่สุดของปี68สะท้อนศักยภาพในการจัดเก็บรายได้และการบริหารจัดการระดับพื้นที่นะคะ1อบต.บางพลีใหญ่สมุทรปราการรายได้รวม 1,123 ล้านค่ะ
0: ครับ
1: สมควรจ่ายค่าไฟนะคะอบต.บางฉลองสมุทรปราการเช่นเดียวกัน731ล้านมาบยางพรระยอง769ล้านบางเสาธงสมุทรปราการ767ล้านคลองบางปรากฏสมุทรปราการ636ล้านราชาเทวะสมุทรปราการเช่นเดียวกัน595ล้านคลองสามปทุม588บางปลาสมุทรปราการ480เชิงทะเลภูเก็ต467น้องปรือสมุทรปราการ412 10อันดับเนี่ยมีสมุทรปราการสัก7อันดับค่ะ
0: ม
1: ีรายได้รวมทั้งหมดถึง 4,807 ล้านบาท
0: ครับ
1: ไม่ธรรมดา
0: ตกลงไม่มีบางพลีน้อยนะ
1: ไม่มี
0: บางพลีเมียมีแต่ตำบลบางพลีใหญ
1: ่
0: ที่มีหลวงพ่อโตนแล้วก็มีอำเภอบางแก้วบางปลาบางฉลงราชาตำบลราชาเทวะแล้วก็ตำบลหนองปลือ
1: ค่ะ
0: 6ตำบลด้วยกันในอำเภอบางพลี
1: ค่ะแต่มันมีเรื่องรับจัดสรรร
0: ับ
1: จัดสรรแล้วก็เงินอุดหนุนด้วยนะคะรับจัดสรรและเงินอุดหนุนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีเรื่องจัดเก็บเองด้วยจัดเก็บเองจริงๆบางมาบยางพรที่ระยองที่ชนที่ระยองเนี่ยจัดเก็บได้สูงสุดค่ะในบรรดา10อันดับเนี่ยมาบยางพรได้ทั้ง395ล้านบางพลีใหญ่เนี่ยได้แค่348ล้านเอง
0: คำว่ามาบเนี่ยหมายถึงมันต้องมีแอ่งน้ำใหญ่ใช่ไหม
1: ค่ะมาบยางพรมาบประชันอะไรพวกนี้
0: มาบประชันมาบถ้ามาบเนี่ย
1: เขาเป็นอ่าง
0: คล้ายๆมันจะต้องมีอ่างมี
1: อ่างเก็บน้ำ
0: มีทะเลสาบย่อมๆอะไรอยู
1: ่ค่ะ

0: ที่ว่าได้รายได้มากที่สุด 1,123 ล้านเนี่ยรัฐจัดสรรให้ถึง562ล้านนะคะพี่เมษาจัดเก็บเองอ่ะได้348ล้านไม่ใช่เยอะที่สุดค่ะบางฉลองรัฐจัดสรรให้248ล้านจัดเก็บเองอ่ะ378ล้านได้มากกว่าบางพลใหญ่อีกแต่มากที่สุดที่จัดเก็บเองอ่ะคือระยองค่ะมากอย่างพร
1: ครับ
0: ดิฉันว่ามันต้องดูประสิทธิภาพในการจัดเก็บนะจะเจ๋งไอ้รับมอบไปไม่เท่าไหร่อ่ะค่ะ
1: วันนี้นายกตอบคำถามสื่อด้วยนะจากกรณีที่ผลสำรวจของโพก็จะมีนิด้าโพใช่ไหมสะท้อนว่าคะแนนความนิยมของรัฐบาลและตัวคุณอนุทินเนี่ยลดลงอนุทินบอกว่าโพก็เหมือนกระจกส่องตัวเองต้องขอบคุณผู้จัดทำและผู้ให้ข้อมูลซึ่งแสดงว่าต้องมีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเพราะคะแนนที่ลดลงจาก 26% เหลือ 21% แสดงว่ามีสิ่งผิดปกติ something wrong แน่นอนยอมรับว่าอาจเป็นเพราะการสื่อสารผลงานที่ไม่ชัดเจนไม่เต็มที่หรือคิดว่าประชาชนไม่ถือสาหาความทำให้ส่วนดีๆไม่ได้รับการสื่อสารออกไปคือนักการเมืองจะต้องโทษเรื่องการสื่อสารตลอดนะเวลาที่คะแนนนิยมตกหรือว่ามีความรู้สึกว่าเรามีผลงานตั้งเยอะแยะทำไมจู่โจมตีว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องร้ายอย่างนั้นนะครับโทษเรื่องการสื่อสารนี่คุณทิพย์ก็มาแนวเดียวกันเลยนะยอมรับว่าอาจเป็นเพราะการสื่อสารนะจึงได้ตำหนิไปหลายคนแล้วพร้อมยกตัวอย่างผลงานเชิงบวกที่ไม่ได้สื่อสารอาทิ GDP ที่เติบโตขึ้นการลงทุนจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นตลาดหุ้นที่กลับมามีเสถียรภาพเหนือ 1,600 จุดได้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศที่สูงขึ้นและการได้รับความสนับสนุนให้เข้าสู่ OECD จากหลายประเทศคุณที่ยืนยันว่าได้พบปะกับเอกอัครราชทูตและผู้จัดการใหญ่ World Economic Forum วันนี้มาที่ดำเนียบซึ่งต่างแสดงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยและมองเห็นอนาคตที่สดใสในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลกดังนั้นจะต้องพยายามขจัดสิ่งชั่วร้ายที่เป็นภาระและดึงประเทศถอยหลังพร้อมเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับกลยุทธ์การสื่อสารกับประชาชนโดยยอมรับว่าขณะนี้ยังสื่อสารได้ไม่ดีพอและได้เรียกคณะรัฐมนตรีมาประชุมในช่วงเย็นวันนี้เพื่อย้ำเตือนเรื่องการสื่อสารและการแถลงผลงานเพราะหากยังเป็นรัฐมนตรีโลกลืมนายกรัฐมนตรีก็จะลืมด้วยเช่นกันซึ่งการประเมินการทำงานของคณะรัฐมนตรีที่ทำงานมาเพียง2เดือนนี้จะยึดหลักผลงานความสามารถและความทุ่มเทพร้อมชี้ว่ารัฐมนตรีในพรรคภูมิใจไทยทุกคนทำงานอย่างเต็มที่แต่ยังขาดการสื่อสารที่ออกไปสู่สาธารณะ
0: เจ้าคุณอนุชินได้พูดถึงคะแนนส่วนตัวที่ก็ตกลงเยอะด้วยป่ะคะเมื่อกี้โทษคนอื่นว่าไม่ช่วยกันสื่อสารแล้วคะแนนส่วนตัวก็ตกลงเยอะนะคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: อันนี้ใช่ใครสื่อสารนะคะ
1: เนี่ยผมก็ไม่ได้ดูว่ามีอะไรสัมภาษณ์หรือ เปล่า
0: เรียนว่า
1: อ
0: ะไรล่ะที่ทำดีแล้วไม่สื่อสารเรื่อง GDP เหรอคะ
1: ครับ
0: เรื่อง GDP ที่เพิ่มขึ้นเรื่องหุ้นที่เพิ่มขึ้นแต่ที่วันนี้ที่ก็ดูทีวีช่องดังๆอ่ะนะคะพี่ไพศาลทุกช่องเริ่มข่าวเรื่องของศุลกากรฮ่องกงตรวจยึดกัญชาแห้ง23กิโลอ
1: ีกรอบแล้วใช่มั้ยอีกรอบใช่มั้ยนี่คือรอบใหม่ใช่มั้ยไม่ใช่ข่าวเก่าเอามารายงานกันซ้ำใช่ไหม
0: พลตรีตรีจตุพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีศุลกากรฮ่องกงตรวจยึดกัญชาแห้ง23กิโลผู้ต้องหา2คนเดินทางจากประเทศไทยอินโดนีเซียตรวจยึดกัญชาคุณภาพสูงจากไทย 3.37 ตันและโปแลนด์ยึดกัญชา 1.2 ตันที่ซ่อนในอิฐลูกรังบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกสะท้อนว่าขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีการใช้หลายรูปแบบคือแบบนี้บอกมาเลยนะคะ นี่คือข่าวแรกของทีวีช่องดังทุกช่อง

0: ข่าวแรกจริงๆพี่ไพศาลก็จะแก้ยังไงคะ
1: ก็เดี๋ยวตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งให้สอบเรื่องนี้
0: ครับหรือว่าคุณประกรณ์ดีค
1: ่ะเอาคุณพิพัฒน์ก็ได้คุณพิพัฒน์มันลุยเรื่องนี้เลยเพราะคุณมีภาพถ่ายไปนานจากสื่อ
0: เรื่องว่าคุณสุภชัยก็ดีนะฮะแกรู้ที่มาที่ไปแก
1: คุณอะไรนะ
0: คุณพิพัฒน์เอ้ยไม่ใช่ค่ะ
1: คุณสุภชัยใจสมุทรใช่ไหม
0: ใช่คุณสุภชัย
1: คุณสุภชัยเอาไว้คอยกำลาบพวกสื่อพวก
0: ท่านคุณสุภชัย
1: คอยไล่ประกาศ
0: แกบอกว่าแกทำกัญชาการแพทย์เนี่ย
1: กัญชา
0: แล้วรับเวลาถึงจุดเนี้ย
1: ใช่ไม่เคยบอกว่าเป็นกัญชาเสรีเลย
0: เป็น
1: กัญชาเพื่อการแพทย
0: ์ค่ะก็พูดไปเถอะเรื่องประชาสัมพันธ์ไม่ดีอะไรก็พูดไปเถอะพูดได้เท่านั้นแหละแต่ว่าท่านก็รู้อยู่แก่ใจแหละว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันติดกันไม่มิดหรอกค่ะเนื่องมาจากว่ามันไม่ใช่สื่ออย่างพวกเราเท่านั้นนะพี่ประชาค่ะถึงสื่อหลักไม่พูดเนี่ยแต่ว่าเพจต่างๆไปไกลมากแล้วค่ะหนักกว่าอีกพี่สารเห็นที่เขาเอาภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่นปลัดเทศบาลอะไรที่สระบุรีมาโชว์ออกเพจหนึ่งไหมคะ
1: ที่เรียกรับเงินน่ะเหร
0: อครูกล่าวหาว่าเรียกรับเงิน
1: ป.3ใช่ไหม
0: แต่มากแต่ที่มากมากก็คือว่ารวยอ่ะรวยมากมากมากมากมากเลยอะค่ะ
1: ออกปลัดคนเนี้ยนะ
0: รวยมากมีบ้านหลังใหญ่แล้วใครก็แล้วแต่ที่เวลาเขาอยู่ดีอยู่เฉยแล้วเขาทำหน้าอย่างเงี้ยพี่สายยอดเขาก็เลยให้เราดูอะไรอะ
1: ดูแหวนดูแหวนดูนาฬิกา
0: ดีไหมเขาใส่นาฬิกาเรือนเป็นล้านนะอะไรแบบเนี้ยเออใช่ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ะไรแบบเนี้ยที่มันเป็นความจริงที่ปิดไม่ได้แล้วไม่ได้ทำอะไรอ่ะค่ะ
1: พวกไม่รู้จักถ่อมตัวแบบคุณอนุทินบ้างเลยคุณอนุทินเขาถ่อมเขารวยเขาแจ้งทรัพย์สินทั้ง 4,000 ล้านเขาเห็นให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าไปเดินอะไรนะงานโรท็อปอ่ะ
0: ไปทั้ง 6-7 ครั้งร้องเพลงฟรีด้วย
1: แล้วก็
0: วันนั้นอ่ะ
1: ซื้ออะไรนะไอ้ชายงชายเย็นแก้วแบ่งกันทานกับภรรยา
0: ไม่ใช่หรอกกลัวเป็นเบาหวานกินมากไม่ได้
1: บอกว่าพอมีไทยช่วยไทยเลยซื้อได้สองแก้ว
0: ไม่ได้ประหยัดหรอกกินมากกว่านี้ไม่ได้ละ
1: ครับแล้วมีคนเขาแซวบอกว่าเนี่ยประเทศไทยมันเศรษฐกิจถึงได้แย่เนี่ยไอ้คนจนเนี่ยควรจะประหยัดไอ้คนมีตังค์นี่มันใช่หรือหาทางใช้เยอะๆอย่าประหยัดเขาเรียกร้องเลยคนมีตังค์เนี่ยช่วยเอาเงินออกมาใช้กันหน่อย
0: เขาก็ทำไปอย่างนั้นแหละคุณเห็นเหรอเวลาที่เขาไปนั่งร้านอาหารเขาก็ไม่ได้ไหนเห็นขี้เกียจจะเป็นขี้ปากเห็นเหรอเวลาเขาเปิดวายอะขวดละกี่แสน
1: แต่คุณทีนก็ชอบกินร้านอาหารแบบอร่อยอร่อยริมทางเยอะนะไปนะเห็นมีร้านที่สิงห์ย่านที่วัดไตรมิตรอะไรวัดไตรมิตรอะไรมันมีอะไรอร่อยนะก๋วยเตี๋ยวอะไรสักอย่าง
0: ไม่ทราบ
1: เป็นร้าน
0: รู้แต่หัวไอปลาดิบข้างหน้านั่นนะคะร้านอะไรนะคะปลาดิบแบบจีน
1: อ๋อหูแซ่
0: จุลีจุลี
1: ปลาดิบที่แบบเขาเขียนจนบาง
0: ใสๆเลย
1: ลายเห็นดอกลายจาน
0: ตั้งจุลีใช่ไหมคะ
1: ที่โรยงาน ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องโรยงาน
0: แล้วก็มีสับปะรด
1: ใช
0: ่แล้วก็ขาโคตา
1: เป็นปลาดิบ
0: ถึงขึ้นมา
1: แต้จิ๋วเป็นอาหารแต้จิ๋ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวพักอีกรอบนึงครับคุณอันเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: อมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสิบเก้านาทีครับคุณอันฮะ
3: ค่ะกลับมาคุยกันต่อค่ะเมื่อกี้เราคุยอะไรขาดๆบินๆไปป่ะคะครบถ้วนไหมคะ
2: เออผมนึกไม่ออกเงินว่าขาดอะไรยังไง
3: อ๋อเรื่องที่ภาพพจน์ของคุณอนุทินเรตติ้งตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคเรื่องรัฐบาลกับรัฐบาลไอ้ให้ทุกคนเร่งประชาสัมพันธ
2: ์แล้วก็ลูกเทพหรือว่าครม.ในสังกัดภูมิใจไทยทั้งหลายใครไม่มีผลงานนี่ต้องเร่งละ
3: ดิฉันก็เลยแซว
2: ถ้าโลกลืมผมก็จะลืมด้วยนะอย่างเงี้ยจะบอกนั้น
3: ค่ะดิฉันก็เลยแซวว่าแล้วเรตติ้งส่วนตัวที่ตกอะไรทำยังไง
2: อธิบาย
3: มันไม่ใช่เฉพาะเรตติ้งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะมีความดีอยู่บ้างดูตรงนี้ก็แล้วกันนะคะอธิบดีกรมทางหลวงบอกว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะจะเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M82 ตลอดสายแล้วนะคะบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพระยะทาง25กิโลเมตรการก่อสร้างขึ้นหน้าไปแล้ว 98% เหลืออีก 2% จะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ
2: อันนี้คือจ่ายตังค์ใช่มั้ยเสียตังค์นะ
3: เปิดให้วิ่งฟรีประมาณ2ปีจนกว่าระบบO&M O&M คืออะไร Operation and Maintenance ใช่ไหมคะจะติดตั้งแล้วเสร็จใช้เวลา2ปีเลยหรอ O&M เนี่ย O&M นี่ใช้เงินลงทุน1,037ล้านวันก่อนเห็นสกู๊ปชิ้นหนึ่งเขาบอกไอ้ O&M เนี่ยเสือนอนกินเลยพี่ไพศาลใครได้ไปไม่จริงใช่ไหมคะ
2: ไม่สลับเลยแต่ว่าโอเคหูฝืนกันแรกว่าให้ฟรี2ปีโอเคเพราะว่า มันเป็นทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่ดำเนินสะดวกของผมได
3: ้ค่ะ
2: ขึ้นข้างบนไปอย่างเดียวเลยไม่ต้องลงข้างล่างครับ
3: ค่ะก็อยู่ระหว่างประเมินข้อเสนอของเอกชนตามสัญญา PPP คาดว่าจะลงนามได้ในปลายปีนี้จากนั้นใช้เวลาติดตั้ง Operation and Maintenance เนี่ย70-712ปีเลยนะแล้วก็จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบจะเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี72ค่ะซึ่งแนวเส้นทางจะเชื่อมต่อกับโครงการทางด่วนพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอย่างไรก็แสดงว่าไปจากบ้านเราเนี่ยไม่ต้องลงมาเลยเราก็แบบเหาะตลอดเลยใช่ไหม
2: นี่ไงไปสะพานคู่ขนานพระราม9พระราม10ใช่ไหม
3: ค่ะ
2: นั่นไปสะพานนั้นก็ไปเลย
3: ยาวเลยจาก
2: ยาวเลยไม่ต้องลงมาข้างล่างเลย
3: ให้พกเงินอย่างเดียวไม่ต้องพกเงินว
2: ่
3: าก
2: ัน
3: ว่าฟรี2ปีไม่เท่าไหร่ค่ะเขาจะเป็นระบบเก็บค่าผ่านทางแบบไร้ไม้กันหรือ M-Flow 100%
2: อ๋อคุณก็ต้องไปติดตั้ง M-Flow ด้วย
3: M-Flow 100% และเก็บตามระยะทางโดยรถ4ล้อค่าแรกเขา M-Flow นี่แนะนำเลยนะมันง่ายคุณไม่ต้องลงทะเบียนเลยแต่คุณอย่าลืมก็แล้วกันคุณผ่านไปเลยนะแล้วกลับไปบ้านแล้วก็ขี่คำว่าจ่ายเงิน M-Flowแค่นั้นเองครับพี่ไพศาล
2: เป็นครั้งๆไปใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ด
3: ี
2: แต่ถ้าไปลงทะเบียนก็สะดวกดีนะ
3: ลงทะเบียนก็ได้เพราะว่าถ้าลืมมันกี่เท่าตั้ง10เท่า
2: ใช่
3: นะ
2: ค
3: ะโอ้แต่ค่าเข้าแพงมากค่าใช้จ่ายแพงนะคะลองคิดดูนะคะค่าแรกเข้า10บาทจากนั้นกิโลละ2บาท25โลก็เป็น105โล100ค่ะ
2: มันมีทาง
3: ลง5โล10บาท
2: เขาบอกไหมมันมีทางลงที่ไหนบ้างทางขึ้นทางลง
3: เดี๋ยวนะคะมีค่ะค่าแรกเข้า10บาทหลังจากนั้นกิโลละ2บาทถ้ารถ6ล้อ16บาทแล้วก็ค่าคิดเพิ่มอ่ะกิโลละ3บาท20เลยนะถ้ามากกว่า6ล้อตอนเข้าอ่ะคิดแค่23บาทแต่กิโลละ4บาท60สตางค์ค่าผ่านทางปรับขึ้นทุก5ปีปีละ 2.5%สำหรับแนวเส้นทางโครงการจุดเริ่มต้นต่อกับทางด่วนพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพตะวันตกบริเวณกม9ของพระราม2ใกล้กับทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนโครงสร้างเป็นทางยกระดับขนาด6ช่องจราจร สร้างบนเกาะกลางถนนพระราม2สิ้นสุดที่บ้าน

0: แท้สมุทรสาครด่านเก็บเงินมี6ด่าน1ด่านพันท้ายนรสิงห์2ด่านมหาชัย1 3ด่านมหาชัย2 4ด่านสมุทรสาคร1 5ด่านสมุทรสาคร2และอีกทีนึงก็ลงบ้านแพ้วเลยค่ะ
1: ลงบ้านแพ้วก็นู่นน่ะใกล้จะถึงวัดไอ้เกตุมนั่นแหละตรงนั้นจุดสิ้นสุดทางวิ่ง
0: ถ้าลงตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าบ้านแพ้วไปกินกุ้งร้านศรีสุวรรณได้ไหมคะ
1: มันน่าจะมีเส้นที่มันจะทำแล้มให้ลงอีกด้านหนึ่งได้เลยแล้วบุนกลับมาได้เลย
0: โอเคไม่ต้องโดดลงใช่ไหมฮะ
1: ไม่ต้องไปยูเทิร์นกลับไปเลยวุ่นวายบนถนนพระรามสอง
0: ค่ะ
1: แต่น่าจะต้องผมว่าลงไอ้ตรงมันมีอะไรนะสมุทรสาครสองใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรค่ะผิดสักครั้งสองครั้งเดี๋ยวก็จำได้ค่ะ
1: สมุทรสาครสองน่าจะสะดวกกว่าไอ้บ้านแพ้วอาจจะเลยไปแล้วเพราะบ้านแพ้วไอ้มันน่ามันจะเลยมันจะมาเกิดถึงวัดเกตุมอะไรแบบนั้นแ
0: ทบเหมือนนี่ไอ้ที่จะไปอิมแพคเมืองทองเนี่ยลงผิดลงถูกกันตลอดชื่อแบบไอ้ที่คิดว่ามันน่าจะเป็นเมืองทองไม่ได้ชื่อเมืองทองอะจำไม่ได้แหละสับสนพอสมควร
1: มันต้องเลยเข้าบางในๆนู้นเลยนะใช่ไหม
0: ไม่ใช่ค่ะบนถนนแจ้งวัฒนะนี่แหละชื่อกับสถานที่ไม่ตรงกัน
1: นึกว่าถ้าไปทางด่วนอะไปทางด่วนนี่ถ้าลงก่อนนี่ต้องมาดั้งข้ามแล้วมาวนเข้าไปอีกทีนึงแต่ไปลงนู่นเลยไปลงแต่มันเสียตังค์เพิ่มที่ยังไงเนี่ยนะมันจะมีเสียตังค์เพิ่มอยู่ใช่
0: ไหมใช่ค่ะส่วนทางด่วนพระรามสามเมื่อกี้ที่เล่าอะค่ะนั่นก็คืบหน้าไปแล้ว 94.83% นะคะตั้งเป้าว่าปลายปี69จะทดลองวิ่งฟรีเช่นเดียวกันว้าวเพราะฉะนั้นวิ่งฟรียาวเลยค่ะ
1: ทางไหนพระราม3
0: พระราม3ดาวคะนองวงแหวนกรุงเทพตะวันตก 18.7 กิโลพระราม3เดี๋ยวไปลองดิฉันก็ไม่ชำนาญพี่สารเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขอไปลองก่อน
1: อ๋อไปขึ้นแต่ไปขึ้นกับวงแหวนได้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ไปบรรจบกับวงแหวนได
0: ้ก็นี่แหละวงแหวนจากบ้านเราเนี่ยแหละพี่ไพศาลคะละเลาะไปเลยค่ะไปจนถึงบ้านพี่ไพศาลเลยแต่ดิฉันไม่ขึ้นหรอกดิฉันไม่ชอบบางทีมันขับเร็วขับยาวเวียนหัวดิฉันชอบแบบหยุดบ้างอะแวะปั๊มแวะอะไรไปเรื่อยค่ะ
1: บางทีผมเคยนะผมออกจากบ้านปั๊บผมก็ออกไปนู่นเลยไปทางบางนาเลยแล้วก็ไปเข้าวงแหวนอุตสาหกรรมอะไรก็เนี่ยแล้วก็วนแล้วก็ออกอีกทีก็ไปนู่นเลยไปออกไอ้ตรงแถวการจนาพิเศษ
0: ค่ะ
1: ที่จะไปมหาชัยนู่นเลย
0: คือบางทีขับรถบนทางด่วนพวกนี้ใช้ความเร็วสูงแล้วก็ขับกันน่ากลัวบางทีเห็นว่าลมมาข้างล่างรถติดมันก็ดีได้ผ่อนคลายบ้างไม่งั้นเครียดตามกันเหนื่อยมากค่ะ
1: ครับ
0: โอเคก็คิดต่างนะฮะบางทีรถติดก็ชอบค่ะช้าๆบ้าง
1: วันนี้โฆษกปปส.นะคุณอารีรักเงินบำรุงซึ่งเป็นรองเลขาด้วยนะ
0: ค่ะ
1: บอกว่ามีความคืบหน้าการสืบสวนขยายผลกรณีแอร์สาวรับหิ้วกระเป๋าช้างซุกซ่อนเฮโรอีนก่อนถูกทางการออสเตรเลียจับกลุ่มเนี่ยโดยบอกว่าทางด้านนู้นนะฮะทางด้านคือทางฝ่ายไทยนี่ก็ตำรวจเข้าไปจับอะไรได้เยอะแยะหมดนะแต่ว่าทางฝั่งออสเตรเลียนะฮะคุณอารีพักเนี่ยบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการใช้ Facebook Rose เชื่อว่าเป็นได้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ซึ่งก็หมายถึงว่าคนออสเตรเลียก็ยังไม่ปักใจว่าจะเป็นคนสัญชาติใดแน่เพราะว่าลักษณะเป็นเพจอวตารซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสแกมเมอร์ก็เป็นไปได้จึงต้องขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีไม่ว่าจะเป็น DSI หรือตำรวจหรือกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆแล้วก็คือว่าคนชื่อเดียเนี่ยที่จะมารับยาเสพติดที่ออสเตรเลียกับทางแอร์มีนาเนี่ยตรวจสอบทราบแล้วว่าเป็นคนไทยนะยืนยันแล้วตรวจสอบชัดเจนเลยว่าเป็นคนไทยนะสำหรับคนชื่อเดีย

0: ที่จะมารับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางนะครับพบว่ามีนางเดียลิเดียเนี่ยเป็นคนไทยเชื่อว่าเป็นแค่หนึ่งในผู้รับเพราะสืบจากการส่งของไปยังประเทศออสเตรเลียพบว่ามีหลายครั้งที่ปลายทางผู้รับพัสดุปรากฏชื่อเดียพำนักอยู่ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา10กว่าปีแล้วแต่ก็ไม่ชัวร์ว่าได้เป็นพลเมืองชาวออสซี่หรือไม่ตอนนี้กำลังสืบไปถึงต้นตอว่าเครือข่ายใหญ่ในประเทศออสเตรเลียที่เชื่อมโยงกับหญิงที่ชื่อเดียนี่คือใครเพราะคงไม่ได้มีแค่คนไทยคนนี้เท่านั้นคงจะทำกันเป็นกระบวนการอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากทางโฆษกของปปส.นะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสามสิบสองนาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะตอนนี้คุณเจริญ
2: เยี่ยม
3: พัฒนธรรมอยู่ในสายค่ะ
2: จากกรุงไทยเอ็กซ์เพรสนะคุณเจริญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณชลิพรและคุณไพศาลครับ
3: ค่ะ
2: ไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นานแล้วนะฮะคือก่อนจะปิดตลาดแล้วมีการดันขึ้นมาแบบนี้นะฮะ
4: นะครับก็ผมคิดว่าก็ส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของเงินไหลเข้านะนะครับก
2: ็
4: ต่างชาติยังซื้ออยู่นะครับนะก็เรื่องปกตินะครับแล้วก็วันนี้จริงๆตลาดบ้านเราวันนี้มันไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวกลุ่มแบงค์นะครับที่ขึ้นมาแรงนะครับเมื่อวันศุกร์อ่ะขึ้นมาแรงจริงๆนะฮะแล้วก็พอวันนี้มาก็มี
2: เรียกว่ามีการ
4: เทคโอฟิก
2: ันไปช่วยหน้าเลย
4: ท่านั้นเองไม่มีอะไรซีเรียสนะฮะแล้วก็เป็นการขายแบบไม่ได้ขายแบบแรงด้วยนะก็เป็นการขายคือขายระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกับแรงมากนะครับก็เป็นการเบรกความร้อนแรงตลาดไปในตัวแต่ตลาดก็ถือว่ายังแข็งอยู่ตรงที่ว่าพักประคองตัวได้แล้วก็มีหุ้นกลุ่มอื่นแทรกขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับนะนั่นเห็นเลยว่ามุมตั้งตลาดเนี่ยถือว่ายังดูเป็นบวกอยู่นะเป็นเรื่องเป็นตลาดกระทิงนะฮะนะครับเพราะว่านี้ตัดไปที่เซ็ตจะยืนเหนือสัก16,600จุดได้เนี่ยเพราะว่ามันคราวนี้ความรู้สึกผมจะมองไปต่างจากเดิมที่เคยมองเอ้ย16,600จะผ่านไม่ผ่านอะไรเงี้ยวันนี้ก็มองไว้ที่16,500หรือพอถึงนั้นได้ผมก็จะมองไป1,700อะไรเงี้ยมันก็จะมีสเต็ปของมันอยู่นะครับเนี่ยงั้นเรามองตลาดถ้ามองระยะยาวเนี่ยว่าตลาดรอบนี้อาจจะไปได้ไกลนะครับเพราะว่าด้วยบรรยากาศตลาดเนี่ยทั้งที่เราไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่เนี่ยแต่เราก็เห็นอยู่แล้วว่าความมั่นใจของนักทุนเนี่ยเริ่มกลับเข้ามานะครับนะแล้วก็บนตั้งของเงินเนี่ยผมว่ามันจะมีโอกาสไหลเข้ามาเรื่องของต่างชาตินะครับเนี่ยถ้าไหลเข้ามาต่อเรื่องปุ๊บเนี่ยหุ้นมันก็จะพร้อมขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่าบ้านเรามัน

0: แม้วันนี้คนอาจจะมองเรื่องราคาหุ้นที่ราคาหุ้นวันนี้กับวันก่อนเนี่ยมันคนราคาเนี่ยมันขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่ถ้ามองที่ด้วยสตอรี่ของคุณนะโดยพื้นฐานคุณว่าถ้ากำไรมันเติบโตได้อยู่เดี๋ยวมาดูเออร์นิ่งกันนะครับเพราะคิวหนึ่งมันก็โตดีนะครับเดี๋ยวพอคิวสองมันโตได้อยู่แต่ว่ามันก็ต้องมีการปรับมุมมองปรับความใส่ที่ใหม่นะครับนะนั้นมองทุกแง่หัวแต่คุณยังดูเป็นเชิงบวกอยู่เพียงแต่ว่ากระแสนอกอย่างที่เราต้องติดตามคือตอนออกกลางส่วนหนึ่งแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของหุ้นกลุ่มชิปหรือหุ้นอินเทคนะครับซึ่งที่เองตลาดใหญ่ๆที่โดนคือญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ไต้หวันโดนลงมานะก็เรื่องของหุ้นกลุ่มชิปก็ลงมาแต่ก็ดูเหมือนกันว่าเดี๋ยวเออร์นิ่งถ้ามันออกมาดีนะเพราะวันนี้คนมีคำถามว่าไอ้เจ้า AI ที่ลงทุนไปเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าเพราะมันใช้เงินเยอะนะฮะอย่างเงี้ยนะครับนะเดี๋ยวถ้ามันเติบโตได้ไปได้อยู่ต้องการใช้อยู่เดี๋ยวก็คงกลับมาวนกันใหม่รอบแหละนะครับนะนะเนี่ยเราเลยมองภาพรวมตลาดถือยังมองเป็นเชิงบวกนะคร
1: ับ ทีนี้แนวโน้มแหละครับคิดว่ายังจะไปได้ต่อไหมครับพรุ่งนี้
0: เรายังมองว่ายังมีโอกาสขยับขึ้นแต่เพียงรอบนี้อาจจะเป็นการขึ้นแบบค่อยไปค่อยไปนิดนึงนะเพราะว่ามันขึ้นไปยืนเหนือ1,600 จุดเนี่ยมันก็จะเก่าเนี่ยมันเป็นแม้แต่เป็นการยืนทำฐานนะครับเนี่ยก็ถ้านึกไม่ออกก็ต้องมองไปที่1,550ที่ขึ้นลงแต่ในช่วงหนึ่งหรือว่านี้เองก็คงมาภาพเดิมแล้วฮะเดี๋ยว1,600 จุดเนี่ยอาจจะมีการขยับขึ้นเหนือลงช่วงหนึ่งทำฐานไปแล้วก็ตอนจังหวะเซตตัวขึ้นไปใหม่เพราะว่าตอนนี้เองเรากำลังรอดูผลประกอบการ Q2 ด้วยว่าหุ้นกลุ่มแบงก์ก็ออกมาดีหรือไม่ดีนะครับ
1: ผลประกอบการ Q2 แล้วก็หุ้นกลุ่มแบงก์นะ
0: ใช่ครับนี่เป็นสัปดาห์ที่ประกาศเลยนะครับ
1: ในสัปดาห์นี้เลยนะที่พอจะเห็นทิศทาง
0: ช่วงนี้น่าจะเป็นพรีวิวก่อนนะฮะนะครับ
1: พรีวิวก่อนโอเคโอเค
0: พรีวิวก่อนนะครับ
1: ครับส่วนปัจจัยอื่นก็ตามภูมิภาคเข้าไปนะ
0: ใช่ครับนะมันก็ล้อกันไปแต่ผมว่าบ้านเราช่วงหลังก็ดูแข็งนี้นะเพราะว่าในยามเราเห็นมาหลายวันแล้วที่ตลาดข้างนอกก็ลงแต่เราไม่ลงอ่ะเราก็พยายามวิ่งสวนขึ้นมานะครับเนี่ยอันนี้เองก็อย่างที่เราบอกคือเป็นเรื่องของเงินที่มันเข้ามาคือจริงๆนักลงทุนไทยบ้านเราเนี่ยผมว่าเขาพร้อมที่จะเข้าซื้ออยู่แหละแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันใจนะครับวันนี้กำลังรอคนหลีดนำอยู่เดี๋ยวอาจจะโปรตามเข้าไปนะครับ
1: ค่ะเอ๊ะของเราสถาบันดูจะขายต่อเนื่องเลยนะวันนี้ก็ขายเจ้าด้วย
0: ขายอยู่
1: เจ้าร้อยยี่สิบส
0: ี่ก็ไม่รู้อันนี้ต้องบอกอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องแต่เพราะว่าเขาเองเขาอาจจะมีไม่รู้มีใครเบรกไปไหนต่ออะไรหรือเปล่านะฮะนะครับนะนะก็ถึงต้องขายออกมาแต่ถ้าบอก
1: คนที่รออยู่พอเห็น1,600ก็ระดมขายก่อน
0: มันก็มีโอกาสนะครับนะคือนี่มันอยู่ที่กลยุทธ์ของการวางของแต่ส่วนที่เขาทำกันนะครับแต่เราต้องดูเลยแล้วแต่ถ้าเกิดเขาขายแล้วไม่ได้มีอะไรเนี่ยมันอยู่ในมือเขาต้องวนกลับมาซื้ออยู่ดีนะครับ
1: โอเคเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณครับ
0: ครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้ก็บวกไป 5.60 จุดนะฮะ 0.35% ปิด 1,616.88 จุดมูลค่าการซื้อขายก็ 66,131.05 ล้านบาท
2: ค่ะ
1: ส่วนทองคำนะครับวันนี้สมาคมประกาศเปลี่ยนแปลงราคา13ครั้งครั้งสุดท้ายอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,144 เหรียญเงินบาทอัตราแลกเปลี่ยนก็ 33.335 นะ 33.35 ก็รวมเบ็ดเสร็จ13ครั้งแล้วรวมแล้วลบมา100บาทนะปรับลดลงนะ100บาทก็ทองคำแท่งขายออกก็ 65,450 บาทส่วนทองรูปพันก็ 66,250 บาทครับสำหรับทองคำวันนี้นะฮะ
2: ค่ะยังรู้สึกมันจะลงกับลงนะพี่เวชาโอกาสจะขึ้นยังมองไม่เห็น
1: ก็พยายามจะขึ้นไปอยู่แล้วก็แต่ว่าถึงจุดหนึ่งแล้วก็เจอแรงขายต้านอยู่นะ
2: ค่ะ
1: แล้วคุณอันนายกดูจะมั่นใจมากนะวันนี้นี่ดูจะตอบคำถามสื่อแข็งขันเลยสื่อถามว่านายกห่วงใยไหมที่มีข่าวว่าทุนจีนเนี่ยมาลักลอบซื้อที่ดินเพื่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมเถื่อนในพื้นที่ EEC นายกบอกว่าการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมต้องผ่านกระบวนการขออนุมัติต้องมีระบบสาธารณูปโภครองรับและมีเงื่อนไขทางกฎหมายอีกจำนวนมากยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นแน่นอน
2: นายกตอบถูกค่ะนิคมอุตสาหกรรมเถื่อนมีไม่ได้ค่ะพี่ไพศาลแต่ที่เถื่อนคนจีนไม่ได้นิยมคือพวกที่เข้าไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมก็ส่วนหนึ่งแต่พวกที่เจตนาไปเจาะซื้อที่ใกล้ๆนิคมอุตสาหกรรม

0: และตั้งแบบ stand alone มีจำนวนมากค่ะพี่ไพศาลเหตุที่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเวลาที่นิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีสายไฟมันจะมีเสาไฟขนาดใหญ่ไฟฟ้ามันจะสมบูรณ์เพราะเขาจะเปลี่ยนสายเปลี่ยนเสาเรียบร้อยเป็นเส้นใหญ่เข้าไปเวลาที่คุณจะไปแฝงคุณก็ไปแฝงอยู่ใน
1: นิคมอุตสาห
0: กรรมใช่ค่ะ

0: ับมาใช่ค่ะ
1: ครับ
0: นายกพูดไม่ผิดหรอก
1: ครับ
0: งั้นพรุ่งนี้เจอก็ถามใหม่ก็แล้วกัน
1: อย่างไรก็ตามสื่อรายงานว่านายกยอมรับว่าหากเป็นการซื้อที่ดินผ่านนอมินีถือเป็นอีกประเด็นที่รัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจังโดยยกตัวอย่างการตรวจสอบและดำเนินคดีในจังหวัดภูเก็ตเกาะพะงันซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบและเพิกถอนการกระทำที่ผิดกฎหมายไปแล้วประเทศเรามีกฎหมายถ้าใครจะทำผิดกฎหมายก็ลองดูในรัฐบาลนี้ขอเรียนว่ามันไม่คุ้มหรอกเพราะรัฐบาลนี้เวลาหวดเราหวดเต็มสวิงเราได้เตือนแล้วว่าอย่าทำในสิ่งที่ท้าทายกฎหมายประเทศไทยนายกกล่าวอย่างดุดันนะแล้วบอกเรื่องแบบนี้มีผลต่อความเชื่อมั่นจึงจะปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้และตนจะติดตามดูแลใกล้ชิดและดำเนินการด้วยความเด็ดขาดที่สุดนายกยืนยันว่าอย่างนั้น
0: คือสันจริงๆนายกก็พูดท่าทีอะไรแบบเนี้ยมาตลอดนะแบบผมไม่ทำเรื่องสับปะรังเคผมไม่โกงหรอกไม่ได้ดีอะไรขึ้นมาลงไปภูเก็ตก็ไปลงไปเกาะพังงานก็ไปอะไรทำนองนี้ทำไมเรตติ้งไม่ขึ้นอ่ะพี่ไพศาลอย่างลงไปภูเก็ตก็ไหนปลัดซีฟู้ดคนไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ท้าทายแล้วก็ใครจะไปสั่งย้ายได้นอกจากนายกจะสั่งย้ายนั่นเองคือก็มีสไตล์ในการพูดอะไรที่มันเหมือนกับว่าไม่กลัวใครอะค่ะ
1: หรือก็ให้คะแนนเรื่องของการแสดงท่าทีได้มีคะแนนให้เพียงแต่ว่าแอคชั่นมันยังไม่มีแอคชั่นยังไม่ตามมาคือผลยังเป็นรูปธรรมยังไม่ตามมา
0: เพราะฉะนั้นถ้าจะมาบอกว่าไม่ประชาสัมพันธ์ไม่ได้เพราะอย่างนี้นายกเป็นคนประชาสัมพันธ์ตัวเองเต็มที่เลยถูกไหม
1: นายกเนี่ยชี้แจงมีอะไรที่เรียกว่าตอบโต้ข่าวมองโอ้โหตอนนี้ทุนจีนมากว้านซะโอ้นายกปฏิเสธ
0: เรื่อง
1: น
0: ี้ทันทีท้าทายด้วย
1: หมายไทย
0: ท้าทายทุกเรื่องภูเก็ตก็ท้าทายพะงันก็ท้าทายท้าทายทุกเรื่อง
1: ครับแต่ประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาอยู่กับข้อเท็จจริงว่ามองไอ้ที่นายกคิดว่าลงไปสั่งการลงไปในพื้นที่แล้วมันทุกอย่างมันเสร็จนายกหมดแล้วเนี่ยมันดูแล้วประชาชนก็รับรู้รับทราบมันไม่ใช่อย่างนั้น
0: ค่ะ
1: เขาอยู่ในพื้นที่ที่ชลบุรีเขาก็ยังเห็นมันยังถมที่มันก็ยังล้อมลงล้อมรั้วกันคลึบไปหมดใช่ไหมมันดูแล้วมันไม่รู้ว่านายกสั่งการให้ใครไปรู้ว่ามีการรายงานไปถึงนายกว่ายังไงแต่ว่าข้อเท็จจริงที่ชาวบ้านก็รับรู้รับทราบมันไม่ใช
0: ่ก็นี่น้ำก็ท่วมถล่มมาเห็นน่ะโฟมแทบถมหลังคาหมู่บ้านเนี่ย
1: อ
0: ีกเรื่องหนึ่งที่จะเป็นเรื่องที่นายกอาจจะต้องเผชิญนะคือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่เมื่อเช้าดิฉันบอกว่าอย่าทำเป็นเล่นไปนะเขาซ้อมยิงโชว์แบบที่ว่ากระสุนไม่อั้นแล้วก็สั่งซื้ออาวุธจากทั่วโลกนะไม่ใช่รับของฟรีจากจีนที่เดียวนะวันนี้ปรากฏว่ารักษาการรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้บรรยายสรุปแก่นักการทูตต่างชาติเกี่ยวกับสิ่งที่กัมพูชาระบุว่าเป็นกิจกรรมของไทยที่ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนที่เป็นข้อพิพาทและเรียกร้องให้มีการเจรจาอีกครั้งเพื่อฟื้นฟูความไว้วางใจและดำเนินการตามข้อหยุดยิงค่ะรัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็คือเอียดโสเพียค่ะเป็นหัวหน้าแล้วก็ผู้แทนของคณะผู้แทนในการทูตและองค์กรระหว่างประเทศ42แห่งค่ะที่มาเข้าฟังจัดขึ้นที่พนมเปญแล้วเขาก็พูดเรื่องที่รัฐบาลกัมพูชาบอกว่าไทยอ่ะเสริมกำลังนอกเส้นเขตแดนที่ได้รับการยอมรับในสากลแล้วก็แสดงจุดยืนของเขานะคะอ้างถึงสนธิสัญญาฝรั่งเศสสยามปี1940และปี1907ว่าเป็นพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับเขตแดนแล้วก็กล่าวถึงมาตรการลดความตึงเครียดที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงไว้ในเดือนธันวาคมรวมถึงการกลับมาดำเนินการสำรวจและปักปันเขตแดนโดยกรรมาธิการเขตแดนร่วม JBC โดยเร็วเขาอย่างเรียกร้องนะคะเรียกร้องอยากให้ประชุม JBC ค่ะเพราะว่าการประชุม JBC จะช่วยประชาชนที่พลัดถิ่นหลายหมื่นคนสามารถกลับบ้านได้และตอนนี้มีคนของเขาเนี่ย 29,23 คนยังไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้เป็นผู้หญิงหมื่นคนเด็ก 6,000 คนค่ะแล้วก็บอกว่าตั้ง

0: แต่เข้ามารับตำแหน่งของรัฐบาลอนุทินเนี่ยยังไม่มีการดำเนินการใดๆเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่กัมพูชาถือว่าผิดกฎหมายก็ยังคงดำเนินต่อไปในพื้นที่ที่ไทยเข้ายึดครองคือเขายังรอที่จะเอาพื้นที่ที่เคยเข้ามาเนี่ยกลับคืนไปค่ะก็เราก็ไล่ไปก็มีคนพัดถิ่น 20,000 คนนั่นแหละเขาอ้างว่าต้องรีบกลับมาประชุม JBC และปักปันเขตแดนเพื่อคนของเขาได้กลับเข้าพื้นที่ค่ะไปศาลยังมีเรื่องวุ่นๆตรงนี้อีกนะฮะและกัมพูชาก็เตรียมพร้อมมากเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ค่ะ
1: วันนี้มีการประชุมวิปรัฐบาลนะโดยคุณกรวีในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหลังจากประชุมเสร็จเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุมวิปรัฐบาลซึ่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งคืนสภาผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งฉบับคือร่างพรบนิรโทษกรรมเอาความหมายที่เรารู้จักกันนะแต่ชื่อจริงๆก็ชื่อร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขพศจุดๆโดยคุณกรวีบอกว่ามติวิปรัฐบาลได้คุยกันและลงมติให้เห็นชอบตามที่สว.แก้ไขเพราะเป็นเพียงการแก้ไขถ้อยคำไม่ใช่สาระสำคัญ
0: ค่ะ
1: โดยเนื้อหาของกฎหมายยังคงเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายตามที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบโดยหลังจากมีมติวิปรัฐบาลแล้วจะให้แต่ละพรรคร่วมรัฐบาลกลับไปหารือภายในพรรคกันอีกครั้งว่าจะมีประเด็นใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่แต่ในหลักการมติวิปรัฐบาลยืนยันให้เห็นตามที่สว.แก้ไขในส่วนพรรคภูมิใจไทยจะยืนยันตามมติวิปรัฐบาลนะส่วนกรณีที่มีตัวแทนฝ่ายค้านได้หารือและขอให้ตั้งกรรมธิการร่วม2สภาเพื่อพิจารณาเนื้อหาดังกล่าวก็เป็นเพียงการพูดคุยหารือในเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งก็เข้าใจในสิ่งที่ฝ่ายค้านเสนอแต่ยังไม่เป็นข้อตกลงร่วมตนก็จะเสนอหารือในที่ประชุมวิปรัฐบาลในวันนี้ก่อนทั้งนี้เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าสาระสำคัญไม่ได้ถูกแก้ไขเพราะสว.แก้ไขแค่การเพิ่มถ้อยคำเท่านั้นจึงไม่มีเหตุผลที่ต้องตั้งกรรมธิการร่วมคราวนี้เสียงของฝั่งรัฐบาลก็เป็นเสียงข้างมากอยู่แล้วเข้าใจว่าถ้าอย่างนั้นก็คงจะไม่ต้องไปตั้งคณะกรรมการร่วมคือถ้าติดใจเนี่ยต้องตั้งกรรมธิการร่วมมาพิจารณากันว่าไอ้ที่คุณแก้ไขไปเนี่ยมีเหตุมีผลอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะล่าช้าไปแต่ถ้าอย่างนี้ก็หมายถึงว่าเสียงข้างมากนะเสียงรัฐบาลเขาก็ยกมือให้ยกมือให้ปั๊บก็กระบวนการที่จะนำขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระประมาภิไธยและประกาศในราชกิจจาก็จะเป็นขั้นตอนที่ก็จะดำเนินไปเพราะฉะนั้นการที่จะได้กฎหมายเรื่องรัฐกรรมก็น่าจะเร็วกว่าถ้าหากว่าจะต้องไปตั้งกรรมธิการร่วมสองสภาเนี่ย
0: ค่ะ
1: ตอนนี้คนที่รออยู่เนี่ยผมทราบว่ามีประมาณ 6,000 คนที่จะได้รับอานิสงส์จากกฎหมายนิรโทษกรรมนี้นะใน 6,000 คนเนี่ย 3,000 คน 3,000 คนนี่ก็คือมวลชนและแกนนำพันธมิตรกปปก
0: เสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อหลากสีหมดเลย
1: ปปช. อะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ย 3,000 คนส่วน 3,000 คนเนี่ยเป็นม็อบ3นิ้วม็อบเด็กรุ่นใหม่นะก็ประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นม็อบตั้งแต่สมัยรัฐบาลตู
0: ่ก็พวกที่เย้ยวๆอยู่ที่สามเหลี่ยมดินแดงนั่นน่ะนั่นก็เยอะค่ะแต่ไม่รวมถึงพวกมาตรา112
1: ครับ
0: คนที่มีคดีมาตรา112จะไม่ได้รับการนิรโทษกรรมค่ะ
1: ก็ในส่วนคดีที่เป็นคดีอื่นๆที่ได้รับการนิรโทษก็ยกไปแต่ถ้ามีคดี112อยู่ด้วยก็ต้องสู้คดี112ต่อ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าไม่มี112ก็ถ้าอยู่ในคุกก็ได้ออกมาเลยนะพอนิรโทษเรียบร้อย
0: ค่ะขอเข่าเบาๆหรืออาจจะหนักสำหรับบางคนบ้างพี่ภาษารู้จักชื่อคุณโยอรุ

0: มีไหมคะ
1: ก็เป็นเมียคุณ อุดมแต่พาณิ
0: ชย์ใช้คำว่าเมียได้เลยเหรอคะ
1: ก็คุณ อุดมเขายอมรับเลย
0: ภรรยาเขาบอกว่าเมียผมเนี้ยเหรอฮะ
1: ผมตีความเองผมพูดตามภาษาผม
0: จริงเหรอคะพี่ไพศาลไม่ใช่เรื่องที่บอกว่าคู่จิ้นเพื่อสร้างกระแสเดี่ยวอะไรของเขาเหรอคะเรียนตามตรงเลยนะขออภัยเรียนเพิ่งรู้จักคุณโย
1: หลายคนหลายคนเขาก็คิดว่าอย่างนั้นว่าน่าจะเป็นเรื่องการ
0: สร้างกระแส
1: แบบที
0: ่โฆษณาเดียว
1: คุณอุดมเขาเคย
0: มาหลายครั้ง
1: คุณโน้ตเขาก็เคยแบบโทรศัพท์คุยกับลุงตู่มาแล้วนี
0: ่
1: ใช่ไหมเขาก็โทรศัพท์คุยกับลุงตู่เขาตัดเสียงตอนนี้คนก็เอือมไปแล้วอันนี้เขาคิดว่าน่าจะเป็นมุกอะไรเงี้ยแต่ว่าไปให้สัมภาษณ์เนี่ยจะให้สัมภาษณ์คุณอะไรนะสรยุทธใช่ไหม
0: เขาซี
1: เขาก็ถามบอกไอ้อันนี้พูดแบบพูดเล่นๆหรือพูดอะไรโน้ตเขาก็ยืนยันทำนองว่าคือเขาเข้าใจแล้วนะว่าคำว่าคู่จิ้นเนี่ยเขาเข้าใจนะคือมันเริ่มจากว่าคู่จิ้นเนี่ยคือมันเป็นเรื่องแบบอุปโลกขึ้นมา
0: แต่พออุปโลกไปกันมากเลยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อุปโลกมามันกลายเป็นมัน
0: เอาก็
1: ได้เป็นเรื่องที่
0: อะไรเงี้ย
1: จริงจังอะไรขึ้นมา
0: แล้วพี่ประสานไปฟังมาเนี่ยก็มันใช่จริงเหรอคะ
1: ไม่ไปฟังเลยผมไม่ฟังไม่เสียหายอะไรเขาก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะเราบอกกันเลยว่าคุณโยเขาก็เป็นเบียร์คุณโดสเนี่ยก็โอเคเจ้าตัวเขาก็ชอบไม่ได้ไปดูถูกเหยียดหยามหรือไม่ได้ไปกล่าวหาให้ร้าย
0: โอ้ยเศรษฐีพันล้านอยู่นะโดสเนี่ย
1: ต
0: ั
1: วเขาชอบ
0: ทำงานปีละรอบเนี่ย
1: เขาบอกว่าเขาถูก
0: โกงเหรอ
1: คนใกล้ชิดโกงไว้หมดตัวเลย
0: โอ้ยไม่เชื่อหรอก
1: ฮะอันนี้น่าจะเป็นบุ๊กมากกว่าใช่ไหมคือจะคงจะมีโกงไปบ้างอ่ะแต่ว่าคงจะแต่ถึงหมดตัวหรือเปล่านี่ไม่รู้นี่วันนี้อะไรเนี่ยคุณมีสื่อพลิกประวัติโยอรุณีอดีตคุณหนูขังแตกสู่ตัวเจ้าแม่โซเชียล
0: ก็เดี๋ยวพอก็อ่านข่าวมาหลายวันแล้วก็เพิ่งรู้ประวัติเขาโอเคตกลงเป็นเมียก็เป็นเมียงั้นได้เปลี่ยนไปเรื่องอื่นก็แสดงความยินดีด้วยก็แล้วกัน
1: อารุณีขวัญยืนเกิดและเติบโตที่อำเภอบางละมุงเมืองพัทยาเชื่ออารุณีของเธอนั้นพ่อและแม่ตั้งให้เพื่อแก้เคล็ดอ๋อแสดงเขาเป็นคนบ้านเดียวกันดิคุณโน้ตเขาก็เป็นคนแถวๆนี้ไม่ใช่เหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมเขาเป็น
0: ชลบุรี
1: เนี่ย
0: เขาอยู่ชลบุรีจริงๆหรือว่าเขาอยู่กรุงเทพแล้วย้ายไปอยู่ชลบุรีแล้วค่อยไปเป็นเซาะกราวอะไรอย่างนั้นจำได้ไหมคะว่าเขามีว่าเขาย้ายจากชลบุรีไปอยู่ที่สุรินทร์หรือบุรีรัมย์อะสุรินทร์เนี่ยและที่ไปโดนแถวนั้นเขาล้อว่าพวกเซาะกราวอะ
1: ไม่ทราบเลย
0: ที่มันมีคำว่าเซาะกราวดังอยู่ช่วงหนึ่งเลยอะคะนั่นแหละโอเคก็ดีดีด้วยก็อายุมากขนาดนี้ละก็ควรจะมีใครสักคนหนึ่งที่พอเราพลิกซ้ายพลิกขวาก็มีคนสักคนหนึ่งที่นอนฟังเสียงกรนเราอยู่นะ
1: เขาให้สัมภาษณ์ว่างั้นเหรอ
0: บาดีคิดเองค่ะก็ดีมีคู่ก็ดีอยู่คนเดียวไหมคะพี่ไพศาลจริงไหมคะพี่ไพศาลคะอันที่ต้องการคำตอบค่ะ
1: ก็คงจริงอ่ะครับก็คุณอุดมเขาก็โดยประวัติเขาก็ยังไม่เคยปรากฏมีอยู่ตอนนึงเขา
0: ใครบอกไม่เคยปรากฏเนี่ยไล่ชื่อได้หมดเลย
1: คุณเขาเคยเป็นคู่จิ้นคุณอะไรนะคุณป๊อปใช่ไหมอยู่ช่วงนึง
0: คนสามคน
1: มีใครบ้างมีใครบ้าง
0: ไม่เอาเขามีคู่ครองกันไปหมดแล้วจะอย่าไปเอ่ยนามเลยค่ะผู้หญิงเขาไปดีกันหมดแล้ว
1: ชื่อเล่นไม่เป็นไร
0: อริยาสิริโสดาค่ะระดับนางสาวไทยนั่นแหละเป็นเล่นไป
1: ครับ
0: บางทีก็โอเคก็แสดงความยินดีด้วยค่ะแต่เขาทำประชาสัมพันธ์เก่งนะลงทุกสื่อเลยค่ะไอ้เรื่องนี้ของเขาเนี่ย
1: ก็โอเคนะเพราะว่าเวลาเขาจะมีโน้ตเขาจะมีไอเดียวไมโครโฟนเขาก็จะมีข่าวอะไรที่อยู่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ก็โอเคก็เป็นจุดประชาสัมพันธ์ได
0: ้ก็เพลินๆไป
1: แล้วคุณอะไรนะคุณโยนี่เขาก็เป็นคนที่เคลื่อนไหวให้อยู่ในสปอตไลท์อยู่แล้ว

0: เขาทำงานเขาทำอาชีพอะไรเขาทำ
1: เขาทำหลายอย่างค่ะเขาก็เป็นเจ้าของบาร์เหล้าอยู่แถวถนนข้าวสารนะคะ
0: เคยก็บอกว่าเป็นเชฟเชิฟอะไรด้วยใช่ไหม
1: ไปเคยไปออกแล้วหลังจากนั้นก็คือเก่งอ่ะเป็นคนพูดเก่งแล้วก็เลยไปออกรายการของ Workpoint เขาหลายรายการเพราะว่าเขามีเพื่อนเป็นพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรพวกนี้จนสุดท้ายก็เลยไปเจอกับนทพี่สารคะ Facebook ดาว8แชร์พาดหัวเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาว่าคดีของมีนาแอร์สาวเนี่ยน่าจะมีประเด็นใหญ่ในวันพรุ่งนี้ให้รอติดตาม
0: ขึ้นจู่หัวฉันหน้านอนไม่หลับเลยต้องพยายามตื่นมาตามข่าวให้ทันอีกมันจะมีอะไรพลิกยังไงมันจะมีอะไรที่มันโมโหลานปันลึกไปอีก
1: ก็อย่างที่เรียนเรียนว่าคนที่ตามข่าวจากสื่อต่างประเทศเนี่ย
0: ผมเนี่ยกลัวเรื่องเค
1: มันไปอีกทางนึงคนที่ตามข่าวที่ต่างประเทศแต่เนื้อหามันไปอีกทางนึงเอาว่าก่อนที่ตำรวจออสเตรเลียมาเจอกันแล้วกันนะคะปปส.เผยความคืบหน้าคดีแอร์มีนาชี้ว่าเจ้าของพัสดุเป็นคนลาวผู้รับปลายทางเป็นคนไทยในออสเตรเลียค่ะเร่งคลี่คลายเครือข่ายข้ามชาติ DSI รับไม้ต่อในการสืบสวนรองเลขาธิการปปส.เป็นผู้หญิงนะคะนางสาวอารีพักเงินบำรุงเนี่ยค่ะและเป็นโฆษกด้วยก็พบว่าต้นเรื่องเลยเป็นคนลาวส่วนปลายทางชื่อนางเดียข้อมูลพบว่าอยู่ในออสเตรเลียมานาน10ปีมีอาชีพทำเป็นหลักแหล่งแต่ยังไม่ชัดเจนว่าได้เป็นพลเมืองของออสเตรเลียหรือยังตอนนี้ได้มีการหารือกับตำรวจ AFP ของออสเตรเลียแล้วก็กำลังสืบสวนเพื่อสาวถึงต้นตอของเครือข่ายยาเสพติดขนาดใหญ่ในออสเตรเลียที่เชื่อมโยงกับนางเดียคนนี้ค่ะเดียที่ชื่อจริงมา
0: ก็คงเป็นชื่อจัดตั้ง
1: ชื่อในวงการ
0: ชื่อในวงการชื่อเข้าวงการมา
1: เราก็เรียกเต็มปากเลยนางเดียอ๋อตกลงเป็นชื่อปลอมนี่เองนะฮะ
0: ครับ
1: ขอทักทายหน่อยนะคะคุณอันพูดถึงนายกแล้วนึกถึงพวกนาโต้ไม่เป็นนึกถึงอะไรอ๋อโดแอคชั่นท็อกโอลี่โอเค
0: คือครือนั่นแหละคือครือกัน
1: ค่ะคุณเกษมบอกชอบคุณสองคนมากเลยน่าฟังขอบคุณค่ะไม่ใช่คู่จิ้นนะคะเป็นคู่จัดรายการเฉยๆนะคะ
0: ก็ถ้าคุณสุภชัยใจสมุทรเข้ามาฟองเฟิงก็เยี่ยมไปเยี่ยมกันบ้างให้กำลังใจกันด้วยเพราะว่าคู่อยู่แต่กระทบนายกเขามากอ่ะแต่เรามีมุทิตาจิตในทางที่เป็นกุศลต่อท่านนายกนะคือเห็นว่าท่านบางทีท่านคือทุกคนอยากเห็นผลอยากเห็นผลสำลิดของสิ่งที่ท่านได้สั่งการและท่านได้ลงมือไปตามที่ท่านขู่หรือท่านได้ปราบท่านได้อะไรล่ะสั่งการเนี่ยเราอยากเห็นเราอยากเห็นผลเข้ามา
1: เท่าที่พบเนี่ยเขาจะฟ้องแบบนี้ค่ะพี่ไพศาลกรณีที่ด่าอย่างเดียวไม่เคยชมแถมมีเบื้องหลังรับจ็อบจากฝ่ายตรงข้ามแต่เราเนี่ย
0: เช็คประวัติแล้วชัดเจนเลยมีคอนเนคชั่นไปเชื่อมโยงกับคู่แข่งในการเมืองเขาใช่ไหม
1: แต่เราเนี่ยชมดีเราก็ว่าเราก็ว่าดี
0: ครับ
1: ไม่ดีเราก็ว่าไม่ดีถ้าอยากให้ชมก็ทำดีเยอะๆนะคะอันนี้หนึ่งนะคะสองให้เขาเชื่อมให้เขาเช็คประวัติไปเถอะว่าเราไปเชื่อมกับใครเราก็เชื่อมไม่ได้เพราะเราก็ชมใครก็น้อยอะค่ะ
0: เราด่าก็แบบทั่วหน้าอยู
1: ่เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะรอดค่ะเท่าที่พิจารณาพี่บางทีด่าเหมือนกันนะคนหนึ่งก็ฟ้องอีกคนหนึ่งไม่ฟ้องที่เขาฟ้องเพราะว่าเขารู้ว่าไอเนี่ยซีกับอีกคนนี้จริงๆพี
0: ่
1: คือถ้าแบบอย่างเราเนี่ยก็พูดเพราะว่าเขาวิจารณ์ทุกคนไม่เห็นจะชมใครสักคนหนึ่งอะไม่ฟ้องหรอกแล้วเราไม่ได้ไปรับจ็อบแทน
0: เ
1: วลา
0: เผลอด่าไปด่ามาเผลอด่าตัวเองอยู่วันหมดเวลาคุณอันจะว่าไงเชิญ
1: ดิฉันมันเลว
0: ผมด้วยผมลาแล้วครับ
1: ทนครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา7นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพแต่คืนก่อนสำหรับการสวดพระอภิธรรมเป็นการนำเอาพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีจากนั้นเวลา 11 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสาเกศ4รูปและวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปท่านนี้พระพิธีธรรมมีความรู้ความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงจะมีพระพิธีธรรมประจำพระอาราม4รูปแต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์พระสงฆ์รูปอื่นๆเพื่อสืบทอดพิธีการและทำนองสวดของแต่ละพระอารามมิให้สูญหายเวลา 17 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดบวรนิเวศรวม8รูปท่านนี้พระพิธีธรรมแต่ละพระอารามจะใช้ทำนองสวดเฉพาะเรียกว่าทำนองหลวงปัจจุบันมี4ทำนองคือทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะเวลา 19 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร10พระอารามและพระอารามหลวงในส่วนภูมิภาค18พระอารามหมุนเวียนกันไปสวดพระอภิธรรมพระศพและมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและพระราชวงศ์เสด็จหรือองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลจนครบ100วันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนอาทิสมาชิกศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครกรมเจรทหารบกสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีจิตอาสาจากหน่วยงานและสถานศึกษาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนอกจากนี้ประชาชนยังได้รับข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมเมืองสุทธานารีนาถซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานให้กับประชาชนตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาวันละ 2,500 ชุดจนถึงวันที่31กรกฎาคม

รรณเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินรับชนทัศน์เคยเป็นผู้ติดตามเจอตามงานแค่รับไหว้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายชนทัศน์ปัทมภูวดลอดีตคณะทำงานที่ไปทำร้ายสื่อมวลชนและเคยมีคดีลักทรัพย์นายกรัฐมนตรีทราบข่าวหรือไม่ว่าเมื่อสักครู่มีคนมากระซิบบอกแต่ไม่ได้ให้ความสนใจพร้อมระบุว่านายชนทัศน์เคยมาเป็นผู้ติดตามเมื่อนานมาแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้มีส่วนร่วมการทำงานเพราะสไตล์การทำงานไม่สามารถทำงานร่วมกับพรรคภูมิใจไทยได้และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งปี2562ผู้สื่อข่าวย้ำว่าสนิทกับนายชนทัศน์หรือไม่นายอนุทินตอบทันทีว่าไม่สนิทเลยครับชื่ออะไรยังจำไม่ได้แต่ก็รู้จักทักทายเวลาเจอตามงานมายกมือไหว้ก็รับไหว้แค่นั้นเองส่วนที่จะถูกนำชื่อไปแอบอ้างนั้นนายอนุทินระบุว่าหากนำไปแอบอ้างและเกิดความเสียหายก็มีกฎหมายรองรับคนที่ได้รับความเสียหายก็ไปดำเนินคดีได้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีการกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เองขณะนี้รัฐบาลมีนโยบาย Fast Pass เร่งรัดการอนุญาตที่จะต้องนำมาใช้ในพื้นที่ EEC ด้วยหรือไม่ว่าต้องการประสานการทำงานร่วมกันโดยพยายามใช้กรอบที่แต่ละหน่วยงานที่มีอยู่ไม่ได้มาแย่งชิงดีชิงเด่นชิงพื้นที่กันและต้องส่งเสริมการลงทุนทั้งประเทศไม่ใช่แค่ส่งเสริมแต่ EEC แต่ต้องมองในภาพรวมมาถามว่าได้รับรายงานหรือไม่ว่าขณะนี้เอกชนเริ่มมีความกังวลว่าทุนจีนที่เข้ามากว้านซื้อที่ดินในพื้นที่ EEC เพื่อสร้างนิคมเถื่อนนายกรัฐมนตรีย้อนถามว่านิคมเถื่อนจะมีได้อย่างไรเพราะการสร้างนิคมจะต้องมีการขออนุมัติมีระบบสาธารณูปโภคและมีเงื่อนไขอีกมากพร้อมยืนยันว่าไม่มีทั้งนี้ถ้าเป็นการซื้อที่ดินโดยโนมินีเป็นเรื่องที่รัฐบาลดำเนินการอยู่แล้วเช่นที่จังหวัดภูเก็ตและเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจจับและเพิกถอนพร้อมยืนยันว่าประเทศมีกฎหมายใครทำผิดกฎหมายก็ลองดูตนติดตามดูแลใกล้ชิดและดำเนินการด้วยความเด็ดขาดที่สุดชาดาชี้รัฐซุกปัญหาใต้พรมขยายตำแหน่งบริหารพองตัวจนมีแต่คนสั่งไม่มีคนทำในที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570นายชาดาไทเศษกรรมการอภิปรายถึงปัญหารายจ่ายประจำของภาครัฐโดยเฉพาะงบบุคลากรซึ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้รัฐมีข้อจำกัดในการนำงบประมาณไปลงทุนหรือพัฒนาด้านอื่นที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนประเทศนายชาดาระบุว่าการขยายตัวในตำแหน่งของส่วนราชการต่างๆเกิดขึ้นมากมายทำให้ภาครัฐต้องแบกรับเงินค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการระดับสูงที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดในขณะที่ตำแหน่งจำนวนมากของข้าราชการระดับปฏิบัติถูกนำไปแลกหน่วยงานของตนเพื่อให้มีแต่ข้าราชการระดับสูงสะท้อนปัญหาโครงสร้างกำลังคนที่ไม่สมดุลจนเกิดสภาพมีแต่คนสั่งไม่มีคนทำงานปัญหาดังกล่าวเป็นขยะที่ซุกใต้พรมของระบอบราชการไทยและเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานด้านการบริหารบุคลากรภาครัฐทบทวนการขยายกรอบตำแหน่งบริหารอย่างจริงจังเพราะหากยังปล่อยให้มีการเพิ่มตำแหน่งโดยไม่มีความจำเป็นจะยิ่งเพิ่มภาระงบประมาณของประเทศระยะยาวและกระทบต่อศักยภาพของรัฐในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on radio ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ 2:11 มาแล้วคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์ 2:00 ถึง 3:00 นะคะคุณดำรงพุทธานพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลและอ้อมยุรากรสุนทรญาติสวัสดีค่ะคุณดำรง
4: สวัสดีครับ คุณพิสมัยคุณอ้อมครับ
3: ค่ะ
4: ผมได้รับโทรศัพท์จากคุณผู้ฟังบ้างแล้วก็จากเพื่อนฝูงบ้างถามตอนนี้ถามคำถามมาแปลกถามว่าเราจะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเหรอพี่ผมไม่ทราบนะ
3: ค่ะ
4: ถามว่าเอ้าทำไมมาถามผมล่ะเขาบอกอ้าวเห็นเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาเอ๊ะมันเกี่ยวกันอะไรเป็นมา20กว่าปีแล้วนะฮะไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็นแบบเป็นมา20กว่าปีแล้ว
3: ค่ะ
4: แล้วก็วิเคราะห์กันว่าเอ๊ะทำไมมันมีข่าวนี้ก็คือมีถามกันมาหลายคนเนี่ยมันไม่รู้สิก็แต่ผมจะไม่ถามคุณอ้อมนะครับ
3: ค
4: ุณอ้อมก็คงไม่ตอบอะไรแต่ผมมาคิดว่ามันเหตุนี่มันจะมาจากอะไรเนี่ยมาจากเรื่องทุจริตน้ำมันก็ไม่เห็นได้เรื่องได้ราวได้คนทุจริตหรือคนที่ทำให้น้ำมันแพงให้ชาวบ้านร้านถิ่นชาวนาชาวไร่เดือดร้อนก็เงียบๆอยู
3: ่
4: แต่เรื่องที่มันหนักที่สุดตอนนี้เนี่ยทุจริตสอบข้าราชการแล้วก็โกงแล้วก็คนสอบได้คะแนนไม่ดีก็มาเปลี่ยนให้ได้ไปคะแนนดีเสียเงิน300,000-500,000-600,000อะไรเนี่ยนะฮ
3: ะ
4: ผมดูรายการโทรทัศน์เมื่อตอนเย็นของทีวี Nation Insight ช่อง22เนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้อย่างโจ่งแจ้งดีนะฮะมีรูปมีชื่อคนมียศก็เป็นระดับอธิบดีทั้งนั้นนะครับแล้วก็มี5ข้าราชการที่ จะเกี่ยวข้องกับการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นแต่ว่าก็ยังไม่มีใครเป็นผู้ต้องหาทั้งที่มันก็ผ่านมาหลายวันแล้วเนี่ยนะครับ
3: ค่ะ
4: ตอนนี้น่าจะเกิดจากว่าถ้าเผื่อว่าท่านนายกหรือรัฐบาลเนี้ยไม่สามารถเคลียร์คัดให้ชัดเจนได้ว่าคนที่ใหญ่โตจริงๆที่เป็นมาเฟียของงานนี้เนี่ยเพราะเงินมันมหาศาลเนี่ยนะครับ
3: ค่ะ
4: ทำไมถ้าจับไม่ได้หรือเปิดเผยตัวบุคคลไม่ได้เนี่ยมันสะเทือนรัฐบาลนะผมว่าเราคิดน่าจะเป็นอย่างนี้นะนี่มันสะเทือนถึงขั้นบอกว่าได้ถามมาว่าจะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีหรือผมไม่มีคำตอบให้ผมได้เลยถามกลับไปว่าทำไมถึงมาถามผมนะครับตอนนี้ก็มีทั้งชื่อจริงชื่อย่อออกมาก็ต้องชมว่ารายการ Nation Insight

0: ทีวีช่อง22เนี่ยช่องเนชั่นเนี่ยเขาก็ติดเรื่องนี้เปิดดูตอนเย็นๆนะครับแล้วก็เลยมาดูถึงยุคนชนข่าวเนี่ยคุณยุคนนี่แกก็กล้าหาญชาญชัยนะฮะเป็นสื่อมวลชนที่ติดตามข่าวอะไรแล้วก็ฟังข่าวแล้วก็พอจับต้นชนปลายได้บ้างนะครับนี่ผมก็มาคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดการขัดแย้งในพรรครัฐบาลหรือเปล่าพรรคร่วมในพรรคร่วมรัฐบาลหรือเปล่าแต่ว่ามันก็กระทบมายิ่งนายกรักษาการรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนี่แหละครับชื่อของคนที่โผล่ออกมานี่ก็เป็นข้าราชการมหาดไทยเท่าที่เห็นนะฮะเรื่องการโกงการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นเอาละครับวันนี้เนี่ยช่วงวันสองวันเนี่ยถ้าไม่คุยเรื่องฟุตบอลโลกมันก็จะผิดวิสัยไปก็คือว่าฟุตบอลโลกวันนี้มันเข้ามาถึงรอบลึกๆแล้วจาก32ทีมก็หายไป16ทีมครึ่งหนึ่งเหลือ16ทีม16ทีมที่เหลือเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่มีทีมไหนนี่เข้ามาได้แบบฟลุกๆหรือว่ายัดเงินแล้วเข้ามาไม่ทุกคนทุกประเทศมีความสามารถบางทีเรานึกไม่ถึงอย่างประเทศนอร์เวย์เนี่ยนอร์เวย์เนี่ยนะครับก็เป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มสแกนดิเนเวียก็มีเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนก็จะขึ้นชื่อเรื่องฟุตบอลมากกว่าใครในกลุ่มนี้เนี่ยแต่ว่าไม่น่าเชื่อนอร์เวย์เนี่ยเคลียร์ประเทศบราซิลตกรอบกลับบ้านแล้วครับ
1: ค่ะ
0: 16ทีมเนี่ยนอร์เวย์สามารถเอาชนะบราซิลได้เนี่ยผมเองก็ดูไปก็งงๆไปเหมือนกันนะฮะ
1: เห็นภาพข่าวกันแรงมากนะคะบอกว่าพังยับอะไรประมาณนี้ค่ะคุณน้ำลง
0: ครับแต่บราซิลเนี่ยเนย์มาร์ก็ประกาศออกจากทีมชาติเลยบอกว่าไม่เอาละก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าเขาดังขึ้นมาหรือมีชื่อขึ้นมาจากการเคยมาแข่งเมื่อก็คงจะ 10-20 ปีที่แล้วมานี่แหละที่เม็กซิโกที่สนามนี้แหละสนามที่เขาแพ้เนี่ยเนย์มาร์นี่ก็คือมือวางอันดับหนึ่งดารายิงประตูแล้วก็เป็นคนที่เลี้ยงลูกลวดลายเก่งมากนะฮะตอนหลังก็ฝีมือก็ตกไปฝีเท้าก็ตกไปก็เลยร้องไห้สะอึกสะอื้นบอกว่าไม่เอาแล้วลาออกจากทีมชาติบราซิลแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่เมื่อเช้านี้สิโอ้โหทีมอังกฤษนี่ก็ถือว่าเป็นที่เอื้องใหญ่ในกระบวนการฟุตบอลโลกนะครับทีมอังกฤษเนี่ยโดนใบแดงเหลือ10คนแข่งกับเม็กซิโกประเทศเจ้าภาพซึ่งก็ครบ11คนแต่อังกฤษเอาชนะเม็กซิโกทำอะไรอังกฤษไม่ได้
1: อ
0: ังกฤษชนะไปนี่อังกฤษผมก็มานั่งดูข่าวตอนเย็นดูข่าว CNN ดูข่าว BBC นี่นะฮะอังกฤษก็เนื้อข่าวออกมาก็จะลักษณะคุยว่า10คนเนี่ยเอาชนะเม็กซิโกได้แต่พระเจ้าประคุณเอ้ยเขาฉลองกันใหญ่โตมโหฬารแล้วครับเรื่องฉลองฟุตบอลเนี่ยต้องยกให้ทีมชาติอังกฤษเป็นคนที่ฉลองกันอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชนั่นแหละนะครับ
1: ค่ะก็ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเรียบร้อยใช่ไหมคะอังกฤษ
0: ก็เดี๋ยวก่อนครับผมไม่กล้าตอบ
1: ค่ะเห็นบอกว่าผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกันนอร์เวย
0: ์ผ่านได้แล้วครับนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ไปลุ้นกันอีกให้เหลือ4ทีมคราวนี้ผมขออนุญาตวันศุกร์ที่แล้วก็ได้คุยเรื่องราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปนะครับแล้วก็เรียนคุณคือมีเรื่องราวมีเนื้อหาสาระระยะหลังนี่ผมก็ได้ไปที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อยู่บ่อยๆแล้วก็ได้พบคุณหมอได้พบผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้มีโอกาส

คุยกับท่านเนี่ยนะฮะได้คุยได้รับฟังแล้วก็ทึ่งมากชื่นชมพระองค์ท่านมากเลยนะครับผมก็เลยมุ่งมั่นที่จะโฆษณาประชาสัมพันธ์พระปณิธานและสิ่งที่พระองค์ท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีที่ทรงมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือประชาชนจากความยากลำบากจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่นะครับก็ทรงงานแล้วก็ทรงขยายงานเดิมทีเดียวเนี่ยเราก็จะรู้จักเพียงว่าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์แต่เดี๋ยวนี้มีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นรากฐานสำคัญนะครับในการสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมสร้างการผลิตแพทย์ผลิตพยาบาลผลิตนักวิจัยนะครับมีงานที่ก้าวหน้าที่เราไม่ค่อยได้รู้ไม่ค่อยได้เห็นแต่เนี่ยพอผมไปรับรู้มาเราอาชีพเป็นสื่อมวลชนมีรายการวิทยุรายการโทรทัศน์ที่ช่อง5แทนคุณแผ่นดินเนี่ยผมก็จะได้นำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับทราบได้รับทราบพระปณิธานแล้วก็สิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำเยอะแยะเลยนะครับเช่นผลิตยารักษาโรคมะเร็งโอ้อันนี้เนี่ยต้องชื่นชมอย่างมากเพราะยารักษาโรคมะเร็งเนี่ยมันแพงฝรั่งที่ผลิตขายที่เขาเสียค่าลิขสิทธิ์มาจำนวนมหาศาลแล้วก็มาผลิตขายยังไงคนเป็นมะเร็งก็กลัวอันตรายถึงชีวิตยังไงก็ต้องซื้อต้องกินต้องฉีดก็แพงมากแต่ว่าที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยครับหรือที่เราคุยถึงราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยก็มีผลงานมีการผลิตยารักษาโรคมะเร็งขายได้ในราคาถูกชนิดที่ชาวบ้านร้านถิ่นเข้าถึงได้นะฮะเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาใน4กรกฎาคมเนี่ยก็เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่านก็มีแต่จะมีการท่านก็จะพระราชทานยาจำนวนน่าจะสัก700,000 เม็ดเนี่ยนะครับให้กับในวงการแพทย์ไทยโรงพยาบาลไทยแล้วยังมีผลงานอื่นๆที่เช่นมีโครงการชื่อโครงการ Tiger X นะครับแล้วก็โครงการ Lab on a Ship ซึ่งเป็นเรื่องสมัยใหม่ระดับนานาชาติระดับโลกทีเดียวก็คือการทำงานบนอวกาศคือมีการส่งชุดการทดลองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แล็บออนอาชิปทำได้อย่างไรบนอวกาศก็คือต้องประสานงานกับสถานีอวกาศนานาชาติหรือองค์การนาซาของอเมริกานะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าทางราชวิทยาลัยเนี่ยส่งคนไปนะครับส่งชุดการทดลองไปทดลองที่ว่าในอวกาศเนี่ยที่มันอากาศมันก็ไม่เหมือนบนโลกเนี่ยนะครับมันจะมีผลอย่างไรต่อการปฏิบัติการทางการแพทย์อันนี้มันจะได้ข้อมูลผมเองฟังคร่าวๆเอาอย่างนี้ครับวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะฮะก็จะได้คุยกับท่านรักษาการเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์คือศาสตราจารย์เกียรติคุณในแพทย์รัชตะนาวินนะฮะผมก็เชิญท่านมาออกรายการแทนคุณแผ่นดินแล้วก็อีกตอนหนึ่งก็จะอัดเทปอีกผมก็ขอให้ท่านเชิญนักวิจัยหรือหมอที่รู้เรื่องนี้เลยที่รู้เรื่องว่าเรามีโครงการไปทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงบนสถานี

0: ีอวกาศนานาชาติ ISS เนี่ยให้ท่านรักษาการเลขาธิการราชวิทยาลัยเนี่ยนะครับอาจารย์หมอรัชตะได้กรุณาอธิบายในรายการโทรทัศน์เพราะฉะนั้นท่านก็วันศุกร์ทุ่มครึ่งศุกร์หน้านี่ก็มีตอนศุกร์ที่แล้วออกอากาศไปแล้วนะครับศุกร์หน้าก็จะมีการออกอากาศอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งตอนครับ
1: ค่ะ
0: โปรดติดตามชมนะครับ
1: ได้ค่ะคุณน้ำลองค่ะวันนี้มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมคะ
0: ก็กลับมาพูดเรื่องฟุตบอลหน่อยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ก็อยากให้ทีมที่เราเชียร์เนี่ยชนะ
1: ค่ะอ
0: ย่างบราซิลกับนอร์เวย์เนี่ยผมก็ต้องเชียร์บราซิลเพราะเขาเป็นประเทศยากจนประชาชนเขามีความสุขอยู่กับฟุตบอลนะฮะอ้าวแพ้นอร์เวย์
1: เห็นกองเชียร์เขาแต่ละครั้งในการเชียร์ตอนบราซิลแข่งเนี่ยโหรวมตัวกันดูเป็นกลุ่มใหญ่มากใช่เชียร์กันเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะคุณน้ำลงน้ำหยุดงานเลยอ่ะ
0: ตายเรือ
1: ค่ะ
0: เรือของพวกอะไรฮะพวกเนี้ยครับพวกสแกนดิเนเวียเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ากองเชียร์คนของเขาร่วมมือร่วมใจกันใส่เสื้อเหมือนกัน
1: ใช
0: ่แล้วก็แปลกไหมคุณอ้อมบอลจบแล้วเขาก็ยังไม่กลับบ้านนะ
1: ค่ะ
0: นะฮะที่ยังไม่กลับบ้านยังอยู่ในสนามนั่นแหละ ยังชื่นชมยังโบกไม้โบกมือยังถ่ายรูปหรือยังยินดีหรือที่ร้องไห้ก็ยังร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่อ้อมีอยู่ภาพหนึ่งที่ผมดูทีมบราซิลเนี่ยคนหนึ่งที่เขาแพ้นอร์เวย์เนี่ยนะครับ
1: ค
0: นดูนะฮะคนดูเนี่ยก้มหน้ากับกับรั้วกับรั้วสิรั้วของที่อัศจรรย์เนี่ยนะฮะก้มหน้าเอาหน้าชุบกับแขนก็คงจะเสียใจอ่ะร้องไห้แล้วมีลูกปลอบมีลูกชายคอยปลอบลูกชายเอามือลูกที่ตักก็ลูกชายนี่อายุประมาณ 4-5 ขวบสินะเราดูแล้วเราก็ขำแล้วก็นึกในใจว่
1: า
0: เด็กมันก็บอกว่าพ่อกีฬาย่อมมีแพ้มีชนะนึกในใจ
1: ค่ะเอ็นดูพ่อ
0: ครับผมครับ
1: โอเค
0: ครับเอาละครับเชิญคุณไหมคงเตรียมเรื่องอะไรต่ออะไรมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่อยุธยา
1: ค่ะขอบคุณค่ะได้เจอคุณน้ำรงด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็ได้เจอคุณน้ำรงถ่ายรูปกันใหญ่เลยค่ะเมื่อวานนี้นะคะถ้าวันนี้ฟังอยู่ก็สวัสดีทุกท่านเลยนะคะ
0: สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ไหมสวัสดีค่ะเราเพิ่งเจอกันเมื่อวานเนาะ
2: ค่ะเมื่อวานหรือวันเมื่อวานเมื่อวานสิวันอาทิตย์
1: ใช่ก่อนจะกลับกรุงเทพนะคะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะแฟนๆก็บอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่พี่สมัยมีความรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นดาราเคป๊อปไม่เคยถูกถ่ายรูปเท่ามากเท่านี้มาก่อนเลยยิ้มจนเหงื่อแข็งนะคะอบอุ่นเข้าใจแล้วที่เวลาพวกคนดังๆเขาพูดอบอุ่นใจฟูมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
1: มีกำลังใจในการทำงานขึ้นตั้งเยอะเนาะพี่ใหม
2: ่มีกำลังใจในการทำทุกอย่างในชีวิตคุณออฟแล้วก็ชอบตัวเองที่โอ้เราเป็นตัวของตัวเองเรามุ่งมั่นที่จะทำอะไรทำดีก็ทำดีต่อไปไม่ได้โม้นะนี่ไม่ได้โม้นี่พูดจริง
1: ๆต้องขอบคุณที่
2: อะไรนักมวย
1: ที่ร่วมเดินทางไปทุกท่านเลยนะคะก็ได้อิ่มบุญพี่ไหมถึงอากาศจะร้อนแต่ว่าก็โชคดีกว่าเจอฝนนะคือท้องฟ้าสว่างสวยแดดจัดจ้านทั้งที่พิษณุโลกแล้วก็อยุธยาค่ะแต่ก็ถามพี่ๆว่าพี่ถ้าเราเจอฝนกับเจอแดดแบบนี้อันไหนดีกว่าอันนี้ดีกว่าคะน้องอ้อมเจอแดดเนี่ยมันยังพอทนได้แต่ฝนเนี่ยกว่าจะลงไปเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะแวะวัดแล้วไม่ได้เข้าไปลำบากอีกเปียกชื้นอีกอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่ใหม่เนาะแดดยังดีกว่า
2: แต่ยุทธยามันครึ้มนะสองวันมาเนี่ยคุณอ้อม
1: โอ้แต่เมื่อวานแดดจ้าม
2: ีบุญมากเลยอ่ะ
1: ใช่มานี่ฟ้าเปิดฟ้าสว่างเลยนะคะด้วยแรงบุญของพี่ๆนั่นเองนะคะค่ะก็กลับมา

0: ว่า
1: เพลียแดด
0: มีพลัง
1: เพลียแดดกันนิดหน่อยค่ะแต่ก็มีความสุขเนาะล่ำลากันกันอย่างมีความสุขแล้วก็เป็นภาพความทรงจำที่ดีนะคะในการเดินทางร่วมกันในครั้งนี้นะคะตลอดเส้นทางเลยค่ะพี่ไหม
0: แล้วจากที่ร้านอาหารไปไหนต่อคะเมื่อวาน
1: เมื่อวานไปวัดหน้าพระเมรุต่อค่ะแล้วก็ไปวัดใหญ่ไปวัดหน้าพระเมรุแล้วก็ไปวัดใหญ่ที่มีตลาดนัดอยู่ด้านหลังที่มีเป็นไม่ใช่ตลาดนัดที่มีที่ขายของที่ระลึกอยู่ข้างหลังอะค่ะมีโรตีสายไหม
0: วัดหน้าพระเมรุนี่ไปดูพระเขียนหรือไปดูอะไรคะ
1: โอ้ไปไหว้พระด้วยค่ะไปในพระอุโบสถทั้งสองเลยนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะนะคะก็กลับมาถึงกรุงเทพประมาณ 5:45 นาทีถึงอสมทแล้วค่ะ
0: ไม่ข้ามตามเวลาเลย
1: ตามเวลาเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันทริปหน้านะคะคุณผู้ฟังหลายคนไม่ได้ไปเดี๋ยวลงภาพบรรยากาศให้ชมกันใน Facebook นะคะ
0: ค่ะไหมก็ไม่ได้ไปแต่ก็ได้อิ่มบุญไปด้วยมีความสุขความสุข
1: ไปเจอกันเมื่อวานเนาะนะคะเอาวันนี้พี่ไหมเตรียมเรื่องอะไรมาคะ
0: เดี๋ยวย้อนไปนิดนึงที่คุณดำรงพูดเมื่อกี้คือเรือไวกิ้งนะคะที่คุณดำรงนึกไม่ออกค่ะไม่ก็ไม่อยากแทรกกลัวเสียมารยาทกับเรือไวกิ้งนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้สิ่งที่ไหมเตรียมมาเนี่ยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คงจะได้ยินข่าวพระราชกรณียกิจที่ประเทศก็ฝรั่งเศสเชิญพระประมุขของเราทั้งสองพระองค์นะคะแล้วก็ได้เสด็จเป็นทางการเลยที่เขาเรียกว่า state visit ในไปกรุงปารีสด้วยแล้วก็ไปฝรั่งเศสด้วยและที่สำคัญท่านไปเมืองนี้ไปเมืองตูลูสนะคะสะกดภาษาอังกฤษ TOULOUSE ตูลูสเนี่ยนะคะตูลูสเนี่ยทีนี้ครูสร้างครูสมเนี่ยลงเรื่องเมืองเนี้ยในคอลัมน์เล่มละเมืองเรามานานแล้วหมายก็เตรียมไว้นานแล้วโอ้คราวนี้เป็นโอกาสอันดีก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับรู้มากกว่าข่าวในพระราชสำนักซึ่งก็มีเวลาจำกัดก็นิดเดียวท่านก็คงอยากจะรู้จักเมืองนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะนี่แหละค่ะวันนี้พี่สมัยจะมาเล่าให้ฟังเราเขียนลงไว้ในครูสร้างครูสมเมื่อนานมาแล้วนะคะโดยคุณเจลลี่บีนนักศึกษาไทยในเมืองตูลูสเล่าละเอียดเลยล่ะว่าเมืองไม่มีอะไรนะคะไม่เคยไปหนเดียวเองคุณอ้อมก็ยังไม่เคยรู้ละเอียดเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังรู้มากขึ้นค่ะได้ทราบมากขึ้นค่ะ
1: แล้วก็ช่วงท้ายรายการนะคะก็มีเรื่องที่น่าสนใจของประเทศสิงคโปร์ค่ะพี่ไหมตอนนี้ก็เตรียมจะผลักดันนโยบายแพลตฟอร์มหาคู่รัฐบาลช่วยจ่ายค่าอาหารเดทแรกด้วยนะพี่ไหมไปอยู่สิงคโปร์เดทแรกรัฐบาลจ่ายให้ด้วยนะคะน่ารักมากเลยสนับสนุนให้มีครอบครัวนะคะ
0: นี่มันเข้ากับคู่สร้างคู่สมเมื่อสักโครงการของประเทศสิงคโปร์เนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยโอ้เขาสนับสนุนให้แต่งงานกันแล้วก็ในช่วงกลางวันกลับบ้านไปเราเขียนโปรยปกเลยนะไปทำลูกประชากรน้อยจริงๆคุณอ้อมเราก็นึกว่าเป็นเรื่องขำโอ้พอมาฟังคุณอ้อมเมื่อกี้นี่เรื่องจริงเลย
1: เรื่องจริงนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะพี่ใหม่เชื่อเรื่องตากระตุกเป็นลางบอกเหตุไหม
0: ไม่เชื่อสักอย่าง
1: ไม่เชื่อสักอย่าง
0: ทางมันร่างกายมันกระตุกเองมันเป็นอะไรเหรอคะ
1: ใช่บางทีก็เป็นการใช้สายตาที่ใช้มากเกินไปแล้วตามันล้ามันก็กระตุกได้นะคะแต่คนเหนือเขาบอกว่าก็ที่คนไทยเราถือว่าขวาร้ายซ้ายดีนะคะแต่ว่าวิธีแก้เคล็ดของคนเหนือก็คือเอาชายกระโปรงหรือชายผ้าถุงเช็ดขอบตาต้องทำในที่ลับนะจ๊ะระวังนะยก
0: แล้วมันไม่เปื้อนหรือผ้าถุงพอดีเป็นตาแดง
1: เช็ดตรงเปลือกตาเล็กน้อยหรือว่าบางทีอ้อมก็อาจจะแก้เคล็ดเอาชายเสื้อนี่แหละพี่ไหมเราไม่ได้ใส่กระโปรงเนาะเราใส่กางเกงอะไรอย่างเงี้ยแต่คนจีนคนนี้เขาก็มีความเชื่อของเขาเหมือนกันนะคะปรากฏว่าตบอย่างแรงเลยค่ะพี่ไหมกระตุกนักใช่ไหมตบนี่ฉันกลัวมีรางอะไรฉันตบเลยสรุปสุดท้ายจอประสาทตาลอกเลยค่ะ
0: โอ้ยตาย
1: เพราะเขาไม่อยากให้กระตุกเขากลัวรางร้ายพี่ไหมตบซะเลย
0: เนี่ยก่อนเลย
1: โอ้กลายเป็นอย่างนั้นไปนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือจะพูดเรื่องนี้ให้ฟังพี่ไหมเขามีวิธีการนอนหลับแบบทหารเขาบอกว่าช่วยให้หลับได้ภายใน2นาทีจริงหรือไม
0: ่อยากทราบเลยอยากทราบเลย
1: ได้นะคะเอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีไหมคะ
0: ค่ะ
1: ช่วงหน้ามาฟังเรื่องตูลูสนะคะกับพี่ไหมแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะคะสักครู่ค่ะ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาที

ติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
1: ขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะพี่ไหมสวัสดีพี่สุภชัยนะคะพี่เสือนอนไม่หลับนะคะพี่นิ่มสวัสดีค่ะพี่นิ่มพี่นิ่มไปกับเราด้วยนะพี่ไหมพี่นิ่มอ่ะพี่นิ่มที่ทักพี่ไหมเมื่อวานไง
2: จ้ะ
1: จำได้ค่ะ
2: เราเป็นเพื่อนบ้านกัน
1: พี่ขวัญรัตน์พี่ศศิมานะคะพี่กนกรดาพี่สักกรินพี่วิเชียรสวัสดีทุกท่านนะคะ
2: ขอให้พี่นิ่มไปทุกทริปนะคะ
1: ค่ะ
2: พี่นิ่มบอกว่าอ้วนขึ้นไม่อ้วนหรอกค่ะสวยยังสวยเหมือนเดิมเลย
1: พี่นิ่มเจอกี่ทริปก็สดใสเหมือนเดิมนะพี่ใหม่ค่ะ
2: อีกค่ะทุกท่านมีความสุขค่ะเมื่ออยู่กับคุณอ้อมและ 100.5 นะคะโอเคไหมเนี่ยรู้จักเมืองตูลูสเมื่อหลายปีก่อนเพราะว่าเราทำเรื่องท่องเที่ยวแล้วก็ต้องบินใช่ไหม
1: เ
2: ราก็รู้ละอ๋อเครื่องบินเนี่ยมีผลิตอยู่2แห่งในโลกนี่คร่าวๆนะคะเมืองใหญ่ๆก็ที่อเมริกาเขาผลิตจัมโบ้ใช่ไหมแถวซีแอตเทิลแล้วก็ที่เมืองตูลูสในฝรั่งเศสเนี่ยเขาผลิตแอร์บัสแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแอร์บัสไอ้ลำใหญ่380นะอุ้ยใหญ่กับประวานนะคุณอ้อมเวลามันอยู่บนน่านฟ้านะก็ผลิตที่เมืองนี้นะคะแล้วตูลูสเนี่ยเป็นเมืองทางตอนใต้ของฝรั่งเศสนะคะเป็นเมืองอุตสาหกรรมการบินและก็อากาศยานและเมื่อไม่นานมาเนี่ยคุณอ้อมในพวกคลิปโซเชียลต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องขำๆเรื่องนึงก็มีสายการบินของ LH ก็คือของเยอรมันนะคะลุฟท์ฮันซาเขาประกาศอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะเขาประกาศว่าเอาเป็นภาษาไทยนะอะไรล่ะเที่ยวบิน LH 2222พร้อมจะบินสู่เมืองตูลูสแล้วแต่เวลาเราประกาศเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะต้องบอกว่า LH 2222 Toulouse มันก็ขำไง
1: อะไรนะ
2: LH 2222มันก็ต้องเป็น LH 2222 Toulouse มันก็เป็นเรื่องขำเอ้ยเมืองนี้มันก็เลยยิ่งดังขึ้นมาอีกในสื่อโซเชียลน่ารักดี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ถ้าในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมันมีพื้นที่ประมาณใกล้เคียงกับไทยเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านจะไปเที่ยวฝรั่งเศสเนี่ยมันง่ายมากเลยนะไปออกจากปารีสก็ขับลงมาตอนใต้แวะไอ้บอกโดซื้อวายอันนั้นมันฝั่งทะเลแอตแลนติกโอเชียนใช่ไหมมหาสมุทรแอตแลนติกขับมาฝั่งนี้ค่ะขับไปเรื่อยๆนอนมาเรื่อยๆฝรั่งเศสมันสวยทุกเมืองขับมาอีกฝั่งนึงนะคะก็จะเป็นเมืองตูลูสแล้วก็อยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสถ้าท่านขับเลยไปอีกเข้าสเปนในยุโรปมันขับถึงกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นเมืองนี้มันสวยแล้วมันได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีชมพูแห่งฝรั่งเศสโดยที่ไม่ใช่เป็นเมืองที่เรารู้จักกันในแง่อุตสาหกรรมก็คือสร้างเครื่องบินพาณิชย์อย่างเดียวนะคะมันเป็นเมืองที่ไปเที่ยวได้ด้วยนะคะคุณอ้อมเขาบอกว่าหลายๆคนก็ได้ยินว่าตูลูสเป็นเมืองแห่งการศึกษาใช่เลยค่ะเพราะว่าเขาว่าการศึกษาของที่เนี่ยดีกว่าอีกหลายๆเมืองผู้ที่เขียนมาก็เป็นนักศึกษาที่นักศึกษาไทยนะที่อยู่ในเมืองตูลูสก็เขียนมาลงในคู่สร้างคู่สมนะคะก็บอกว่ามันเป็นเมืองแห่งการศึกษาก็ต้องบอกเลยว่าที่ได้ยินเนี่ยมันถูกต้องแล้วเพราะท่านผู้ที่เขียนมาก็บอกว่าในฐานะที่เคยศึกษาอยู่ที่ในเมืองนี้หลายปีแล้วก็อยากจะแนะนำว่ามันนอกจากการศึกษามันยังมีอีกหลายอย่างที่ท่านยังไม่รู้เมืองตูลูสเนี่ยจัดเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับ4ของฝรั่งเศสค่ะคุณอ้
1: อม
2: รองลงมาจากปารีสนะปารีสแล้วก็มาร์เซยแล้วก็ลียงนะคะ 3-4 เมืองเนี้ยใหญ่ปารีสเรารู้อยู่แล้วเป็นเมืองหลวงปารีสเนี่ยนะคะมาร์เซยแล้วก็ลียงแล้วก็มันอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้ก็ลงมาตะวันตกก็คือถ้ามองในแผนที่ก็ซ้ายมือ

นะคะตะวันตกซ้ายหรือขวาเอาไม่รู้ละนั่นแหละเดี๋ยวท่านผู้ฟังงงเพราะคุณพี่สมัยพูดเองงงเลยมันเป็นแคว้นไม่ใหญ่ไม่เล็กเรียกว่าแคว้นมิดิเตอร์เรเน่นะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆเทือกเขาพิเรนีสเวลาไม่พาทัวร์แถวเนี้ยมันจะมีเทือกเขาใหญ่มากคุณอ้อมแล้วมันขวางระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสแล้วมันเป็นวิวที่สวยมากมีเทือกเขามันก็ต้องมีหิมะใช่ไหม

0: เมืองนี้มีฉายาน่ารักกิ๊บเก๋ไม่หยอกว่าลาวีองโรสในฝรั่งเศสใครที่ชอบฟังเพลงก็จะต้องได้ยินคำนี้ลาวีองโรสหรือองโรสเนี่ยนะคะมันก็คือเป็นฉายาของเมืองสีชมพูทำไมมันชื่อว่าสีชมพูล่ะมันเป็นเพราะอิฐคุณอ้อมไออิฐบล็อกไม่อิฐบล็อกอิฐบล็อกนี่นะคะเขาเป็นปูนปั้นที่มันออกเป็นสีส้มอมชมพูมันก็เลยสวยแล้วเขาก็ปลูกบ้านทำตึกเนี่ยก็ใช้อย่างเงี้ยเขาไม่ต้องทาสีคุณอ้อมมันเป็นสถาปัตยกรรมตามอาคารบ้านเรือนจะตึกสูงตึกใหญ่รวมถึงสถานที่ราชการมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นตึกเดียวมันสวยแล้วมันก็เป๊ะไปหมดคือในเมืองนอกเนี่ยเวลาที่เขาคิดเห็นว่าอะไรสวยเขาจะทำตามกันไม่ใช่ว่าโอ้เราทำแล้วแบบว่านี่มันสีส้มโอ้ไม่เอาฉันไม่อยากเหมือนใครฉันอยากทาสีฟ้าไม่ได้นะคะทางการจะมาปรับคุณมาห้ามคุณตั้งแต่คุณขออนุญาตสร้างแล้วนะคะมันก็เลยสวยไปหมดเลยนะคะที่นี่แล้วก็รู้ว่าแล้วแต่สร้างขึ้นจากอิฐสีส้มอมชมพูซึ่งผลิตจากดินเหนียวในท้องถิ่นเนี่ยก็เลยทำให้เมืองทั้งเมืองกลมกลืนเป็นสีเดียวกันไปถึงก็ต้องถ่ายรูปคุณอ้อมอันนี้มันเป็นที่โดดเด่นเลยแล้วใครมา
1: เป็นแลนด์มาร์คตรงนั้นเลยใช่ไหม
0: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วมันคือเรียกว่าคุณไปยืนริมแม่น้ำจะถ่ายตรงไหนก็จะเห็นตึกสีชมพูตึกไม่สีชมพูหรอกคุณอ้อมมันส้มมาแหละนะเวลาไหมบอก
1: แต่มันส้มตุ่นๆใช่ไหมพี่ใหม่มัน
0: ส้มตุ่นๆมันไม่ใช่ส้มแบบแป๊กไม่ใช่มันค่ะมันส้มตุ่นๆมันสวยนะคะเขาบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าไอ้ความโด่งดังจากที่เมืองสร้างจากอิฐเนี่ยนะคุณอ้อมถ้าคุณอ้อมพาคนไปเดินคุณอ้อมก็จะเห็นในร้านขายของที่ระลึกขายอิฐด้วยค่ะขายอิฐด้วยเอาไอ้อิฐที่เนี่ยเอามาขายมาทำเป็นพวงกุญแจมาเขียนในเสื้อมาทำนู่นทำนี่เพราะว่ามันเป็นเมืองที่แบบเรื่องอิฐชั้นโด่งดังเพราะฉะนั้นใครมาตูลูสต้องซื้ออิฐกลับบ้านแต่เราก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะ
1: แ
0: ต่อย่าเพิ่งเข้าใจว่าไอ้ร้านค้าขายของที่ระลึกมันจะมีแต่อิฐไม่หรอกเพราะว่าที่เมืองตูลูสเนี่ยเขามีดอกไม้ประจำเมืองเขาด้วยดอกไม้ก็คือดอกไวโอเลตไวโอเลตก็รู้อยู่แล้วมันคือสีม่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพาทัวร์ไปเนี่ยซื้อหมายก็จะอธิบายซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นเสร็จแล้วก็ซื้อดอกไม้ด้วยนะคะซื้ออิฐด้วยแล้วแต่เขาจะทำมาในรูปแบบอะไรนะแล้วนอกจากนั้นมันก็จะไปไอ้ดอกไม้เนี่ยมันจะทำเป็นน้ำหอมก็ได้น้ำมันหอมระเอยก็ได้ไอ้คุกกี้ดอกไวโอเลตก็มีสีม่วงสบู่ก็มีแยมก็มีแถมช็อกโกแลตไอ้ดอกไวโอเลตก็มีอย่างเงี้ยคุณอ้อมมันจะมีหลายๆอย่างในเมืองนี้ก็น่าสนใจนะคะเมื่อมาพูดถึงจุดท่องเที่ยวภายในเมืองนี้ก็เมืองสีชมพูเนี่ยได้รับการกล่าวขานว่าเป็นการจัดผังเมืองที่ดีมากๆเมืองหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสว่าปารีสจัดผังเมืองสวยแล้วในปารีสเนี่ยนะคุณอ้อมถ้าคุณอ้อมอยู่ตรงกลางของประตูชัยซึ่งอยู่ตรงกลางเมืองเลยเนี่ยนะแล้วตีวงเวียนเป็นวงกลมเนี่ยคุณอ้อมมันจะมีวงกลมขยายขยายขยายขยายออกไปมันสวยมากมันลักษณะนั้นแม้ว่าเจ้าเมืองตูลูสเนี่ยจะไม่ได้เป็นลักษณะนั้นแต่เขาทำเป็นบล็อกที่สวยเพราะฉะนั้นในฝรั่งเศสเนี่ยมันแทบจะสวยทุกเมืองอย่างคุณอ้อมไปอเมริกาคุณอ้อมจะเห็นการวางผังเมืองแบบเป็นสี่เหลี่ยมเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมที่นี่ไม่ค่ะจัดการวางผังเมืองให้มันเป็นวงกลมแล้วมันก็สวยคุณอ้อมมันสวยแล้วมันหมายเรียกว่าเขามีศิลปะวิทยาการเนี่ยสวยเลยนะคะแล้วก็การแบ่งโซนใช้พื้นที่ใช้สอยก็อย่างลงตัวโซนอุตสาหกรรมก็จะอยู่ฝั่งหนึ่งไปเลยโซนที่ค้าขายพาณิชยกรรมร้านช้อปปิ้งอะไรร้านหงส์ร้านอาหารอีกแห่งหนึ่งไปเลยรวมถึงโซนที่อยู่อาศัยและก็โซนสีเขียวก็จะอยู่อีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณอ้อมไปปลูกบ้านอยู่ในร้านพาณิชย์ก็ไม่ได้เขาก็จะให้เป็นส่วนไปเลยข้อดีคือเวลาคุณจะไปตรงไหนเนี่ยนะคะมันคือมันปลอดภัยกับร่างกายสมมติว่าคุณอยู่บ้านโซนสีเขียวคุณก็ไม่ต้องไปรับควันพิษของโซนอุตสาหกรรมเช่นนี้เป็นต้นอะไรแบบนี้แค่ไปทำงานจันทร์ถึงศุกร์เช้าถึงเย็นแล้วคุณก็กลับบ้านคุณก็ไม่ต้องเสียสุขภาพคุณอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มันก็เลยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ในทุกด้านของประชากรนี่นะคะค่อนข้างดีแล้วก็ไร้มลพิษแล้วก็ด้วยเหตุเนี้ยตูลูสก็เลยเป็นเมืองต้นๆที่เวลาคนเขาเรียนหนังสือเสร็จอะไรเนี่ยเขาจะมักจะมาซื้อบ้านกันอยู่ที่ตูลูสคุณอ้อมนะคะรองจากปารีสเพราะเดี๋ยวนี้คนก็ชอบที่จะอยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้คนสมัยใหม่ไม่มีตังค์แล้วนะที่จะซื้อบ้านในปารีสอ่ะมันกลายเป็นแบบโอ้เมืองหลวงของโลกหลายๆแห่ง

0: ารีสโรมลอนดอนไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วคุณอ้อมต้องออกมาชานเมืองเอ้าไม่ต้องพูดที่ไหนไกลกรุงเทพแล้วกันใครจะมาซื้อบ้านอยู่ในกรุงเทพเดี๋ยวนี้ไม่นู่นค่ะต้องไปซื้อรังสิตออกไปซื้อพุทธมณฑลอะไรพวกเนี้ยไอ้ความที่มันขยายตัวเมืองออกไปอะค่ะถ้าเราซื้อบ้านอยู่ในตัวเมืองเราได้นิดเดียวอะคุณอ้อมใช่ไหมแต่ถ้าเราไปอยู่ต่างจังหวัดหรือชานเมืองหน่อยของกรุงเทพโอ้โหเรามีบ้านหลังใหญ่เราก็มีปลูกต้นมงต้นไม้เป็นสิ่งที่ล้างพิษล้างปอดเราได้ลักษณะแบบเดียวกันเมืองใหญ่ก็จะขยายตัวแบบนี้นะคะทีนี้อ่ะไปพาเที่ยวบ้างจุดแรกที่เราจะพาไปเที่ยวชมก็คือสวนธนะกลางเมืองค่ะลาปลาสวิลสันนี่ครับหวังว่าวันนี้ท่านที่รู้จักภาษาฝรั่งเศสก็คงจะไม่ว่าไปนะเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษ
1: ค่ะ
0: แล้วฝรั่งเศสนี่มันต้องคุณอ้อมคุณอ้อมจบใช่ไหมจบฝรั่งเศส
1: แล้วคือ เป็นหมดแล้วพี่ใหม่จะถามนะ
0: แล้วก็จากลาปลาสวิลสันซึ่งมันเป็นสวนสาธารณะแล้วนะถ้าเดินต่อมาอีกไม่ไกลนะก็จะเห็นแมกไม้นานาพันธุ์มีม้าหมุนแบบโบราณสำหรับเด็กเล็กๆมีน้ำพุซึ่งมีลูกปั้นของนักกวีของเขาชื่อปีแอร์คูดูลี่นะคะก็อยู่ตรงนั้นแหละก็ไปถ่ายรูปเวลาไปก็เดินๆอุ้ยต้องเดินที่นี่นะคะและจากลาปลาสวิลสันก็เดินต่อมาไม่ไกลก็จะสามารถแวะชมร้านรวงต่างๆนะคะแล้วก็อีกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญถ้าท่านได้ไปนะปลาสดูคาปิโอ
1: ปลาสดูคาปิโ
0: อก็ภาษาฝรั่งเศสก็คือเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองไม่ต้องอ่านผิดแน่ๆเลยที่ว่าการเมืองหรือเทศบาลตูลูสนะคะสร้างตั้งแต่ปีโอเป็นร้อยปีมาแล้วนับถึงปีนี้ก็แทบจะ400ปีนะ
1: คะ
0: นอกจากเป็นที่ว่าการแล้วยังเป็นที่ประชุมผู้นำคนสำคัญมีราชพิธีอะไรต่างๆก็ต้องมาจัดกันที่นี่นะคะแล้วตรงหน้าที่ว่าการก็เป็นจุดถ่ายรูปเหมือนกันเพราะเป็นจตุรัสกว้างขวางบางครั้งมันก็ไม่บางครั้งหรอกบ่อยๆเลยที่เขาจัดเป็นตลาดนัดแล้วตลาดนัดเมืองนอกเนี่ยขอให้ไปเดินนะคุณอ้อมมีความสุขมากนอกจากจะมีของรับประทานยังมีดอกไม้ให้ดูมีพืชพันธุ์แปลกๆนะบางทีมีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาไม่ได้ให้ขายหรอกนะคนเนี่ยสัตว์เลี้ยงที่คนเนี่ยเขาพามาเดินเนี่ยสุนัขมั่งนู่นนี่มั่งโอ้ยน่ารักคุณอ้อมหมายไปเนี่ยหมายจะชอบไปเดินดูชีสดูของรับประทานที่ชาวบ้านเขาทำอ่ะอย่างชีสนี่เขาทำเองไงทำเอามาขายอย่างเงี้ยนะเราก็ซื้อมันจะไปหาในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยไม่มีแต่พวกนี้จะอร่อยแบบคุณป้าเหมือนบ้านเราตลาดคุณป้าทำแกงมาขายเองอันนี้คุณป้าก็ทำชีสมาขายเองทำมะกอกมาขายเองทำมะกอกเป็นลูกน้ำมันมะกอกบ้างอะไรเงี้ยอุ้ยแย่ๆคุณอมน่าไปเดินมากนะที่นี่ก็ข้างหน้านี่ก็เป็นตลาดนะคะแล้วก็ตรงกลางจตุรัสก็มีแผ่นเหล็กที่แสดงสัญลักษณ์ทุกคนก็ต้องไปถ่ายรูปสัญลักษณ์คืออะไรสัญลักษณ์จักรราศีก็คือ12ราศีแบบเราเนี่ยนะคะทั้งปีเนี่ยก็ไปถ่ายรูปใครราศีอะไรก็ไปถ่ายแล้วเขาบอกว่าจะได้เขาเรียกอะไรได้บุญอย่างเงี้ยเหมือนเราไปวัดเราต้องไปถ่ายใช่ไหมเราต้องไปขอพรอะไรแบบนี้ใช่ไหมประมาณนั้นเลยนะคะคุณอ้อมและจุดที่น่าสนใจแล้วก็เดินลองลอดอาคารนี้ไปอีกนะคะยิ่งใครมากลางคืนเขาจัดไฟสวยมากแล้วถ้าใครชอบน้ำก็ต้องเดินไปอีกจะต้องข้ามแม่น้ำการุณีเนี่ยเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ไหลผ่านกลางเมืองในช่วงหน้าร้อนนะคะจุดนี้ก็จะมีดนตรีมีมาเล่นนู่นนี่โอ้ยดนตรีเราก็ไปฟังเพลินเลยแต่เวลาไปต่างประเทศเดี๋ยวนี้นะคุณอ้อมนะต้องระวังโดยเฉพาะในฝรั่งเศสอันนี้ขอบอกเลยเรามัวแต่ไปสนใจเขาเรียกอะไรร้องเพลงแล้วเขาก็ชวนเราไปเต้นนู่นเต้นนี่อ่ะแป๊บเดียวในกระเป๋าเงินหายไปแล้วกระเป๋าเราเออมีกับไหมเคยเจอคนอื่นเขาโดนมาละแต่ของเราไม่เราไว้ข้างหน้า
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีสะพานสองแห่งอยู่ใกล้ๆสวยทั้งสองแห่งใครไปต้องไปเดินสะพานแห่งเก่าแล้วก็แห่งใหม่แล้วก็เลยไปอีกมีคลองที่เขาขุดอันนี้ชื่อคลองมีดีมีดีจริงๆคือคานาลดูมีดีนะคะคลองนี้ก็คือดีจริงๆมันก็คือความยาวตั้ง200กิโลเมตร240กิโลเมตรเพราะฉะนั้นมันก็ย่นระยะทางของเรือขนส่งสินค้านะคะแต่เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยได้ใช้ละแล้วไอ้สะพานไอ้คลองเนี้ยมันสามารถที่จะยกขึ้นยกลงให้ระดับน้ำเท่ากันให้เรือมันเข้ามาเหมือนคลองสุเอซอ่ะคุณอ้อมแต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้ละนะคะสมัยก่อนเขาใช้กันนะคะแล้วก็มีโบสถ์สวยๆโบสถ์ในปารีสสวยทุกโบสถ์เลยโบสถ์ตรงนี้มีโบสถ์แซงชะแนงก็ต้องไปเดินจุดเด่นของโบสถ์นี้ก็คือมียอดแหลมมีความสูงมากกว่าตึก10ชั้นตามสไตล์โรมันแล้วก็โกธิกปกติโกธิกก็โกธิกโรมันก็โรมันอันนี้มีความ

0: ีความฟุ้งมีความอ่อนช้อยแบบโรมันแล้วก็มีความสูงแหลมไปถึงสวรรค์อย่างโกธิกด้วยอันนี้ก็สวยถ้าเข้าไปก็จะเจอกระจกสีเขาให้เข้าฟรีนะคะเข้าได้ถ้าเขาไม่ได้ประกอบพิธีที่สำคัญเกินไปจนห้ามเราเข้านะเข้าไปถ่ายรูปกับสเตนกราสได้แถวนี้น่าเดินหมดเลยแล้วก็มีอีกโบสถ์นึงแซงเอเตียนนะคะแล้วก็แต่ถ้าใครไปเมืองดูตูลูสแล้วไม่ได้ไปดูไอ้ที่เขาผลิตเครื่องบินแอร์บัสเดี๋ยวว่าเรียกว่าไปไม่ถึงนะคะไอ้ที่เป็นคู่แข่งของโบอิ้งเนี่ยนะคะเขาให้เข้าไปได้แต่ก็อาจจะต้องจองก่อนสมัยใหม่ไปก็ติดต่อเขาไปก่อนเขาก็จะมีคิวให้เราแล้วก็ไปแจ้งเลขแล้วเราก็เข้าไปได้ลูกค้าก็จะไม่ได้ไปดูเลยไปเห็นเลยว่าแอร์บัส A330 A340ไอ้ตอนใหม่ไปนี่ A380 ยังไม่ได้มีการผลิตขึ้นมาแต่ก็มีโครงการแล้วเราสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะและอีกแห่งหนึ่งก็ศูนย์อวกาศจำลองเข้าไปได้นะคะคุณจะได้รู้ว่าอาหารการกินของนักบินอวกาศที่อยู่บนข้างบนที่ไร้น้ำหนักเนี่ยเขากินอะไรประวัติยานอพอลโลนะคะเดินมานอกอาคารก็จะได้เห็นยานอวกาศขนาดเทียบเท่าของจริงตั้งแต่งานอยู่โครงการขนาดย่าถ่ายรูปเลยนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องท่องเที่ยวแล้วเรื่องอุตสาหกรรมการบินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วตูลูสก็ยังเป็น1ใน3ของเมืองแห่งการศึกษาเพราะโดยเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่เมืองนี้เขาบอกว่ามีการศึกษาสูงกว่าคนฝรั่งเศสทั่วๆไปเห็นไหมในประเทศเดียวกันก็ยังแบบเขาเรียกอะไรนะยังขิงใส่กันภาษาไทยตอนนี้ใบรุ่นก็เราขิงใส่กันก็คือเธอเป็นคนปารีสเหรอฉันเป็นคนตูลูสฉันเนี่ยมีการศึกษาดีกว่าเธออะไรประมาณเนี้ยนะคะส่วนอาหารการกินไม่ต้องห่วงนะคะที่นั่นมีของอร่อยเป็นถั่วต้มคุณอ้อมถั่วต้มอยู่ในซอสเข้มข้นปรุงรสไปก็จะหาให้ลูกค้าทานก็เป็นเขาเรียกว่ากาสูเล่ไม่อาจจะอ่านผิดก็ได้กาสูเล่นะคะมีถั่วต้มซอสเข้มข้นปรุงรสแล้วก็มีหมู3ชั้นค่ะชิ้นโตๆแล้วก็ไส้กรอกตูลูสรวมอยู่ด้วยไส้กรอกแต่ทุกอย่างอ่ะก็หมูทั้งนั้นนะคะแต่ก็อร่อยตามภาษาของคนที่ทานได้นะคะมาถึงแล้วเราก็ต้องชิมอาหารไอ้นี่ซะหน่อยนะคะที่เรียกว่ากาสูเล่หรือถ้าท่านบอกโอ้ฉันไม่อยากกินเนื้อสัตว์ไม่อยากกินหมูไปหาเครปค่ะเครปก็คือรู้จักใช่ไหมคะคุณอ้อมเป็นเครปอะเป็นแผ่นแป้งบางๆอะค่ะแล้วเขาก็จะมีลักษณะนิ่มและบางๆเขาก็จะมีหน้านู้นหน้านี้ก็ลองไปทานดูถ้าใครไปนะคะก็ลองไปดูที่เมืองนี้ค่ะแล้วก็ไอ้ความที่ตูลูสเนี่ยไอ้ความที่ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นเมืองของคนหลายภาษาเขาไม่ได้พูดฝรั่งเศสอย่างเดียวที่นี่เนี่ยเขาจะพูดล็อกซิตานหรือล็อกซิตานีล็อกซิตานนะคะก็แบบเป็นคนโบราณจะพูดว่าเหมือนเรามาเพชรบุรีแล้วคนเพชรบุรีพูดสำเนียง
1: เมืองเพชรอ่ะ
0: เมืองเพชรใช่อย่างคนอ่างทองคนยุธยาคนใต้ก็จะพูดสำเนียงอะไรแบบนี้แหละค่ะถ้ามาเมืองต่างจังหวัดของปารีสของฝรั่งเศสก็จะได้เห็นอย่างนี้ถ้าเกิดใครฟังรู้แต่เราฟังไม่รู้เรื่องหรอกแล้วถ้าพูดเพี้ยนยังไง
1: ภาษาฝรั่งเศสฟังยากอยู่แล้วก็เป็นภาษาฝรั่งเศสที่เพี้ยนไปอีกเนาะ
0: รู้จักคำเดียวบองชื่อ
1: ค่ะโอเค
0: จบแล้วค่ะก็ดีใจได้แนะนำให้รู้จักอีกเมืองหนึ่งค่ะ
1: เมืองตูลูสนะคะไปที่อู่ฮั่นค่ะพี่ใหม่เอาข่าวนี้มาเล่าก่อนเพราะว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าการแก้เคล็ดในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการทำให้เราสบายใจแต่ต้องระวังดูวิธีการให้ดีนะคะที่เมืองอู่ฮั่นเนี่ยนะคะมีชายชาวจีนเข้ารับการผ่าตัดด่วนค่ะหลังเกิดภาวะจอประสาทหลุดลอกค่ะจากการตกเปลือกตาข้างขวาซ้ำๆเป็นเวลานาน เพราะความเชื่อโบราณที่ว่าตาข้างซ้ายกระตุกจะได้ลาบตาข้างขวากระตุกจะเกิดเคราะห์ร้ายนะคะเมื่ออาการตาขวากระตุกไม่หายแม้จะพักสายตาและประคบอุ่นแล้วชายคนนี้เขากลับค้นหาวิธีทางอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็พบคำแนะนำที่อ้างว่าการตกเปลือกตาจะช่วยปัดเป่าโชคร้ายนะคะจึงได้ทำติดต่อกันถึง3วันเลยค่ะพี่ไหมตบเข้าไปอ้อมก็ไม่รู้ว่าความถี่ในการตบแต่ละวันเป็นยังไงนะคะมันก็ไปดูในโซเชียลเนาะมันก็เป็นแบบนี้แหละนะคะถึงแม้อาการกระตุกจะหยุดลงจริงค่ะแต่เขาเริ่มมีปัญหาการมองเห็นอย่างรุนแรงเขามองเห็นได้เฉพาะด้านหน้าตรงๆมองด้านข้างไม่เห็นอะไรเลยค่ะพี่ไหมหลังจากตบมาเป็นเวลา3วันนะคะเมื่อเข้ารับการตรวจคุณหมอบอกว่าจอประสาทตาหลุดค่ะคุณหลุดลอกออกมาเลยค่ะและสามารถรักษาจนมองเห็นกลับมา ได้หลังการผ่าตัดนะคะคุณหมออธิบายว่าจอประสาทตาเราเนี่ยมีความหนาเฉลี่ยไม่ถึง 0.3 มิลลิเมตรนะคะการที่เราตบหรือว่ากระแทกดวงตาอย่างรุนแรงมันจะทำให้เกิดแรงสะเทือนส่งผ่านไปยังลูกตาเพื่อเพิ่มความเสี่ยงต่อการฉีกขาดและ

0: หลุดลอกของจอประสาทตาได้กรณีนี้เป็นประเด็นที่พูดถึงบนโลกออนไลน์ของจีนนะคะหลายคนก็มองว่าเป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการหลงเชื่อความเชื่อโชคลางโดยมีผู้แสดงความเห็นว่าสุดท้ายตาขวากระตุกก็นำเคราะห์ร้ายมาจริงๆเพราะการกระทำของตัวเองขณะที่หลายคนก็ย้ำว่าอาการตากระตุกเป็นสัญญาณจากร่างกายค่ะไม่ใช่คำทำนายเรื่องโชคชะตาและควรเชื่อหลักการแพทย์มากกว่าความเชื่อดั้งเดิมคุณหมอบอกว่าอาการเปลือกตากระตุกในระยะสั้นเนี่ยมักจะเกิดจากการใช้สายตามากเกินไปพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าเครียดนะคะทั่วไปจะดีขึ้นเมื่อได้พักผ่อนแต่หากอาการเป็นต่อเนื่องเกิน1สัปดาห์ลุกลามไปยังแก้มหรือมุมปากเนี่ยก็ไปพบแพทย์ทันทีไม่กระตุกทั้งแก้มกระตุกปากมันกระตุกขึ้นด้วยนี่ไปหาหมอเลยนะนะระบบประสาทเนาะพี่ใหม่เนาะอันนี้ก็ไม่ใช่แค่คนไทยเชื่อนะจีนเขาก็เชื่อเหมือนกันเนาะพี่ใหม่เนาะ
1: ก็คืออย่างนี้คุณอ้อมตะเกียชอบจังเลยคำพูดที่มันก็เห็นไหมตาขวากระตุกที่มันเป็นเรื่องจริงก็คือคุณทำลายตัวเอง
0: คุณจะต้องผ่าตัดตานะ
1: มีสองเรื่องให้คิดคือเรื่องแรกที่พูดไปเมื่อกี้แล้วเรื่องที่สองก็คืออย่าไปเชื่ออะไรในโซเชียลทุกอย่างนะคะท่านผู้ฟังค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็แก้เคล็ดแบบสบายๆเหมือนคนเหนือก็ได้จ้าชายเสื้อนี่แหละค่ะบางทีชายเสื้อไม่ต้องชายข้างล่างก็ได้บางทีมันเปิดขึ้นมาไม่ได้นะพี่ใหม่ก็ชายเสื้อตรงแขนเสื้อก็ได้
1: แต่หมายว่าตรงไหนมันก็มีเหงื่อแล้วตาเราเนี่ยมันเช็ดเชื้อได้ง่าย
0: เช็ดนี่พี่ใหม่เช็ดแค่เปลือกตา
1: เช็ด
0: แค่เปลือกตาเฉยๆคือเอาแต้มๆไม่ได้ไปเช็ดจริงๆจังนะเอาปึ๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองนะถ้าทำให้สบายใจได้นะหมายถึงถ้าทำให้สบายใจได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่สบายใจก็ไปหาหมอดีกว่าเพราะว่าถ้ามันกระตุกตรงอื่นด้วยแก้มอย่างมุมปากนี่มันไม่ปกติแล้วพี่ใหม่เน
1: า
0: ะ
1: ถ้าแก้มมุมปากนี่ไม่ปกติแล้วพอผ่านไปเดี๋ยวอาจจะเบี้ยวได้น
0: ะคะ
1: แต่ถ้ากระตุกตาเนี่ยคุณอ้อมเคยสังเกตไหมเราก็เคยกระตุกคุณอ้อมก็เคยกระตุกทุกคนแหละเคยสังเกตนะคะวันเดียวเดี๋ยวมันก็หายนะยกเว้นว่ามันเป็นอยู่เป็นอาทิตย์เนี่ยท่านต้องไปหาหมอแหละ
0: ค่ะอ้อมก็รู้แหละบางทีดูมือถือเยอะใช้สายตาเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็เช็ดนะเพื่อความสบายใจพี่ไหม
1: ไป
0: ถึงบ้านก็ถลกเลยค่ะเช็ดนะแต่ไม่ทำในที่สาธารณะนะคะ
1: ก็
0: เป็นเรื่องที่อย่างที่บอกว่าไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคนจีนเขาก็เชื่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรเอาข่าวนี้มาเล่าให้ฟังเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยมันก็จะต้องมีเหตุและผลเนาะพี่ใหม่เนาะมีเหตุและผลให้มากๆอย่าไปเชื่อเรื่องของโชคลาง 100% แล้วก็ไม่ใช่ว่าให้ลบหลู่เนาะเชื่อได้ทำอะไรให้สบายใจทำไปเถอะแต่ว่าร่างกายของเราก็ต้องดูแลให้ดีเนาะพี่ใหม่เนาะไปตบตาขนาดนั้นน่ะ
1: แต่ถ้าสบายใจจนกระทั่งมันไม่สบายใจเลยเนี่ยมันก็ไม่ถูกแล้วคุณ
0: น้องถูกนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่ตรงกลางเดินทางสายกลางดีที่สุดนะคะก็เป็นบทเรียนเนาะอย่าไปตบนะคุณผู้ฟังมันหลุดได้จริงๆนะกระแทกตานี่กระแทกแรงๆไม่ได้เลยนะพี่ไหมมันบอบบางมากนะเห็นอย่างเงี้ย
1: แล้วค่าใช้จ่ายในการรักษาตาแพงมาก
0: ใช่ค่ะเอาฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะคะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกระบุแล้วแต่ศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตาพรก400ล้าน9กรกฎาคมนี้น้อมรับผลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติวินิจฉัยคำร้องที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้องกรณีที่รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน400ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่วันที่9กรกฎาคมนี้มีความกังวลหรือไม่ว่าเราได้ชี้แจงทั้งเอกสารหลักฐานประกอบไปแล้วซึ่งเป็นการให้คำชี้แจงฐานะรัฐบาลก็ต้องสุดแล้วแต่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรต้องยอมรับเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติตามเมื่อถามว่ามีการเตรียมแผนสำรองหรือไม่หากผลออกมาเป็นลบนายกกล่าวว่าคาดหวังว่าคำอธิบายและคำชี้แจงของรัฐบาลน่าจะทำให้ศาลวินิจฉัยได้วินิจฉัยในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งเมื่อวินิจฉัยออกมาอย่างไรต้องดูว่ามีข้อชี้แนะหรือคำสั่งใดๆที่ต้องทำตามหมดไม่ว่าจะออกมารูปแบบไหนเพราะต้องเคารพคำสั่งของศาลไม่ว่าศาลใดก็ตามเมื่อถามต่อว่าจากข้อมูลที่ชี้แจงไปมั่นใจหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายตามหน้าที่และชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงประกอบเรื่องมั่นใจไม่มีใครมั่นใจเพราะไม่ใช่คนตัดสินมติวิปรัฐบาลเห็นชอบกฎหมายนิรโทษกรรมที่สว.แก้ไขกรวียันไม่จำเป็นต้องตั้งกรรมาธิการร่วมเหตุแค่แก้ถ้อยคำไม่กระทบสาระสำคัญนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลกล่าวถึงผลการประชุมวิปรัฐบาลซึ่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งฉบับคือร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขว่าเรื่องดังกล่าวมติวิปรัฐบาลได้คุยกันและลงมติเห็นชอบตามที่สว.ได้แก้ไขเพราะเป็นเพียงการแก้ไขถ้อยคำไม่ใช่สาระสำคัญโดยเนื้อหาของร่างกฎหมายยังคงเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายตามที่สภาผู้แทนเห็นชอบนายกรวีกล่าวว่าหลังจากมีมติวิปรัฐบาลแล้วจะให้แต่ละพรรคร่วมรัฐบาลกลับไปหารือภายในพรรคกันอีกครั้งว่าจะมีประเด็นใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่แต่ในหลักการมติวิปรัฐบาลยืนยันให้เห็นชอบตามที่สว.แก้ไขซึ่งในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะยืนยันตามมติวิปรัฐบาลส่วนกรณีที่ตัวแทนฝ่ายค้านได้หารือว่าจะขอให้ตั้งกรรมาธิการร่วม2สภาเพื่อพิจารณาเนื้อหาร่างพรบ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขนั้นนายกรวีกล่าวอีกว่าเป็นเพียงการพูดคุยและหารือในเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งเข้าใจในสิ่งที่พรรคฝ่ายค้านเสนอแต่ยังไม่มีข้อตกลงทั้งนี้วิปรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าสาระสำคัญไม่ได้ถูกแก้ไขเพราะสว.แก้ไขแค่การเพิ่มถ้อยคำเท่านั้นจึงไม่มีเหตุผลที่ต้องตั้งกรรมาธิการร่วมกระบี่แถลงกวาดล้างยาเสพติดช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2569ของกลาง137รายการมูลค่ากว่า5ล้านบาทนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: วันนี้นายอังคูลสุราเทวาคูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุกเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่และที่เกี่ยวข้องตลอดจนชุดจับกุมได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมผู้กระทำผิดด้านการจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกระบี่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2569โดยสามารถจับกุมผู้ค้ายาเสพติดจำนวน363รายจับกุมผู้เสพยาเสพติดจำนวน20รายจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ12รายดำเนินคดีสมคบจำนวน7คดีตรวจยึดยาบ้าได้ 675,778 เมตรตรวจยึดยาไอซ์จำนวน 27.22 กรัมตรวจยึดอาวุธปืนจำนวน47กระบอกและตรวจยึดของกลางรถยนต์จำนวน 5,000 รถจักรยานยนต์11คันเงินสด9รายการรวมของกลางจำนวน137รายการมูลค่ารวม 5,454,188 บาทนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: พรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง M-Cord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 M-Cord News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับต้นสัปดาห์แบบนี้เลยนะครับก็ต้อนรับทุกช่องทางทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 M-Cord News นะครับฟังสดๆที่หน้าปัดวิทยุได้เลยนะครับหรือจะฟังสดๆหรือว่าชมสดๆได้ที่หน้าแฟนเพจของเราครับ M-Cord News FM 100.5 ไลฟ์สดภาพสดอยู่ณขณะนี้นะครับเข้ามาฟังหรือว่าชมก็ได้นะครับรวมถึงคอมเมนต์พูดคุยผ่านรายการของเราได้ตลอดชั่วโมงของไขปมคนในข่าวเลยนะครับแล้วก็พูดคุยกันมาได้อีกหนึ่งช่องทาง LINE ครับ @mcord news ครับก็เพิ่มเพื่อนนะครับ @mcord news นะครับแล้วก็พูดคุยตั้งคำถามพูดคุยอะไรก็ได้นะครับเข้ามาทางช่องทาง LINE ได้เลยนะครับและMCOT Connect นะครับแอปพลิเคชันที่ทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยฟังวิทยุของเราได้ง่ายขึ้นนะครับกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับเข้าไปที่หน้าเมนูแล้วก็จะมีเมนูวิทยุให้เลือกนะครับ FM 100.5 อยู่ในนั้นด้วยนะครับรวมถึงคลื่นต่างๆของอสมทก็อยู่ในแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับเข้าไปใช้งานกันดูนะครับวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุษณะตันตยานนท์นะครับคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับว่าตั้งแต่วันที่ประมาณสักวันที่24-25เนี่ยมันผ่านมาถึงวันนี้มันสักกี่วันแล้วนะครับแต่เชื่อไหมว่าที่เรามาคุยกันประเด็นนี้มันก็สืบเนื่องมาจากเรื่องแบบนี้นะครับมันน่าจะเกินคำว่า7วันไปแล้วนะฮะกับประเด็นนี้เลยครับไหนว่า7วันผลสอบขบวนการโกงสอบข้าราชการจะเสร็จกี่โมงคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
4: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
3: ผมก่อนเข้ารายการอาจารย์ผมลองนับนิ้วดูว่ามันกี่วันมาแล้ว
4: จริงจริงจริงเนี่ยนะเขาบอกว่าเรียกอะไรตอนนั้นที่นำจับนะเข้าไป
3: อาจารย
4: ์จับเนี่ยคือวันที่22มิถุนาแล้วก็เรื่องก็ดังขึ้นมาทันทีถูกไหมฮะ23ก็มีการประกาศแล้วว่าต้องอะไรอ่ะเอาเรื่องอ่ะนะต้องสืบสาวเราเรื่องแล้วก็นะครับนายกก็ประกาศบอกเนี่ยให้มีการตั้งคณะกรรมการนะฮะสอบสวนนะครับแล้วก็ให้รู้ผลรับผลภายใน7วันนะฮะ
3: ภายใน7วันนะใช้คำนี้เลย
4: มันภายใน7วันนี่มันภายในก็แปลว่าเสร็จก่อนก็บอกก่อนได้ถูกไหมครับมันภายในไงเพราะฉะนั้นก็นี่ก็คำถามแล้วก็จำได้ว่าเราก็จัดรายการแล้วก็พูดไปทีแล้วผมก็นับแล้วว่าถ้ามันนับจาก23

0: ็จบวันที่30ถูกไหมครับนะฮะ
1: รับ
0: มา23 24 25 26 27 28 30แล้วก็บอกมันต้องได้ผลวันที่30นะทีนี้เดือนมิถุนายนมันมี30วันไงมันจบ30วันนะ
1: ครับใช่คร
0: ับ แต่แล้ววันที่1กรกฎาก็มีการแบบว่ารู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวจะแถลงออกมานะจะมีการแถลงออกมาวันที่2ก็มีการแถลงออกมานะแต่ว่าวันนั้นคงจะจำได้นะครับก็มีการพูดนะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยค่อยๆไล่ไปตามเรื่องเนี่ยมีอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็สาระสำคัญก็คือบอกมี5ข้าราชการไงจำได้ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ผมที่บอกว่
1: าเนี่ยเข้าข่าย
0: ที่จะต้องฮะโดนก็เรียกอะไรสอบสวนโดนนะฮะเป็นถือว่าได้เจอตัวแล้วนะเสร็จแล้วก็วันนั้นก็นายกก็ไปร่วมเป็นประธานในการแถลงอันนี้ด้วยนะนายกก็บอกว่าอันนี้ต้องจับตัวใหญ่ได้ยังไงต้องกวาดให้หมดอ่ะพูดง่ายๆนะฮะเจอใครก็ไม่เว้นนะไม
1: ่ครับ
0: เขาเรียกอะไรไม่ต้องไปอ่านชื่อให้ถือพฤติกรรมอย่างนั้นแหละนะฮะจัดการได้เลยเอาเต็มที่เลยนะฮะทุกอย่าง
1: ครับ
0: เสร็จแล้วคนก็ตามต่อนะเพราะว่านั่นมันคือประมาณวันที่1ที่2แล้วก็ไล่มาเรื่อยวันนี้เนี่ยถ้านับนิ้วมันเนี่ยมันก็บวกไปอีกนะถ้าคิดตั้งแต่23เนี่ยมันก็บวก7แล้ววันนี้มันที่6แล้วใช่มั้ยฮะก็13วันแล้วใช่มั้ยฮะ
1: 13วันครับ
0: 13วันก็คนก็ถามอยู่เรื่อยนะว่าอ้าวไหนบอกว่าจะเซ็นตั้งคณะกรรมการสอบไปตั้งหรือยังนะครับ
1: ครับ
0: ตั้งหรือยังทางเราตั้งแล้วเนี่ยมีชื่อมาเรียบร้อยแล้ว5คนนี่เดี๋ยวต้องจัดการแล้วนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยล่าสุดเลยนี่ก็ไปบอกว่าการตั้งแล้วแต่อยู่ในชั้นความลับมากถูกประทับแปลว่าเป็นชั้นความลับมากแล้วผู้สื่อข่าวเขาถามว่าตกลงตั้งนะใครอ่ะนะฮะสอบสวนใครที่ตั้งคณะกรรมการตอบสอบสวนเพราะห้าคนนี้ถือว่ามีความผิดแบบง่ายๆนะฮะ
1: ครับอาจารย
0: ์ก็นายกเขาบอกว่าลับมากคืออะไรลับมากคือบอกไม่ได้ก็งงเหมือนกันนะว่าตกลงมันยังไงกันนะครับแล้วพูดไปพูดมานะฮะคุณโอ๊ครู้ไหมนี่มีการตั้งกรรมการขึ้นมาอีกชุดนึงแล้วนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: นี่คือล่าสุดเลยนายกก็เพิ่งลงนามแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาอีกชุดโดยมีคุณประกรณ์นะฮะคุณประกรณ์ในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะเป็นประธาน
1: กรรมการ
0: อันนี้กำหนดไว้ให้30วันมันก็เลยชักงงกันใหญ่นะ
1: ว่าเอาชุดไหนแน่หรอครับอาจารย
0: ์มันจะตรงชุดไหนมันยังไอชุดเก่าก็ยังไม่มันยังไม่รู้เลยตกลงมันยังไงใครกันน่ะนะที่จัดการแล้วมันเรื่องมันจบลงตรงไหนก็มีชุดใหม่แต่เรื่องนี้สำคัญเพราะว่าจะต้องอะไรแถลงผลภายในกรอบ30วันถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับ มันดูเหมือนมันถูกยืดอายุไปนะถูกไหมฮะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยกลายเป็นไม่ใช่กรรมการที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยเอาวันดีกว่าเพราะว่าจำได้ไหมคุณนกวันนั้นเราก็พูดว่าความน่าเชื่อถือนะพูดกันตรงๆนะครับเพราะตั้งกรรมการสอบโดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเนี่ยมันก็สอบกันเองอะพูดง่ายๆนะแล้วก็มันเรื่องมันไม่มีทำไมไม่เอาคนนอกเอาคนที่แบบอะไรน่าเชื่อถือมาเป็นนะฮะมาตรวจสอบนะครับผมก็ยังนึกถึงรูปแบบของตั้งแต่อาจารย์วิชามหาคุณเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบกันมาตอนนั้นจำได้ไหมกรณีของลูกกระทิงแดงอ่ะนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: นะอันนั้นก็ได้รับการเชื่อถือนะพอออกมาแล้วก็รู้สึกเป็นเรื่องเป็นราวแล้วทุกวันนี้ก็มันก็มีการดำเนินคดีมีอะไรอ่ะถึงขนาดตัดสินกันไปแล้วเนี่ยนะฟังดูแล้วแล้วก็อาจารย์วิชาก็ออกมาแถลงกันแบบเป็นกิจลักษณะเลยทีเดียวอย่างนั้นเป็นต้นเนี่ยนะแต่นี่ก็สุดท้ายมันยังไงกันใช่ไหมฮะก็ตกลงว่าเหมือนมีกรรมการซ้อนขึ้นไปชุดหนึ่งแล้วก็จะถูกกำหนดว่าภายใน30วันและต้องรายงานผลทุก10วัน
1: ครับ
0: คนก็แล้วยังไงกันแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะมันก็มีส่วนของสอทอนะฮะส่วนของสอทอก็กำลังสอบสวนตรวจสอบผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งข้าราชการที่รับการแต่งตั้งไป 15,520 คน
1: ที่สอบบรรจุไป
0: ที่บรรจุแล้วก็แต่งตั้งไปแล้วเนี่ยนะกำหนดไปด้วยมีเซ็นให้กำหนดว่าภายในวันที่4ถึงวันที่6ก็คือจบวันนี
1: ้
0: ถ้าว่ากันตามกฎเกณฑ์ก็คือมีเวลา3วันเนี่ยนะ4ถึง6ก็คือต้องจบวันนี้คืนนี้พูดง่ายๆนะ
1: ฮะ
0: ครับแล้วก็ล่าสุดแล้วเมื่อตอนเย็นๆก็บอกว่าเนี่ยมันต้องรู้ผลในคืนนี้แล้วเนี่ยว่า 15,520 คนเนี่ยมันจะเป็นใครแล้วถ้าเกิดว่าไม่นั่นเขาจะเลื่อนคนเลยนะ

0: ใครที่มีปัญหาก็เอาเลือดออกไปก่อนนะฮะเอาคนที่ไม่ได้มีปัญหาขึ้นมามันก็เอาแล้วตกลงเนี่ยอะไรมันซ้อนอะไรกันยังไงงงกันหมดนะฮะตกลงมันยังไงกันแล้วคนก็มีคำถามอย่างนี้นะฮะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทางมสวซึ่งก็เป็นอีกด้านหนึ่งถูกไหม
1: หน่วยไงหน่วยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
0: จริงๆมันเป็นสองด้านนะถ้าว่ากันตรงๆในการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเราอธิบายให้ฟังชัดเจนก็คือคนที่เป็นเจ้าของก็คือสอเขาเรียกอะไรสอถอถูกไหมฮะ
1: กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
0: กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนี่ถือว่าเป็นเจ้าของอ่ะพูดง่ายๆนะเพราะว่ากรรมการก็ไอ้ข้าราชการนี่ก็สอบเพื่อเขาแต่ว่าเขาไม่สอบเองเขาก็มีการหาผู้มาเป็นผู้ดำเนินการสอบออกข้อสอบตรวจข้อสอบนะแล้วขณะเดียวกันก็เรียกว่าประกาศผลสอบด้วยถูกไหม
2: ครับ
0: ก็คือมสวเป็นผู้ชนะการประกวดถูกไหมครับในการที่มารับงานอ่ะนะ
2: คร
0: ับ ก็มีคู่แข่งอยู่ตอนนั้นเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายก็มสวเนี่ยได้รับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เนี่ยนะครับนะฮะก็ออกมาแถลงด้วยเพราะว่าไอ้การกำหนดบอกว่าต้องการผลสอบภายใน7วันมสวก็ถูกครอบคลุมเขาตรงนี้ด้วยมสวก็ออกมาแถลงนะฮะก็แถลงเมื่อวันที่3นะฮะวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับทีมออกมานำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับแล้วก็มีรองอธิการบดีนะมีการแถลงออกมาแล้วก็สรุปออกมาก็คือว่าตรวจสอบเรื่องการสอบท้องถิ่นแล้วเนี่ยนะฮะพบว่าข้อสอบไม่รั่วนะ
1: ข้อสอบไม่รั่ว
0: นะฮะแต่เจอ3จุดพิรุธซึ่งไอ้ข้อสอบไม่รั่วนี่มันก็เป็นเรื่องที่ยอมรับได้เพราะเราก็ไม่ได้คิดว่ามันครั้งเนี้ยการทุจริตครั้งนี้มันเกิดจากข้อสอบรั่วมันเกิดจากเขาเรียกอะไรแก้ผลการ
2: แก้คำตอบ
0: ถูกไหมแก้ผลคำตอบมันไม่ได้มันคนละอย่างเพราะมันถูกพัฒนาการมาในเรื่องของการทุจริตเราเคยคุยกันถึงเรื่องนี้สมัยก่อนนี้มันก็ใช้ว่าใครเป็นคนออกข้อสอบกรรมการที่ออกข้อสอบเนี่ยบางทีก็มาเขาเรียกอะไรมาเผยข้อสอบซะก่อนแล้วหลังนี้ก็ต้องไม่ให้กรรมการนำมามีส่วนแล้วมันก็ไม่มีโอกาสที่ข้อสอบมันจะทุจริตมันจะรั่วออกมาถูกไหมครับ
2: ครับผม
0: แต่คราวนี้มันเหนือกว่าเดิมคือมันใช้วิธีการแก้คำตอบนะฮะอันนี้ก็แปลกนี่ไงครั้งนี้มันก็เลยไม่ใช่แหละแต่ขณะเดียวกันมสว.ก็บอกว่าเจอ3จุดที่มันสอบพิรุธนะแล้วมันไปจบตรงนี้ครั้งนี้เนี่ยปรากฏไอ้คีย์สำคัญมาอยู่ตรงเขาเรียก flash dice ไอ้ flash dice นี่กลายเป็นกุญแจสำคัญนะฮะถามว่า flash dice คืออะไรนะครับผู้ท่านผู้ฟังทุกคนก็คงเข้าใจแหละ flash dice ก็คือบางคนจะเรียกว่า thumb dice ก็ได้นะนะฮะ
2: ก็
0: คือไอ้ตัวที่มันเราเซฟข้อมูลเข้าไปนะฮะเซฟข้อมูลเข้าไปแล้วไอ้ตัวนี้ก็ย้ายไปย้ายมาไปเก็บเข้าเครื่องคุณนกปกติจะเรียกอะไรแฟลชไดรฟ์เนี่ยนะ
1: คือข้อมูลเก็บข้อมูลต่างๆที่แบบเราจะเก็บรูปเก็บเอกสารได้หมด
0: แฟลชไดรฟ์นี่ก็แต่ความจุนะบางคนเนี่ยจะเรียกแฟลชไดรฟ์บางคนอาจจะเรียกว่าเอ็กซ์เทอร์โนไดรฟ์ไดรฟ์ก็ไดรฟ์มันก็แปลว่าไอ้ตัวที่จะเซฟไปเนี่ยนะมันแต่มันอยู่ภายนอกธรรมดาเนี่ยมันจะเก็บอยู่ในข้อมูลภายในใช่ไหมครับเก็บอยู่ในข้อมูลภายในเนี่ยมันก็จะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะอยู่ในข้อมูลภายในนึงม
2: ัน
0: เก็บไว้พอเป็นแฟลชไดรฟ์นี่คุณก็ถือไอ้แฟลชไดรฟ์นี่ไปที่นู่นก็ได้ไปที่นี่ก็ได้ไปเสียบที่ไหนก็ได้นะครับไอ้ตัวนี้กลายเป็นช่องว่างแต่มันเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในทีโอนะฮะถูกไหมถ้าจะว่าก็ตรงๆเนี่ยคือแหมผมก็ไม่อยากจะไปพูดนะแต่ถ้าเราคิดอีกมุมนึงเอ๊ะทำไมทีโออาร์เขียนให้มันมีแฟลชไดรฟ์ถูกไหมครับคุณนกลองนึกดูก็แล้วกันว่าทำไมต้องมีแฟลชไดรฟ์ถูกไหมมันถูกกำหนดอย่างนี้ถูกไหมครับมีแฟลชไดรฟ์ก็แปลว่าเมื่อผลอะไรต่างๆออกมาเรียบร้อยแล้วต้องเซฟลงไปเพราะว่าตรวจในเสียบร้อยปั๊บต้องเซฟลงไปเก็บเข้าไปเขาเรียกว่าเหมือนสแกนแล้วก็เก็บเอาใส่ข้อมูลเข้าไปอยู่ในแฟลชไดรฟ์แล้วเพื่อเป็นการครอสเช็คกันเองก็มีอยู่สองฝ่ายถือกันคนละฝั่งนะฮะทางสอทอก็ถือไว้หนึ่งอันแล้วก็ทางด้านเขาเรียกอะไรมสวถือไว้หนึ่งอันนะฮะตามมสวก็ถือไว้หนึ่งงานตัวที่นะฮะแล้วก็จะได้ไม่ต้องอะไรไม่ต้องมานั่งเถียงว่าเอาใครจริงในต่อเข้าไปว่าทั้งสองอันนี้ต้องเอามายันกันได
2: ้
0: แต่ถึงวันนี้เกิดเรื่องมาตั้งกี่วันแล้วเนี่ยความจริงมัน

0: ง่ายที่สุดเลยไม่ต้องพีทอะไรมากมายก็คือเอาแฟลชไดรฟ์2อันเนี่ยเอามาวางภาพแล้วมีตัวกลางเข้ามานะครับอาจจะเป็นปปช.หรือใครก็แล้วแต่เปิดออกมาทีเดียวก็รู้แล้วว่ามันตรงกันหรือไม่ตรงกันถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: มันถูกเซฟเข้าไปอยู่ในแฟลชไดรฟ์แล้วแล้วคนก็เลยไม่ได้ย้อนกลับเข้าไปที่ไอ้ตัวต้นฉบับของข้อสอบถูกไหมฮะเห็นไหมจริงๆก็มีอันนี้ก็สอบก็ยังถูกเก็บอยู่นี่ใช่ไหมไต่สอบที่ทำแล้วก็ถูกเก็บอยู่ที่มสว.เนี่ยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ครั้งนั้นก็มีการพูดถึงคนที่ถือกุญแจในการเก็บข้อสอบนี้ด้วยถูกไหมแต่มาถึงวันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงข้อสอบแล้วมันพูดถึงตัวแฟลชไดรฟ์ที่ถูกตรวจเสร็จแล้วแล้วก็ถูกบรรจุเก็บข้อมูลอยู่ในแฟลชไดรฟ์แล้วถูกไหม
1: ครับ
0: แต่ที่มันน่าแปลกก็คืออย่างที่มสว.ได้แถลงบอกว่าถ้าอยากรู้จริงๆก็นะครับท่านนายกรัฐมนตรีอยากรู้จริงก็ไปขอแฟลชไดรฟ์ซึ่งทางปปช.เนี่ยไปยึดแฟลชไดรฟ์ของทางมสว.ไปแล้วนะไปขอออกมาแล้วก็มีแฟลชไดรฟ์ที่สถ.อยู่เนี่ยนะเอาว่าเปิดข้อมูลเลยแป๊ะเดียวก็รู้แล้วถูกไหมครับถ้าก็รู้แล้วว่ามันถูกแก้ไขไหมของใครเนี่ยถูกแก้ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ใครเป็นคนเอาไปแก้มันก็เห็นแล้วแหละถูกไหมครับแล้วแก้ใครแก้ของใครแล้วคุณจะไปแก้ได้ยังไงคุณมีเรื่องอะไรผลการตรวจมาตรวจแล้วเรียบร้อยแล้วคุณไปแก้ได้ยังไงถูกไหมครับแค่นี้มันก็รู้แล้วมันคือมันไม่ต้องไปทำให้มันยุ่งยากอะไรมากไปกว่านี้ครับคือกระบวนท่ามันเยอะมากกว่านี้นะ
1: ใช่ทุกคนมีหลายวิชาม
0: ันหลายวิชาตั้งกรรมการตั้งอะไรต่างๆว่าจริงก็อยู่ไอ้แฟดได้นี่แหละเพราะไล่ไปไล่มาเนี่ยหลายคนก็บอกว่าง่ายที่สุดแล้วไอ้ตัวเนี้ยถูกไหมฮะเราตั้งกรรมการมาเปิดออกมาเลยไม่เท่าไหร่ก็รู้แล้วถูกไหมครับก็เหมือนกับไอ้ผลการสอบไอ้ 15,520 ตำแหน่งที่กำลังพูดถึงเข้าใจว่าดูจากแฟลชไดรฟ์นี่แหละเข้าใจว่างั้นนะแต่ทีนี้พอตั้งกรรมการขึ้นมามันก็ทีนี้ก็เรื่องต่อแล้วนี่เรื่องยาวมันเหมือนถูกต่ออายุแล้วถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: ทีนี้คนก็มองอย่างนี้ว่าขนาดนี้คุณนกลองดูว่ามันโยงกันอยู่ที่ตรงไหนก็อยู่ที่คณะกรรมการมันก็อยู่ที่ในระดับอธิบดีใครเป็นคนเซ็นใครเป็นคนตรวจสอบก็วนไปวนมาอยู่สองฝั่งนี่แหละฝ่ายสถกับฝ่ายมสวเนี่ยนะมันก็คงไล่อยู่ตรงนี้มันคนก็หลายคนก็มองว่ามันเหมือนตัดตอนอยู่ในช่วงแค่นี้มันไม่ถึงตัวบนถูกไหมครับ
1: มันยังเดินไปไม่ถึงไหนมันก็วนอยู่แค่ถึงวันนี้ที่อาจารย์พูดก็คืออย่าตามข่าวก็ยังเป็นห้าข้าราชการนั่นแหละยังไม่มี
0: ก็ยังอยู่ตรงนี้แหละห้างราชการแล้วครับค่อยๆถูกเปิดออกมาหน่อยแล้วด้วยมีชื่อออกมาคนก็เดาว่ากันเนี่ยในห้าคนนี่ก็น่าจะมีอันนี้ก็คือหนึ่งก็คืออะไรอดีตที่ไปดีสถ.ที่ถูกย้ายไปอ่ะใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยคุณธีรุตนี่แหละสุภวิบูลผลเนี่ยนะครับสุภวิบูลผลเนี่ยนะครับแล้วก็มีรองอธิบดีสถ.ก็วนที่สูงสุดก็คืออธิบดีสถ.นั่นเองนะฮะต่อมาก็รองอธิบดีชื่อรู้สึกจะชื่อคุณธนนท์นะอะไรพันละพีพาดเนี่ยนะครับต่อไปก็คนนี้ก็เป็นชื่ออยู่แล้วที่พอพานเนี่ยที่คนพูดถึงอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์แล้วก็ประมาณเนี่ยก็คือพิชิตทั้งพรมเนี่ยที่ยังตามหาตัวยังไม่เจออยู่เนี่ยนะไปเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีที่เป็นเจ้าของสำนักงานที่ไปเจอเนี่ยนะถูกไหม
1: ครับครับ
0: แล้วก็มีผู้ในการกลุ่มงานสรรหาก็คือคุณอะไรบุรณีแพรโรธจะมาแล้วก็มีนายปอปาปัจจุบันนี้ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญก็มีอยู่แค่นี้เองนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าคนกำลังมองโอ้โหนี่เรื่องมันใหญ่มันนี่มูลค่าความเสียหาย 4,500 ล้านทั้งหมดแค่นี้ทำกันได้แค่นี้พอแล้วเหรอจบแล้วเหรอถูกไหมจริงเหรอ
1: ครับ
0: จะมาแล้วมันเงื่อนไขมันทำแบบทั่วประเทศเลยนะมันทั่วประเทศนะไม่สุดเลยสอบขอรกอไอ้ข้าราชการข้างเนี้ยเพิ่มเองว่ามันสอบจากส่วนกลางไงแต่เป็นผลทั่วประเทศเราได้ยินแล้วไอ้สิ่งที่มันหายไปในการตรวจสอบยังไงก็ยังไม่มีการพูดถึงก็คือคลิปเสียงเห็นไหมครับย้อนกลับเข้ามาอีกครับ
1: คลิปเสียงของแต่ละท่านที่ออกมาหน้าจาน
0: ก็ไม่มีการพูดถึงนี่เลยอาจจะบอกว่ามันไม่ไร้สาระมันเพ้อเจ้อมันแต่ว่าพิสูจน์ได้ไหมนี่ก็เรียกร้องไอทีวิสูจน์ออกมาหน่อยสิว่าคลิปเสียงมันของจริงหรือมัน AI ถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: มันของจริงหรือมัน AI ลบประกาศมันจริงมันตรวจได้อยู่แล้วคลิปเสียงเนี่ยมันตรวจได้อยู่แล้วถูกไหมครับ
1: แน่นอนแน่นอน
0: แล้วก็มีหน่วยงานกลางหรือใครก็แล้วแต่ที่มันเป็นนั่นแหละตรวจสอบมาถ้าพบว่าเป็น AI ก็จบไปก็จะได้ดับไว้ว่าเออนี่มันมีการตึกแต่งขึ้นมาแต่ถ้ามันของจริงก็ต้องดำเนินการถูกไหมครับเพราะว่า มันมีการพาดพิงถึงตัวบุคคลต่างๆอยู่ในคลิปเสียงที่เราก็ได้ฟัง

0: ันทุกบ้านทุกเมืองเนี่ยพูดง่ายๆนะครับในบางสื่ออาจจะมีดูดเสียงตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดออกมาบ้างแต่บางสื่อก็เปิดออกมาเต็มๆเลยมันก็บอกไปใครเป็นใครและตัวละครก็ถูกเปิดออกมาในกริดก็เปิดตัวมาแต่ออกมาให้ข่าวแล้วก็งงกันไปหมดว่าอ้าวเอ๊ะมันถูกคุณพูดในคลิปกับคุณออกมาพูดข้างนอกมันคนละอย่างกันเลยแล้วมีนักการจะไปฟ้องคุณส้มคุณส้มอะไรมันดูแล้วมันแปลกๆมากตรงงานนี้นะ
1: คร
0: ับ อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วก็มีคุณส้มก็มีปรากฏตัวอย่างนี้รัฐมนตรีนั่นก็ถูกพูดถึงไอ้เงินนี่มันไปถูกส่งที่ใครมันก็เป็นอีกอันหนึ่งนะไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่ที่ดูเหมือนจะเป็นร่องรอยของการทุจริตอย่างชัดเจนแต่ไอ้การแก้ไขเนี่ยเหมือนเป็นกระบวนการถูกไหมครับหลังจากที่ไปอะไรรูปแบบของการรับเงินและครั้งนั้นเนี่ยที่พูดออกมาก็คือจำนวนตำแหน่งที่มีการสอบจริงคือประมาณ 6,690 ตำแหน่งเนี่ยนะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ปรากฏว่าดูเหมือนไปรับเงินมาเพื่อที่จะอะไรกับการที่ดำเนินการในการสอบเนี่ยประมาณ 9,000
1: ครับ
0: ถือพูดง่ายว่ารับเงินมาเกินอ่ะพูดง่ายนะ 9,000 แล้วจริงๆเนี่ยสามารถที่จะเป็นคุณเป็นโทษให้แค่จาก 6,000 กว่า 6,000 6,690 เนี่ยพอจะช่วยได้แค่ประมาณ 3,000 ก็แปลว่ารับเงินเกินมาประมาณสักเท่าไหร่6,000 น่ะต้องไปคืนเงินเขาอีกมันโกลาหลที่ตรงนี้แหละถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องมาตัดสินว่าไอ้ 3,000 ที่จะไหนๆรับเงินมาแล้วจะให้เขาสอบได้เนี่ยนะเป็นใครถูกไหมฮะต้องแก้ข้อสอบไอ้แก้คำตอบก่อนนี่มันถูกเพราะเดี๋ยวไปรับเขามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันจะถูกตรวจสอบแล้วมันจะไม่ได้อย่างเงี้ยนะนี่ต่างหากอ่ะทำไมไม่จัดการตรงนี้ล่ะถูกไหมครับไอ้ที่ไปรับเงินกันมาเนี่ยมันมาจากไหนกันถูกไหมครับไอ้นี่มันเป็นปลายทางของการแก้ข้อสอบก็มานั่งไล่กันแต่ตรงต้นทางที่ไปรับมันนั่นก็คือการทุจริตเลยล่ะถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่แต่มันไม่ได้ถูกพาดพิงในการจัดการในการสอบครั้งนี้เลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันทำไมมันงงมากว่ามันยังไงจากเรื่องที่มันควรจะจับกันได้เจอกันได้เนี่ยนะโดยเพราะยิ่งการเอาแฟลชไดรฟ์มาเปิดข้อมูลออกมาโป๊ะออกมามันก็ได้แล้วล่ะ
1: ก็มันเป็นกรรมวิธีง่ายๆมากเลยนะ
0: ใช่ดิ
1: ง่ายมาก
0: มันง่ายมากเลยนะเพราะว่าทางมสว.บอกว่าตอนนี้เนี่ยที่มันจุดที่มันจะพบก็คือเนี่ยไอ้ตัวแฟลชไดรฟ์เนี่ยแล้วมันมีเค้าเรียกอะไรทางมสว.ใช้คำว่าเป็นดิจิตอลซิกเนเจอร
1: ์ครับ
0: คำว่าดิจิตอลซิกเนเจอร์คืออย่างนี้ฮะในหลักการมันก็เหมือนกันอย่างเงี้ยเหมือนคุณโนกเอาไอ้แฟลชไดรฟ์มาแก้ข้อมูลนะ
1: ครับ
0: แล้วเป็นสิ่งที่ทำอะไรไม่ได้นะมันจะปรากฏเขาเรียกอะไรภาษา
1: ต้องรอ
0: จะเรียกว่าโมดิฟายเขาเรียกแก้ไข
1: ต้องรอการแก้ไข
0: ไว้ถูกไหม
1: ครับมันจะเป็นเหมือนก
0: ับ
1: บันทึกต้นฉบับแรกแต่ถ้าเมื่อมีการแก้ไขปุ๊บระบบมันจะทำการบันทึกไว้ด้วยว่ามันถูกแก้ไขนะวันที่เท่าไหร
0: ่โดยเวลาอะไรด้วยถูกไหมครับ
1: ใช่ครับใช
0: ่ถูกไหมฮะวันทึกแก้ไหนวันไหนอันไหนเป็นเวอร์ชันที่ถูกแก้ไขแล้วอันไหนเป็นเวอร์ชันที่ยังไม่ถูกแก้ไขมันก็รู้ด้วยนะถูกไหมฮะและอยากจะรู้ว่ามันแก้ไขอะไรก็เข้าไปในรายละเอียดของอันนั้นถูกไหมครับแล้วก็เทียบอันเดิมถูกไหมครับนะมันก็รู้แล้วเนี่ยอย่างแม้กระทั่งเราเองเนี่ยเราทำข้อมูลเนี่ยผมนั่งทำคอมพิวเตอร์อยู่ทุกวันเนี่ยนะเราแก้ไขมันก็จะบอกล่าสุดเนี่ยเราแก้ไขไปเมื่อวันที่เท่าไหร่ถูกไหมครับ
1: เขาเรียกว่า
0: อันเนี้ย
1: คอมพิวเตอร์ก็คือประวัติการใช้งาน
0: ถูกต้องทางมสว.จะเรียกว่าเป็นดิจิตอลซิกเนเจอร์นะพูดง่ายๆว่าใครก็ไปเหมือนก็รู้เลยด้วยถูกไหมครับไปดูทีเดียวก็เห็นแล้วล่ะจะอ้างว่าแก้ไปต้องเท่าไหร่15ครั้งหรืออะไรครั้งนั้นน่ะใครบอกว่านะเข้าไปเอาข้อมูลต่างๆเพราะว่ามันมีคนประท้วงไอ้มีคนทักท้วงมาว่าทำไมก็ได้0คะแนนอะไรเงี้ยนะต้องไปตรวจสอบอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะเรื่องมันควรอย่างง่ายอ่ะในการที่จะเช็คถูกไหมครับเพราะว่ามันอยู่ในระบบอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ทำไมต้องไปทำให้มันโอ้วุ่นวายแล้วก็วันนั้นที่ตอนมีแถลงข่าวนายกหยิบออกมาสัก2ตัวอย่างนี่ไงนะที่ให้เห็นว่าคะแนนมันต่างกันตัวนะคือดึงออกมาให้ดูแต่ว่าถ้าตรวจจริงๆในรูปแบบอย่างนั้นเอามาทั้งหมดมันก็เห็นแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ถูกปริ้นออกมาถูกดึงออกมาสักจำนวนหนึ่งสัก 2-3 อันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะคือถ้าจะเอากันแบบรวดเร็วเนี่ยมันก็เห็นอยู่นะมันไม่น่าจะต้องใช้เวลาไปขนาดนี้นะแล้วลงมาดูกรรมการเนี่ยคุณโอ๊คมีรายชื่อกรรมการชุดหลังนี่ไม่30คนเนี่ยนะที่มีคุณประกรณ์ต้อง
2: มี
0: ลองบอกไปนี่มีใครบ้างนะฮะ

0: มีท่านท่านตะกอนใช่ไหมฮะมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
1: ใช
0: ่แล้วก็มีท่านปลัดสำนักนายกเป็นกรรมการแล้วก็เป็นเลขาธิการกพร.เป็นกรรมการครับแล้วก็เลขาธิการกฤษฎีกาเป็นกรรมการเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเลขาธิการการคณะป้องกันปราบปรามการฟ้องเงินผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับอัยการสูงสุดแล้วก็เลขาธิการกพ.ปิดท้ายด้วยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกพ.และก็เลขากพ.ด้วยจำนวนอีกชุดหนึ่งครับ
1: แล้วในกรอบของอำนาจคือหมายถึงว่าตรวจสอบไปใน30วันแล้วผลที่ออกมานี่จะสามารถดำเนินการลงโทษได้เลยเหรออ
0: ันนี้ก็ผมว่าต้องมีกี่ขั้นตอนนะผมว่าต้องมีกี่ขั้นตอนนะอาจารย
1: ์สุดท้ายพอผลออกมาก็ต้องดำเนินการส่งเรื่องให้ปปช.ไปดำเนินการต่อถูกไหมครับ
0: ถูกเลยก็คืออีกชุดหนึ่งก็ต้องมีการพิจารณาอีกใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ก็อีก6เดือนอีกเป็นปีเอาวันดีกว่าถูกไหมฮะก็ทั้งหมดนี่มันสุดท้ายก็จะไปสอบเจอข้าราชการนะถูกไหมครับ
0: ครับ
1: และพอไปสอบเจอข้าราชการเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องส่งให้ปปช.เป็นผู้สอบต่อถูกไหมเพราะว่าตามกฎหมายมันชัดเจนถ้ามีการทุจริตนี่คนที่ดำเนินการสอบสวนนี่คือปปช.
0: ครับ
1: แล้วตกลงมันจะยืดกันไปอีกเท่าไหร่นะฮะถูกไหมครับ
0: โอ้โหจาก7วันนะขยายเลยนะจ๊ะ
1: นั่นแหละสิ
0: ไปไกลเลยนะฮะ
1: แล้วเรื่องนี้มันจะจบลงตรงไหนแล้วมันก็อยู่ในกรอบแค่นี้จึงจังอยู่ตรงนี้แหละถูกไหมครับโอเคพอมีคนนอกเข้ามาเหมือนจะที่เราพูดตอนเริ่มต้นว่ารองปลัดกระทรวงเป็นผู้สอบสวนเราก็ไม่เชื่อคราวนี้คนนอกมาก็คงเอาหลักฐานเหล่านี้มาทาบแล้วก็หวังว่าจะทาบได้หมดนะพูดง่ายๆนะฮะ
0: แล้วเป็นอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ว่าเอาหลักฐานของทั้งฝั่งสทกับบสว
1: บสว
0: มาตั้งขนาบกันเลยอันนี้ของใครอันนี้ของใครซึ่งก็น่าจะเป็นแนวทางนั้น
1: เสร็จแล้วพอเจอว่าผิดปั๊บก็ยังลงโทษไปได้อีกนะใช่ไหมฮะเป็นแต่ว่าพอเจอตรงนี้ปั๊บก็อาจจะไปเขาเรียกอะไรมีผลต่อการตัดทอนคนที่ถูกทุจริตอ่ะพูดง่ายๆนะไปแก้ข้อสอบก็ตัดออกไม่ให้เป็นผู้ได้รับถูกไหมฮะแล้วอาจจะต้องสั่งให้สอบใหม่หรือไม่นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมครับนะฮะแต่ว่าคนที่ทำผิดนี่เราไม่ได้พูดถึงคนที่มาจ่ายเงินเพื่อที่จะให้ตัวเองเป็นข้าราชการอะไรก็ต้องโดนด้วยเพราะในอดีตก็เคยโดนอยู่ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วมันก็เหมือนจะต้องหมดอนาคตไปด้วยเพราะว่าถ้าคุณทุจริตจากการจ่ายเงินมาเพื่อให้ได้รับตำแหน่งคุณก็ต้องไม่ได้รับตำแหน่งด้วยขนาดเดียวกันคุณก็ต้องไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเป็นข้าราชการอีกแล้วถูกไหมครับ
0: ก็คือถาวรน่ะแบนเหมือนโทษแบน
1: ต้องแบนเหมือนชุดนู่นแหละเมื่อปี2552ที่สอบเข้าโรงเรียนอำเภอที่เราเคยอ่านเรื่องนี้ให้ฟังไปทีแล้วถูกไหมครับไอ้ครั้งนี้ก็ต้องโดนกันล็อตใหญ่เลยแหละเท่าไหร่อ่ะจะซื้อ 3,000 ตำแหน่งเนี่ยก็น่ะหรือคุณซื้อกันมาตั้ง 9,000 คนที่เราพูดตอนเริ่มต้นเนี่ยนะแม้กระทั่งที่ได้เงินคืนอันเนื่องมาจากว่าเขาไม่สามารถใส่บรรจุให้คุณได้เกินไปอ่ะถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อย่างเนี้ยพวกนี้ก็ต้องโดนไปด้วยถ้าว่าก็ตรงๆนะครับนะแล้วก็ทีนี้มันจะมาถึงไอ้ตรงเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการในตัวเนี้ยไอ้เจ้าหน้าที่ดำเนินการมันจะไปจัดการก็เลยก็ไม่ได้เพราะตามกฎหมายก็ต้องไปผ่านกระบวนการของการดำเนินการโดยปปช.อีกถูกไหมฮะอาจจะตัดตอนไปให้ดีเอสไอถ้าคิดว่าเป็นคดีพิเศษให้ดีเอสไอเป็นคนทำมันก็ต้องดำเนินคดีในส่วนที่เป็นอาญาแต่ถ้าเป็นในส่วนของวินัยอ่ะมันยังไงก็ต้องไปที่ปปช.ถูกไหมครับ
0: ก็ไม่พ้นก็ต้องเป็นให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับด้านนี้ปปช.เนี่ยตัดสินสุดท้าย
1: มันทำไมมันยากอย่างเงี้ยนะเนาะ
0: ทั้งที่ความผิดมันปรากฏอยู่ตรงหน้าใช่ไหมอาจารย
1: ์นั่นแหละสิครับทำไมหรือทำไมเรื่องนี้มันถึงต้องทำให้มันเป็นท่ายากไปหมดเลยนะมันไม่เข้าใจ
0: จริงๆท่ายากชอบ
1: ใช่ไหมแล้วไอ้คำพูดเนี้ยผมได้ยินแหมก็ชักพูดไงว่ามันเฟื่องมากเราจะไม่สนใจหน้าอินหน้าพรหมเนี่ยนะคร
0: ับคร
1: ับ นะอันนี้เราได้ยินบ่อยนะหน้าอินหน้าพรหมแต่ว่าจริงๆตอนนี้มันก็พอมองเห็นว่าใครเป็นอินใครเป็นพรหมเนี่ยถ้าตัวเองจริงๆเนี่ยนะครับนะฮะมันก็ได้จัดการไปแล้วก็ไอ้คำเนี้ยที่สื่อพลาดฟันไม่เลี้ยงนะ วันไม่เลี้ยง
2: ไม่
1: ไข่เนี่ยตอนนี้ยังต้อง

0: บางคนไปฟันต้องกี่วันแล้วฟันฟันใคร
1: ครับ
0: บางคนบอกไม่ยังฟันใครไม่รู้น่าจะเป็นฟันน้ำนมนะมันตอนนี้มันหลุดไปแล้วนะฮะเออฟันอะไรก็ไม่รู้นะฮะเออไม่รู้ฟันไม่เลี้ยงไม่อะไรนะไม่สนใจแบบอะไรไม่มีไม่หัวกันไม่โอ้ไอ้คำเหล่านี้มันถูกออกมาพูดมันเป็นลักษณะเหมือนดูแล้วขึงขังจริงจังตอนวันเวลาที่ผ่านไปมันก็จะเงียบหายไปถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: ผมขออนุญาตนิดนึงแล้วกันความจริงก็มีเรื่องใหญ่อันอ่ะไอ้ที่ตั้งกรรมการสอบเนี่ยนะฮะจำได้ไหมขึงขังเนี่ยมันผ่านมาต้องกี่เรื่องแล้วไม่อยากจะไปพูดถึงแต่ตอนตึกสตง.ถล่มนะฮะ
2: อาจารย
0: ์ก็ต้องพูดซะหน่อยตึกสตง.ถล่มจำได้ไหมขึงขังเอาจริงเอาจังเลยต้องให้เด็ดขาด
2: ครับ
0: นะฮะจากเท่าไหร่นะต้องให้รู้ผลภายใน15 วันต่อมาก็เป็น30 วันต่อมาก็เป็น3 เดือนต่อมาก็หายไปเลยถูกไหมครับจะไม่รู้เลยว่าเรื่องมันจะไปยังไงต่อถูกไหมครับเพราะยังไม่ได้ดำเนินการจนกระทั่งผ่านไปเป็นปีกว่าแล้วถูกไหมครับตั้งแต่24-28 มีนาไอ้เรื่องสตง.เป็นต้นไอ้จำไม่นี่ได้ไหมไอ้เรื่องอะไรนะแลนบิดอะตอนนั้นเนี่ยขุ่นขันมากมายจะมาครับเอาเป็นเอาตายคนก็ไม่ยอมบางคนต้องเอานั่นตัวตั้งกรรมการมาแล้วจำได้ไหมกรรมการตอนนั้นเนี่ยแลนบิดเนี่ยภายใน30 วันต้องให้รู้ผลวันนี้เท่าไหร่แล้วฮะ
2: ก็หลายเดือนแล้วอาจารย
0: ์เอาก็คุณโอ๊คครับไอ้ตั้งกรรมการเนี่ยมันไม่เหมือนในกรรมการกฐินนะไม่เหมือนกรรมการพระป่านะกรรมการกระถิ่นป่านี่มันถึงเวลาทอดกระถิ่นกรรมการก็ต้องจ่ายเงินนะ
2: แต่200
0: ผลการกระถิ่นก็ต้องออกมาว่าตกลงได้เงินบริจาคเท่าไหร่มันก็ต้องจบภารกิจแต่กรรมการอันนี้มันตั้งเสร็จแล้วพอวันเวลาผ่านไปเวลาสรุปผลออกมาเนี่ยมันจะเงียบเชียบเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาก็รวบปุ๊บปลดมาหรือเปล่าแล้วยังไงก็ไม่รู้แล้วถึงเวลาหายไปเดี๋ยวก็จะมีอย่างอื่นเรื่องอื่นเข้ามาแทนถูกไหมครับ
1: อืมครับ
0: ที่คนจะตามเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันยังฮอตมันยังร้อนอยู่มันยังเห็นอยู่ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ไอ้คลิปเสียงที่พูดนี่ก็ยังอยู่ในประสาทได้ยินอยู่มันก็ยังไม่ทำอะไรถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่คือเสียงเรียกร้องนะเสียงเรียกร้องว่าเมื่อเจอหลักฐานแล้วเม็ดเงินมันขนาดนี้ใครได้ไปแล้วเท่าที่ดูเนี่ยย้อนมันไม่ใช่เกิดขึ้นในปี68ไม่ใช่ในการสอบชุดนี้ไอ้ที่มีคนมาสอบ 400,000 กว่าคนแล้วก็ต้องการจะรับ 6,600 กว่าตำแหน่งเนี่ยมันทำมาเป็น10ปีแล้วและเป็น10ปีของอะไรหน่วยงานของกระทรวงอะไรกระทรวงมหาดไทยคุณนก
2: นะมีอยู่หน่วยงานเดียวที่ตอบข้าราชการเข้าแบบนี้
0: ใช่มั้ยฮะก็อยู่ที่นี่แหละแล้วมันทำมากี่ครั้งแล้วไปตรวจดูที่ว่ามันสอบไปกี่หนแล้วไอ้รูปแบบการสอบแบบเนี้ยนะครับใช่มั้ยแล้วมันไม่น่าจะเกิดขึ้นครั้งนี้เท่านั้นมันน่าจะเกิดขึ้นครั้งก่อนแล้วมันเป็นลักษณะอย่างเนี้ยแล้วมีใครรับผิดชอบบ้างก็จะอยู่ในกระทรวงมหาดไทยมันมีผู้รับผิดชอบบ้างได้ไหมถูกไหมครับยังเรายังไม่เห็นการลาออกมีแต่การตรวจสอบอย่างนี้เลยมันจะต้องลาออกแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เออเพราะวันนี้
2: ไม่ลาออกไม่พอนะอาจารย์ไม่ลาออกไม่พอแต่ว่าก็มีเรื่องของแบบน้ำโหด้วยมีน้ำโหด้านมีน้ำโหด้วย
0: เออแล้วท่านดูดิมันนี่คือสิ่งที่เราจะพูดยังไงดีล่ะใช่ไหมฮะมหาไทยนี่ก็เต็มเลยนะครับนะมันก็เต็มเลยคุณจะบอกว่าเอ้ยนี่มันจะเพราะองค์กรปกครองท้องถิ่นนะไอ้สถ.อย่างเดียวนะแต่มันมีความรับผิดชอบคุณโน้ตมันมีภาษาอังกฤษมันมีคำว่า responsibility กับคำว่า accountability ความจริงผมก็ไม่อยากบรรยายนะaccountability แปลว่าสำนึกแห่งความรับผิดชอบมันยิ่งใหญ่กว่า responsibility
1: คร
0: ับ responsibility แปลว่าความรับผิดชอบโดยตำแหน่งหน้าที่อันเนี้ยที่กำลังทำจัดการอยู่เนี่ยมันกำลังจัดการเล่นงานกับคนที่เป็นผู้ที่มี responsibility คือโดยมีหน้าที่ใครเซ็นใครอนุมัติไอ้นั่นน่ะจะโดนคราวเนี้ยถูกไหมฮะนี่เขาเรียก responsibility เมื่อมาขอจริงก็ไม่อยากบรรยายแต่ก็บรรยายซะหน่อยแล้วกันแต่ accountability แปลว่าผู้ที่มีอำนาจรับผิดชอบต่อการกระทำที่เกิดขึ้นนะ accountability นี่ก็คือหัวหน้างานหน่วยงานเนี่ยคุณจะบางอย่างเนี่ยคุณไม่ได้เป็นคนเซ็นเองเพราะผู้ปฏิบัติเป็นคนเซ็นแต่คุณเป็นผู้ที่มี accountability คุณต้องรับผิดชอบนะซึ่งตรงนี้สำคัญอันนี้เป็นหนึ่งในธรรมาภิบาลคือ accountability คือสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยมันการทุจริตคือผลลัพธ์ของการทุจริตคือการคอร์รัปชันคือครั้งใหญ่เนี่ยในฐานะที่คุณเป็นเฮดใหญ่

0: คุณต้องมีสำนึกแห่งความรับผิดชอบ
1: ครับ
0: นี่กำลังจะจัดการเฉพาะคนที่มีแค่ความรับผิดชอบหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า responsibility เท่านั้นแต่ accountability ไม่มีเลยครับ
1: ไม่มีเพราะว่าเพราะว่าอะไรดีอาจารย
0: ์ก็ก็คนที่ใครจะมาจัดการกันเองฮะของใหญ่เขาก็ไม่จัดการตัวใหญ่อะนะ
1: แน่นอนสิ

0: นานแล้ว
1: ทิ้งทาง
0: เฉพาะตัวเล็กอ่ะทุกคนก็บอกยิงตัวเล็กหมดอ่ะทุกวันนี้ก็จะเป็นเนี่ยรูปแบบนี้ก็จะมองเห็นสัญญาณที่กำลังจะไปขุกขักกันอยู่ทั้งหลายนี่ก็ไปจัดการตัวเล็กอ่ะใครที่อยู่ในเส้นทางไลเซนก็จะโดนอยู่ตรงนั้นแหละ
1: ครับครับซึ่งบางครั้งอ่ะตัวเล็กอ่ะมันเลี่ยงที่จะไม่เซ็นไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์เป็นอย่างน
0: ั้
1: น
0: ก็ได้มันก็นี่แหละนี่ไงก็บางทีตัวเล็กกว่าไม่เซ็นก็โดนแม้บางเห็นไหมที่บางหน่วยงานที่แย่งห้องกันได้ไหมที่แบบอะไรนะ
2: คร
0: ับ
2: อ
0: ันนั้นก็โดนอีกแบบหนึ่งตัวใหญ่เขาก็ไม่ถูกใจเขาก็บีบให้ตัวเล็กเป็นคนเซ็นเนี่ยนะไอ้ตัวใหญ่นั่นคือ accountability นะ account นะ accountable นะถูกไหมครับ
1: อืมครับ
0: อืม
1: ก็เรื่องนี้ก็ถือว่าผ่านมาระยะหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่ไปไกลเกินกว่าที่เราตั้งความหวังไว้นะอาจารย์
0: ไม่มีไกลๆแล้วไหนๆน่าจะจบแล้วตอนท้ายเนี่ยรัฐมนตรีช่วยก็ออกมาปรากฏตัวอยู่เพราะเป็นรัฐมนตรีช่วยที่เราต้องรับผิดชอบในสธ.นี้ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: พอวนไปวนมาก็มาเป็นผู้อธิบายอยู่บ้างอะไรต่างๆอยู่บ้างที่นามสกุลเลียงประสิทธิ์คนหรือว่าใครแล้ววันนี้ปปช.ก็เพิ่งจะสั่งชี้มูลนะฮะให้ดำเนินการเพราะถือว่าเป็นความผิดทางอาญาก็คือลุงแล้วก็พ่อของรัฐมนตรีเนี่ยฮะที่จังหวัดสตูลนี่วนเป็นงูกินหางเยอะมันเกิดอะไรขึ้นอีกครับเห็นไหมฮะ
1: นั่นน่ะสิ
0: เดี๋ยววันหลังไปคุยกันใหม่ไหมฮะ
1: ได้
0: เรื่องจะยาว
1: ได้เลยครับอาจารย์เพราะว่ามันยังมีเวลาเชื่อว่าเรื่องนี้ยังมีเวลาเพราะว่านี่ก็ต่อไปอีก30วันใช่ไหมอาจารย์ต่อไปอีก30วันเราต้องมาเดี๋ยวเพราะว่าเขาบอกท่านนายก
0: ต้องสิบวัน
1: ท่านนายกบอกว่า
0: ไม่ใช่เหรอใช่ไหมฮะ
1: ใช่10 วันครั้ง 10 วันครั้งกับ3 ครั้งอ่ะมันต้องมีอะไรให้แบบน่าติดตามบ้างแหละนะอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องของจะมีใครเกิน5ข้าราชการที่ว่าไหมแล้วก็มันจะสาวไปไกลขนาดไหนเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันมาต่อเนื่องนะอาจารย์หลายครั้งหลายเคสอะไรแบบนี้มักจะตกไปไม่ถึงตัวใหญ่ปลาใหญ่มันออกไปในทะเลลึกแล้วกับโอ้โหเป็นพอเม็ดเงินขนาด 4,500 ล้านใช่ไหมครับอาจารย
0: ์โอ้โห
1: องค์กระจายไม่แค่เฉพาะ5คนนั้นหรอกโอ้โหไม่ใช่ครับ5คนนี้รวยเละไปแล้วไม่มาทำแล้ว
0: โอ้แล้วนี่เป็นล็อกเดียวนะไม่ใช่คู่ถึงของเก่าที่ผ่านมานะ
1: ครับครับก็เป็นหนึ่งเรื่องที่พิสูจน์ผลงานและการของกระทรวงมหาดไทยว่าจะมีผลงานในการที่จะแบบปราบได้จริงไหมนะอาจารย์ก็มีอีก30 วันผมนึกถึงอะไรเลยไหมอาจารย
0: ์
1: วันนี้มีข่าวของทางด้านฟีฟ่าที่เขามาย กโทษแบนให้กับนักเตะอเมริกาเพราะว่าทำยกตัว
0: เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวต้องคุยเรื่องนี้ทันทีบอลโลนี่มีประเด็นดราม่านะ
1: งงมากเลย
0: แล้วก็เปลี่ยนจากการลงโทษมาเป็นอะไรอ่ะ
1: รอลงอาญา
0: เราลงอาญา1 ปีมีผล1 ปี
1: งง
0: แปดปี
1: ครับขอบคุณครับอาจารย์เสน่ห์ครับวันนี้ครับ
0: นะเดี๋ยวกันยินดีพรุ่งนี้พบกันนะครับท่านผู้ฟัง
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ครับพรุ่งนี้พบกันครับครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักนะอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับก็มาให้อีกมุมมองนึงนะครับที่วันนี้โอ้โหสนุกมากเลยแล้วก็อยากตามอ่ะอยากตามคือไม่ได้พูดเพื่อกระทบทิ้งอะไรนะครับคือมันเป็นการตามต่อในเรื่องของผลที่มันเกิดขึ้นแล้วยังไม่เห็นภาพชัดๆภาพใหญ่ๆที่มันจะเป็นเรื่องของการทำให้เกิดผลต่อภาพใหญ่หรือว่าคนที่เป็นเป้าหมายใหญ่ๆได้อย่างไรนะครับก็รอแล้วกัน30วันนะก็รอต่อนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมานะครับไทยแลนด์แดนกรรมการร้อยชุดนับถอยหลังรอเรื่องใหม่กบเรื่องเก่าไม่ซับซ้อนแต่มีเล่ห์เหลี่ยมค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับที่ส่งข้อความมานะครับก่อนที่จะเบรกนะครับ1เรื่องที่จะพลาดไม่ได้ก็อยากจะบอกกล่าวกันนะครับสำหรับใครที่อยากมีหม้อเขาเรียกว่าหม้อไม่ใช่ทำแค่ได้หม้อไม่ใช่แค่ทำได้แค่เป็นหม้อหุงข้าวแต่ว่ายังเป็นหม้อที่ทำอะไรได้หลากหลายนะครับเขาเรียกว่าหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822ครับไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับแต่นี่เป็นหม้ออเนกประสงค์5ใน1เลยนะครับ1ต้มตุ๋นทำซุปทำสตรูนะครับทำได้5อย่างในหม้อเดียวนะครับใหญ่ด้วยจุใจถึง5ลิตรครับทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอน้ำเนี่ยสูงช่วยประหยัดไฟครับและเวลาที่ ทำอาหารก็ลดลงไปกว่าครึ่งครับ

0: ดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาว1ปีเต็มครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ครับสนใจโทร021143990สินค้าประกัน1ปีเต็มค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcord พักกันสักครู่ครับ
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6300

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมครับเสี่ยโอ๊กนะครับช่วงนี้มาคุยในมุมมองด้านจิตวิทยากันบ้างดีกว่านะครับอยู่กับอาจารย์ฝนครับอาจารย์นรินทร์ฤทธิ์เปรมอภิวัฒนกุลครับผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์และสายการพัฒนาตนเองสวัสดีครับอาจารย์ฝนครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณโอ๊กครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: เมื่อกี้ผมช่วงพักเบรกผมแอบไปอ่านข่าวฟีฟ่ามานิดนึงก็มันดีมีอย่างนี้ด้วยนะไม่น่าเชื่อแหมพ่อใหญ่ทำก็เรียกว่าทำได้ทุกอย่างจริงๆไม่รู้ไปดูต้นแบบมาจากแถวไหน
2: อะไรคุ้นๆยังไงไม่รู
1: ้อาจารย์ฝนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องน่าจะเคยเหมือนจะเคยคุยกับอาจารย์ฝนแล้วล่ะเรื่องเกี่ยวกับการคงสอบข้าราชการทีเนี้ยมันเลยมาถึงขั้น10กว่าวันนี้ละแล้วก็ล่าสุดเนี้ยก็มีการต่อจะเหมือนต่อสัญญานักเตะก็ไม่ใช่มันเป็นการต่ออายุในการตรวจสอบเรื่องนี้ไปอีกนะตั้งกรรมการมาอีกชุดหนึ่งจากความล่าช้าเนี่ยมันเลยมากระทบทิ้งให้จำเป็นต้องมีการตั้งกรรมการอีกชุดหนึ่งหรือเปล่าหรือมันเกิดจำเป็นต้องล่าช้าจริงๆหรือว่ามันตั้งใจให้ล่าช้าครับอาจารย์ฝน
2: โอ้โหที่ถามแบบว่าชูดพอยต์มากเลยนะฮะแล้วคือไอ้เรื่องช้าเนี่ยเราก็เคยคุยกันในหลายๆกรณีแล้วเนาะไม่ว่าจะตั้งแต่ไอ้สองตองมาเรื่องน้ำมันหายมาอะไรต่างพวกนี้มันไม่รู้จะไปช้าไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนาะโดยทั้งที่เราดูตามตรรกะแล้วเนี่ยมันก็ไม่เห็นมันน่าจะช้าเนาะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าอะไรที่มันเป็นความผิดโดยเฉพาะที่มันเป็นความผิดร้ายแรงเนี่ยบางอย่างมันก็อาจจะเร็วก็อาจจะไม่เหมาะใช่ไหมฮะ
1: ถูกไม่เข้าใจได
2: ้พอเร็วไปเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไปเข้าเงื่อนไขก่อนงั้นเดี๋ยวหาแพ้มาก่อนก็แล้วกันจะได้เร็วๆอะไรประมาณนี้นะมันก็จะไม่เป็นไปตามกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่มันควรจะเป็นใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้ช้าเกินไปในขณะที่เอ๊ะดูแล้วรายละเอียดมันก็ไม่น่าจะสมควรจะช้าอย่างที่คุยกันเรื่องของแฟลชไดรฟ์เอ่ยเรื่องของมีผู้ที่เกี่ยวข้องตัวละครอยู่ไม่กี่ตัวเอ้ยอะไรต่างพวกนี้เราดูแล้วการบ่งชี้ไม่น่าจะยากไม่น่าจะใช้กระบวนการเยอะอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าในทางราชการก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นเทคนิคของทางราชการเนาะว่าในการจะให้มันช้าเนี่ยถ้าอยากจะให้มันช้าเราก็ตั้งกรรมการตั้งแล้วไม่พอตั้งอีกชุดอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เป็นเทคนิคของเขาอะนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่ตามมาอย่างแน่นอนจากการที่มันช้าเกินความจำเป็นหรือว่าช้าแบบที่ไม่น่าจะช้าเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือศรัทธาเนาะที่มันลดลงทุกวัน
1: ครับ
2: สมมติยิ่งช้ายิ่งยืดเยื้อออกไปเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะ

0: ็คือคำถามเนาะหนึ่งคือความศรัทธาและที่มันลดลงไปกับสองคุณกำลังเปิดช่องทางคือระหว่างที่ข้อเท็จจริงมันจะออกมาเนี่ยไอ้สิ่งที่มันไม่เป็นข้อเท็จจริงมันจะถูกชูขึ้นมาเนาะถูกเซอร์คูลเลตถูกไวรัลถูกอะไรต่างๆพวกนี้เนาะเขาเรียกว่าเป็นข่าวลือเนี่ยมันก็จะออกมาก่อนแหละเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมันก็จะเหนี่ยวนำโน้มน้าวไปทางอ๋อนี่ไงพวกเดียวกันเนี่ยช่วยเหลือกันอะไรต่างๆพวกนี้เขาก็ห้ามเขาไม่ได้ที่เขาจะคิดแล้วก็ปล่อยข่าวอะไรต่างๆพวกนี้ทางนั้นที่มันอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะแต่อย่างที่เราบอกกันที่เรารู้ๆกันนะเนาะว่าสังคมเราเนี่ยมันเรื่องข้อเท็จจริงก็มักจะมาทีหลังอ่ะนะสู้ไวรัลไม่ได้ อะไรที่เป็นไวรัลหรือว่าเป็นอะไรที่มันไปเหนี่ยวนำไปแล้วเนี่ยเกิดแรงจูงใจเกิดอารมณ์ร่วมในสังคมไปแล้วเนี่ยนะมันกลายเป็นจริงขึ้นมาแต่คือจริงข้อเท็จจริงเป็นไงไม่รู้แหละแต่ว่ามันไวรัลมาเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเชิญชอบแบบนี้ฉันเห็นด้วยฉันคิดรู้ว่าแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะก่อนมันก็จะโหมกระพือกันไปครับ
1: มันก็อย่างที่อาจารย์ว่าเลยคือมันเข้าใจได้นะในเรื่องของความช้าเร็วแต่บางกรณีมันควรจะช้าก็ต้องช้าเพื่อให้เกิดความชัวร์นะอาจารย
0: ์ช้าให้เหมาะสมเนาะให้กลไกเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรมนี่ต้องยอมรับว่ากระบวนการว่ามันต้องเป็นไปตามกระบวนการแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละว่าพอมันช้าเกินกว่าตรรกะที่คนเขาเรียกปุถุชนเนาะจะรู้สึกได้เนี่ยมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะการช้านี่มันเริ่มจะไม่ยุติธรรมแล้วหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมนะว่าอันนี้เรากำลังพูดเรื่องของการตรวจสอบคนที่ทำทุจริตเนาะซึ่งเชื่อว่าเป็นคนกลุ่มน้อยเนาะเป็นคนกลุ่มน้อยดังนั้นสมมติว่าคนที่ทุจริตเป็นคนกลุ่มน้อยเนี่ยไอ้คนกลุ่มใหญ่ที่เหลือเนี่ยเป็นคนสุจริตเป็นคนที่ทำมาหากินตามเขาเรียกอะไรตามกลไกที่มันตามกฎกติกาที่มันควรจะเป็นเนี่ยเขาก็จะเริ่ม question ละอ๋อเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันทำผิดบ้างจะช้าแบบนี้ไหมฉันจะโดนเลยหรือเปล่าหรือว่าอะไรต่างพวกนี้คนทำดีมันก็จะแบบท้อใจเนาะกับการแบบเฮ้ยอะไรทำไมคนที่ทำทุจริตทำไมมันไม่โดนทำอะไรสักทียังร้อยหน้าร้อยตายังได้บรรจุยังถือว่าแต่งตัวราชการมาทำงานได้ทุกวันอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะมันก็เป็นผลต่อจิตวิทยากับคนหมู่มากที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดอะแต่เขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วคนที่ทำผิดทำไมไม่ถูกลงโทษหรือว่าไม่มีกระบวนการอะไรจัดการแล้วตัวทุกวันนี้ฉันทำดีอยู่เพื่ออะไรอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มมีคำถามทางมอรัลทางจริยธรรมกลับขึ้นมาเนี่ยมันกระทบผลกระทบเยอะนะฮะไอ้เรื่องนอนช้าเนี่ย
1: ครับอาจารย์สิ่งหนึ่งที่เหมาะกับการที่ผมอยากถามอาจารย์มากเลยเพราะในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวด้านไซเบอร์อยู่ละอาจารย์อย่างกรณีของการตรวจข้อสอบหรือว่าการเช็คเนี่ยแบบมีกุญแจสองมีแฟลชไดร์สองอันตัมไดร์สองอันระหว่างหน่วยงานสอทอกับมสวไอ้รูปแบบเนี้ยมันเป็นไปได้ไหมที่มันจะแบบเทคโนโลยีอ่ะเดี๋ยวนี้มันเขาเรียกว่ามันช่วยได้เยอะในการตรวจสอบอ่ะแล้วทำไมเทคโนโลยีตอนเนี้ยมันไม่ถูกเอามาใช้หรือยังหรือเขาก็ใช้แหละแต่แค่ไม่บอกให้เรารู้อาจารย
0: ์มันอันนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ่นะของประเทศนี้นะผมพูดบ่อยเรื่องนี้นะก็คือว่าไอ้เทคโนโลยีที่มันดีๆและทำให้มันโกงไม่ได้อ่ะมันมีแต่มันดีเกินไปสำหรับประเทศนี้ไงประเทศนี้เขาไม่ค่อยอยากจะเอาพวกเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้หรอกเพราะว่าถ้าเอาเทคโนโลยีดีๆมาใช้ที่มันจะโกงไม่ได้เนี่ยมันก็จะโกงไม่ได้ไง
1: มันจะแข็งเกินไปมันไม่มีความยืดหยุ่น
0: มันไม่มีช่องอะไรอย่างนี้นะก็คือหมายถึงว่าผมก็เลยบอกว่าแค่เรื่องแฟลชไดร์อ่ะนะผมถามง่ายๆคุณรู้ได้ไงว่าเป็นแฟลชไดร์อันเดิม
1: ครับ
0: คุณรู้ได้ไงว่าแฟลชไดร์อันเดียวกันมีมาตรการอะไร
1: แ
0: ค่หน้าตามันเหมือนกันหรอกเช็คซีเรียลหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งซีเรียลเอาจริงๆมันก็ปลอมได้เปลี่ยนได้นะอันนี้เป็นต้นแล้วข้อมูลที่อยู่ในไดร์อ่ะหลายคนผมได้ยินในข่าวแม้กระทั่งท่านนายกรัฐมนตรีเองก็วันที่แถลงก็พูดว่ามันมีเวลาหมดแล้วมันหลอกกันไม่ได้หรอกเข้ามาแก้ไขมาให้ผมเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้แบบคุณแยกไม่ออกเลย
1: ถ้ามีฝีมือใช่ไหมอาจารย
0: ์มันแก้วันได้อะไรต่างๆพวกนี้นะในระบบนะถ้าไม่ได้วางมาตรการคือมาตรการที่วางไว้แบบแก้ไม่ได้แก้แล้วรู้มันก็ทำได้แต่คำถามก็คือเราก็ทำหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้ทำเนี่ยมันก็แก้ให้แบบไม่รู้

0: ก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยคือในทางเทคนิคเนี่ยมันมีวิธีการเยอะนะหลายคนฟังตรงนี้อาจจะบอกว่าอืมมันทำได้อาจารย์ทำได้ทำให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยผมก็ต้องเสียเวลาทำให้ดูหรอกนะเอาเป็นว่ามันได้แล้วกันคือถ้าคนมีความรู้ในเชิงคอมพิวเตอร์เนี่ยไอ้วันเวลาต่างๆพวกเนี้ยมันแก้ได้
1: อืมแค่มีตำราให้วิธีการแก้ใช่ไหมครับว่าแก้ยังไง
0: มันมีวิธีอยู่แล้วอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าคนรู้เขาก็รู้แหละว่ามันแก้หรือว่าเล็กปลอมแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรต่างพวกนี้นะค่าไฟล์วันนี้ถูกสร้างวันนี้ถูกแก้วันนั้นมันก็เปลี่ยนว่าถูกแก้วันนั้นไม่ได้ถูกแก้วันนี้อะไรมันก็แก้ได้มันมีทางถ้าอยู่แต่ถ้ามันมีมาตรการทาง security ที่มันถูกวางไว้อย่างปลอดภัยแล้วเนี่ยมันก็มีกลไกที่สามารถทำได้แบบว่าถ้าแก้ผมรู้นะเปลี่ยนแปลงไปแค่บิตเดียวผมรู้เลยว่าไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ไม่เหมือนเดิมละตั้มไดต่อให้ตั้มไดหน้าตาเหมือนกันแต่ข้อมูลไม่ตรงกันผมก็รู้แล้วว่ามันไม่ตรงกันคือประเด็นอยู่ที่มาตรการว่าวางไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่าซึ่งอันนี้เขาก็คงไม่รู้ว่าวางหรือไม่วางก็ต้องไปดูใน POR ในการทำงานของเขาในรายละเอียดครับ
1: ซึ่งแน่นอนว่าการตรวจจริงๆแล้วการตรวจสอบมันดูแล้วดูได้ใช่ไหมอาจารย์ฝนดูได้ว่าอันไหนแท้อันไหนไม่แท
0: ้ใช่ฮะมันก็อย่างที่บอกฮะอย่างที่บอกว่าถ้าเรามีการวางมาตรการอย่างเหมาะสมเอาไว้เนี่ยมันจะรู้เลยว่าข้อมูลตั้งแต่แรกตั้งแต่มันถูกทำสร้างขึ้นมาครั้งแรกปุ๊บแล้วเราเหมือนกับทำ snapshot และทำ signature เอาไว้อย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
0: เราก็จะรู้เลยว่าข้างหลังผ่านไปไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมงมีการเปลี่ยนแปลงไปแม้จะบิดเดียวมันก็จะเปลี่ยนไปเลยก็จะรู้เลยฮะ signature มันไม่เหมือนเดิมฮะไฟล์ signature มันจะไม่เหมือนเดิมเราก็จะรู้เลยว่าอ่ะโอเคมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นน
1: ะคร
0: ับ แต่ว่าก็เป็นคำถามว่าแล้วมาตรการเนี้ยเขาทำไว้หรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้ทำก็ขออภัยฮะเสียงดังนิดนึงถ้ามาตรการตรงนี้มันไม่ได้ทำปุ๊บเนี้ยมันก็จะตรวจไม่ได้ไม่สามารถบอกได้ว่ามันมีการทำ signature คุยไว้หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่าตั้มได้เหมือนกันหรือเปล่าตั้มได้อันเดียวกันหรือเปล่าหรือข้อมูลชุดเดียวกันหรือเปล่าอะไรประมาณแบบนี้ครับ
1: ครับโอเคได้เลยครับอาจารย์ฝนก็วันนี้ก็หมดเวลาพอดีเลยขอบพระคุณครับอาจารย์ฝน
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์นรินทร์นิจเปรมวิวัฒนกุลนะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวในวันนี้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมานะครับวันพรุ่งนี้พบกันครับวันนี้เสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะคะวันนี้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเลยค่ะกับรายการ Good Morning ASEAN ค่ะแพตตี้อนันยพัฒน์ค่ะ
2: และน้ำหวานอิสรีค่ะเมื่อสักครู่ไหว้คู่แบบกระดุกกระดิกนิดนึงเพราะว่าร
1: ีบ
2: ล็อกอินอีเมลนะคะก็ต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันจันทร์วันนี้ตรงกับวันที่6เดือน
1: 7
2: กรกฎาคม
1: ค่ะเข้าสู่เดือนใหม่อีกแล้วครึ่งปีเลยแล้วสิเนาะเลยครึ่งปีละ
2: เกินละเข้าสู่ครึ่ง

0: ลังไขไลกว่าเก่าหรือไม่อ่ะมาติดตามข่าวสารจากเราสองคนกันนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถรับฟังข่าวสารจากเราและช่วง 6:40 นค่ะคุยกับคุณเบอร์นี่มากิลาสผู้สื่อข่าวจากฟิลิปปินส์นะคะเกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายการเก็บบัดเจ็ตต่างๆได้มาจากไหนก็มาจากประชาชนนั่นเองนะคะและเขาจะมีนโยบายในการนำเงินเหล่านี้เนี่ยเก็บด้วยวิธีไหนจัดสรรไปอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันกับคุณเบอร์นี่นะคะ
1: และ7:00 นวันนี้นะคะเจาะลึกอาเซียนค่ะอาจารย์เกษมสันวีรกุลนักวิชาการอิสระค่ะก็จะพาเราไปพูดคุย AI กับราชการไทย EP 2ต่อเนื่องกันจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะ
0: ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วคุณ
1: ไม่ได้มาค่ะ
0: ไม่ได้มานะคะแต่ว่าน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าอาจารย์ก็ฉายภาพให้เราเห็นนะคะว่าเรื่อง AI เนี่ยในประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตนะเขามองว่าเป็นโจทย์ที่สำคัญมากๆนะคะแล้วผู้ที่มานั่งตำแหน่งสูงสุดเฮดในการขับเคลื่อนและดูแลเนี่ยมักจะเป็นคนที่สำคัญที่สุดของประเทศด้วยอย่างเช่นประธานาธิบดีหรือว่านายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันภาค2 AI กับราชการไทยและจะช่วยยกระดับขับเคลื่อนชาติเราได้อย่างไรบ้างมาติดตามกันนะคะ
1: คุณผู้ฟังก็ติดตามพวกเราได้หลากหลายช่องทางนะคะนอกจากทางวิทยุนะคะที่ฟังอยู่ตอนนี้ FM 100.5 ค่ะ Facebook ก็เข้ามาได้นะคะมาให้กำลังใจได้ไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ Facebook Fanpage MCOT News FM 100.5 หรือว่าเพจของ Good Morning ASEAN เองค่ะ
0: ค่ะวันนี้สโลไปบ้างโปรดเห็นใจ
1: ทำไมคะ
0: ทะเลาะกับหมอนมา เปลี่ยนหมอน
1: หมออ
0: ยากจะให้มันเข้าที่แต่ไม
1: ่คือไปเรื่องหาหมอสุขภาพอะไรแบบนี้ไหม
0: อุตส่าห์ซื้อแบบเวอร์ชันระดับโรงแรมอ
1: ่
0: ะ
1: ขนเป็ดนุ่ม
0: เป็ดก็ไม่เวิร์กเท่าที่ลองมา
1: ก็เลย
0: แบรนด์ดัง
1: สงสัยต้องกลับไปใช้ของเดิม
0: นั่นน่ะสิเดี๋ยววันนี้จะไปลองหมอนด้วยนะคะจะไปซื้อที่ห้างเลยทีเดียวจะได้ทดสอบว่าเป็นอย่างไรนะอ่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะพูดคุยกับเราสองคนเข้ามาได้ค่ะที่แฟนเพจ MCOT News FM 100.5 Facebook นะคะแล้วก็ช่องทาง TikTok Live ก็มีเหมือนกันช่องทาง Live ก็ได้เช่นเคยนะคะ
1: ค่ะเอาล่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเดี๋ยวแพทพาไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับ Apple กันหน่อยดีกว่าค่ะ
0: Apple ที่ตอนนี้
1: ไม่ใช่ Apple ที่ไม่ใช่ผลไม้ Apple ที่เป็นโทรศัพท์มือถือเป็นคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่นะคะอย่างที่เราทราบว่า Apple ตอนนี้เขาก็ปวดหัวเรื่องของ RAM นะก็คือ Memory Chip ที่ขาดตลาดหนักมากนะคะสาเหตุหลักก็คือ AI Data Center แย่งซื้อ RAM ไปเยอะจนราคามันพุ่งมากๆนะคะพุ่งขึ้นมาเกือบ4เท่านะแค่3ไตรมาสเท่านั้นนะคะผลก็คือ Apple ก็คือต้องขึ้นราคาพวก MacBook iPad นะคะขึ้นไปแล้วด้วย 17-25% เมื่อวีคที่แล้วเคยอัปเดตข่าวนี้ไปแล้วแล้วก็หุ้นร่วงหนักมูลค่าตลาดหายไปกว่า 2.1 แสนล้านดอลลาร์ในวันเดียวนะคะรวมถึง iPhone ก็ตัวใหม่เนาะก็คาดว่าจะราคาเพิ่มขึ้นทาง Apple ค่ะตอนนี้ก็เลยอยู่ระหว่างการเจรจานะคะไปขอไฟเขียวจากรัฐบาลทรัมป์เพื่อจัดซื้อชิปหน่วยความจำจากบริษัทจีน2แห่งนะคะก็คือฉางซินหรือว่าตัวชื่อเต็มๆก็คือฉางซิน Memory Technology แล้วก็อีกบริษัทหนึ่งนะคะก็คื อบริษัทตัวย่อ YMTC หรือว่าหยางซีนะคะ Memory Technology นั่นเองค่ะโดยเขาตั้งใจจะนำชิปเหล่านี้เนี่ยมาใช้เฉพาะในอุปกรณ์ที่วางจำหน่ายภายในประเทศจีนเท่านั้นซึ่งหากการเจรจาสำเร็จจะทำให้ Apple นะคะมีซัพพลายเออร์ชิปเพิ่มขึ้นนะจากที่เคยพึ่งพาแค่ Samsung Electronics, SK Hynix แล้วก็ Micron เท่านั้นค่ะแต่ประเด็นหลักก็คือสองบริษัทจีนนี้เนี่ยนะคะเป็นบริษัทที่เคยอยู่ในบัญชีดำของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเนื่องจากถูกมองว่าเป็นบริษัทที่สนับสนุนกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนแม้กฎหมายไม่ได้ห้ามการซื้อขายโดยตรงแต่ก็เสี่ยงเรื่องชื่อเสียงแล้วก็ความกังวลในเรื่องของการเมืองพอสมควรค่ะเพราะข่าวออกมาว่า Apple เนี่ยมีแพลนนะว่าอยากจะไปติดต่อซื้อนะก็โดนทางสสถล่มทันทีนะคะโดยคุณจอห์นมูลีน่าประธานกรรมาธิการจีนของสภาที่บอกว่านี่มันเป็นความผิดพลาดร้ายแรงเพราะจะทำให้สหรัฐเนี่ยพึ่งพาจีนมากขึ้นในเทคโนโลยีสำคัญคล้ายกับดราม่าปี2022ที่ Apple เนี่ยเคยถูกวิจารณ์อย่างหนักจนล้มแผนซื้อชิปนะคะจากบริษัทจีนก็คืออ๋อเมื่อกี้แพตตี้พูดชื่อผิดนะคะมี2ชื่อนะฉางซินนะคะกับอีกบริษัทนึงชื่อหยางจื่อนะคะมาแล้วอ่ะเขา

0: เคยต่อยางจื่อไปแล้วทีนึงแต่ดีลนั้นก็ไม่สำเร็จแม้ว่ากฎหมายนะคะแม้ว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ย Apple เนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นต้องขออนุมัติจากรัฐบาลสหรัฐเพื่อซื้อชิปจากบริษัทเหล่านี้โดยตรงแต่ความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีความเสี่ยงสูงการตัดสินใจดังกล่าวอาจสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มนักการเมืองในสหรัฐที่มีความกังวลเรื่องความมั่นคงค่ะนอกจากนั้นสภาคองเกรสบางส่วนเนี่ยก็ได้ออกมาวิจารณ์ว่าบริษัททั้ง2แห่งนี้เนี่ยนะคะมีส่วนสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารและเป้าหมายด้าน AI ของจีนหาก Apple เดินหน้าดีลนี้ต่อไปเนี่ยอาจถูกมองว่าเป็นการขัดขวางความพยายามของสหรัฐในการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานและชะลอการแข่งขันด้านเทคโนโลยี AI กับจีนได้ค่ะแล้วก็ที่น่าสำคัญที่น่าสนใจก็คือเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันนะคะหลังที่ Apple เนี่ยประกาศจับมือกับ Intel ผลิตชิปในอเมริกานั่นเองก็ดูย้อนแย้งนิดๆนะฝั่งนึงบอกลดพึ่งพาจีนอีกฝั่งนึงก็ยังอยากจะซื้อของจีนอยู่นะคะสรุปก็คือ Appleเนี่ยตอนนี้เคยเจ็บหนักเรื่องต้นทุนของแรมเลยต้องหาทางลัดซื้อของถูกจากจีนแต่ดันไปชนประเด็นความมั่นคงกับการเมืองทั้งทีนะก็ต้องรอดูว่ารัฐบาลจะปล่อยผ่านไหมค่ะ
1: แม่สีสันในยามเช้า แล้วสักครู่คุณแพตตี้มีแตะถึงคุณทรัมป์วันนี้ไม่ได้มีประเด็นใหญ่ที่จะพาไปเจาะลึกขยายความอะไร
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: อะไรมากไม่มีแท็บลอย
1: พักบ้างให้ท่านพักหรือให้เราพักไม่รู
0: ้ไม่รู
1: ้ที่แน่ๆคือท่านเพิ่งจะได้เครื่องบินใหม
0: ่
1: ใช้ไรกว่าเดิม
0: แน่นอน
1: นะคือจริงๆมีโครงการที่เขากำลังทำเครื่องบิน Air Force One โดย Boeing อยู่นะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะเสร็จพร้อมใช้งานในปี2028ซึ่งกว่าจะนับถึงตอนนั้นเนี่ยท่านก็หมดวาระ
0: วาระ
1: อาจจะไม่ได้ใช้ก็เลยได้ของขวัญมาจากกาตาร์ค่ะเป็นเครื่องบินที่เปรียบเสมือน Air Force One นะเราก็ได้มาเนี่ยมูลค่าก็ไม่ต้องตีกันเนาะก็แพงแหละนะเป็นของขวัญราคาสูงเลยทีเดียวนะคะแล้วพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็ต้องเอามาทำให้มีความสามารถที่จะเป็น Air Force One ได้ใช่ไหมเขาก็ต้อง implement พวกระบบติดตั้งระบบต่างๆที่ทำให้ประธานาธิบดีเนี่ยสามารถบัญชาการทั้งกองทัพก็ดีนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการปล่อยนิวเคลียร์เนี่ยสามารถทำได้บนเครื่องบิน Air Force One ดังนั้นระบบนี้เนี่ยต้องใช้งบประมาณในการติดตั้งอีกประมาณ1 บิลเลียน
0: โอ้เยอะมาก
1: US dollars ซึ่งเป็นเงินภาษีจากประชาชนและเมื่อ Air Force One ตัวจริง2028เสร็จแล้วลำนี้จะไปไหนในเบื้องต้นเนี่ยเห็นว่านะคะท่านจะให้กลายเป็นห้องสมุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
0: ์
1: หลังจากนี
0: ้คือ
1: ทุกท่านเนี่ยเขาจะมีเหมือนคล้ายๆอนุสรณ
0: ์ของเขา
1: ห้องสมุดที่ประชาชนสามารถเข้าไปศึกษาผลงานใดๆก็ตามได้เนี่ยนะคะแล้วก็เครื่องบินลำนี้เนี่ยในอนาคตจะกลายไปเป็นสิ่งนี
0: ้ห้องสมุด
1: เดี๋ยวรอติดตามกันต่อค่ะเมื่อสักครู่คุณแพตตี้แตะถึง Apple ที่ไม่ใช่ผลไม
0: ้
1: พาไปดูผลไม้บ้างก็คือทุเรียนปีนี้โดนไปหรือยังคะ
0: โดนแล้ว1เม็ด
1: 1เม็ดถ้วนว้าวคุณชอบกรอบนอกนุ่มในดิฉันจำได้
0: ใช่ใช่ใช่ไปกินหน้าตลาดไอ้กินหน้าร้านเลย
1: หรอ
0: ใช่
1: คุณเปิดตรงนั้นเลยหรอ
0: ใช่เหมือนกับมันก็เป็นฟิลเดินตลาดน่ะ
1: อ๋อว้าว
0: กินสดๆกินกับเพื่อนไงมันก็ดู
1: แบบ
0: ใจจอยเลยเขาผ่าปุ๊บแล้วก็กินเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: โอเคค่ะอันนี้แบบกรอบนอกนุ่มในที่คุณพัตตี้ชอบแต่ว่าทุเรียนที่เวลาเขาขายแล้วต้องขายแบบสุกคาต้นเนี่ยก็คือมูซังคิงนะคะตอนนี้ทุเรียนมาเลเซียมูซังคิงล้นตลาดค่ะทำให้ราคาขายปลีกเนี่ยร่วงลงไปเกือบ 90% เลยทีเดียวนะคะข่าวนี้มาจากนิเกอีเอเชีย Malaysia's durian boom sours as prices plunge นะคะซึ่งเป็นข้อมูลรายงานผ่านนิเกอีเอเชียค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยราคาทุเรียนมูซังคิงนะลดลงเกือบ 90% เลยทีเดียวจากภาวะอุปทานล้นตลาดหรือว่าโอเวอร์ซัพพลายนะคะราคาทุเรียนมูซังคิงเนี่ยลดลงจากปกติที่90-100ริงกิตก็ประมาณ750-820บาทต่อกิโลกรัมนะคะเหลือประมาณ7ริงกิตหรือ80บาทต่อกิโลกรัมลดลงไปเยอะเหมือนกันนะซึ่งภาวะล้นตลาดนี้นะคะก็ก่อให้เกิดคำถามในวงกว้างว่าเอ๊ะกำลังการผลิตเนี่ยมันขยายตัวเร็วกว่าขีดความสามารถของประเทศในการทำการตลาดการแปรรูปและการส่งออกผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือเ

0: เปล่านะคะคือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมองว่าการเติบโตของผลผลิตแซงหน้าการเติบโตความต้องการในประเทศและขีดความสามารถของตลาดในการดูดซับอุปทานคือผลิตออกมาแล้วเนี่ยกินไม่ทันขายไม่ทันทำการตลาดไม่ทันนะคะเป็นข้อมูลที่ให้โดยองค์การการตลาดเกษตรแห่งสหพันธรัฐของมาเลเซียเขานะคะดังนั้นมันก็เลยทำให้ราคาเนี่ยร่วงลงแบบรวดเร็วและผู้ประกอบการนะที่เพาะปลูกทุเรียนมูซังคิงก็ได้รับผลกระทบค่ะเกษตรกรเนี่ยบอกว่าการร่วงลงของราคาเนี่ยนะคะมาจากหลายๆปัจจัยที่เกิดขึ้นพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นทุเรียนที่ปลูกพร้อมๆกันก่อนหน้านี้ผลมันออกสุกพร้อมกันและสภาพอากาศที่ร้อนกับแห้งแล้งเนี่ยนะคะเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์เอลนิโญทำให้ทุเรียนเนี่ยออกดอกพร้อมกันในหลายพื้นที่ของมาเลเซียทุเรียนมาเลเซียถูกทำการตลาดในฐานะสินค้าพรีเมียมมาอย่างยาวนานนะคะโดยเขาสามารถทำราคาได้สูงในตลาดอย่างจีนและสิงคโปร์แต่ว่าจะต่างกับของไทยที่ไทยเนี่ยเราจะเก็บเกี่ยวทุเรียนก่อนสุกเพื่อให้มีความแข็งแกร่งทนทานต่อการขนส่งทางไกลนะคะในขณะที่เกษตรกรชาวมาเลเซียอย่างที่ดิฉันได้เล่าไปเมื่อสักครู่ว่าเขาจะเน้นการให้ความสำคัญการเก็บผลไม้ที่สุกตามธรรมชาติบนต้นโดยเขาจะใช้ตาข่ายค่ะขนาดใหญ่รองรับเมื่อผลทุเรียนเนี่ยร่วงลงมานะคะตัวแทนของมาเลเซียบอกว่าราคาที่ลดลงเนี่ยไม่ได้มีสาเหตุมาจากความต้องการของตลาดจีนที่ลดลงโดยมาเลเซียเขาส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีนนะคะจำนวน 11,000 กว่าเมตริกตันในช่วง5เดือนแรกของปีนี้นะคะเทียบกับของปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วจะส่งออกไปจีนอยู่ที่ 3,029 ตันดังนั้นสะท้อนให้เห็นว่าความต้องการในตลาดจีนเนี่ยยังคงแข็งแกร่งนะคะหลังจากที่เขาได้รับการอนุมัติให้ส่งออกทุเรียนผลสดได้ในปี2024ในทางกลับกันค่ะผลไม้ที่ไม่ผ่านมาตรฐานการส่งออกส่วนใหญ่ก็จะต้องขายกันในประเทศคล้ายๆเราเนาะดีๆเราส่งขาย
1: ใช่ๆ
0: ที่เหลือเราก็เชื่อๆกิน
1: เชื่อๆ
0: ตรงนี้ก็เลยสร้างแรงกดดันต่อราคานะพอมันสุกเยอะๆเนี่ยก็กินกันไม่ทันนะคะ
1: ค่ะ
0: อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าความท้าทายตอนนี้เนี่ยก็คือการรับประกันว่าขีดความสามารถทางด้านการตลาดของมาเลเซียจะเติบโตควบคู่ไปกับกำลังการผลิตอย่างเช่นการหาเป้าหมายปลายทางการส่งออกใหม่ๆและการสร้างธุรกิจใหม่ๆในตลาดภายในประเทศค่ะเรื่องนี้มาจากนิกเกอิเอเชียฤดูทุเรียนปีนี้ดิฉันก็ยังไม่ค่อยได้โดนเท่าไหร่
1: ยังไม่โดน
0: มีซื้อให้คนอื่นบริโภคบ้าง
1: อ่าฮะแต่ยัง
0: ตัวเองก็เวลาเดินผ่านในซูเปอร์มาร์เก็ตก็เก๊กๆบ้างไม่เยอะไม่จริงจังคือจริงจังก็คือโทรสั่งให้มาเดลิเวอรี่ที่บ้านแต่ว่านี่จะแบบก็เก๊ก4-500
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: สองสัมภูแถวบ้านเป็นต้นคือแพงค่ะแถวบ้าน
1: เอออันแน่นอนอยู่ในใจกลางเมืองซูเปอร์คุณแพงอ
0: ยู่ในซูเปอร์ห้าง
1: ค่ะเอาละค่ะเมื่อกี้เหมือนเราพูดแต่ทรัมป์ไปนิดนึงอ๋อก็วีคที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาเขา
0: ทำไมคุณคิดถึงเหรอคะ
1: ไม่คิดถึงไงข่าวเขาเงียบไปแต่จริงมันก็ไม่ถึงกับเงียบมาก
0: เขามีบิ๊กอีเวนต
1: ์วันที่4ไงแค่นั้นแค่พูดแค่นั้นอ๋อเขามีวันชาติอเมริกากันแล้วก็เหมือนอะไรอะเหมือนขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ช้าเพราะว่าเหมือนมีพายุเข้าอะไรเงี้ยที่อเมริกาอะไรเงี้ยเขาก
0: ็
1: ยังพูดแล้วก็ใช้ศัพท์เป็นแบบ golden age นะอันใหม่คอนเซ็ปต์ที่เขากล่าวสุนทรพจน์คือเขาก็เหมือนกับบอกว่าปีนี้ทรัมป์กล่าวสุนทรพจน์น้อยกว่าทุกปีไม่ถึง40นาที
0: แล้วก็เป็นไปได้อย่างไร
1: เป็นไปได้อย่างไร
0: คือการตั้งคำถาม
1: ใช่ๆๆ
0: ของสังคมแล้วก็ชอบมีชาวเน็ตเขาถ่ายมีวิดีโอลงในพวกโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะว่าในวาระฉลองครบรอบ250ปีสหรัฐอเมริกาเนี่ยอีเวนต์คนหล่อมแหลมหลงเหลงแค่ไม่มีคน
1: แต่มันมีแถวสดแถวสดไง
0: แล้วก็มีธงเซลอีกแล้วมีธงอิสราเอลเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน
1: ก็เอามาอัปเดตนิดนึงเป็นกลิ่นๆนะเขาก็บอกว่าศัพท์ของเขาก็บอกว่ามันประเทศเขาจะเข้าสู่ยุคทองแห่งอเมริกา Golden Age of America นั่นเองค่ะต่อไปเดี๋ยวให้พาไปติดตามนะคะ3โมเดล AI ฝั่งสหรัฐหน่อยละกันเพื่อจะดึงความมั่งคั่ง AI คืนสู่ประชาชนนะคะ3โมเดลนี้มันเป็นยังไงคะก็คือมันเริ่มที่ Open AI นะคะที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อเสนอในรัฐบาลสหรัฐให้ถือหุ้น 5% ในบริษัทหลังจากที่เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐ

0: ทรัมป์ออกมาประกาศว่าจะหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท AI ราว 12-15 รายถึงข้อเสนอให้รัฐบาลถือหุ้นในบริษัท AI เหล่านี้โดยมีเป้าหมายเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์จากกำไรมหาศาลของบริษัท AI สู่ประชาชนซึ่งทรัมป์อ้างว่าหากบริษัทให้ความร่วมมือจะทำให้พลเมืองสหรัฐเนี่ยมั่งคั่งขึ้นค่ะโดยแหล่งข่าววงในก็เปิดเผยนะคะว่าแซมอัลแมนเนี่ย CEO ของ OpenAI มองว่าการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเสียไม่ใช่เข้ามามีส่วนได้เสียทางการเงินในบริษัทอาจเป็นแนวทางที่ช่วยแบ่งปันผลประโยชน์จากการเติบโตของ AI ให้กับสังคมในวงกว้างค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะในเดือนเมษายนเนี่ยแซมได้เคยเสนอแนวคิดให้บริษัท AI ของบริษัท AI ชั้นนำของสหรัฐเนี่ยโอนหุ้นประมาณ 5% เข้ากองทุนสาธารณะที่ชื่อว่า Public Wealth Fund ซึ่งเขาบอกมันจะมีรูปแบบคล้ายๆกับ Alaska Permanent Fundซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งไปแล้วที่เป็นกองทุนความมั่งคั่งของรัฐอลาสก้าที่นำรายได้จากน้ำมันไปลงทุนในหุ้นแล้วก็นำผลตอบแทนเนี่ยมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้รัฐบาลท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนในรัฐค่ะโดย Public Wealth Fund เนี่ยจะเป็นกองทุนที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรืออุตสาหกรรมที่สร้างความมั่งคั่งระดับชาติโดยการเสนอให้รัฐบาลเข้ามาถือหุ้นบริษัทอาจเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะระหว่างภาคธุรกิจกับรัฐบาลสหรัฐแล้วก็ลดแรงกดดันทางการเมืองด้วยการทำให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเติบโตของอุตสาหกรรม AI ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะประชาชนออกมาแสดงความกังวลเนาะอย่างที่เราทราบถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการขยายตัวของพวก data center รวมถึงผลกระทบของ AI ต่อการจ้างงานนะคะความมั่นคงทางไซเบอร์ในขณะที่รัฐสหรัฐเองเนี่ยก็เดินหน้าตรวจสอบ OpenAI แล้วก็ Anthropic อย่างเข้มข้นส่งผลให้การเปิดตัวโมเดลขั้นสูงของทั้ง2บริษัทเนี่ยต้องล่าช้าไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการหารือระหว่างรัฐสหรัฐแล้วก็ OpenAI ยังอยู่ในขั้นต้นเท่านั้นและอาจต้องได้รับการอนุมัติจากสภาคองเกรสก่อนที่จะมีการจัดสรรหุ้นจริงๆสิ่งที่น่าจับตาก็คือข้อเสนอของ OpenAI ครั้งนี้เนี่ยจะกลายเป็นบรรทัดฐานให้บริษัท AI เจ้าอื่นจัดสรรหุ้นในสัดส่วนใกล้เคียงกันหรือไม่อันนี้ต้องรอดูค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าอันนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกนะที่รัฐสหรัฐเนี่ยแสดงความต้องการจะเข้าไปถือหุ้นในบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงเนื่องจากสหรัฐเป็นศูนย์กลางของผู้นำผลิตนวัตกรรมนะคะแล้วก็กลายเป็นทำให้เรื่องนี้เนี่ยเขาได้เปรียบมาตั้งนานแล้วซึ่งหากรัฐสหรัฐเนี่ยสามารถเข้าไปถือหุ้นบริษัท AI ทุกแห่งก็จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญต่อโครงสร้างรายได้ของรัฐบาลกลางโดยหุ้น AI เนี่ยอาจจะกลายเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของรัฐในระยะยาวเมื่อมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นรายได้ของรัฐก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยทำให้รัฐบาลนะคะไม่ต้องใช้วิธีขึ้นภาษีตรงๆเพื่อเพิ่มการจัดเก็บรายได้และอาจได้รับอานิสงส์จากเม็ดเงินลงทุนใหม่จากการที่ OpenAI หรือว่า Anthropic เนี่ยเดินหน้าเสนอขายหุ้น IPO ในปีนี้แล้วก็ปีหน้าค่ะซึ่งพอมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะมันก็มีหลายโมเดลหลายๆคนก็ออกมาพูดแหละมันว่ามันมีหลายวิธีนะยกตัวอย่างนะคะที่นอกจากวิธีที่เสนอหุ้น 5% ของ OpenAI เขาก็บอกว่าหนึ่งในดีลที่พูดถึงมากที่สุดก็คือเป็นการเก็บภาษีเป็นหุ้นแทนการจ่ายเป็นเงินสดก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดก่อนบริษัทจะทำอะไรเงี้ยก็คือให้จ่ายเป็นหุ้นครั้งเดียวคือโดยบริษัทจะต้องจ่ายภาษีเป็นหุ้นครั้งเดียวในสัดส่วน 50% และให้สิทธิประชาชนเนี่ยส่งตัวแทนเข้าไปนั่งในคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมตัดสินใจแล้วก็ป้องกันไม่ให้บริษัทดำเนินกิจการที่สร้างความเสียหายแก่สาธารณะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าปล่อยให้ AI หรือว่าหุ่นยนต์พัฒนาโดยไม่มีการควบคุมไม่มีการกำกับดูแลเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานสิทธิความเป็นส่วนตัวแล้วก็สุขภาพจิตของประชาชนนะคะแล้วก็อีกดีลนึงเขาก็บอกว่าหรือว่าจะให้เป็นแบบรัฐให้เงินสนับสนุนแลกกับการถือหุ้นไปเลยก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปว่าโมเดลที่พูดมานะคะทั้ง3ตัวหลักๆมันก็คืออันแรกคือเก็บภาษีเป็นหุ้นแทนการจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าแบบที่2รัฐให้เงินสนับสนุนแลกกับการถือหุ้นแล้วก็อันที่3คือการจัดตั้ง Public Wealth Fund เหมือนที่ OpenAI เสนอแลกกับหุ้น 5% ค่ะ
1: เติบโตอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนไปละสำหรับ AI นะทั้งในเรื่องการทำงานการหาข้อมูลค้นคว้าต่างๆนะคะมาดูสถานการณ์อิหร่านกาตาร์กันค่ะรอยเตอร์สรายงานเอาไว้ว่า Iran and Qatar resume maritime trade Iranian state media reports นะคะ

0: เป็นรายงานที่รอยเตอร์เนี่ยเขาหยิบยกข้อมูลของสื่อท้องถิ่นของรัฐอิหร่านเนี่ยมารายงานการเดินเรือระหว่างท่าเรือจายร์ของอิหร่านนะคะกับท่าเรืออัลรูไวส์ของกาตาร์ตอนนี้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาประสานงานร่วมกันนะคะระหว่าง2ฝ่ายท่าเรือทั้ง2แห่งเนี่ยตั้งอยู่คนละฝั่งของอ่าวเปอร์เซียนะมันเป็นจุดที่สำคัญมากๆเลยนะคะส่วนใหญ่รองรับการค้าระดับภูมิภาคนะคะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยท่าเรือจายร์ก็เคยถูกโจมตีหลายครั้งในช่วงที่เป็นจุดพีคจุดสูงสุดของสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านนะก็ปะทะกันตึกตักตึกตักนะคะและปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าหน้าที่องค์การส่งเสริมการค้าของอิหร่านเนี่ยให้ข้อมูลว่าสินค้าของอิหร่านเริ่มที่จะผ่านพิธีการศุลกากรที่ท่าเรือเจเบลอาลีใน UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะซึ่งเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางได้อีกครั้งนึงก็สะท้อนให้เห็นค่ะว่าตอนนี้ถ้าเราพูดถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในสมการนี้นะคะอย่างอิหร่านก็ดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็ดีกาตาร์เนี่ยตอนนี้มันค่อยๆฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ตัวแปรอื่นๆก็
1: ยังอยู่
0: ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐนะคะหรือว่าอิสราเอลก็ดีก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดนะคะ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาต่อกันช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ยังอยู่กับเรา2คนในรายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันจันทร์แบบนี้ก็อยู่กับแพตตี้และน้ำหวานค่ะ
1: ใช่ค่ะก็มาติดตามข่าวสาวข่าวคราวนะคะ
0: ข่าวสารจากสองสาว
1: ข่าวสารจากสองสาวใช่ค่ะเนี่ยประเทศเหรอเนาะเจอปัญหาม
0: ีที่ไหนบ้างล่ะประเทศที่เครียดในการหาเงิน
1: อ
0: ะต้องสู้ชีวิตไทยเกาหลีใต้กดดันสิงคโปร
1: ์ญี่ปุ่น
0: จีนญี่ปุ่น
1: ทุกประเทศ
0: เพราะมันเครียดไง
1: มันเครียดมันเครียดคุณเก่งมากเลยนะเนี่ย
0: ดิฉันเหรอคะ
1: มีลูกสองคน
0: คุณอย่าชม
1: ให้กำลังใจ
0: ว่าเป็นยังไงบ้างดีกว่า
1: เออนะ
0: คะเออนะก็ต้องเงินต้องหานะแล้วก็ครอบครัวเราก็ต้องตั้งใจเลี้ยงอย่างดีนะท่ามกลาง
1: สภาพสังค
0: มที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็โครงสร้างต่างๆที่หลายคนน่ะคุณพ่อคุณแม่มีบุตรก็ต้องสู้ชีวิตกันเองนะนอกจากนั้นนะคะที่สิงคโปร์เขายังมีหน่วยงาน National Population and Talent Division ค่ะที่ได้ประกาศตั้งคณะทำงานชุดใหม่เพื่อศึกษาปัญหาอัตราการเกิดที่ลดลงของประเทศนะคะแล้วเขาก็จะมีการเผยแพร่ผลการศึกษาในช่วงต้นปีหน้าค่ะทั้งนี้นะคะแนวคิดที่ทำให้ภาครัฐของสิงคโปร์เนี่ยเขามีบทบาทในการจับคู่คนโสดก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเพราะว่าย้อนไปในแถวๆปีที่เราสองคนเกิดรัฐบา
1: ลไม่พูด
0: นานแล้ว
1: ปีไหน
0: ก็คือสัก15ปีที่แล้วหรือเปล่าไม่ใช่แถวๆ1980รัฐบาลสิงคโปร์เขาจัดตั้ง Social Development Unit เพื่อส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนะคะก็คือคนที่เป็น Well Educated People เนี่ยพบปะและสร้างครอบครัวและต่อมาเขาก็พัฒนาเป็น Social Development Network นะคะก็คือให้คนเนี่ยมามิงเกิลกันมาคุยมาคบหากันได้แล้วก็ยุติการให้บริการเว็บไซต์แบบนี้ไปในปี2023แต่ตอนนี้นะคะเขาก็ยังมองว่าการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่สร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมรูปแบบใหม
1: ่
0: โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยเขาก็พยายามทำมากขึ้นนะคะอย่างเช่นกิจกรรมที่ชื่อว่าFor Real Face จัดในปี2024นะคะเพื่อลดความโดดเดี่ยวของคนรุ่นใหม่หลังโควิดไงและเขาก็ทำงานกันในปี2025นะคะให้ผู้เข้าร่วมงาน For Real Face เนี่ยสามารถได้รับกำไร Glowing in the Dark กำไรเรือง
1: แสง
0: กำไรเรืองแสงที่สามารถแสดงสถานะว่าเปิดใจค่ะ I'm open
1: so,
0: for a relationship นะคือยินดีที่จะมีความรักหรือเขินอายอยากจะให้อีกฝ่ายเป็นคนเข้ามาทักก่อนเอาคุณผู้ฟังล่ะเจอแฟนยังไงเล่าให้ฟังได้ไหม
1: แล้ว
0: คู
1: ่มา
0: เจอยังไงหรอ
1: ตลาดเปิดแล้วตลาดเปิด
0: เอามาจาก Straits Times ค่ะ คุณเบอร์นี่มากิลัสตอนนี้ยังติดต่อ ไม่ได
1: ้ทีมงานเราสายหัว
0: ค่ะไม่สามารถโทรติดนะคะก็เล่าข่าวต่อเลย
1: ได้เดี๋ยวมาดูเรื่องของเด็กๆน่ารักน่ารักน่ารัก

0: ไม่นะก็น่าเป็นเรื่องราวของเด็กๆนะคะที
1: ่
0: ข
1: ับไปคือ
0: น่ารักแต่เด็กวัยใสเด็กวัยใสจะเป็นกิจกรรมเด็กๆเราต้องเคยเขาเรียกว่าอะไรนะเรียนจบเราต้องมีเซ็นหนังเซ็นเสื้อ
1: friendship
0: เซ็นหรือไม่ก็เลิกเรียนแล้วเซ็นเสื้อใช่ไหมเสื้อ
1: น้องๆหนูๆเด็กๆ
0: เซ็นกันอยู่ไหมลูก
1: หนูรู้จักหรือเปล่าคะ friendship ที่พูดมาสักครู่
2: อ่ะเรา
0: โอเคสปปลาวสปปลาวค่ะ
1: เขามีหนึ่ง friendship มันคือสมุดที่เวลาจะจบการศึกษา
0: จบการศึกษาม3ม6หรือบางทีก็ถึงปิดเทอมอ่ะม6อ่ะเหมือนแบบถ้ามีเพื่อนต้องย้ายโรงเรียนเขาก็จะเหมือนมีเซ็นเฟรนด์ชิพกัน
1: ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนเนาะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ชอบอะไรคล้ายๆ
0: หรือเขียนถึงคนคนนั้นอ่ะ
1: ให้จดจำอ่ะ
0: ให้จดจำ
1: ว่าสามารถติดต่อได้ที่ไหนสมัยก่อนเนี่ยน้องๆหนูๆลูกๆคือ
0: เด็กเรานั่งฟังอยู่ตอนนี้
1: สมุดโทรศัพท์
0: จริง
1: ด้วย
0: จริงพวกเดี๋ยวนี้เด็กไม่มีแล้วเนาะเด็กมีแต่เ
1: ทอร์ yellow pages แล้วเราก็จะมีเป็นสมุดเล็กๆที่ฉันมีเป็นเหมือนสมุดแมกเนตเป็นแม่เหล็กที่ยืดออกมาแล้วมันจะเขียน
0: ด้วยนะของฉันอะ
1: เหรอคะของฉันเป็นแบบเหมือนเขียนเบอร์โทรศัพท์ได้แล้วก็จะมีเบอร์เพื่อนเวลาโทรไปหาเพื่อนเนี่ยต้องโทรไปหาโทรศัพท์บ้าน
0: 02
1: ซึ่งก็จะมีคุณพ่อคุณแม่เป็นคนรับแล้วก็นั่งฟังว่าลูกคุยอะไร
0: จริงมันไม่มีฟิลที่ไปฟังอีกห้องนึงเดี๋ยวนี้เด็กเขาไม่ใช่
1: ห้องนี้ก็ต้องแอบฟังอยู่โดยที่ไม่ให้ลูก
0: อยากรู้ไงอยากรู้อันนี้มันไม่ถึงกับเฟรนด์ชิพแต่มันก็จะมีอันนึงก็คือบางทีเขาก็จะเหมือนฮาร์ดคอร์หน่อยก็เซ็นชื่อบนเสื้อเลยนะคะ
1: เดี๋ยวนี้ก็ยังทำกันอยู่นะคะ
0: ใช่แต่ว่ากิจกรรมนี้ค่ะที่สปป.ลาวเนี่ยรณรงค์ไม่ให้เซ็นชื่อลงบนชุดนักเรียนเวลาเรียนจบนะคะรณรงค์ให้เด็กม.ปลายไม่ทำค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการสปป.ลาวรณรงค์นะคะชื่อโครงการจากรุ่นอ้ายเอื้อยสู่รุ่นน้อง
1: อ้ายเอื้อย
0: ก็คือ
1: พี่ชายพี่สาว
0: ห้ามเด็กที่เพิ่งจบชั้นมัธยมปลายเนี่ยขีดเขียนเซ็นชื่อบนเสื้อเป็นที่ระลึกเพราะว่าอยากจะส่งต่
1: อ
0: ให้กับคนที่ลำบาก
1: บริจาค
0: แทนถูกต้องหรือว่าพื้นที่ห่างไกลแทนค่ะโดยมีการส่งทีมงานเลยนะคะจริงจังนะไปสังเกตการสอบของนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆในแขวงอุดมใจนะคะเพื่อไปเน้นย้ำให้นักเรียนคือมีการรณรงค์อยู่แล้วแหละแล้วก็มีการส่งคนไปตรวจการว่าทำกันหรือเปล่านะคะเพื่อเน้นย้ำให้นักเรียนที่เพิ่งสอบเสร็จเนี่ยห้ามขีดเขียนหรือเซ็นชื่อลงบนชุดนักเรียนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและก็กีฬาเนี่ยเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพราะเป็นการกระทำที่โอเค1ทำลายคุณค่าของชุดนักเรียนขัดแย้งกับวัฒนธรรมประเพณีของสปป.ลาวค่ะแล้วก็ในทางตรงกันข้ามสาเหตุหลักก็คือรณรงค์ให้นักเรียนเนี่ยที่เพิ่งจบชั้นมัธยมปลายทำความสะอาดชุดนักเรียนทั้งเสื้อกางเกงแล้วก็สิ้นเพื่อนำไปมอบต่อให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนตามชนห่างไกลให้เขาเนี่ยได้นำไปใช้เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่แล้วก็ผู้ปกครองของนักเรียนเหล่านั้นนั่นเองค่ะซึ่งตามคลิปภาพข่าวที่เผยแพร่เนี่ยก็นักเรียนหลายๆคนหลายๆแห่งเลยนะคะก็เดินเรียงแถวนำเสื้อผ้าชุดนักเรียนเนี่ยไปหย่อนใส่กล่องรับบริจาคที่แต่โรงเรียนจัดเตรียมเอาไว้ให้ซึ่งมันก็เป็นผลดีแหละนะคะชุดนักเรียนก็จะอยู่ในสภาพดีอาจจะเราใส่ไม่ได้แล้วแต่มันเป็นของขวัญที่ล้ำค่าเนาะของคนที่เขาขาดแคลนนะคะแล้วก็ช่วยลดภาระด้วยแล้วก็ยังเสริมสอนให้เด็กๆเนี่ยรู้จักคุณธรรมกตัญญูที่ภาวะและเลือกถึงคุณงามความดีนะคะของชุดนักเรียนด้วยไม่อยากให้แบบไปขีดเขียนหรือว่าเขียนคำบางทีมันก็จะมีเขียนคำโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะไม่เหมาะสมนะคะเขาก็มองว่าจริงๆเนี่ยนำไปสนับสนุนการหมุนเวียนให้มีการเกิดการใช้ต่อเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าค่ะ
1: ค่ะน่าสนใจทีเดียวนะสำหรับแนวคิดที่อยากจะส่งต่อชุดนักเรียนให้กับรุ่นน้องที่ขาดแคลนนะคะ
0: ค่ะ
1: ข่าวคุณเบอร์นี่มากิลาสนะคะเราอยากจะหยิบยกมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเพราะว่าในช่วงนี้เรายังติดต่อคุณเบอร์นี่ไม่ได้นะคะต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวมาดูเรื่องไต้ฝุ่นสั้นๆก่อนละกันค่ะญี่ปุ่นให้ข้อมูลว่าไต้ฝุ่นในไทยเราเรียกว่าบาวีนะคะ
0: อ๋อชื่อใช่ไหมคะ
1: BAVI นะคะตอนนี้ develop ค่ะก็คือเพิ่มกำลังความแรงนะคะ Typhoon Bawi develops into violently strong storm continuing westwardเมซักฮิตส์เมนแลนด์ชัยนะคือมีทั้งบาวีและไมสักไมสักอันนี้ในภาษาไทยเขาเรียกกันแบบนี้แต่จริงๆ MAYSAK เมซัก
0: อ่ะคำเฉพาะอาจจะเป็นคำเฉพาะ
1: ค่ะเป็นชื่ออ่ะเขาอาจจะเรียกให้เสียง

0: มันดูไทยขึ้นนะคะญี่ปุ่นบอกว่าไต้ฝุ่นบาหวีตอนนี้เพิ่มความรุนแรงนะคะแล้วก็กำลังเดินทางไปยังตะวันตกของฟิลิปปินส์นะคะต้องเตรียมรับมือส่วนพายุเมสักเนี่ยก็เตรียมขึ้นฝั่งจีนเรียบร้อยแล้วนะคะไต้ฝุ่นบาหวีหรือไต้ฝุ่นหมายเลข9ตอนนี้ทวีความรุนแรงเป็นไต้ฝุ่นกำลังรุนแรงจัดค่ะเมื่อวานนี้ความเร็วสูงสุดของลมเนี่ยศูนย์กลางนะตรงใกล้ๆจุดศูนย์กลางอยู่ที่55เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกในขณะที่ความรุนแรงก็เพิ่มขึ้นนะคะและคาดว่าความกดอากาศที่ศูนย์กลางก็จะลดลงอยู่ที่ระดับต่ำนะส่วนไต้ฝุ่นเมสักเนี่ยก็พัดขึ้นบริเวณแผ่นดินใหญ่ของจีนขึ้นฝั่งไปเรียบร้อยแล้วค่ะอิทธิพลของไต้ฝุ่นบาหวีเนี่ยจะก่อให้เกิดลมแรงและฝนตกในประเทศฟิลิปปินส์นะคะนับตั้งแต่วันที่7ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะและเขาบอกว่าอาจจะส่งผลทำให้เกิดฝนตกในหลายๆพื้นที่นะก็เอาใจช่วยสำหรับชาวฟิลิปปินส์นะปีหนึ่งเขาก็เจอเยอะประมาณ20ลูกนะคะ
1: ค่ะอ่ะระหว่างรอนะคะก็เดี๋ยวพาไปอัปเดตข่าวกันต่อดีกว่าไปดูค่ะจากกัมพูชากันนะคะที่ตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเกาหลีของเขาเนี่ยลดหวบ 60% ค่ะเลยได้มีการขอให้สายการบินเอเชียนาเนี่ยเปิดบินตรงเสียมราชเพื่อฟื้นการท่องเที่ยวอีกครั้งนึงค่ะเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่าลดลง 60% ในช่วง5เดือนแรกของปีนี้แล้วก็ยอดจำหน่ายตั๋วเข้าชมนครวัดลดลงมากกว่า 31% ส่งผลให้ทางการกัมพูชานะคะมีคำเรียกร้องอย่างเร่งด่วนให้กับสายการบินเอเชียนานะคะของเกาหลีใต้เนี่ยเปิดเที่ยวบินตรงมายังเสียมราชเพื่อฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศค่ะโดยเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำสาธารณรัฐเกาหลีใต้ได้นำคณะผู้แทนกัมพูชาเข้าพบผู้บริหารระดับสูงของสายการบินเอเชียนานะคะเพื่อพูดคุยการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงแล้วก็จะมีโครงการริเริ่มโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องการจะเยี่ยมชมนครวัดเพื่อให้มีการเดินทางให้การเดินทางของพวกเขาเนี่ยสะดวกมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจจะจัดเป็นแผนการท่องเที่ยวโดยตรงเลยค่ะเพื่อที่จะเสริมนะคะให้มีคนเนี่ยมาเที่ยวเยอะๆโดยทางผู้บริหารสายการบินเนี่ยก็ตอบรับว่าตอนนี้จะพิจารณาทุกความเป็นไปได้ในการจัดเที่ยวบินตรงไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนี้ในอนาคตอันใกล้อย่างรอบคอบค่ะโดยใน5เดือนแรกของปี69นี้ค่ะกัมพูชาได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เนี่ยแค่เพียง 33,000 กว่าคนลดลง 60% นะคะเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่ง อยู่ที่ 150,000 กว่าคนลดลงมาถึง 20% เลยทีเดียวขณะที่บริษัทอังกอร์เอ็นเตอร์ไพรส์นะคะที่เขาเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการดูแลเรื่องของการเข้าชมอุทยานโบราณคดีอังกอร์เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ยอดจำหน่ายตั๋วก็ลดลงด้วยนะคะก็ทำให้ตอนนี้ก็สถานการณ์ก็ค่อนข้างกังวลเหมือนกันโดยเขาบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะด้วยวิกฤตราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มันยังมีอยู่นะคะมันก็ทำให้มีหลายสายการบินเนี่ยเขามีการงดเที่ยวบินนะคะทั้งที่ทางประเทศเนี่ยทางกัมพูชาเนี่ยเขาก็บอกว่าเราได้รับรองเส้นทางที่ปลอดภัยแต่ก็มีทั้งโอเคเรื่องของน้ำมันแล้วก็ความปลอดภัยที่กังวลก็เลยมีสายการบินหลายงานหลายประเทศหลายที่เนี่ยเขายกเลิกเที่ยวบินอย่างล่าสุดก็คือสายการบินอินดิโก้ของอินเดียนะคะก็เป็นสายการบินล่าสุดที่ประกาศระงับเที่ยวบินโดยหยุดให้บริการเส้นทางเสียมราชโกลกาตาตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนั่นเองค่ะ
0: ค่ะสั้นๆเนื่องจากคุณเบอร์นี่มาคิลาสชาวนี้เราไม่สามารถติดต่อได้ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ขออภัยคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยและเอาใจช่วยคุณเบอร์นี่นะ The number you have dialไม่สามารถติดต่อได้นะมาข่าวสั้นๆของคุณเบอร์นี่ดิฉันจะพยายามขมวดให้ทันนะคะคือฟิลิปปินส์ตอนนี้เขาตั้งเป้ารายได้กรมศุลกากรแตะ1ล้านล้านเปโซในปีนี้ค่ะหลังผลการจัดเก็บรายได้ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยทำได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่องกรมศุลกากรฟิลิปปินส์นะคะให้ข้อมูลว่าแค่มิถุนายนเพียงเดือนเดียวเนี่ยเขาสามารถจัดเก็บรายได้ 86,000 ล้านเปโซสูงกว่า ้าหมาย 2,853 ล้านเปโซในขณะที่ยอดสะสมตั้งแต่มกราถึงมิถุนาก็คือครึ่งปีแรกเนี่ยอยู่ที่ 491,000 กว่าล้านเปโซ

0: เปโซนะคะสูงกว่าเป้าหมายครึ่งปีแรกเป็นหมื่นล้านเปโซเลยทีเดียวเพิ่มขึ้น 7.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะผลของการจัดเก็บรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าสอดคล้องกับนโยบายของคุณเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ที่มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ของรัฐไปใช้พัฒนาประเทศนะคะโดยตั้งเป้าให้กรมศุลกากรเนี่ยจัดเก็บรายได้รวมตลอดปี1ล้านล้านเปโซเขาบอกว่าความสำเร็จที่สามารถจัดเก็บได้เพิ่มเนี่ยนะคะก็คือมาจาก3ปัจจัยคือการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานศุลกากรทั่วประเทศนะคะการปราบปรามการลักลอบการนำเข้าการค้าผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดและเร่งพัฒนาระบบศุลกากรดิจิทัลและระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรวมไปถึงอำนวยความสะดวกทางการค้าค่ะนี่คือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้กับเขาได้นะคะว่าทำยังไงถึงสามารถเก็บภาษี
1: ได้เยอะ
0: ก่อนได้เพิ่มขนาดนี้ช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวหลัง7โมงมาต่อกับเรา2คนและอาจารย์เกษมสันค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: เจ็ดนาฬิกาตรงค่ะ Good morning อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังที่น่ารักของเราทุกท่านอีกครั้งนะคะยังอยู่กับเราสองคนค่ะคุณแพตตี้อนัญญพัฒน์อภิสิทธิ์ยกุลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะในรายการ Good morning อาเซียนประจำเช้าวันจันทร์ที่6เดือน7ปี
1: 2569
0: ขอบคุณที่ช่วยเอาล่ะคุณผู้ฟังคุณยูวานบอกว่ารอไปทริปอาเซียนกับอาจารย์เกษมสันและคณะพร้อมมากค่ะเมื่อไหร่ล่ะคะทีมงานดิฉันขอสไลด์ตัวลงกระเป๋าไปด้วยเวลาไปกับอาจารย์เกษมสันนะคะเพราะว่า
1: ความรู้แน่น
0: อาหารอร่
1: อ
0: ยและสนุกจะได้คอยไปพัดวีให้อาจารย์นะคะอาจารย์พร้อมแล้ววันนี้มาต่อกัน AI กับราชการไทย EP 2ค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุล
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสรร
3: สวัสดีค่ะ
4: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณอนัญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังคุณมอร์นิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
0: อาจารย์คะถ้ามีทริปขอไปพัดวีและสไลด์ตัวลงกระเป๋าได้ไหม
4: ครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นทริปที่ไปสายหมู่ที่ไต้หวันผมเพิ่งทานข้าวกับต้องเรียกว่าท่านทูตก็ได้นะครับแต่ว่าเขาพอเรียกทูตไม่ได้ครับเป็นผู้อำนวยการเนี่ยนะครับท่านเล่าให้ฟังน่าสนใจนะเที่ยวนี้ผมมีร้านอีกเยอะเลยเที่ยวที่แล้วก็ตอนเป็นทริปส่วนตัวเนี่ยก็ได้มีโอกาสทานอะไรเยอะแยะแต่ท่านบอกว่าเป็ดปักกิ่งที่ออริจินอลเนี่ยร้านดังๆเนี่ยตอนที่จีนแผ่นดินใหญ่เขาทะเลาะกันเนี่ยอพยพมาอยู่ไต้หวันนะร้านนั้นยังอยู่นะดังคุยกับท่านท่านบอกวันไหนไปจะพาไปทานนะเป็ดปักกิ่งออริจินอลดีกว่าที่ปักกิ่งนะผมเคยทานที่ปักกิ่งก็ว่าสุดยอดแล้วนะเดี๋ยวลองดูนะครับทริปไต้หวันก็น่าไปครับไหว้พระสนุกอาหารอร่อย
0: ก็จะเป็นเพ็กกิ่งสลัดไทเปอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย
4: ์ครับโอ้แล้วเขามีสิทธิ์เลยนะเขามีสิทธิ์แย่งชื่อกันเพราะว่าชื่อดั้งเดิมเนี่ยผมจำชื่อภาษาจีนไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายไต้หวันก็สละชื่อไปแต่ว่าเขายืนยันว่าอร่อยมากแล้วใครผมไม่เคยทานร้านนี้แต่ไปทานในโรงแรมที่ดีแห่งหนึ่งของไต้หวันเขาบอกโอ้โหนั่นก็อร่อยมากนะครับแฟนเป็ดปักกิ่งคงเซอร์ไพรส์ดีนะไปกินเป็ดปักกิ่งที่อร่อยที่สุดที่ไต้หวัน
0: คุณผู้ฟังตอนนี้ฟังแล้ว
1: พะชอบ
0: ข้าวหน้าเป็ดจะเข้าละมื้อเที่ยงเดี๋ยวจะต้องสั่งหรือเปล่าหรือยังไงนะอาจารย์คะวันนี้ต้องมาต่อนะ AI กับราชการไทย EP 2นะคะสัปดาห์ก่อนเนี่ยอาจารย์ก็เล่าถึงความสำคัญของโจทย์การพัฒนา AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการนำมาใช้ในภาคราชการของหลายๆประเทศนะคะเชิญต่อเลยค่ะอาจารย
4: ์ครับมันมีคำว่า AI literacy ที่เราพบว่าประชาชนไทยตื่นตัวมองโลกในแง่ดีนะครับติดอันดับโลกนะเป็นที่2ของโลกเลยแล้วก็เริ่มใช้กันเองเยอะถึงแม้ว่าบริษัทจะยังไม่กล้าลงทุนแต่ว่าพนักงานเองก็ใช้เงินส่วนตัวทำกันนั้นเป็นสถิติที่เขาคาดมาแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลไทยเนี่ย AI literacy ไม่ค่อยดีนะครับอยู่ที่34ของโลกผมก็เลยบอกว่างั้นเราอาจจะต้องจำเป็นยก literacy หรือความตระหนักรู้ด้าน AI ให้กับรัฐบาลก่อนประชาชนไหมเพราะประชาชนพร้อมแต่ว่ารัฐบาลยังไม่พร้อมและผมก็เล่าให้ฟังว่าสิงคโปร์เขาประกาศว่า AI เป็นสิ่งจำเป็นต่อการอยู่รอดของประเทศกรรมการที่ขับเคลื่อน AI เนี่ยนายกเขานั่งหัวโต๊ะนะครับว่าคราวที่แล้วผมลองถาม AI ใ

0: ลองเปรียบเทียบดูสิคุณเดชรีน่าจะจำได้บอกประเทศไทยแผน AI เนี่ยเหมือนกับสร้างถนนแล้วก็สอนให้คนขับรถเป็นส่วนแผน AI ของสิงคโปร์เนี่ยก็คือสร้างสนาม F1 แล้วก็ไปล่าหัวกะทิมาสร้างรถมาสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ F1 ของเขาเนี่ยเก่งยิ่งขึ้นนะครับนั้นอันนั้นก็จะต่างกันแต่มีสองเรื่อง
1: เหมือนกันนะคะอาจารย์สร้างถนนนี้ย้อนไปนานเหมือนกันนะคะ
0: โอ้ใช่ครับเพราะว่าเขาเริ่ม

0: เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแต่ว่าเขาเก่งมากนะครับมี2เรื่องที่คราวที่แล้วแตะไว้นิดหนึ่งอันที่1เขาพยายามจะสร้าง AI ของตัวเองนะครับโดยใช้ LLM Large Language Model ท่านผู้ฟังครับขออนุญาตขยายความให้ฟังอย่างนี้วันนี้ถ้าท่านจะใช้โมเดลของจีนของญี่ปุ่นของอังกฤษก็แล้วแต่นะครับจะเป็น Claude จะเป็น Gemini จะเป็น DeepSeek จะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับวิธีสอนที่เขาเรียก LLM คือ Large Language Model ก็คือภาษาเยอะๆภาษาใหญ่เนี่ยคือเขาเอาหนังสือหนังหาทุกอย่างที่เขาหาได้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่ออนไลน์ใส่เข้าไปให้มันเรียนแล้วมันก็จะจำได้ว่าประโยคนี้ต้องต่อด้วยประโยคนี้มันเอาคำมาต่อๆกันทีนี้คุณอิสรีใช้ตัวไหนอยู่ครับบ่อยที่สุด
1: ที่ชอบแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างครอบจักรวาล นะคะก็คือ ChatGPT
0: ChatGPT แล้วคุณแพทตี้ล่ะครับ
2: แพทเคยแพทใช้ ChatGPT แล้วก็มีช่วงนึงไปใช้ Claude แต่ตอนนี้ก็กลับมาใช้ ChatGPT
1: เห็นไหม
0: โอเค
1: เพราะว่ารู้สึกว่าอันนี้ไม่ได้โฆษณานะแค่นั่งให้ฟังเฉย
0: ๆแต่ละตัวเก่งไม่เหมือนกัน
1: ใช่ใช
0: ่แต่ทีนี้ประเด็นคือแบบนี้ทั้งสองท่านน่ะรู้ไหมครับว่าเวลาเราคุยกับสมมติว่าเป็นโมเดลอเมริกันเนี่ยเวลาเราคุยแล้วเราคีย์ภาษาไทยไปเนี่ยมันต้องไปแปลเป็นภาษาอังกฤษคือมันจะไปคิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันค่อยตอบกลับมาแล้วก็แปลมาเป็นภาษาไทยมันจะมีช่องว่างอยู่ระหว่างตอนที่มันแปลไทยไปเป็นอังกฤษนะครับแล้ววิธีคิดมันเปลี่ยนไปญี่ปุ่นเขาบอกโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้สิงคโปร์บอกแบบนี้ไม่ได้นะครับคิดมาก็ต้องคิดเป็นซิงลิชไม่ใช่อิงลิชคิดแบบซิงลิชคิดแบบไทยแล้วก็ตอบแบบไทยเพราะนั้นแกปจะหายแกปตรงเนี้ยมันจะไม่ผิดพลาดความเออร์เรอร์มันจะน้อยและต้องใส่ข้อมูลเข้าไปเพราะข้อมูลบน LLM ของค่ายอเมริกันเนี่ยก็จะมีข้อมูลภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะข้อมูล LLM ของจีนก็จะมีข้อมูลภาษาจีนค่อนข้างเยอะแต่เขาละเลยข้อมูลภาษาไทยนะครับละเลยข้อมูลภาษาญี่ปุ่นละเลยข้อมูลที่สิงคโปร์ใช้เพราะฉะนั้นสิงคโปร์ก็พยายามพัฒนา AI ที่เก่งของตัวเองเรียกว่า Sea Lion นะครับให้เข้าใจวิธีคิดภาษาของอาเซียนของสิงคโปร์ซึ่งเขามีภาษาราชการอยู่4ภาษานะครับอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจอีกอันนึงก็คือรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่า AI จะเก่งได้ต่อเมื่อมีข้อมูลนะครับรัฐบาลเขาเปิดข้อมูลฐานข้อมูลที่เคยเป็นความลับเอามาเปิดให้นักวิจัยบริษัทเอกชนนะครับเข้าถึงนะครับแล้วเอาไปเทรน AI ให้ฉลาดแต่แน่นอนก็ต้องมีการระบุถึงความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแต่นี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์ทำแล้วก็เปิดคลังข้อมูลให้คนเขาเห็นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาทำนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นจุดอ่อนของเราอย่างไรนะครับอันนี้ทีนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากสิงคโปร์เมื่อวันจันทร์ที่แล้วคืออันที่หนึ่งนายกหรือผู้นำสูงสุดของประเทศต้องนั่งหัวโต๊ะอันที่สองต้องสร้างคลังข้อมูลแล้วก็สอนให้ AI เนี่ยเข้าใจภาษาวัฒนธรรมประเพณีของชาติตัวเองอันที่สามต้องไปลากคนเก่งมาช่วยงานนะครับผมประสบการณ์ตรงที่ทำมาก็คือว่าคนเก่งกลางๆกับคนเก่งมากเนี่ยมันประสิทธิภาพมันต่างกันเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะเอาคนกลางๆ10คนมาทำโมเดลกับคนเก่งๆคนเดียวเนี่ยคนเก่งคนเดียวเนี่ยสามารถลีดได้นะครับและที่สิ่งที่สิงคโปร์ทำที่เล่าให้ฟังคือเขาออกแบบรูปแบบการทำงานของราชการใหม่ให้สอดคล้องและไปกันได้กับ AI นะครับแล้วเขาก็สอนราชการเขาให้เป็น AI bilingual ที่เวลาเราบอก bilingual ก็พูดภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษได้เนี่ย bilingual นะครับหรือไทยได้จีนได้หรืออังกฤษได้จีนได้แต่เขาคือภาษาราชการและภาษา AI อันนั้นราชการเขาต้องทำแบบนั้นแล้วก็เอา AI เข้ามาอยู่ในส่วนของจิตวิญญาณของการทำงาน embedded AI เข้าไปเอา AI ฝังเข้าไปในระบบทำงานอันนั้นเป็นสิ่งที่สิงคโปร์ทำอีกประเทศหนึ่งที่ปรับระบบราชการได้ดีคุณอิสรีคุณเป็นอันคุณนันยพัฒน์ครับขออภัยแล้วก็ท่านผู้ฟังครับก็คือเอสโตเนียเอสโตเนียเป็นในกลุ่มประเทศบอลติกนะครับอยู่ใกล้ๆรัสเซียเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียเนี่ยเป็นอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของยุโรปนะครับเอสโตเนียเป็นประเทศเล็กๆนะครับเพิ่งแยกตัวจากรัสเซียไม่กี่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับคนก็ล้านกว่าคนเศษๆนะครับตอนแยกมาเขาไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ว่าเขาเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นประเทศต้นแบบในการพัฒนาระบบราชการนะครับที่ใช้ดิจิตอลครบทุกรูปแบบ

0: นสิ่งที่ที่เขาทำนะครับเพราะฉะนั้นเวลาโลกรัฐบาลจะไปศึกษาว่าเอ๊ะประเทศไหนที่ปฏิรูปตัวเองได้ดีเนาะต้องบอกว่าเอสโตเนียเขาเริ่มจากติดลบนะตอนเขาเริ่มเนี่ยงบประมาณก็ไม่มีประเทศก็เล็กเขาแยกตัวจากรัสเซียสภาพโซเวียตตอนนั้นนะครับเขาเลยบอกว่าอ่ะเราจะไม่เรียนแบบประเทศอื่นๆไม่มาสร้างระบบราชการเหมือนประเทศอื่นๆหรอกเราสร้างเป็นดิจิตอลเลยเราเน้นเริ่มใช้ดิจิตอลตั้งแต่ศูนย์เลยปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นสังคมดิจิตอลที่ไร้กระดาษเนี่ยเต็มรูปแบบไม่ถึง 100% ดีก็ 99% คุณอิสรีคุณอภัทรนั่นคือสิ่งที่เอสโตเนียเขาทำได้เขาทำอะไรบ้างเขาทำอันที่หนึ่งเขาทำโครงการที่ชื่อว่า X Road ตัว X เนี่ยนะครับเป็นระบบเชื่อมต่อข้อมูลแบบกระจายศูนย์ X Road เนี่ยจะเป็น middleware นะครับเป็นตัวกลางที่เชื่อมข้อมูลทุกกระทรวงทบวงกรมและภาคเอกชนเข้าด้วยกันแต่ละหน่วยงานยังเก็บข้อมูลของตัวเองอยู่ดูแลความปลอดภัยของตัวเองอยู่แต่เขาจะมีระบบกลางที่ชื่อว่า X Road เนี่ยมาเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยข้อมูลแต่ละหน่วยงานดูแลแต่ว่าเวลาส่งข้อมูลซึ่งกันและกันผ่าน X Road เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการรั่วไหลได้นะครับแล้วรัฐบาลก็ออกนโยบาย once only principle ครั้งเดียวพอนะครับครั้งเดียวพอก็คือรัฐบาลจะถามข้อมูลจากประชาชนเพียงครั้งเดียวในชีวิตถ้าหน่วยงานกอไก่ถามแล้วหน่วยงานอื่นต้องไปดึงข้อมูลผ่านระบบเองห้ามถามอีกเด็ดขาดห้ามให้ประชาชนไปถ่ายสำเนาเอกสารมาส่งแล้วก็เซ็นใบรับรองทุกวันนี้ผมมีหลายหมวกนะหมวกประธานบริษัทหนึ่งที่ทำเว็บไซต์เนี่ยต้องเซ็นเอกสารประมาณอาทิตย์ละประมาณ300หน้าครับรับรองสำเนาความถูกต้องอะไรเนี่ยโอ้ปวดหัวเลยนะครับเนี่ยอยากย้ายไปอยู่เอสโตเนียเหมือนกันถ้าฟังแบบนี้ละอันที่สองที่เอสโตเนียเขาทำเนี่ยนะครับเขามีระบบที่เรียกว่า e-identityระบบบัตรประชาชนและลายเซ็นดิจิตอลที่แข็งแรงนะครับอันเนี้ยต้องบอกว่าตั้งแต่แยกประเทศมาเนี่ยเอสโตเนียก็ผูกระบบบัตรประชาชนนะครับให้เป็นให้ทำธุรกรรมได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่ามีความปลอดภัยสูงมากนะครับเปิดบัญชีธนาคารตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลเสียภาษีที่นั่นก็ใช้เวลากี่นาทีให้ถ่ายนาทีเลยคุณอิสรีคุณนันยาพัฒน์ของเรานี่กรอกแล้วกรอกอีกนะครับสามนาทีครับที่นั้นแม้กระทั่งเลือกตั้งที่เรียกว่า i-voting เลือกตั้งผ่านอินเทอร์เน็ตก็เป็นน่าจะเป็นที่แรกในโลกสำหรับเอสโตเนียนะครับส่วนราชการไทยข้อมูลบัตรเบิดเนี่ยหลุดกันอุตลุดนะครับ อีกอันหนึ่งเนี่ยเขาใช้ระบบที่ทำให้ประชาชนไว้วางใจรัฐบาลมากขึ้นนะครับเขาใช้ระบบบล็อกเชนเนี่ยมาทำให้ประชาชนตรวจสอบได้ว่ามีข้าราชการคนไหนมีกรมไหนแผนกไหนมาดูข้อมูลส่วนตัวเขาหรือเปล่าถ้ามาดูโดยที่ไม่มีมาตรการทางกฎหมายรองรับข้าราชการคนนั้นจะมีความผิดทันทีนะครับบล็อกเชนนี่มันเป็นระบบซึ่งใครมาแก้ไขใครมาดูเนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้การทำงานเขามีประสิทธิภาพมากนะครับแล้วเขาก็ประหยัดงบประมาณไปได้เยอะเนื่องจากการใช้ระบบ e-digital นะครับแต่ว่าทีนี้ความสำเร็จของเอสโตเนียเนี่ยมันไม่ใช่ระบบไม่ใช่เทคโนโลยีเฉยๆนะครับแต่เป็นเรื่องของกฎหมายแล้วก็เจตจำนงทางการเมืองที่เรียกว่า political will นะครับเพราะว่ารัฐบาลเขากล้าที่จะสังคายนากฎหมายเก่าที่เป็นอุปสรรคทั้งหมดทำให้ประเทศได้เป็นระบบดิจิตอลอย่างถูกต้อง 100% เป็นความกล้าหาญทางการเมืองนะครับวันนี้เวลาเขาทำเขาไม่ได้เล็งเฉพาะจะเป็น e-government นะเขาบอกว่ามันเป็น personal stateเป็นรัฐบาลส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI 100% นะครับเขามีระบบที่เรียกว่าประชาชนคีย์เข้าไปเนี่ยไม่ต้องรู้หรอกครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระทรวงไหน AI จะจัดการให้หมดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระทรวงไหนแล้วก็ดึงมาอนุมัติให้บริการได้ทันทีนะครับแต่หน่วยราชการทุกหน่วยในเอสโตเนียเนี่ยต้องมีแผนกที่เรียกว่า Data and AI Strategy แต่ละกระทรวงกระบวนกรมต้องมียุทธศาสตร์ข้อมูลและ AI ของตัวเองแล้วต้องมีChief AI Officer ที่ตั้งมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการหวงข้อมูลนะครับอันนั้นก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยอดีตนายกอดีตประธานาธิบดีนักวิชาการทางด้าน AI ที่เชี่ยวชาญและธุรกิจเขาร่วมมือกันอย่างเต็มที่จนเขามีวันนี้ครับคุณอิสรีคุณอนุพัฒน์ในช่วงแรกครับ
1: ค่ะ political

0: วิลเจตจำนงทางการเมืองนี่น่าจะเป็นโจทย์สำคัญเลยในการคิดงานทุกๆอย่างเพื่อให้บริการรับใช้ประชาชนไหมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้า
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: มาคุยกันต่อเรื่อง AI กับราชการไทยนะคะสิงคโปร์อาจารย์บอกว่าไปดิสคัสไปถกกับ AI มาเขาให้เป็นฟอร์มูล่า1ส่วนไทยเนี่ยถนนเพิ่งสร้างแล้วสอนให้ขับรถและสิ่งที่เราเสียไปนะอย่างอาจารย์บอกว่าของสิงคโปร์เนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องการเอาคนที่มีความรู้ความสามารถตรงจุดเลยมาทำงานและสิ่งที่เราต้องเสียไปมากที่สุดเนี่ยมันคือเรื่องของเวลาและความสามารถในการแข่งขันนะคะและอาจารย์ก็มีการยกตัวอย่างแอสโตเนียการเสียภาษีแบบระดับนาทีด้วยเชิญต่อเลยค่ะอาจารย์
2: หลายท่านฟังแล้วอาจจะมีข้อสงสัยโอ้ถ้าปรับระบบราชการมาเป็น AI มาเป็นดิจิทัลเนี่ยมันคงจะต้องใช้งบประมาณเพิ่งฟังอภิปรายงบประมาณปี70ไปประเทศไทยงบไม่พอแล้วงบไม่มีแล้วขออนุญาตยกตัวอย่างเกาหลีใต้ที่ปฏิรูปประเทศมาใช้ AI หลังเจอวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับต้องบอกว่าตอนเจอวิกฤตต้มยำกุ้ง2540เนี่ยเกาหลีใต้หนักกว่าเรานะครับเพราะก็โกงบูรณาการหนักกว่าเราทั้งแชโบทั้งภาคราชการทั้งพรรคการเมืองนะครับท่านประธานคิมแดจุงตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้วิธีประหยัดงบประมาณเฉยๆนะแต่ใช้วิธีรื้อแล้วสร้างใหม่นะครับเอาอย่างนี้ครับงบลงทุนทั้งหมดนะครับถนนหนทางรางรถไฟตึกถนนอะไรไม่เร่งด่วนตัดหมดแล้วมาตั้งเป็นกองทุนพิเศษเพื่อการพัฒนาสารสนเทศ Information Promotion Fundนะครับแล้วก็ฉีดอัดฉีดงบ R&D ที่เรียกว่างบวิจัยและพัฒนาทะลุ 3-4% ของ GDP จนเป็นอันดับต้นๆของโลกจนเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับของไทยเรางบประมาณ GDP นี่ต่ำไม่รู้จะต่ำยังไงเลยนะครับต่ำมากนะครับคุณดิจิรีคุณอะไรพัฒน์จะลองถ่ายไหมงบ70เนี่ยเรามีรัฐบาลไทยมีงบ R&D สักกี่เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ 3.788 ล้านบาท
0: ก่อนจะถ่ายอาจารย์เน้นคำว่าต่ำ
3: ต่ำมากไม่ไม่กล้าถ่ายแล้ว
2: ใช่
0: งบ R&D เหรอคะอาจารย
2: ์ครับ
3: จริงๆ
2: เราอยากได้รัฐบาลไทยอยากได้ 2%
3: ทุ่มงบต่ำมาก
0: เอาสักไม่ถึง10ละกันอะ
3: หรือไม่ถึง10คะหนูว่า
2: 0.35%
3: โอ้ 0.3
2: นะครับเราไม่มีเงินไปลงทุน R&D ซึ่งจะสร้างรายได้ให้ประเทศนะครับคิมแดจุงตอนนั้นเป็นประธานเกาหลีใต้เศรษฐกิจไม่ดีบอกไม่เอาเอางบมาลงทุนทางด้านการพัฒนาสารสนเทศสร้างไซเบอร์โคเรีย21เอาเงินไปวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมต่อโรงงานสถาบันการศึกษาบ้านเรือนทั่วประเทศตั้งแต่วันนั้นต้องบอกว่าถ้าย้อนไป2541ถึง46ช่วงที่คิมแดจุงเป็นประธานนั้นอินเทอร์เน็ตยังเป็นเรื่องใหม่ๆอยู่เลยนะยังเป็นเรื่องใหม่ๆแล้วก็ลงทุนสร้างมนุษย์ในอุตสาหกรรมใหม่ IT semiconductor นะครับแม้กระทั่งซอฟต์พาวเวอร์หน่วยงานคอกค่าที่ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ก็เกิดช่วงนั้นนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่คิมแดจุงทำเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนี่น่าสนใจมากท่านรื้อระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรื้อมาใช้ดิจิตอล 100% Korea Online E-Procurement System ชื่อย่อๆว่า KONEPS นะครับเพราะตอนนั้นเกาหลีใต้เหมือนประเทศไทยตอนนี้นะและตอน40ไทยเรายังเหมือนเดิมเกาหลีใต้ไม่เหมือนละนะครับเขามีทุจริตมีหัวประมูลเยอะนะครับเพราะว่าระบบเขาเป็นระบบอุปถัมภ์เชื่อมโยงกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่แชโบภาคราชการแล้วก็พรรคการเมืองเขาล้มล้างการยื่นซองแบบเดิมๆของทุกหน่วยงานรัฐนะครับแล้วก็สร้างระบบ AI ขึ้นมานะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับใครราคากลางคืออะไรใครเข้าประมูลคุณสมบัติอย่างไรขั้นตอนเป็นยังไงเนี่ยเปิดเผยแบบเรียลไทม์เอกชนประชาชนสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบได้ทันทีและข้อมูลระบบนี้ยังลิงก์กับฐานข้อมูลภาษีและธนาคารทำให้ตรวจสอบเครดิตตรวจสอบหลักทรัพย์ได้ระบบนี้ต้องบอกว่าสหประชาชาติยกย่องว่าเป็นระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ดีอันนะครับอันนี้เขาเห็นตั้งแต่ยื่นนะครับการคนบริษัทมายื่นเนี่ยมันจะไประบบจะไปตรวจสอบว่าเอ๊ะคุณยื่นคุณจดทะเบียนยังไงคุณมีผู้ถือหุ้นซ้ำซ้อนกันไหมคุณเคยไปยื่นเป็นตัวแทนเป็นโนมินีกันมากี่องค์กรแล้ว

0: นะครับหรือว่าIP address คุณมันที่เดียวกันเนี่ยนะการยื่นราคาทำไมคุณสลับกันเหมือนเดิมอย่างนี้ล่ะนะครับเราก็จะมีเก็บโมเดลความเสี่ยงโครงการไหนมีความเสี่ยงเยอะก็จะ alert ไปส่วนกลางต้องตรวจสอบนะครับแล้วจะตรวจสอบกับข้อมูลฐานภาษีสรรพากรประวัติอาชญากรรมบัญชีธนาคารพาณิชย์ทุกอย่างเลยนะครับและสุดท้ายอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเราหน่อยจะปราบคอร์รัปชันได้ต้องดึงทุกคนเข้าสู่ระบบตอนนั้นเศรษฐกิจเกาหลีใต้ก็อยู่นอกระบบกันเยอะนะครับก็บอกนี่ละเชิญชวนว่าเอาละใครใช้บัตรเครดิตใครใช้ออนไลน์เนี่ยเอามาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เยอะนะร้านค้าเหมือนกันถ้ารับพวกออนไลน์รับโอนรับบัตรเครดิตก็จะมาหักลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้นะมีหนำซ้ำทุกใบเสร็จที่ออกก็มีรางวัลคล้ายๆเลขท้าย3ตัวหรอกให้เป็นรางวัลด้วยเพราะฉะนั้นการใช้บัตรการจ่ายเงินออนไลน์ก็พุ่งสูงขึ้นธุรกิจนอกระบบก็หันเข้ามาสู่ระบบรัฐบาลก็มีภาษีมากขึ้นนะครับไม่ต้องขึ้นอัตราภาษีแต่ว่าสามารถดึงคนนอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบได้เห็นไหมครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยที่มาถึงทุกวันนี้ได้ที่ระบบราชการแข็งแกร่งได้เนี่ยผู้นำและวิสัยทัศน์มีความจำเป็นเนาะคุณอิสรีคุณนภัทรและความกล้าหาญเพราะฉะนั้นตัวอย่างเอสโตเนียตอนเริ่มต้นแยกประเทศก็ไม่มีอะไรเลยเกาหลีใต้เริ่มปฏิรูปประเทศตั้งแต่ตอนที่มีวิกฤตเศรษฐกิจหนักมากกว่าเราได้ซ้ำไปตอนวิกฤตต้มยำกุ้งยังสามารถปฏิรูปประเทศปฏิรูประบบราชการโดยใช้ AI เข้ามาช่วยได้เพราะนั้นประเทศไทยก็ยังคงมีความหวังครับถึงแม้ว่าจะน้อยไปบ้างก็ตามนะครับคุณอิสรี
1: คุ
0: ณจะฟัดครับ
2: ถูกต้องตามหลักการเราจบด้วยความหวัง
1: ความ
2: เป็นบวก
0: ใช่ครับ
2: ค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์จะต่อ EP 3มั้ยคะเนี่ย
0: เดี๋ยวลองดูนะครับลองดูเสียงคอมเมนต์ว่าเป็นอย่างไรถ้าสนใจก็เรื่องนี้เล่าได้เยอะเลยครับเล่าได้เยอะเพราะว่าผมชอบเราตามศึกษาตรงนี้มาโดยตลอดคร
2: ับ สามารถศึกษาซึ่งกันและกันได้นะคะแล้วอันไหนดีเผื่อเรานำมาปรับใช้ได้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์
1: ค
2: ่
1: ะ
0: ด้วยความยินดีครับ
2: ค่ะพร้อมกันนี้นะคะเราทั้งสองคนและทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนค่ะน้ำหวานและแพตตี้บ๊ายบายนะคะ
1: บ๊ายบาย
2: ขอให้คุณผู้ฟังมีวันที่ดีตลอดวันนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันเสือพรยานะวิทยากุล
1: ค่ะชลาลัตประพดีค่ะ
4: และรองผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มยศให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรสิริรัตน์รองที่การบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเซนคลีนวิโดดนะคะ
1: ค่ะ
4: ก็วันนี้ขอบคุณคุณเก๋จะอยู่กันหลายวัน
1: ขออนุญาตแทน1วันนะคะสำหรับแฟนคลับคุณจักรพันธ์
4: ไม่ใช่1วันอย่างน้อย1วัน
1: อย่างน้อย1วันเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้อีก
4: วันนี้จะผ่าตัดวันนี้จะผ
1: ่
4: าตัดนะก็หวังว่าผ่านไปด้วยดีแล้วเดี๋ยวก็ส่งเสียงได้แล้ว
1: สุขภาพแข็งแรงก็จะกลับมาจัดรายการเช่นเคยนะคะ
4: ค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคุณเกศนะ
1: ค่ะ
4: มันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะคือวันนี้เนี่ยนะคะทางด้านคุณเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ว่าวงเงินที่กู้ไปไม่เกิน400,000 ล้านบาทเนี่ยนะต้องแล้วแต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าจะเป็นยังไงก็ตามคุณเอกนิติบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลทำได้ดีที่สุดก็คือพยายามชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องให้ครบถ้วนรอบด้านเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาพลังงานแล้วก็เรื่องนี้ก็ถือเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็มาในช่วงที่

0: มีวิกฤตพลังงานโลกพอดีนะ
1: ครับ
0: ซึ่งไทยต้องพึ่งพาน้ำมันมากนะคะสะท้อนเห็นจากตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดที่ขาดดุลตลอดก็ส่วนใหญ่ก็มาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวต้องดูว่าหมู่หรือจ่า
1: ก็น่าจะติดตามนะคะคุณผู้ฟังรอเลยวันพฤหัสบดีนะคะ9กรกฎาคมนะคะเวลา9นาฬิกาเพราะว่าทางตุลาการศาลนะคะเข้าใจว่าจะมีการลงมติวินิจฉัยคำร้องที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านเขามีการยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะคะว่าการที่รัฐบาลมีการออกพระราชกำหนดนะคะให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อที่จะแก้ไขผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานตรงนี้เนี่ยขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่นะคะก็ต้องติดตามด้วยนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเรียกได้ว่ามีอีกหนึ่งประเด็นร้อนแรงเลยแต่ว่าอย่างในฝากฝั่งของฝ่ายค้านเองนะคะอย่างคุณสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็บอกว่าส.ส.ฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะปักหลักเลยนะคะเพื่อที่จะรอฟังผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่9นี้ที่รัฐสภาจะไม่ได้มีการเดินทางไปรับฟังคำวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดแล้วก็หลังทราบผลคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการแล้วทางพรรคประชาธิปัตย์จะมีการแถลงข่าวด้วยนะคะไม่ว่าจะผลออกมาเป็นอย่างไรก็ตามแต่ว่าคุณสาธิตบอกว่าจนถึงขนาดนี้เนี่ยยังมั่นใจนะมั่นใจมากในคำร้องคดีนี้เพราะว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจแน่นอนเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่รัฐบาลแถลงมาตลอดเนี่ยก็ไปในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บภาษีรัฐบาลก็บอกว่าเป็นไปตามเป้ามีปรับตัวเลขประมาณการความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและยังบอกด้วยว่าจะเติบโตได้มากกว่าเดิมอีกด้วยจึงแสดงให้เห็นว่ามันไม่มีผลกระทบต่อเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปออกพระราชกำหนดกู้เงินดังกล่าวด้วยค่ะ
0: ค่ะนี่ก็แล้วแต่ความคิดเห็นนะคะอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าทางคุณเอ็งยิติเนี่ยนะคะก็เตรียมรับมือในหลายๆด้านแล้วก็เตรียมแผนที่จะจับมือกับภาคเอกชนเกี่ยวกับประเด็นที่เราติดตามกันเนี่ย SSG 400,000 ล้านว่าตกลงเนี่ยจะได้หรือไม่ได้จะผ่านหรือไม่ผ่านว่างั้นเถอะนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันมีความสำคัญมากทีเดียวเพราะว่าเราไม่มีตังค์ เราไม่มีตังค์เพราะฉะนั้นก็เตรียมจับมือกับภาคเอกชนถ้าเกิดว่าผลของคำวินิจฉัยเป็นไปในเชิงลบถ้าเป็นในเชิงบวกไม่มีปัญหาถ้าผ่านก็จบไม่ต้องคุยอะไรต
1: ่
0: อทำงานต่ออย่างเดียวลุยอย่างเดียวนี่ถ้าเกิดว่าเป็นไปในเชิงลบเนี่ยนะคะอันนี้คุณเอ็งนิติเนี่ยเขาถึงกับต้องเปิด Facebook เลยนะธรรมดาเธอไม่เคยเล่น
1: วันนี้เป็นวันแรกใช่ไหมคะ
0: คนกิ๊กการ์ดกันนักข่าวก็เข้าไปโพสต์กันเยอะนะคือประเด็นอันนี้คุณเอ็งนิติให้สัมภาษณ์กรณีนี้ว่าถ้าเกิดว่าผลเป็นเชิงลบนะคะคือก็จะมีประเมินว่าต้องแล้วแต่ศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสิ่งที่รัฐบาลทำได้ดีที่สุดก็คือชี้แจงให้รอบคอบละเอียดอย่างที่เราว่ากันไปนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่เป็นคุณต่อรัฐบาลคุณเอ็งนิติบอกว่าก็ต้องใช้ทุกภาคส่วนที่สำคัญก็คือจะต้องคือเราเนี่ยอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพราะฉะนั้นก็จะต้องพยายามจับมือนำภาคเอกชนหรือว่าพยายามที่จะเรียกสะกดจิตนะหรือว่าขอความร่วมมือภาคเอกชนเชิญชวนมาร่วมลงทุนผ่านกรอ.กรอ.ก็คือคณะกรรมการร่วมภาครัฐแล้วก็เอกชนนั่นเอง
1: ค่ะ
0: นะอันนี้ก็เป็นแผนหนึ่งที่เผื่อเอาไว้ทีนี้ในเรื่องของการใช้ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะคะถ้าเกิดได้งบประมาณผ่านมาด้วยเนี่ยก็จะทำให้การเปลี่ยนผ่านนั้นเร็วยิ่งขึ้นนะคะคือยิ่งรอเศรษฐกิจไทยก็จะยิ่งอ่อนแอราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ยังสูงไอ้ที่ก็เตียนก็ยังมีปัญหาอยู่แล้วก็เราก็ยังได้รับผลกระทบอยู่เพราะฉะนั้นเรายังถือว่ายังต้องนำเข้าในภาวะที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยนี่เปราะบางมากๆอยู่นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็โครงการที่เสนอขอการสนับสนุนจากพรก.กู้เงินเนี่ยนะคะก็มีการพูดคุยในส่วนของการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานสะอาดเช่นพวกโซล่าเซลล์แล้วก็เรื่องของพลังงานรถยนต
1: ์

0: แล้วก็มันก็จะมีแผนหลายอย่างเช่นในภาคขนส่งเขาก็จะเร่งเปลี่ยนผ่านใช้เบลดีเซลเป็นพลังงานชีวมวลที่มาจากปาล์มอ้อยน้ำตาลนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรรายได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็รถขนส่งต่างๆก็จะใช้เป็นคือจะออกกฎเป็นการใช้พลังงานสะอาดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะช่วยให้แก้ปัญหาหลายด้านเพราะว่าเรื่องของพลังงานสะอาดนี่มันก็แก้ปัญหาเรื่องมลพิษ
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็เกษตรกรก็จะมีรายได้มากขึ้นแล้วก็จะมีความมั่นคงทางพลังงานเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องพึ่งพาจากต่างประเทศ
1: ใช่ใช่ค่ะก็อย่างวันนี้เนี่ยทางคุณเอกนิติเนี่ยยืนยันเลยนะคะว่าพรก.เงินกู้เนี่ยถือว่าจำเป็นน
0: ะ
1: เพราะว่าบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะเพราะว่าจะต้องเอามาใช้ในเรื่องของการประคองเศรษฐกิจท่ามกลางเรื่องของสภาวะวิกฤตนะ
0: คะ
1: เห็นได้เลยจากโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ที่ออกมาก่อนหน้านี้ค่ะที่มีการเบิกจ่ายเนี่ยคุณเอกนิติก็ยกตัวอย่างว่ามีตัวเลขถึง 50,000 กว่าล้านบาทเลยนะคะแล้วก็ส่วนงบประมาณที่ใช้ในโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยอันนี้ก็ย้ำว่าจำเป็นเหมือนกันเหมือนที่ทางคุณศิวพรบอกไปนะคะคือเพื่อเป็นการลดการนำเข้าน้ำมันของไทยที่มีอยู่สูงมากแล้วก็มันจะไปส่งผลเรื่องของบัญชีเดินสะพัดในเรื่องของการขาดดุลด้วยก็พยายามที่จะย้ำว่าเงินก้อนนี้เนี่ยสำคัญมากๆแต่ว่าถ้าเป็นประเด็นทางการเมืองหลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะคะพรุ่งนี้วันที่9เนี่ยค่ะที่จะมีคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยว่าจะขัดหรือไม่ขัดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญมาตรา172เนี่ยทีนี้คำถามทางการเมืองก็ถ้าสมมติว่าขัดแล้วจะต้องรับผิดชอบทางการเมืองหรือเปล่า
0: อัน
1: นี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันก็มีคนถามประเด็นนี้อย่างคุณสาธิตเองเนี่ยก็บอกว่าถ้าหากเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะมีผลก็คือเข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยกู้เงินไปแล้วบางส่วนซึ่งเราก็ไม่ได้รู้ตัวเลขด้วยว่าเป็นเท่าไหร่ซ
0: ึ่
1: งโดยค่ะแล้วก็บอกว่าซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยการออกพระราชกำหนดกู้เงินแล้วก็กู้เงินไปก่อนเนี่ยมันไม่ควรจะทำแต่ว่าเมื่อทำไปแล้วแล้วต่อมาเกิดพระราชกำหนดดังกล่าวมีปัญหาไม่ผ่านเนี่ยก็ยังมองว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบในการหาเงินมาชดใช้เงินที่กู้ไปซึ่งก็เป็นปัญหาของรัฐบาลนะครับที่จะต้องทำนะคะส่วนจะรับผิดชอบทางการเมืองจริงๆมันก็ไม่ได้มีผลกระทบถึงขั้นทำให้รัฐบาลต้องลาออกหรืออะไรอย่างนั้นแต่ว่ามันอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่อาจจะทำให้รัฐบาลเนี่ยขาดความน่าเชื่อถือในเรื่องของเชิงการดำเนินนโยบายการเงินการคลังซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็บอกว่าต้องอยู่ที่เรื่องของรัฐบาลในการที่จะแก้ไขนะคะอันนั้นคือเป็นในส่วนของถ้าสมมติว่าออกมาไม่เป็นคุณก็ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าจะต้องรับผิดชอบทางการเมืองหรือเปล่า
0: แล้วก็เผื่อไว
1: ้ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าหวังว่ามันจะเป็นคุณ
1: จะได้ไม่มีปัญหาอย่างนี้เหรอคะ
0: จบไงไม่ต้องอะไรต่อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต้องหนักไม่ต้องทำงานหนักขึ้นนอกจากที่มันหนักอยู่แล้วแล
1: ้
0: วต้องแก้ปัญหาต้องหลายเรื่องอยู่แล้ว
1: มีปัญหาเยอะมากนะคะ
0: ครบป่ะเนี่ย
1: ครบค่ะ
0: 60-40
1: ครบค่ะ
0: ของเกียรติไม่มีปัญหา
1: ไม่มีปัญหาค่ะต่อเนื่องเลยค่ะ
0: ผมไม่รู้สึกว่าขาดไป5บาท
1: อ้าวเหรอคะ
0: โมโหโมโห
1: ไม่ใช้ให้หมดนะคะ5บาทก็ใช้ได้นะจริงๆอ่ะ
0: จริงๆได้ลืมกะว่าจะใช้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือเบลเสร็จนิดนึงแล้วก็กะเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วก็ลืมนิดนึง
1: ค่ะ
0: รอบนี้ไม่พลาดก็ปรากฏว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของโครงการที่ประชาชนประทับใจเนี่ยนะแล้วก็ชื่นชอบก็จะเป็นโครงการนี้แหละ
1: ค่ะ
0: ชื่ออะไรนะไทยช่วยไทย plus
1: ไทยช่วยไทย plus 60-40
0: นะ
1: ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยอย่างโพของสวนดุสิตโพบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นนโยบายที่โอ้โหเรียกได้ว
0: ่
1: าโดนใจประชาชนแล้วก็คิดว่าน่าจะประคองใช้คำว่าประคองรัฐบาล พยุงรัฐบาล
0: เพราะว่าม
1: ันมีอีกหลายนโยบายที่เหมือนกับว่าก็ยังอยากให้รัฐบาลเนี่ยเร่งทำอยู่โดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดคุณศิวพร
0: โอ้คืออย่างของโพเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วก็จะดูนิดาโพสวนดุสิตโพแล้วก็ของอะไรอ่ะของอุ้ยหลายโพเหมือนกันก็
1: เดี๋ยวนี้มีหลายโพ
0: ก็จะมีหลายโพที่ฮิตนิยมกันใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อย่างสวนดุสิตโพเนี่ยเขาก็จะเป็นเรื่องของดัชนีการเมืองในช่วงนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็เขาบอกว่าคืออย่างลีดาโพกับสวนดุสิตโพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจา

0: เรื่องการเมืองใช่ไหม
1: เมื่อวานนี้มาประจวบเหมาะกันเลยนะสองโพลนี้ออกมา
0: แล้วก็เขาบอกว่าคนเนี่ยปลื้มไทยช่วยไทยพลัส
1: ค่ะ
0: แต่ว่าพูดถึงตัวคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีหรือบุคคลที่อยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีมันเริ่มลงหกนั่นนายกมันตก
1: ใช่
0: ตกเยอะจะมีที่ขึ้นน่าจะคนเดียวเนี่ย
1: คุณยชนัน
0: ไม่ใช่ค
1: ุ
0: ณ
1: เทงเหรอคะ
0: กับคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะค
1: ุ
0: ณอภิสิทธิ์นี่ทุกโพลเนี่ยมันจะขึ้นแต
1: ่
0: ว่าอย่างของคุณรัชนันเนี่ยจะโพลจะกระโดดขึ้นมาเยอะเพราะว่าอย่างคุณเทงมาเป็นลำดับที่หนึ่งก็จริงน
1: ะ
0: แต่ว่าผลรวมมันลดลง
1: ใช่ใช่
0: ก่อนหน้านี้จะเป็นคุณอนุทินใช่ไหมแล้วก็จะมาเป็นพรรคฝ่ายค้านแต่รอบนี้คะแนนมันโดยรวมเนี่ยมันจะลดลงจะมีขึ้นถึงจะดูไม่มากแต่จะเป็นของคุณอภิสิทธิ์กับคุณยชนัน
1: ค่ะ
0: นะที่ค่อนข้างจะเห็นแตกต่างจากคนอื่นนะคะคืออย่างสวนดุสิตโพเนี่ยคุณนุทินจะเหลือประมาณสักคือเขาเอาเฉพาะนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้าน
1: ค่ะ
0: คุณอนุทินยังมาเป็นที่หนึ่งใช่ไหม 35% แล้วก็คุณเอกนิติคุณยศชนันคุณศรีหศักดิ์คุณสุปจีแล้วก็ฝ่ายค้านเนี่ยคุณรัชนกคุณไอซ์เนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็นลำดับที่หนึ่งนะค
1: ุ
0: ณไอซ์นี่ 30% เลย
1: ค่ะ
0: คุณเทงรัตพงศ์เป็นลำดับที่สองคือ 24% แล้วก็คุณอภิสิทธิ์คุณมาร์กนี่ 23%
1: ค่ะ
0: คือของคุณมาร์กนี่จะไม่มีตกแต่ว่าคุณจะอยู่ประมาณเนี้ยแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นแล้วมาเป็นคุณใหม่คุณผลิตคุณไอติมนะคะอย่างกรณีคุณลักษณะในภาคของรัฐบาลเดือนก่อนๆจะอยู่ลำดับที่ต่ำกว่านี
1: ้ค่ะ
0: จะไม่ชิงขึ้นมาเหนือพรรคภูมิใจไทยนี่เขาผ่ามาตรงกลางนะคะก็น่าสนใจอ่ะเพราะว่าประเด็นเนี้ยมันก็มาจากข่าวสารในช่วงแต่ละช่วงที่
1: มาลุมมาตุ้มรัฐบาลอยู่
0: มาลุมรัฐบาล
1: ทั้งโกงข้อสอบใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของการจับกุมเรื่องของยาเสพติดอีก
0: เดี๋ยวเรากลับมาคุยได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ข่าวต้นชั่วโมง
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋
1: ค่ะ
0: มีท่านแซวมาท่านหนึ่ง
1: ค่ะ
0: จากคุณเก๋บอกกระดาษ A4 เนี่ยลิสต์มาพอไหมเนี่ยคุณคนฟังข่าวบอกที่ไล่มาเนี่ยตอนขาลงอ่ะมีปัญหาอะไรแบบเนี้ย
1: เดี๋ยวให้นักวิชาการที่เขาเชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ดีกว่าค่ะ
0: ดูทรงบอกดูทรงแล้วเนี่ยขาลงแบบซ้ำกรรมซัดวิบัติเป็นวิบัติเป็นเดี๋ยวฉันเติมเองไม่หรอกมันเป็นช่วงที่เรียกว่าหลายๆเรื่องประดังประเดเข้ามาถ
1: ึ
0: งจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตามนะแต่ว่าเขาถึงบอกว่าสงครามสร้างวีรบุรุษในเมื่อมีเหตุการณ์ที่ร้ายแรงอะไรต่างๆก็ตามหากฝ่ายบริหารสามารถที่จะฝ่าฟันแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตนั้นพาประเทศชาติรอดไปได้มันก็จะเป็นคุณูปการอย่างยิ่งใช่ไหมดร.กิฟสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุพรคุณเก๋ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
0: นี่เป็นเรื่องของการปรับโกงดร.กิฟบอกว่าสัปดาห์สองสัปดาห์นี้ก็อยู่ในวังวนนี้แหละเหมือนกัน
3: โอ้วังวนจริง
0: ๆทีนี้มันมีแนวคิดของนายกรัฐมนตรีที่จะปรับโกงแล
1: ้
0: วก็มีการเรียกคุณประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายเนี่ยไปปรึกษาแล้วก็คุยเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วก็เหมือนกับคุณประกรณ์ก็ออกมาให้ข้อมูลว่ามันจะดีไหมนะถ้ามีกฎหมายกำหนดความผิดในการสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐโดยมีเหตุผลก็คือว่าข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐมีหน้าที่และมีอำนาจในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายการจัดทำและให้บริการสาธารณะรวมถึงการบริหารราชการแผ่นดินจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่แท้จริงและซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่การคัดกรองบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐทุกประเภททุกระดับจึงต้องเป็นกระบวนการที่มีคุณภาพโปร่งใสเป็นธรรมปราศจากการทุจริตในทุกขั้นตอนนะครับทีนี้มันก็จะมีสาระสำคัญ7 เรื่องที่เขาคุยกันก็คือ

0: ที่1กำหนดให้การทุจริตการสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือการเข้าปฏิบัติในหน่วยงานราชการของรัฐเนี่ยนะครับเป็นความผิดอาญาปกติมันเป็นแล้วหรือเปล่าที่ฉันไม่แน่ใจเดี๋ยววิเคราะห์เนาะสองให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหน้าที่และอำนาจสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 3. เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อ 2ก็ให้สำนักงานปปช.ใช่ไหมแล้วก็ปปท.แล้วก็ปปง.นะทั้ง 3 หน่วยงานเนี่ยให้มีช่องทางเบาะแสหรือข้อมูลในการกระทำความผิดหมายถึงว่าเข้าใจว่าเหมือนเปิดช่องทางให้สามารถแจ้งเบาะแสด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วก็ประเด็นที่4ก็คือในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำความผิดตามพรบ.นี้ก็ให้ทั้ง3หน่วยงานมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนดำเนินการโดยเร็วนะคะแล้วก็เมื่อมีการสืบสวนตามข้อ4ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการให้มีการสอบบรรจุมีคำสั่งให้ยุติการสอบบรรจุชั่วคราวจนกว่าทั้ง3หน่วยงานจะมีหนังสือแจ้งผลการสืบสวนสอบสวนก็คือยับยั้งการสอบนั่นเองนะ6ผู้ใดกระทำความผิดตามพรบ.นี้ให้ถือว่าเป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐให้ตัดสิทธิ์การเข้ารับราชการหรือว่าเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐทุกแห่งนะข้อ7กรณีผู้กระทำความผิดหรือผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดตามพรบ.นี้เป็นข้าราชการเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่อื่นให้ไล่ออกแล้วก็ให้รับโทษหนักขึ้นอีกหนึ่งเท่า
1: ค่ะใช้ยาแรงเลยนะคะ
0: วิเคราะห์
2: ยาแรงยาแรงจริงๆประเด็นเนี้ยเป็นถือว่าเป็นแนวทางที่เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคุณสมบัติคุณเก๋นะ
1: คะ
2: มองในมุมที่เรียกว่ามาตรการเนี่ยต้องบอกว่าก็มีมาตรการที่เน้นย้ำเรื่องของมีปลายน้ำกลางน้ำนะคะส่วนต้นน้ำเนี่ยยังมีอยู่นิดหน่อยถ้าจะเสริมได้เนี่ยเดี๋ยวมองแบบนี้ค่ะว่าสมมตินะคะประเด็นที่ดีเลยนะเดี๋ยววิเคราะห์แบบนี้นะอย่างการเพิ่มอำนาจของหน่วยงานรัฐเช่นปปช.ปปท.ปปง.เดี๋ยวมองว่าอันนี้ดีเลยเพราะว่าจะได้สืบได้ลึกถึงเครือข่ายต้นตอเขาเรียกว่าอะไรนะตัวใหญ่อะนะคะอันนี้จะไปได้
0: เหมือนมีการมีอำนาจสืบสวนสอบสวนทั่วได้ทั่วราชอาณาจักรอะไรแบบนี้ใช่ไหม
2: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วทุกวันนี้มันทำไม่ได้เหรอ
2: คือจริงๆประเด็นณปัจจุบันตอนนี้เองเนี่ยเดนคิดแบบนี้ค่ะว่าคำถามของเราเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่าการสืบเนี่ยได้ระดับหนึ่งแต่เหมือนกับอำนาจเนี่ยยังให้ไปไม่สุดเพราะว่ายังไม่บูรณาการกันอยู่นะคะเหมือนต่างคนต่าง
0: ต่างทำ
2: โอ้คุณเสือว่าคุณเก๋ไหมว่าเอ้ยวันนี้ก็อันนี้ก็พูดเดี๋ยวพรุ่งนี้คนนี้พูดมันก็เหมือนกันจริงๆน่าจะมาบูรณาการแล้วก็ไปแบบลงลึกในรายละเอียดไปด้วยกันนะคะอันที่สองเรื่องของการเปิดรับแจ้งเบาะแสออนไลน์อันนี้เรียนว่าดีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นระบบที่คุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสด้วยนะซึ่งหลายๆประเทศใช้แบบนี
0: ้
2: แล้วก็อันที่ก็ดีก็คือเรื่องของการเพิ่มโทษของเจ้าหน้าที่รัฐที่ร่วมในการโกงหรือทุจริตด้วยนะคะเพราะว่าเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐถูกไหมคะอันนี้ประเด็น3ประเด็นนี้ดีอีกอันนึงที่ดีแต่ว่าควรขยายไปเพิ่มเพราะปัจจุบันตอนนี้การเพิ่มโทษอาญากรณีทุจริตสอบเนี่ยยังถือได้ว่าขึ้นอยู่กับว่าจับได้ไหมด้วยถูกไหมถ้าเกิดว่าจับไม่ได้
0: จับไม่ได้
2: ก็ลอยตัวเลยนะนะคะประเด็นตรงนี้คิดว่าอาจจะมีบางจุดที่ดีอยู่แล้วตัดเติมไปอีกให้มันสุดทางเลยก็คือว่าดังนั้นคิดว่าหลายประเทศอย่างที่สัปดาห์ที่แล้วเคยแชร์ไปเนาะว่าหลายประเทศปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ไปใช้ในลักษณะว่าเกิดเหตุแล้วก็ค่อยไปลงโทษเขาใช้วิธีการคือออกแบบระบบไปเลยว่ามันป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นไปเลยนะคะตัวอย่างเช่นเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องของ metadata แล้วนะคะไม่ใช่เรื่องยากอะไรแล้วแล้วก็แยกหน้าที่ไปเลยเช่นผู้ตรวจสอบก็คนนี้คนตรวจก็คนนี้ผู้ประกาศผลก็คนนี้แบบนี้เป็นต้นนะคะหลายประเทศใช้แบบนี้นะแล้วก็หน่วยงานอิสระเนี่ยสามารถสุ่มตรวจได้คือพูดง่ายว่าทำจริงอ่ะทำให้เห็นจริงๆว่าไม่ควรที่จะต้องเป็นลักษณะว่าปล่อยให้เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วแล้วก็มาแก้ไขหรือลงโทษในภายหลังและอีกอันนึงที่น่าสนใจมากๆคือมันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าระบบที่

0: แก้ไขข้อมูลย้อนหลังไม่ได้ด้วยนะโอ้อันนี้น่าสนใจนะ
1: คะ
0: โอ้ที่เขาเรียกว่า immutable
1: แล้ว
0: ใช่ใช่คืออันนี้อย่ารอให้โกงแล้วค่อยไปจับแต่ต้องออกแบบระบบให้ชาญฉลาดตั้งแต่ต้นนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามยังใช้ฮิวแมนอยู่มันเออร์เรอร์ได้ทั้งนั้นทีนี้ถามว่าปัจจุบันเนี้ยกฎหมายในปัจจุบันเนี้ยมุ่งเน้นอะไรบ้างเรียนคิดว่ามันน่าจะเป็นลักษณะของการลงโทษมากกว่านะคะแต่ในส่วนของการป้องกันกับการตรวจจับเองเนี้ยน่าจะยังไปได้อีกได้มากกว่านี้อีกนะคะแล้วถ้าเราจะเทียบกับประเทศอื่นๆเองเนี้ยอย่างเดิมบอกเนี่ยคุณสุภาพรคุณเก๋พูดเลยนะว่าเวลาบางประเทศเขาสอบอะสอบสนามใหญ่ๆแล้วเขาตัดระบบอินเทอร์เน็ตทิ้งหมดเลยนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่มีความน่าสนใจนะคะอย่างสอบเลยนะเกาเข่าอะไรนี่เนาะนะคะโอ
1: ้ของจีน
0: เออของจีน
1: นะคะเพราะว่าโอ้เขาสอบเป็นระดับเป็นล้านคนมั้ง
0: โอ้โหมันไม่ธรรมดานะ
1: มันใหญ่มหาศาล
2: ค่ะ
0: ใช่ก็ถ้าเราตั้งใจจริงเดี๋ยวว่านะ
1: เหมือนกับเครื่องที่ทำ
0: ได้เลย
1: เออมันใช้เหมือนกับเครื่องที่เขาเรียกว่าครอบคลุมเป็นคล้ายๆกับเป็นโดมเลยนะที่มันตัดสัญญาณหมดอ่ะให้ไอ้พวกนี้เข้าไปอยู่ในโดมประมาณนั้น
0: แล้วอย่างเดี๋ยวยกตัวอย่างใกล้บ้านก่อนสิงคโปร์อย่างเงี้ยนะคะการตรวจพบเนี่ยของเขาแน่นอนและแม่นยำมากๆมากกว่าคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามลงมือคิดว่าจะทำต่างๆเนี่ยตรวจพบได้แน่นอนแล้วคนก็เลยไม่กล้าทำไงแต่ส่วนบางประเทศเนี่ยที่รู้สึกว่าโอ้มันเดี๋ยวไปลงโทษกฎหมายต้องแรงขึ้นแต่ถ้าเทคโนโลยีมันไม่ได้มันตรวจไม่เจอก็ไม่ถูกลงโทษนะคนก็เลยรู้สึกว่าเออฉันไม่ได้กลัวขนาดนั้นถูกไหมคะอย่างเจ้าหน้าที่รัฐของสิงคโปร์เนี่ยทั้งฝ่ายที่รับและติดสินบนเนี่ยผิดทั้งสองฝ่ายแล้วเขาตรวจได้หมดนะคะว่าเส้นทางการเงินก็ตรวจเร็วด้วยนะคะใช้ระบบเรื่องดิจิทัลออดิตต่างๆแล้วก็เรื่องของการแบ่งหน้าที่นะคะเพราะว่าทำเองตรวจเองแต่เองประกาศผลเองนี่มันความเสี่ยงมันสูงอยู่แล้วนะคะแล้วถ้าจะขยับไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะเรื่องของประเทศจีนแล้วกันนะคะถ้าไปจีนปั๊บเนี่ยจะชัดมากเรื่องของระบบการสอบภาครัฐเนี่ยเขาไม่ใช้อย่างอื่นเลยเขาดูแต่หน้านะคะ
1: ดูแต่หน้า
0: facial recognition นะคะแล้วก็เขาอาศัยเรื่อง big data ในการวัดความผิดปกติต่างๆเพราะถ้าสอบกันทีเป็นแสนเป็นล้านคนน่ะมันจะเอาตาที่ไหนไปดูอะคะว่าเฮ้ยมันจะมองเห็นหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็ AI ตรวจการทุจริตเนี่ยชัดเจนมากๆนะคะดังนั้นประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นประเทศชั้นนำเรื่องของการปราบโกงเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับระบบป้องกันมากที่สุดไอ้เพิ่มโทษไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าโทษเนี่ยถ้าจับได้มันลงโทษอยู่แล้วชัดเจนแต่ระบบป้องกันเนี่ยมันต้องมาเป็นอันดับต้นๆ นะคะฝั่งก็จะมูฟไปอีกประเทศหนึ่งที่ก็น่าสนใจเพราะเขามี UK Civil Service นะคะเขามีระบบในการสอบข้าราชการที่ชัดเจนมากๆเหมือนกับที่จีนเลยนะคะคือ AI ตรวจจับความผิดปกติแล้วถ้าพบการโกงปั๊บนะคะตัดสิทธิ์เพิกถอนผลสอบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องด้วยผิดทั้งวินัยผิดทั้งอาญาแล้วก็อีกอันหนึ่งประเทศที่ชัดเจนมากๆเรื่องคอร์รัปชันแล้วก็ลงโทษ double jeopardy ได้คือ US นะคะคือสหรัฐอเมริกาจริงๆเขามีคดีเยอะค่ะหลายรัฐมีคดีที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการนะคะตำรวจนักดับเพลิงต่างๆ นะคะซื้อข้อสอบเปิดเผยข้อสอบแก้คะแนนต่างๆเนี่ยแล้วเขาก็มีความผิดอาญาหลายฐานที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนที่มาแรงในยุคปัจจุบันที่เห็นเด็กเครียดกันเนี่ยคือเกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็ให้ความสำคัญกับการสอบมากบางทีเราก็สงสารเด็กเลยนะคุณนะคะเรื่องของการนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าสอบนี่ห้ามเด็ดขาดนะคะกล้องวงจรปิดนี่ชัดเจนไม่มีแบบคล้ายๆกับกล้องหลอกกล้องอะไรเงี้ยไม่มีนะ
1: คะ
0: แล้วก็ผู้คุมเนี่ยหลายชั้นนะคะเข้าไป
1: ดัมปิ้ง
0: เดินก็ตรวจเข้าไปอีกก็ตรวจอีกนะคะอย่างน้อย 3-4 ชั้นเป็นต้นแล้วก็ตรวจสอบไฟอิเล็กทรอนิกส์แบบย้อนหลังได้ด้วยแล้วชัดเจนมากๆความผิดร้ายแรงหมดเลยนะคะถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยทำให้ข้อสอบรั่วต่างๆผิดทั้งวินัยผิดทั้งอาญาโอ้หนักหนาสาหัสเลยค่ะ
2: ดร.กิฟต์คะถามหน่อยค่ะอย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจับได้แล้วเราเจอคนที่ทำผิดเนี่ยก็จะโดนเรื่องของการปรับตกตัดสิทธิ์ใช่ไหมคะแต่ว่าถึงขนาดแบบว่าไม่แน่ใจอันนี้เก๋ขอถามเป็นความรู้จะถึงขนาดแบบว่ามีการถูกตัดสิทธิ์เข้ารับราชการเพิกถอนใบรับรองการสอบผ่านหรือขึ้นแบ็กลิสต์อันบัญชีดำอะไรแบบนี้ปัจจุบันมีไหมคะสำหรับมาตรการแบบนี้ค่ะ
0: มีค่ะ
2: oh. อ
0: ย่างที่บอกไปบอกว่าอย่างประเทศไทยเองเนี่ยถ้าเกิดจับได้นะก็โดนชัดเจนนะคะจริงๆหลายสนามใช้วิธีการแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะ

0: มันเขาเรียกว่ามันเป็นตราบาปไปตลอดชีวิตอ่ะนะคะแล้วเรื่องของแบ็คลิสต์ต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการสอบข้าราชการอย่างเดียวเท่านั้นด้วยน
1: ะ
0: มันไปประเด็นอื่นได้อีกด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งขึ้นอยู่กับประเภทของการสอบนะเช่นพอดีเมื่อวานฉันก็ไปเผชิญรถติดไม่รู้ว่ามีสอบกพ.
2: กพ.
0: นี่เพราะเกโอ้โหเรางงเลยนะคะคือปกติเส้นนั้นเนี่ยมัน
2: ผ่านไปที่ไหน
0: เลย
2: ผ่านไปที่ไหน
0: ไปเส้นราชดำเนินค่ะเมื่อวานก็จากที่สวนดุสิตเนาะใช่ไหมคะก็ผลที่เกิดขึ้นอย่างกพ.นี่มาตรฐานเขาชัดเจนนะคะยุติการสอบทันทีใช่ไหมคะไม่ตรวจคะแนนให้ด้วยนะเพิกถอน
2: ขึ้นบัญชี
0: blacklist นะคะถ้าไปผิดอาญาด้วยเนี่ยปลอมแปลงเอกสารสวมสิทธิ์ต่างๆเนี่ยใช้เอกสารเท็จต่างๆอันนี้มีคดีอาญาเพิ่มเติมด้วยนะคะแต่ปัจจุบันเองเนี่ยต้องบอกว่ามันอาจจะเดี๋ยวอีกหน่อยมันน่าจะขยับไปนะเพราะเห็นท่านนายกก็ออกมาฮึ่มๆเดินก็คิดว่าท่านน่าจะเอาจริงหรือเปล่างานนี้นะคะอยากให้เอาจริงสักทีเถอะนะคะบัญชีแบ็คลิสต์เนี่ยมันยังไม่ใช่บัญชีที่เป็นบิ๊กดาต้านะปัจจุบันในประเทศไทยมันยังไม่ใช่เป็นของกลางนะคะเป็นส่วนที่เป็นส่วนกลางของประเทศจริงๆถ้ามันเป็นส่วนกลางของประเทศเนี่ยระงับไปเลย
2: นะ
0: การสอบทุกสนามไปเลย
2: ถ
0: ูกไหมเอาให้มันกลัวให้มันเขาเรียกว่าไม่ต้องเป็นเยี่ยมเป็นอย่างอ่ะ
2: เออเอาให้ตายไปข้าง
1: รู้สึกว่าน
0: ะคะ
2: มันมีคำถามว่าจริงๆมันควรจะเป็นมีการจัดตั้งเป็นเหมือนหน่วยสอบแห่งชาติไหมเดิมเนี่ยเราเคยเห็นอย่างบางหน่วยงานที่เขาสอบกันเก่งๆมากๆคือจัดสอบเช่นกพ.ใช่ไหมสอบเข้าในส่วนของกระบวนการยุติธรรมที่แบบโอ้โหคนทั้งเข้มงวดโหดดูดุอะไรแบบเนี้ยแล้วก็การสอบเข้าอย่างเช่นของเตรียมอุดมการสอบเข้ามัธยมซึ่งอันนั้นเนี่ยจะมีความเข้มข้นแล้วก็
0: ม
2: ี
0: สเกลใหญ่เหมือนกันนะ
2: มันมีสเกลใหญ่ทีนี้เนี่ยอย่างกรณีของการเอาง่ายๆอย่างมสว.ไปรับจ้างจัดสอบให้ซึ่งจริงๆมีประสบการณ์ในระดับชาติแล้วก็คนเยอะๆมาไม่ใช่น้
0: อ
2: ยทำไมมันถึงมีเกณฑ์ที่มีความแตกต่างแล้วก็ในแต่ละหน่วยงานอะดิฉันไม่แน่ใจอย่างกพ.ตุรกีสอบปะ
0: ไม่ได้สอบ
2: ใช่ไหม
0: มันคือไม่ได้เป็นระบบราชการ
2: ใช่เป็นระบบ
0: ของมหาว
2: ิ
0: ทยาลัยของรัฐเนาะ
2: แต่ตุลาการเราก็เคยผ่านอย่าง
0: สอบในไปสอบแต่คนละอันกัน
2: แต่คนละแบบ
0: ใช
2: ่แต่ในลักษณะของวิธีการเนี่ยแต่ละแห่งมันไม่เหมือนกันนะคุณ
0: ไม่เหมือนแล้วก็มาตรฐานไม่เหมือนกันด้วยจริงๆมันควรเป็นมาตรฐานเดียวกันนะอย่างลูกศิษย์ลูกหาอย่างเงี้ยก็เคยมีติวให้เด็กๆอ่ะเนาะไปสอบกพ.อะไรต่างๆภาษาอังกฤษนั่นนี่ใช่ไหมคะในตอนที่ยังพอมีเวลาอยู่เนาะแต่จะบอกคุณหรือพอคุณเก๋ประการหนึ่งว่าจริงๆเรื่องรวมศูนย์น่ะมันยังไม่สำคัญเท่ามาตรฐานโอ้ใช่ไอ้รวมศูนย์เนี่ยมันก็ดีแหละบางประเทศก็มีใช้อย่างเช่นเกาหลีใต้นะระบบสอบแข่งขันส่วนกลางที่เขาเครียด
2: แล้ว
0: ก็เข้าแล้วก็หัวผมงอกันเลยค่ะ
2: ตาย
0: อะไรก็มีได้นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เขามีบทบาทเนี่ยก็พอมีอยู่แต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นลักษณะว่าศูนย์รวมกระทั่งว่าทำให้เกิดคล้ายๆกับ power ที่มันมากเกินไปนะ
2: คะ
0: มันถ้าไม่มีการกำกับดูแลที่ดีมันก็เอาอีกอ่ะมันก็มีปัญหาอีกถูกไหมคะแล้วก็หน่วยงานที่ผู้ใช้สอบเนี่ยเขาอาจจะต้องสเปเชียลเป็นพิเศษตัวอย่างเช่นตุลาการอะไรเงี้ยเนาะหรือแพทย์ต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการออกข้อสอบเฉพาะหน่วยงานต้นสังกัดที่เขาเข้าใจดีด้วยอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าถามว่ากลางอ่ะตรงกลางอ่ะเช่นหน่วยสอบแห่งชาติที่รู้สึกว่ามันมาตรฐานเดียวกันน่ะเราไม่ต้องไปนั่งทำ TOR ใหม่เยอะแยะ
2: เน
0: า
2: ะ
0: ถูกไหมคะ
2: มันควรจะเป็น
0: ข้อสอบ
2: แบบมาตรฐานนะ
0: วิธีออกข้อสอบก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะ
2: ถูก
0: โอ้นะคะการเก็บรักษาข้อสอบต้องเปลี่ยนไหมไม่ต้องนะนะคะตรวจข้อสอบก็ไม่ต้องนะแล้วก็ประกาศผลเร็วว่าไม่ต้องคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปคุยกันให้มันนอกเหนือจากสิ่งที่มันเป็นมาตรฐานกลางถูกไหมแต่อื่นๆนะเช่นว่าอ้าวคุณควรจะต้องข้อสอบมันเป็นลักษณะแบบไหนใช้คนแบบไหนมาออกข้อสอบอ่ะอันนี้เป็นลักษณะรายละเอียดแต่อีกอันนึงเดี๋ยวว่าน่าสนใจนะควรจะใช้กับทุกสนามเลยผู้เชี่ยวชาญเรื่องของพวกไอทีกับดิจิตอลอันนี้ต้องบอก
2: ว่า
0: หลายที่มันไม่มีใช่หลายที่ไม่
2: ม
0: ีพอไม่มีมันก็เป็นช่องว่างแต่ถ้าปัจจุบันน่ะมันเทคโนโลยีมันไปได้ถึงขนาดนั้นแล้วอ่
2: ะ
0: เราต้องมานั่งใช้สองตาสี่ตาของเราในการตรวจสอบอีกหรอคุณ
1: คือกำลังเสนอว่าควรที่จะต้องมีระบบตรวจสอบดิจิทัลที่เป็นระบบกลางอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นฐานข้อมูลกลางใช่ไหมคะ

0: คือเหมือนกับเวลาเราพูดถึงเรื่องของ security เนี่ยทำไมเราถึงตรวจ security ได้อ่ะแต่ทำไมเราถึงตรวจเรื่องของ
1: สอบไม่ได้
0: ในแง่ของเออระบบดีเทคการทุจริตไม่ได้อ่ะ
1: เพราะวิธีการสอบไม่เหมือนกันผลสัมฤทธิ์ก็มีข้อแตกต่างคืองี้อย่างบางอย่างกรณีเนี่ยมันสอบเป็นฝนเอาคือคุณลองเขียนเป็นข้อสอบดิคุณลองสอบไปอัตนัยดิมันไม่มีทางถูกไหม
0: อย่างเราสอบตุลาการอัยการพวกนี้มันเป็นอัตนัยหมดเลยเนาะคุณเ
1: ฉลิมพรนั้นสอบปรนัยมันมีโอกาส
0: โอ้โหแต่เราอ่ะคิดไปอีกอย่างนึงนะคุณว่าท้ายที่สุดถ้าเราอ่ะมีปัญหาอะไรแล้วเรามุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ปัญหาจริงๆอ่ะมันจะเอาแค่ระบบนะคุณเอาแค่ระบบนะตัวคนไม่เกี่ยวนะตัวคนไม่เกี่ยวมันทำไมจะทำไม่ได้คุณโอ้ถ้าย้อนกลับไปสัก20ปีที่แล้วเข้าใจได้นะเทคโนโลยีมันไม่ล้ำสมัยถึงปัจจุบันนะคุณลองคุยกับบริษัทเทคสิเขายินดีช่วยจะตายดึงคิดแบบนั้นนะแต่ตอนนี้ที่มันไม่ออกมาเป็นแนวไฮเทคโนโลยีอ่ะมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรหรือเปล่า
1: ก็ยังต้องใช้แบบเดิมๆมันถึงมีไอ้คดีบาร์โค้ดไงคือมีคดีบาร์โค้ดให้เราเห็น
0: เราก็อยากจะเห็นความโปร่งใสเนาะเพราะเราสงสารที่สุดคือใครคะคนที่ไปสอบแบบจริงจังจริงใจอ่านหนังสือถ้าเป็นถ้าตายอ่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างเวลาที่มีประเด็นปัญหาขึ้นมาแล้วมีข้อมูลว่าคนที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยตั้ง 9,000 น่ะคือมันล้ำกว่าจำนวนตำแหน่งที่ได้แสดงว่า
2: 1,699 อัตราที่รับใช่ไหมคะ
1: ประเด็นอย่างนี้แสดงว่ามันต้อง 100% น่ะหรือว่าเกือบ 100% หรือมันเกินครึ่งไปตั้งไกลมากๆในการที่จะสอบเข้ารับราชการเนี่ยมีคนที่มีโอกาสทุจริตหรือว่าเกี่ยวข้องเนี่ยเกินกว่าจำนวนเนี่ยเป็นเท่าตัวแบบเนี้ย
0: มันเศร้านะ เรื่องมันเศร้าจริงๆนะคะ คนที่ทำก็สอบไม่ผ่านแต่ดันกลายเป็นว่ามีหลายชื่อ นะคะมันกระทบต่อความเครดิตกับความชอบธรรมของผลสอบแบบทั้งระบบนะคุณ อันนี้มันหนักหนาจริงๆเพราะว่าเนี่ยดำเนินการอย่างไรก็ต้องบอกว่าแน่นอนแล้วค่ะว่าถ้ายังไม่บรรจุเนี่ยบรรจุไม่ได้อยู่แล้วเนา
1: ะ
0: ไอการตรวจสอบรายบุคคลเนี่ยไอเรื่องของการยกเลิกผลสอบทั้งหมดเนี่ยมันคงอาจจะเกิดขึ้นทันทีไม่ได้นะคะแต่คนที่สอบผ่านคนไหนคะแนนตรงกับกระดาษคำสอบจริงเนี่ยอ่ะคนนั้นก็ถือว่าสุจริตถูกไหม
1: เดี๋ยวขอคำวิจารณ์ตรงนี้นิดหนึ่งได้ไหมขอแป๊บนึงขอเนี่ยเบรกสองนาทีว่าอยากรู้ว่าในความเห็นของอาจารย์นะในความเห็นของอาจารย์เนี่ยในการที่ยกเลิกสอบทั้งหมดเหมือนที่คุณอนุทินเคยทุบโต๊ะจำได้ไหมครั้งแรกเลยแล้วก็อีกหน่วยหนึ่งออกมาบอกว่าไม่ได้ต้องบรรจุไปก่อนแล้วก็ค่อยมาสอยทีหลังมันต่างกันยังไงอ่ะเราขอโฆษณาแป๊บหนึ่ง
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเกศคะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวรอสายดร.กิฟต์แป๊บนึงนะรอสัญญาณแป๊บนึงดร.กิฟต์สัญญาณมาแล้วเนาะ
0: ค่ะคุณสุพรคุณเกศ
2: ค่ะ
0: จริงๆประเด็นอย่างที่บอกอะค่ะว่ามันต้องตั้งใจจริงจังในการแก้ปัญหาต่อให้คุณบอกว่าอุ๊ยระบบเป็นแบบนั้นเนี่ยแต่ไม่จริงจังในการแก้ปัญหาจริงๆอันนี้เลยไม่นับรวมถึงเรื่องแบบเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันอะไรแบบนี้ด้วยนะคะประเด็นตรงนี้มันต้องสตาร์ทที่คือเดี๋ยวนะพูดถึงเรื่องคอร์รัปชันมานานเนาะหนังสือเล่มหนึ่งที่เคยทำวิจัยที่ทำเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หลายเรื่องนะคะดังนั้นเราสิ่งที่ต้องทำเนี่ยการตั้งคำถามมาเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่ต้องทำควบคู่กับการตั้งคำถามอ่ะคือการอบรมบ่มเพาะคนที่เกี่ยวข้อง
1: เป็นนิสัยส่วนลึก
0: ใช่ใช่แล้วจริงๆมันชัดมาตั้งแต่เด็กๆนะคะมันต้องกรอบกันมากรูมกันมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆเล็กๆด้วยแล้วคุณสุพรคุณเก๋ลองคิดดูนะว่าจริงๆมันคล้ายกันแหละค่ะในหลายๆข้อหาทางกฎหมายเนาะตัวอย่างเช่นว่าคนที่โกงใหญ่ๆได้
1: อ
0: ะมันไม่ใช่ว่าวันสองวันก็จะ
1: อยู่ดีๆมาโกง
0: โกงได้เลยไม่ใช่นะคะ
1: มันเคยโกงเล็กมาก่อน
0: ตาตั้งแต่เล็กๆถูกต้อง
1: ไปโกงเล็ก
0: เหมือนกับใช่เหมือนกับคุณโกรธใครอ่ะจริงๆลองคิดดูนะว่ากว่าจะเมอร์เดอร์หรือฆ่าคนอื่นโดยเจต

0: นาได้อะมันมาจากการควบคุมอารมณ์ความโกรธตัวเองไม่ได้ตั้งแต่เล็กๆแล้ว
1: เล็กกระบวนการหล่อหลอมกล่อมเกลาใช่ไหม
0: ถูกต้องถูกต้องแต่ได้คิดแบบโหแบบเรานะอยากให้มันไปถึงจุดที่แบบมันจริงจริงจังจริงๆอะค่ะกับการจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะต้นน้ำคือปลายน้ำเนี่ยเห็นชัดแหละว่ามีอยู่นะคะอย่างนโยบายของท่านนายกอนุทินเองเนี่ย7เรื่องเนี่ย 90% เป็นเรื่องกลางน้ำกับปลายน้ำ
1: ค่ะ
0: แต่ต้นน้ำเนี่ยมันต้องจริงจังมากๆเลยอะค่ะ
2: อย่าง
1: ภาษีอ่าน
2: ค่ะดร.กิฟต์อย่างประเด็นในเรื่องของการเอาผิดผู้ที่ซื้อเนี่ยค่ะไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้มันมีกฎหมายอะไรครอบคลุมไหมคะ
1: หมายถึงคนที่จ่ายตังค์
2: คนที่จ่ายตังค
0: ์มีใช่ค่ะมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องของคนที่ซื้อหรือคนที่ขายต่างๆทั้งหมดก็เป็นเรื่องของการติดสินบนนะคะแล้วก็การรับสินบนถูกไหมคะการให้และการรับคือพวกนี้มันจะให้อย่างเดียวไม่ได้อะมันต้องมีคนรับด้วยแล้วก็รับอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องมีคนให้ด้วยถูกต้องไหมคะ
1: เสนอสนองต้องต
0: าย
1: กัน
0: แล้วคุณอย่าลืมนะเวลาเราเห็นคลิปเคลปอะไรต่างๆนานาเนี่ยเวลาเขาเรียกจะรับต่างๆเนี่ยถ้าคนไม่ให้มันก็จบแล้วนะแต่ไอ้คนเรียกเนี่ยแม้อีกฝั่งไม่ให้เนี่ยก็ผิดแล้วนะคะ
1: ก็บอกเสนอสนองต้องประสงค์ตรงกัน
0: ที
1: ่เพื่อนสมาชิกให้ความเห็นมานะ อยากอ่านให้ฟังนิดนึงอยากคุณนินบอกว่าอยากให้การสอบข้าราชการทุกประเภทให้สำนักงานกพ.เป็นคนสอบเพราะว่าเคยมีเรื่องร้องเรียนจะได้มีมาตรฐานเดียวกันแล้วก็หน่วยงานก็ขอใช้บัญชีกพ.ให้บรรจุแต่งตั้งไม่ควรเปิดสอบกันเองอย่างยิ่งนะคะกรณีของคุณหมอพรชัยยอดบอกว่าปัจจุบันการสอบข้อสอบของราชวิทยาลัยของแพทย
2: ์
1: ทำข้อสอบMCQ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์คุณหมอบอกว่าข้อสอบเดียวกันแต่แรนดอมข้อหนึ่งเนื้อหาไม่เหมือนกันอ๋อทำให้ลอกข้อสอบกันไม่ได
2: ้
1: พอสอบเสร็จรวมคะแนนได้เลยว่าผ่านหรือไม่ผ่านไม่ต้องใช้คนตรวจอันนี้ก็แบบเจ๋งนะแล้วก็ของคุณซิสเตอร์ครูบอกถ้าใครอยากเป็นข้าราชการต้องสอบกพ.ภาคกเป็นพื้นฐานค่ะแต่จะมีบางกระทรวงที่ไม่ต้องสอบอันนี้เช่นกระทรวงการต่างประเทศเขาจะจัดสอบเองเดี๋ยวจะไปสอบแล้วก็ข้อมูลนี้เกือบ10ปีมาแล้วไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาปรับหรือยังอ๋อฉันตอนสอบเนี่ย
2: ค่ะ
1: 30-40 ปีแล้ว แล้วก็จะมีหลากหลายความเห็นนะที่บอกว่าน่าจะใช้เป็นแนวทางเดียวกันก็คือถ้ามีกขค.เนี่ยระดับอย่างแรกๆก็คือต้องควรจะต้องผ่านกพ.
2: ค่ะค่ะ
1: เพื่อที่ว่าจะได้มีแนวทางเดียวกันแล้วก็เป็นระบบเดียวกัน
2: แต่ถ้าในถ้าดูนะคะเนี่ยเก๋เข้าไปดูในFacebook ของคุณประกรณ์นิ่มประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเนี่ยเพิ่งโพสต์เมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วเองนะคะอันนี้เนี่ยเป็นโพสต์ล่าสุดเลยนะคะเป็นโพสต์เรื่องของการแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกพ.นะคะแล้วก็จะมีมาตรการออกมาที่เหมือนกับว่าท่านออกมานะคะบอกว่าในที่ประชุมเนี่ยมีมติอะไรออกมาบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีมติเห็นชอบออกมาเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการในการจัดเรื่องของการทุจริตสอบเข้ารับราชการ5มาตรการ
1: 5มาตรการ
2: และจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปด้วย1ก็คือนะคะตัดสิทธิ์แล้วก็ขึ้นแบ็คลิสต์กำหนดให้ผู้ทุจริตสอบภาคกลางเนี่ยมีลักษณะต้องห้ามเข้ารับราชการมีการเพิกถอนใบรับรองสอบผ่านแล้วก็ถ้าหากได้รับการบรรจุไปแล้วจะต้องให้ออกจากระบบราชการทันทีใช้คำว่าออกจากระบบเลยนะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็2โทษวินัยสูงสุดก็คือไล่ออกสถานเดียวถือเป็นความผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนะคะถ้าหากถูกตั้งสอบวินัยให้สั่งพักหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็จะมีบทลงโทษขั้นเด็ดขาดคือไล่ออกเท่านั้นและ3ค่ะอนาคตนะคะเห็นบอกว่ามติเนี่ยในที่ประชุมเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการจัดทำฐานข้อมูลกลางค่ะรวบรวมรายชื่อผู้ทุจริตจากทุกองค์กรบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างฐานข้อมูลกลางให้หน่วยงานของรัฐทั่วประเทศใช้ในการตรวจสอบผู้สมัครแล้วก็4ให้อำนาจเพิกถอนใบรับรองเลขาธิการกพ.มีอำนาจสั่งเพิกถอนใบรับรองผ่านภาคกได้ทุกกรณีนะคะยกเว้นกรณีทุจริตสอบให้เสนอกพ.พิจารณาและก็ข้อ5แผนปฏิบัติการเนี่ยเดี๋ยวจะมีแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยนะคะระยะสั้น1ปีระยะกลาง3ปีแล้วก็ระยะยาว5ปีค่ะโดยทั้งหมดเนี่ยจะต้องบูรณาการร่วม

0: ร่วมกันทั้งปปท.ปปช.ปปง.และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันด้วยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สามระยะมีอะไรบ้างนะคะสามระยะเนี่ยอย่างระยะสั้น1ปีนะคะ

0: ามารถเรียกคืนเงินเดือนผลประโยชน์อื่นๆจากผู้ทุจริตที่ได้รับการบรรจุคืนให้เต็มจำนวนด้วยค่ะ
1: อันนี้มันก็ทำได้อยู่แล้วนะหรือเปล่าดร.กิฟ
2: โอ้โหจริงๆอ่ะทำได้แล้วควรทำอย่างยิ่งแล้วก็อยากจะเสริมอีกสักนิดนึงนะคะอยากจะให้เผื่อมีกระบวนการในการเยียวยาผู้สอบผู้เข้าสอบที่สุจริตด้วยได้ไหม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้มันจำเป็นมากๆมันจำเป็นมากๆนะคะโอ้ถ้าเป็นลูกหลานเราหรือตัวเราเองไปสอบที่แบบอ่านหนังสือเต็มที่เราไปสอบแล้วต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันน่าเศร้านะคะ
1: ก็ต้องคืนเงินให้เขา
2: เนี่ยการประกาศผลใหม่ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยโอ้โหมันจะยืดอกได้เลยนะคุณเสือพรคุณเก๋นะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็การบรรจุเพิ่มเติมถ้ามีเรื่องของกฎหมายในการรองรับเนี่ยเราว่าควรต้องทำนะคะแล้วก็ก็คืนความยุติธรรมให้
1: คืนความยุติธรรมให้เขา
2: ใช่ใช่นะคะแล้วอีกอย่างนึงนะเดนอยากเห็นแบบนี้ด้วยนะว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะเรื่องของการสอบอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราช่วยกันนะคะเราจะต้องไปถึงในภาพที่แบบไม่เห็นคนที่โกงเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้อันนี้เดินสรุปจากข่าวต่างๆนะบางทีบางครั้งเราก็เห็นเท่าที่เราเห็นได้เนา
0: ะ
2: แต่ไอ้ที่สรุปกันเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะมีคล้ายๆกับเป็นโพยอ่ะคุณเหลือพรคุณเก
0: ๋
2: มันมีเป็นโพยมาเลยอ่ะว่าเฮ้ยอันนี้จะต้องสอบผ่านอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราบอกว่าเราแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้แก้ปัญหาโพยนี้ไม่ได้เนี่ยท้ายที่สุดเราก็แก้ปัญหาอื่นๆยากเหมือนกันนะคะทั้งที่มันคือเป็นกระดาษอ่ะคุณลายชื่อมาเอาเท่านี
0: ้
2: คนเหล่านี้ต้องผ่านโอ้อันนี้มันฟังแล้วมันน่าสมเพชเวทนานะคุณ
1: เออ
0: เหมือนที่คุณผู้ฟังส่งข้อความมาใช่ไหมคะว่าต่อให้ระบบดีแค่ไหนมีกฎหมายออกมาตั้งเยอะตั้งแยะแต่ท้ายที่สุดถ้าไม่มีการ
1: คิดจะโกง
2: ใช่สามัญสำนึกยังไม่มีอย่างเงี้ยฉันก็มองว่าโอ้โหมันเป็นแล้วประเทศเราจะไปต่ออย่างไรอันนี้ต้องถามต่อเลยนะไปต่ออย่างไรที่ว่าแบบสอบขนาดสอบไม่ได้นี่พูดแบบไม่นั่นนะคะหมายถึงว่าสอบเลยแบบ
1: แค่สอบแค่นี
2: ้อ่ะต้นน่ะ
1: แค่สอบอันเนี้ยมันยังโกงเลย
2: โอ้นั่นสิแล้วเราคนในประเทศนะในฐานะประชาชนเนี่ยมันจะไปตั้งความหวังอะไรได้อีกอะคะ
1: แค่นี้
2: ก็หนักหนาแล้วอะค่ะ
1: แต่ดิฉันน่าเชื่อว่าอันเนี้ยมันเป็นรากฐานของการทุจริตคอร์รัปชันในระบบสูงขึ้นในระดับประเทศ
2: ใช
1: ่ในระดับการเมืองอะไว้ง่าย
2: เพราะฉะนั้นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนั่นแหละส่งกำลังใจให้ทุกหน่วยที่แบบอยากจะเห็นความจริงมันปรากฏอย่างรวดเร็วจริงๆนะคะแล้วคงเป็นเรื่องที่ทุกคนรอคอยว่ามันจะต้องปรากฏนะคะอย่างรวดเร็วมันเป็นนิมิตที่ดีนะคะว่าท้ายที่สุดประเทศของเราเนี่ยเด็กเราจะมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเด็กคืออนาคตของชาติเยาวชนต่างๆเนี่ยแทนที่เขาจะไปรู้สึกว่าเออฉันไม่ต้องอ่านหนังสือหรอกเดี๋ยวฉันก็สอบได้อย่างเงี้ยเขาต้องจะได้ไปลงทุนลงแรงในการ
1: ไป
2: สอบ
1: ไปไหว้พระมันจะไม่มีเขาเรียกว่าฉลาดแกมโกงจะไม่มีทีนี
2: ้ถูกต้อง
1: ความเห็นเรียนถามความเห็นหน่อยว่าอย่างในขณะนี้เนี่ยเรื่องของการยกเลิกการสอบทั้งหมดกับการสอบใหม่ใช่ไหม
0: ถามนี
1: ้แล้วก
0: ็
1: ดิฉันก็ลืมไปเลยแล้วก็บรรจุไปก่อนแล้วมาสอยตามทีหลังมันมีผลดีผลเสียไหม
2: คือจริงๆอ่ะมันก็เสียหมดแหละเนาะมันมีข้อเสียทั้งหมดแหละเพราะด้วยความที่มันกระดุมเม็ดแรกมันผิดไปนะคะแต่การยกเลิกผลสอบทั้งหมดโดยทันทีเนี่ยด้วยว่ามันจะเสียมากกว่าได้เหตุผลก็เพราะว่าคนที่สอบผ่านที่มีคะแนนตรงกับคำตอบจริงซึ่งเขาจะต้องผ่านอยู่แล้วเนี่ยฉันก็ควรจะต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาทำด้วยตัวเองนะคะคนไหนที่มีคะแนนไม่ตรงเนี่ยความคลาดเคลื่อนมันต้องเกิดจากอะไรฉันมองแบบนี้ว่ายกเลิกไปเลยเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์เรื่องของความเป็นธรรมสำหรับทุกฝ่ายแต่ค่อยๆดูไปทีละเคสอย่างเงี้ยจะคิดว่ามันอาจจะช้า
1: ที่สุดเอาจากน้ำแบบ
2: เออใช่แยกปลาออกจากน้ำนะคะแล้วก็มันจะเสริมลงไปอีกค่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้สืบแค่เรื่องนี้นะคะสืบด้วยค่ะว่าคนที่ทุจริตเนี่ยมันจะมี evidence หรือหลักฐานอื่นๆประกอบไปด้วยนะคะตัวอย่างเช่นว่าคะแนนถูกแก้ไขหรือว่าได้ประโยชน์จากการทุจริตถูกไหม
0: คะ
2: แม้ว่าคนเหล่านั้นบรรจุแล้วก็ไปเพิกถอนเนาะแต่ถ้ายังไม่บรรจุปั๊บเนี่ย เพิกถอนไปเลยก็ได้ด้วยค่ะ
1: อ
2: ันนี้ตาม

0: หลักการมันควรต้องเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ก็บอกแล้วค่ะว่าต้องเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงโดยผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดเพราะตอนนี้ปลาทุกน้ำมันมาร
1: วมกันหมด
0: ที่เดียวกันนะคะสังคมเองก็มันคือเข้าใจนะคะเหมือนกับมันอินอะแล้วมันก็รู้สึกว่าต่อต้านเรื่องเหล่านี้นะคะแต่ถ้าเราใช้เหตุผลลงไปประกอบอะหลายๆครั้งภาพกว้างๆหนึ่งภาพอะมันประกอบด้วยหลายส่วนถูกต้องไหมคะถ้าเกิดเราใช้เหตุผลเข้าไปประกอบใช้หลักฐานเข้าไปประกอบเนี่ยเราจะได้มีโอกาสในการคือเราคงไม่ใช่ดิฉันหรอกเนาะก็ต้องเป็นคนที่มีอำนาจมีหน้าที่นะคะในการที่จะไปดูแลแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายได้ด้วยดังนั้นการแยกปลาที่น้ำที่แตกต่างกันน้ำใสน้ำขุ่นเอาว่าแค่นี้ก่อนนะคะมันก็จะทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและแต่ว่ามันจะเคลียร์กับสังคมได้ด้วย
2: ดร.กิฟต์คะชวนคิดหน่อยนะคะเกี่ยวกับประเด็นที่ทางบอร์ดกพ.เนี่ยเขาเตรียมที่จะออกมาตรการเรื่องของการคุมทุจริตสอบเข้ารับราชการเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่ามันมีข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลางเหมือนที่เมื่อสักครู่เราคุยกันเนี่ยหน่วยงานไหนหรือใครจะต้องเป็นผู้ควบคุมข้อมูลกลางหรอคะ
0: คือปัจจุบันบ้านเราเนี่ยมันแยกกันแยกของแต่ละสนามสอบเนาะที่มันจะมี data เหล่านี้หรือตัว backlist เหล่านี้เนี่ยดังนั้นถ้าเกิดว่าจะทำใหม่นะคะจะเรียกมันว่าการปฏิรูปแล้วกันเนา
2: ะ
0: อยากให้เอาจริงสักทีนะเอาจริงสักทีนะคะถ้าจะปฏิรูปเนี่ยอาจจะต้องมีการคิดนะคะกลยุทธ์ในการหาสักหน่วยงานหนึ่งหรือว่าอาจจะทำร่วมกันในลักษณะแบบไหนนะคะคือหลายประเทศเนี่ยเขาก็มีวิธีการของเขาตัวอย่างเช่นเป็นแบล็คลิสต์ที่อาจจะอยู่ในส่วนของบางกระทรวงอย่างนี้เป็นต้นนะคะให้เจ้าภาพไปเลยหนึ่งกระทรวงแบบนี้ที่ดูแลเรื่องนี้นะคะหรือแม้กระทั่งการสอบหนึ่งครั้งเองเนี่ยเขาไม่ได้ว่าคนนี้สอบคนเดียวกันก็ตรวจนี้มันไม่ใช่นะคะมันก็ต้องมีภาคส่วนหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ณปัจจุบันน่ะดิฉันก็มีความเชื่ออย่างนึงว่ามันมีการบูรณาการในระดับนึงแล้วนะคะตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเห็นอย่าง DOR ล่าสุดอย่างเงี้ยมันก็บอกแล้วนะคะว่าต้องมีผู้สังเกตการจากใครบ้างนะคะมีหมดนะคะหน่วยงานต่างๆในการตรวจสอบเนี่ยก็ต้องเข้าไปร่วมในการสังเกตการในหลายๆขั้นตอนนะคะแต่ทีเนี้ยสังเกตการแล้วเนี่ยจุดตรงที่จบเนี่ยมันจะไปปิดตรงไหนได้บ้างไม่ให้เกิดรอยหรือรูรั่วนะคะตรงนี้ดิฉันคิดว่าไอ้ตัวแบล็คลิสต์หรือว่าหน่วยงานกลางที่เป็น database เนี่ยมันหลอกใครไม่ได้อะค่ะ data มันอยู่นิ่งๆของมันนะคุณมันหลอกใครไม่ได้จริงๆนะคะแต่ก็ต้องเหมือนอย่างที่ท่านผู้ฟังแล้วก็พวกเรา3คนคุยกันมาตลอดว่ามันต้องจริงจังอะกับการแก้ไขปัญหานี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่แก้ไขเป็นตรงปลายน้ำอย่างเดียวมันต้องอยู่ตั้งแต่ต้นน้ำแล้วด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วที่มีการแถลงข่าวของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งท่านที่การท่านรองสองรองเนา
0: ะ
1: มีการแถลงเกี่ยวกับกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันสรุปให้ฟังสักนิดได้ไหมเพราะว่าทราบว่าอย่างอาจารย์ฤทธิชัยอ่อนมิ่งเนี่ยท่านเป็นฝ่ายนิติการแล้วก็กิจการสภาด้วยใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: มันมีข้อสรุปแล้วก็มีข้อที่ท่านตั้งข้อสังเกตด้วยใช่ไหม
0: ใช่ใช่มีข้อสังเกตอยู่มากพอสมควรนะคะจากเท่าที่เรามีอยู่นะคะเท่าที่เราจะหาข้อมูลได้ต่างๆแล้วก็การเขาเรียกว่าสอบข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยมันต้องขยายใช้วิธีการในการขยายผลนะคะแต่ด้วยความที่เราไม่ได้ทำงานแค่ฝ่ายเดียวด้วยนะม
1: ัน
0: ก็มีข้อมูลต่างๆจากฝั่งท้องถิ่นใช่ไหมคะทางสอทอต่างๆที่เขาก็ตรวจอยู่อย่างเข้มข้นนะคะแล้วก็ยังมีปปช.ที่เราได้ให้
1: ข้อมูลเข้าไป
0: เรื่องของเอกสารหลักฐานต่างๆนะ
1: คะ
0: พอไปอยู่ตรงนั้นแล้วปั๊บเนี่ยเดี๋ยวน่ะคือเท่าที่เราได้ข้อมูลนะตอนนี้นะแต่คิดว่าสัปดาห์นี้น่าจะมีข้อมูลใหม่ๆแล
1: ้
0: วก็มีความคืบหน้าที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะคะดังนั้นเข้าใจว่าวันนั้นเองเนี่ยสิ่งที่พบนะคะจากผลสอบข้อเท็จจริงแบบเบื้องต้นนะมันก็เห็นนะคะในส่วนที
1: ่
0: ไม่ได้เคลียร์ชัดเจนว่าเอ้ยทำไมถึงจะต้องทำแบบนี้นะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่เดี๋ยวนี้นี่เป็นคนที่เชื่อในเรื่องของหลักฐานที่พิสูจน์ได้ก็ถึงได้เน้นย้ำว่าไอ้ตัวดิจิตอลฟอร์เรนซิกอะค่ะยังไงก็ตอบได้แล้วก็เชื่อเลยว่าเอาคนที่ทำไม่ถูกต้องอะมาลงโทษได้แน่นอนและอันนี้ดิฉันแบบพูดในมุมตัวเองนะคุณสุภาพรคุณเก๋เราเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของดิจิทัลมากๆนะคะ

0: แล้วก็มั่นใจว่าต้องเจอคนที่ทำไม่ถูกต้องอะค่ะแน่นอนค่ะ
1: คุณชื่อที่กูถามดร.กีว่าถ้ามีการปลดหรือว่าเอาคนออกจากการทุจริตการสอบใช่ไหมแล้วเวลาจะเรียกคืนเงินเดือนหรือว่าผลประโยชน์ที่ได้ไปแล้วเนี่ยมันจะทำยังไงต้องดำเนินคดีอาญาหรือว่าเป็นแพ่งหรือยังไง
2: ค่ะ
0: จริงๆประเด็นเนี้ยค่ะมันก็จะคือมันหลายๆส่วนไปด้วยกันเนาะมันมีทั้งเรื่องทางแพ่งด้วยมีเรื่องทางค่าอาญาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวเงินแต่มันคืนความรู้สึกที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเฟลไปแล้วนะตอนแรกเนี่ยกลับคืนมาได้อ
2: ัน
0: นี้เรียกว่า fact finding ถูกไหมคะอันนี้เป็นวิธีการในการเยียวยาชนิดหนึ่งแต่เรื่องต่างๆที่ต้องเรียกคืนเงินเดือนพอสุดท้ายแล้วคุณไม่ได้ทำผิดถูกไหมคะแต่ว่ามันมีคำสั่งต่างๆเข้ามาในทางที่ผิดแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายแบบนี้อันนี้มันไปเรียกคืนในลักษณะของค่าสินไหมทดแทนได้แต่ในทางอาญาพอมันเกิดความจริงปั๊บเนี่ยมันก็จะรู้สึกนะคะหมายถึงว่าคนเนี่ยที่เขาสุจริตแล้วเขาก็ถูกแปดเปื้อนไปเนี่ยเขาก็จะรู้สึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อนี่ไงความจริงส
1: ัง
0: คมประก็เรียกว่าชัดเจนเรื่องตรงนี้แล้วนะคะมันก็ถือว่าเป็นการเยียวยาประเภทหนึ่งได้เหมือนกันแต่สุดท้ายมันก็หนีไม่พ้นเรื่องของการฟ้องร้องทางแพ่งนั่นแหละค่
1: ะ
0: ที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: จะกลับมาเยียวยาได้อย่างจริงจังการคืนตำแหน่งให้ต่างๆนานาพวกนี้ถือได้ว่าเป็นวิธีการในการเยียวยาทั้งหมดเลยแต่อย่าลืมนะคะเราเยียวยาอย่างไรเนี่ยมันก็ไม่ได้100%หรอกค่ะเพราะเรื่องที่มันทำไม่ถูกต้องไปแล้วอ่ะนะคะแต่มันยังพอไหวแต่ถ้ามันเป็นลักษณะว่าโอ้ยแบบเรื่องทางชีวิตทางร่างกายอย่างเงี้ยดังคิดว่าประเด็นตรงนั้นในการเยียวยาไม่ว่าจะด้วยเงินกี่บาทก็แล้วแต่มันก็ช่วยไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยถูกไหมคะ
2: ค่ะ
1: นะคะ
0: ค่ะ
1: ขออีกประเด็นนึงอีกเรื่องนึงได้ไหมเร
0: ื่อง
1: ที่แบบมันเกิดขึ้นน่ะที่มันมีบ่อวินน่ะนะม
2: ี
1: ลานคัดแยกขยะมันอยู่ด้านหลังหมู่บ้านแต่ไอ้ลานเนี้ยดิฉันเห็นแล้วมันยกพื้นขึ้นมาคือมันถมมาเยอ
2: ะ
1: ส
2: ู
1: งกว่าชาวบ้านสูงกว่าหมู่บ้านเนี่ยเยอะเหมือนกันปรากฏว่าพอฝนตกหนักมากๆไอ้เค้าเรียกว่าทั้งขยะมวลโฟมอะไรต่างๆที่เค้าเรียกว่าเป็นลานคัดแยกขยะหลังหมู่บ้านนะมันพัดรวมเป็นก้อนโตแล้วก็อัดกำแพงหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านบุญรักษา
2: ค่ะ
1: ฟิวสองพังถล่มแล้วก็ไอตัวโฟมขยะน้ำมันก็ไหลเพราะว่ามันสูงกว่ากันใช่ไหมมันถมไม่สูงมันไหลทะลักเข้ามาท่วมบ้านในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยหลายหลังเหมือนกันแล้วตอนนี้เนี่ยบางบ้านก็อยู่ไม่ได้กำแพงก็พังบางบ้านนี่ก็น้ำสกปรกมันทะลักเข้าทั้งเศษขยะเศษน้ำอะไรต่างๆตอนนี้น้ำลงแล้วล่ะแต่ว่าไอซากที่เหลือเนี่ยมันยังอยู่ก็หลายท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะแบบนี้จริงๆเนี่ยพื้นที่ปกติเนี่ยมันจะเป็นของเอกชนนะแบ่งให้เช่าเป็นล็อกๆแล้วก็มีต่างชาติเนี่ยมาเช่าพื้นที
2: ่
1: เอามาคัดแยกขยะพวกตู้เย็นเก่าตู้แช่อะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะมีพวกกองเศษโฟมเศษอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเอ๊ะมันเข้าข่ายโรงงานหรือเปล่าไม่ทราบหรือมันก็จะใช้กฎหมายอะไร
2: คือตอนนี้เหมือนคนตั้งคำถามว่าการกำกับดูแลโรงงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันได้มาตรฐานหรือเปล่าค่ะดร.กี
1: บางคนถามว่าเป็นของคุณสุชาติหรือคุณท็อป
2: ข้อกฎหมายมีโทษอะไรยังไงหรือเปล่าสำหรับประเด็น
0: แล้วสงสารเลยทีนี้รู้สึกแบบดูแล้วโอ้แบบสงสารจริ
1: งๆเรื่องเกิดถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนแล้วไอ้ที่คนที่เขาแซวเนี่ยก็คนที่ชอบเรื่องของการเมืองเนี่ยก็ถามว่าตกลงนี่เป็นของคุณสุชาติหรือเป็นของคุณท็อปมลวุฒิ
0: เนาะจริงๆต้องทำงานร่วมกันแล้วเนาะคุณพอโอเคเนาะนะคะถ้าข้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ยเรื่องของขยะต่างๆเนี่ยถูกแยกไปแล้วก็พัดโอ้โหกระแพงพังเห็นแล้วน่ากลัวมากจริงๆความผิดเนี่ยมีหลายกฎหมายหลายฉบับ
1: เหมือนกัน
0: นะคะตัวอย่างเช่นกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะรวมถึงเรื่องของการจัดการของเสียเนาะก็มีพรบสาธารณสุขถูกไหมคะถ้ากิจการดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายเป็นโรงงานก็ยังหนีไม่พ้นมีพระราชบัญญัติโรงงานด้วยนะ
2: คะ
0: แล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องในพรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยถ้าตามพรบดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็การบริหารจัดการนะคะก็มีการแก้ไขถูกไหมให้หนักเลยเนาะแก้ไขทีนึงนี่ไม่รู้ว่าจะแก้ต้นบ้านไหนก่อนหลังดีนะคะระงับกิจการถูกไหมคะเพิกถอนใบอนุญาตถ้าเกิดโรงงานดังกล่าวเนี่ยประกอบธุรกิจหรือใบอนุญาตตามพรบโรงงานเนา
2: ะ
0: นอกจากนี้แล้วมันก็มีโทษปรับโทษอาญาต่างๆตามที่กฎหมายระบุไว้ด้วยนะคะอื่นๆก็มีอีกนะทางแพ่งด้วยค่าสินไหมทดแทนถูกไหม
1: คะ
0: การพูดถึงทรัพย์

0: ื่นเสียหายจากการละเมิดเนี่ยเพราะว่าการประมาทเลินเล่อต่างๆคือเขาเรียกว่าผลแบบนี้เกิดขึ้นได้อะมันต้องไม่ปกติอะ
1: มัน
0: ต
1: ้
0: องมันมีปัญหาอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะคะ
1: บางคนบอกปัญหายึดอบต.ปะคะอย่างเรื่องของการเยียวยาชาวบ้านก็ต้องได้รับการเยียวยาด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้อง
1: อบต.อนุญาต
0: โอ้เนี่ยมันพออนุญาตเสร็จปั๊บปัญหาเนี่ยกิจการได้รับอนุญาตถูกต้องปะ
1: ไม่รู้
0: ปฏิบัติตามเงื่อนไขอะไรไปอนุญาตไหมคือสเป
1: ค
0: แบบเนี้ยค่ะ
1: ไม่รู
0: ้โอ้ตอนนี้มันเหมือนกับมึนๆเบลอๆงงๆใช่ไหมแต่บางคนก็บอกอ้าวฝนตกเป็นเหตุสุวิสัยหรือเปล่าบอกว
2: ่
0: าเฮ้ยมันคาดหมายได้มันต้องการได้ไหมเออทำเทวดา
1: ทำเทวดา
0: ว่าพระพรหมมาละ
1: ว่าตกลง
3: ถ้าฝนไม่ตกก็ไม่รู้เนาะ
1: เออหรือไม
3: ่ใช่ไหมคะ
1: ไหลคนจะไม่รู้เลยว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาทำมาหากินอะไร
0: เฮ้ย
1: คัดแยกขยะนี่มันเช่าที่แล้วก็ทำได้เลยเหรอหรือยังไงนี่เขาแยกอะไรเนี่ยเขายังไม่รู้เลยเนี่ยชื่อบริษัทเนี่ยดิฉันยังไม่รู้
0: อะไรยังไม่ทราบเลย
1: รู้แต่ว่าเฮ้ยเขาตู้แช่ตู้เย็นตู้อะไรเก่าๆแล้วเขามาแยกเอาอะไรดิฉันยังไม่รู้นะมันจะมีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนอย่างบางอย่างเขาก็เอาพวกทองทองแดงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ไอเนี่ยดิฉันอ่านเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
0: เรายังไม่เห็นเรื่องใบอนุญาตเราเลยไปพูดถึงเรื่องฝ่าฝืนใบอนุญาตยังไม่ได้เหมือนกันนะคะ
3: ใช่ใช่ใ
1: ช่งานเข้าอบต.บ่อวิน
0: โอ้โหช่วงนี้รู้สึกพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกนะ
1: โอ้โหเป็นรัฐบาลช่วงนี้เหนื่อยนะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
3: ค่ะจุฬาลัตประพฤติค่ะ
0: กภาพรโรจน์ศิริรัตน์ค่ะ
1: เราสามสาวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ยังต้องเป็นสามสาวเหมือนกัน
3: น่าจะน่าจะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟัง
0: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะคะต้อนรับทุกท่านอยู่กับพี่เก๋ต่อที่อยู่กับทันข่าวทันกฎหมายนะคะแล้ววันนี้อุ้มขจรกิจพ้นภัยมาประจำการแล้วค่ะ
1: ค่ะ
5: วันนี้มีหลายประเด็นให้ได้พูดคุยกันแต่ว่าอยากจะทวงถามนิดนึงก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการประชุมกันไปแล้วก็บอกว่าให้เวลา3วันกรอบระยะเวลาในการสืบดูว่าตกลงแล้วเนี่ยที่มาที่ไปของการโกงสอบท้องถิ่นมันดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรพี่เก๋
1: ค่ะ
5: คือวันนี้จริงๆแล้วมันถือว่าเป็นวันที่ครบกำหนดวาระตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสอทอเขาเคยแถลงเอาไว้นะคะบอกว่าจะตรวจสอบผู้ที่ได้รับการบรรจุ 15,520 รายภายใน3วันณวันที่ท่านแถลงจนถึงวันนี้ก็คือ6กรกฎาคมนี้วันนี้ครบกำหนดแล้วค่ะแต่จนถึงตอนนี้เท่าที่ไปไล่เรียงข่าวดูยังไม่มีการออกมาแถลงนะคะว่าได้ตรวจสอบครบแล้วหรือยังหรือว่าเหลืออีกกี่รายหรือว่าพบความผิดปกติกี่รายแต่ว่ามันก็ยังมีเวลาอีกครึ่งวันอะเนาะ
1: ค่ะ
5: เพราะวันนี้ยังอยู่ในรอบวันอยู่นะคะ
3: แต่ว่าถ้าวันนี้เนี่ยอย่างที่รายงานคุณผู้ฟังไปแล้วอะนะคะเพราะว่าทางรัฐมนตรีช่วยนะคะของกระทรวงมหาดไทยอะบอกว่าเดี๋ยวคาดว่าน่าจะคืนนี้แหละนะก็จะได้เห็นเรื่องของผลสอบที่ออกมานะคะที่มีการไปตรวจสอบนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยจะต้องแยกนะคะว่ามีใครที่เป็นกลุ่มที่มีการโกงเข้ามาคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่สอบตามปกติเลยแล้วก็ผ่านเกณฑ์อันนี้เนี่ยก็จะถูกแยกออกมาด้วยเดี๋ยวรอดูนะคะว่าคืนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เนี่ยไถฟีดนะพยายามที่จะดูเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งคณะกรรมการในการสอบวินัยด้วยนะคะที่วันนี้เนี่ยทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องมีการลงนามนะคะแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการออกมาหลายคนก็ลุ้นว่าใน5รายชื่อนี้เนี่ยจะมีชื่อใครบ้างแต่ว่าในมุมของนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวถามด้วยนะนะคะถามเกี่ยวกับประเด็นเนี้ยอย่างเรื่องของปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยได้รับรายงานหรือยังเรื่องของการลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือไม่นายกไม่ได้ตอบคำถามนี้ได้แต่ยิ้มนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามอีกถามเกี่ยวกับเรื่องของผลการสำรวจความคิดเห็นของสถาบันนะคะของบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาโพเนี่ยเรื่องความนิยมของนายกลดลงคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวต้องไปพบทูตที่ทำเนียบรัฐบาลสรุปวันนี้เนี่ย

0: ไม่ตอบคำถามสักคำถามเลยแล้วก็เป็นประเด็นร้อนทั้ง2ประเด็นเลยนะ
1: ถือเป็นประเด็นใหญ่นะคะถือว่าเป็นประเด็นที่น่าอับอายมากๆด้วยถ้าเกิดเราไปศึกษาราวเรื่องดูนะคะแล้วมันเป็นเรื่องที่นอกจากน่าอับอายแล้วมันเศร้าด้วยอะค่ะ
0: ค่ะ
1: มีแต่คนบอกว่าเขารู้กันมาตั้งนานแล้วเธอเพิ่งรู้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะคะประเทศของเราจะได้มีข้อสงสัยที่คลายน้อยลงถึงแม้ว่าจะไม่คลาย 100% ก็ตามเรื่องต้นเนี่ยก่อนหน้านี้อุ้มมาจัดรายการกับพี่เก๋2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ม
0: ัน
1: ก็มีการตั้งคำถามไปถึงคุณพิชิตอะค่ะอดีตผอ.กองยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีอะค่ะท่านนี้นี่ถือว่าเป็นจุดที่ถือว่าเป็นคีย์แมนนะเป็นตัวประสานของเครือข่ายเลยนะยังไม่มีคำตอบในทางสาธารณะเลยอะค่ะว่าอยู่ที่ไหนเข้ามาให้ปากคำหรือยังมีหมายเรียกหรือว่ามีหมายจับไหมแล้วตำรวจฝ่ายปกหรือว่าฝ่ายปกครองเนี่ยตามหาตัวแล้วหรือยังมีการอายัดบัญชีมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินไหมภรรยาหรือว่าเครือข่ายใกล้เคียงของท่านเนี่ยถูกเรียกสอบหรือยังตอนนี้มันยังไม่มีคำตอบเลยสักข้อเดียวที่จะได้คลายความจริงนะคะมันมีแต่ละฝ่ายแต่ละส่วนที่ออกมาแล้วก็บอกว่ามี take action ในเบื้องต้นอะไรอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยก็อ่ะสั่งชะลอบรรจุเพิ่มตั้งสอบวินัยตรวจคะแนนบรรจุ15,520คน
0: ค่ะ
1: ส่วนสอถอใช่ไหมคะก็ยอมรับนะว่ามีพิรุธเกี่ยวกับคะแนนในไฟล์กระดาษคำตอบมันไม่ตรงกันไฟล์ประมวลผลที่ใช้ประกาศผลก็มีปมของ flash drive เข้ามาเกี่ยวข้องอีกในขณะที่ปปช CIBก็ไปทลายขบวนการตั้งแต่วันนู้น22มิถุนาค่ะแล้วก็มีการแถลงวันที่23แล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้คืบหน้าอะไรนะคะเข้าใจว่ากำลังดำเนินการอยู่มสว.เองก็ถูกตรวจสอบในฐานะผู้รับจ้างจัดสอบแล้วก็ถือข้อมูลต้นทางก็ตอนนี้ก็ให้ข้อมูลกับปปช.เรียบร้อยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ค่ะคนที่อยากฟังคำตอบจริงๆก็คือคนที่ได้เข้าไปแล้วได้บรรจุไปแล้วอะค่ะ มันจะแยกยังไงว่านี่คือคนที่บริสุทธิ์ 100% หรือบริสุทธิ์แค่ครึ่งนึงหรือไม่บริสุทธิ์เลยจนถึงวันนี้เนี่ยคะแนน2ชุดที่ไม่ตรงกันคือหัวใจเพราะว่ามันมีภาพในกระดาษคำตอบที่แม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็ออกมาชี้ให้ได้เห็นพี่เก๋
0: ยกตัวอย่างว่าอย่างคนคนนึงเนี่ยได้สอบได้30คะแนนแต่ว่าก็เหมือนมีลิสต์มาว่าคนนี้จะต้องสอบผ่านแล้วก็ต้องประกาศรายชื่อว่าจะได้เข้าบรรจุก็มีการปรับแก้คะแนนให้สูงขึ้น
1: หรือแม้กระทั่งการฝนคำตอบ
0: ค่ะ
1: โอ้โหก็ดูแบบไม่มีวุ้บฝนแบบกริบอะ มีการแก้ไขกันแล้วก็รวมไปถึงแฟลชไดรฟ์ที่มันเป็นคนละตัวกันมีรายงานว่าพบพิรุธแฟลชไดรฟ์ที่ใช้ประกาศผลว่ามันไม่ใช่ฉบับที่เก็บในตู้นิรภัยมันมีประวัติการเข้าถึงไหมมีการแก้ไขไฟล์หลายครั้งโดยบุคคลภายนอกไหมซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็เข้าใจว่าคงกำลังตรวจสอบกันอยู่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าหน่วยตรวจสอบร่วมกันเป็นเพียงแค่ผู้สังเกตการตามข่าวเนี่ยแล้วความน่าเชื่อถือของกระบวนการมันต้องถูกอธิบายให้ประชาชนเข้าใจอย่างละเอียดอะค่ะวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องตามสอบกันต่อนะคะเพราะว่ามันมีจุดพิรุธแล้วก็จุดที่ยังไม่ได้คำตอบอีกหลายจุดเลยทีเดียวแม้กระทั่งผู้สื่อข่าวเองที่ไม่ได้ตาม follow ใน Facebook หรือว่าในช่องทางออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยก็ยังมีออกมาตั้งคำถามเหมือนกันเลยพี่เก
0: ๋ค่ะ
1: คือตรวจยังไม่เสร็จหรือเปล่าตอนนี้ตรวจแล้วเจอปัญหาแล้วรอความเห็นจากฝ่ายกฎหมายหรือเปล่าหรือว่ารอผู้บังคับบัญชาอนุมัติหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่ามันยังไม่ได้ออกมาชี้แจงแต่อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าวันนี้ยังเหลือครึ่งวันก็ยังมีโอกาสที่เราจะต้องอดทนรอกันแป๊บนึง
0: แล้วเราก็ต้องลุ้นด้วยนะคะเพราะว่าอย่างวันนี้เองเนี่ยจริงๆเนี่ยหลายคนก็พยายามที่จะถามเหมือนกันนะคะว่าคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรนะคะแล้วการตรวจสอบในครั้งนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะอย่างทางคุณวรสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยบอกว่าการตรวจในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่กระทรวงมหาดไทยอย่างเดียวนะแต่จะมี DSI มีปปท.มีภาคีเครือข่ายอื่นๆเข้าร่วมตรวจสอบด้วยนะคะก็เพื่อที่จะพยายามให้เห็นว่าผลของการสอบสวนเนี่ยมันไม่ได้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่เข้าไปตรวจสอบนะคะก็จะมีหลายหน่วยงานเลยทีเดียวนะคะอ่ะทีนี้เนี่ยแต่พยายามดูแล้วนะคะที่บอกไปคือก็ยังไม่เห็นว่ามี DSI ออกมาแถลงหรือปปท.ออกมาแถลงหรือหน่วยงานใดที่ออกมาแถลงเราก็รอต่อไปนะ
1: นี่เอาจริงมีคนเปรียบเทียบนะพี่เก๋ว่าถ้าทำให้ได้เร็วเหมือนกับคดีที่แอร์สาวการบินชาการบินไทยดำเนินการเนี่ยคงจะดีสินะ
0: โอ้อันนี้เพิ่มเจอแบบว่าเสาร์อาทิตย์เจอตัวละครเพิ่มแล้วจับได้ด้วยนะคะ
1: อ๋ออัปเดตล่าสุดนะคะคดีขนยาข้ามชาติที่มันสั่นสะเทือนวงการการบินของไทยเนี่ยค่ะตอนนี้กำลังใกล้ปิดฉากแล้วพูดอย่างนี้ก็ไม่ผิดนะเพราะว่าปปส.ค่ะเปิดเผยว่าขณะนี้รู้ตัวการใหญ่ที่วงการอยู่เบื้อง

0: ไหนแล้วลดลงในกลุ่มไหนลดลงเพราะเหตุผลใดถ้าผมดูแล้วเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยมันไม่ลดลงมากมันนะครับนะเอางี้มันมีข้อตลกอย่างนึงก็คือในกรุงเทพเนี่ยคุณรถินเนี่ยคะแนนกลับเพิ่มขึ้นแล้วคุณรถินเนี่ยมีคะแนนเพิ่มขึ้นในกลุ่มนักเรียนนักศึกษากรุงเทพเพิ่มขึ้น 2% นักเรียนนักศึกษาบวก 7% ถามว่ามันมาจากไหนล่ะก็มาจากใครช่วยไทยพาสนั่นแหละมันช่วยพยุงคะแนนไว้ให้นะครับเหมือนกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยบวกไป 3% อย่างเงี้ยคือไทยช่วยไทยพัฒน์มันช่วยพยุงคะแนนไว้ให้ทำให้คะแนนมันไม่หล่นมากไปกว่านี้สุดแน่ก็คือโครงการประชานิยมเนี่ยหยุดไม่ได้แล้วต้องไปต่อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ต้องพยายามไปหาจุดวกกลับให้ได
1: ้
0: ว่าจุดวกกลับเพื่อจะกลับไปขึ้นเขาเนี่ยมันอยู่ตรงไหน
1: ค่ะ
0: มันต้องอยู่ที่โครงการต่างประเด็นปัญหาต่างๆที่ถาโถมที่รัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอบทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับเรื่องของปัญหายาเสพติดเรื่องปัญหาจังหวัดภูเก็ตเรื่องปัญหาการบุกรุกชายหาดเรื่องของทับลานเรื่องของพาสไอไอเอไอไทยพาสปอร์ตเนี่ยนะครับต้องไปจัดการแก้ไขปัญหาให้ได้โดยรวดเร็วแล้วเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมเมื่อนั้นจะเจอจุดวกรถกลับเอง
1: แต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นแค่การสะท้อนอารมณ์ชั่วคราวอยู่ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ผมอาจจะบอกได้ว่ามันเป็นไปได้ว่าอาจจะอารมณ์ชั่วคราวต้องรอดูการเก็บครั้งหน้าถ้าสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วคนแล้วต้องรอดูว่าเพราะผมเก็บทีก็คือกันยาใช่ไห
1: ม
0: กันยาตอนนั้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็น่าจะเริ่มใช้แล้วแล้วก็ไทยช่วยไทยพาสก็ใกล้จะหมดอายุแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ต้องรอดูว่าถึงตอนนั้นเนี่ย
1: คะ
0: แนนเป็นอย่างไรบ้างคนเริ่มจะคนยังคงคนได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มแฮปปี้หรือยังก็เป็นไปได้ว่าคะแนนอาจจะวกกลับมาแต่ต้องรอดูตอนช่วงนั้นก่อนแล้วมาดูว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหาที่สำคัญเหล่านี้ได้ไหมถ้าแก้ได้กลุ่มชนชั้นกลางซึ่งเขาไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเลยจากโครงการต่างๆก็อาจจะวกหัวกลับก็ได
1: ้ค่ะซึ่งณเวลานี้เนี่ยอายุของรัฐบาลอนุทิน2เนี่ยก็คือประมาณสัก3เดือนเนาะอาจารย์ผลงานอาจารย์มองเห็นผลงานที่โดดเด่นบ้างหรือยังนอกจากไทยช่วยไทยพัดยังมีประเด็นอื่นๆที่พอที่จะพยุงขึ้นมาได้บ้างไหมหรือยังไง
0: ประเด็นที่คนเลิกจับตามองแล้วแต่ผมว่าเป็นผลงานเด่นทีเดียวคือประเด็นของกระทรวงพลังงาน
1: ค่ะ
0: ในการควบคุมราคาน้ำมันให้มันสูงขึ้นไปมากกว่านี
1: ้
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นการพยายามไปลดค่าการหน้าโรงงานใช่ไหมค่าการกันหน้าโรงกันเนี่ยใช่ไหมครับดูถึงเรื่องของความพยายามหาน้ำมันเข้ามาให้มันพอเพียงกับดีมานด์ที่ต้องการในสังคมให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันไม่พุ่งกระฉูดสามารถควบคุมน้ำมันเนี่ยราคาน้ำมันให้กลับมาสู่หรือคือมันไม่ลดลงนะไม่ลดลงมากขนาดนั้นแต่ว่ามันมาสู่จุดที่ว่าเป็นที่คนเป็นที่พอใจและยอมรับได้ในขณะเดียวกันในเรื่องของค่าไฟอะไรต่างๆเหล่านี้รวมถึงเรื่องของอะไรที่คุณขิงออกมาเปิดเรื่องค่าไฟสาธารณะ
1: ไฟหลวง
0: ที่ว่าจะต้องหาทางถอนออกจากบินค่าไฟประชาชนได้นี่เดี๋ยวถ้าถอนได้มันจะเป็นจุดเด่นผมว่าตรงเนี้ยจนได้น่าจะเป็นจุดเด่นของตัวรัฐบาลนะครับในการดำเนินกิจกรรมต่างๆนะครับนอกนั้นแล้วนะครับของกระทรวงอื่นผมเห็นเขาก็เวิร์กนะ
1: ก็ใช่ก็พยายามเทคแอคชั่นแล้วก็
0: ใช่มันต้องเทคแอคชั่นออกมาให้เห็นเพราะเอิญช่วงที่ผ่านมาเรามีแต่ประเด็นปัญหาเหล่านี
1: ้
0: ที่ออกมาพอเกิดสงครามทุกคนก็พุ่งมาที่ทีละกระทรวงนะครับตอนนี้กระทรวงที่โดนหนักเลยน่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยอ่ะ
1: ค่ะใช่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยอาจารย์ถ้าเราเจาะดูดีๆแล้วเนี่ยการเทคแอคชั่นของคุณอนุทินชาญวีรกูลที่เป็นเจ้ากระทรวงด้วยเนี่ยอาจารย์มองยังไงคือบางคนก็บอกว่าท่านเองก็พยายามที่จะแบบออกมาเหมือนแบบแรงเร็วแต่ในท้ายที่สุดมันยังไม่ได้คำตอบอย่างวันนี้หลายคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของคดีโกงสอบท้องถิ่นว่ามันคืบหน้าอย่างไรท่านก็ได้แค่ยิ้มให้อะไรเงี้ย
0: ก็เห็นมีตั้งกรรมการมาทีนี้ผมว่าตั้งกรรมการนะมันแหมผมว่าการสอบนะจริงๆให้ดีไซน์กับตำรวจสอบเนี่ยเขาก็รู้เรื่องแล้วว่าใครเป็นใคร
1: ค่ะ
0: กรรมการตั้งกรรมการมาเดี๋ยวก็ต้องวิ่งไปหาข้อมูลเหล่านี้ตำรวจดีไซน์เขาก็หากันอยู่แล้วนะผมว่าตั้งได้ก็ตั้งไปเถอะนะครับแล้วก็สอบสวนว่าไอ้3ที่บอกให้30วันให้ได้คำตอบโหมันช้าไปจริงๆคนต้องการให้รู้ภายใน2อาทิตย์ด้วยซ้ำไปว่าจัดการยังไง
1: ค่ะ
0: เนี่ยจริงๆผมว่าข้างในเนี่ยวงในเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าจุดประเด็นอยู่ตรงไหน
1: อาจารย์จริงๆแล้วตอนนี้ถ้าเกิดในฐานะที่อาจารย์เป็นผอ.นิดาโพนะคะถ้าจะประเมินดูมันจะมีหลายๆมิติเลยที่เกิดขึ้นณตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องของมติต่างๆที่อยู่ในสภาหรือว่าจะเป็นเรื่องของธรรมาภิบาลหรือจะเป็นประเด็นกฎหมายต่างๆที่มันยังไม่เคลียร์เลยอาจารย์คิดว่าอะไรที่จะทำให้เกิดเป็นจุดเปราะบางที่สุดสำหรับรัฐบาลคุณอนุทินคะ
0: จุดเปราะบางจริงๆจุดเปราะบางเหรออยู่ที่ความขัดแย้งของรัฐบาล
1: แต่เรื่องภายในกันเอง
0: นะครับคือผมเคยพูดมานานแล้วว่า

0: การจะล้มรัฐบาลนะครับในสังคมไทยได้เนี่ยนะครับนะมันมีแค่3ทาง
1: ค่ะ
0: นะครับทางที่1ก็คือนิติสงครามก็คือมีความผิดก็ยื่นฟ้องไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญฟ้องศาลฎีกาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฟ้องปปช.ไป
1: ค่ะ
0: นะครับนะทางที่2ก็คือว่ามีความขัดแย้งในพรรครัฐบาลหรือมีความขัดแย้งในพรรครัฐบาล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับจนแตกแยกกันอยู่กันไม่ได้นะครับหรือไม่ก็ทางที่3ก็คือว่าเอารถถังมาจอดซึ่งทางที่3เนี่ยมันไม่ควรเกิดแล้วก็ปัจจุบันผมดูแล้วมันไม่มีเหตุผลให้เกิดแต่มันก็เหลือแค่ทางที่1กับทางที่2นะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนกำลังรอดูว่าทางที่1เนี่ยจะเกิดขึ้นไหมภายในปีนี
1: ้
0: เพราะไอ้ทางที่2เนี่ยไอ้ความขัดแย้งเนี่ยผมเชื่อว่าปีนี้ไม่มีหรอกถ้าจะมีอีกทีก็นู่นหลังสงกรานต์ปีหน้านู่นนะครับต่อให้มีอะไรโยนระเบิด 4-5 ลูกนะถ้ารัฐบาลยังจับมือกันแน่นนะแล้วที่ติดสงครามยังไม่ขบวนการในการพิจารณายังไม่เสร็จสิ้นหรือยังไม่สามารถทำอะไรได้ไปเรื่อยๆครับ
1: ค่ะแต่ตอนนี้อาจารย์เริ่มเห็นร่องรอยใช่ไหมคะ
0: ผมที่ผมเห็นร่องรอยผมว่าผมเห็นร่องรอยในพรรครัฐบาลมากกว่า
1: ค่ะ
0: ผมว่าเดี๋ยวอาจจะต้องเริ่มมีอะไรขยับกันบ้างนะครับนะแต่ว่าคงไม่ใช่ปีนี้คงเป็นปีหน้
1: า
0: ผมที่ติดสงครามเนี่ยผมว่ามันใช้เวลา
1: ค่ะอาจารย์แล้วประเด็นชื่อนายกสำรองที่โผล่มาสคศาลาเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันมาเพื่อที่จะสะเทือนเก้าอี้ใครยังไงอะคะอาจารย
0: ์ไม่รู้ใครปล่อยออกมาสศาลาคือใคร บางคนบอกเฮ้ยสศาลาเนี่ยใครล่ะคุณไหมเปล่า ไม่มีทางครับไม่มีทางพลิกขั้วการันตีได้ก็เรื่องที่หนึ่ง สองคุณสุภจีคุณดีไม่ได้
1: อยู่ในแคนดิเดต
0: นายกสศาลาอาจจะเป็นคุณศิริศักดิ์ก็ได
1: ้แล้วสศาลา
0: ผมพูดเล่นๆอย่างนะรู้ว่าจะเป็นคุณศักดิ์สยาม
1: แต่ว่าดูจากท่าทีของการทีแอคชั่นอย่างเช่นคุณกรวีปริศนานันทกุลก็รีบออกมาเปิดเผยเลยนะอาจารย
2: ์ไม่มี
1: มันมีแต่อนุทินเท่านั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มองเห็นระยะอะไร
0: อนุทินก็ต้องพูดถึงอนุทินอย่างเดียวก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จนกว่าจะถึงวันนั้นที่มันเผชิญกับปัญหาจริงเขาคงต้องมานั่งคิดละว่าจะเอาไงเพราะอย่างเรื่องอะไรไอ้พรบเงินกู้เนี่ยแม้ว่ามันไม่ได้มีกฎข้อไหนบอกว่าถ้าศาลบอกว่าผิดแล้วนายกต้องลาออกหรือยุบสภา
1: ค่ะ
0: ไม่มีข้อไหนบอก
1: ค่ะ
0: แต่มันเป็นสปิริต
1: ใช่
0: ที่ต้อง
1: ความรับผิดชอบทางการเมือง
0: รับผิดชอบทางการเมืองคือนายกอาจจะต้องลาออกไหมหรือต้องมีแพ
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: แพ้ที่ตัวใหญ่สุดเลยคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับ
1: อืมค่ะทีนี้เนี่ยปัจจัยเหล่านี้เนี่ยอย่างคุณกรวีเนี่ยก็มั่นใจนะเมื่อวานให้สัมภาษณ์บอกว่าก็มั่นใจว่ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอมอาจารย์มองยังไง
0: เอางี้อย่างที่ผมพูดเหมือนเดิมนะครับช้าสุดไม่เกินคริสต์มาส71
1: ม
0: ีผมว่าจะเปลี่ยนแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสงกรานต์71แล้วเนี่ย
1: โอ้
0: ก็ดูแววแล้วท่าทางจะไม่ไกลขนาดนั้นละ
1: ค่ะแต่อาจารย์ก็ยังเปิดช่องอยู่เมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเกิดมันมีการตอบกลับของฝั่งรัฐบาลที่ดูจะเป็นทิศทางที่บวกขึ้นมันก็น่าจะอยู่ยาวขึ้นใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ก็ขึ้นอยู่รัฐบาลเองว่าจะแก้ไขปัญหาไอ้ที่กำลังโหมเข้ามาตอนนี้ยังไงบ้าง
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องกังวลรัฐบาลผมไม่เกินนะรัฐบาลเขาไม่กังวลเรื่องหัวสวเรื่องเขากระโดง
1: ค่ะ
0: เพราะเขารู้กระบวนการมาอีกนานนะและอย่างนึงหลายๆเรื่องอาจจะไม่กระเทือนถึงรัฐบาลโดยตรงนะครับนะแต่ไอ้เรื่องที่โหมเรื่องใหม่ๆที่มาเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องจัดการโดยเร่งด่วน
1: ค่ะมันกระทบเรื่องของความเชื่อมั่นแล้วก็ในส่วนของประชาชนเองก็ตั้งคำถามเยอะใช่ไหมอาจารย
0: ์เพราะตอนนี้นะไปไหนมาไหนก็มีคนถามคำถามนี้เมื่อวานผมไปเตะบอลเพื่อน 3-4 คนหรือเจอหน้าใครก็ตามนะถามคำถามเดียวกันหมดเลยว่ารัฐบาลจะอยู่ได้นานเท่าไหร
1: ่
0: ความมั่นใจว่ารัฐบาลที่จะอยู่นานมันลดลงเรื่อยๆผมเลยต้องอธิบายเหตุผล3ข้อว่าอยู่ไม่อยู่มันอยู่ที่3ข้อนี้แหละ
1: อาจารย์ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นมาจนถึงตอนนี้มันจะมีการโยงกันอยู่นิดหน่อยก็คืออาจารย์บอกว่าอาจจะมีความขัดแย้งกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลแล้วพอไปบวกกับนิดาโพที่ตอนนี้คะแนนมันโยกไปหาเพื่อไทยซะเยอะอาจารย์คิดว่าเพื่อไทยมีอะไรที่น่าจับตามองนะตอนนี้อยู่ไหมคะ
0: เพื่อไทยถามว่าคะแนนขึ้นได้ไงผมบอกได้คำเดียวกันขึ้นได้ไงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะยังไม่ได้ทำความผิดอะไรยังไม่ได้ก่อเรื่องอะไร
1: ค่ะแล้วผลงานแล้วผลงานนะคะ
0: ผลงานเด่นๆผมก็ยังไม่เห็นนะไม่รู้ว่าที่กระทรวงแรงงานทำอะไรเด่นๆออกมาบ้างหรือเปล่าคะแนนแรงงานถึงได้เพิ่มขึ้นเกษตรก็คะแนนเพิ่มขึ้นผมก็ไม่แน่ใจว่าทำอะไรที่เด่นๆเกษตรบ้างหรือเปล่าเพราะผมยังไม่เห็นข่าวอะไรดังๆเลย
1: เป็นไปได้ไหมว่าไปในพื้นที่นั้นคือจริงๆก็ยังพอเห็นข่าวอยู่บ้างนะคะอาจารย์แต่เพียงแค่ว่ามันมีข่าวใหญ่ๆอันอื่นมากลบไปซะหมดอะไรเงี้ย
0: ก็เป็นไปได้ว่าจะมีผลงานแต่ว่าโดนข่าวร้ายของอีกฝั่งนึงกลบแทน
1: ค่ะ
0: นะครับนะคือตอนนี้เป้าการโจมตีมันอยู่ที่ภูมิ

0: ทยทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยเดินอย่างเรื่อยๆช้าๆไปเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับแล้วก็หาแล้วก็ไปช้าตอนนี้เริ่มก้าวกระโดดแล้วขึ้นมาทั้ง 4%
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็อันนี้ก็ต้องรอทีนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับนะพอมันตีหัววกกลับขึ้นเขาแล้วเนี่ยเขาเนี่ยต้องแสดงผลงานออกมาแล้วเพื่อจะเหยียบคันเร่งให้เร็วขึ้น
1: อาจารย์แถมให้นิดนึงได้ไหมคะกับท่าทีของพรรคประชาชนในมุมของนิด้าโพเนี่ยอาจารย์มีอะไรที่จะชี้แนะไหมคะกับการเห็นกราฟ
0: ประชาชนก็อย่างที่ผมบอกอะนะเหมือนรถที่อยู่บนภูเขาอะ
1: ค่ะ
0: นะจอดไว้ไม่ได้จอดเฉยๆอย่างเดียวนะดันลืมติดเบรกมืออีกมันเลยไหลลงมาหน่อยนึงพรรคประชาชนมีปัญหาตรงที่ว่าหัวหน้าพรรคเนี่ยไม่สามารถนำพรรคได้แล้วครับแพ้การเลือกตั้งใหญ่แพ้การเลือกตั้งท้องถิ่นอีก2อันอย่าไปโอ้อวดเรื่องของสกพสกคุณก็ตั้งเป้าตั้ง25 30ผมพูดตั้งนานแล้วพูดตั้งหลายเดือนแล้วว่าตั้งแต่เลือกตั้งครั้งแล้วว่าคุณเท้งนำพรรคไม่ได
1: ้
0: ก็ยังอุ้มอยู่นั่นแหละไม่รู้จะอุ้มมันจะรอเปย72หรือเปล่า72ที่คุณธนาธรจะกลับมา
1: ในแง่ของการปรับตัวเรื่องของการทำงานล่ะคะอาจารย์ต้องปรับตรงไหน
0: อันที่หนึ่งเปลี่ยนหัวหน้าพรรคก่อนเปลี่ยนหัวหน้าพรรคก่อนการทำงานเนี่ยรับใดบางในหลายเรื่องก็ออกมาก็โอเคฝีมือคุณไอ้หลายอย่างก็โอเคแต่อย่างก็ตามบางเรื่องเนี่ยนะเหมือนกับว่าโดนโจมตีกลับไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารพัดที่ตอนหลังโดนโจมตีกลับเข้าไปเห็นไหมอย่างเรื่องคุณภาวุฒิเนี่ยก็โดนโจมตีกลับไปเรื่องอะไรมากตอนสสแบงค์ออกมาขุดอดีตผู้ว่าชาติชาติอ่ะพอเห็นว่าขุดแล้วไม่สร้างผลอะไรอ่ะที่สุดท้ายเงียบไปทำไมกลายเป็นว่าขุดเพื่อการเมืองนี่ไม่ได้ขุดเพื่อประชาชนได้เห็นถึงความเป็นจริงใช่ไหมครับมีคนตั้งคำถามเยอะมากว่าเล่นการเมืองเกินไปหรือเปล่าไม่ได้พยายามตรวจสอบเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องปรับวิธีทำกันหน่อยนิดนึงนะครับ
1: แล้วก็แปลว่าต้องทั้งองคาพยพเลยสิคะอาจารย์ไม่ใช่แค่เฉพาะหัวหน้าพรรค
0: ก็คงต้ององคาพยพแต่สำคัญที่สุดตอนนี้เปลี่ยนหัวหน้าพรรคก่อนเลยผมพูดมานานแล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนสีอุ้มกันอยู่นั่นแหละ
1: แต่ก็ยังได้ที่หนึ่งในโพลนะคะอาจารย
0: ์ก็แล้วมันเคยยืดไปไหนไหมล่ะที่เขาได้ที่หนึ่งเพราะอะไรไหมเพราะที่สองมันลดลงเรื่อย
1: ๆค่ะอาจารย์มีข้อแนะนำไหมรัฐบาลเผื่อรัฐบาลจะได้ฟื้นความเชื่อมั่นมาก
2: ลับมาที่น้ำเงินอีกสักที
0: แนะนำนะสีส้มเปลี่ยนหัวหน้าพัก
2: สีส้มเป็นหัวหน้า
0: สีน้ำเงินหาที่บกกลับให้ได้เร็วที่สุดถ้าไม่งั้นเราจะลงเขาเรื่อย
1: ๆใช
0: ่กำลังขึ้นเขาก็ต้องพยายามที่จะเล่นความเร็วให้เร็วขึ้นโดยการหาอะไรเด่นๆขึ้นมาส่วนสีฟ้าขึ้นเขาอย่างเดียวแต่ขึ้นยังช้ามาก
1: พ
0: ู
1: ดถึงคุณอภิสิทธิ์เลยคุณอภิสิทธิ์ก็ขึ้นใช่ไหม
0: เหมือนกันแต่ขึ้นช้ามากนะแม้ว่าจะเป็นแชมป์ภาคใต้ก็ตามแต่ขึ้นช้ามากเพราะภาคอื่นกับคนรุ่นใหม่ไม่มีคะแนน
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ให้มันเร็วขึ้นอีกหน่อยคนขับมาดีแล้วแต่เครื่องยนต์ต้องเปลี่ยน
1: เครื่องยนต์นี่หมายถึงส่วนไหนกลไกไหนยังไงคะอาจารย์
0: ครับเลยครับต้องเปลี่ยนวิธีทำงานใหม่หมด
2: แต่ก็มาดีแต่ก็มาดีมีหมอว่าโรงอีกคนนึงก็ขึ้นมาน่าสนใจเหมือนกันอาจารย์
0: พอดีอันนี้เป็นรถคันเล็กๆอยู่ปลายเขาแต่วิ่งเร็วมากช่วงหลัง
1: ค่ะเครื่องดีจากปัจจัยไหนอาจารย
0: ์ก็บทบาทคุณหมอว่าลงไงบทบาทในสภานะครับในหลายๆเรื่องบทบาทแกเด่นมาตั้งแต่เนี่ยแล้วบอกให้ยกเลิกการเลี้ยงข้าวสอสอ
1: ค่ะ
0: แค่นี้ก็กินใจคนแล้วครับนั้นไม่แปลกใจที่เสื้อเหลืองนะครับคนกลุ่มสีเหลืองสีอื่นสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยนะส่วนนึงก็เริ่มหันกลับมาเทให้หมอว่าลง
1: ได้ด้วยเวลาอันจำกัดด้วยเดี๋ยวอาจารย์มีธุระต่อด้วยวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะที่ให้เกียรติรายการค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นการสรุปภาพรวมในมุมของนิด้าโพด้วยนะพี่เก๋เพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าไปดูเฉพาะของการเสียแชมป์เนี่ยณวันนี้มันอาจจะเป็นแค่ข้อมูลประกอบเบื้องต้นแต่ถามว่าละเลยได้ไหมอุ้มว่ามันก็อย่าละเลยเลยเพราะมันจะเป็นสารตั้งต้นอะไรบางอย่างก็ได้ในการอยู่ของรัฐบาลที่จะให้อยู่ให้ครบเทอมแม้ว่าคุณกรวีปริศนานันทกุลถ้าจะออกมาบอกแล้วว่าโอ้ยอันนี้ไม่มีหรอกมีแต่ออนุทินไม่มีสคสาราที่จะมาเป็นนายกแล้วก็พรรคเนี่ยเสนอแคนดิเดตนายกตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะสองท่านคือคุณอนุทินกับคุณศรีหศักดิ์
2: แล้วตามเหนือจะมีไม่มี
1: ค่ะจะเอาคนอื่นที่มาอยู่ในบัญชีมาเป็นนายกเนี่ยไม่ได
2: ้ค่ะ
1: แล้วพรรคเองก็สนับสนุนรัฐบาลเชื่อว่าเดี๋ยวรัฐบาลจะอยู่ครบวาระแน่น
2: อ
1: นแต่ตอนนี้มันก็หนีไม่พ้นนะคะเพราะว่านักวิเคราะห์ทางการเมืองหลายๆท่านเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนตัวผู้นำว่ามันมีกระแสที่มันแรงขึ้นด้วยสาเหตุอะไรมันมีการต่อรองอำนาจกันหรือเปล่าแล้วรัฐบาลเนี่ยใกล้ที่จะเปลี่ยนนายกแล้วจริงๆใช่ไหมเพราะว่าโดยเฉพาะในเรื่องของคดีต่างๆหรือประเด็นสังคมต่างๆเนี่ยท้ายที่สุดบรรทัดสุด

0: ท้ายเมื่อสักครู่หลังไมค์ก็จะอ่านให้พี่เก๋ฟังก็โยงกลับมาที่คุณอนุทินชันวิรกูลเกือบทั้งนั้นเลยนะคะ
1: ค่ะคุณกรวีนี่ก็พยายามจะบอกนะอย่างที่ผู้สื่อข่าวถามนั่นแหละว่าช่วงนี้เนี่ยมีคนพยายามปล่อยข่าวปล่อยตัวย่อปล่อยชื่ออักษรนู่นนี่นั่นเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองหรือเปล่านะคะผมก็พูดจากข้อเท็จจริงแหละจากสสแล้วก็วิปของพรรคภูมิใจไทยมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็เหมือนที่อุ้มบอกไปว่ามีแค่สองคนนะก็มีแค่ออ่างก็คืออนุทินแล้วก็สสเสือคุณศิริศักดิ์นอกนั้นนอกจากนั้นนะไม่มี
0: พูดถึงคุณกรวีเนี่ยก็ต้องไปโยงกับเรื่องของกฎหมายนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณกรวีก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรม
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็มีหลายคนตั้งคำถามแล้วค่ะว่าเอ๊ะตกลงแล้วร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือว่าร่างนิรโทษกรรมคดีการเมืองเนี่ยมันจะแท้งหรือเปล่าตอนนี้ต้องบอกก่อนว่ามันกำลังเลือกอยู่ค่ะว่าจะแก้เลยคือเห็นด้วยกับที่แก้ทั้งหมดแล้วก็ใช้ได้เลยไหมหลังจากที่ประชุมกันแล้วนะคะหรือว่าจะส่งกลับไปคุยกันอีกรอบนึงณตอนนี้ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาแล้วแต่ปัญหาคือวุฒิสภาเนี่ยแก้ไขเนื้อหาบางส่วนค่ะแล้วก็เลยต้องส่งกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรให้ตัดสินอีกครั้งนึงแล้วเดี๋ยววันที่8กรกฎาคมมะรืนนี้ค่ะวันพุธเดี๋ยวสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาต้องเลือกมี2ทางให้เลือกคือทางที่1คือเห็นด้วยกับสิ่งที่วุฒิสภาแก
1: ้
0: นั่นหมายความว่ากฎหมายก็จะได้เดินหน้าต่อแล้วก็ส่งทูลเกล้าแล้วก็ประกาศได้ใช้ในเวลาอันรวดเร็วใช่ไหมแต่มีอีกทางนึงคือถ้าเกิดสภาไม่เห็นด้วย
1: ค่ะ
0: ก็ต้องมีการตั้งกรรมาธิการร่วม2สภาคือทั้งสสและสวมานั่งคุยกันใหม่ค่ะแล้วก็ต้องใช้เวลายืดไปอีกสักประมาณ 2-3 เดือนแล้วก็ค่อยกลับเข้ามาสู่สภาอีกครั้งนึงทีนี้ถามว่าสิ่งที่วุฒิสภาแก้คืออะไรมันก็คือมาตรา112คือเดิมเนี่ยสสเขาเปิดช่องว่าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีที่ทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยอาจจะได้รับนิรโทษกรรมแต่วุฒิสภาแก้เป็นไม่ให้นิรโทษกรรมแม้ว่าจะอายุต่ำกว่า18ปีถ้าเป็นคดีมาตรา112ถามว่าเกี่ยวอะไรกับคุณกรวีคุณกรวีก็บอกว่าจริงๆพรรคไม่ได้ขัดข้องนะถ้าจะต้องการมีคณะกรรมการร่วมอ่ะแต่อยากจะบอกว่าถ้าเป็นนิรโทษกรรมทางการเมืองอ่ะได้แต่ขอไม่ร่วมนิรโทษกรรมคดีมาตรา112
1: รู้สึกว่าเดี๋ยวจะต้องรอวันที่8ใช่ไหมคะวันที่8นะก็จะเข้าสู่ในเรื่องของการบรรจุวาระแล้วก็เข้าสู่ในที่ประชุมด้วยนะคะเดี๋ยวได้ติดตามกันนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดแต่ว่าเราจะขยับขยื่นไปดูเรื่องของขยะที่บ่อวินกันบ้าง
0: ที่ชลบุรีสักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะเหตุการณ์ฝนถล่มบ่อวินที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยเราจะได้เห็นภาพที่ขยะทะลักอัดหมู่บ้านพังเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: หลายคนเนี่ยมองว่าช่วงนี้มันคือฝนตกหนักไงแต่ว่ามันมีการตั้งคำถามแล้วค่ะว่าการจัดระบบการมีอยู่ของโรงงานที่อยู่ใกล้ๆกันกับหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยมันถูกต้องใช่ไหม
1: ทำไมมันอยู่ใกล้กัน
0: หล
1: ายคนบอกว่าถ้าฝนไม่ตกเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าจะมีขยะอะไรมากมายไหลมาถึงขนาดนี
0: ้แต่ในความเป็นจริงอาจารย์สนธิโคชวัฒน์เนี่ยได้โพสต์ลงใน Facebook นะคะแล้วก็มีการเล่าไล่เรียงให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรคือหมายถึงว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านนะคะกับโรงงานเนี่ยเขาก็มีข้อพิพาทมาหลายครั้งแล้วเพราะว่ามันมีการสะสมของกองขยะที่เขาจะได้รับความเสี่ยงทั้งเรื่องของมลพิษแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสุขภาพต่างๆนานาในอนาคตนะคะณวันนี้ที่เราได้เห็นภาพเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาฝนถล่มบ่อวินขยะทะลักแล้วไปอัดจนหมู่บ้านพังเนี่ยมันคือความผิดของใครกันแน่วันนี้ได้รับเกียรติจากนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยดร.สนธิคชวัฒน์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณจุฬารัตน์คุณประจรกิจครับ
1: ค่ะอาจารย์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราจะตั้งข้อสังเกตเนี่ยมันจะมีประเด็นอะไร1 2 3 4บ้างคะ
3: คืออย่างนี้คือต้องเล่าเรื่องเดิมด้วยนะคือว่าก็คือเดิมในหมู่บ้านเนี่ยเขาตั้งมาก่อนนะ
0: หมู่บ้านอยู่ก่อน
3: ตั้งแต่ปลายปี63เนี่ยแล้วเปิดปี64เนี่ยมันเป็นทาวน์โฮมเนี่ยบ้าน8ชั้นเดียวเนื้อที่ประมาณสัก40ไร่ชื่อว่าหมู่บ้านบุญรักษาวู2เนี่ยก็อยู่แถวต้นอบวินนะแล้วก็ขนาดเดียวกันคือหลังหมู่บ้านเนี่ยนะมันเป็นที่สำหรับปลูกสับปะรดอะเมื่อก่อนนะครับและตอนหลังเนี่ยเจ้าของที่ก็ไปเอาออกก็คือไปแบ่งที่ปล่อยแบ่งให้กลุ่มคนจีนมาเช่าเขาทำเป็นล็อกนะก็คือทำเป็นโกดังนะแล้วก็ให้มาเช่าคัดแยกขยะประเภทตู้เย็นตู้แช่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ฟองไว้เ

0: ไปหมดเลยหน้าหมู่บ้านนะ
1: ฮะ
0: และโคมในพื้นที่เขาหลังจากนั้นฝนก็ตกถล่มเข้ามานะก็แสดงว่าหมู่บ้านมาก่อนถูกไหมใกล้พื้นที่กันหลังมาทีหลังประเด็นก็คือว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันเป็นโรงงานหรือไม่หรือเป็นแค่โกดัง
1: นะซึ่งมันจะต่างกันเลยเนาะอาจารย
0: ์ต่างกันครับเพราะว่าเขาปลูกเป็นโกดังไงเขาปลูกเป็นโกดังแล้วจีนมาเช่าใช่ไหมแล้วก็มาก่อนญาติเป็นโกดังพอมาอยู่แล้วเป็นไงก็ไปคัดแยกขยะอยู่ในนั้นแหละท
1: ั้
0: งตู้เย็นทั้งตู้แช่ก็คือขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับ
1: อาจารย์ที่บอกว่า
0: ตอนนี้เขาก็บอกว่าถ้ามันเป็นโรงงานเนี่ยคือมันจะต้องมีแรงงานอ่ะอย่างน้อย50คนหรือ50แรงม้าเช่นจักรนะก็แต่ว่าพอเมื่อวานผู้ว่าเขาไปจับเนี่ยบอกได้ประมาณ48คนเองแรงงาน44คนนะครับแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะครับเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาแต่ยังไงก็ตามนะสถานประกอบการแห่งเนี้ยจะต้องขออนุญาตเบื้องต้นจากท้องถิ่นก่อนนะก็คืออบต.บ่อวินก่อนน
1: ะ
0: เดี๋ยวนะซึ่งเขาก็ต้องขออะไรบ้างนะหนึ่งก็คือต้องไปขอว่าใบอนุญาตประกอบกิจการเนื่องจากเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพ.ร.บ.สาธารณสุข2535แต่ว่าต้องมีใบเนี้ยมาแล้วก็ต้องไปขออนุญาตการแช่อาคารก่อสร้างอาคารนะปรับปรุงอาคารเนี่ยเขาเรียกใบอ.1เนี่ยจากท้องถิ่นนะครับแล้วก็ไปขออนุญาตถมดินเนี่ยถมดินเนี่ยซึ่งเขาไปถมเนี่ยดินสูงมากนะ
1: สูงกว่าหมู่บ้าน
0: เลยนะเกิน 2,000 ตารางเมตรแล้วก็ผมไม่สูงเนี่ยก็ได้การที่ผมได้สูงกับขั้นเพียงเนี่ยมันจะต้องแจ้งนายกอบต.ก่อนเริ่มทำใช่ไหมแล้วต้องจัดให้มีระบบระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำไหลท่วมเข้าไปในพื้นที่ขั้นเพียงเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยคือไปขอได้ยังไงเนี่ยเป็นคำถามใช่ไห
1: มอย่างพื้นที่ที่เกิดขึ้นถ้าอาจารย์ดูองค์ประกอบแล้วเนี่ยมันเข้าข่ายการเป็นโรงงานไหมคะ
0: คืออย่างนี้คือถ้าเป็นโรงงานเนี่ยตอนนี้คือโรงงานพ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่ปี2562นะก็คือ50แรงคนหรือ50แรงม้าใช่ไหมต้องมีพนักงานอย่างน้อย50คนขึ้นไปหรือว่ามีเครื่องจักร50แรงม้าขึ้นไปถึงจะเป็นโรงงานแต่อันนี้เองเนี่ยที่มาดูนะมันกลายเป็นโกดังเนี่ยเป็นโกดังให้เช่าใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นจีนก็เข้าไปเช่าในโกดังเนี่ยไปทำอยู่ในนั้นซึ่งมันอาจจะไม่เข้าขายโรงงานนะเป็นสถานประกอบการมากกว่านะครับ
1: ซึ่งความผิดก็จะต่างกันใช่ไหมคะ
0: รู้ชื่อแล้วว่าเป็นอะไรนะรู้ชื่อแล้วด้วยว่าคือบริษัทฟางซางเนี่ยเซอร์คูล่าอีโคโนมี่แมเนจเมนต์จดทะเบียนเมื่อวันที่15มีนาคม65ซึ่งจดทะเบียนนี่เองขึ้นมาทำแล้วก็ทำก็คือจดทะเบียนเป็นแยกขยะเป็นบริษัทที่ทำกิจกรรมคือแยกขยะครับเอาขยะที่แนนตรายไปใช้นะครับ
1: คือจริงๆแล้วเรื่องนี้อาจารย์ได้โพสต์ข้อความลงไปแล้วมันมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของผังเมืองเรื่องของ EEC เรื่องของอะไรเงี้ยอาจารย์อยากจะอธิบายเพื่อให้เห็นภาพเป็นขั้นเป็นตอนไหมคะเพราะว่าเราตั้งหัวข้อว่ามันคือความผิดของใครเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นแล้วว่าการตั้งในเบื้องต้นคืออบต.และต้องรับผิดชอบทีนี้พอมันพัฒนาไปที่โรงงานอุตสาหกรรมมันก็ต้องมีกระทรวงเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ทำไมถึงตั้งได้ตรงนี้ใช่ไหมทำไมถึงตั้งใกล้หมู่บ้านได้น
1: ะ
0: คือต้องมองอย่างนี้คือว่าผังเมืองเนี่ยไอ้เบิร์นพื้นที่บ่อวินเนี่ยนะมันที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีชามันเป็นโซนอุตสาหกรรมหลักเนี่ยตามผังเมืองของ EEC น
1: ะ
0: จังหวัดชลบุรีนะซึ่งจะเป็นโซนสีม่วงแต่ตอนนี้หมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆกันนะแล้วก็พื้นที่ใกล้ๆกันมันเป็นโซนสีเหลืองก็คือจะเรียกว่าพื้นที่หนาแน่นน้อยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่สีส้มก็คือหนาแน่นปานกลางตอนนี้ไอ้พื้นที่สีเหลืองกับสีส้มเนี่ยสามารถตั้งโรงงานนะหรือไอ้โกดังหรือสถานประกอบการประเภท105 106ก็คือคัดแยกหรือรีไซเคิลกากขยะได้เน
1: ี่
0: ยเพราะว่าคำสั่งคสช.ฉบับที่4/2559ไงเห็นไหมเขาก็บอกว่าเนี่ยนะยกเลิกข้อจำกัดผังเมืองเดิมเนี่ยเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจเนี่ยนะเพราะงั้นไอ้โรงงานประเภทเนี้ยที่เกี่ยวเรื่องขยะเนี่ยสามารถตั้งในพื้นที่ชุมชนได้โดยยกเว้นผังเมืองนี่ไงเขาใช้ตรงนี้เป็นข้ออ้างนะครับขณะเดียวกันเนี่ยคือโรงงานนี้มีโกดังเนี่ยนะก็มาตั้งนะอยู่ในพื้นที่สีส้มนะเพราะเดิมสีเหลืองเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเก่าแล้วเปลี่ยนมาเป็นโกดังเนี่ยนะครับเขาก็เลยสามารถอนุญาตไปได้นะครับอนุญาตได้นะครับว่าให้ตั้งได้ให้ทำตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือสามารถทำได้นะสามารถทำได้แล้วก็ใบประกอบการอันตรายสุขภาพทำได้หมดนะอนุญาตก่อสร้างอาคารทำได้หมดนะเพราะว่ามันผังเมืองมันยอมนะแต่ประเด็นที่มีปัญหาคือทำไมถึงไปให้ถมดินสูงเกินกำแพงของชุมชนนะซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าผมดินเกิน2,000ตารางเมตรหรือว่าผมดินให้สูงกว่าพื้นที่รอบข้างเนี่ยจะต้องขออนุญาตก่อนและต้องจัดให้มีระบบระบายน้ำไม่ให้น้ำไหลไปท่วมพื้นที่ข้างเคียงก็ตอนนี้ท้องถิ่นก็ไปอนุญาตโดยที่พื้นที่ตรงนี้ไม่มีระบบระบายน้ำ
1: ค่ะ

0: ไปให้ก็ถมโดนไม่มีทางระบายน้ำเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกมามันก็ไหลให้เข้าไปแง
1: ะ
0: เข้าไปในหมู่บ้านหมดเลยนะกำแพงพังเนี่ยเนี่ยมันผิดกฎหมายกันตรงนี้นะครับแล้วถามว่าใครต้องรับผิดชอบบ้างนะนี่ไงผู้ให้เช่าที่ต้องรับผิดชอบนะเพราะว่าไอ้โรงงานเนี่ยหรือไอ้โกดังเนี่ยตอนนี้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะหาตัวไม่เจอ
1: หมดอายุของเขาแล้วค่ะ
0: ใช่เขาบอกหมดอายุใช่ไหมเขาบอกเขาเลิกเช่าแล้วแต่ว่าขยะยังมากองไว้ไม่เอาออกนะแล้วก็ท้องถิ่นเขาบอกว่าเนี่ยเขาได้แจ้งไปตั้งแต่เดือนมกราปี69แล้วนะบอกว่าคุณจะต้องเอาตากอุตสาหกรรมไอ้ขยะพวกนี้ออกให้หมดจนบัดนี้ยังไม่เอาออกเลยกระดาษ
1: ค่ะ
0: ก็ถามว่าแล้วทำไมท้องถิ่นไม่ไปตรวจสอบไม่ไปจัดการ
1: ค่ะ
0: นะไปดำเนินคดีตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยทำไมรอจนถึงตอนนี้ครับนะครับเนี่ยนะแล้วก็ผู้ให้เช่าเนี่ยนะก็ต้องรับผิดชอบด้วยเพราะคุณเนี่ยเป็นคนไปทำโกดังเนี่ยไปขออนุญาตทำโกดังให้เขาเช่าแล้วก็มีการอุตสาหกรรมอยู่เต็มไปหมดอย่างเงี้ยอย่างนี้ต้องรับผิดชอบด้วยไงจะต้องเรียกผู้ให้เช่านะครับมาตอบถามด้วยนะครับ
1: อืมค่ะอาจารย์แล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นมุมของใครต้องรับผิดชอบนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์ก็บอกไปแล้วแต่ว่าถ้ามาตรการระยะยาวนี่มันจะต้องเข้าไปจัดการหรือไปปรับปรุงโซนอะไรยังไงไหมคะหรือมีมาตรการในการควบคุมยังไงไหมคะเกี่ยวกับระบบ
0: ในอนาคตเนี่ยนะคือแน่นอนว่า EC เนี่ยมันขยายตัวมันเป็นการเปิดตัวเมืองที่มีการขยายเยอะแยะหมดเลยนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าคนที่อนุญาตเนี่ยจะต้องดูให้ดีนะเพราะคำว่าจะอนุญาตให้ตั้งเนี่ยมันจะต้องดูหลายเรื่องเนี่ยนะต้องดูหนึ่งโอเคละโซนนิ่งนะอันที่สองคือว่าความใกล้ชิดกับชุมชนอันที่สามคือว่าเรื่องการจัดเก็บกากของเสียเนี่ยแล้วก็มีการอุตสาหกรรมหรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องดูประกอบทั้งหมดนะคือถ้ามันเป็นโรงงานเนี่ยถ้าเป็นโรงงานเมื่อไหร่เนี่ยเขามีกฎเกณฑ์ชัดเจนนะว่าโรงงานจะต้องได้ใบรองอสีหรือใบอนุญาตประกอบการโรงงานจะต้องมีหนังสือแจ้งนำสิ่งปฏิกูลไม่ใช้แล้วเข้ามาเขาเรียกใบวอแปดจะต้องรายงานทุก6เดือนอย่างเงี้ยนะแต่พอมาเป็นสถานประกอบการที่ไม่ถึงกับเป็นโรงงานเนี่ยที่ต่ำมา50แรงคน50แรงม้าเนี่ยมันกลายว่าให้ท้องถิ่นดูแลท้องถิ่นเนี่ยคือปัญหาเขาคืออะไรกำลังคนไม่มีแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มีความรู้เพราะว่ากองที่ดูคือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ก็ไปดูเรื่องรอปอสอตอไปดูเรื่องอะไรทั้งหลายที่เนี่ยนะมากกว่าเนี่ยนะไอ้ความเชี่ยวชาญในการที่จะตรวจนะไอ้กิจการประเภทนี้ค่อนข้างยากแล้วก็บางครั้งก็เป็นไงก็ปล่อยปะละเลยด้วยนะครับผมก็เลยมองว่าในอนาคตเนี่ยให้ท้องถิ่นดูเยอะไม่ได้ทรัพยากรจังหวัดนะสำนักงานสิ่งแวดล้อมของกรมมลพิษอะไรง่ายจะต้องเข้ามาดูด้วยนะจะต้องเข้ามาร่วมดูด้วยและจะต้องตั้งประชาชนในพื้นที่มาเป็นวอตช์ด็อกเนี่ยเพื่อแจ้งเตือนเห็นอะไรไม่ดีต้องแจ้งแล้วต้องมีแอคชั่นเลยเนี่ยนะครับมันต้องเอาตรงเนี้ยบทมาเป็นบทเรียนนะครับ
1: รวมไปถึงเรื่องของการกำกับดูแลเรื่องของกิจการเสี่ยงอะไรที่ใกล้ชุมชนอันนี้ก็ต้องกลับมาทบทวนด้วยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ต้องทบทวนหมดเลยนะอย่างนายกอบต.บ่อวินเราต้องบอกว่าท่านจะต้องไปตรวจสอบให้หมดเลยนะที่ท่านอนุญาตไปแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยที่มันอยู่ใกล้ชุมชนอยู่ติดกับชุมชนเนี่ยต้องหาคนไปออเดดนะถ้าทำไม่ได้ก็ต้องไปจ้างคอนซัลแทนจ้างผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปออเดดนะไปออดิตไปตรวจสอบนะไม่ใช่ว่าปีนึงมาต่อยูทีแล้วก็จบกันไปอย่างนี้ไม่ได้ถูกมั้ยแล้วพอมีสั่งแล้วชาวบ้านร้องเรียนแล้วก็ต้องเข้าไปจัดการแก้ไขเลยแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องแจ้งไปที่หน่วยงานที่เหนือกว่าคือจังหวัดเนี่ยนะนายอำเภอบอกนายอำเภอบอกจังหวัดให้มาช่วยกันนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็คือก็ต่างคนต่างทำเนาะก็เป็นปัญหานะครับ
1: ค่ะอาจารย์ตอนนี้ได้มีโอกาสได้เห็นสิ่งที่อาจารย์โพสต์ลงไปนะแล้วมันจะมีประโยคนึงอะค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ขยายให้เห็นภาพชัดเจนหน่อยว่าเอาใจในทุนต่างชาติอะค่ะอาจารย์มันคือมันมีนโยบายด้านไหนบ้างแล้วประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขาได้รับผลกระทบยังไงบ้างเท่าที่อาจารย์ทราบ
0: คือต้องยอมรับว่านโยบาย EEC นะ EEC ก็คือพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษนะภาคตะวันออกระยองชลบุรีแสตชลบุรีเนี่ย EEC เนี่ยนะคือเดิมในจังหวัดตรงนี้เขามีผังเมืองอยู่ใช่ไหมแต่ตอนหลังเนี่ย EEC ไปเปลี่ยนผังเมืองหมดเลยนะครับก็คือไปเปลี่ยนถังเดิมคือพื้นที่เกษตรกรรมก็ไปเปลี่ยนเป็นสีม่วง
1: ใช่
0: ไหมยังบ้านเอาอุดมเสียชาเมื่อก่อนเขาอยู่กันนะทำประมงนะในอุดมสมบูรณ์เปลี่ยนเป็นสีม่วงนะตอนนี้โรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปต่อสีชังขึ้นต่อกลายเป็นสีม่วงอย่างนี้ไปเปลี่ยนหมดเลยฮะไปเปลี่ยนเนี่ยแล้วคือพุ่มที่เยี่ยมมากก็คือว่าก็คือกรรมการ EC ไปเปลี่ยนเพราะว่าอะไรเอาใจในทุนเนี่ยนี่คือเอาใจในทุนเนี่ยนะก็คือไปเอาต่างชาติเนี่ยเข้ามาเนี่ยแล้วประเด็นนี่คือว่าเขามีเขตส่งเสริมใช่ไหมเขตส่งเสริมมันก็ต้องอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยแต่คุณจะเปลี่ยนพื้นที่นอกนิคมเนี่ยที่เขาอยู่กันเป็นเกษตรกรรมเป็นสีม่วงเนี่ยมันจะกลายว่าโรงงานพวกนี้ไม่ยอมอยู่ในนิคมมาอยู่นอกนิคมมาอยู่ติดกับชาวบ้านได้เนี่ยนโยบาย EC มันขึ้นมีเกิดปัญหาเรื่อง SEC ที่ชาวบ้านเขาไม่ยอมนะว่า

0: าได้ประสบมาเนี่ยนะว่าอยู่ EC แล้วอยู่ดีโรงงานมาอยู่ในชุมชนมีรถสิบล้อวิ่งผ่านมหาศาลชีวิตเปลี่ยนไปหมดเลยในจากทำไร่ทำนากลายเป็นว่าจะต้องมาทำงานโรงงานพวกนี้นะมีแรงงานต่างถิ่นเข้ามาอยู่เต็มไปหมดเลยนะไปดูที่บ่อวินนะหรือว่าไปดูที่นิคมพัฒนานะมันคือเมืองจีนดีๆนี่เองป้ายเป็นภาษาจีนหมดเลยคนงานแรงงานจีนมาหมดเลยฮะแล้วก็โรงงานไหนเป็นไงอยู่ใน EC ได้สิทธิพิเศษแล้วนะก็คือเช่าที่ได้99ปีแล้วนะเป็นไงถ้าได้ BOI อีกนะภายใน3ปีแรกเป็นไงสามารถเอาคนงานตัวเองเข้ามาได้ด้วยเอาสินค้าตัวเองเข้ามาได้ด้วยวัตถุดิบเข้ามาได้ด้วยเราไปเปิดเอาไว้เยอะแล้วเกิดอะไรขึ้นนะตอนหลังก็คือมีฟรีวีซ่าใช่ไหม60วันใช่ไหมพวกนี้เข้ามานะไม่ได้เข้ามาเที่ยวนะเข้ามาเป็นโรงงานเป็นลูกจ้างโรงงานของมันนะวันก่อนผมไปตรวจโรงงานนั้นโรงงานหนึ่งแถวบ่อวินนะเป็นไงก็คือพอเข้าไปเนี่ยก็คือมีแต่คนจีนทั้งนั้นเลยนะที่มาทำงานถามก็จะถามคุณมาไงผมมีวีซ่า60วันวีซ่าท่องเที่ยวประเทศท่องเที่ยวนะมาเป็นลูกจ้างก็เดี๋ยวกลับไปมาต่อเข้ามาใหม่นี่ไงจะเรียกคุณศูนย์เหรียญ
1: ค่ะเอ๊ะอาจารย์อย่างขยะที่เราเจอเนี่ยมันคือขยะรีไซเคิลขยะอุตสาหกรรมมันมีพิษมีมลพิษมีอะไรมีความเสี่ยงยังไงไหมคะ
0: คืออย่างนี้คือตอนนี้คือผมกำลังมองว่าการที่เอาตู้เย็นตู้แช่ทั้งหลายนั้นไปแกะอยู่ในโกดังนะใช่ไหมมันเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่าเพราะมันมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามันมีมอเตอร์มีอะไรเยอะแยะอย่างเง
1: ี้
0: ยแล้วมันมีอะไรมันมีสารทำความเย็นแล้วมีน้ำมันจากคอมเพรสเซอร์ที่เป็นสาร CFC HFC เนี่ยเป็นแก๊สเรือนกระจกเนี่ยความร้ายโอโซนเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมแล้วก็มันมีสิ่งที่ปนเปื้อนเนี่ยผมมองว่ามันไม่แต่เวลาเขาขออนุญาตเขาขอเป็นขยะไม่อันตรายนะเขาบอกเนี่ยคือขยะไม่อันตรายในไอโฟนทั้งหลายเนี่ยแต่ผมมองว่าในโกดังมันน่าจะมีเป็นขยะอันตรายมันต้องเข้าขายโรงงานแต่ทำไมถึงขอเป็นขยะไม่อันตราย
1: โอ้นี่มันคือกี่คนกี่หน่วยแล้วคะอาจารย์ตั้งแต่หัวข้อที่เราฟังกันตั้งแต่เรื่องว่าความผิดใคร
0: ใช่ไหมแต่ทุกวันแต่ตอนนี้เป็นไงหน่วยก็งานกันหนีหมดแล้วมันไม่ใช่โรงงานนะมันเป็นโกดังนะ
1: เป็นร้านเก็บของ
0: เป็นจุดร้านเก็บของเนี่ย
1: จุดพักวัสดุ
0: หนีหมดนะครับ
1: ค่ะหลายคนนะเห็นทะเลโฟมอาจารย์แต่ว่าสิ่งที่อาจารย์เห็นน่าจะมากกว่าโฟมตอนนี้อาจารย์เห็นอะไรมากขึ้นกว่านั้นที่มันจะเป็นอันตรายกับบุคคลที่อยู่ในละแวกนั้นนะคะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นคือว่าถ้าไปตรวจในโกดังเนี่ยมันก็จะมีทั้งน้ำมันมันมีสารเคมีใช่ไหมสาร CFC สารอะไรต่างๆด้วยที่มันโฟมเนี่ยและโฟมถนนกันความร้อนเนี่ยมันติดไฟง่ายแล้วมันเป็นโฟมขนาดเล็กเนี่ยคล้ายๆก็คือเป็นไฟเบอร์การ์ดอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยเวลาถ้าเกิดมันลมมันพัดแรงๆหายใจเข้าไปมันทำลายสุขภาพเนี
1: ่
0: ยแล้วมันเป็นฝุ่นขนาดเล็กเนี่ยแล้วเป็นฝุ่นที่เป็นแท่งยาวๆเนี่ยทำลายเยอะนะครับ
1: เป็น
0: คำถามว่า
1: เป็นมลพิษระยะยาวอย่างนี้หรอ
0: ระยะยาวด้วยครับเป็นมลพิษระยะยาวนะ
1: น
0: ะแล้วพวกน้ำมันพวกอะไรหลายพวกนี้สารพวกนี้มันคือสารเคมีมันเป็นสารอันตรายเพราะฉะนั้นนี่คือขยะอุตสาหกรรมนะไม่ใช่ขยะชาวบ้านปุ๋ยเนี่ยมันคือขยะอิเล็กทรอนิกส์นะนะ
1: อาจารย์
0: ผมกำลังมองว่าท้องถิ่นเนี่ยนะที่เก็บเอาไปนะโฟมไปเยอะแยะออกไปไหน
1: ค่ะ
0: เอาไปผมที่หรือเปล่าไม่ได้นะเพราะมันติดไฟง่ายนะแล้วมีอันตรายปนเปื้อนน้ำใต้ดินน้ำผิวดินนะ
1: แค่ตอนนี้มันยังไม่ได้มีใครที่ออกมายกมือรับผิดชอบชัดเจนใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าเจ้าของที่มาเช่าที่เป็นนายทุนจีนนั่นคือเขาหมดสัญญาแล้วเขายกเลิกกิจการไปแล้ว
0: ใช่แล้วมันก็กลาย
1: เป็นทิ้ง
0: เขาไม่อยู่แล้ว
1: แล้วอย่างนี้เนี่ยพวกขยะที่ยังหลงเหลืออยู่จะต้องจัดการยังไงอาจารย์มีข้อแนะนำหรือว่ายังไงคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าไปดูยังไงไหมคะ
0: ไม่คือตอนนี้คือก็ต้องเอาคนที่หมดสัญญาไปแล้วเนี่ยคุณต้องมาจัดเกียร์ก่อนคุณต้องมาจ่ายเงินค่าชดเชยกำจัดขยะพวกนี้ก่อนถึงแม้จะหมดสัญญาไปบริษัทเนี่ยฟางซานเนี่ยนะก็ต้องเรียกมานะรวมทั้งเจ้าของที่ที่ให้เช่าด้วยจะต้องเอาขยะนี้ไปจัดการตอนนี้ขยะพวกนี้เวลาไปจัดการเนี่ยคือมันอาจจะต้องหนึ่งก็คือไปเผาไหมไปเผาทำลายในเตาเผาไห
1: ม
0: นะครับหรือว่าจะต้องเอาไปเขาเรียกฝังกบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือไม
1: ่
0: ค่ะไม่ใช่ไปเทกองนะน
1: ะ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ผมยังกังวลว่าที่ท้องถิ่นไปขนแทนเนี่ยนะเอาไปไหนเอาไปกองเป็นภูเขาอยู่ในกองขยะหรือเปล่าซึ่งมันอันตรายมาก
1: แล้วก็ไปเอาไปจำกัดถูกวิธีหรือเปล่าอย่างนี้ด้วยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
1: อาจารย์มาท้าสุดท้ายค่ะถ้าหลังจากนี้ป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยมันควรที่จะเริ่มแก้จากตรงไหนดีคะอาจารย์เริ่มจากโรงงานที่ได้รับการอนุญาตหรือว่าผังเมืองหรือว่าระบบทั้งหมดเลยที่มีการอนุญาตในแต่ละขั้นตอนที่อาจารย์ไล่เรียงมาให้ฟังแบบนั้นช่องโบ
0: คือผมว่าจะต้องเอากลับมาดูกันใหม่หมดเลยว่าหนึ่งก็คือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือที่ท้องถิ่นดูแลเนี่ยเราต้องยอมรับ

0: ท้องถิ่นเนี่ยเขาดูแลไม่ได้หรอกใช่ไหมก็เป็นแค่อปต.ใช่ไหมแต่เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องทางอุตสาหกรรมเรื่องอะไรหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยท้องถิ่นเองในอนาคตจะต้องไปร่วมมือกับทางคสช.หรือทรัพยากรจังหวัดนี่กระทรวงอุตสาหกระทรวงทรัพยากรนั่นแหละนะมาช่วยดูตรงนี้รวมทั้งก็คือว่ามันจะต้องเอาตรงเนี้ยไปคุยกันแล้วนะไปคุยกันไปถอดบทเรียนว่าเอ๊ะถ้าเราให้ท้องถิ่นเนี่ยอปต.มาดูแลเนี่ยแล้วผู้ว่าอาจจะต้องลงเข้าไปกำกับเนี่ยในอำเภอจะต้องเข้าไปกำกับแล้วเวลาจะเข้าไปตรวจสอบไปเงี้ยจะต้องเข้าไปพร้อมกันหลายๆหน่วยงานไปดูแลนะครับอีกประเด็นคือว่าจะต้องให้ไอ้ฐานประกอบการเนี่ยส่งข้อมูลมาให้ทุก6เดือนต้องมีการตรวจสอบทุก6เดือนแล้วก็ระยะยาวคือจะต้องมีกฎหมาย PRTR คือกฎหมายที่ให้รายงานเปิดเผยข้อมูลมลพิษที่อยู่ในสถานประกอบการ
1: หรือว่า
0: โรงงานอุตสาหกรรมให้ประชาชนรู
1: ้ฮะใช่ๆเพราะตอนนี้ยังไม่ทราบเลยว่าประชาชนเขาสามารถที่จะรับรู้ได้มากน้อยขนาดไหนว่ารายรอบบ้านฉันมันมีอะไรที่เป็นอันตรายถึงเป็นสารพิษตั้งอาจารย์
0: ใช่ครับอย่างกรณีไอ้โรงงานหมิงตี้ที่ไฟไหม้จำได้ไหมที่สองสามปีที่แล้วเนี่ยที ่ไฟไหม้อยู่ที่สิงแก้วเนี่ยเป็นสารสไตรีนสารต่อมะเร็งเนี่ยแต่ชาวบ้านหมู่บ้านจะสำรองรอบเลยนะไม่รู้เลยว่าคืออะไร
1: ค่ะ
0: จะเสียดายว่ากฎหมาย PRTR หรือกฎหมายที่ปลดปล่อยมลพิษเนี่ยที่รายงานให้ประชาชนทราบเนี่ยมันตกไปแล้วฮะทั้งที่ร่างมันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่รัฐบาลไม่หยิบมาต่ออ
1: ้าวอ่ะอย่างนี้คือแล้วยังมีความหวังไหมคะอาจารย์
0: ก็ต้องขอให้รัฐบาลหยิบยกตรงนี้ขึ้นมาฮะถ้าหยิบขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเขาทำไปเรียบร้อยแล้วหยิบขึ้นมาแล้วเอาไปเข้าสภานะครับอยากให้มีตรงนี้แหละไม่งั้นเนี่ยเราก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้คือว่าประชาชนอยู่รอบๆไม่รู้เลยเขาทำอะไร
1: ค่ะ
0: ขยะที่มันอยู่ใกล้ๆขยะอะไรก็ไม่รู
1: ้
0: แล้วปล่อยมลพิษอะไรมาก็ไม่รู้อย่างเงี้ยมันริดรอนสิทธิประชาชนครับ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์โหวันนี้ได้อะไรจากอาจารย์เยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สนธิค่ะ
0: ครับยินดีครับ
1: ค่ะมันมีหลายเรื่องนะที่พอฟังแล้วในฐานะของชาวบ้านธรรมดาเนี่ยค่อนข้างขนหัวลุกนะพี่เก๋เอาเนี่ยเอาเรื่องสุดท้ายเนี่ย PRTR เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ชาวบ้านอย่างเราควรจะได้รับทราบอะค่ะว่าโรงงานหรือว่ารายรอบที่อยู่ข้างหมู่บ้านเราเนี่ยเขามีการปล่อยสารพิษมามากน้อยขนาดไหนแล้วอาจารย์บอกว่าตอนนี้มันตกไปแล้วกฎหมายตัวนี
2: ้อ
1: ้าวเนี่ยมันเป็นตกไปแล้วแต่มันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนะคะ
2: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็เป็นข้อสังเกตนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะแต่ว่าในมุมของอย่างทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเนี่ยเห็นว่าก็ลงพื้นที่ไปนะคะก็สั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นฝ่ายปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตอนนี้ก็ต้องไปฟื้นฟูในพื้นที่ล่าสุดเองก็เหมือนกับมีคำสั่งให้สำรวจประเมินความเสียหายของบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินด้วยนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการในการช่วยเหลือตามระเบียบราชการรวมไปถึงตรวจสอบเรื่องของลานคัดแยกด้วยว่าขยะที่เป็นต้นตอของปัญหาเนี่ยอย่างละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใบอนุญาตการดำเนินกิจการมาตรการในการป้องกันหากพบการกระทำผิดไม่มีใบอนุญาตอันนี้ก็จะต้องมีการดำเนินคดีนะคะต่อด้วยขณะเดียวกันอย่างเจ้ากระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณวราวุศิลปะอาชานะคะก็เห็นว่าณเวลานี้เนี่ยสั่งให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกตรอค่ะคุณผู้ฟังประสานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเข้าตรวจสอบนะคะคือถ้าไปพบเรื่องของหลักฐานเช่นการมีเครื่องจักรรถตักนะคะแล้วก็มีการจ้างคนที่เข้าเกณฑ์เหมือนที่เมื่อสักครู่ที่ถามอาจารย์นะคะว่าเกณฑ์ของโรงงานเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่เท่าไหร่แล้วถ้าไม่ใช่ของโรงงานไม่ใช่เกณฑ์ที่เป็นโรงงานเนี่ยที่เขาอ้างว่าเป็นลานพักขยะเป็นลานจุดขยะอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะต้องไปดูด้วยเพราะมันลักษณะในการประกอบกิจการเนี่ยมันจะถูกแยกที่ไม่เหมือนกันลักษณะมันก็จะถูกแยกที่กฎหมายอะไรต่างๆก็จะไม่เข้าเกณฑ์แล้วก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะก็ต้องไปดูว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันเข้าข่ายเป็นโรงงานตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรอ่ะก็เดี๋ยวคงจะได้มีการตรวจสอบสำหรับเรื่องนี้เห็นว่าก็ย้ำให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะ
1: ครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี

วยสาระและสำราญความเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมากำนันสยามร่วมสมัยเสนอสังเกต

กวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอนนิวเอฟเอ็ม 100.5 อสมท

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีคำคดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยก็มาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดนะครับเป็นเวลาที่จะนำเสนอความสุขสู่ท่านผู้ฟังด้วยบทเพลงเพราะๆทั้งเพลงแต่เดิมและเพลงไทยสากลร่วมสมัยนะครับเพลงเก่าๆเพลงเบื้องลึกเบื้องหลังที่หาฟังยากนะครับรวมทั้งสาระน่ารู้ต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับในคืนวันนี้ก็ยังเป็นบทเพลงจากนักร้องในอดีตยุคเก่าๆครับเรียกว่าไม่ต่ำกว่า 4-50 ปีถึง 70 ปีเลยทีเดียวนะครับและวันที่จะถึงนี้ก็น่าจะเป็นเพลงในยุคเก่าๆเท่านั้นเลยนะครับเพราะว่าแฟนเพลงที่อยู่ในช่วงนี้ชื่นชอบกันมากกับบทเพลงที่หาฟังยากอย่างนี้นะครับและโดยเฉพาะยิ่งเมื่อหลายวันก่อนนี้ผมนำเสนอบทเพลงกำไลมาศซึ่งเป็นบทพระราชพลขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งทรงประทานกำไลทองเป็นเครื่องหมายแห่งความรักแด่เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับระดาวันแล้วก็มีบทกลอนสลักไว้ด้วยนั้นแล้วก็อาจารย์เจริญใจสุนทรบทินท่านนำมาใส่ทำนองเพลงเอกบทนะครับแล้วก็ให้คุณณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์ขับร้องนั่นแฟนเพลงบอกโอ้โหตื่นตากันมากโทรศัพท์กันมามากมายหลายวันนี่แหละครับบอกว่าโอ้ชื่นชอบชื่นชมเหลือเกินเพลงอย่างนี้หาฟังยากแล้วก็ไม่ทราบว่าไปหามาจากไหนกันนะครับจริงๆก็พอได้ครับเป็นว่าไม่ได้แพร่หลายทั่วไปเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ว่าบทกลอนบทเนี้ยแฟนเพลงที่อาวุโสและชอบอ่านหนังสือมักจะพบเจอกันอยู่บ่อยๆแล้วก็ประทับใจมากกับบทกลอนพระราชพลของรัชกาลที่5บทนั้นนะครับแต่ไม่ทราบว่ามีการทำเป็นบทเพลงขึ้นจริงๆแล้วมีทำเป็นบทเพลงซึ่งคุณอลิศอาลีขับร้องเป็นเพลงสากลไว้ด้วยนะครับน่าเสียดายที่ผมยังหาต้นฉบับของคุณอลิศอันนั้นไม่ได้จะได้จับมาเข้าคู่กันกับเพลงกำไลมาศที่อาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์ขับร้องนำมาเสนอออกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแฟนเพลงขอกันมามากเลยครับคือแฟนเพลงที่ไม่ได้ฟังในคืนวันนั้นแล้วก็ได้ทราบจากเพื่อนๆเล่าให้ฟังบอกโอ้โหอยากฟังกันเหลือเกินนะครับโทรศัพท์กันเข้ามาเป็นหลายๆวันในโทรศัพท์เข้ามามากในเรื่องเกี่ยวกับเพลงกำไลมาศก็ต้องรับปากเลยครับว่าจะหามาจัดทำให้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับส่วนในคืนวันนี้ก็เป็นบทเพลงเพราะก็เป็นเพลงที่หาฟังยากเหมือนกันครับอย่างเช่นนักร้องซึ่งไม่เคยร้องเพลงนะครับเป็นนักร้องที่อาจจะเคยเป็นนักร้องสมัครเล่นตอนหนุ่มๆและกลับกลายมาเป็นนักประพันธ์คำร้องผู้ยิ่งใหญ่คุณสุนทรียานเวียงการเรานำเสนออีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยนำเสนอไปคุณสุนทรียานเวียงการนี่พอท่านฟังเป็นนักร้องด้วยเหรอเดี๋ยวลองฟังดูครับเสียงท่านเพราะเพียงใดแล้วก็ยังมีนักร้องยุคแรกๆของกรมโฆษณาการซึ่งเราไม่ค่อยได้นำมาเสนอนะครับมีนักร้องหญิงหลายท่านคืนนี้ท่านผู้ฟังได้ฟังแน่ในที่ท่านถามมาว่าทำไมไม่นำเสียงของเธอมาให้รู้ให้ฟังกันบ้างนะครับส่วนเพลงแรกท่านหลักคือวันนี้ก็นำเสนอในบทเพลงไทยเดิมคือเพลงเขมรปีแก้ว3ชั้นนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะมากนะครับกลุ่มเพลงเขมรปีแก้วไม่ว่าจะเป็น2ชั้น3ชั้นเขมรปีแก้วน้อยหรือว่าเขมรปีแก้วทางสักวานี่จะมีความหวานไพเราะทุกเพลงบทเพลงเขมรปีแก้ว3ชั้นนี้เกิดขึ้นมาโดยครูช้อยสุนทรวาทินนะครับท่านแต่งขยายจากเพลงเต่าใบไม้2ชั้นซึ่งเดิมเป็นเพลง2ท่อนสำเนียงเขมรท่อนละ4จังหวะครูช้อยได้แต่งเพิ่มในท่อน2เป็น6จังหวะเรียกชื่อเพลงว่าเพลงเขมรปีแก้วหรือเขมรเป่าปีแก้วนะครับบทร้องที่ใช้ร้องเพลงเขมรปีแก้วมีหลายบทนะครับอย่างเช่นนำมาจากบทเรื่องอีหนาวบทพระราชบทในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยนะพระภัยมณีของสุนทรภู่ตอนพระภัยมณีเป่าปีให้สามพราหมณ์ฟังแล้วก็บทกลอนเกี่ยวกับนกสี่คำกลอนซึ่งเป็นบทพระราชบทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเรียกว่ามีหลายเนื้อเลยทีเดียวแต่เนื้อที่นิยมขับร้องกันมากที่สุดก็คือคำร้องของสุนทรภู่ในเรื่องพระภัยมณีนั่นเองนะครับตอนที่สามพราหมณ์พระภัยมณีเป่าปีให้สามพราหมณ์ฟังนะครับเป็นการบรรยายถึงคุณงามความดีของสตรีนั่นเองนะครับเนื้อร้องก็เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆก็เพราะมากนะครับในเพลงปีว่าสามพี่พราหมณ์เอ๋ยยังไม่เคยชมชิดพิสมัยถึงร้อยรถบุปผาสุมาลัยจะชื่นใจเหมือนสตรีไม่มีเลยพระจันทร์จรสว่างกลางพยมไม่เทียบโฉมนางงามเจ้าพราหมณ์เอ๋ยแม้นได้แก้วและจะค่อยประคองเคยถนอมเชยชมโฉมประโลมลานแหมเนื้อร้องบทนี้คำกลอนของสุนทรภู่สละสลวยเหลือเกินนะครับบทนี้แล้วก็เหมาะสมที่จะเป็นเพลงเขมรปีแก้ว3ชั้นจริงๆท่านผู้ฟังต้องฟังนะครับเป็นการบรรเลงโดยวงเครื่องสายนะครับกับร้องในคุณชัยทัศน์โสภคันครับ

ถึงร้อยรถบุพาสุมาลัยจะชื่นใจเหมือนสตรีไม่มีเลยเห็นไหมครับคำร้องของสุนทรภู่ตอนพระพันธุ์ปาปีให้สามพราหมณ์ฟังและเป็นการบรรยายถึงความงามความดีของสตรีนะครับทำเอาสามพราหมณ์เพลิดเพลินหลับไหลทุกคนหลับไหลหมดจนทั้งไปแต่ก็มีคนที่ไม่หลับไหลครับนายผีเสื้อสมุทรนะครับอยู่ถึงใต้ทะเลลึกได้ยินเสียงปีกก็หวาบหวามหัวใจเลยต้องทะลึ่งพรวดขึ้นมาสู่บนพื้นพิภพทันทีแล้วก็คว้าตัวพระบายมณีลงไปเลยนะครับนี่เกิดเรื่องขึ้นมาเลยเพราะเพลงปีนี่เองนะครับแต่ไพเราะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสียงของปีเสียงของดนตรีซึ่งรับหรือว่าเสียงของนักร้องนะครับต่อไปก็มาฟังบทบาทของนักร้องเหมือนกันก็จะเป็นนักร้องเพลงไทยสากลซึ่งหาฟังยากทีเดียวครับเพลงในชุดนี้หาฟังยากมากเพราะว่าไม่ค่อยมีจำหน่ายทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสุนทรยานเวียงการคุณอารีมุสิกภพคุณรุจีอุทัยกรคุณสุปานีภพสมบูรณ์คุณจันทนาบยวาคุณจุรีโอสลินะครับโอ้หาฟังยากมาเริ่มต้นในเสียงของคุณสุนทรยานเวียงการก่อน2เพลงครับคุณสุนทรยานเวียงการนี่เราก็ได้ยินกันบ่อยๆทางรายการต่างๆรวมทั้งรายการของเราด้วยจะพูดถึงท่านเกือบจะทุกวันเพราะมีเพลงของท่านมาสนับสนุนอยู่บ่อยๆเลยนะครับเพลงที่ขับร้องส่วนใหญ่โดยเพราะลูกกรุงหรือว่าเพลงสังคีตประยุกต์เนี่ยท่านจะประพันธ์คู่กับคุณสมานการจันทวิริยอยู่เรื่อยๆนะครับคุณสุนทรยานเวียงการเนี่ยท่านก็แต่งเพลงมาไม่ต่ำกว่า 5-60 ปีแล้วนะครับเพลงในยุคแรกๆยุคคุณชาญเย็นแขเนี่ยท่านก็แต่งไว้ให้เยอะนะครับภายหลังคุณสุเทพ

ก็ร้องเพลงกู้สุนทรียาไว้ไม่ใช่น้อยทราบว่าวัยหนุ่มเนี่ยท่านก็เคยขับร้องบ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าร้องเป็นงานเดรียกแค่นั้นเองนะครับแต่ท่านชอบจริงๆคือการประพันธ์นะครับทั้งที่จริงท่านก็มีอาชีพหลักอยู่แล้วท่านประพันธ์เพลงไว้เยอะแต่ว่าเพลงที่ท่านขับร้องนั้นมีไม่กี่เพลงเลยอาจจะสองสามเพลงเท่านั้นเองนะครับที่บันทึกไว้เป็นเหมือนกับเป็นสนุกเท่านั้นเองไม่ได้เป็นคิดว่าออกมาจำหน่ายมาอะไรนะครับมีอยู่สองเพลงที่นำเสนอในคืนวันนี้น่าฟังมากนะครับฤดีดาลและวิญญาณรักครับฤดีดาลนี่ครูสุนทรยานะเวียงการเป็นผู้แต่งเนื้อร้องเองนะครับครูสง่าอารัมพีเป็นผู้บรรจุทำนองครูสง่าอารัมพีท่านได้ไปนำมาความนองเพลงเกาหลีเพลงหนึ่งมาบรรจุใส่นะครับและเพลงนี้ครูสุนทรยานะเวียงการขับร้องคู่กับคุณอารีมุสิกภูมิครับส่วนเพลงที่สองนี่เป็นเพลงดังจากละครโทรทัศน์สมัยแรกของประเทศไทยนะครับทางไทยทีวีช่อง4บางขุนพรหมชื่อว่าเพลงวิญญาณรักตอนนั้นเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยมีละครอิงประวัติศาสตร์อยู่เรื่องนึงเรื่องขุนศึกแสดงยาวถึงกับ2ปีนะครับดังมากทีเดียวที่ทำให้คุณกำธรสุวรรณปิยสิริกับคุณอารีรัตนตรี2คู่พระคุณนางนี่ดังมากในวงการแสดงยุคนั้นนะครับแล้วก็แฟนรายการก็ผู้ชมนี่เรียกว่าชื่นชอบกันมากกับละครอย่างนี้ก็มีจดหมายโหวตเข้ามาเยอะมากเลยทางคณะนาฏศิลปันกับคุณระพีพรผู้ประพันธ์เนื้อเรื่องของละครเรื่องขุนศึกเนี่ยท่านก็เลยต้องทำละครต่ออีกเรื่องนึงคือเรื่องขุนศึกมหาราชคราวนี้บทบาทเข้มข้นกว่าเพราะมีก้าวขุนโจรซึ่งไปแล้วไปรับราชการด้วยนะครับก้าวขุนโจรซึ่งจริงๆแล้วถูกบีบคั้นจากทางราชการทางที่ที่เกเรนะครับเกเรแล้วก็ไปบีบบังคับราษฎรให้ลำบากก็เลยไปเป็นโจรแต่มีน้องคนเล็กอยู่คนหนึ่งชื่อแม่สุดนะครับซึ่งตอนนั้นคุณนันทวรรณเมฆใหญ่รับบทนี้นะครับแล้วภายหลังก็ถูกฆ่าตายวิญญาณก็กลับมาหาพระเอกนะครับมาในเรื่องแล้วก็มีเพลงด้วยชื่อว่าเพลงวิญญาณรักเป็นการขับร้องคู่นะครับเพลงวิญญาณรักนี่คุณสุนทรยานะเวียงการก็เป็นผู้แต่งเนื้อร้องกับคุณสง่าอารัมพีเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เป็นเพลงเอกในเรื่องขุนศึกมหาราชด้วยวันนี้ครับวิญญาณรักคุณสุนทรยานะเวียงการผู้ประพันธ์เนื้อร้องจะขับร้องเองเลยครับโดยขับร้องคู่กับคุณสุพันธ์บุรณพิมพ์ครับขอเชิญรับฟังทั้งสองเพลงครับฤดีดาลจากคุณสุนทรยานะเวียงการคู่กับคุณอารีมุสิกภูมิและวิญญาณรักครูสุนทรยานะเวียงการคู่กับคุณสุพันธ์บุรณพิมพ์ครับ

รุดีดานและวิญญาณรักก็จบลงไปแล้วนะครับวิญญาณรักนี่ก็เป็นเพลงเอกจากละครเรื่องขุนศึกมหาราชที่เสนอทางสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยนะครับสำคัญใน2เพลงเนี่ยคุณสุนทรยานวีการขับร้องเองเลยทีเดียวนะครับหาฟังยากเลยทีเดียวต่อไปอีก2เพลงครับคราวนี้มาบรรณานำเสนอนักร้องยุคแรกๆของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเราจะไม่ค่อยได้นำเสนอให้ฟังเท่าไหร่นะครับสาเหตุว่าท่านมีเพลงอยู่น้อยส่วนมากเราจะนำเสนอบทบาทของนักร้องซึ่งอยู่กับวงสุนทรภรณ์หรืออยู่กับกรมประชาสัมพันธ์มานานแล้วก็มีผลงานการบันทึกเสียงไว้มากอย่างเช่นคุณวินัยคุณเลิศคุณสมศักดิ์คุณชวลีคุณวรนุชคุณศรีสุดาคุณมัทนาอะไรเงี้ยครับทีนี้ในช่วงแรกๆของการก่อตั้งวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์หรือกรมโฆษณาการตอนแรกเนี่ยที่ครูเอื้อสุนทรสนานท่านเป็นผู้ควบคุมวงเนี่ยตอนนั้นก็ประมาณปี2482นะครับเหมือนกับที่เขาเคยมีงานฉลองกันไปว่าวงดนตรีสุนทรภรณ์เนี่ยตั้งมาครบแล้วตั้งแต่ปี2482ต้องแยกแยะนิดหนึ่งนะครับว่าวงดนตรีซึ่งครูเอื้อควบคุมวงให้กับวงของกรมโฆษณาการและกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ตั้งตั้งแต่ปี2482นั้นถูกต้องครับแต่ถ้าบอกว่าชื่อวงสุนทรภรณ์เนี่ยไม่ถูกต้องชื่อวงสุนทรภรณ์นี่ก็ตั้งจริงๆปี2486นะครับเพราะว่ามีการบันทึกไว้จากครูชอุ่มปัญจพันธ์รวมทั้งครูสุรัตน์ภูกเวศเดี๋ยวครูสุรัตน์ภูกเวศเนี่ยเป็นผู้ทําให้เกิดชื่อนี้ขึ้นเพราะว่าท่านเรียนจบมาปี2486แล้วก็ท่านไปอยู่ที่ไปเป็นเลขานุการของกรมทรัพย์สินนะครับส่วนพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นผู้ที่นำวงสุนทรภรณ์ไปบรรเลงที่โรงหนังโอเดียนนะครับแล้วก็เลยต้องตั้งชื่อใหม่ขึ้นมาเพราะว่าวงราชการจะมาบรรเลงข้างนอกนี่ต้องมีเป็นวงอิสระก็เลยตั้งชื่อสุนทรภรณ์ขึ้นมานะครับทีนี้ยุคแรกของวงสุนทรภรณ์หรือว่าวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการในยุคแรกที่ครูเอื้อก่อตั้งมาปี2482นะครับนักร้องยุคแรกเนี่ยก็มีครูเอื้อเนี่ยครับยืนโรงอยู่เลยเป็นพระเอกเลยครับทั้งเล่นดนตรีทั้งควบคุมวงแล้วก็ขับร้องด้วยมีคุณล้วนควันธรรมคุณรุจีอุทัยกรคุณสุปานีพวกสมบุญคุณสุภาพรัศมีทัศน์คุณเลิศประสมทรัพย์คุณมัณฑนาโมรคุณคุณจันทนาอมยวาทคุณจุรีโอสิริคุณวินัยจุลบุษปะคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีคุณชวลีช่วงวิทย์คุณภูนศรีเจริญพงษ์คุณวรนุชอารีคุณศรีสุดารัชตะวันคุณสมศักดิ์คุณรวงทองคุณชาชนะศรีคุณน้อยอัชราคุณมาริสาคุณบุษยานี่ถือว่าเป็นยุคแรกนะครับแต่ว่ายุคแรกนี่อาจจะมีช่วงห่างกันสัก 6-7 ปีคือทยอยกันเข้ามานะครับตรงนั้นก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งเป็นยุคหลังหมดนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านซึ่งเราไม่ค่อยได้นำเสนอฟังเลยก็คือคุณรุจีอุทัยกรคุณสุปานีพุกสมบุญคุณจันทนาบายวาทและก็คุณจุรีโ

สิริคุณจันทนาอมยุวัฒน์ยังพอมีผสมผสานอยู่บ้างในตอนที่ขับร้องเพลงคู่กับครูเอื้อไว้นะครับนั่นเองพอมีก็ขอนำเสนอ2เพลงแรกก่อนนะครับชื่อว่าเพลงไฟสุมขอนและคิดถึงฉันบ้างไหมนะครับไฟสุมขอนและคิดถึงฉันบ้างไหมนี่เป็นการขับร้องโดยคุณรุจีและคุณสุปานีครับไฟสุมขอนนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของคุณบุญช่วยกมลลวาทินนะครับเพลงนี้ประพันธ์คล้ายเพลงของครูพานบูนะครับคุณรุจีอุทัยกรเป็นผู้ขับร้องคุณรุจีนี่ท่านเป็นนักร้องที่ดังในช่วงปี2480นะครับครั้งแรกได้ร้องเพลงกับคณะละครของครูพุทธนันทพลก่อนเป็นเพลงยุคแรกในเป็นเสียงตากระต่ายนะครับแล้วก็ภายหลังเนี่ยเขาก็มาร้องกับวงสุนทรภพกับกรมโฆษณาการด้วยส่วนเพลงที่2ครับคิดถึงฉันบ้างไหนนี่เพลงนี้เป็นเพลงก็ตั้งเร็วๆสนุกนะครับครูแก้วเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อบรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานให้คุณสุปานีพุกสมบุญเป็นผู้ขับร้องนะครับแม้คุณสุปานีพุกสมบุญนี่เธอขับร้องสนุกแต่เพราะว่าผมจำได้ว่าเธอมีฉายาโดยแต่นึกไม่ออกว่าตอนนี้ว่าเธอมีฉายาว่าอะไรนะครับฉายาของเธอนี่แม้ถ้าเป็นสมัยใหม่ต้องเรียกว่าเปรี้ยวจริงๆเลยครับขอเชิญนักฟังทั้งสองบทเพลงครับไฟสมขอนจากคุณรุจีอุทัยกรและคิดถึงฉันบ้างไหมจากคุณสุปานีพุกสมบุญครับ

ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้

ไฟสุมขอนและคิดถึงฉันบ้างไหมก็จบลงไปแล้วนะครับทั้งสองเพลงนี้ครับร้องโดยคุณรุจิอุทัยกรและคุณสุปานีพุกสมบุญนะครับก็นึกออกแล้วครับคุณสุปานีพุกสมบุญเนี่ยในสมัยที่ท่านขับร้องอยู่กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในยุคต้นเนี่ยฉายาของเธอคือเสียงมีดกรีดสังกสีนะครับโอ้โหเห็นไหมครับว่าเสียงเธอขนาดไหนกันนะครับก็คู่ขี้กันกับคุณศรีสุดารัชตะวันเลยนะครับเสียงมีดกรีดสังกสีนี่เราใจเหลือเกินนะครับเธอเป็นคู่ชีวิตของครูสิริยงยุทธครับนี่สำคัญครูสิริยงยุทธนี่ก็เป็นนักดนตรีที่มีความสำคัญแล้วก็อยู่คู่กับวงสุนทราภรณ์มาตลอดเลยนะครับครูสุปนีพกสมบุญนี่ก็เป็นคู่ชีวิตของครูสิรินั่นเองนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงไทยเดิมเป็นสักเพลงครับคราวนี้มาฟังเพลงที่อยู่ในกลุ่มของเพลงจากบทละครเรื่องเงาะป่าครับหรือตับเรื่องเงาะป่านะครับตับเงาะป่าบทพระราชบทในรายการที่5นะครับผมตัดมาเป็นช่วงๆมาเป็นเพลงให้ฟังกันคือในเรื่องเงาะป่าเนี่ยก็จะเป็นบทละครซึ่งใช้เพลง2ชั้นทั้งหมดมาขับร้องเรียงร้อยต่อกันเป็น100เพลงเลยทีเดียวนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวผมก็ตัดช่วงที่มันสำคัญมาช่วงที่ค่านิยมนำมาขับร้องบรรเลงกันคือช่วงที่เป็นตอนที่แต่งงานนะครับแต่งงานทะเนากับลำหับนะครับก็เข้ามาทำเป็นตอนนี้เพราะตอนนี้จะเป็นตอนที่มีการเตือนการสั่งสอนมีคติสอนใจมากเลยนะครับองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านทรงสอดแทรกคติสอนใจไว้ในเรื่องร้องแต่ละบทกลอนซึ่งเป็นตอนที่พ่อแม่บ้างเป็นผู้ใหญ่ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมาปัดกันสั่งสอนพระเอกนางเอกไม่ใช่พระเอกนางเอกอะลำหับกับฮานาวนะครับเพราะจริงแล้วเนี่ยนางลำหับเนี่ยรักอยู่กับคานังนะครับแต่ฮานาวเนี่ยก็แย่งมาแล้วก็แต่ว่าฮานาวเนี่ยก็เป็นคู่มั่นมาเก่าก่อนทีนี้ลำหับก็เชื่อพ่อแม่เชื่อผู้ใหญ่นะครับไม่อยากจะเสียผู้ใหญ่ก็ยอมแต่งงานกับฮานาวนะครับทีนี้เพลงที่นำมาเสนอในวันนี้ก็พยายามตัดมาเป็นเพลงนะครับขอเริ่มในมอนรำดาบนะครับบทเพลงมอนรำดาบ2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานู่นนะครับใช้หน้าทับปรบไก่ประกอบจังหวะมีสำเนียงมอนมี2ท่อนท่อนละ4จังหวะใช้ประกอบการแสดงทั้งโขนละครแล้วก็วงมโหรีมาแต่โบราณเลยทีเดียวมอนรำดาบอันนี้เขานำมาประจุในบทกลอนในตับเรื่องเงาะป่าของรัชกาลที่5เนี่ยเป็นตอนที่พ่อแม่ชมเชยลำหับที่ยอมรับเป็นภรรยากับละฮานาวแม้ว่าจะไม่รักนะครับเป็นการขับร้องหมู่นะครับตอนนี้เป็นการขับร้องหมู่เพราะว่าพ่อแม่ชมพร้อมๆกันไปนะครับเพราะฉะนั้นฟังในทำนองเพลงมอนรำดาบครับ

ลำดับจากตับเรื่องเงาะป่านะครับก็บทไร้พลในรายการที่5ก็จบลงไปแล้วนะครับเรียกกันสั้นๆว่าตับเงาะป่านะครับก็เป็นที่รู้กันว่าถ้าตับเงาะป่านั่นคือช่วงตอนที่แต่งงานฮานาวกับลำหักเป็นส่วนใหญ่ที่มักจะนิยมนำมาขับร้องกันเพราะว่ามีเนื้อหาที่ดีมากนะครับเป็นบทกลอนบทพระราชพลซึ่งสอดคติสอนใจไว้หลายๆบทเลยนะครับต่อไป2เพลงจากนักร้องจากวงสุนทรภรณ์นุกรมโฆษณาการในยุคแรกๆนะครับซึ่งเราไม่เคยนำมาเสนอให้ฟังวันนี้นำมาเสนอเลยครับไม่ว่าจะเป็นคุณรุจีอุทัยกรคุณสุปนีพวกสมบุญคุณจันทนาวัยวาและคุณจุรีโอสรินะครับ2เพลงต่อนี้จะเป็นผลงานการขับร้องของคุณจันทนาและคุณจุรีนะครับเพลงแรกดาวเด่นฟ้านะครับบทเพลงดาวเด่นฟ้านี่ครูสุรัตน์ภุกกเวทเป็นผู้แต่งและร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทํานองนะครับขับร้องโดยคุณจันทนาอบัยวาทคุณจันทนาอบัยวาทนี่ก็เป็นนักร้องที่มีเสียงหวานท่านหนึ่งเลยนะครับถ้าจะได้ฟังจากเพลงคู่เสน่หาหรือไงที่ขับร้องคู่ไว้กับคุณเอื้อสุนทรสนานนะครับเราจะเปิดกันอยู่บ่อยๆส่วนเพลงที่2เนี่ยสำคัญครับละครชีวิตเพลงนี้ขับร้องโดยคุณจุรีโอสรินะครับละครชีวิตนี่ประพันธ์โดยครูแก้วแต่งเนื้อร้องครูเวชสุนทรจำมอนบรรจุทำนองนะครับเพลงนี้ใช้จังหวะสโลแล้วก็บันทึกเสียงแผ่นครั่งของโคลัมเบียนะครับที่หน้าปกเป็นสีเลือดหมูนั่นแหละครับที่จูเลียคุณจูเลียโอสลีเนี่ยท่านสำคัญมากทีเดียวเพราะว่าคุณจูเลียโอสลีเนี่ยเราจะรู้จักท่านในนามของนักพากย์นักแสดงที่มีชื่อเสียงแต่ไม่ค่อยมีใครทราบหรอกท่านเป็นนักร้องยุคแรกของกรมโฆษณาการด้วยนะครับท่านจบมาจากโรงเรียนนาฏดุริยางค์หรือวิทยาลัยนาฏศิลป์ปัจจุบันนะครับเรียนจบทั้งนาฏศิลป์ทั้งขับร้องเพลงสากลเลยนะครับแล้วท่านก็ไปอยู่กับวงอื่นก่อนแล้วถึงจะกลับมาอยู่กับวงสุนทรภรณ์ในยุคแรกๆที่สำคัญคือท่านจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการบันทึกเป็นเสียงด้วยเพราะว่าคุณจุลีโอสรีเนี่ยท่านเป็นทายาทของลุงเตียงนะครับในวงการเนี่ยจะเป็นคนสมัยใหม่สมัยเก่าก็เรียกลุงเตียงกันปิดปากหมดท่านความจริงเราควรจะเรียกว่าทวดเตียงหรือปู่เตียงด้วยซ้ำนะครับลุงเตียงโอสรีเนี่ยครับท่านเป็นคนไทยยุคแรกๆท่านหนึ่งเลยนะครับในไม่กี่ท่านซึ่งเป็นผู้ผลิตเป็นเสียงนะครับท่านเคยเห็นแผ่นเสียงที่ตราหมานั่งฟังลำโพงแผ่นเสียงนั่นแหละครับฝีมือของลุงเตียงนะครับแล้วก็มาฟังเพลงกันครับจากคุณจันทนาอบายวาทและคุณจุรีโอสริทั้งสองเพลงนะครับดาวเด่นฟ้าและละครชีวิตครับ

ละครที่สอนใจกันละครเลิกแล้วลืมพลันเหมือนนอนหลับฝันเพียงคืนจบบทเพลงละครชีวิตคุณจุรีโอสิริศิลปินแห่งชาติหรือป้าจุของลูกหลานบอกว่าเหมือนนอนหลับฝันเพียงคืนแต่ในชีวิตจริงนั้นเธอนอนหลับโดยไม่มีวันฟื้นตื่นขึ้นมาอีกแล้วเธอล่วงลับจากเราไปจากวงการบันเทิงจากทุกท่านไปต่อไปเราก็มาฟังบทเพลงไทยเดิมกันอีกสักเพลงนะครับเป็นการส่งท้ายสำหรับคืนวันนี้ครับเพลงนอกจากนี้ก็เป็นเพลงที่มีทำนองไพเราะนะครับมักจะใช้บ่อยๆอยู่ในบทละครเรื่องพระพันมณีนี่ก็ใช้บ่อยตอนพระพันมณีเป่าปีกล่อมทัพนางละเวงเนี่ยนอกจากคราวนี้ก็จะมาร้องหมู่นะครับร้องหมู่ก็เป็นพ่อแม่นะครับพ่อแม่เหมือนเมื่อสักครู่นี้เราฟังเพลงมอ

ลำดับที่พ่อแม่ชมเชยลำหับที่ยอมรับเป็นพญาของฮะเนาแม่จะไม่รักนะครับก็เป็นการขับร้องหมู่เพราะถือว่าแทนทั้งพ่อทั้งแม่เป็นเสียงนักร้องชายหญิงนะครับคราวนี้ในเพลงนกจ่าก็เหมือนกันนะครับก็เป็นการขับร้องหมู่นะครับเพราะเป็นบทบาทที่พ่อแม่ชมเชยฮะเนานะครับเพลงนกจ่าสองชั้นเป็นเพลงท่อนเดียวทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับปรบไก่ประกอบจังหวะมี4จังหวะเป็นเพลงหนึ่งในเพลงเรื่องลีลากระทุ่มนิยมใช้การแสดงทั้งโขนทั้งละครเลยวันนี้ครับนกจากจะนำมาประจุในตับเรื่องง้อป่าบทพระพลในรายการที่5นะครับเป็นบทบาทตอนที่พ่อแม่ชมเชยฮะเนาครับก็เชิญรับฟังครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้คืนนี้เราก็ย้อนหลังฟังเพลงกันครับก็ไม่ได้กล่าวมากมายประมาณสัก 4-50 ปีเท่านั้นเองครับไม่เกิน60ปีเห็นจะได้ก็เป็นบทเพลงจากนักร้องยุคเก่าๆของกรมโฆษณาการนะครับล้นขึ้นมาเรื่อยนะครับแล้วก็มีนักร้องอีกหลากหลายซึ่งจริงๆช่วงนี้เราเป็นช่วงที่พ้นมาจากการรำลึกถึงครูเอื้อมาแล้วเรามาถึงบทเพลงเก่าๆแล้วจากนักร้องยุคเก่าๆแต่บังเอิญมีนักร้องหลายท่านซึ่งท่านผู้ฟังอยากจะฟังบอกว่าเป็นนักร้องยุคแรกของกรมโฆษณาการซึ่งเราลืมเราไม่ได้นำมาเสนออย่างเช่นคุณรุจีอุทัยกรคุณสุภณีพกสมบุญคุณจุรีโอสิริคุณจันทนาอบายวาทเราเลยต้องนำมาเสนอให้ฟังนะครับส่วนในชั่วโมงที่2นี่ก็หลากหลายครับทั้งฝั่งหลายๆฝั่งเลยนะครับแต่ว่าอยากจะให้ฟังเสียงเพราะๆของนักร้องยุคเก่าอย่างเช่นคุณมัณฑนาโมราคุณคุณวินัยจุลบุษปะคุณจินตนาสุสิทธิ์เป็นเพลงที่อยู่ในยุคแรกๆของท่านนั้นเท่านั้นนะครับส่วนเพลงไทยเดิมขอนำเสนอในบทเพลงลาวเสียงเทียน3ชั้นครับบทเพลงลาวเสียงเทียนที่เรานำเสนอไม่บ่อยในอัตราจังหวะ2ชั้นหรือว่าเถานะครับแต่บทเพลงลาวเสียงเทียน3ชั้นนี่เพราะมากนะครับเพราะคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงท่านนำมาแต่งเป็น3ชั้นเนี่ยมีลีลาซึ่งสลับซับซ้อนแล้วก็เวลานำไปขับร้องบรรเลงนี่เพราะมากเลยทีเดียววงการเพลงไทยสากลก็นำเพลงลาวเสียงเทียน3ชั้นเนี่ยไปประจุเป็นเพลงร้องเพลงไทยสากลหลายเพลงเลยทีเดียวบทเพลงลาวเสียงเทียนอัตราจังหวะ2ชั้นของเดิมเนี่ยเป็นเพลงทำนองเก่าสำเนียงลาวนะครับใช้หน้าทับ2ไม้มีนักดนตรีที่ไม่ทราบนามแต่งทำนองเพลงไว้โดยไม่ได้ตั้งชื่อจนกระทั่งต่อมาวงการละครนำทำนองเพลงเนี่ยไปบรรเลงขับร้องประกอบการแสดงละครโดยเฉพาะท่อนแรกบรรจุบทร้องเอาไว้ว่าเจ้าสาวคมเวียนเสียงเทียนถวายขอน้อมกายก้มกราบเข้าหานี่พอคนฟังทั่วไปได้ยินจึงเรียกชื่อตามเนื้อร้องว่าเพลงลาวเสียงเทียนจนเป็นที่รู้จักกันทั่วไปนะครับต่อมาคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงได้แต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นพร้อมทั้งเที่ยวเปลี่ยนเมื่อปีพ.ศ. 2471แล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถานะครับวันนี้เราก็นำตัดมาเฉพาะอัตรา3ชั้นนะครับโดยการบรรเลงและขับร้องของวงเครื่องสายผสมคณะวัชรบรรเลงผู้ที่ขับร้องคืออาจารย์เจริญใจสุนทรวาทินศิลปินแห่งชาติครับขอเชิญรับฟังเป็นเพลงแรกครับลาวเสียงเทียน3ชั้นครับ

ินศิลปินแห่งชาติร่วมกับวงเครื่องสายผสมของคณะวัชรบรรเลงก็เป็นเพลงที่น่าฟังนะครับในอัตรา3ชั้นเนี่ยปกติเราจะนำเสนอในอัตรา2ชั้นอยู่บ่อยๆนานๆจะนำเสนอ3ชั้นตัดออกมาจากเขานะครับ3ชั้นนี่น่าฟังนะเพราะว่าเวลาเขานำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลเนี่ยมักจะนำ3ชั้นเนี่ยไปปรุงแต่งหลายเพลงทีเดียวเพราะมันมีลีลาการบรรเลงที่สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีรายละเอียดมากกว่ากันนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงจากนักร้องยุค เก่าๆกันในคืนวันนี้นะครับในชั่วโมงที่2นี่จะมีคุณมัณฑนาโมระคุณคุณวินัยจุลบุษบาและคุณจินตนาสุขสถิตที่ว่าเก่าก็คือคุณมัณฑนาโมระคุณจะขับร้องในยุคแรกๆของท่านที่เข้ามาสู่วงการนะครับแล้วก็คุณวินัยก็เช่นเดียวกันส่วนคุณจินตนาสุขสถิตก็เหมือนกันนะครับเป็นเพลงสมัยประมาณปี2500โน่นนะครับสมัยที่เธอกำลังเพิ่งจะเข้ามาโด่งดังในวงการเหมือนกันขอเริ่มจากครูมัณฑนาโมระคุณศิลปินแห่งชาติก่อนครับกลิ่นราตรีและซุ้มกล้วยไม้ผู้ที่กินราตรีนี่เราจะได้ยินครูเอื้อขับร้องอยู่บ่อยๆนะครับเป็นเพลงที่ค่อนข้างยาวของวงสุนทราภรณ์ยาวประมาณ4นาทีเศษๆเลยทีเดียวเพลงนี้ครูทรงสาริตุลเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานเริ่มแรกก่อนที่ครูเอื้อจะขับร้องในคุณมัณฑนาโมระคุณบันทึกเสียงไว้ก่อนนะครับต้นฉบับมาแผ่นข้างสปีด78ความยาวครึ่งนึงของที่ครูเอื้อร้องนะครับเนื่องจากว่าแผ่น78นั้นความยาวมันสามารถบรรจุได้เต็มหมดนะครับก็เลยตัดแค่ครึ่งเดียวแต่เวลาที่ครูเอื้อไปขับร้องในยุคหลังนี่ครูเอื้อร้องเต็มเลย4ท่อนเลยนะครับส่วนเพลงที่2ซุ้มกล้วยไม้นี่ครูพจน์จารวนิชเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับแล้วก็นำทำนองเพลงเดิมมาปรุงแต่งครูพจน์จารวนิชนี่เจ้าของจารุกนกช่วงแรกๆเนี่ยครูมัณฑนาคุณวินัยเนี่ยจะมาช่วยขับร้องอยู่กับคณะจารุกนกของครูพจน์นี่หลายเพลงเลยนะครับเป็นหลายสิบเพลงที่บันทึกเสียงไว้ก่อนที่กรมโฆษณาการและกรมประชาสัมพันธ์จะเปิดรับสมัครนะครับขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงจากครูมัณฑนาโมระคุณศิลปินแห่งชาติครับกลิ่นราตรีและซุ้มกล้วยไม้ครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังเพลงที่อยู่ในยุคแรกๆของครูมัณฑนาโมรคุณผ่านไป2เพลงแล้วนะครับกลิ่นราตรีและซุ้มกล้วยไม้สังเกตจากกลิ่นราตรีมั้ยครับจากแผ่นเสียง78ซึ่งมีความยาวเพียงครึ่งเดียวของที่ครูเอื้อขับร้องกลิ่นราตรีที่ครูเอื้อร้องนั้นยาวมากทีเดียวครับปกติเพลงไทยเนี่ยเพลงไทยสากลนะครับจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ2นาทีกว่าถึง3นาทีอย่างเก่งก็3นาทีเศษๆแต่ถ้าขึ้นถึง4นาทีนี่มีน้อยนะครับต่อไปก็มาฟังเสียงของคุณวินัยจุลบุษปากันครับเป็นเพลงที่ช่วงแรกๆของคุณวินัยนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยคุณวินัยก็มาช่วยกับร้องกับวงจารุกนกของคุณพจน์จารุวณิชนะครับก่อนที่เข้าไปสู่กรมโฆษณาการและกรมสัมพันธ์นะครับช่วงแรกๆนี่คุณวินัยจุลบุษปากคุณประพลสุนทรจมรจะมีการขับร้องซึ่งอยู่ในลีลาใกล้เคียงกันนะครับคุณประพลสุนทรจมรท่านก็อยู่กับวงสิทธิ์จามรของคุณเวชสุนทรจามรคุณวินัยก็ขับร้องกับคณะจารุกนกนะครับแล้วก็มีหลายเพลงซึ่งคล้าคล้ากันระหว่าง2คณะนี่รวมทั้งกรมโฆษณาการยุคแรกด้วยนะครับ2เพลงจากคุณวินัยจุลสปะเนี่ยเคียงอนงและแม่ศรีเรือนครับเคียงอนงนี่คุณพจน์จารวณิชแต่งเนื้อร้องนะครับคุณถูกแล้วครับคุณพจน์จารวณิชแต่งเนื้อร้องคุณนำรงเกาสายนันเป็นผู้แต่งทำนองนะครับคุณนำรงเกาสายนันในท่านผู้ฟังจะรู้จักท่านก็ในบทบาทของผู้บรรยายหรือพิธีกรครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้บรรยายถ้าเป็นผู้บรรยายสารคดีที่เกี่ยวกับราชสำนักเมื่อก่อนเราจะได้ยินบ่อยๆทางโรงภาพยนตร์หรือทางสถานีโทรทัศน์เวลาที่มีข่าวพิเศษเนี่ยเสียงทุ้มๆต่ำๆนั่นนะครับคุณอมรงค์กาวสายนันท์นะครับเดี๋ยวนี้แทนการล่วงลับจากเราไปหลายปีแล้วนะครับก็มาดีนเสียงท่านอีกแต่ว่ายังมีข่าวเก่าๆหรือสารคดีเก่าๆเนี่ยเขายังนำเสียงของท่านมาเปิดอยู่เลยนะครับเคียงอนงค์นี่คุณวินัยจุลปุษปะเป็นผู้ขับร้องครับส่วนเพลงที่2แม่ศรีเรือนเพลงนี้ครูพจน์จารุวณิชแต่งเนื้อร้องครูเวชสุนทรจามรเป็นผู้บรรจุทำนองครูเวชนำทำนองเพลงเดิมในตราจังหวะ2ชั้นที่รู้จักกันดีคือเพลงสีนวลในนั่นเองครับมาบรรจุใส่แม่ศรีเรือนนี่มีชื่อซ้ำกันหลายเพลงนะครับแต่คนละเนื้อคนละทำนองกันแม่ศรีเรือนที่นำทำนองเพลงสีนวลในมาบรรจุใส่ในคุณวินัยจุลบุษบะเป็นผู้ขับร้องนะครับขอเชิญรับฟังนักสมบัติเพลงจากคุณวินัยครับเคียงอนงและแม่ศรีเรือนครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทเพลงจากการขับร้องของคุณวินัยจุลบุษปะในยุคแรกๆไปแล้วนะครับเคียงอนงและแม่สีเรือนเพลงที่2แม่สีเรือนนี่ก็นำทำนองเพลงสีนวลในปะปัญจุใส่ก็เป็นเพลงที่น่าฟังนะครับแม่สีเรือนนี่ก็มีซ้ำๆกันนะครับอย่างเพลงของคุณชาญเย็นแขก็มีขับร้องด้วยต่อไปมาฟังบทเพลงไทยสำเนียงลาวกันอีกสักเพลงนะครับในเพลงลาวสวยรวยในช่วงต้นของช่วงบทที่2นี่เราฟังเพลงลาวเสียงเทียน3ชั้นซึ่งอาจารย์เจริญใจสุนทรวาทินศิลปินแห่งชาติขับร้องท่านเป็นต้นแบบแห่งการขับร้องเพลงไทยเลยทีเดียวนะครับทางร้องของท่านก็มาจากผู้เป็นบิดาของท่านเองคือพญาสนอรุยางแช่มสุนทรวาทินสายนี้ถือว่าเป็นสายที่มีชื่อเสียงนะครับปู่ของอาจารย์เจริญใจคุณครูช้อยสุนทรวาทินนั่นเองนะครับแล้วก็ทางร้องสายนี้ถือว่าสำคัญอาจารย์เจริญใจท่านจะเน้นที่การภาษาก่อนภาษาต้องชัดคำต้องชัดทุกคำนะครับไม่ใช่ฟังออกมาแล้วฟังไม่รู้ว่าร้องว่าอะไรนะครับและการแบ่งวรรคตอนแบ่งคำของท่านก็จะไม่เหมือนไม่ค่อยเหมือนกันอื่นและการเลื่อนของท่านเหมือนกันนะครับไม่ใช่อยู่จากต่ำแล้วไปสูงกระโดดข้ามอย่างนั้นไม่มีท่านจะไล่เสียงไปอย่างเรียกว่ามีความไพเราะน่าฟังแล้วสบายหูนะครับและในวันนี้เราก็นำเสนอทายาทของท่านอีกคนหนึ่งนะครับทายาทของอาจารย์เจริญใจสุนทรวาทินก็ต้องถือว่าเป็นทายาทเพราะว่ายอมรับกันว่าอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกศนั้นเป็นศิษย์ที่ขับร้องเพลงได้ดีเท่ากับเป็นสุขศิษย์ของอาจารย์เจริญใจสุนทรวาทินเลยทีเดียวนะครับแต่น่าเสียดายที่เธอล่วงลับจากเราไปหลายปีแล้วก็ยังสาวอยู่เลยนะครับเสียดายจริงๆเลยมีคนรักอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์มากอาจารย์ณัฐวิภาจะขับร้องให้เราฟังในเพลงลาวสวยรวยนะครับบทเพลงลาวสวยรวยนี่ก็เป็นเพลงอัตราสองชั้นทำนองเก่านะครับประเภทหน้าทับลาวนะครับภายหลังมีการทำเป็นเพลงเถานะครับโดยครูเขียนสุขสายชนนำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเขาวันนี้มาฟังการขับร้องในอัตราจังหวะ2ชั้นนะครับโดยวงผีภาพไม่นวมของโรงเรียนจิตรดานะครับขับร้องโดยอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์ลาวสวยรวยครับ

บทเพลงลาวสวยรวยขับร้องโดยอาจารย์ณัฐภิภามูลธรรมเกณฑ์ก็จบลงไปแล้วนะครับบทร้องชุดนี้พร้อมมากทีเดียวนะครับบางทีเขาก็เรียกกันว่าฟ้อนรักนะครับชุดนี้เป็นตอนที่พระหล่อปลอมเป็นพรามพร้อมกับในแก้วในขวานสองพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็ติดตามไก่ของปู่เจ้าสมิงพลายจนได้พบกับพระเพื่อนพระแหงในอุทยานเมืองสองส่วนในแก้วในขวานสองพี่เลี้ยงก็ได้พบกับนางรื่นนางรอยสองพระพี่เลี้ยงของพระเพื่อนพระแหงเหมือนกันก็ต่างคนต่างได้ว่ารักแรกพบขึ้นมาทันทีเลยก็เลยเรียกว่าฟ้อนรักเพราะมากกับเพลงนี้ลีลาในการฟ้อนรำก็สวยมากนะครับอยากให้ท่านผู้ฟังได้ชมพร้อมกับได้ฟังทีเดียวเลยต่อไปมาฟังเสียงของคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติกันสักสองเพลงนะครับวันนี้คัดมาเฉพาะช่วงเพลงซึ่งอยู่ในยุคต้นๆของท่านแล้วก็เพลงที่ไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันคุณจินตนาสุขสถิตนี่ท่านเข้ามาสู่วงการตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าร้องเพลงในแนวของคุณสวรีนะครับมีเนื้อเสียงที่คล้ายๆกันมากแต่ว่าคุณจินตนานั้นไม่ได้สูงแหลมเนี่ยคุณสวรีช่องเสียงท่านออกกว้างกังวานเสียงท่านมีสง่าน่าฟังมากนะครับก็เป็นผู้ได้รับความนิยมอย่างมากเลยทีเดียวได้รับการคัดเลือกให้ร้องเพลงพระราชนิพนธ์หลายเพลงวันนี้นำบทเพลงที่เกี่ยวกับดอกไม้มาเสนอฟังนะครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณสง่าอันพีร่วมกับเพื่อนๆที่เป็นนักประพันธ์และนักหนังสือพิมพ์คือคุณสง่าอันพีนี่ท่านเป็นหลายแบบท่านเป็นช่างภาพท่านเป็นนักประพันธ์เนื้อร้องนักประพันธ์ทำนองนักแต่งเพลงท่านเป็นผู้ที่อยู่ในวงการหนังสือด้วยนะครับท่านเป็นกรรมการเคยเป็นผู้ที่ก่อตั้งสมาคมนักเขียนในประเทศไทยเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยโอ้หลายสมาคมเหลือเกินที่คุณสง่าอันพีเข้าไปเป็นกาวใจเป็นผู้ประสานนะครับท่านก็มีเพื่อนเป็นนักหนังสือพิมพ์เป็นนักเขียนมากมีอยู่วันหนึ่งท่านเกิดความคิดที่จะจัดทำเพลงที่เกี่ยวกับดอกไม้ขึ้นมาก็เลยคุยกับเพื่อนก็ช่วยกันแต่งเนื้อร้องขึ้นมาอย่างเช่นเนื้อร้องสองเพลงต่อไปนี้เพลงแรกชื่อว่าเฟื่องฟ้าคุณโกวิทศรีตลาดยันนะครับเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับส่วนเพลงที่สองดอกรักคุณอาจินปัญจพันธ์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งเนื้อร้องทั้งสองเพลงคุณสง่าอันพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งทำนองนะครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงจากคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติที่เดียวกันครับเฟื่องฟ้าและดอกรักครับ

บทเพลงเฟื่องฟ้าและดอกรักก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นการบรรยายความหมายของดอกไม้แต่ละชนิดว่ามีความหมายอย่างไรนะครับโดยฝีมือของนักเขียนนักประพันธ์แห่งฟ้าเมืองไทยนะครับอย่างคุณอาทินปัจจพันธ์เป็นเจ้าของฟ้าเมืองไทยเลยจริงๆนะครับต่อไปเรามาฟังบทเพลงเพราะๆจากอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเคนกันที่ซึกเพลงนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างอ่อนหวานและมีแนวโศกเศร้าปะปนอยู่ด้วยเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวครับเพลงนี้ถ้าพูดถึงเรียบเรียงร้อยอยู่ในบทละครหนึ่งพระหล่อเนี่ยจะมาก่อนเพลงลาวสวยรวยเมื่อสักครู่นี้ลายสวยรวยนั่นนะพระหล่อเข้าเมืองสองไปแล้วไปเจอพระเพื่อนพระแพงแต่ราวควรนี่ยังไม่เข้าเมืองสองครับอยู่กึ่งกลางพอดีกึ่งกลางระหว่างเมืองสองกับเมืองสวงคือพระหล่อก็ลานางลักษมณีผู้เป็นพระชายากับพระมารดาครับคือพระนางบุญเหลือเนี่ยมาแล้วใจก็ยังห่วงใยทางบ้านเมืองเก่าคิดถึงพระมเหสีคิดถึงพระมารดาแต่ก็ต้องเดินทางไปข้างหน้าเพราะว่าพิษรักนั้นรุมร้อนนักด้วยเกิดจากการถูกมนต์เสน่ห์ของพระเพื่อนพระแพงหรือว่าปู่เจ้าสิงห์พลายนั่นเองนะครับก็ร้อนรุ่มร้อนประชัยต้องไปให้ได้ข้างหน้าถึงรู้ว่าจะไปแล้วยังไงก็ไม่รู้ก็ต้องไปจะเป็นจะตายก็ต้องไปให้ได้ทีนี้เมื่อมาถึงกลางทางถึงริมฝั่งแม่น้ำกาหลงนะครับก็พระหล่อก็เสี่ยงน้ำนะครับเสียงน้ำดูว่าถ้าหากว่าน้ำใสเนี่ยครับน้ำใสอยู่ก็แสดงว่าไปข้างหน้าก็จะดีนะครับแต่ถ้าน้ำเกิดเวียนวนน่ากลัวมากแล้วก็ถือว่าคงจะต้องมีข้อข้างหน้าเป็นแน่แท้นะครับก็เสียงน้ำดูปรากฏว่าเมื่อเสียงกับแล้วน้ำมีไหลเวียนวนอย่างแรงไม่พอน้ำเป็นสีแดงเหมือนเลือดก็รู้ทันทีแล้วว่าต่อไปเดินทางไปข้างหน้านี้ต้องประสบข้อกรรมอาจจะถึงตายแน่แต่ก็ต้องไปเพราะว่าวิตรักที่มันโดนมนต์เสน่ห์นั้นมันแรงเหลือเกินอีกใจหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งหัวใจก็ห่วงข้างหลังอยากจะกลับไปหาแม่หาเมียนะครับอย่างที่เนื้อร้องว่าร้อยชู้หรือจะสู้เนื้อเมียตนเมียร้อยคนหรือจะเท่าพระแม่ได้พระแม่อยู่เยือกเย็นไม่เห็นใครหรือกลับไปสู่นครก่อนจะดีนะครับเนื้อเพลงนี้รู้จักกันดีมานานแล้วนะครับโอ้พระชนนีสีแมนสวงเนี่ยจะโศกโศงเสียรู้สึกระลึกถึงส่วนใหญ่จะร้องตามกันได้เยอะนะครับในท่อนแรกนี่ก็เป็นบทเพลงซึ่งน่าฟังและก็น่าจดจำนะครับวันนี้นำเสนอโดยเสียงของอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์นะครับจะขับร้องให้เราฟังในเพลงลาวครวญนะครับ

บทเพลงลาวกรวนก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นบทเพลงที่ท่านผู้ฟังรู้จักกันดีแล้วก็ชื่นชอบถึงแม้จะมีความโศกเศร้ารันทดผสมผสานอยู่แต่ก็มีความไพเราะมากเลยนะครับเพลงนี้ฟังแล้วสงสารพระหล่อนะครับจะไปข้างหน้าหรือจะถอยหลังถอยหลังก็ไม่น่าจะไปข้างหน้าก็อันตรายอยู่ข้างหน้านะครับจนกระทั่งไปเสี่ยงน้ำแล้วปรากฏว่าน้ำหมุนคว้างคว้างเป็นวงเวียนเลยนะครับเป็นเกลียวเลยแล้วก็เป็นสีเหมือนเลือดอีกด้วยแหมน่าสงสารจริงๆแล้วก็ไปถ่ายจริงๆจริงๆแล้วละครเรื่องพระรอนี่ก็มักจะไม่ค่อยเล่นถึงจบนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนผมเคยชมตอนจบเนี่ยสลดรันทดมากทีเดียวนะครับสุดท้ายนี่พระเพื่อนพระแพงและพระรอก็ถูกสอนปักตายหมดเลยทั้ง3คนนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ล้างแค้นกันเป็นล้างแค้นกันมาในเมือง2เมืองนี่แหละครับแต่ว่ารุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งไม่รู้อีโหนยเนี่ยด้วยรักกันอยู่ดีๆก็ต้องพลอยฟ้าพลอยฝนรับกรรมจากคนรุ่นเก่านะครับอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะครับว่าสิ่งใดๆที่มันผ่านไปแล้วมันไม่จีรังหรอกครับพยายามตัดซะอะไรที่ผ่านไปแล้วอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยมันมีความโศกมันมีความทุกข์มันมีภัยพิบัติมากมายปีนี้เริ่มต้นไปข้างหน้านะครับต่อสู้ครับต่อสู้ทีนี้ฟังเพลงราวกรวน2ชั้นเศร้าๆหวานๆจากอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์ไปแล้วนะครับก็ยังเหลือเวลาสัก1เพลงนะครับขอนำเสนอบทเพลงที่อยู่ในทำนองเดียวกันเลยนะครับแล้วก็เป็นเพลงซึ่งเพลงไทยสากลนำทำนองเพลงลาวกรวนไปปรุงแต่งชื่อว่าเพลงฉันยังคอยเธอเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ดังมากเมื่อสมัยเมื่อ50ปีก่อนนะครับครูสุนทรยานเวียงการแต่งเนื้อร้องครูสมานกาญจนปรินทร์เป็นผู้บรรจุทำนองครูสมานท่านก็นำทำนองเพลงลาวกรวนที่เราเพิ่งฟัง

จบลงไปเนี่ยครับมาบรรจุใส่ในทำนองเพลงนี้แล้วก็ให้คุณชาญเย็นแขเป็นผู้ขับร้องในช่วงสมัยก่อนที่คุณจรินนันทนาครและคุณสุเทพวงศ์คำแหงจะโด่งดังในวงการเพลงเนี่ยยุคนั้นคุณชาญเย็นแขเป็นผู้ที่ดังมากแล้วก็มีเพลงที่บันทึกเทปออกมามากเพลงของคุณชาญเย็นแขส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกือบครึ่งนะครับที่คุณสุนทรยานเมียงการกับคุณสมานการชัดวินิจร่วมกันประพันธ์โดยนำทำนองไทยเดิมมาปรุงแต่งเพราะนั้นเพลงของคุณชาญเย็นแขที่ขับร้องเพลงในแนวทำนองเพลงไทยเดิมนั้นหวานไพเราะมากเลยครับขอเชิญรับฟังครับจากทำนองเพลงลาวครวนโดยคุณชาญเย็นแขในเพลงฉันยังคอยเธอจบเพลงนี้แล้วผมดุษฎีครับมุกดีก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: ปีของสังคมที่ต่อเนื่องซึ่งกันและกันโดยภาระหน้าที่เป็นความดีที่ชอบด้วยเหตุและผลเป็นความดีที่ชอบด้วยศีลด้วยธรรมที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าว่าจะเกินและต่างก็ตรงที่ความดีงามที่เราท่านทั้งหลายให้โอกาสซึ่งกันและกันได้มีส่วนร่วมสร้างความดีงามต่อเนื่องและผูกพันในกิจกรรมที่วางไว้ถือว่าเป็นเรื่องของการให้โอกาสบวชพระบวชเนนให้โอกาสบวชเนกขัมมะปฏิบัติสุดแท้แต่กำลังศรัทธาเวลาที่พึงทำได้ก็เป็นบุญกุศลทั้งปีคงไม่ได้หมายเฉพาะห่วงการเข้าจำพรรษาเท่านั้นต่อแม้เรื่องของการออกพรรษาเราทั้งหลายในรอบ9 เดือนก็ยังปฏิบัติอยู่คงเส้นคงวา

รู้ว่าความดีนั้นเป็นเรื่องของคนดีทำได้ง่ายความชั่วนั้นเป็นเรื่องของคนชั่วทำได้ง่ายถ้าว่าใจความคนดีทำชั่วก็คงจะยากถ้าว่าคนชั่วทำดีก็คงจะลำบากดังนั้นประสบการณ์จริงของชีวิตถือว่าท่านทั้งหลายได้ทำหน้าที่เต็มความสามารถของตนที่มีอยู่ต่อเนื่องส่วนใดผูกพันส่วนใดต่างก็เป็นเรื่องของความตั้งใจจงใจที่จะเสริมที่จะส่งความดีงามให้เกิดขึ้นต่อเนื่องกับหมู่คณะจึงถือว่าอย่างน้อยเราก็ได้ฟังสื่อวิทยุ FM AM เรียกว่าต่อวัน1วันนั้นมีไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงขึ้นไปต่อเดือนก็ไม่ว่ากันต่อแม่สื่อโทรทัศน์เรียกว่าเป็นภารกิจที่ตั้งใจไว้อย่างน้อยแล้วว่าอาทิตย์1ชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งกรณีนั้นในส่วนของ UBC ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ขยายอยู่สม่ำเสมอเพื่อสื่อโทรทัศน์ ETV เป็นความดีงามของการให้โอกาสซึ่งกันและกันวันเวลาทั้งในและต่างแดนถือว่าเป็นภาระแม้แต่ช่อง5ก็ส่งกระจายผลไปถึง158ประเทศจากสื่อที่ศาลาพระราชทาเป็นงานแห่งความตั้งใจที่นำเสนอใกล้ไกลในและต่างแดนถือว่าเป็นบารมีเป็นการสร้างคุณงามความดีให้สมบูรณ์บริบูรณ์ดังที่เราทั้งหลายเข้าใจในรูปแบบใดที่เราพึงทำได้ขอให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้มีส่วนรับรู้ขยายผลในรูปแบบนั้นๆอันที่จะเป็นการเพิ่มพูนบุญญาราศีเพิ่มพูนบุญญาราศีบารมีให้โดดเด่นในใจของเราแต่ละคนด้วยความจงใจตั้งใจไว้อย่างนี้เชื่อว่าความดีนั้นจะสอดคล้องตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งทรงสอนไว้หนึ่งเป็นเรื่องของทานอภัยเรื่องของการให้อภัยให้โอกาสให้กำลังใจให้ข้อคิดสะกิดใจตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งทรงสอนไว้ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติผู้ให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งหลายทั้งปวงเราทั้งหลายได้มีส่วนทำเป็นตัวอย่างพูดเป็นตัวอย่างและนำเสนอความคิดความอ่านเป็นตัวอย่างต่อหมู่ต่อคณะถือเป็นความที่น่ายกย่องสรรเสริญเป็นความชอบธรรมด้วยกิจกรรมที่เป็นอยู่ศีลใหม่นั้นเราก็พยายามดูแลพฤติกรรมที่ต่อเนื่องกับหมู่กับคณะถือว่าเราไม่พูดทรงเดชไม่ทำทรงเดชข้อปฏิบัตินั้นจะเป็นบุญเป็นกุศลข้อปฏิบัตินั้นจะเป็นเนื้อนาบุญแก่ตนและหมู่คณะถ้าว่าเราไม่พูดทรงเดชไม่ทำทรงเดชเหตุอื่นอย่างอื่นก็มีผลต่อให้การอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้นในทิศทางแห่งการหยิบยื่นสิ่งล้านพระน้อยเพื่อการอยู่ร่วมกันให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันส่วนนี้นั้นเรียกว่าเป็นความดีโดยแท้เรียกว่าทานะไมศีลไมเราทั้งหลายก็พยายามที่จะเป็นบุคคลที่มีกรอบแห่งการกระทำคำพูดของตนเองถนนและเส้นทางที่เราต้องเดินยังมีกติกาของการใช้ร่วมกันสังคมแห่งการอยู่ทุกที่ทุกทางถ้าว่าเรามีกฎมีกติกาในเรื่องของการอยู่ในสังคมนั้นๆเป็นระเบียบแบบแผนเป็นความดีงามในสังคมนั้นๆความน่าอยู่ความน่ารักความน่าชื่นใจก็จะมีได้ในทุกคนทุกแห่งในภาคปฏิบัติถือว่าเราทุกคนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมถ้าว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมก็พยายามจะทำทุกส่วนทุกสิ่งที่ต่อเนื่องกับสังคมนั้นๆให้เป็นไปในลักษณะมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบมีกติกาของการอยู่ตามแนวทางที่เราเข้าใจว่าอย่างน้อยก็มีกรอบของศีล5ถ้าว่าเรามีกรอบของศีล5แล้วชีวิตที่งดงามและดีงามก็จะประเสริฐล้ำเลิศจากกรอบของศีล5ที่เราถือและปฏิบัติได้จากใจถึงใจที่เรามีให้ต่อความดีซึ่งกันและกันเชื่อว่าส่วนนี้นั้นเป็นส่วนลึกจากใจที่ท่านทั้งหลายพยายามทำอยู่ปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องและผูกพันส่วนอื่นใดที่ทำให้เกิดประโยชน์น้อยใหญ่ให้ได้คิด

ให้ได้ดูให้ได้มีส่วนรับรู้และปรับปรุงแก้ไขส่วนนั้นเป็นผลต่อการปฏิบัติตนของตนให้เจริญงอกงามได้ในหน้าที่ในสังคมนั้นๆสุดที่เราจะพึงทำได้ในเรื่องกรอบของศีลของธรรมจึงเป็นกรอบแห่งความดีงามที่ถือปฏิบัติกันมาทุกยุคทุกสมัยจะด้วยธรรมเนียมปฏิบัติหรือประเพณีปฏิบัติอื่นใดยังถือว่าเป็นความจำเป็นอยู่ในหมู่ในคณะว่าเราจะต่างจากสัตว์บกสัตว์น้ำโดยทั่วไปว่าเราจะต่างจากคนโดยทั่วไปเพราะมีศีลเป็นกรอบเป็นกติกาถ้าว่าโดยศีลห้าแล้วถือว่าเย็นและหนักแน่นถ้าว่าโดยศีลห้าแล้วคือความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจต่อแม้โภคสมบัติใดๆเราก็มีโอกาสจะสมบูรณ์ได้ขอให้เป็นเรื่องใช้ศีลห้ามากที่สุดสุดที่สุดแล้วเราจะเข้าสู่กระแสพระนิพพานนั่นคือการไม่ต้องวกวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยไปถ้าได้ฝึกได้ปฏิบัติอย่างจริงจังและจริงใจความละเอียดความรอบคอบความชัดเจนก็จะเกิดมีอยู่กับทุกหมู่ทุกเราพยายามใช้หลักศีลคือกรอบแห่งชีวิตจึงพยายามเน้นอยู่ตลอดเวลาถ้าว่าเราผิดศีลข้อมูสาได้ข้ออื่นใดเราก็ง่ายเสียทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นศีลข้อมูสาจึงเป็นเรื่องที่สาธุชนผู้เป็นบุญกุศลจะพึงตระหนักให้จงมากว่าเรานั้นสำคัญที่ปากของเราเองถ้าเรานั้นไม่มีกติกาในเรื่องของการพูดการจาปากเราก็จะดูมีศีลไม่ได้เลยปากเราก็จะขาดความดีงามดังนั้นการพูดการจาจึงเป็นภาระที่ต้องกันกรองต้องทบทวนอยู่ตลอดเวลาพุทธเจ้าของเราได้ตรัสไว้ว่านิสัมมะกะระณังสโยถ้าว่าเราเป็นคนใคร่ครวญตรึกตรองดีแล้วชีวิตอันดีงามก็จะตามมาเสียทุกสิ่งทุกอย่างถึงย้ำอยู่เสมอว่าเราทั้งหลายไม่พูดทรงเดชเราทั้งหลายไม่ทำทรงเดชหมู่คณะก็มีความคิดความบานที่หลากหลายแต่เราก็พยายามดูรู้เท่าทันต่อความคิดผู้ใดตามระวังรักษาจิตผู้นั้นได้เชื่อพ้นจากบ่วงแห่งมารการที่ท่านทั้งหลายมาฝึกมาปฏิบัติในรูปแบบอย่างนี้เช่นนี้ถือว่าเป็นการตามดูรู้จิตใจของตัวเองเราเข้าใจว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสุดแท้ที่ใจใจของเรานั้นจึงเป็นสิ่งที่จะต้องระวังและสำรวมให้จงมากถ้าเราดูแลรับผิดชอบใจแล้วสุดที่สุดแล้วพูดก็จะดีตามมาทุกเสียทุกอย่างทำก็จะดีตามมาเสียทุกสิ่งทุกอย่างใจจึงฝึกให้เป็นธรรมและเป็นกลางใจจึงฝึกให้ยอมรับความจริงที่มีอยู่ถ้าว่าใจต้องฝึกให้ยอมรับความจริงที่มีอยู่ใจดวงนี้ก็จะพาให้เราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขต่อหมู่ต่อคณะพยายามให้เป็นเรื่องของความละเอียดและรอบคอบรัดกุมให้เป็นเรื่องของคำว่าสุขุมลุ่มลึกในข้อปฏิบัติอันเราทั้งหลายที่ตั้งใจชีวิตนี้ก็จะเป็นชีวิตที่ดูดีมีความหมายมากขึ้นพยายามเฝ้าติดตามดูแลพฤติกรรมของเราว่าทั้งปวงทั้งหลายนั้นเกิดจากใจโดยแท้ถ้าว่าเราดูจิตดูใจได้แล้วเราคงไม่พูดอะไรขาดการรับผิดชอบเราคงไม่ทำอะไรขาดการรับผิดชอบกรอบของความดีงามของชีวิตนี้ก็จะเต็มไปด้วยเหตุและผลเต็มไปด้วยบุญกุศลยิ่งเรารู้ว่ามาด้วยอำนาจบุญกุศลอยู่ได้ด้วยอำนาจบุญกุศลถ้าว่าจะอยู่ต่อไปก็อยู่ได้ด้วยอำนาจบุญกุศลต่อแม้ต้องตายจากโลกนี้ไปเกิดโลกใหม่เราก็จะไปได้ด้วยอำนาจบุญกุศลดังพระพุทธภาษิตที่ว่าปุญญานิปาโลกัสมิงปฏิท่าโหนติปานีนันติบุญจะเป็นที่ฝากผีฝากไข้ในชาตินี้และชาติหน้าถ้าว่าเราเป็นคนเข้าใจโดยแท้จึงต้องอาศัยคำว่าสุขโคปุญญาสาอุจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ถือว่าเราทั้งหลายเข้าใจว่าถ้าเราเข้าใจในเรื่องของการสั่งสมบุญด้วยข้อปฏิบัติที่หลากหลายที่มีอยู่เชื่อและแน่ใจว่าทุกหมู่ทุกเราจะมีโอกาสออกมาอยู่เนกขัมมะบารมีแม้จะเป็นเรื่องของการชั่วระยะชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงหรือ1วัน3วัน7วันมากน้อยกว่านั้นเป็นบุญกุศลเฉพาะตนการสร้างเนกขัมมะบารมี

จึงเป็นรูปแบบที่ดูว่าไม่ง่ายนักถ้าท่านทั้งหลายไม่ตัดใจไม่วางใจการที่จะหลีกเล่นให้โอกาสกับตนเองมาอยู่ถือข้อวัดปฏิบัติเช่นนี้ถือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เพราะมนุษย์และปุถุชนโดยทั่วๆไปนั้นยากที่จะทิ้งบ้านทิ้งเรือนยากที่จะทิ้งลูกทิ้งหลานยากที่จะทิ้งงานทิ้งการมาอยู่ถือข้อปฏิบัติเช่นนี้ได้ถ้าแม้เราไม่เป็นคนที่เข้าใจและจริงใจยากยิ่งลำบากจริงที่เราจะอยู่อย่างคนมาอยู่บวชปฏิบัติถือว่า3วัน7วัน15วันต่อแม้เช้าเย็นก็เป็นกุศลเฉพาะตนบุญทั้งนั้นกุศลทั้งนั้นที่เราทั้งหลายถือเนกขัมมะปฏิบัติมาอยู่ร่วมความดีงามซึ่งกันและกันในเรื่องของชีวิตจริงนั้นถ้าว่าเราต้องอยู่ต้องอาศัยความข่มใจฝืนความรู้สึกสักนิดมีพื้นฐานแห่งความจริงของชีวิตว่าเราอาศัยหลักที่พุทธเจ้าตรัสไว้ขันติตาโปตปัสสิโนการเผาความชั่วออกจากใจนั้นต้องอาศัยความอดทนอดกั้นเป็นที่ตั้งขันติเทระสารังกาโรถ้าว่าเราจะเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตนั้นต้องอาศัยความอดทนเป็นรากฐานของความดีถ้าว่าเรามีความอดทนเป็นรากฐานของความดีแล้วไซชีวิตของเราท่านทั้งหลายก็จะเจริญได้ทุกรูปแบบบนกรอบเป็นความจริงของชีวิตจึงต้องใช้หลักแห่งความขยันเป็นที่ตั้งรู้อยู่แก่ใจว่ามนุษย์ที่เกินมนุษย์นั้นเพราะมีความรู้สึกว่าต้องขยันขยันในส่วนที่ต่อเนื่องและผูกพันว่าเรานั้นเกินกันเพราะมีความขยันต่างกันถ้าว่าเรามีความขยันในส่วนภาระหน้าที่ที่ต่อเนื่องในส่วนใดเราทั้งหลายก็พยายามแสดงความรู้สึกสำนึกรับผิดชอบในส่วนนั้นๆให้มากให้ล้นด้วยเหตุและผลให้มากล้นด้วยความดีงามของเราแต่ละคนผู้ที่จริงจังและจริงใจกับตนเชื่อว่าทุกคนทุกหมู่เหล่าจะพัฒนาได้ทุกรูปแบบดังที่กล่าวมาชีวิตของท่านทั้งหลายก็จะดูมีค่ามีราคาต่างจากสัตว์โดยทั่วไปขอให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักในเรื่องของการที่จะต้องใช้หลักความขยันอันที่จะเพิ่มบารมีให้กับตนเองแม้ที่สุดนั้นก็คงต้องรักษาความดีของตนเองในมีที่มีอยู่ในจิตใจว่าเรานั้นต้องใช้หลักความขยันเป็นรากฐานของความดีงามของหมู่คณะพยายามเสริมพยายามส่งพยายามสานต่อไม่หยุดความตั้งใจชีวิตของท่านทั้งหลายก็จะประสบความสำเร็จดังที่ปรารถนาไว้จากที่ท่านทั้งหลายมีความขยันที่จะละจะลดจะเลิกแล้วก็เป็นธรรมอยู่กับหมู่คณะถือแม้ที่สุดจะเพิ่มจะเสริมจะเติมจะแต่งด้วยความขยันที่มีอยู่ทุกวี่ทุกวันส่วนนี้นั้นเป็นบารมีธรรมที่มีกิจกรรมต่อเนื่องซึ่งกันและกันในทิศทางแห่งการฟังการดูการรับรู้ใดๆพร้อมที่จะวิเคราะห์พร้อมที่จะวิจารณ์พร้อมที่จะวิจัยในตาที่ดูหูที่ฟังส่วนใดที่รับรู้พร้อมที่จะวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยอยู่กับส่วนนั้นๆชีวิตอันเป็นธรรมและชอบธรรมก็จะปรากฏโดดเด่นกับเราทุกรูปแบบผู้หวังอัดหวังธรรมผู้หวังเหตุหวังผลจึงพยายามทำตนของตนให้เป็นไปในทิศทางแห่งคำว่าหลุดและกระพ้นจากทุกโทษเวรภัยจากใจที่ปั่นให้ซึ่งความดีงามนี้นั้นจึงเป็นใจที่พยายามรักดีมุ่งดีหวังดีต่อการอยู่ในหมู่ในคณะพยายามเป็นผู้เฝ้าติดตามและติดตามอย่างสม่ำเสมอกันไปชีวิตแห่งการปรับนิดขยับหน่อยชีวิตแห่งการปรับหน่อยขยับนิดก็จะเป็นชีวิตที่เป็นบุญเป็นกุศลของสาธุชนคนดีทั้งหลายที่มีความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติในอันที่จะยกระดับฐานะแห่งตนนั้นๆให้ดีและมีดีดังที่ตั้งใจรู้อยู่ว่าเราเป็นใครมาจากไหนอยู่ที่ไหนอย่างไรก็คงต้องอาศัยความรู้และเข้าใจตนของตนนั้นปรับสักนิดขยับสักหน่อยสุดท้ายเราก็จะสอดคล้องต่อความจริงในสังคมนั้นๆไม่เกินไม่ขาดไม่มากไม่น้อยเพราะเราทั้งหลายรู้อยู่แก่ใจว่าความดีงามนั้นเป็นเรื่องที่มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยความดีงามนั้นเป็นสมบัติของทุกคนความดีความงามเป็นสมบัติเฉพาะตนถ้าว่าเรามีความดีงามที่มีอยู่เชื่อเหลือเกินว่าหมู่คณะ
จะเสริม

ริมจะเพิ่มความดีทุกรูปแบบอันเป็นความตั้งใจอันมอบให้ต่อหมู่ต่อคณะภาระธุระใดๆถือว่าเรามีส่วนเสริมมีส่วนส่งมีส่วนสานต่อความตั้งใจซึ่งกันและกันให้เป็นอำนาจให้เป็นวาสนาให้เป็นบารมีของเราที่มีโอกาสจังหวะแล้วความตั้งใจอย่างนี้จึงเป็นยอดของศีลของธรรมจึงเป็นยอดของความดีงามในการอยู่ในภาคปฏิบัติเราเข้าใจว่าเสียงก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยเสียงนั้นเราก็คงรู้แก่ใจดีก็มีไม่ดีก็มีชอบก็มีไม่ชอบก็มีพอใจก็มีไม่พอใจก็มีเป็นที่รักใคร่ก็มีไม่เป็นที่รักใคร่ก็มีเสียงก็มีอยู่อย่างนี้ทุกยุคทุกสมัยถ้าเราไม่ติดใจกับเสียงนกเสียงกาถ้าเราไม่ติดใจกับเสียงหมูเสียงหมาเราก็จะดูว่าเป็นเรื่องธรรมดาข้อปฏิบัติใดๆเราก็พยายามดูว่าเสียงก็มีอยู่ทุกขณะถ้าเราฟังแล้วคิดถ้าเราฟังแล้วพัฒนาให้ดีได้เสียงก็เป็นอุปกรณ์สอนตัวเราทุกรูปแบบในการอยู่ด้วยภาคปฏิบัติที่เห็นการกระทำเป็นตัวอย่างคำพูดเป็นตัวอย่างนั่นคือสิ่งที่น่ายกย่องสรรเสริญในหมู่ในคณะถือเป็นข้อปฏิบัติของเราทั้งหลายที่จะต้องทำและปฏิบัติกันในทิศทางแห่งการใช้ชีวิตแล้วถ้าเรารู้แก่ใจว่าความดีนี้เป็นสิ่งที่เรามีโอกาสเหมือนกันมือสองเท้าสองศีรษะหนึ่งรู้ว่าแต่ละคนไม่ได้ด้อยกว่ากันถ้าแม้เป็นเรื่องของความเอาใจใส่เป็นเรื่องของความถี่ใจไฟอย่างต่อเนื่องและผูกพันชีวิตของเรานั้นก็จะเป็นชีวิตที่เป็นส่วนหนึ่งแห่งการอยู่ร่วมกันทุกรูปแบบในภาคปฏิบัติถือว่าเราฟังเราคิดเราดูเราคิดส่วนใดที่ต่อเนื่องกับชีวิตส่วนนั้นเรามาปรับนิดขยับหน่อยเรามาปรับหน่อยขยับนิดชีวิตของเราแต่ละคนก็จะหนักแน่นมั่นคงต่อความดีงามของตนนั้นๆในชีวิตจริงที่เราต้องอยู่ชีวิตจริงของเราต้องสู้และอยู่สู้ด้วยความเป็นธรรมข้อปฏิบัติของเราก็จะเป็นเหตุเป็นผลข้อปฏิบัติของเราทุกคนก็จะมีความสมบูรณ์ดังที่ตั้งใจในส่วนแห่งความอดทนในส่วนแห่งความขยันที่มีไว้จะมีผลต่อเนื่องกันไปทุกรูปแบบเรื่องของความตั้งใจที่ท่านทั้งหลายตั้งใจไว้แล้วอย่าให้เป็นลักษณะเมฆตั้งเข้าฝนไม่ตกก็มีอยู่พยายามให้เป็นเรื่องของความเอาใจใส่สนใจต่อความตั้งใจดั้งเดิมที่มีอยู่เราตั้งใจไว้อย่างไรก็พยายามทบทวนความตั้งใจของตนยิ่งรู้ว่าความคิดความบานความตั้งใจครั้งแรกนั้นเป็นความตั้งใจที่ถูกต้องดีงามเราท่านทั้งหลายจะต้องตามเอาใจใส่เราทั้งหลายจะต้องรักษาด้วยความดีคือชีวิตนี้จงได้ความสมบูรณ์ในเรื่องข้อปฏิบัติของเราแต่ละคนจะสร้างความเหตุมีเหตุมีผลต่อการอยู่ร่วมกันทุกรูปแบบในภาคปฏิบัตินั้นเข้าใจอยู่เสมอว่าเราปรารถนาดีต่อหมู่ต่อคณะไม่ว่าการกระทำคำพูดแม้แต่ความคิดเรามีความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหลายทั้งปวงอยู่ตลอดเวลาอกเขาอกเราใจเขาใจเราเราทั้งหลายจึงพยายามให้ความหวังดีให้ความปรารถนาดีต่อเรื่องของการอยู่ต่อเนื่องกับหมู่คณะว่าเรามีตามีหูมีใจถ้าได้ดูถ้าได้ฟังก็คงจะต้องได้คิดเพื่อให้ชีวิตของเราแต่ละคนนั้นเป็นชีวิตที่มีเหตุมีผลในแนวของการอยู่ร่วมข้อปฏิบัติเดียวกันชีวิตของเรานั้นถ้าว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลอะไรเป็นบุญเป็นกุศลการรู้และรับผิดชอบของเราแต่ละคนก็จะมีอยู่ดังที่กล่าวมาบนทิศทางแห่งการฝึกการปฏิบัติแล้วไซถือว่าเราทั้งหลายมีความตั้งใจมีความจงใจที่จะรับผิดชอบอยู่อย่างสม่ำเสมอถ้าว่าเรามีความรับผิดชอบอยู่อย่างต่อเนื่องและผูกพันชีวิตของเรานี้นั้นจะส่งผลให้การอยู่ร่วมกันมีส่วนดีขึ้นและดีได้ดังที่ตั้งใจถือว่ากรรมใครก่อคนนั้นต้องรับไปบาปบุญกรรมเป็นเรื่องของแต่ละคนแพ้เป็นที่ใครใครก็ต้องรู้ใครมีโรคอะไรใครต้องรู้รู้อยู่แก่ใจอย่างนี้เราทั้งหลายจำต้องนิ่งและสงบลงได้

กรรมสักกามีกรรมเป็นของตัวเองกรรมทายาดาย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นๆของตนกรรมโยนิเป็นมาตั้งแต่เกิดกรรมพันธุต่อเนื่องด้วยหมู่ด้วยคณะไม่ว่าจะเป็นมารดาบิดาญาติโกโหติกาปู่ย่าตายายปู่ย่าตาทวดมีส่วนหนึ่งคำว่าเป็นกรรมพันธุ์ถ้าว่าเราศึกษาเข้าใจแล้วใส่

จและปฏิบัติได้ไม่เหลือวิสัยเราเข้าใจปฏิบัติอยู่ไม่เหลือวิสัยต่อเนื่องกับหมู่คณะส่วนใดเราก็พยายามเป็นผู้ที่มีส่วนขยับปรับนิดขยับปรับหน่อยความดีงามก็จะส่งผลให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้เป็นบุคคลที่วางได้รู้ว่าอะไรคืออะไรเราก็จะวางได้สนิทเพราะแต่ละอย่างนั้นเป็นเหตุเป็นผลแต่ละอย่างนั้นเป็นบุญเป็นกุศลกับเราทุกหมู่เหล่าผู้ซึ่งเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องกันไปเราทั้งหลายก็จะทำใจได้และวางใจได้กับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปผู้ที่พยายามฝึกตนเตือนตนต่อเนื่องสม่ำเสมอสุดที่สุดแล้วความดีความงามความเหมาะสมก็จะปรากฏโดดเด่นในใจของเราทุกคู่ทุกคนผู้มุ่งอาจมุ่งธรรมผู้มุ่งเหตุมุ่งผลผู้หวังความดีงามใส่ใจของตนจึงพยายามทำอยู่ปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอในส่วนแห่งข้อปฏิบัตินั้นๆจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงยกระดับฐานะแห่งเราให้ดีได้และมีดีดังที่ตั้งใจชีวิตจริงที่อยู่ชีวิตจริงที่นิ่งชีวิตจริงที่เย็นก็จะมีผลต่อการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในกรอบแห่งความดีงามของชีวิตขอให้เราฟังแล้วดูแล้วคิดอะไรที่ต้องวางอะไรที่ต้องว่างอะไรที่ต้องลดอะไรที่ต้องละและอะไรที่ต้องเลิกเป็นความดีงามที่ทุกท่านทุกคนจะต้องย้ำและกระเตือนตนสอนตนอยู่อย่างนี้เสมอไปความดีงามของท่านทั้งหลายก็จะบ่งบอกชัดเจนอยู่ต่อเนื่องกันทุกรูปแบบในทิศทางแห่งการเข้าใจว่าในชีวิตนี้ต่างกรรมต่างวาระต่างฐานะต่างที่มาต่างที่ไปเราทั้งหลายจึงต้องทำใจกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วๆไปสุดที่เราจะแก้ไขสุดที่เราจะต้องช่วยเหลือเพราะแต่ละอย่างมีเหตุมีผลของแต่ละคนแต่ละอย่างมีที่มาที่ไปของแต่ละคนถ้าว่าใจของเราหนักแน่นมั่นคงในศาสนานี้ชีวิตที่เป็นธรรมก็จะเกิดอยู่กับเราทุกรูปแบบผู้ซึ่งเฝ้าติดตามดูแลพฤติกรรมของตัวเองอยู่สอนตัวเองอยู่ทุกวันว่าเช้าเราต้องทำอะไรสายเราต้องทำอะไรเที่ยงบ่ายเย็นเราต้องทำอะไรแม้กลางคืนเราก็ต้องดูว่าเรานั้นอยู่ในฐานะใดเราทำอะไรได้บ้างเรามีภาวะฐานะเป็นอยู่อย่างไรบ้างเราก็ต้องสำรวจตรวจตราความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตทั้งชีวิตนี้เราอยู่ในฐานะใดเราทั้งหลายจะต้องแก้ไขและปรับปรุงได้ถ้าว่าเราผิดเป็นครูผิดเป็นอาจารย์ประสบการณ์จริงของชีวิตสอนให้เราไม่โง่สอนให้เราได้รู้จักปรับปรุงแก้ไขตนของตนอยู่อย่างนี้เสมอไปชีวิตอันงามและเหมาะสมก็จะมีอยู่กับทุกคู่ทุกคนผู้มีจิตใจเป็นกลางผู้มีจิตใจที่ยอมรับความจริงของสังคมนี้ได้ใจดวงนี้ย่อมเป็นอิสระเหนือทุกสิ่งทุกอย่างบนกรอบแห่งความดีงามของชีวิตพยายามตามติดและติดตามต่อเนื่องกันไปการยอมรับการปรับได้การแก้ไขก็จะมีอยู่กับเราทุกรูปแบบบนกรอบแห่งความดีงามของชีวิตพยายามตั้งใจจงใจไว้ว่าเราจะทำอะไรของแต่ละวันในนามหมู่คณะสื่อโทรทัศน์ถือว่าเป็นความตั้งใจนำเสนอภาคเช้าตั้งแต่5นาฬิกาถึง6นาฬิกาของทุกวันอาทิตย์ช่อง11และ ITVเป็นความดีงามที่ให้โอกาสซึ่งกันและกันแม้กรณีนั้นอสมท 100.5 2นาฬิกาถึง4นาฬิกาแม้กระนั้นอื่นใดเราตั้งใจกันไว้ว่าจะนำเสนอเรื่องอาหารกายอาหารใจเรื่องของการเจริญในศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าเรียกว่ารายการเจริญธรรมว่าเรานั้นมีความปลูกฝังทางด้านจิตใจให้ได้เจริญในศาสนธรรมคำสั่งสอนอันพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วในส่วนอื่นใดก็พยายามนำเสนอเส้นทางของชีวิตนั้นถ้าเรามีกรอบมีกติกาจะศีล5ศีล8ศีล10ศีล227แม้กรณีนั้นธรรมเนียมปฏิบัติในรอบ12เดือนมากไปกว่านี้ก็เป็นเรื่องของกฎบัญญัติใดๆกฎหมายใดๆที่มีไว้ต่อสังคมถ้าว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูแลรับผิดชอบร่วมกัน

ความน่ารักความน่าอยู่ในสังคมนี้จึงมีอยู่กับทุกหมู่เหล่ารายการเส้นทางสายธรรมรายการเจริญธรรมและรายการอาหารกายอาหารใจเป็นภาระหน้าที่ส่วนหนึ่งแห่งความดีงามในหมู่ในคณะผู้ฟังและผู้ฝึกผู้ปฏิบัติที่ยังเฝ้าติดตามเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าเป็นผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าทุกเรื่องทุกอย่างนั้นเราจะเปิดใจกว้างและเรามีใจที่จะเป็นธรรมกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปไม่ใช่เรื่องยกเว้นไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยไม่ใช่เรื่องมีข้อแม้จนเกินไปเพราะแต่ละอย่างโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติก็เห็นชัดเจนโดยอำนาจกิเลสของมนุษย์ก็เห็นชัดเจนหลากหลายที่เป็นอยู่ที่มีอยู่ในสังคมนี้เราคงไม่ประมาทเพราะเป็นเรื่องของกิเลสมนุษย์ปุถุชนแม้กรณีนั้นในโลกสมมุติก็ต้องปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันว่ามีขอบมีกติกามีสามีมีภรรยามีบุตรมีธิดาและมีลูกมีหลานมีญาติโกมีโหติกาที่เราต้องเป็นส่วนหนึ่งแห่งสังคมนี้อันที่จะดูแลรับผิดชอบซึ่งกันและกันอันที่จะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นส่วนแห่งการสานต่อส่งต่อความเข้าใจดีต่อเนื่องกับหมู่คณะเป็นการเสริมสร้างความดีงามซึ่งกันและกันถ้าแม้เราท่านทั้งหลายมีความจริงจังและจริงใจอยู่คงต้องเป็นบุคคลที่เปิดใจกว้างพอที่จะฟังพอที่จะรับรู้ในส่วนที่ตาก็มีไว้สำหรับดูหูมีไว้สำหรับฟังใจมีไว้สำหรับกันกรองสิ่งที่ดูสิ่งที่รู้สิ่งที่ฟังใดๆต่อแม้ประสบการณ์จริงของชีวิตเราก็พยายามที่จะทบทวนแล้วทบทวนอีกการปรับปรุงการแก้ไขของเราก็จะมีส่วนดีและดีได้ดังที่ตั้งใจถือว่าเราท่านทั้งหลายนั้นเพียรเพ่งแผดเผาต่อการที่จะเสริมสร้างบารมีของเราในหลากหลายรูปแบบที่พึงทำได้ถือว่าเป็นกุศลบารมีที่แต่ละคนพึงปฏิบัติต่อตนและปฏิบัติต่อสังคมที่ต่อเนื่องใดๆขอให้เรื่องดูมีความหมายและดูมีความสำคัญยิ่งต่อชีวิตจริงที่มาเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าชาติของการเกิดนั้นเป็นชาติที่ประเสริฐที่สุดคือการเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่มีชาติอื่นใดที่จะประเสริฐล้ำเลิศมากกว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะชาติอื่นใดไม่สามารถที่ทำให้หมดราคะโทสะโมหะได้ที่จะทำให้หมดโลภโกรธหลงได้ที่จะทำให้ถึงที่สุดคือการไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกได้นอกจากชาติแห่งการเกิดมาเป็นมนุษย์เท่านั้นเชื่อมั่นว่าเราถ้าเริ่มต้นจากวันนี้ของทุกวันการที่จะปรับปรุงแก้ไขของแต่ละวันก็ดูจะเป็นการง่ายและสะดวกเสียละเกินอย่าได้เป็นเรื่องบอกตัวเองว่าบุญน้อยวาสนาน้อยบารมีน้อยขอให้เป็นเรื่องที่พยายามเตือนเจ้าของว่าเรามีโอกาสเหมือนกันไม่มีส่วนใดที่บอกว่าจะด้อยคนอื่นหากแม้เราได้ฝึกได้ฝืนหากแม้ว่าเราได้สานต่อส่งต่อความตั้งใจดั้งเดิมที่มีอยู่เรื่องของการอยู่ต่อเนื่องกับหมู่กับคณะบุญทั้งนั้นบารมีทั้งนั้นความดีงามทั้งนั้นที่เราพยายามตั้งใจที่จะเก็บเล็กผสมน้อยเก็บนิดผสมหน่อยต่อเนื่องกันไปเป็นความดีเป็นความงามเป็นความสำเร็จต่อข้อปฏิบัตินั้นๆจากความตั้งใจจงใจที่มีไว้ต่อกันเชื่อมั่นในบุญกุศลเชื่อมั่นในบารมีธรรมที่เราจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้ให้ดีได้ดังที่ตั้งใจถึงบอกว่าไม่จำเป็นต้องสนองตอบความต้องการของตนเสมอไปพยายามให้บ่งบอกว่าได้บ้างเสียบ้างไม่เป็นไรฝืนความรู้สึกสักนิดเราจะเป็นคนที่แข็งแรงได้ถึงหมอกปลาที่มันว่ายสวนทางต่อน้ำที่ไหลลงนั้นจึงเป็นการเอาตัวรอดได้เสมอไปวิสัยของการเดินสวนทางต่อความต้องการของตัวเองนั้นเป็นวิสัยของความเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตทำให้เรานั้นฉุดคิดและได้คิดจากสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่ไม่สนองตอบความต้องการของตนเสมอไปรู้อยู่แก่ใจแต่ละอย่างนั้นต้องถูกการกันกรองให้มากขึ้นต้องถูกการทบทวนให้มากขึ้นถ้าว่าเรากันกรองทบทวนให้มากขึ้นแต่ละอย่างจะมีผลต่อการปฏิบัติกับชีวิตประจำวันของเราทั้งหลายโดยเครื่องหมายแห่งความดีงามที่เราตั้งใจไว้ว่าชีวิตที่เราไม่ตายใจชีวิตของเราที่ไม่ชราใจพยายามใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นั้น

0: ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหมู่ต่อคณะส่วนหนึ่งก็มีไว้ประจำวันส่วนหนึ่งก็ไว้เมื่อคราวจำเป็นส่วนหนึ่งก็มีไว้สำหรับเสียภาษีเพื่อหมู่เพื่อคณะในสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันและส่วนหนึ่งนั้นก็ปลูกฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อชีวิตของเรามีค่ามีราคามากขึ้นในภาคของการปฏิบัติในสังคมนี้จึงเป็นความจริงและความใจความจริงจังและจริงใจที่เราทั้งหลายจะต้องเปิดใจกว้างอันที่จะส่งและเสริมต่อส่งต่อความดีงามต่อหมู่ต่อคณะให้เห็นว่าหน้าตาของเรานั้นยังอยู่และยังอยู่อย่างนี้เสมอไปนับแต่วันจะเหี่ยวนับแต่วันจะย่นเหี่ยวและย่นทรงและสุดสิ้นและเสื่อมตาดีก็เริ่มจะไม่ค่อยดีหูดีก็เริ่มจะไม่ค่อยดีต่อแม่อื่นใดผมฟันอื่นใดๆที่เราต้องใช้กระดูกกระเดี่ยวใดๆก็เริ่มจะบอกว่ามันทรงและมันสุดมันบอกความจริงที่ปรากฏอยู่กับเราทุกรูปแบบนั่งก็ดูจะไม่ค่อยสะดวกนอนก็ดูจะไม่ค่อยสะดวกกินและถ่ายก็ดูจะไม่สะดวกเหมือนเดิมแม้อื่นใดความตายยังบ่งบอกว่าตายอย่างทรมานทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีผลต่อเนื่องกับวิบากแห่งกรรมที่เราทำอะไรที่ไหนอย่างไรเราจำไม่ได้แต่เหตุและผลที่ต่อเนื่องกับเรายังมีอยู่เจ้ากรรมในเวรคือสิ่งที่เราทำไว้นั้นจะยังจำเราได้อยู่ตลอดเวลาดูดดังเงาตามตัวไปเสียทุกคนทุกคนทุกแห่งในแนวทางของการปฏิบัติจึงพยายามเป็นบุคคลที่ตรวจตราข้อบกพร่องของตนเองถ้าว่าเราเป็นคนที่ตรวจตราข้อบกพร่องของตนเองแล้วไซชีวิตแห่งการอยู่ต่อเนื่องกับหมู่กับคณะจะเป็นไปในทิศทางแห่งการพัฒนาได้และไม่เหลือวิสัยดังที่ตั้งใจต้องขออนุโมทนาสาธุการที่ท่านทั้งหลายเพียรเพ่งแผดเผาต่อเนื่องด้วยดีตลอดเชื่อว่าเสียงจะเป็นส่วนหนึ่งรูปจะเป็นส่วนหนึ่งและประสบการณ์จริงของชีวิตจะเป็นส่วนหนึ่งให้การปรับนิดขยับหน่อยปรับปรุงให้เราดีขึ้นดังที่ตั้งใจบุญทั้งนั้นกุศลทั้งนั้นบารมีทั้งนั้นที่เราเข้าใจจะพัฒนาให้เราดีได้ดังปรารถนาต้องขออนุโมทนาสาธุการกับทุกรูปทุกนามที่พยายามพัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆให้ถึงที่สุดดังที่เราตั้งใจขอความเจริญในธรรมจงมีกับท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเจริญธรรมผู้ฟังรายการอาหารกายอาหารใจและท่านผู้ชมรายการอาหารกายอาหารใจรายการเส้นทางสายธรรมและรายการเจริญธรรมสื่อโทรทัศน์และวิทยุอันจะเป็นความดีงามร่วมกันเพราะความสุขความสำเร็จที่หวังและตั้งใจจงมีได้ดังที่ท่านทั้งหลายปรารถนาแล้วจงทุกประการทุกท่านด้วยเทอญขอเจริญพร
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา

เราทุกคนเกิดมาในโลกนี้ต่างก็มีกรรมเป็นของตนผู้ใดทำกรรมใดไว้ก็ได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องจำไว้ให้มั่นอย่าไปเชื่อปรัมปราไปอย่างอื่นเมื่อได้ประสบความทุกข์ความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหากแก้ไขไม่ตกเราก็ต้องให้นึกว่าเป็นผลแห่งกรรมชั่วที่ตัวได้ทำออกมาแต่ก่อนมันตามมาสนองเอาไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องไปคิดหวังพึ่งสิ่งอื่นให้มากำจัดความวิบัติขัดข้องอะไรออกจากกายจากใจ

ถึงจะคิดอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกมาช่วยมันก็ไม่เป็นผลเพราะอนุภาพแห่งกรรมชั่วที่คนเราทำมาแล้วนั้นมันอยู่เหนือชีวิตของคนผู้กระทำกรรมชั่วนั้นแม้กรรมดีก็เหมือนกันเมื่อกรรมดีมันจะให้ผลแล้วไม่มีอะไรที่จะมาต้านทานได้มันก็ต้องให้ผลตามการตามเวลานี่มันจะมีคาถาอาคมหรือมีการบวงสรวงเสกเป่าอะไรกันไม่ให้ผู้นั้นถึงซึ่งความเจริญเช่นนี้ก็ไม่มีทางจะเป็นกันไว้ได้ในเมื่อบุญมันให้ผล เราต้องเชื่ออย่างนี้มันจึงตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์รู้แจ้งอย่างเช่นพระเทวทัตเมื่อนึกถึงบาปกรรมของตัวได้ตนได้ทำกับพระพุทธเจ้ามามากมายแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทำตนแม้แต่น้อยเดียวก็คิดจะไปขอขมาโทษต่อพระองค์นอนป่วยอยู่ให้ลูกศิษย์เอาใส่แค่แล้วหามไปวัดเชตวันอารามพระทั้งหลายเห็นลูกศิษย์ถามพระเทวทัตมาแต่ไกลก็ไปกราบทูลพระศาสดาบอกว่าลูกศิษย์ถามพระเทวทัตมาเฝ้าพระองค์พระองค์ก็ทรงดำรัสว่าถึงอย่างไรเทวทัตก็ไม่ได้เห็นเราตถาคตวันนี้ก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาพระก็ไปทูลอีกพระองค์ก็ตรัสยืนยันอยู่ว่าถึงอย่างไรเทวทัตก็ไม่ได้เห็นเราตถาคตใกล้เข้ามาที่สุดถึงสะโบคารณีพระก็ไปกราบทูลพระองค์ก็ยังยืนยันอยู่ว่าถึงอย่างไรก็ไม่เห็นเราตถาคตลูกศิษย์ก็ร้อนหลายนี่ก็ปองอาจารย์ลงไว้ริมฝั่งสระน้ำนั้นแล้วลูกศิษย์ก็ลงอาบน้ำกันที่สระนั้นพระเทวทัตก็ลุกขึ้นเอาเท้าหยั่งลงไปสู่พื้นดินหวังว่าจะวิดน้ำในสระนั้นมาล้างหน้าล้างตัวทันใดนั้นแผ่นดินก็แยกออกแล้วสูบเอาพระเทวทัตลงไปไหม้อยู่ในอเวจีมหานรกนี่แหละความรู้ของพระศาสดาน่ะไม่มีใครที่จะยิ่งไปกว่าเลยเมื่อพระองค์ทรงได้ลำดับอย่างไรแล้วต้องเป็นไปอย่างนั้นจริงๆไม่มีผิดเลยแม้เรื่องอื่นๆเยอะแยะที่พระองค์ทรงพยากรณ์แล้วเป็นไปตามที่ทรงพยากรณ์คนทั้งหลายถึงอัศจรรย์พวกมิจฉาทิฏฐินั่นพวกมิจฉาทิฏฐิได้ฟังได้เห็นอาการความรู้ยิ่งของพระองค์จึงได้เกิดความเลื่อมใสละลัทธิอันผิดๆอันนั้นมานับถือพุทธศาสนาก็มากมายพอได้เห็นพระปฏิหารของพระองค์นี่พูดถึงเรื่องอนุภาพแห่งกรรมดีกรรมชั่วสู่กันฟังเรื่องกรรมดีอย่างนี้นะเมื่อมันจะให้ผลมาแล้วอย่างเป็นคนชายเขาเป็นทาสเขาแท้ๆทาสของเศรษฐีกรุงราชคฤห์มีสามพ่อลูกด้วยกันพ่อกับแม่กับลูกสาวผู้พ่อตื่นเช้ามาก็ได้ควายได้ไถออกไปไถนาผู้เมียอยู่บ้านก็หุงหาอาหารแล้วไปส่งผัวอยู่ที่นาเศรษฐีทุกวันทุกวันวันนั้นนำอาหารไปพอดีไปเจอธรรมสารีบุตรเข้าระหว่างทางเกิดศรัทธาเลื่อมใสก็ได้เอาอาหารนั้นใส่บาตรในท่านจนหมดแล้วกลับไปบ้านไปทำอาหารใหม่
ไปส่งให้สามีสามีไถนาแล้วปลดควายแล้วก็มานั่งคอยท่าเมียอยู่พอเมียไปถึงเข้าเมียก็เตือนนะคุณอย่าเพิ่งโกรธฉันนะวันนี้ฉันจะเล่าเรื่องดีให้ฟังฉันนำอาหารมาให้คุณแหละแต่มาถึงระหว่างทางได้พบธรรมสารีบุตรเทระเจ้าอย่าได้เกิดศรัทธาขึ้นก็เลยเอาอาหารนั้นใส่บาตรในท่านไปหมดฉันก็กลับไปบ้านไปทำมาใหม่นี่ก็ดีสิฉันก็ขออนุโมทนาด้วยแต่ก่อนที่เธอจะพบท่านนะท่านมาพบฉันก่อนท่านเดินบิณฑบาตมาแล้วก็มายืนอยู่ใกล้จอมปลวกที่ฉันไถนาอยู่เนี่ยแล้วฉันก็นึกว่าเอ๊ะพระผู้เป็นเจ้ามายืนอยู่นี่คงจะต้องการอะไรอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็คิดว่าท่านคงต้องการไม้สีฟันก็เอาผ้าไปตัดเอาไม้อยู่ที่จอมปลวกนั้นมาทุบๆให้อ่อนนุ่มดีๆแล้วก็เอาไปถวายท่านพร้อมทั้งน้ำขันหนึ่งท่านก็ล้างปากถูฟันเสร็จแล้วท่านก็เดินเข้าไปในหมู่ในเมืองจึงไปพบกับเธอนั่นแหละว่างั้นถ้าอย่างนั้นเราก็ได้ทำบุญร่วมกันนะสิต่างคนต่างก็อนุโมทนาส่วนบุญกุศลด้วยกันสามีนั้นรับประทานอาหารเสร็จแล้วเหนื่อยก็นอนพักผ่อนอยู่สักครู่หนึ่งพอตื่นขึ้นมองไปนาที่ไถต้นไถทิ้งไว้นั้นก้อนขี้ไถก็เหลืองอร่ามไปหมดเอ๊ะทำไมก้อนขี้ไถที่ฉันไถเมื่อเช้านี่มันเหลืองไปหมดเลยหรือว่าตาฉันมันฝาดหรือยังไงอ่ะเธอมองดูสิไอ้เมียมองไปก็เห็นว่าเหลืองเหมือนกันเอ๊ะไทยแล้วเราไปดูกันทีว่าก็ลงจากห้างนาแล้วก็ไปดูกันพอไปดูที่ไหนได้ก้อนขี้ไถเป็นทองคำหมดเลยเฉพาะแต่ไร่นาที่คนนั้นไถตอนเช้านั้นเท่านั้นเองนะที่ไถแต่ก่อนนั้นไม่เป็นก็ดีอกดีใจแล้วเราจะทำยังไงปรึกษากันก็ลงความเห็นว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราต้องได้พึ่งพระราชาไม่อย่างนั้นเราตายแน่ว่างั้นคิดได้ก็พากันเข้าไปในเมืองไปเฝ้าพระเจ้าวิมิสารไปกราบทูลให้ทรงทราบพระเจ้าวิมิสารจึงได้รับสั่งให้เอาเกวียน500เล่มออกไปเพราะสมัยนั้นรถยนต์ก็ไม่มีออกไปให้ไปขนเอาก้อนทองคำขี้ไถอันนั้นเข้ามากองไว้ที่หน้าพระลานหลวงในพระราชวังคนเหล่านั้นเอาล้อเกวียนออกไปก็ไปขนเอาก้อนขี้ไถทองคำอันนั้นใส่ล้อใส่เกวียนของตนถ้าก้อนไหนคิดว่าก้อนนี้เราจะเอาหยิบเอาแล้วใส่กระเป๋าเสื้อกลายเป็นดินไปต้องได้เอาออกมารวมกระหมู่ไว้เอาเป็นทองคำถ้าจะหยิบเข้าไปในกระเป๋าเสื้อเป็นดินไปนั่นแหละดูคนไม่มีบุญนะไม่มีทางจะได้ครองสมบัติอันมีค่า ไม่มีใครเอาได้แม้แต่น้อยเดียวตกลงว่าต้องขนทองคำนั่นไปกองไว้หน้าพระลานหลวงเท่ากับภูเขาน้อยลูกหนึ่งมานี้พระเจ้าวิมิสารก็ทรงสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปประบอกพวกเศรษฐีในเมืองราชคฤห์มาดูกองทองคำของสามพ่อลูกนี่มากันแล้วก็พระเจ้าวิมิสารถามว่าทรัพย์สมบัติของพวกท่านน่ะของใครบ้างที่มีเท่านี้หรือว่ามากกว่านี้มีไหมไม่มีใครมีเท่านั้นเลยต่างคนต่างก็ทูลว่าทรัพย์สมบัติของพวกข้าพระองค์ไม่มีเท่านี้แม้แต่ครึ่งหนึ่งก็ยังจะไม่เท่าซ้ำว่างั้นพระเจ้าวิมิสารจึงได้ตั้งให้ชายทุกขตะคนนั้นสามพ่อลูกนั่นเป็น

มหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่นี่แหละแสดงถึงอานุภาพแห่งบุญกุศลที่บุคคลกระทำเอามาจะในอดีตทนหลังบ้างทำในปัจจุบันนี้บ้างไอ้บุญที่มันให้ผลในปัจจุบันอย่างเช่นสามพ่อลูกนี่นั่นนะมันทั้งอาศัยบุญกุศลหนหลังด้วยแล้วอาศัยบุญกุศลในปัจจุบันด้วยในปัจจุบันนี้เราอาศัยบุญกุศลหนหลังมาดลบันดาลให้ได้พบเห็นหรือว่าให้คนเหล่านี้ไปต้องขายงานของท่านพระสารีบุตรเพราะท่านเข้านิโรธสมาบัติอยู่7วันเมื่อท่านออกจากนิโรธสมาบัติมาแล้วพิจารณาดูบุคคลที่ควรจะสงเคราะห์คนเหล่านี้ก็ไปต้องขายงานของท่านเข้าให้อย่างนี้แหละคนมีบุญนะคนบุญไม่ถึงแล้วไม่มีที่จะไปต้องขายงานของผู้วิเศษอย่างนั้นท่านพิจารณาดูแล้วท่านจึงได้เดินทางไปสงเคราะห์ให้คนเหล่านั้นได้ทำบุญถวายทานก่อนคนอื่นทั้งหมดเพราะว่าพระอรหันต์ที่ท่านเข้าที่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่ๆถ้าใครได้ทำบุญถวายทานก่อนเพื่อนแล้วผู้นั้นย่อมได้รับผลในปัจจุบันนั้นแน่นอนเลยไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่ง อันนี้อนุภาพแห่งบุญกุศลที่บุคคลทำมาเมื่อมันมีกำลังแรงกล้าพอแล้วมันก็โดนบันดาลให้ผลอย่างกระทันหันเอาโดยไม่ต้องลำบากยากเย็นอะไรเลยเป็นอย่างที่เรื่องเล่ามานี่เองแต่คนเรานั่นน่ะทำบุญกุศลอะไรลงไปแล้วอยากจะให้มันได้ผลไวๆนั่นอย่างนี้แล้วตนเองทำบุญกุศลยังไม่มากพอที่มันจะให้ผลได้ไวๆอย่างที่ทุคตะเศรษฐีดังกล่าวมานี่อันที่ว่านี่เข้าใจว่าแต่ชาติก่อนเพื่อนคงทำบุญกุศลมามากมายฝึกตนมาแต่ว่าเข้าใจว่ามันมีกรรมอันไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งมันตามมาให้ผลในชาตินั้นเพราะเกิดมาจึงได้มาเป็นคนใช้ของเศรษฐี ไอ้ตอนนั้นเรียกว่ากรรมชั่วมันกำลังให้ผลอยู่บัดนี้เมื่อกรรมชั่วมันให้ผลหมดลงแล้วกรรมดีที่ทำไว้นั้นมันมาให้ผลจึงโดนบันดาลให้พบพระผู้วิเศษเช่นนั้นเข้าได้ทำบุญกับท่านสมทบกับบุญหนหลังเข้าไปจึงได้ให้ผลปัจจุบันทันด่วนทันทีเลยไม่ต้องได้ออกแรงอะไรไอ้น้ำอันนี้เรียกว่าเป็นโลกียทรัพย์ที่สามพ่อลูกนั้นได้รับวันนี้เมื่อเพื่อนได้รับส่วนผลบุญกุศลที่ตนทำมาอย่างนั้นแล้วแทนที่จะประมาทเพลิดเพลินเสวยแต่ผลบุญของเก่าเพื่อนก็ไม่เป็นเช่นนั้นยังทำบุญทำทานแล้วก็เข้าวัดฟังธรรมแบบนี้นะไปเมื่อได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเข้า ก็ได้บรรลุโสดาบันทั้งสามพ่อลูกพ่อแม่กับลูกสาวได้บรรลุโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนาขันอยู่มาฝ่ายลูกสาวไอ้ตระกูลเศรษฐีที่ได้ไปอยู่อาศัยมาแต่ก่อนนั่นแหละมันมีลูกชายอยู่คนหนึ่งเขาก็แต่งคนได้มาสู่ขอลูกสาวเศรษฐีคนใหม่ธรรมเนียมแขกอินเดียนะผู้หญิงต้องไปสู่ตระกูลผัวก็ตกลงแต่งงานกันนางคนนี้ก็เลยได้ไปสู่ตระกูลสามีตระกูลสามีเป็นมิจฉาทิฐิไม่นับถือพระพุทธศาสนา

ในวันนี้ฝ่ายภรรยานั่นเป็นผู้เป็นอริยบุคคลในพุทธศาสนาขั้นพระโสดาบัน เพราะฉะนั้นเมื่อไปสู่ตระกูลสามีที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำทานอะไรก็จึงส่งจดหมายไปหาพ่อแม่บอกว่าฉันอยู่บ้านสามีไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรเลยขอเงินมาทำบุญทำทานบ้างพ่อแม่ก็นำเงินมามอบให้ก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาฉันภัตตาหารในบ้านขออนุญาตสามีสามีก็อนุญาตได้มาทำบุญถวายทานอยู่7วันฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเสริมอินทรีย์บารมีให้แก่กล้าขึ้น แต่ไม่ปรากฏว่าฝ่ายพ่อผัวแม่ผัวหรือฝ่ายผัวนั่นนะว่าได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วได้เลื่อมใสในพุทธศาสนาดูมันไม่มีอย่างนี้แหละในโลกสันนิบาตของเรานี่ยังว่าไอ้เรื่องความคิดความเห็นหรือความเชื่อความนับถือเนี่ยบังคับกันไม่ได้เลยมันเป็นไปเองผู้ใดมีบุญวาสนาอย่างไรได้ทำมาบุญวาสนานั่นแหละมันก็โดนบันดาลให้เบนชีวิตไปในทางนั้นผู้ที่เคยเห็นผิดเป็นชอบมาแต่ก่อนแต่ว่าเขาก็คงได้ทำบุญมาเหมือนกันแหละก็ถึงได้มาเป็นเศรษฐีแต่พูดถึงความเห็นในทางลัทธิความเชื่อถือแล้วก็นับว่าเขามีความเห็นผิดจากความเป็นจริงเขาคงเห็นว่าทานไม่มีผลอะไรนั่นแหละก็ถึงไม่ทำบุญให้ทานหรือว่าเขาจะให้ทานแก่นักบวชที่เขานับถือก็ไม่รู้หรอก แต่ทานในพุทธศาสนานี่พระบรมศาสดาทรงตรัสว่าผู้ที่ได้ให้ทานแก่พระอริยบุคคลผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วนั้นย่อมมีผลมาก อุปมาเหมือนอย่างบุคคลทำนาทำสวนเมื่อปรับดินให้ดีถอนหญ้าถอนตอไม้อะไรออกหมดดีแล้วปลูกข้าวหรือปลูกต้นไม้อะไรลงไปในดินนั้นมันก็เจริญงอกงามขึ้นได้เพราะดินนั้นไม่มีศัตรูพืชอยู่นั้นต้นข้าวหรือต้นพืชต่างๆมันก็มีโอกาสอย่างรากไปหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นของมันได้เป็นอย่างดี ถ้าหญ้ามันขึ้นมาเขาก็ไปถอนหญ้าออกไปอุปมานี้ฉันใดก็อย่างนั้น ไอการที่บุคคลปรับดินให้ดีนั่นน่ะดินที่ดีๆที่ไม่มีหญ้ามีตอไม้อะไรอยู่นั้นอุปมาเหมือนอย่างท่านผู้มีความเพียรใหญ่ภาคเพียรละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากกิจใจแล้วทีนี้การที่บุคคลไปหว่านพืชลงในที่ดินอย่างนั้นอุปมามันยังบุคคลผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระอริยบุคคลผู้ที่สั้นสิ้นอาสวะกิเลสแล้วแล้วก็มีจิตยินดีเลื่อมใสถวายทานยินดีกราบไหว้สักการะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนแล้วยินดีทำตามโอวาทที่ท่านแนะนำสั่งสอนทีนี้บุญกุศลย่อมเจริญแก่ผู้เลื่อมใสนับถือท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสเหล่านั้นเหมือนอย่างบุคคลผู้ที่ปลูกพืชลงในดินที่ปรับดีแล้วก็ฉันนั้นแหละเพราะฉะนั้นนะตามที่พระบรมศาสดาทรงแสดงแก่สุภัททะปริภาชกผู้บวชเป็น

คนสุดท้ายวันพระองค์ปรินิพพานนั่นน่ะสุภัททะไปทูลถามว่ามีใครบ้างลัทธิต่างๆที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ที่ได้สำเร็จสิ้นอาสวะกิเลสตัณหานั่นน่ะเช่นครูทั้งหกเป็นต้นพระศาสดายังได้ทรงตรัสแก่สุภัททะปริภาชกว่าดูก่อนสุภัททะในธรรมวินัยใดถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองค์8ประการแล้วในธรรมวินัยนั้นย่อมไม่มีสามารถที่จะมีมรรคมีผลมีพระนิพพานอะไรเกิดขึ้นได้เลยในธรรมวินัยใดถ้ามีผู้ปฏิบัติตามมรรคอันมีองค์8ประการอยู่โดยดีโดยความไม่ประมาทแล้วในธรรมวินัยนั้นย่อมมีมรรคผลนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางแน่นอนทีเดียวเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนานี้มีพร้อมบริบูรณ์เลยมรรคอันมีองค์8ประการมีความเห็นถูกเห็นชอบเป็นเบื้องต้นแล้วมีความตั้งใจมั่นเป็นปริโยสาร สุภัททะปริภาชกได้ฟังอย่างนั้นแล้วจึงเกิดศรัทธาเลื่อมใสขอบวชกับพระองค์พระองค์จึงได้ทรงรับสั่งให้พระอานนท์ไปบวชสุภัททะปริภาชกแล้วก็มาเฝ้าพระศาสดาพระองค์ก็ทรงสอนพระกรรมฐานให้ท่านเรียนเอาพระกรรมฐานโดยสังเขปนั้นแล้วก็ไปทำความเพียรเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างอยู่จนตลอดคืนในตำราท่านก็กล่าวว่าท่านได้สำเร็จอรหัตผลก่อนพระองค์ดับขันเข้าสู่พระนิพพานท่านเรียกว่าปชิมมะพุทธสาวกเป็นพระสาวกที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดเอาเป็นองค์สุดท้ายแล้วพระองค์ก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานนี่ อันนี้ก็เป็นสักขีพยานให้รู้ได้แล้วว่าลัทธิอื่นหรือว่าศาสนาอื่นนั่นนะแม้จะปฏิบัติเข้มงวดกวดขันอย่างไรก็ไม่มีมรรคไม่มีผลได้เพราะว่าดำเนินในทางที่ไม่รอบคอบเรียกว่าคุณธรรมที่เขาดำเนินนั้นน่ะมันไม่รอบคอบเหมือนอย่างข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่มันเป็นข้อปฏิบัติที่กำจัดกิเลสได้ทั้ง3ประการเพราะกิเลสใหญ่ๆแท้ๆก็มีอยู่3ประการมีราคะ1โทสะ1โมหะ1หรือว่าความโลภ1ความโกรธ1ความหลง1อันนี้ศีลสมาธิปัญญานี่นะกำจัดความโลภโกรธหลงอย่างหยาบได้อย่างกลางได้อย่างละเอียดก็กำจัดได้หมดนี่เรียกว่ามันเป็นไปตามขั้นตอนผู้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาในขั้นต้นนี้มุ่งทำศีลให้บริสุทธิ์ไปก่อนนี่นะเหมือนอย่างผู้ที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาเนี่ยในการบำเพ็ญทางจิตใจนี่ก็ยังไม่เข้มแข็งเท่าไหร่แต่เราต้องปลูกศรัทธาความเชื่อลงในศีลในวินัยให้เข้มงวดสำรวมในวินัยให้เข้มงวดกวดขันไม่ละเมิดพระวินัยนี่เมื่อทำศีลให้บริสุทธิ์ได้อย่างนี้แล้วจิตใจมันก็เบิกบานผ่องแผ้วเพราะมันไม่มีบาปอกุศลเกิดขึ้นทีนี้เมื่อจิตใจเบิกบานผ่องใสแล้วเจริญพระกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเหมาะกับจริตนิสัยของตนเข้าไปจิตมันก็ค่อยสงบลงไป

ในเมื่อเป็นเช่นนี้อาตมาจะยกตัวอย่างสั้นๆเพราะเรื่องปาจิตกุมารกับแม่อรพินเทวีนี้อาตมาเมื่อ15ปีเคยเขียนบทความแต่งกลอนเป็นลิเกละครให้เขาไปเล่นการ7วัน7คืนจะจบในเรื่องชายจริงหญิงแท้คนแก่ที่น่าบูชาไปเจอยักษ์เจอมารเจออย่างทรมานแล้วต้องการจะเอาแม่อรพินทำศรีภริยาแต่ก็ทำไม่ได้ถูกต้องตัวไม่ได้เลยนี่คนมันไม่มีบุญวาสนาที่จะทำไปอักเอกมเหสีนี่หญิงแท้มีใจเดียวใจเด่นเห็นชัดเห็นไกลหนึ่งไม่มีสองประคองไว้ที่น้ำใจโอภาปราศัยด้วยน้ำคำและน้ำใจหนึ่งไม่มีสองเหมือนอย่างหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกาบางทีลูกศิษย์ก็ไม่รู้แต่มาเคยไปข้างแรมกับท่านเมื่อเป็นเด็กท้องหนึ่งท้องหนึ่งอาตมาต้องการไปขอของดีอยากจะไปขอคาถาผู้หญิงสักบทหนึ่งท่านก็บอกท้องหนึ่งท้องหนึ่งท้องหนึ่งแล้วเขียนเลขหนึ่งหมดที่องค์ที่หายเขียนเลขหนึ่งหมดที่เขาสาริกาท่านเป็นอาจารย์ของโอภาสีอาตมารู้จักดีทุกโรงต้องการจะไปทัศนศึกษาหาเหตุผลจากพระอาจารย์เก่าๆที่มีรัตนยูรู้การเวลามานานมีลีลาประการใดใช้ยังไงเป็นประโยชน์ช่างยังไงไม่มันมีทอดเพราะท่านผู้มีอายุพรรษาหรือผู้เฒ่าผู้แก่นี่นะเราควรเคารพบูชาท่านเพราะท่านรัตนยูรู้เวลาเหมือนคนเก่าเล่ากันมาว่าเออข้าพเจ้าอาบน้ำร้อนมาก่อนเจ้าเจ้าโยโยโสมแมลงป่อนกับเราเลยต้องเคารพคนแก่ไว้เสมอคนผู้มีอายุพรรษามากหรือมีอายุในวัยวุฒิคุณวุฒิทุกประการมีความหมายรู้เหตุการณ์ได้อย่างดียิ่งกว่าเด็กสมัยนี้เด็กสมัยนี้หาคนแก่คนเฒ่าโง่ขอเท็จจริงเด็กสมัยนี้โง่มากกว่าทำอะไรไม่เป็นหุงข้าวทำกับข้าวยังไม่เป็นดอกเหลือสลักลวดลายก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่ได้ใช้ปัญญาเหมือนพระพุทธเจ้าสอนมาสอนแต่วิชาการเอาวิชาการมาใช้กันทั้งนั้นจึงไม่อยากเป็นนักเชิงปฏิบัติการจึงรู้เหตุการณ์ไม่ได้แก้ปัญหาชีวิตไม่ได้แก้ปัญหาในครอบครัวไม่ได้เอารวยไม่ได้เอาดีก็ไม่ได้ด้วยแล้วจะใช้แต่วิชาการกระล่ำไปไหนเลยจะดีได้ดูวิธีดังที่กล่าวมาดังนั้นนี่แหละแม่อรพินเทวีเอ๋ยต้องลำบากลำบนเหลือเกินเอาไปเจอปาจิกุมารเอ้าโดนคนโจรแย่งไปซิกแล้วโจรแย่งเอาไปซิกแล้วต้องลำบากลำบนไอ้โจรนี่ก็แย่งไปปาจิตุมานก็ตามไม่ทันแต่อวรพินเทวีนี้มีลักษณะดีมีทั้งบุญทั้งบาปยังไม่ใช่สมเด็จสัมโพธิญาณแต่ประการใดมีทั้งบุญทั้งบาปก็มีบุญวาสนาไอ้โจรทำอะไรไม่ได้ไอ้โจรทำอะไรไม่ได้เอาขี่ม้าไปโจรก็บอกว่ารักเราจริงไหมอรพินก็ต้องโกนสุรบายรักจริงเจ้าค่ะแต่รักจริงเอาประขันไม่เราแล้วท่านก็ออกหน้าไปเราตามหลังเถอะเราต้องรักจริงแน่เลยประหารชีวิตโจรซะตายแล้วก็หนีเดินทางต่อไปเจอยักษ์ก็ฉุดเอาไปเอาปาติตุมานก็ตามไปนี่ทั้งรักทั้งแค้นทั้งแหน่ในสวงไหมเอาไปเจอสมณเณรองค์หนึ่งอรพินกับปาติตุมานจะข้ามฟากก็หาเรือไม่ได้ไอ้พ่อเณรก็บิณฑบาตตามกรอกออกตามประตูพายเรือมานี่แวะรับบอกพ่อเน้นช่วยข้ามส่งหน่อยได้ไหมเน้นบอกได้อาตมาเขาเจริญพรได้แต่ทีนี้ก็ปาจิตกุมารก็จะให้อรพินข้ามก่อนแต่พ่อเน้นบอกไม่ได้หรอกต้องเอาผู้ชายข้ามก่อนผู้หญิงเอาผู้ชายเอาไปทิ้งไว้ฝั่งโน้นเลยเอาไปส่งแล้วเอาอรพินเทวีลงเรือพ่อเน้นเกิดปฏิพัทธ์รักอรพินพานางอรพินหนีไปนี่เห็นไหมมันลำบากแล้วเกินในพระเอกนางเอกเนี่ยกว่าจะไปอยู่ด้วยกันนี่นะลำบากหลายชาติพ่อเนนก็พายเรือไปอรพินก็บอกว่าอ๋อพ่อเนนทำไมถึงไม่ส่งข้ามฟากอ่ะอ๋อพ่อเนนก็บอกว่าอาตมารักโยมนะรักมากด้วยโอ้รักแบบไหนล่ะพ่อเนนอ๋อรักที่จะไปทำสามีภรรยากันหรืออย่างนี้หรือเนนบอกใช่แล้วอรพินผู้มีปัญญา มาหลายชาติเมื่อดีชาติเคยสร้างพระไตรปิฎกของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธะสร้างตัวอักษรคำสอนของพระพุทธเจ้าคือสร้างหนังสือถ้าจะพูดตามศัพท์ก็เรียกว่าสร้างพระไตรปิฎกมาครบจบรายการ

เมื่อครั้งอดีตชาติมาก็มีปัญญาในชาตินั้นในเมื่อมีปัญญาร่ำรวยทุกหมดคนที่มีปัญญานี่รวยทุกคนรวยทั้งหมดผู้ไม่มีปัญญาไม่รวยแน่มันปัญญาคนละอย่างโลกีย์และปัญญาและโลกุตระปัญญานะต้องควบคู่กันไปต้องมีความรู้ปัญญาทั้งทางโลกทางธรรมด้วยมันจะได้ควบคู่กันไปจะอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปแล้วทีนี้อรพิณก็ออกนโยบายพอเนนสลักดิฉันจริงนะแวะก็ไปตรงนี้ดิฉันหิวอาหารเหลือเกินเดินธุระกันดารลำบากมากเหลือเกินนะแล้วดิฉันก็มีครอบครัวแล้วพ่อเนนไม่น่าจะมายุ่งกับดิฉันเลยพ่อเนนก็บอกว่าไม่เป็นไรถึงเธอมีสามีแล้วฉันก็จะรักเธออยู่นั่นแหละเอาละตกลงแวะเข้าไปตรงนี้ถ้าพ่อเนนรักดิฉันจริงก็ขึ้นไปเอาลูกมาเดือเอามาให้ฉันรับทานเนนก็ขึ้นไปถึงยอดมาเรือเลยอรพิณก็เอาหนามสะแล้วก็หนีพายเรือต่อไปอันนี้แสดงให้เห็นว่าอรพิณก็มีปัญญาในเวลาการต่อมาก็ติดตามสามีติดตามภรรยานี่เห็นไหมนี่เนี่ยพระพุทธเจ้าจะมาตรัสในโลกนี่ต้องลำบากก่อนเป็นพระเอกมาก่อนเป็นนางเอกกันมาก่อนทั้งนั้นธุระธันดาในระหว่างทู่สาวระหว่างสามีภรรยาร่ำรวยสวยดีมั่งมีสิทธิสุขทั้งทางโลกทางธรรมรวยดีมีปัญญามีหลักฐานทั้งหมดในที่สุดอรพิณก็ได้วิชาจากเทวดาสามารถแปลงเพศเป็นชายได้แล้วสามารถเป็นหมอด้วยได้ยาวิเศษกับเทวดารักษาโรคงูกัดตายให้หายได้ก็มีอยู่ในหนึ่งเมืองหนึ่งนี่เล่าสรุปเพราะมีหลายรายการที่สามารถจะให้ละครลิเกเล่นใน7วัน7คืนในทำนองนี้นี่ยกตัวอย่างให้โยมฟังครั้งอดีตในพระธรรมปิฎกหยิบยกมาในทำนองนี้อรพิณเทวีก็เป็นชายให้นามฉายาชื่อใหม่ว่าข้าพเจ้าชื่อปาจิตกุมารเอาชื่อสามีมาชื่อเลยบอกข้าพเจ้าเป็นชายโสภาภาพชื่อว่าปาจิตกุมารข้าพเจ้าเดินทางมาเพื่อติดตามของอันหนึ่งเพื่อนก็พระเจ้าต้องหายไปทำนองนี้ในเมืองนั้นก็งูกัดลูกสาวเจ้าเมืองตายเลยก็ตีงองงองเจ้าขาเอ้ยท่านผู้ใดมีบุญญาธิการรักษาลูกเจ้าเมืองหายจากงูกัดตายก็จะยกสมบัติให้ยกธิดาให้ครอบครองสมบัติปาจิตกุมารปลอมก็เข้าไปแก้ปัญหาได้รักษาหายด้วยอำนาจอธิษฐานจิตที่มีบุญญาฤทธิ์เสมอหนึ่งไม่มีสองมาแล้วมาจากอดีตชาติจึงได้รักษาโลกธิดาของมหากษัตริย์หายในเมื่อหายแล้วก็จะยกธิดาให้ครอบครองในสมบัติต่อไปแต่ปาจิตกุมารปลอมนั้นก็ได้กราบทูลพระมหากษัตริย์ว่าขอข้าพเจ้าขอข้อเดียวพอแล้วขอให้ข้าพเจ้าได้บวชในศาสนานี้เถิดเลยก็พระเจ้าแผ่นดินก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็ตามใจก็ถือให้บวชในศาสนา3เดือนเรียนพระไตรปิฎกจบในศาสนานั้นจบรายการแล้วก็ได้สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชในเมืองนั้นตลอดมานี่ชี้เห็นได้ชัดว่าผู้หญิงเป็นผู้ชายได้นะขอฝากไว้ด้วยอำนาจที่เป็นสังฆราชในเมืองนั้นก็เนื่องจากอรพิณเทวีนั้นได้สร้างตำรับตำราถวายพระสงฆ์ในสมัยศาสนาของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธะในสมัยโน้นแล้วสร้างพระไตรปิฎกจึงได้มีโอกาสมีปัญญาสูงรวยสูงมากด้วยสติปัญญาสูงนี่เองในเมื่อสติปัญญาสูงแล้วก็เป็นสังฆราชในเมืองนั้นที่บวชไม่มีใครเทียบเท่าอรพิณเทวีสมัยนั้นเลยก็บวชเป็นพระสังฆราชพอบวชเป็นสังฆราชแล้วก็นึกถึงสามีได้ว่าอยากระหกระเหินไปนอนก็ดิ้นกินทรายก็ที่ไหนก็ไม่ทราบเลยจึงให้นักการเขียนนักภาพที่มีศิลปะอย่างสูงบอกมาเขียนภาพตามที่ข้าพเจ้าจะบอกไว้ที่บรรณศาลาก็ได้ความว่าเขียนประวัติอรพิณเทวีตั้งแต่เป็นลูกหญิงไม้แล้วต้องลำบากลำบนอยู่ไปหาเจอยักษ์เจอมารเจอพวกมารร้ายต่างๆกว่าจะรอดพ้นจากอันตรายมาได้กว่าจะได้มาบวชเป็นพระสังฆราชในสม

หนักนี้ก็มาเขียนไว้ก็สั่งคนเฝ้าศาลาว่าท่านทั้งหลายผู้เฝ้าศาลาจงเฝ้าศาลาถ้ามีคนจรนอนหมอนหมิ่นมาพักศาลานี้ให้เขาพักถ้าเขาดูรูปภาพนี่เขาเกิดร้องไห้ให้นำตัวเขาเฝ้าดังที่กล่าวแล้วเขียนเป็นประวัติตาจิตตุกุมารก็ระหกระเหินผ้าผ่อนท่อนตะไบก็ไม่มีแล้วนุ่งผ้าขาดเหมือนขอทานก็มาพักศาลาของอรพินเทวีในฐานะชื่อว่าปาจิตตุกุมารเป็นสักการะแล้วอ่านประวัติดูที่บรรณศาลาก็เสียอกเสียใจร้องไห้ขึ้นมาว่านี่คล้ายประวัติในชีวิตของเราเหลือเกินเลยก็โศกพักลงโศกาณบรรณศาลาณที่นั้นก่อนเฝ้าศาลาก็ไปกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชให้ทรงทราบทุกประการสมเด็จพระสังฆราชจึงได้รับฟังให้เข้าเฝ้าพอเข้าเฝ้าแล้วปาจิตตกุมารตัวจริงจำไม่ได้เพราะว่าอรพินเนี่ยเป็นหญิงนี่เหตุนี้เป็นชายโสภาภาพรูปร่างสวยงามมากทั้งบุริลักษณะเบญจการีครบเป็นบุริลักษณะที่โง่เฮงที่คนจริงก็ดูกันได้โดยทำนองนอมนองนี้ก็ได้เหตุการณ์ดังที่กล่าวมาก็เล่าให้ปาจิตตุมารตัวจริงให้ฟังตั้งแต่ต้นตามรูปภาพที่เขียนประวัติไว้สองลาก็โศกพักลงโศกาหน้าพระที่นั่งหลังจากนั้นดีแล้วองค์สมเด็จพระสังฆราชจึงได้บอกความจริงกับพระเจ้าแผ่นดินว่าข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นชายแต่เป็นหญิงอรพินชื่อหญิงแท้บัดนี้แน่และเกินก็หมดบุญวาสนาคลาใครศึกจากสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็พาปาจิตตุมารตัวจริงเดินทางเข้าพระนครและก็กลับชาติมาอีก10ชาติเตชะสุเนมะภูจนาวิเวกชาติสุดท้ายบริจาคทานไม่พักเพราะว่าปาจิตตุมารนี่บริจาคทานมาตามระดับจึงได้รวยมหาศาลรวยจริงๆที่ผู้บริจาคทานโดยไม่หวังผลตอบแทนโลภะมูลจิต8หมายความว่าอะไร4ขั้วเบื้องต้นเป็นกุศลอยากได้สิ่งที่มีของตนและอยากได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเอาแรงเอากำลังกายไปแลกเอากำลังใจไปแลกเอาวิชาไปแลกได้เงินได้ทองงอกนามมาอย่างนี้เป็นทางฝ่ายกิเลสฝ่ายกุศลแต่กิเลสฝ่ายอกุศลอยากได้อย่างเดียวเสียเพราะไม่ให้พอเห็นแก่ตัวจริงๆเลยก็กลายเป็นคนมากง่ายมากได้คนมีเงินมีทองมากง่ายมากได้จะกลายเป็นวิบัติจะไม่มีสมบัติแต่ประการใดข้อนี้มีความหวังในใจของบุคคลทั่วไปเพราะคนรายเกิดมานับภาษาเด็กอมมือชอบรวยทั้งนั้นชอบสวยชอบดีชอบมั่งมีสีสุขทั้งเด็กที่ไม่รู้เดียงสาก็ยังชอบอย่างนี้ทุกคนท่านทำไมแล้วคนผู้มีทรงอายุจะไม่ชอบแต่ก็ตัวเองก็ไม่ชอบแล้วก็ต้องสร้างความดีกับลูกทำถูกไว้กับหลานแล้วท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่ครบจะต้องรักที่ถูกวิธีทำความดีลูกดูถึงตัวเองก็ไม่อยากรวยต้องการให้ลูกหลานรวยสวดมนต์ภาวนาเจริญกรรมฐานแผ่เมตตาทำให้ลูกให้หลานให้ร่ำรวยมีวิชาหลักฐานมีงานทำมีคู่ครองไปทองแผ่นเดียวกันทำนองนี้เป็นต้นนี่เหตุมาของความร่ำรวยเหตุใดหนอพระเวสสันดรจึงใช้ให้ทานได้อย่างง่ายดายโลภะมูลจิต8นั้น4คู่เบื้องต้นโดยคิดแล้วก็อยากบริจาคทานด้วยตนเองหรือประการที่2สสังขาริกังสสังขาริกังโดยคนอื่นมาชักชวนแล้วเหล่าก็เกิดศรัทธาแล้วทำบุญไปนี่เป็นส่วนกุศลแต่ส่วนอกุศลกรรมนั้นแล้วหมายความมาคิดแล้วอยากได้ของเขาอยากลุกที่ลุกทางเขาอยากโกงที่โกงทางเขาอยากจะแย่งสมบัติของพี่น้องทุกคนแล้วไปฟ้องพ่อแม่เอาเงินเอาทองแล้วก็ฟ้องพี่น้องด้วยกันนี่เป็นโลภะฝ่ายอกุศลกรรมเป็นการร่ำรวยฝ่ายอกุศลกรรมไม่ใช่ร่ำรวยฝ่ายกุศลเป็นกิเลสฝ่ายที่ร้ายกาจที่ริษยาญาติพี่น้องของตนเลยก็เอารวยไม่ได้เป็นสมบัติวิบัติสมบัตินั่นวิบัติมันบ้านเดียวกันโดยทํานองนี้ถ้าไม่มีคุณสมบัติมันจะเกิดวิบัติถ้าบ้านไหนเกิดวิบัติเบื้องต้นบ้านนั้นจะไม่มีสมบัติเลย
มันจะหนีออกจากบ้านไปสิริมิ่งขวัญมงคลชัย

0: ไปจะไม่มีอยู่กับบ้านนั้นมันจะหนีออกบ้านไหนมีสิริมิ่งขวัญมงคลในกุศลกรรมหมายความว่าโลภมูล4คู่หลัง4คู่ต้นเป็นกุศล4คู่หลังเป็นสสังขาริกังอสังขาริกังยกตัวอย่างให้โยมฟังคิดอยากได้ของเขาแล้วก็อยากโลภบางทีไม่ได้ทำคิดแต่คนอื่นมาชวนให้ไปเข้าหุ้นเข้าส่วนไปโกงเขาก็อยากได้คนอื่นมาชวนบอกว่าไปลักรถหรือไปเอาของนะแหมดีเหลือเกินลาภทางไกลลาภทางใกล้ก็นึกอยากได้ขึ้นมาแต่สิ่งนั้นเป็นอกุศลกรรมโดยไม่รู้ตัวได้มาโดยไม่รู้ได้มาโดยอกุศลก็เรียกว่าวิบัติสมบัติคือโลภมูลจิตต้นสอวิบัติคือโลภมูลจิตหลังทางสองจิตนี้โทสะมูลจิตสองหมายความว่าอะไรถ้าทั้งหลายเรียนอภิธรรมรู้เลยอันนี้จะพังเพยให้ฟังโทสะมีสองดวงดวงหนึ่งคิดแล้วก็กลุ้มใจเสียใจแค้นใจก็เกิดโทสะดวงหนึ่งดวงที่สองเดี๋ยวนี้กำลังอารมณ์ดียังไม่มีอะไรเจือปนคนอื่นมาบอกแล้วคนนั้นเขาด่าคนนี้เขาว่าเขานินทาเขาใส่ร้ายไปสีเกิดโทสะโดยอสังขาริกังโดยคนอื่นมาชวนให้เราโกรธลงโทษผู้นั้นต่อไปนี่คนประเภทนี้ไม่รวยคนไม่มีปัญญาจึงได้เป็นได้ง่ายๆโดยโทสะมูลจิตสองโมหะมูลจิตสองพ่อไม่เอาไหนเลยโง่เง่าแถมเต่าตูนด้วยจนไม่พักอับเฉาอับจนไม่พักคือโง่เรียกว่าโมหะมูลจิตสองไอ้พวกประเภทเดียวสเปคเดียวกันใจเกินเดียวกันมันก็มาชวนกันให้โง่ตลอดไปคนโง่แปลว่าโง่หัวไม่ขึ้นไม่อยากมองหน้าท่านผู้ใดไม่อยากดูหน้าใครไม่อยากจะถามปัญหาใครเอาตัวเป็นใหญ่เอาตัวเป็นใหญ่เอาอัตตาเป็นใหญ่โลกาธิปไตยพวกก็ไม่เอาธรรมาธิปไตยก็ไม่เอาเอาแต่อัตตาธิปไตยเอาแต่ตัวเป็นใหญ่เห็นแก่ตัวจริงๆมากง่ายมากได้ตลอดรายการคนนี้ไม่ก้มหัวใครตลอดรายการนี่ได้แก่โมหะมูลจิต2มีความหมาย2ประการดังกล่าวแล้วคนที่จะร่ำรวยได้นั้นเขาจะมีไม่มีอย่างนี้เลยทำงานมีแต่กุศลหากินแต่เป็นความสุจริตไม่มีความทุจริตแต่ประการใดก็เรียกว่ากิเลสเหมือนกันแต่กิเลสฝ่ายดีเตรียมหาไว้เราอยากได้บุญดิฉันอยากไปสวรรค์เจ้าค่ะดิฉันอยากไปนิพพานก็เรียกว่ากิเลสฝ่ายกุศลก็ยังดีกว่ากิเลสฝ่ายชั่วที่มาเป็นอกุศลกรรมทำแล้วทำให้ตัวเดือดร้อนทำไปแล้วคนอื่นเดือดร้อนทำไปแล้วก็ตัวเองก็เบียดเบียนตัวเองแล้วไปเบียดเบียนคนอื่นเขาด้วยนี่เรียกว่าอกุศลโลภมูลจิต8ในฝ่ายอกุศลกรรมรับรองคนนั้นเอาดีไม่ได้แล้วก็เอาเป็นโชคดีในชีวิตไม่ได้จะกลายเป็นคนโชคร้ายจะนำสมบัติออกจากบ้านไปกลายเป็นคนวิบัติเป็นคนอับเฉาอับจนมากลุกมี64ตาคนที่จนจริงๆแล้วก็ชอบเดินตาจนอยู่ตลอดเวลาการตาล่ำรวยไม่ค่อยเดินบางทีญาติโยมเข้าวัดสดับพระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสกปาติกาอ๋อไม่เอาแล้วสมบัติไม่ต้องการไม่อยากได้ยายดีของใครไม่จริงต้องอยากได้ฝ่ายกุศลแต่สิ่งที่ไม่ควรอยากได้นั่นคือฝ่ายอกุศลในกิจกรรมของตนจึงจะถูกต้ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงมีความหวังตั้งใจอย่างนี้เพราะคนไหนไม่มีความหวังก็หมายความว่าอยู่ด้วยอย่างสังกตายไม่มีความหวังในชีวิตเลยนะแล้วดิฉันไปรักษาโบสถ์ฉันไม่หวังแล้วจะขาดสมบัติพัฒฐานก็ยังไม่ถูกไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีการเวลาหรือประการใดนี่คนนั้นแบบสังกัดตายไปไม่มีอะไรมักสำเร็จประพรแต่ประการใดเลยญาติโยมมาดูพระพุทธเจ้าบ้างในเมื่อสำเร็จสัมโพธิญาณแล้วก็มาแก้ปัญหาให้กับโลกแก้ปัญหาให้แก่สีภรรยาแก้ปัญหาให้แก่พระเจ้าสุโธทนะเพราะพระเจ้าสุโธทนะนี่ถือทิฏฐิมานะสูงถือแพทย์พราหมณ์โสจังทานสื่อวันนะสีไม่เอาใครเลยนี่ได้แก่พระราชบิดาถือวันนะถือสูตรถือแพทย์ถือพราหมณ์ถือกษัตริย์พราหมณ์โสดจังทานถือคนหลายชาติหลายประเภทจะไม่ผสมกัน แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปศึกษามาแล้วจะไม่ถือวรรณะสี่เลยถือว่าคนดีกับคนชั่วปะปนกันคนดีก็ดีไม่ตลอดคนชั่วก็ไม่ชั่วตลอดมีดีปนไอ้คนดีก็มีชั่วปนละคนกันตลอดการทุกเวลานี่ทุกคนเป็นอย่างนี้ทุกรายบางคนไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้เลยนะขอเจริญพรอย่างนั้นพระพุทธเจ้ามาแก้บ่วงนะไม่ใช่มาตัดบ่วงอย่างที่เราเข้าใจกันนะอ๋อฉันจะไปบวชชีพราหมณ์ฉันตัดได้แล้วจ้ะตัดครอบตัดครัวได้แล้วโง่ตัดได้ยังไงพระพุทธศาสนาพุทธเจ้าสอนให้แก้ปัญหาไม่ใช่ให้สร้างปัญหาการตัดบ่วงเนี่ยเป็นการสร้างปัญหาให้เขาเก็บช้ำน้ำใจตลอดรายการตลอดเวลาด้วยในการแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าของเราที่สอนทุกระดับจิตสอนไม่มีธรรมะเทศอย่างนี้นะพระองค์ทรงเสด็จพุทธกิจ5ประการไม่พักปุพพันเหปินทปาตัญจะไปบิณฑบาตโตจัดเอาโลกแบบไปสอนไม่เหลียวลอกแหลกมะลิงข้างปางชนีแต่ประการใดสมรวมสังวรระวังตั้งหน้าสัมผัสอินทรีย์ตลอดในการพระองค์ท่านจึงได้พิจารณาให้ประสงค์ดูนี้ว่ายาท้าปัจจยังปวัตนามังบินทปาโตตาทุปปุญชโกจะบุคโลทาทุมัตติโกให้ประสงค์ว่าอย่างนี้แต่จะประสงค์รุ่นใหม่คงไม่ว่ากันเพราะจะมัวยาถาอยู่จะไม่ทันเขาเดี๋ยวข้าวจะไม่ได้ใส่บาตรอย่างนี้น่าเสียดายนะน่าเสียดายนี่โปรดจัดไอ้บิณฑบาตโปรดจัดก็คือบิณฑบาตโยมไม่ทำความชั่วจึงได้ไปเจออหิงสกะตอนที่เลงยานตอนตีสี่ว่าอ๋อไอ้หิงสกะนี่จะไปฆ่ามารดาแล้วเดี๋ยวจะห้ามสวรรค์นิพพานท่านจึงไปบิณฑบาตโปรดจัดไม่ทำความชั่วจึงมีการบิณฑบาตโปรดจัดมาจนเท้าจนถึงวันนี้แต่บางคนเขาพูดอีกอย่างหนึ่งเขาบอกพระท่านมาโปรดเราทีไรเอาของเราไปทุกทีไม่เคยโปรดที่ถูกต้องเลยมาโปรดทีไรเอาของเราไปทุกทีเอาเงินทองเอาข้าวของไปทุกทีนี่เรียกว่าโปรดจัดแต่สมัยพุทธเจ้าไม่ต้องการของใครต้องการจะไปโปรดจัดบ้านนี้ก็มาบ้านเดียวบอกว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อต้องการอะไรต้องการจะมาโปรดท่านท่านก็สอนธรรมะเลยพอสอนธรรมะแล้วเกิดศรัทธาเกิดความเลื่อมใสเกิดฉันทะพอใจจึงได้ไปหาอาหารข้าวหวานให้พระองค์ยืนรอเอามาใส่บาตรนี่เรียกว่าโปรดจัดอย่างนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เตรียมกับข้าวมาก่อนมานั่งหน้าบานอย่างนั้นนะเพราะมาก่อนนี้ยังไม่รู้จักเจ้าชายสิทธัตถะว่าเป็นพระพุทธเจ้ารู้แต่ว่าเป็นลูกของพระเจ้าสุโธทนะเท่านั้นไปโปรดจัดพระองค์เดินไม่เคยไปขอใครเดินไปพอถึงบ้านนี้ก็สอนธรรมะว่าบ้านนี้กำลังจะไฟไหม้บ้านนี้กำลังจะเกิดหายนะบ้านนี้จะเกิดวิบัติพระองค์จึงได้สอนสมบัติให้มีคุณสมบัติและไฟมันจะไหม้แล้วอย่าประมาทนะอยู่ด้วยความไม่ประมาทท่านสอนเท่านี้ไม่สอนมากแล้วบ้านนั้นก็เกิดศรัทธามันถูกจดมันถูกสเปคมันถูกไซเคิลของเขาก็จึงศรัทธาศรัทธาขึ้นมาเขาก็ไปเอ๊ะไม่รู้จะอะไรตอบแทนพระเจ้าชายสิทธัตถะเลยก็เห็นมีบาตรมาเลยก็ไปหากับข้าวมาใส่บาตรนี่จุดมุ่งหมายการบิณฑบาตเรียกว่าโปรดจัดไม่ใช่ไปบิณฑบาตตามกรอกออกตามประตูไปเคาะประตูบ้านเขาแล้วไปนั่งคอยร้านกาแฟกินกาแฟซะอิ่มก่อนให้เขาบ้านเปิดมาแล้วจะใส่บาตรผิดพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปร้องขอใครเลยนะไปโปรดจัดจริงๆไปบิณฑบาตโยมเลยโยมก็เกิดศรัทธาใส่บาตรเองเอาอาหารอย่างขาชนียะโภชนียาหารอันประณีตไอ้คำว่าประณีตคือหมายความว่าอะไรหมายความว่าเจ้าของบ้านชอบอาหารยังไงใส่อย่างนั้นเรียกว่าประณีตประณีตสำหรับเจ้าของศรัทธาเจ้าภาพประณีตคุณเจ้าภาพแต่ไม่ใช่ถูกใจพระที่ต้องการกินยำเล็กยำใหญ่ยำกุ้งอะไรทำนองนี้ไม่ใช่ปลานี่คือโยมชอบอย่างไรโยมชอบปลาก็ปลาไปใส
1: ่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิปรังสุขังนัตติเสตังสุขังเสติติโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะชี้แจงแสดงบรรยายในเรื่องความรู้สึกของชีวิตที่แห่งความสงบของชีวิตเพื่อได้ผลสำฤทธิ์ในความร่ำรวยสวยดีมั่งมีสีสุขในโอกาสณหอประชุมโรงพยาบาลสงฆ์ในวันนี้ก็มาปรารภเหตุการณ์ที่ท่านประธานผู้จัดงานการบรรยายธรรมได้แก่ท่านอาจารย์ปฐมอาจารย์มนัสอุปถัมภากูลพร้อมด้วยโฆษกพิธีกรได้แก่อาจารย์อักษรเป็นต้นพร้อมกันได้อารัธนาอาตมาภาพมาชี้แจงแสดงณหอประชุมแห่งนี้วันนี้อาตมาอาพาธหนักก็จริงแต่ต้องมาเพื่อไม่เสียรายการของอาจารย์มนัสที่ได้อารัธนาไว้เป็นเวลาชานานแต่อาตมาก็กล่าวปรารภว่าจะไม่ได้รับนิมนต์อีกแล้วก็เนื่องว่ากิจกรรมมีมากทางวัดในขณะปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่อีกที่วัด250คนทั้งหญิงทั้งชายรายการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองอีก3รุ่น60ตำบลของจังหวัดสิงห์บุรีที่ดำเนินงานอยู่ณบัดนี้นุ่งขาวห่มขาวทั้งหมดเพื่อจะเป็นนักพัฒนาชุมชนพัฒนาชนบทระดับพ่อบ้านแม่เรือนจะได้เป็นผู้นำของหมู่บ้านของตนหมู่บ้านนำบุคคลของตนในหมู่บ้านและตำบลและเป็นผู้นำของครอบครัวผู้ทุกคนนี้จะเป็นนักกรรมฐานหรือนักเป็นอุบาสกบาสิกาจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ตามเรายังไม่สำเร็จมรรคผลแต่ประการใดก็จงหวังความร่ำรวยสวยดีมั่งมีสีสุขตลอดรายการจะไปถามไม่จำเป็นต้องกล่าวว่าเด็กหรือผู้เฒ่าผู้แก่แต่ประการใดก็จะกล่าวออกมาเป็นเหตุผลว่าอยากรวย 2. อยากสวย 3. อยากดีมั่งมีสีสุขด้วยกันทุกคนทุกคนเนี่ยท่านทั้งหลายโปรดได้รับทราบไว้เถิดว่าต้องการได้รับความสะดวก 1. 2. ต้องการได้รับความสบายทุกคน 3.ต้องการให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนที่มีอยู่นั้นประการที่4หวังหวังพึ่งทางใจหาใจเป็นที่พึ่งเหนี่ยวรั้งพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจทุกคนมีความหวังตั้งใจอย่างนี้ไม่มีใครท่านผู้ใดเลยจะไม่มีความหวังคนไหนไม่มีความหวังในใจสังกัดตายไปทุกวันเกิดมาสังกัดตายแต่คนยังมีความหวังอยู่ในใจแล้วไม่มีสังกตายหมายความมาอยู่อย่างแช่มชื่นเบิกบานอยู่อย่างอาหารเป็นธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่ของตนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนหลายระดับไม่ใช่สอนหลับตาแล้วฉันจะไปนิพพานมีเงินมีทองก็ไปทำบุญกันต้องการไปสวรรค์ชั้น1ชั้น2ชั้น7ชั้นที่6ก็ว่าไปตามปรารภธรรมข้อแท้จริงจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้ายุคปัจจุบันนี้มีความหวังทั้งนั้นต้องการมีความหวังสร้างความหวังไว้ในใจตลอดในการถ้าผู้ใดจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่มีอายุอนามรัตตัญญูรู้กาลเวลาก็ตามจะต้องมีความหวังถามทุกคนนะคงจะมีความหมายตอบเหมือนกันทุกคนจะมีการถามก็จะถามว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อผมก็แก่แล้วอายุ70 80แล้วโยมต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรแล้วต้องการเตรียมตัวก่อนตายก็จริงแต่ก็ยังคิดถึงลูกถึงหลานทุกคนอยากจะให้หลานร่ำรวยอยากให้ลูกมีหลักฐานมีหลานร่ำรวยด้วยการทุกคนมีความหมายจุดประสงค์อย่างนี้ถึงจะเฒ่าชราแก่ชราก็ยังไปคิดถึงลูกถึงหลานตลอดในการท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโปรดได้รับทราบความเห็นข้อคิดอย่างมีความโลภความโกรธความหลงก็ดีคิดว่าโลภอยากได้ก็เป็นกิเลสข้อแท้จริงกิเลสสองประการกิเลสนอกกิเลส

เหตุในกิเลสภายในใจอยากได้ของสิ่งที่ถูกต้องและสุจริตยุติธรรมอย่างนี้เป็นกิเลสในฝ่ายกุศลอยากได้ยายดีโดยเห็นแก่ตัวตลอดรายการมักง่ายมักได้อยากได้แต่ไม่อยากเสียเสียไม่อยากให้เสียอยากจะได้ท่าเดียวอย่างนี้เรียกว่าอกุศลกรรมโลภะมูลจิต8 4คู่เบื้องต้นหมายความว่าเป็นกุศลทั้งหมดอยากได้สิ่งที่มีอยู่อยากได้น้ำเหืออาเผือต่างน้ำอยากได้ด้วยอวิชชาการไปแลกอวิชชาไปแลกกับเขาสมกับบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่าเงินอยู่ในกระเป๋ายิ่งใช้ยิ่งหมดวิชาความรู้ยิ่งใช้ยิ่งงอกประกอบกันได้อย่างนี้ก็เป็นกิเลสทางฝ่ายกุศลที่ตนทำมาด้วยความเหนื่อยยากน้ำพักน้ำแรงของตนเองและรักษาของที่มีอยู่และก็ของที่มีอยู่ต้องปฏิสังขรณ์ก็เนื่องจากว่าของเหล่านั้นมันชำรุดทรุดโทรมก็ต้องปฏิสังขรณ์นี่ในการอยากของกิเลสในฝ่ายกุศลบางคนก็ถือว่าอยากหน้ายายดีทั้งหมดนี้เป็นอกุศลเป็นกิเลสทั้งหมดไม่ใช่กิเลสมีสองอย่างอยากได้ฝ่ายดีอยากมีสีสุขอยากได้ไม่มีทุกข์อยากได้มีแต่สุขไม่เกี่ยวปนในความทุกข์เรียกว่าอยากทั้งนั้นอยากตัวนี้ก็เรียกว่าตัณหามีด้วยกันทุกคนสิ้นลมหายใจหมดตัณหาเมื่อนั้นมีความหมายแต่ท่านสาธุชนทั้งฝ่ายบรรพชิตและเครือหัดยุคปัจจุบันท่านไม่เข้าใจไม่มีความหมายอย่างนี้หรืออย่างไรพอเท็จจริงศึกษาหลักพระพุทธศาสนาน้อยไปเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไปสวรรค์ไปนิพพานนะแต่เราจะรู้ได้ว่าใจสิกขาที่เราปฏิบัติที่เรามาบวชกันนี่อันนี้ยังอยู่ในวัดสายังอยู่ในฤดูฝนยังอยู่ที่พระภิกษุสององค์เนนกำลังบำเพ็ญกุศลและญาติโยมก็อยู่กำลังบำเพ็ญกุศลขณะนี้เพราะเป็นอุบาสกแสดงตนเป็นอุบาสิกาแล้วแถมยังเป็นพุทธมามกะทั่วไปและพุทธมามิกาอุรบุตรกุลธิดาเยาวชนทั่วไปก็แสดงตนอย่างนี้ทุกคนแต่ความอยากอะไรโยมไปทำบุญก็อยากได้บุญโยมไปสร้างกุศลก็อยากได้กุศลโยมไม่มีบ้านไปปลูกบ้านมันก็ได้บ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยของตนมันเป็นเรื่องอยากไปทั้งนั้นแต่อยากทั้งหมดนี้ขอให้เป็นฝ่ายกุศลกรรมการกระทำเป็นส่วนกุศลกุศลแปลว่าอะไรแปลว่าตั้งใจทำงานไม่ได้วางธุระสิ่งที่ทำนั้นไม่ได้เจือปนด้วยความทุจริตและผิดศีลธรรมแต่ประการใดได้ในส่วนนี้ถือว่าไปสวรรค์เป็นมหากุศลจิต8ดวงเรียกว่าไปสวรรค์หมายความว่าเราทำงานไปด้วยเนื้อเหื่อน้ำแรงขยันหมั่นเพียรได้มานี่เก็บไว้อยู่แน่เป็นมหามงคลทรัพย์เรียกว่ามหาสมบัติอยู่ในจิตใจของตนถ้าคนเรามี4ส่วนเบื้องหลังเรียกว่ามหากุศลจิต8คือโลภะมูลจิต8ไอ้ส่วน4หลังนี้หมายความว่าอยากได้ข้างเดียวไม่หวังผลจะตอบแทนอะไรกับเขาบ้างเหมือนการค้าขายอยากได้กำไรด้วยการทุกคนแต่ได้มาในส่วนดีหรือส่วนชั่วได้มาด้วยความเดือดร้อนหรือเปล่าได้มาด้วยความจิตเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนี่มันอยู่ในจุดนี้นะอาตมาจะพูดในจุดนี้ในวันนี้อย่างที่ท่านอาจารย์มนัสกล่าวแล้วใครจะอยากรวยอยากสวยอยากดีมั่งมีสิทธิ์สุขจะไปแก่อายุต้อง90ก็อยากรวยด้วยกันทุกคนแต่ตัวเองก็จะพูดว่าแก้ตัวออกมาว่าท่านทั้งหลายเอ๋ยเราไม่อยากรวยแล้วเราแก่จนปูนนี้แล้วเราอยากจะให้หลานเหลนอยู่เย็นเป็นสุขมีหลักฐานให้หลานก็มีงานทำให้เขามีคู่ครองเป็นทองแผ่นเดียวกันให้มีมนุษย์สัมพันธ์ด้วยเมตตาปราณีอริเอื้อเฟื้อขาดเหลือคอยดูกันมีสายสัมพันธ์ของคนคิดที่มีชีวิตของผู้มีปัญญาหลายแหลมหลายหลักปักลงไปในจุดมุ่งหมายอันนี้ท่านทั้งหลายเอ๋ยหันไปดูพระพุทธเจ้าของเราบ้างเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นลูกของจักรพรรดิพระเจ้าสุโธทนะมีเงิน12ทองพระคลังเวียงวังคลังหน้า
เมื่อก่อนนี้เขาเรียกว่าเวียงวัง

คลังนาเดี๋ยวนี้มีกระทรวงทบวงกรมมากมายหลายประการในสมัยรัชกาลที่เท่าไรอันนี้อาตมาไม่ต้องขอกล่าวเพราะท่านทั้งหลายที่ฟังนี้เป็นบัณฑิตทุกคนมีความรู้สูงทุกคนแล้วเมื่อก่อนนี้มีอยู่4กระทรวงหลักเวียงกับวังคลังต้องนาด้วยมีความหมายมากเวียงวังคลังนาปกครองกันแบบราชบุรุษปกครองราชบุรุษราชบุรุษตัวนี้หมายความว่าผู้มีความปกครองสูงมีจิตใจสูงสามารถปกครองตนปกครองตัวปกครองครอบครัวได้อย่างนี้เรียกว่าราชบุรุษพระพุทธเจ้าสอนหลายระดับจิตไม่ได้สอนให้หลับหูหลับตาไปสวรรค์นิพพานไปไม่ได้หรอกจะบอกให้พื้นฐานของมนุษย์ยังไม่แจ่มใสยังมีอิจฉากันริษยากันตลอดเวลาการโลภะมูลจิต8โทสะมูลจิต2โมหะมูลจิต2วันนี้จะพูดเรื่องนี้ว่าร่ำรวยยังไงสมบัติกับไอ้วิบัติเป็นประการใดบ้านมันอยู่ด้วยกันมันเปิดหน้าต่างเห็นกันถ้าไม่มีคุณสมบัติมันก็มีวิบัติคนเราออกแขกวิบัติบ้านนั้นจะต้องสมบัติพินาศอย่างแน่นอนสี่ตีนยังรู้พลาดนะปาดยังรู้พลางใส่สียังขัดไฟพระพุทธเจ้าสอนอย่าให้ประมาทโดยทำนองนี้เป็นต้นปูพื้นฐานอย่างที่กล่าวมาพระพุทธเจ้าของเราทำไมรวยมหาศาลยิ่งกว่ามหาเศรษฐีในโลกรวยอะไรหรือทั้งหลายเอ๋ยพระพุทธเจ้าไม่ง้อท่านผู้ใดไม่ง้อพระราชบิดาไม่เห็นใดออกบรรพชาสตางค์เดียวไม่มีติดไปเลยสตางค์เดียวไม่มีติดย่ามไม่มีติดตัวเสื้อผ้าผ่านพ่อผ้าผ่อนผ้าเครื่องอาภรณ์สนิมพิภาภรณ์ก็ไม่ต้องเอาไปเพชรเนนจินดาอยู่ในบ้านเมืองของพระองค์ก็มากหลายพระองค์คิดว่าไม่ใช่เป็นแก้วสารพัดนึกเพราะมันนึกไม่ได้สมใจเพราะเงินทองสนิมพิภาภรณ์ก็ไม่สามารถจะให้ความสุขได้ไม่สามารถจะให้เราสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ด้วยเงินทองนี้ท่านจึงไม่ได้เอาเงินติดตัวไปเลยหนีออกไปบรรพชาบรรพชาเพื่ออะไรหรือท่านสาธุชนโปรดทราบเพื่อจะแก้ปัญหาชีวิตเพราะวิชานี้นะไม่มีขายในตลาดต้องสร้างขึ้นเองต้องไปค้นหาแสวงหาพิสูจน์ดูด้วยตนเองพระองค์จึงเสด็จออกบรรพชาแต่หากว่าพวกเราปุถุชนคนธรรมดาก็หาว่าเจ้าชายศรีสัทธะทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งพ่อทิ้งแม่ตัดช่องน้อยเฉพาะตนออกไปบวชในกลางป่าทำนองนี้เป็นต้นแต่หากว่าสามีภรรยาคู่ใดหนีไปบวชหรือออกบวชแล้วก็เข้าใจว่าตัดช่องน้อยเฉพาะตนหนีลูกหนีเมียไปบวชเป็นแม่ชีบ้างไปบวชเป็นพระภิกษุบ้างในพระพุทธศาสนาแต่การบวชยุคเก่ากับยุคใหม่ไม่เหมือนกันนะอายุเก่าเขาก็บวชเพื่อต้องการพ้นกิเลสต้องการหาเหตุที่มาของทุกข์ไม่ใช่หนีทุกข์ได้มันต้องประสบทุกข์อย่างแน่นอนแต่ปัญหาของพระพุทธเจ้าต้องการจะแก้ปัญหาทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าอีกประการหนึ่งไม่ใช่วิ่งเขาไปหาทุกข์เหมือนเราทุกวันนี้ยุคใหม่ปัจจุบันก็วิ่งไปหาทุกข์ไม่ใช่จะประสบทุกข์แต่ไม่ใช่แก้ไขปัญหาที่ไม่มีทุกข์แต่เราไม่เข้าใจกลับไปหนีทุกข์เลยก็คนเป็นคนขี้เกียจใครจะมีทํางานก็หนีทุกข์ใครก็จะทํามาพ่อแม่จะทํางานก็หนีทุกข์หนีให้พ้นจากกองทุกข์อย่างนี้เลวมากอย่างนี้วิบัติไม่ใช่เกิดสมบัติกลายเป็นคนวิบัติเอารวยไม่ได้เอาสวยก็ไม่ได้แถมเอาดีก็ไม่ได้ด้วยออกแขกเริ่มต้นไม่ดีแสดงคนยุคใหม่นี่เห็นแก่ตัวจริงๆโดยที่เราไปบวชกันในศาสนาอย่างญาติโยมถือวัดสาอยู่ใจมาก3เดือนก็ไม่ใช่3เดือนไงเอาเฉพาะวันพระวันธรรมสวนะเดือนหนึ่งมี4วันพระแล้ว3เดือนมี12วันพระนี่ใกล้จะออกวัดสาแล้วใกล้เวลานี่เดือนสิ้นเดือน9ไปแล้วนี่ขึ้นเดือน10อีกเดือน10 1เดือนพ้นเดือน11อีก15วันก็ออกวัดสาแล้วอีกเดือนครึ่งจะออกวัดสาแล้วดังที่กล่าวมาขอเรียนถามญาติโยมคิดเลขในใจไปด้วยโยมอยู่วัดสา3เดือนจริงไหม3เดือนไม่เชิญไปอื่นไม่จริงเพราะวันพระก็ไปโปส

ังอธิวัตรแต่ไอ้โปสถังเนี่ยจะมาพูดชอบพูดถังแตกไปหลายถังโอสถังสลาพังก็หลายหลังก็ยังไม่ไปข้างเหนือข้างใต้เลยเพราะเหตุผลประการใดขอฟังต่อไปติดตามฟังณบัดนี้เนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าของเราเอามาเป็นตัวอย่างที่เราจะเดินตามรอยยุคลบาทของพระองค์ท่านที่ท่านเสด็จออกบรรพชาตังเดียวมีไหมเอาจีวรซื้อที่ร้านเสาชิงชาหรือเปล่าไปซื้อที่ไหนนี่เนี่ยผู้มีปัญญาจะไม่ขอท่านผู้ใดจะต้องไปสร้างสรรค์ตัวเองนี่หนึ่งที่พระเจ้าทำมาแล้วไม่เห็นกับตัวท่านไม่กลัวลำบากความยากจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตปรารภธรรมธรรมคือคุณธรรมที่มีอยู่ในตนของบุคคลผู้ทำถ้าคนไหนไม่ทำมันก็ไม่มีคุณธรรมธรรมะแปลว่าอะไรแปลว่าดีไม่มีเสียธรรมะแปลว่าละชั่วจึงเรียกว่าคุณธรรมคำว่าคุณนี่หมายความประโยชน์เรียกว่าคุณถ้าคนไหนโดนเรียกคุณขึ้นมาคนนั้นมีประโยชน์ต่อการเรียกอีเรียกไอ้ก็เป็นคำดีของสมัยสุโขทัยแต่ไม่ดีเหมือนสมัยนี้สมัยนี้ไม่นิยมแต่สมัยเก่าสุโขทัยนิยมมากกูมึงข้าแกนิยมสมัยโน้นมันเป็นแต่ยุคแต่สมัยมาแต่เดี๋ยวนี้ทางราชการยังใช้อยู่ว่าข้าแกคือข้าพเจ้าในบทกฎหมายยังใช้อยู่เรียกว่าข้าพเจ้าแกตัวนี้แปลจากแกแปลว่าคนอื่นเป็นนามเป็นสรรพนามเรียกชื่อให้ตรงและเข้าใจได้เลยก็เอามีประโยชน์จากแกคนนั้นทำประโยชน์แก่ตนบุคคลอื่นจึงเรียกว่าคุณมาจนเท่าเท่าถึงวันนี้แม่คุณแม่ทุนหัวแม่เนื้อทิพย์เนื้อทองขมองอิ่มพ่อคุณพ่อทุนหัวหมายความมาทุนหัวให้เลยเพราะมีคุณธรรมถ้าคนไหนไม่มีคุณธรรมแล้วจะเรียกว่าคุณไม่ได้เราเรียกว่าคุณหญิงเราเรียกว่าคุณนายเพราะเขามีคุณธรรมกับเรามีอารีเอื้ออารีต่อเราก็เรียกว่าคุณมาจากแกข้าตัวนี้มาจากข้าพเจ้ามีมาช้านานแล้วแต่เราแปลศัพท์ไม่ถูกก็หาว่าเป็นเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยหาว่าเชยหาว่าเป็นยายเมยยายเพิงไปข้อเท็จจริงเราแปลศัพท์ไม่ถูกต้องเรียกกันให้ถูกต้องคือโดยเป็นสมุติบัญญัติมีความหมายบัญญัตินี้นี่จะเรียกว่าคนรวยคือคนมีสมบัติคนไม่รวยคนจนมันจนแน่จนเหลือเกินหนึ่งจนอะไรหรือคำว่าจนแปลว่าไม่มีทำไมไม่มีแปลว่าไม่ได้ทำกับเขาไว้ในเมื่อทำแล้วจึงเรียกว่าคนมีเรียกว่าคนรวยทำไมจนเพราะไม่มีทำไมไม่มีเพราะไม่ได้ทำทำไมไม่จะทำเพราะมันขี้เกียจไอ้คนขี้เกียจนี่มันจะทำแน่ทำไมจึงขี้เกียจตอบไม่ได้เห็นจะไม่เห็นจะชัดแจ้งเพราะจนจิตจนใจจนสติจนปัญญาจนความสามารถเฉลียวฉลาดปฏิบัติชอบเลยก็จนก็ต่อไปแถมยังอับเฉาอับจนหาคนนับเคารพนับถือไม่ได้มันจนเสียเหลือเกินจนน้ำใจแถมจนน้ำคำพูดจาสามหาวพูดไม่มีเหตุผลพูดกระซิกระแซะพูดแยะเยาะแย่กันพูดเท็จพูดจ่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเลอเหม็นเปรี้ยวเรียวรถคนเคี้ยวทุกประการคนนั้นเอาดีไม่ได้เป็นวิบัติมีการกระจัดในโลภะมูลจิตแปดที่พระพุทธเจ้าออกบรรพชาก็ต้องการจะไปศึกษาหาความรู้แก้ปัญหาชีวิตกิจประจำตนและในการประจำครอบครัวโลหุโลโลหุละลาหุนเอ๋ยบ่วงผูกแล้วบ่วงผูกคอแล้วไปไหนไม่ได้แล้วสมบัติทั้งหลายเป็นบ่วงผูกขาไม่เราไปที่อื่นเพราะเราห่วงสมบัติมันก็ผูกขาเราผูกแขนซ้ายผูกแขนขวามีลูกหญิงลูกชายมีตาสองข้างห่วงในตายายเนตรไม่มีเหตุผลอย่างอื่นใดเพราะฉะนั้นตาเราต้องรักษาไว้เพราะตานี่คือลูกรักอย่างแก้วตาต้องหวงแหนอย่างที่สุดบ่วงผูกคอแล้วตาขวาคือลูกชายตาซ้ายลูกขาวลูกสาวหน้าขาวๆทุกคนพ่อแม่ยอมจะลากลูกเหมือนแก้วตาแต่แก้วตายุ

0: ข์ใหม่ไม่เคยรักพ่อแม่ถ้าพ่อแม่รักลูกแต่ประการใดถ้าท่านผู้ใดมีลูกจะหวงแหนในตามากในยเนตรบอกเหตุในยนาเป็นแสงสว่างดูโน่นดูนี่ได้คือรูปลักษณ์อย่างแก้วตามีความหมายในจิตใจในยนายยเนตรในดวงจิตดวงใจไม่เกินสามีภรรยาเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านกันนี่คือหัวใจรักอย่างหัวใจสอนกามเทพอักหัวใจหลังไหลมาด้วยญาญเนตรในยนาน้ำไหลออกตาก็มีรักแค้นแน่นอยู่ในสวงหึงหวงหนักหน่วงในอุรามีความหมายอย่างสอนตามาสุเทพปักอยู่ในดวงหัวใจตลอดในการไม่เกินสามีภรรยาทำนองนี้เป็นต้นแต่ท่านสาธุชนไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้หรอกจะบอกให้ลาหุโลบอกไว้แล้วห่วงผูกคอแล้วคลอดพระราชบุตรออกมาอยู่สุดซึ้งนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยมองเห็นได้ชัดมีครอบครัวแล้วเป็นบ่วงห่วงมารห่วงทั้งหลายแรงทำให้เจ้าชายสิทธัตถะเห็นแล้วด้วยความห่วงใยดูนักสนมกรมนายนางนอนเหยื่อหยดลูกคางผ้าไม่มีระเบียบนอนไม่เรียบร้อยเสโทไหลออกมาเหม็นหืนเหม็นหืดแล้วน้ำลายก็ไหลยืดออกมาทางปากนุสนาคือแม่ยาใจนอนผ้าไม่มีระเบียบพระองค์ก็เปิดเผยพระแกลแลเห็นทัศนาชมบ่โอ้โหอนิจจาวัฒนาเอ๋ยนี่แหละนะสนุกสนานตอนหูข้ามดนตรีดีสีตีเป่าประโคมขับร้องเพราะจับใจในเวลาการต่อมาก็เคลื่อนย้ายจากสภาวะนี้ให้มาเป็นลักษณะของเทวทูตดูแล้วไม่น่าจะสนใจแต่ประการใดนี่มีความหมายต่อพระพุทธเจ้าเหลือเกินมาดูราหุโรห่วงผูกคอแล้วแขนขาคือสมบัติพัฒฐานจักรพรรดิมีเงินทองตกที่สองพระคลังมากมายหลายประการร่ำรวยมหาศาลด้วยเงินทองร่ำรวยในจิตใจเป็นจักรพรรดิฝีมือก็เด่นเห็นไกลใครจะสู้ได้ในจักรพรรดินี้ม้าแก้วม้าเงินม้าทองเรียกว่าจักรพรรดิช้างแก้วหรือม้าแก้วโลกแก้วผัวแก้วเมียแก้วพร้อมมูลบริบูรณ์ทุกอย่างของโลกมนุษย์แต่ปัญหาหน้าเสียดายใจว่าแก้ปัญหาไม่ได้เงินทองมีมากมายก่ายกองก็แก้ปัญหาทุกข์ไม่ได้มีความสุขแล้วก็เจือปนในความทุกข์ระทมขมขื่นอยู่ข้ามคืนฝันหวานเป็นความฝันที่ผ่านมาและผ่านไปไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนแต่ประการใดเกิดขึ้นแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับวูบไปไม่มีอะไรติดเนื้อติดใจแต่ประการใดเลยนี่แหละห่วงผูกคอที่พระองค์ทรงเสด็จบรรพชาต้องการแก้บ่วงไม่ใช่ตัดห่วงบ่วงมารอย่างที่ญาติโยมเข้าใจกันมีครอบครัวแล้วอยากจะทิ้งลูกทิ้งผัวทิ้งเมียทิ้งทรัพย์สมบัติไปบวชในประศาสนากันก็บวชต้องการอะไรต้องการจะพ้นทุกข์ต้องการถึงปรมสุขแห่งนิพพานด้วยกันทุกคนแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยเพชรไปบวชที่เพชรพระพุทธเจ้าท่านที่ศึกษาหาความรู้แล้วได้สำเร็จสัมโพธิญาณสรุปใจความว่าอย่างนั้นก็ต้องกลับมาแก้บ่วงให้ลูกรักอย่างแก้วตาที่รักอยู่ตลอดเวลาการไม่ใช่พระองค์จะทิ้งขว้างโลกลาหุนและพระเจ้าพระนางเจ้าพิมพาแต่ประการใดและก็ไม่ทิ้งพระราชบิดาไม่ทิ้งพระพุทธมารดาเพราะเหตุใดหรือก็ตอบได้ว่าท่านไปศึกษาหาความรู้มาแก้ไขปัญหานี้จึงต้องเสด็จบรรพชาร
1: ายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ห้านาฬิกาสามนาทีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งค่ะ
2: ครับเข้าสู่ข่าวหน้าหนึ่งเช้าวันอังคารที่7กรกฎาคม2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมผู้เบสุนีนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันเช้านี้นะครับก็ร่วมพูดคุยทักทายกันได้เหมือนเคยนะครับทาง MCOT News FM 100.5 นะครับทางช่องทางต่างๆทางไลน์ด้วยก็ได้นะครับทางแอป MCOT News นะครับหรือว่าช่องทาง TikTok ด้วยนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันเช้านี้ครับ1ชั่วโมงจากนี้ไปตี5ถึง6โมงเช้ากับข่าวที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังเช้านี้นะครับอ่ะไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นจากหน้าหนึ่งกันก่อนเลยดีกว่าครับ
1: ค่ะภาพในส่วนของหนังสือพิมพ์เดลีนิวเช้านี้นะคะมีภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
2: ครับผมแล้วก็หน้าหนึ่งของมติชนเช้าวันนี้ผมขออนุญาตขำหน่อยนะครับคือมันตัวย่อเยอะมากเลยคุณผู้ฟังคุณนกครับก็ยอทออสสตรปปงปปทร่วมทีมอนุทินตั้งประกรปทเป็นประธานนะครับขีดเส้น30วันเช็คบิลทุกมิติเร่งล่ากวนโกงสอบท้องถิ่นชง5ข้อคุมทุจริตหึ่มไล่ออกกพ.เออรี่รีไทยปี70นายกเซ็นตั้งกรรมการสอบทุจริตท้องถิ่นครับประกรประธานรายงานทุก10วันมท.มหาดไทยมท.4นะครับรอผลสอบวินัยฟันอาญาหรือไม่คืนนี้รู้สอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นชี้พบผิดดึงออกเลื่อนลำดับถัดไปครับ
1: ประเด็นนี้ก็มีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวเช่นกันนะคะแต่ว่าตัวย่อไม่เยอะเท่านะคะนายกตั้งประกรณ์ปท.เช

0: บินกองสอบสอถอรายงานทุก10วันวันนี้รู้ 15,000 คนใครผิดเจอเชือดเลื่อนสำรองแทนนายกตั้งกรรมการสอบทุจริตสอบท้องถิ่นปี68ปกรณ์นั่งประธานสั่งรายงานผลทุก10วันขีดเส้น30วันต้องชัดเจนเผยปลัดมท.ลงนามตั้งสอบวินัยร้ายแรงอดีตอธิบดีและรองอธิบดีสอถอแล้วมท.4แย้มคืนนี้รู้ผลสอบข้าราชการท้องถิ่นบรรจุแล้ว 15,000 คนรอผลสอบวินัยออกฟันไออาร์หรือไม่ชี้พบผิดปกติต้องดึงออกและดันลำดับถัดไปขึ้นแทนค่ะ
1: ครับในขณะที่พาดหัวใหญ่ของมติชนเช้านี้นะครับปปช.ชี้มูลคดีศูนย์ท่องเที่ยวสตูลฟันนายกสัมฤทธิ์ลุงโกแพรรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพ่อด้วยส่งฟ้องถอดพ้นเก้าอี้อบจ.วุฒิโหวตสลุยโอนงบปี69เอกนิติลุ้นพรกกู้4แสนล้านปปช.ชี้มูลสัมฤทธิ์สมเกียรติเลียงประสิทธิ์พ่อลุงมหาดมท.4เอื้อประโยชน์บริษัทน้องชายทุจริตโครงการก่อสร้างศูนย์นักท่องเที่ยว58ล้านครับ
0: ส่วนพาดหัวใหญ่ของเลเลนิวนะคะเป็นประเด็นกลุ่มเปราะบาง5,380,000 ชีวิตมีลุ้นรับสิทธิ์ใส่ชื่อรอพิจารณาบัตรคนจนเกณฑ์ใหม่เลิกลดหย่อนภาษีพ่อแม่พร้อมสินเชื่อภาคเกษตร 100,000 บาทปรับเกณฑ์บัตรคนจนใหม่ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเปิดไฟเขียวยกเลิกเกณฑ์ลดหย่อนชื่อภาษีของพ่อแม่ค่ะ
1: ครับเปิดทางเลิกไฮสปีด3สนามบินครับเลขา EEC ชง2ทางเลือกแนะใช้รถไฟเร็วปานกลาง 5.3 ล้านรายเฮได้บัตรคนจนเงินเฟ้อยังพุ่งเดือนมิถุนายน 2.42% ครับเลขา EEC เผยปรับไฮสปีดเทรนเชื่อม3สนามบินจาก250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลือเร็วปานกลาง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงรองรับถ้าเลิกสัญญา CP ชง2ทางเลือกให้นายกเคาะสิงหาคมคลังเผยกลุ่มเปราะบาง 5.3 ล้านคนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ
0: อนุทินน้อมรับสารวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้ขัดมาตรา172หรือไม่ยินดีทำตามหมดนายกอนุทินรับผลโพลคะแนนตกต้องเร่งแก้ไขรับสื่อสารไม่ดีต้องเน้นติงรัฐมนตรีไปหลายคนส่วนดีไม่สื่อสารค่ะ
1: ชี้เดียคนรับผงขาวในออสซี่ครับแอร์สาวมีนาลุ้นผลฟ้อง14กันยายนรู้ตัวเจ้าของพัสดุเฮโรอีนล็อตมีแอร์มีนาเป็นชาวลาวครับผู้รอรับที่ออสซี่ก็เป็นคนไทยชื่อเดีย14กันยายนศาลเมลเบิร์นนัดชี้ชะตาแอร์สาวศุลกากรเข้มขาออกเพิ่มเคนายครับ
0: อุทัยและนันทวัฒน์ปัดตอบคดีแอร์ฝากขังค้านประกันไล่ล่าหัวโจกฝั่งลาวอุทัยและนันทวัฒน์สายหน้าปัดตอบทุกคำถามสื่อตำรวจหิ้วตัวฝากขังผัดแรกค้านประกันปปส.จ่อปิดเกมรู้ตัวจอมบงการใหญ่ฝั่งลาวโยงคดีแอร์มีนาเร่งออกหมายจับและแกะรอยถึงปลายทางรับยาในออสเตรเลียค่ะ
1: มีภาพของนายปรีชาไคร่ครวญครับเดินมาฟังคำพิพากษาคดีร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเบิกความเท็จเป็นเหตุให้ประชาชนหรือผู้อื่นได้รับความเสียหายกรณีหวย30ล้านบาทครับก็ศาลสั่งจำคุกพร้อมกับนางรัตนาพรสุภาทิพย์จำเลยอีกคนคนละ6เดือนไม่รอลงอาญาที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเมื่อวานนี้ครับ
0: ค่ะประเด็นนี้ก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวเช่นกันนะคะจำคุกอ่วมครูปรีชาและเจ๊บ้าบิ่น6เดือนโดยไม่มีการรอลงอาญามหากาพย์หวย30ล้านแจ้งเท็จให้ผู้อื่นรับโทษพฤติกรรมผิดร้ายแรงครูปรีชาและเจ๊บ้าบิ่นคอตกศาลสั่งจำคุกใช้กรรมคนละ6เดือนฐานแจ้งความเท็จให้ผู้อื่นต้องรับโทษปมมหากาพย์หวยโอละเวง30ล้านส่งผลให้โจทก์ร่วมถูกอายัดเงินในบัญชีหากจำเลยชนะคดีจะได้เงินไปจำนวนมากชี้พฤติกรรมร้ายแรงมากไม่ควรรอลงอาญาค่ะ
1: กทม.หวั่นเรนบอมครับถล่มเตือน11จังหวัดดินสไลด์และน้ำป่าสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครหวั่นเรนบอมถล่มเผยขุดลอกท่อรอบกรุงเทพ 3,815 กิโลเมตรครบเรียบร้อยแล้วนะครับกรมธรณีเตือน11จังหวัดรับมือพายุไมสักเสี่ยงดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากครับ
0: ค่ะและในหน้าหนังสือพิมพ์ก็ยังคงอยู่ในบรรยากาศของ

บอลโลกนะคะมีภาพลิโอเนลเมสซี่กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาเตรียมนำทีมดวลโมซาลากองหน้าทีมชาติอียิปต์ชิงเข้า8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐ

0: จนนะครับก็เป็นภาพนะครับเออร์ริงฮาแลนด์กองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ยิงให้ทีมนะครับออกนำบราซิลไป2-0ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมที่ MetLife Stadium จบเกมเอาชนะนะครับนอร์เวย์ชนะ2-1เมื่อวานนี้นะครับและมีพาดหัวอันเช่คุมอยู่คุมแซมบ้าต่อครับเบลเยียมจวกฟีฟ่าแรงยกเลิกแบนแข้งมะกันอันเช่ลอตตินะฮะยืนยันคุมทีมชาติบราซิลต่อแม้ว่าตกรอบ16ทีมสุดท้ายลุยปรับเปลี่ยนทีมเพื่ออนาคตเนมาส่ออำลาทีมชาติครับ
1: ค่ะขอไปเริ่มกันที่ประเด็นที่เป็นพาดหัวข่าววันนี้กันก่อนเลยนะคะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะนายนิวิทย์วิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้เห็นชอบการปรับเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ใหม่โดยยืนยันว่าจะไม่มีการนำกรณีนำบิดามารดามาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินรวมถึงก็จะไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทมาจะไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทค่ะในส่วนที่เกี่ยวกับสินเชื่อภาคการเกษตรมาตัดสินด้วยเนื่องจากว่าสินเชื่อภาคการเกษตรมีลักษณะแตกต่างจากสินเชื่อทั่วไปโดยเป็นสินเชื่อที่ผูกพันตามรอบฤดูกาลเพาะปลูกและบางกรณีเป็นการเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติจึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อหรือฐานะทรัพย์สินของผู้มีเงินได้เช่นเดียวกับสินเชื่อประเภทอื่นนอกจากนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาเสนอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันที่จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการบัตรสวัสดิการรอบใหม่นี้ให้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายนนี้เนื่องจากผู้ถือบัตรเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ในช่วงการเปิดลงทะเบียนค่ะ
0: ครับส่วนทางด้านของนายเอกพจน์ยอดพินิจครับนายกสมาคมกุ้งไทยนะครับวันนี้ก็พูดถึงประเด็นเรื่องของกุ้งกล่าวภายหลังการทราบผลนะครับการประชุมทวิภาคีระหว่างนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับดาโตะเชอรีโมฮัมหมัดชาบูรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียนะครับเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมากรณีการระงับนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยโดยทั้ง2ฝ่ายก็เห็นฟ้องนะครับที่จะเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยเพื่อให้การนำเข้าและส่งออกสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติภายในระยะเวลาไม่เกิน30วันนะครับก็บอกว่าสมาคมกุ้งไทยและเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศก็ขอขอบคุณรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินและก็นายสุริยะนะครับที่ได้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและผลักดันให้การเจรจากับฝ่ายมาเลเซียมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมนายเอกพจน์นะครับบอกว่าความสำเร็จในการเจรจาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญและเป็นการเปิดทางให้คณะเจรจาของไทยเดินหน้าหารือทั้งในมิติการค้าและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารโดยต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศทั้งในด้านของการส่งออกและก็การคุ้มครองผู้บริโภคนะครับสำหรับกระบวนการในการตรวจสอบความปลอดภัยอาหารก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและควรดำเนินการอย่างเคร่งครัดแต่ว่าต้องมีความโปร่งใสรวดเร็วและไม่ถูกใช้เป็นมาตรการในการกีดกันทางการค้าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งนี้นะครับในโอกาสที่นายกอนุทินมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในวันที่8กรกฎาคมนี้นะครับพร้อมทั้งคณะผู้แทนฝ่ายไทยสมาคมกุ้งไทยก็ขอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการเจรจาและกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะครับที่ได้มีการตกลงกันร่วมกันไว้เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทยโดยเฉพาะกุ้งจากธรรมชาตินะครับซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นภายหลังสิ้นสุดมาตรการปิดอ่าวของกรมประมงและในฐานะตัวแทนอุตสาหกรรมกุ้งไทยก็ขอส่งกำลังใจให้รัฐบาลและคณะเจรจาที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่หารือกับฝ่ายมาเลเซียขอให้เจรจาประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะว่าพี่น้องชาวกุ้งทั่วประเทศเนี่ยต่างก็ฝากความหวังไว้ที่รัฐบาลและก็คณะเจรจาในครั้งนี้ครับ
1: เมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผลสำรวจความคิดเห็นของนิดา

0: โพลที่สำรวจความคิดเห็นประชาชนพบว่าคะแนนนายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยลดลงว่าโพลเหมือนกระจกส่องตัวเองก็ต้องไปแก้ไขบางทีเราสื่อสารไม่ชัดเจนวันนี้ก็คอมเพลนไปหลายคนวันนี้เชิญรัฐมนตรีมาประชุมแทบทุกคนถ้ายังเป็นรัฐมนตรีโลกลืมนายกก็จะลืมบ้างถ้านายกลืมก็ไม่จำเป็นต้องมีเขาในครม.ต้องมานั่งคุยกันแต่ครม.ชุดนี้เพิ่งทำงานมา2เดือนการตัดสินใจหรือทำอะไรขึ้นมาเราต้องอธิบายเขาให้ได้ครบสมมุติตนเองจะปรับครม.จะให้ใครออกใครเข้าไม่ใช่สมบัติผลัดกันชมต้องอธิบายเขาได้ว่าทำไมถึงไม่ควรอยู่ในตำแหน่งต่อไปเมื่อถามต่อว่าได้เตือนรัฐมนตรีกระทรวงที่โลกลืมไปแล้วใช่หรือไม่นายกกล่าวว่าก็เริ่มเตือนตั้งแต่2สัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้ก็จะเตือนอีกเพราะวันนี้มีเรื่องของโพลเข้ามาผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าจะใช้เวลาประเมินครม.ชุดนี้เท่าไหร่นายกบอกว่าไม่นานหรอกครับก็มีหลักปฏิบัติอยู่ทั่วไปเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างที่เรียนตั้งใจทำงานแต่ทำงานแล้วไม่ขยายความไม่สื่อสารผมยืนยันว่ารัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยทุกคนไม่มีใครอยู่เฉยอย่างแน่นอนแต่ต้องสื่อสารด้วยต้องเป็นหลวงรอบรู้ไม่ใช่ว่าทำงานเก่งแต่ไม่พูดไม่จาไม่สื่อสารทำคนเดียวอย่างนี้ก็ไม่ได้เมื่อถามด้วยว่านายกรู้สึกเหมือนพูดอยู่คนเดียวในทุกๆเรื่องหรือไม่นายกกล่าวว่าผู้สื่อข่าวก็ไปถามรัฐมนตรีคนอื่นบ้างมัวถามแต่ผมก็เกรงใจพวกเขาผมก็เกรงใจพวกเราเหมือนพี่น้องกันบางทีผมเดินหนีผู้สื่อข่าวไม่บอกขึ้นรถไปตนเองก็นั่งปาดน้ำตาว่าวันนี้เราไม่ค่อยไนซ์กับน้องๆเลยก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามไปอีกนะคะว่ายึดหลักอะไรหากจะมีการปรับครม.นายกก็บอกว่าผลงานความสามารถความทุ่มเทเมื่อถามย้ำว่ามีรัฐมนตรีที่เข้าข่ายต้องถูกเตือนหรือไม่นายกบอกว่าจะให้พูดตรงนี้ได้อย่างไรตนเองเตือนก็เข้าข้างตนเองเตือนก็เข้าของเย็นของตนเองค่ะ
1: อืมครับที่นายกพูดก็มีหลายประเด็นนะครับเมื่อวานนี้มีเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง5ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับก็ที่ตึกไทยคู่ฟ้าเมื่อวานนี้ท่านนายกนะครับให้สัมภาษณ์การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นในปี68นะครับบอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการในแต่ละระดับชั้นซึ่งในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการแต่งตั้งนายประกรณ์นินประพันธ์เป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงก็ได้มารายงานว่ามีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเป็นคนละส่วนกับกระทรวงมหาดไทยรวมถึงกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็มารายงานในส่วนของตนว่าทำอะไรไปบ้างแล้วและรวมถึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.ท่านนายกบอกว่ามันก็ตลกดีนะความผิดก็ยังแยกย่อยเพราะว่าแต่ละความผิดก็มีแต่ละหน่วยงานของหน่วยงานราชการเนี่ยจะไปดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดีต่อไปก็ดีเหมือนกันอย่างที่ผมเคยบอกทุกหน่วยงานก็ทำตามขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของเขาคู่ขนานกันไปสุดท้ายอย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหลายก็ต้องมาบรรจบที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งจะทำให้มีข้อมูลที่แน่นขึ้นและทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าไม่มีการวิ่งเต้นหรือว่าช่วยเหลือซูเอียกันอย่างแน่นอนเพราะเราใช้แต่ละหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่ปราบปรามดำเนินคดีพอถามว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีการรายงานมาพบผู้กระทำความผิดที่มีรายชื่อซ้ำซ้อนกันหรือไม่ทนายกบอกว่าเรื่องนี้ตีตาลับมากฉะนั้นตนก็ต้องรักษาความลับเพียงแต่บอกว่าตั้งคณะกรรมการตามลำดับชั้นให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วต้องมีความโปร่งใสและเมื่อถามย้ำนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยมีผู้กระทำผิดกี่คนท่านนายกก็บอกไปว่าตีตาว่าลับมากคือบอกไม่ได้นะครับถามอีกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยเซ็นแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแล้วหรือไม่ท่านนายกบอกว่าปลัดกระทรวงได้รายงานมานะครับว่ามีการลงนามสั่งสอบสวนวินัยร้ายแรงไปแล้วในช่วงบ่ายของวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาและเมื่อผลสอบของแต่ละหน่วยงานสอบสวนเสร็จต้องส่งให้คณะกรรมการของชุดนายประกรณ์เพื่อรับโทษใช่หรือไม่นายกบอกว่าคณะกรรมการของชุดนายประกรณ์เนี่ยทำหน้าที่ในนามสำนักนายกรัฐมนตรีไม่สามารถไปดำเนินคดีเองได้เพราะไม่ใช่เจ้าพนักงานแต่ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อุกอาจเหิมเกริมและเป็นที่สนใจของสังคมฉะนั้นต้องมีคนคอยกำกับดูแลด้านบนซึ่งคณะกรรมการจะเป็นหัวหน้าส่วนราชการอย่างเช่นเลขาธิการกฤษฎีกาเลขาธิการปปท.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอัยการสูงสุดนะครับและถามอีกนะครับว่าผู้ที่จะต้องถูกสอบวินัยร้ายแรงเนี่ยต้องออกจากราชการเอาไว้ก่อนเหมือนกรณีอื่นๆไหมท่านนายกบอกว่ามันก็มีขั้นตอนของมันอยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเริ่มแล้วบางคนก็มีการเรียกให้มาช่วยราชการเพื่อให้ขาดจากตำแหน่งเดิมซึ่งก็ต้องยึดตามหลักกฎหมายด้วยหลักฐานที่มีอยู่ตรงไหนที่มีความชัดเจนก็ดำเนินการไปอย่างเด็ดขาดตรงไหนที่จะต้องใช้การสืบสวนสอบสวนพยานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะต้องใช้แต่ละช่องทางซอยย่อยออกไปที่จะต้องดำเนินการแต่ว่าทุกอย่างกำลังดำเนินการอยู่ควบคู่ขนานกันไปฉะนั้นจะเป็นการขับเคลื่อนทุกหน่วยงานโดยธรรมชาติแล้วก็มีการแข่งขันกันเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายครับ
1: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.4นะคะก็เปิดเผยว่าการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงกับข้าราชการสท.5คนต้องถามปลัดกระทรวงมหาดไทยส่วนกระแสว่ามีข้าราชการระดับอธิบดีสท.และรองอธิบดีสท.เข้าไปเกี่ยวข้องกับ5รายชื่อนั้นยังไม่ได้สอบข้อเท็จจริงและยังไม่เห็นรายงานจากปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งมาทางนี้ขั้นตอนหลังเซ็นตั้งคณะกรรมการแล้วทางปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องดำเนินการสอบหาคนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องในการกระทำผิดส่วนจะดำเนินคดีอาญาต่อเนื่องด้วยหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการสอบวินัยว่าเป็นอย่างไรหากพบเข้าข่ายร่วมกระทำผิดก็ต้องดำเนินการค่ะในส่วนของหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะมีการรายงานชื่อของข้าราชการทั้ง5คนด้วยนะคะก็ประกอบด้วยนายธีรุจสุภวิบูลย์ผลอดีตอธิบดีสท.นายธนนท์พันธ์พีพาดรองอธิบดีสท.นายพิชิตทั้งพรมอดีตผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนางสาวบุรณีแพรโรจน์ผอ.กลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่นและนายปอปลาปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญค่ะ
0: ครับมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นประเด็นใหญ่ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีหลายๆสำนักข่าวรายงานออกมานะครับเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาพูดถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและก็การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทนะครับบอกว่าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสิ่งที่รัฐบาลทำได้ดีที่สุดก็คือพยายามชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนว่ารัฐบาลมีความจำเป็นเนื่องจากว่าประเทศไทยพึ่งพาพลังงานมากเรื่องนี้เป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจเราพึ่งพาน้ำมันมากสะท้อนให้เห็นจากตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดที่มันขาดดุลส่วนใหญ่ก็มาจากราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นและวันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าสงครามเนี่ยมันจะจบอย่างไรหรือว่าจะเริ่มใหม่หรือไม่ตรงนี้ทำให้โครงสร้างพื้นฐานพลังงานโลกถูกทำลายลงไปเยอะส่งผลให้ราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลในตลาดโลกก็ยังคงสูงขึ้นพอถามว่าเตรียมแผนสำรองในกรณีคำพิพากษาของศาลอาจจะไม่เป็นคุณต่อรัฐบาลเอาไว้หรือไม่นะครับเรื่องนี้เนี่ยคุณเอกนิติก็บอกว่าวันนี้ก็ต้องใช้ทุกภาคส่วนและก็แผนสำคัญที่เราดำเนินการอยู่เปลี่ยนผ่านด้านพลังงานก็คือพยายามที่จะไปจับมือนะฮะนำภาคเอกชนมาร่วมลงทุนผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือว่ากรอพอผู้สื่อข่าวถามย้ำนะครับว่าถ้าหากผลออกมาเป็นลบเนี่ยมีแผนสำรองเอาไว้ไหมคุณเอกนิติก็บอกว่าก็จะใช้ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเปลี่ยนผ่านซึ่งงบประมาณที่จะนำมาช่วยตรงนี้ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านได้เร็วขึ้นวันนี้ประเทศไทยก็จะรอการเปลี่ยนผ่านได้แต่ว่ายิ่งรอยิ่งทำให้เศรษฐกิจไทยอ่อนแอในขณะที่ราคาน้ำมันโลกตลาดเนี่ยยังสูงขึ้นและไทยยังต้องนำเข้าภาวะที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยเปราะบางมากถามอีกนะครับว่ามีโครงการที่จะเสนอขอการสนับสนุนจากพระราชกำหนดนะครับกู้เงินมาบ้างหรือยังคุณเอกนิติก็บอกว่าได้มีการพูดคุยบ้างในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานสะอาดรวมทั้งการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานของรถยนต์จากการที่ต้องพึ่งพาน้ำมันดีเซลโดยเฉพาะในภาคของการขนส่งต้องเร่งเปลี่ยนผ่านมาใช้ไบโอดีเซลนะครับเป็นพลังงานชีวมวลที่มาจากปาล์มมาจากอ้อยมาจากน้ำตาลตรงนี้เนี่ยจะมีผลพลอยได้ทำให้เกษตรกรของเรามีรายได้ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้คุณเอกนิติก็ยังพูด

0: ถึงการตัดสินใจเปิดเพจ Facebook ส่วนตัวดร.เอกนิติธันประภาสเขียนภาษาไทยแบบนี้นะก็บอกว่าอ่ะเปิดทำไมก็เพื่อที่จะอธิบายให้เห็นภาพรวมเศรษฐกิจและก็หวังว่าทุกฝ่ายเนี่ยจะได้ช่วยกันพร้อมกับรับฟังความคิดเห็นทั้งบวกและลบอยู่แล้วก็ขอให้ทุกคนเข้าไปติดตามดูความเคลื่อนไหวในเพจนี้นะครับ
1: ซึ่งในการประชุมสภาเพื่ออภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณ70นะคะก็มีเรื่องที่ทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวเตรียมฟ้องนายเอกราชอุดมอํานวยส.ส.กทม.พรรคประชาชนได้อภิปรายกล่าวหากรณีรัฐมนตรีปีศาจนะคะว่าเป็นเรื่องของเด็กๆที่ไม่มีวุฒิภาวะก็ไม่ได้สนใจอะไรไม่เป็นอะไรซึ่งเขากล่าวหาว่าเป็นรัฐมนตรีปีศาจเข้าใจว่าเป็นเทรนด์ของภาพยนตร์และไปผูกโยงกับการจัดซื้อเรือฟริเกตของกองทัพเรือและคิดว่าตนเองเนี่ยจะไปเปลี่ยนทีโออาร์แต่ตามข้อเท็จจริงการจัดซื้อเรือฟริเกตพิจารณาถึงความต้องการของกองทัพเรือด้วยไม่ใช่เฉพาะทีโออาร์อย่างเดียวและก่อนที่จะทำร่างทีโออาร์ก็มีการตั้งคณะกรรมการคุณธรรมกำกับดูแลทุกครั้งทุกขั้นตอนขอให้รอกองทัพเรือได้บริษัทที่ชนะการประกวดราคาก่อนแล้วจะรู้ว่าเราจะไปเปลี่ยน TOR เปลี่ยน NATO Standard หรือว่าเปลี่ยนระบบพื้นฐานอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่สามารถทำได้ถ้าเราได้เรือมา1ลำแล้วไม่สามารถปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพหรือเรือรบเดิมรวมถึงการฝึกอื่นๆได้บอกตรงๆว่าผมไม่ได้ชั่วขนาดนั้นค่ะก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของพลโทอดุลเมื่อวานนี้ค่ะ
0: ครับมาอีกหนึ่งประเด็นนะฮะคุณผู้ฟังเรื่องของส.ส.ภาวุฒินะครับเมื่อวานนี้ก็ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงไปชี้แจง DSI ไปยืนยันเรื่องของเงิน28ล้านนะครับบอกว่าไม่ได้มาจากสิ่งที่ผิดกฎหมายที่กองคดีเทคโนโลยีสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ครับเมื่อวานนี้ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากนำเอกสารหลักฐานเข้าชี้แจงกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรณีที่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบริษัท Spark Digital จำกัดจำนวน28ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นการโอนรับโอนเงินภายในวันเดียวของวันที่18กรกฎาคม67นานกว่า3ชั่วโมงนายภาวุฒิเนี่ยบอกว่าวันนี้ตนเตรียมข้อมูลหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมูลค่าของเงินที่ใช้ในบัญชีของตนซึ่งวันนี้ก็ได้ชี้แจงอย่างครบถ้วนว่าเงินที่ได้มาไม่ได้มาจากสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่มีที่มาที่ไปทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีการชี้แจงหลายเรื่องแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นการเข้ามาพบพนักงานสอบสวนครั้งแรกอาจจะมีคำถามอย่างอื่นที่ทางดีไซน์ถามเพิ่มเติมมาซึ่งวันนี้ตนอาจจะไม่ได้เตรียมข้อมูลมาตรงนั้นและจะต้องกลับไปเตรียมข้อมูลมาแล้วก็กลับมาตอบคำถามเพิ่มเติมอีกครั้งยืนยันในความบริสุทธิ์ใจพร้อมให้ข้อมูลทุกอย่างซึ่งตนเองก็ทำไปอย่างตรงไปตรงมาและเขามีความโปร่งใสผู้สื่อข่าวก็ถามต่อครับว่าประเด็นอะไรบ้างที่ DSI เขาถามแล้วยังไม่ได้เตรียมข้อมูลคุณภาวุฒิบอกว่าก็เตรียมเฉพาะเรื่องของตนบางทีเนี่ยมันก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นมาด้วยซึ่งบางเรื่องผมก็ไม่ทราบฉะนั้นจึงต้องกลับไปเตรียมข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมมาด้วยส่วนเงินที่โอนเข้ามา28ล้านบาทมาจากการเทรดทั้งหมดเลยหรือเปล่าคุณภาวุฒิก็บอกว่าก็ขอยืนยันก่อนนะครับว่าตัวเลขเงินเนี่ยไม่ได้มาจากการทำผิดกฎหมายส่วนเงินมาในรูปแบบไหนยังไม่กล้าบอกเพราะว่ามันอยู่ในสำนวนเมื่อถามว่าปกติเงินเข้ามาเป็นล็อตครั้งเดียวแบบนี้เนี่ยหรือว่าทยอยเข้ามาคุณภาวุฒินะบอกว่ามีหลายรูปแบบส่วนตัวเทรดเนี่ยเทรดมาประมาณ2ปีมีบางช่วงที่เทรดได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ช่วงเวลาพอเราเทรดได้ก็จะมีรายได้เข้ามาตามช่วงแต่ก็ต้องยืนยันก่อนว่าต้นเทรดมาประมาณช่วงหนึ่งแต่สุดท้ายก็เจ๊งไม่ได้ผลกำไรจากการเทรดนะครับส่วนที่ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกับบริษัทที่ DSI ได้เคยแถลงเอาไว้คุณภาวุฒิก็ยืนยันนะครับว่าเนื่องด้วยเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆวันนี้ตนไม่ได้เป็นผู้บริหารแล้วฉะนั้นอาจจะพูดอะไรได้ไม่มากเพราะถ้าพูดไปแล้วจะกระทบกับบริษัทต่างๆแต่ก็ยอมรับว่ามีบางข้อมูลที่ชี้มาที่ตนนั้นยังไม่รู้จักบริษัทเหล่านั้นเลยตรงนี้จึงต้องกลับไปดูข้อมูลอีกครั้งนึงนะฮะก็ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะครับว่ามันก็มีภาพเนี่ยมีปรากฏภาพมีข้อมูลบุคคลไปเที่ยวฝรั่งเศสด้วยกันอันนี้มีความสัมพันธ์กันยังไงคุณภาวุฒิบอกว่าเรื่องของการไปเที่ยวฝรั่งเศสเนี่ยย้ำอีกทีนะว่ามันเป็นเหมือนกับเราไปซื้อของตามร้านต่างๆพอซื้อเสร็จปุ๊บเราก็ได้สะสมแต้มแล้วเราก็เอาแต้มไปแลกของตนก็แลกของไปต่างประเทศซึ่งตอนนั้นเองก็ยอมรับว่าเป็นทีมงานของ

0: ของทางด้านของโบรกเกอร์ที่เราเทรดเข้าไปเขาก็ไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่ได้มีอะไรเลยยืนยันไม่ได้ไปรู้จักเป็นการส่วนตัวแต่เป็นเพียงแค่คนคนหนึ่งที่ไปเทรดแล้วก็เอาของรางวัลไปแลกซึ่งวันนั้นก็มีหลายคนไปเทรดแลกรางวัลนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ยืนยันอีกทีว่าอาจจะมีคลิปที่บอกว่าผมไปชักชวนคนถ้าเกิดเราไปรู้เนื้อหาในคลิปนั้นจริงๆเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ผมเล่าประสบการณ์ตัวเองว่าเทรดแล้วเป็นยังไงเล่าประสบการณ์ในคลิปนั้นเนี่ยไม่ได้มาเชิญชวนชักจูงแต่ผมก็ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับบริษัท QRS เลยนะครับเป็นแค่คนเทรดคนนึงที่ไปเรียนหลักสูตรวันนั้นเพราะฉะนั้นก็ยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นแค่ผู้เทรดคนนึงที่มาแชร์ประสบการณ์ซึ่งวันนั้นก็มีการสัมภาษณ์หลายๆคนไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่ถูกสัมภาษณ์นะครับ
1: ค่ะไปพักกันก่อนสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามีอีกหลายเรื่องเลยค่ะทั้งเรื่องของแอร์สาวที่ถูกจับที่ออสเตรเลียรวมไปถึงคดีหวย30ล้านเนี่ยเราถือว่าเป็นมหากาพย์เลยทีเดียวติดตามในช่วงหน้าค่ะ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับม

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: ติดตามข่าวหน้าหนึ่งกันต่อนะคะ
3: ครับ
2: ซึ่งในส่วนของถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบเนี่ยทำได้ทุกอย่างค่ะขอแนะนำว่าหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822ตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่ก็คือหม้ออเนกประสงค์5 in 1ค่ะที่นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรนะคะก็สามารถทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟและเวลาลงไปได้เกินครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆ นะคะแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทร02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-Cord ค่ะ
3: ครับช่วงที่ไปเที่ยวอยุธยาพิษณุโลกมีคุณผู้ฟังถามมาหลายคนเหมือนกันนะครับวันนี้คุณผู้เบศมาขายหม้อเหรอ เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของหม้อไปซะแล้วนะครับก็มีท่านหนึ่งที่ฝากซื้อหม้อมาด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ดำเนินการให้นะครับไม่ได้ลืมนะฮะก็ติดงานอยู่นะครับแล้วก็มีคุณผู้ฟังหลายคนที่ทักทายเข้ามาในช่วงเช้าของวันนี้นะครับคุณศาสิมานะครับอรุณสวัสดิ์ทักทายเราเข้ามาคุณจรุณน้อยนะครับบอกว่าวังทองหลางท้องฟ้าแจ่มใสมีความสุขตลอดทั้งวันนะครับทั้งสองท่านแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับคุณประเสริฐสวัสดียามเช้าเข้ามาคุณทัชชัยจากแพร่นะครับวันนี้วันอังคารแจ่มใสตรงกับวันพระด้วยนะครับคุณธนยศ25องศาที่โพนทอง101นะครับแล้วก็คุณพนมสวัสดีเราสองคนเข้ามานะครับคุณสัสิมา

0: โปรตุเกสตกรอบแล้วไม่ใช่เหรอเห็นแต่กัปตันทีมร้องห่มร้องไห้ใช่นะครับแล้วก็คุณศาสิมายังเพิ่มเติมมาอีกนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกตกได้ตกดีตกหลายรอบแต่ว่าน้ำยังไม่พอในลำห้วยลำคลองก็ยังไม่มีน้ำเลยแต่ว่าถือว่าดีนะเพราะว่าเห็นบ่นมานานแล้วว่าฝนไม่ตกเลยฝนแรงมากนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณอภรณ์นักประแต๋วนะครับก็ทักทายเข้ามานะครับวันนี้วันพระสุขสันต์วันอังคารนะครับคุณเกริกชัยนะครับก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวคุณธัญชนกคุณอรันคุณอรันบอกว่าไม่เห็นข่าวเกี่ยวกับการจับกุมคนที่ทำการแก้ไขคำตอบข้อสอบราชการท้องถิ่นแล้วก็เจ้าบ้านเจ้าของบ้านที่ใช้เป็นที่ทำการเลยอย่างนี้เข้าข่ายมาตรา157หรือเปล่าก็
1: ตอนนี้กำลังก็ทาง
0: อยู่ในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนอยู่นะครับถ้ามีความชัดเจนยังไงเดี๋ยวก็รายงานให้ทราบเป็นระยะเนาะนะครับมีรับฟังจากบางประมานะครับฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วอากาศร้อนนะครับแล้วก็ที่พะเยาด้วยนะครับที่คุณอาเกนก็รับชมมานะครับ
1: ทางไลน์นะคะก็มีคุณสุภชัยที่ดินนะคะก็ทักทายมาตั้งแต่ตีห้าเลยนะคะคุณสงครามคุณจำรูนคุณพิบุญชัยและคุณติ๋วนะคะน่าจะคุณติ๋วถ้าพูดชื่อผิดขออภัยและคุณสุบินก็ทักทายเราสองคนมาทาง LINE @mcotnews ค่ะ
0: ครับคุณแนนด้วยนะครับสวัสดีคุณสมัยนะครับคุณเวียรพงศ์นะฮะที่คุณเอด้วยนะครับที่ทักทายกันมาทาง TikTok ด้วยเนาะนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาต่อกันที่ประเด็นข่าวอื่นๆกันบ้างนะครับ
1: ค่ะไปที่คดีของแอร์สาวที่ถูกจับที่ออสเตรเลียนะคะนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปส.ได้พูดถึงแนวปฏิบัติของคดีนี้นะคะว่าปปส.เนี่ยทำหน้าที่เป็นหน่วยอำนวยการรวบรวมข้อมูลและการข่าวทั้งหมดที่ติดตามสะสมมาตลอด2ปีโดยคดีดังกล่าวก็ได้รับการรับเป็นคดีพิเศษนะคะส่วนกรณีสถานะทางกฎหมายของนางสาวมีนาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศออสเตรเลียซึ่งมีกระแสข่าวว่าทางการออสเตรเลียยังไม่ได้ระบุสถานะผู้ต้องหาอย่างเป็นทางการเพราะคดียังไม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลออสเตรเลียในทางกฎหมายจึงอาจยังไม่ได้แจ้งข้อหาใหญ่เพิ่มเติมแต่ในทางปฏิบัติสามารถใช้คำว่าผู้ต้องหาได้แล้วในความผิดฐานนำเข้าสินค้าต้องห้ามหรือยาเสพติดเข้าประเทศทางนี้การทำงานของทางการออสเตรเลียและประเทศไทยดำเนินการคู่ขนานกันโดยทางปปส.และหน่วยงานของไทยจะรับผิดชอบสืบสวนขยายผลต้นทางค่ะซึ่งทางรองเลขาปปส.นะคะก็บอกว่าขอยืนยันว่าในส่วนของฝั่งไทยคดีมีความคืบหน้าไปมากถือว่าใกล้เต็มทีแล้วเพราะเรารู้กลุ่มขบวนการและตัวการใหญ่แล้วว่าอยู่ที่ประเทศลาวแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้บอกได้เพียงว่าขบวนการนี้ทำทุกอย่างมาแบบสำเร็จรูปทั้งการบรรจุยาและจัดพัสดุตั้งแต่ฝั่งลาวก่อนส่งข้ามเข้ามาในพื้นที่ชั้นในของไทยเพื่อหาคนลำเลียงส่งต่อเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อขอศาลออกหมายจับเนื่องจากเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจึงจำเป็นต้องดำเนินการในฐานะคดีพิเศษของ DSI ส่วนปลายทางที่ประเทศออสเตรเลียก็มีข่าวดีเพราะเจ้าหน้าที่ทราบแล้วว่ายาที่ส่งผ่านมาถึงแอมีนามีปลายทางจะส่งไปที่ใดและส่งมอบให้กับใครค่ะ
0: นะครับมาติดตามคดีของครูปีชากันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ประมาณสัก9โมงนะครับที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกก็นัดคำฟังคำพิพากษาคดีหวยครูปีชานะครับที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟ้องนายปรีชาใคร่ครวญหรือว่าครูปรีชาและก็นางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบิ่นกับพวกรวม2คนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเบิกความเท็จแล้วก็เป็นเหตุให้ประชาชนหรือว่าผู้อื่นได้รับความเสียหายนะครับอัยการก็ระบุฟ้องความผิดสรุปว่าเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี60ครับเวลากลางคืนหลังเที่ยงนะครับถึงวันที่28พฤศจิกายนปี60เวลากลางวันต่อเนื่องกันนะครับจำเลยทั้ง2เนี่ยบังอาจร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่ร้อยตำรวจเอกจิรายุทธชัดริกุลนะครับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกาญจนบุรีก็คือจำเลยที่1เนี่ยได้แจ้งข้อความว่าเมื่อวันที่31ตุลาคม60เวลาประมาณ 4:00 น.ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนงวดที่41ชุดที่11นะครับแล้วก็15 7 14นะครับ5ใบเอา

0: ี้นะครับจำเลยเนี่ยก็จำเลยที่2ก็คือเจ๊บ้าบิ่นนะครับผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ตลาดเรดซิตี้ต่อมาวันที่2พฤศจิกายนนะครับจำเลยที่2ก็มาบอกกับจำเลยที่1ว่าหุ้ยสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อไปเนี่ยหมายเลข533726ถูกรางวัลที่1จำนวน5ใบจำเลยที่1ก็เลยไปตรวจสอบสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อเอาไว้นะฮะแต่ว่าไม่ทราบว่าเก็บไว้ที่ไหนหาไม่เจอจึงมาขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยมีจำเลยที่2เนี่ยลงชื่อเป็นพยานนะครับแล้วก็ต่อมาครับ20ตุลาคม60ก็ได้รับโทรศัพท์นะฮะว่าให้หาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เลขท้ายตรงกับหมายเลข726นะฮะก่อนที่รางวัลจะออกรางวัลในงวดวันที่1พฤศจิกายน2560จนกระทั่งนะครับวันที่31ตุลาคม60จำเลยที่1เดินทางมารับสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวที่สั่งซื้อเอาไว้ต่อมาหลังจากประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1พฤศจิกายน60ออกรางวัลหมายเลข533726ที่จำเลยที่2ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเลขที่จำเลยที่2ขายให้กับจำเลยที่1ต่อมานะครับหาสลากกินแบ่งดังกล่าวไม่พบก็เลยไปร้องทุกข์ติดตามหาทรัพย์ที่หายจำเลยที่2ก็ให้การว่าเป็นพยานนะครับต่อมาจำเลยที่1ก็แจ้งความว่านะครับเป็นเจ้าของสลากงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนนะครับเลขที่มันออกที่มันถูกนะครับจำนวน5ใบทรัพย์ที่ถูกประทุษร้ายนะครับได้มาจากการที่จำเลยที่3ต่อมานะครับก็มีผู้นำสลากอันเนี้ยไปขึ้นเงินรางวัลที่กองสลากซึ่งเป็นงวดของที่มันถูกรางวัลเนี่ยนะครับ30ล้านก็ทราบว่าผู้ที่นำไปขึ้นรางวัลก็คือลุงจรูนนะครับผู้เสียหายโดยจำเลยที่1ก็พยายามพูดคุยไกล่เกลี่ยกับลุงจรูนผู้เสียหายนะครับแต่ว่าไม่สามารถเจรจากันได้ตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีครับในข้อหาลักทรัพย์จนกว่าคดีจะถึงที่สุดนะฮะและสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คดีก็ถึงที่สุดนะครับคือความคืบหน้าเนี่ยศาลก็พิพากษานะครับจำคุกครูปีชาเจ๊บ้าบิ่น6เดือนไม่รอลงอาญาข้อหาแจ้งความเท็จเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับโทษนะครับและกรณีหวยอลเวง30ล้านบาทเนี่ยนะฮะครับ
1: ค่ะส่วนคดีเด็ก11ขวบที่ขับรถชนพระนะคะทางตำรวจมุกดาหารเมื่อวานนี้ก็ได้แถลงนะคะว่าสอบพยานไปแล้ว28ปากส่วนเด็กชายขณะนี้เนี่ยก็ยังให้การไม่ได้ค่ะอยู่ระหว่างการดูแลของแพทย์ก็ต้องรอความเห็นผู้เชี่ยวชาญประเมินพฤติกรรมว่าขับรถได้อย่างไรนะคะทางพันตำรวจเอกอำนาจหาญชนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารนะคะพร้อมด้วยคณะพนักงานสอบสวนและผู้แทนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารได้ร่วมแถลงความคืบหน้าคดีเด็กชายอายุ11ปีขับรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ซึ่งทางตำรวจเนี่ยก็ได้ประชุมร่วมกับพนักงานอัยการแพทย์นักจิตวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดสำนวนคดีขณะนี้สอบพยานไปแล้ว28ปากจากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ทั้งคำให้การของพยานและภาพจากกล้องวงจรปิดตำรวจยืนยันว่าเด็กชายอายุ11ปีเป็นผู้ขับรถกระบะคันเกิดเหตุโดยภายในรถเนี่ยมีผู้โดยสารเพียงคนเดียวประเด็นสำคัญที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบก็คือเด็กสามารถขับรถออกจากบ้านและควบคุมรถได้อย่างไรขณะนี้ก็ยังไม่พบหลักฐานยืนยันว่ามีผู้ใหญ่สอนขับรถให้เด็กมาก่อนจึงต้องรอความเห็นจากแพทย์นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กเพื่อประเมินความสามารถและพฤติกรรมของเด็กอย่างละเอียดค่ะในส่วนของเด็กขณะนี้ก็ยังไม่สามารถสอบปากคำได้นะคะเนื่องจากว่าเด็กอยู่ระหว่างการรักษาโดยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีและอยู่ในกระบวนการยุติคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กข้อมูลจากแพทย์ก็ระบุว่ามีลักษณะไม่รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่แสดงอาการตกใจหรือว่าร้องไห้เหมือนเด็กทั่วไปที่ประสบเหตุรุนแรงหลังรักษาเสร็จก็จะส่งตัวกลับมายังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารเพื่อให้ทีมสหวิชาชีพกำหนดแนวทางดูแลต่อไปค่ะ
0: ครับมาดูเรื่องของไข่กันบ้างครับกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงสาเหตุการปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มหลังจากเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศปรับราคาแนะนำจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็นฟองละ3บาท80สตางค์หรือว่ามันขึ้นมาประมาณ20สตางค์ต่อฟองนะครับมีผลตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ยืนยันว่าเป็นการปรับตามต้นทุนการผลิต และปริมาณผลผลิตที่มันลดลงพร้อมกับคาดการณ์นะครับว่าราคาไข่ไก่จะเริ่มปรับลดลงในเดือนสิงหาคมนี้นายก

0: กรณิตโนนจุ้ยครับโฆษกกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการการบริโภคอย่างใกล้ชิดก็พบว่าผู้เลี้ยงไก่ไข่ต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมทั้งค่าอาหารสัตว์ค่าพลังงานและก็ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการฟาร์มในขณะเดียวกันอากาศร้อนและแปรปรวนก็ส่งผลให้แม่ไก่ให้ผลผลิตที่ลดลงครับปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยวันละประมาณ43ล้านฟองลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีอยู่ประมาณ45ล้านฟองต่อวันอีกทั้งเป็นช่วงที่เกษตรกรทยอยปลดแม่ไก่ยืนกรงตามรอบการเลี้ยงทำให้ปริมาณแม่ไก่ที่ให้ผลผลิตลดลงชั่วคราวส่วนการส่งออกไข่ไก่ก็ยังอยู่ในระดับปกตินะครับไม่ได้รับผลกระทบต่อปริมาณไข่ไก่ในประเทศนอกจากนี้ความต้องการการบริโภคไข่ไก่ก็เพิ่มขึ้นในช่วงของการเปิดภาคเรียนรวมถึงกิจกรรมกระตุ้นการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสส่งผลให้ความต้องการการบริโภคสูงขึ้นในระยะนี้อย่างไรก็ตามสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลางก็ยืนยันกับกรมการค้าภายในว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาไข่ไก่เพิ่มเติมและก็คาดว่าราคาจะเริ่มทยอยลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมเนื่องจากว่าสภาพอากาศเอื้อต่อการให้ผลผลิตแม่ไก่สาวรุ่นใหม่ทยอยออกไข่ไก่มากขึ้นต้นทุนอาหารสัตว์ก็มีแนวโน้มลดลงและเข้าสู่ช่วงของการปิดภาคเรียนที่ความต้องการการบริโภคลดลงทำให้ราคาเนี่ยปรับลดลงตามกลไกของการตลาดนะครับขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็มีการประสานกับผู้ประกอบการค้าส่งและก็ค้าปลีกขอความร่วมมือในการตรึงราคาเพื่อจำหน่ายนะลดผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนพร้อมกับเดินหน้าจำหน่ายไข่ไก่ในราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับหรือว่าธงฟ้าในวันที่7กรกฎาคมนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการรายใหญ่ห้างค้าส่งค้าปลีกหารือมาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับผู้บริโภคต่อไปครับ
1: จากเรื่องของไข่ไก่มาที่เรื่องของทุเรียนชอบไหม
0: มากครับเอามาให้มีนะ
1: ชาวสวนทุเรียนเนี่ยได้คิดค้นสูตรน้ำหมักจากซากสัตว์บำรุงดินเพิ่มแร่ธาตุทำให้ทุเรียนเนี่ยเนื้อสวยกลิ่นไม่ฉุนรสหวานมันกำลังดีด้วยนะคะซึ่งสวนทุเรียนภูเขาไฟบ้านไร่เรือนรักค่ะอยู่ในตำบลบักดองอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษอีกหนึ่งสวนทุเรียนภูเขาไฟที่มีนักท่องเที่ยวจัดทัวร์แวะเวียนไปเยี่ยมชมไม่ขาดสายและเป็นสวนคุณภาพได้มาตรฐานและใบรับรองว่าเป็น GI จากอัตลักษณ์รสชาติที่โดดเด่นสวนนี้เนี่ยมีพื้นที่15ไร่นะคะมีทั้งทุเรียนเงาะโรงเรียนมังคุดมะยงชิดลองกองสตอปลูกในไร่แห่งนี้ไฮไลท์ก็เป็นสวนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 80-90% ค่ะเจ้าของสวนทุเรียนเนี่ยเล่านะคะว่าก่อนที่จะมาปลูกทุเรียนเคยทำธุรกิจร้านอาหารใหญ่มาก่อนจนปี36เนี่ยก็เริ่มอิ่มตัวก็เลยคิดมาทำสวนจริงจังเดิมมีสวนยางพาราอยู่ 40-50 ไร่เลยแบ่งมา15ไร่ทำสวนผลไม้และสวนทุเรียนลองผิดลองถูกมาตลอดจนเป็นสวนทุเรียนภูเขาไฟบ้านไร่เรือนรักจนถึงทุกวันนี้ค่ะสวนทุเรียนนี้เนี่ยก็มีจุดเด่นตรงที่รูปทรงแม้จะไม่ค่อยสวยแต่ว่าเนื้อจะสวยฟูเม็ดรีบกลิ่นไม่ฉุนรสหวานมันกำลังดีเพราะว่าใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่หมักเองจากพืชและซากสัตว์โดยเฉพาะปุ๋ยหมักจากซากสัตว์เป็นปุ๋ยชั้นหนึ่งที่คิดค้นลองผิดลองถูกกันมาจนได้สูตรลงตัวเป็นปุ๋ยหมักจากซากปลาในตลาดที่เป็นหาซื้อเศษปลามาหมักใช้เวลาไม่ต่ำกว่า6เดือนและนำมาฉีดบำรุงดินทำให้ดินเสียกลายเป็นดินที่มีแร่ธาตุเป็นหนึ่งในอาวุธลับของสวนที่ทำให้ทุเรียนเนื้อสวยฟูเนียนนุ่มเนื้อเหนียวเม็ดรีบกลิ่นไม่ฉุนรสหวานมันกำลังดีนะคะซึ่งเจ้าของสวนก็ยังได้โชว์ฝีมือทำอาหารจากทุเรียนด้วยนะคะมีเมนูแกงเขียวหวานไก่ใส่ทุเรียนแกงหน่อไม้ทุเรียนมีของหวานก็เป็นบวชทุเรียนภูเขาไฟคนชิมก็บอกว่ารสชาติเข้ากันได้ดีค่ะซึ่งก็มีภาพที่ทางสำนักข่าวไทยนะคะได้รายงานนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอินทรีย์เนาะที่เอามาหมักเป็นสูตรผสมใช่เนี่ยเป็นเขาบอกว่าเป็นสูตรน้ำหมักซากสัตว์นะคะก็เป็นเคล็ดลับที่ทำให้ทุเรียนอร่อยนั่นเองค
0: ่
1: ะ
0: ครับรอติดตามกันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภา

0: ภรณ์โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mcord News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณพันธิพาลีนาราชหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
0: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
3: สวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: คุณพันธิพาครับวันนี้สภาพอากาศโดยรวมทั่วไทยเราเป็นยังไงครับ
4: ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ถ้าเป็นทางด้านประเทศไทยตอนบนเองก็ยังคงมีเรื่องของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้นะคะในบางพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นทางด้านพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะภาคอื่นๆมีได้บ้างแต่ก็มีทิศทางที่ลดลงค่ะส่วนเรื่องของการกระจายของฝนก็จริงๆแล้วมันมีทิศทางที่ลดลงด้วยเช่นเดียวกันแต่คือมันยังคงมีฝนตกหนักหรือว่ามีในบางพื้นที่ยังคงเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงอยู่ครับ
3: ในเหนือกับอีสานในจังหวัดไหนครับที่หนักๆ
4: ถ้าเป็นเหนือส่วนมากก็จะเป็นทางด้านบริเวณพื้นที่ตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นะคะส่วนถ้าเป็นทางด้านภาคอีสานจะเป็นขอบด้านตะวันออกของภาคก็ตั้งแต่นครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีนะคะศรีสะเกษตอนนี้ที่นครพนมก็ฝนรายงานตีสี่ประมาณ133มิลลิเมตร
3: โอ้หนักเหมือนกัน
4: ใช่ใช่ค่ะหนักคือตามตรงโซนที่ริมแม่น้ำโขงนี่คือก็คือทั้งสองสถานีเลยรายงานเข้ามาก็เป็นฝนหนักอีกสถานีหนึ่งก็ประมาณ97มิลลิเมตรค่ะตอนนี้ก็ยังตกอยู่ค่ะถึงแม้ว่าส่วนโดยภาพรวมแล้วจะเคลื่อนไปตรงที่ลาวมากกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วตอนทางขอบทางโซนเนี้ยก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่วันนี้ก็น่าจะยังคงมีฝนอยู่ค
3: ่
4: ะ
3: จะเป็นอย่างนี้เนี่ยอีกหลายวันไหมครับสำหรับโซนที่ฝนตกหนักๆฮะ
4: สำหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมคะก็น่าจะสักประมาณวันถึงสองวันค่ะ
3: อืมครับขยับมาภาคกลางแล้วครับเป็นยังไงครับ
4: ภาคกลางนะคะการกระจายฝนก็ลดลงเหมือนกับภาคกรุงเทพมหานครนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ40ของพื้นที่อาจจะมีบางพื้นที่มีฝนตกหนักได้บ้างแต่ว่าภาพรวมก็มีทิศทางที่ลดลงค่ะกรุงเทพก็เช่นเดียวกัน
3: ครับคุณฟังถามมากทม.เขตเหนือเย็นนี้นี่จะรอดไหมครับ
4: ถ้าเป็นเย็นนี้จริงๆแล้วฝนในช่วงวันถึง3วันนี้การกระจายของฝนก็จะอยู่ประมาณนี้แหละค่ะแต่ว่าคือพื้นที่กรุงเทพมันก็เป็นพื้นที่เฉพาะคือเขามันมีความร้อนจากตัวเมืองของเขาเองเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันมีลมเสริมเข้ามาเล็กๆน้อยๆเนี่ยส่วนมากมันก็จะเป็นฝนในช่วงเย็นค่ำค่ะมันก็มีโอกาสอยู่ถึงแม้ว่าเราจะให้มีแนวโน้มลดลงก็ตาม
3: ค่ะทางใต้ล่ะครับวันนี้เป็นยังไงครับ
4: ใต้ฝนค่อนข้างน้อยค่ะเพราะว่าคือก็ก่อนหน้านี้ที่มีพายุเขาก็พอเวลาที่มีพายุแล้วลมมันจะแรงขึ้นแรงมากทางใต้เนี่ยฝนก็จะหายไปเลยตอนนี้ฝนทางด้านพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกเมื่อวานนี้คือตกแค่ประมาณ10-20ร้อยละ10-20ของพื้นที่เท่านั้นที่ตกจริงทางด้านภาคใต้ทางฝั่งตะวันออกก็เช่นเดียวกันฝนก็ค่อนข้างน้อยค่ะประมาณร้อยละ20-30ของพื้นที่ค่ะ
3: ครับวันนี้เช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมอีกไหมครับ
4: สำหรับในช่วงนี้น่าจะยังไม่มีค่ะแต่ว่าก็เน้นทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่เหมือนเดิมค่ะที่ยังต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมรวมถึงฝนสะสมที่เกิดขึ้น
3: ครับโอเคเช้านี้ขอบคุณนะคะคุณพันธิพาครับ
4: ค่ะขอบคุณ

0: ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวที่เอามาฝากคุณผู้ฟังนะสำหรับใครที่ชอบไปเสริมความงามต่างๆนะครับอาจจะต้องดูดีๆกันหน่อยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทาง CIB เข้าไปจับหมอเถื่
2: อ
1: นจบม.6 ปวช.มาทำหน้าที่เป็นหมอนะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับร่วมกับกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับร่วมกันแถลงข่าวนะครับกวาดล้างหมอเถื่อนฉีดเสริมความงาม2จุดในพื้นที่กรุงเทพและสมุทรปราการสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายนะครับพร้อมกับยึดของกลางรวมทั้งสิ้น66รายการรวมกว่า 1,110 ชิ้นนะครับมูลค่ากว่า 200,000 บาทก็สืบเนื่องมาจากมีประชาชนเนี่ยร้องเรียนมาว่ามีบุคคลที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ลักลอบให้บริการฉีดโบท็อกฟิลเลอร์และก็ยาบำรุงผิวโดยใช้วิธีการติดต่อผ่านข้อความส่วนตัวนัดหมายมารับบริการที่บ้านคือเป็นหมอกระเป๋านั่นเองนะครับสำหรับการบุกคนเข้าตรวจค้นในจุดแรกนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาบ้านพักย่านบึงกลุ่มครับก็พบนางสาวทันอายุ31ปีกำลังฉีดโบท็อกซ์ให้กับลูกค้าอยู่เลยนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าสถานที่นี้เนี่ยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการไม่มีใบอนุญาตในการดำเนินการสถานพยาบาลอีกทั้งผู้ให้บริการก็ไม่ได้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมนางสาวทันเนี่ยสารภาพนะครับว่าตัวเองก็จบแค่ปวช.อาศัยครูครูรักพักจำศึกษาการใช้ยาวิธีฉีดด้วยตัวเองจากคุณหมอระหว่างที่เคยทำงานที่คลินิกเสริมความงามประมาณ 6-7 ปีก่อนก็จำได้แล้วว่าฉีดยังไงนะครับก่อนที่จะลาออกมาเปิดรับลูกค้าเองผ่านเพจ Facebook จัดโปรโมชั่นให้เลย790บาทถึง 4,990 บาททำมากว่า2ปีแล้วมีลูกค้าวันละประมาณ 2-3 คนสร้างรายได้อย่างงามเดือนละประมาณ100,000ถึง 120,000 นะครับส่วนยาที่ใช้ทั้งหมดก็ซื้อมาจากออนไลน์เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวยึดของกลางเป็นยาแผนปัจจุบันทั้งที่ขึ้นทะเบียนและไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยารวมถึงเวชภัณฑ์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆด้วยนะครับส่วนเคสที่2นะครับเจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นบ้านพักในอำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับก็พบกับนางสาวพรอายุ25เองคนนี้นะ
2: คะ
1: กำลังฉีดโบท็อกซ์ให้ลูกค้าเหมือนกันเลยนะครับก็สารภาพว่าตัวเองก็จบแค่ม.6 ก็ใช้วิธีลักจำจากแพทย์นะครับขณะที่ตัวเองทำงานที่คลินิกเสริมความงามมาหลายปีพอเกิดความชำนาญก็เลยมาเปิดรับลูกค้าเองในราคา 1,000 ถึง 5,000 บาทส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนของลูกค้าที่บอกต่อกันบริการมาประมาณ2ปีแล้วมีลูกค้าวันละ 2-5 คนรายได้ประมาณเดือนละ 30,000 บาทนะครับเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวยึดของกลางยาที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาและก็เครื่องสำอางที่ไม่มีเลขจดแจ้งไม่มีแล้วก็เครื่องมือแพทย์เวชภัณฑ์ต่างๆที่เขามีไว้ในครอบครองอันนี้เขาก็ฝากเตือนประชาชนมานะครับตรวจสอบนะการได้รับอนุญาตของคลินิกและแพทย์ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้งเนื่องจากว่าใบหน้าเรามีเส้นเลือดมีเส้นประสาทจำนวนมากหากฉีดโดยหมอเถื่อนอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดการรักษาที่ผิดพลาดและอาจจะถึงขั้นเสียโฉมยากต่อการแก้ไขครับ
2: ค่ะในช่วงท้ายนี้ขอไปที่ผลฟุตบอลโลกนะคะซึ่งมีแข่งด้วยกัน2คู่ก็คือคู่ตี2ค่ะแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือ7โมงเช้านะคะซึ่งคู่ตี2เนี่ยถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยก็ว่าได้นะคะเป็นโปรตุเกสนะคะพบกับสเปนนะคะคือแข่งกันไปเนี่ยคิดว่าน่าจะจบลงไปด้วยการเสมอกันแล้วก็ไปต่อเวลาเนาะแต่ว่าโปรตุเกสกลับมายิงได้ในนาทีที่90บวก1ช่วงทดเวลาเขาก็เรียกอย่างที่เขาเรียกกันก็คือนาทีบาปนั่นแหละ ยิงแล้วก็คือหมดเวลาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งผล
1: แก่ตัวอีกแล้ว
2: ค่ะส่งผลให้โปรสเปนเนี่ยเฉือนชนะโปรตุเกสไป1ประตูต่อ0นะคะทะยานเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกแล้วก็ส่งโปรตุเกสตกรอบไปนะคะซึ่งความพ่ายแพ้ครั้งนี้ของโปรตุเกสนะคะต่อในรอบ16ทีมสุดท้ายไม่เพียงยุติเส้นทางของโปรตุเกสในฟุตบอลโลกครั้งนี้แต่ยังเป็นการปิดฉากฟุตบอลโลกนัดที่27ของคริสเตียโนโรนัลโดด้วยภาพแห่งคราบน้ำตาและความผิดหวังด้วยก็เป็นฟุตบอลโลกของเขาด้วยค่ะ
1: ครับทั้งหมดก็คือข่าวหน้าหนึ่งในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกับเราได้อีกรอบหนึ่ง 7:30 ถึง 8:00 นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่

0: ุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

0: ้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6300

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะในเช้าวันอังคารแบบนี้อยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุลและพี่ต้นสุชาติชวังกูลค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับสวัสดีครับน้องน้ำหวานครับในเช้าวันนี้เราก็มีข่าวอัดแน่นที่จะมาเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันเลยทีเดียวนะครับว่าเกิดอะไรกันขึ้นบ้างในโลกของเรานะครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้แล้วก็ในช่วงเวลา 6:40 นาทีวันนี้นะครับเราจะได้อัปเดตข้อมูลกับคุณอัสตารียานูอาตีผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียนะครับพาไปดูกันว่าการสังหารนะครับตัวทับปี
1: ทับ
2: เป็นทับเปียตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับเพราะว่ามันอันนี้เป็นก็เรียกว่าสัตว์ที่เขาอนุรักษ์นะจะดูกันอย่างว่ามันจะเกิดเหตุที่ทำให้กลายเป็นวิกฤตอย่างไรกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมในอินโดนีเซียนะครับ
1: ค่ะทาเปียหลายท่านอาจจะตัวอะไรนะ TAPIR ทาเปียสมเสร็จค่ะเป็นสัตว์หายากเนาะแล้วก็หน้าตาของเขาเนี่ยดูไปก็คล้ายแพนด้าเหมือนกันเวลานั่งนะตอนนั่ง แต่จมูกเขาจะยาวๆนิดนึงแล้วก็เป็นสัตว์คนละวงนะคะหายากอยู่แล้วดันไปโดนเบียดเบียนเนาะเดี๋ยวต้องมาติดตามเรื่องนี้กันค่ะและเจาะลึกอาเซียนค่ะวันนี้จะพาไปคุยเรื่องวิกฤตเมียนมาจริงๆก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะคะทั้งในเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหารนะคะส่งผลทำให้อยู่ภายใต้รัฐบาลทหารมาต่ออีก5ปีล่าสุดเนี่ยเขาเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าผลกระทบต่างๆเนี่ยมันก็ยังรากฝังลึกอยู่เดี๋ยวจะคุย

0: กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะอาจารย์จะมาคุยกับเราในเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่รับฟังอยู่ถ้าหากว่าอยากจะรับชมด้วยเข้ามาได้นะคะช่องทางไลฟ์ต่างๆของเรามีช่องทางไหนบ้างคะพี่ต้นคะ
1: ของเรามีทาง Facebook นะคะก็มีทั้งเพจของ Good Morning ASEAN แล้วก็เพจของ FM 100.5 นะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีเว็บไซต์ของเราเองรวมทั้งแอปพลิเคชันนะครับ MCOT Connect ส่วนทาง TikTok นะครับเราก็มีไลฟ์ขึ้นทางช่องของเราเหมือนกันนะครับคลื่นข่าว MCOT FM 100.5 นะครับทาง TikTok นะครับฝากกดไลค์กดเลิกเคาะจอแล้วก็แชร์โพสต์ของเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังทั้งหลายก็จะได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อชีวิตของเราในการที่จะดำรงอยู่กันต่อไปอย่างสงบหรือว่ารับกับทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นให้ได้ครับ
0: ฝากเคาะจอเคาะใจท่านใดที่เข้าไปทาง TikTok นะคะเอาล่ะในช่วงนี้มารับฟังข่าวสารที่น่าสนใจต่างๆจากเราสองคนค่ะพี่ต้นเรื่องที่อยากจะนำเสนอเป็นเรื่องแรกในเช้านี้คือประเด็นไหนคะ
1: คือประเด็นเรื่องของพิธีศพของท่านอายาตุลลาอาลีโคไมนีนะครับซึ่งก็เป็นพิธีที่เขาคือท่านเสียชีวิตตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์นะครับซึ่งเป็นวันแรกของสงครามสหรัฐอิหร่านและอิสราเอลเนี่ยนะครับแล้วก็เสียชีวิตในวันนั้นเนี่ยเขาใช้คำว่าแบบลอบสังหารนะครับคือโจมตีโดยไม่มีการประกาศสงครามแล้วก็ตามปกติแล้วเนี่ยเขาจะการทำสงครามกับประเทศใดเนี่ยเขาจะไม่ไปถล่มผู้นำนะครับก็คือว่าจะใช้วิธีการอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเพื่อที่จะได้ให้มีการเจรจาหรือว่ายอมแพ้อะไรเงี้ยแต่นี่ก็ไปสังหารแบบนี้เลยนะครับก็เก็บพิธีนี้เอาไว้แล้วเราก็ต้องสังเกตนะครับว่าเอ๊ะก็ทำไมถึงไม่ได้ทำพิธีตั้งแต่นู่นจนกระทั่งมาทำวันที่4กรกฎาคมซึ่งเป็นวันฉลองครบรอบ250ปีของการก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับสำนักข่าวไม่ว่าจะเป็น Al Jazeera RT News หรือว่าแม้กระทั่ง New York Times นะครับก็รายงานเกาะติดข่าวเรื่องนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับพิธีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่4ละ4แล้วก็5นะครับเป็นพิธีไว้อะไรจัดขึ้นที่กรุงเทฮารานนะครับหลังจากนั้นวันที่6กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้ก็เป็นการมีกระบวนแห่ศพนะครับไปที่ในกรุงเทฮารานผ่านถนนสายสำคัญต่างๆและนอกจากนั้นก็ถูกนะครับศพของท่านอาลีคอยไมนี่เนี่ยก็ถูกนำไปที่เมืองกวางนะครับซึ่งตอนนี้เดินทางไปถึงที่เมืองกวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือเมืองกวางนี่อยู่ในประเทศอิรักนะแล้วตามที่เราได้เรียนรู้กันมาว่าอิรักกับอิหร่านเนี่ยเขาก็แบบก็เป็นไม่เบื่อไม่เมากันนะครับเคยมีสงครามกันในช่วงทศวรรษที่1980เนี่ยผู้คนทั้งอิรักและอิหร่านเนี่ยตายกันไปหลายล้านคนเลยนะครับในช่วงเวลานั้นแต่เขาบอกว่าพิธีศพของท่านอายาตุลลาอาลีโคไมนีเนี่ยคือว่าไม่ได้เป็นเฉพาะเป็นผู้นำสูงสุดของทางอิหร่านเท่านั้นแต่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณนะครับแล้วทำไมจึงจะต้องไปที่เมืองขวานนี้ด้วยนะครับเพราะบอกว่าที่เมืองขวานนี้เป็นเมืองที่มีความสำคัญและหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะนำศพของท่านไปที่เมืองนาจัฟนะครับที่เมืองนาจัฟในอิรักนะครับในประเทศอิรักก็เพราะว่าที่เมืองนาจัฟเนี่ยเป็นที่ตั้งของสุสานของอาลีอิบอาบีทำทาลิฟนะครับเป็นอิหม่ามองค์แรกของนิกายชีอะแล้วก็เป็นศูนย์กลางการศึกษาศาสนาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ไปทำพิธีที่นั่นเสร็จแล้วก็จะเคลื่อนไปที่เมืองคาบาลาซึ่งเป็นที่ตั้งของสุสานของฮุซินอิบอาลีนะครับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ Battle of Karbala นะซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งนะครับในประวัติศาสตร์ของศาสนาอิสลามนิกายชีอะนะครับแล้วก็การเขาบอกว่าการหลังจากที่จีนเนี่ยเขาก็มีการทำให้อิรักกับอิหร่านเนี่ยมาจับมือกันได้นะครับแล้วก็ประนีประนอมหันมาคืนดีเป็นญาติที่ดีต่อกันแต่เขาบอกอิรักเนี่ยก็ยังพยายามที่จะบาลานซ์ตัวเองนะครับในความสัมพันธ์กับอิหร่านและก็สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ต้องจับตาดูทีเดียวหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะแล้วทำไมผู้นำสูงสุดของอิหร่านในปัจจุบันนี้ซึ่งก็เป็นลูก

ชายของท่านอาลีคอร์ดานีเนี่ยนะครับทำไมถึงไม่ปรากฏตัวเลยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยในเหตุการณ์ที่ถูกโจมตีครั้งนั้นทั้งภรรยาน้องพี่สาวน้องชายหลานคุณพ่อแล้วก็ลูกของตัวเองนะครับก็เสียชีวิตไปในเหตุการณ์นี้แล้วก็ตัวท่านเองก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสทีนี้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่เคยมีใครเห็น

0: มาทำให้สังคมได้เห็นได้หรือเสียชีวิตไปแล้วหรือเป็นการแตกแยกกันเองในการแย่งอำนาจในอิหร่านนะครับซึ่งก็ต้องตามกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงเรื่องหนึ่งที่ตามมากับเรื่องของการพิธีศพเนี่ยผู้คนที่ออกมาแสดงความอะไรนี่นะครับเขาบอกว่ากว่าจะเสร็จพิธีเนี่ยคงจะมีร่วมกันประมาณ30ล้านคนเลยทีเดียวและทุกคนทุกแห่งที่ไปก็มีการตะโกนคำนี้แล้วว่า revenge revenge ก็คือว่าจะต้องแก้แค้นทีนี้ไอ้เรื่องนี้มันจะดำเนินต่อไปเราต้องติดตามกันนะครับ
1: ค่ะคือบุตร3คนที่เหลือเนี่ยมาหมดในพิธีศพนะคะไม่ว่าจะเป็นมอชตาฟามาโสดนะคะแล้วก็มีแซมนะยกเว้นมอชตาบาคามาเลอีที
0: ่
1: ไม่ได้มานะในช่วงที่จัดพิธีในครั้งนี้นะคะเมื่อสักครู่พี่ต้นพูดถึงจีนนะคะดิฉันจะพาไปดูเรื่องการประกาศแสนยานุภาพหรือเปล่าของจีนเพราะว่าเขามีการทดสอบขีปนาวุธยิงออกมาจากเรือดำน้ำนะคะ China conducts rare submarine launch ballistic missile test angering Pacific neighbors นะคะก็แทบจะเล่าเรื่องจบม้วนในพาดหัวเลยทีเดียว CNN นะคะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของขีปนาวุธยุทธศาสตร์ค่ะโดยเป็นการยิงออกไปจากซับมารีนนะคะหรือว่าเรือดำน้ำโดยขีปนาวุธดังกล่าวนี้เนี่ยได้มีการติดตั้งหัวรบจำลองนะยิงออกไปปุ๊บก็ไปตกในพื้นที่น่านน้ำค่ะซึ่งตามที่เขากำหนดเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะการทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้จีนบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการฝึกทางทหารประจำปีตามปกติแล้วก็มีการแจ้งให้ประเทศที่เกี่ยวข้องอยู่แถบๆนั้นน่ะรับทราบล่วงหน้าแล้วนะคะแต่รับทราบล่วงหน้านานแค่ไหนไปดูเพื่อนบ้านกันว่าแล้วนานแค่ไหนล่ะนะคะเมื่อสักครู่มาจากCNNนะคะพอมีการทดสอบขีปนาวุธแบบนี้เนี่ยชาติที่อยู่ใกล้ๆนะคะในบริเวณแปซิฟิกเนี่ยออสเตรเลียญี่ปุ่นนิวซีแลนด์นะคะแน่นอนค่ะกังวลและออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะ CNN ก็รายงานไว้ว่า China missile test draws criticism from Australia, New Zealand, Japan นะคะตัวแทนของกลุ่มประเทศต่างๆเนี่ยที่ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียบอกว่าการที่จีนมาทดสอบขีปนาวุธในเขตน่านน้ำสากลของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยออสเตรเลียได้รับการแจ้งล่วงหน้าจริงนะแต่ว่าออสเตรเลียมองว่ามันเป็นการบั่นทอนเสถียรภาพของภูมิภาคคือบอกจริงแต่ไม่โอเคอ่ะคือออสเตรเลียมองว่าการทดสอบครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามในการเสริมสร้างศักยภาพทางทหารที่รวดเร็วของจีนซึ่งออสเตรเลียมองว่าก็ขาดความโปร่งใสนะแล้วมันก็ทำให้ประเทศที่อยู่แถบนั้นเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะส่วนทางด้านโฆษกคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นค่ะในฐานะตัวแทนประเทศนะบอกว่ารัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้รับการแจ้งเหมือนกันนะแต่ว่าอยากจะให้จีนเนี่ยทบทวนส่วนทางฝั่งยามชายฝั่งของญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาได้รับการแจ้งจริงจากทางการจีนว่าอาจจะมีเศษซากวัตถุอวกาศหรือเปล่าตกลงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือ EEC ของญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าสำนักข่าวเกียวโดเนี่ยเขาบอกว่าชิ้นส่วนที่ตกลงมาเนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนขีปนาวุธและตกนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นนะคะส่วนทางนิวซีแลนด์บอกว่าได้รับแจ้งเตือนจริงนะแต่ล่วงหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นที่เธอจะมาซ้อมตุ้มตั้มตุ้มตั้มบริเวณนี้นะคะและนิวซีแลนด์รวมไปถึงประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกเนี่ยไม่ต้องการให้จีนมาใช้น่านน้ำสากลก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้เป็นพื้นที่ทดสอบขีปนาวุธค่ะครั้งล่าสุดที่เขาเคยทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปนะคือจีนทดสอบICBM เนี่ยล่าสุดก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะปี2567ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักนะเวลาที่ทดสอบทีนึงก็เป็นสัญญาหรือเปล่าที่ต้องการจะส่งไปให้ประเทศที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์อันดีกับจีนนะคะอ่ะเรื่องนี้มาจาก CNN ค่ะ
0: ก็ตอนน
1: ี้อะไรคะพี่ต้น
0: ก็คือ
1: คำดิฉันหรือว่าคำข่าวหรือว่าคำอะไร
0: ทำข่าวก็คือว่าตอนนี้คนก็จะกลัวจีนนะแล้วทางฝั่งโลกตะวันตกเนี่ยจะกลัวจีนมากแต่เดี๋ยวจะทำเรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโล

0: ยีเรื่องของแพทเทิร์นนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเนี่ยก็อย่างที่เราเคยเราอยู่กับข่าวของเราเนี่ยเราก็พอจำได้นะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าจีนนี่มีการจดทะเบียนแล้วก็จดสิทธิบัตรอะไรต่างๆเนี่ยมากถึงแบบ 7-8,000 รายการเลยในขณะที่ทางสหรัฐอเมริกาไม่ถึง100เลยนะครับเขาก็เลยบอกว่ามองว่าเอ๊ะมันชักจะลุกลามกันไปใหญ่โตนะไหนๆพูดถึงจีนนะครับพาไปดูข่าวนี้กันบ้างนะครับมาจาก Newsweek เนี่ยเขาก็บอกว่า China strategic interest in Myanmar behind US citizen arrest คืออะไรนะครับก็คือนักวิชาการท่านนี้เนี่ยท่านเป็นเชื้อสายเมียนมานะครับแต่ว่าเป็นคนสัญชาติสหรัฐอเมริกาก็คือคุณมินซินเป็นนักวิชาการที่ทำการศึกษาเรื่องของเมียนมาเรื่องของจีนเรื่องของความสัมพันธ์อะไรต่างๆนานาปรากฏว่าท่านได้รับเชิญนะครับไปบรรยายที่เมืองจีนนะครับแล้วก็ถูกจับไปนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาฮะพอเมื่อถูกจับไปแล้วเนี่ยตามปกติแล้วถูกจับไปก็จะต้องอธิบายว่าสาเหตุในการที่ไปจับเนี่ยจับเพราะอะไรนะครับแต่นี่เขาบอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่นักวิชาการท่านนี้เนี่ยคุณมินซินผู้อำนวยการบริหารของสถาบันยุทธศาสตร์และนโยบายเมียนมาเนี่ยเป็นคนที่รู้มากจนเกินไปนะครับแล้วก็ไปเข้าไปในเมืองจีนคือเชิญเข้าไปบรรยายเสร็จแล้วก็จับเขาว่าในข้อหาที่ว่าจะทำการจารกรรมข้อมูลอะไรของจีนนะครับนิวส์วีคตั้งข้อสังเกตอันนี้ว่ามันเป็นการกระทำที่เหมือนกับ tick for tat นะเธอมาฉันก็ตอบโต้เธอเคยจับนักวิชาการของฉันฉันก็จับนักวิชาการของเธอบ้างนะครับก็บอกว่าท่านมินซินเนี่ยเป็นคนที่ตั้งข้อสังเกตนะครับแล้วก็บอกว่าแผนการของจีนเนี่ยในการที่จะเข้ามาอยู่ในเมียนมาแล้วก็มีอิทธิพลกับทางการเมืองแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆการลงทุนอะไรต่างๆในเมียนมาเนี่ยเพื่อที่จะหาทางออกมาสู่มหาสมุทรอินเดียโดยทางการของจีนเองเนี่ยก็มีความประหวั่นท่านพึงนะครับในเรื่องของช่องแคบมาลากาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่หนึ่งถ้าเกิดว่าโดนปิดไปเหมือนกับช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยมันจะเป็นการตัดนะครับช่องทางในการที่จีนจะได้รับพลังงานเข้ามาในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องหาวิธีการต่างๆเพื่อที่จะออกมาทางมหาสมุทรอินเดียแล้วก็หาที่จะเอาพลังงานขนถ่ายเข้าไปให้ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับท่านผู้อำนวยการท่านนี้ก็ยังได้ชี้ให้เห็นว่าจีนเนี่ยก็พยายามที่จะเข้ามานะครับมีอิทธิพลในเรื่องของการได้สัมปทานทำเหมืองแร่แร่เอิร์ธอะไรต่างๆนะครับทีนี้ Newsweek ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าการจับครั้งนี้ดูซิว่ารัฐบาลอเมริกาจะหืออือจะอะไรหรือไม่เพราะว่าพลเมืองของตัวเองก็โดนจับไปอยู่ในประเทศจีนและกำลังจะโดนส่งขึ้นศาลในไม่อีกกี่วันข้างหน้านี้ทางการอเมริกาจะไม่พูดอะไรเลยหรือนี่เป็นเพียงการต่อต้านหรือว่าเป็นการแล้วก็ล้างแค้นของจีนถ้าเราจำได้เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วลูกสาวของหัวเว่ยจำได้ไหมครับที่โดนจับ house arrest อยู่ที่แคนาดาอยู่ตั้ง2-3 ปีติดตามกันต่อไปนะครับติดตามกันต่อไปนะครับว่าชนวนน้ำพึ่งหยดนี้จะกลายเป็นชนวนสร้างความขัดแย้งใหม่ระหว่างจีนกับสหรัฐหรือไม่หรือจะเป็นเรื่องที่เงียบหายไปในสายลมครับ
1: เมื่อวานพูดถึงสหรัฐเราก็ให้ท่านผู้นำสหรัฐได้พักแล้วเราได้พักด้วย ไม่ได้ขยำขยี้ขยายความข่าวท่านมากนะคะแต่วันนี้จะมาเล่าเรื่องความรวยของท่านผู้นำสหรัฐนะคะท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดทางด้านเศรษฐกิจทั้งในสหรัฐก็ดีและเรื่องสงครามการค้าเรื่องสงครามนะคะ CNBC รายงานเรื่องครอบครัวทรัมป์นะคะ Trump family got about $500 million from crypto venture but investors saw steep losses พาดหัวดุดันครอบครัวทรัมป์เนี่ยร่ำรวยขึ้นนะคะได้รับรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีประมาณ$500 ล้านนะคะในขณะที่บรรดาเหล่าอินเวสเตอร์ที่มีการลงทุนไปในบริษัทที่เกี่ยวข้องนี้เนี่ย saw steep losses ก็คือ steep แปลว่าชันนะคำนี้ดีนะคะ S T

0: ข้างๆก็จะมีคุณเจดีแวนซ์ที่ยิ้มอย่างร่าเริงและปรบมือแสดงความยินดีนะคะส่วนอีกฝั่งก็เป็นประธานของฟีฟ่ามันก็สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของประธานฟีฟ่ากับคุณโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะคะพอเกิดเหตุแบบนี้ต่อสายตรงปุ๊บเขาก็มีการทบทวนค่ะโดยการเข้าไปดูคือเวลาแข่งกีฬาเนี่ยมันจะมีช็อตอุตลุดชุลมุนเนาะต้องไปดูภาพกีฬามันๆในการดูวิดีโอย้อนเป็นตัวช่วยผู้ตัดสินนะคะและปรากฏว่าเขาก็มีคำสั่งออกมาตัดสินว่าถอนใบแดงนั้นแล้วก็ให้ตัวผู้เล่นเนี้ยของสหรัฐเนี่ยไปมีสิทธิ์ในการเล่นต่อไปได้นะคะอ่ะก็เล่าให้ฟังมันดีเรื่องนี้คือไม่ได้เตรียมเสริมเล่าเสริม
1: ได้ด้วยเหรอโอ้ทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอ
0: เออนะ
1: ผมก็ช่วยกันคิดนะครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่
0: ค่ะเดี๋ยวมาตามข่าวกันต่อช่วงหน้า
2: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
11: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงที่2ของรายการในเช้านี้นะคะยังอยู่กับพี่ต้นและน้ำหวานค่ะเมื่อสักครู่ที่แอบแตะเรื่องฟุตบอลโลกไปใช่ไหมคุณสุภศักดิ์โอ๊กบอกนะคะบอกว่าปกติถ้าผู้เล่นโดนใบแดงจะต้องสกิปไป1เกมอ๋อแล้วมันดันเป็นนัดที่เริ่มจะสำคัญแล้วไงนะสำหรับเกมครั้งต่อไปนะคะคือกองหน้าดาวยิงของสหรัฐเนี่ยโฟลารินบาโลกันเหมือนตอนปะทะกันไปเหยียบแองโกของคู่ต่อสู้นะคะฝ่ายตรงข้ามก็คือข้อเท้าโดยอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจปกติเขาต้องมานั่งดูเทปกันเนี่ยนะคะแล้วก็การตัดสินเนี่ยมันจะชี้ขาดภายในนัดนั้นเลยแต่ว่าเนี่ยการถอนใบแดงมาดันทำย้อนหลังไงก็เลยแปลกๆนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วสุดท้ายวงการกีฬาจะสะเทือนหรือเปล่าล่ะเพราะว่าท่านผู้นำสหรัฐปกติท่านไม่ค่อยชอบแพ้ใช่ไหมจากที่เลือกตั้ง

0: แท้สมัยที่ต่อเนื่องจากสมัยของท่านในทรัมป์ 1.0 น่ะโกรธมากตอนนั้น
1: แล้วก็นะนะคดีอะไรต่างๆที่อยู่ในศาลก็แพ้เยอะเลยคุณไอออนเคิร์ลนะครับจากในทาง TikTok บอกทรัมป์อีกแล้วหรอเบื่อทรัมป์อ่ะวันนี้จะเป็นเข้ารอบแล้วนะคะ
0: เมื่อวานก็ให้ท่านพักแล้วไงคะวันนี้เผื่ออะไรท่านคิดถึง มันไม่เล่าไม่ได้เรื่องมันใหญ่เหมือนกันเอาล่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกับคุณอัสตารียาฮูตี้ผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียนะคะอ่ะพี่ต้นมีข่าวเรื่องอะไรต่อคะเชิญค
1: ่ะพาไปเวียดนามครับเพราะว่ามีการประชุมกันของบรรดาแพทย์ทหารของเวียดนามของกองทัพบกของเวียดนามนะครับเขาก็ได้มีการประชุมกันแล้วก็ทำงานวิจัยของทางเวียดนามเนี่ยเขาสรุปผลออกมาอันนี้น่าตกใจเหมือนกันนะเขาบอกว่าชาวเวียดนามนะครับประมาณ22ล้านคนนะซึ่งเขาประเทศเขาก็จะมีประชากรประมาณ100ล้านนะ22ล้านคนนี่ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคเรื้อรังนะครับเขาบอกว่าจะมีคนเวียดนามคนเวียดนามที่มีอายุระหว่าง18ถึง69ปีเนี่ยจะมีชีวิตอยู่กับโรคเรื้อรังอาการเรื้อรังอะไรต่างๆซึ่งโรคเหล่านี้ผมมันไม่ได้เป็นโรคติดต่อนะครับน่าจะเรียกว่าเป็นอาการผิดปกติของทางร่างกายนะอย่างความดันโลหิตสูงนะครับเขาบอกว่ามาอันดับแรกเลยรองลงมาก็คือโรคเบาหวานนะครับอันที่3ก็คือโรคปอดอุดตันเรื้อรังแล้วก็อันที่4ก็คือเรื่องของโรคมะเร็งนะครับบอกว่า 72% ของผู้คนที่มีอายุมากกว่า60ปีเนี่ยจะมีอาการเรื้อรังเนี่ยอย่างน้อย1โรคคุณผู้ฟังของเรานะครับก็ต้องสำรวจดูนะครับว่าถ้าอายุเกิน60ปีไปแล้วเนี่ยมีอาการเรื้อรังอะไรอย่างมากกว่า1หรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่มีเลยก็ดีนะแต่เขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย 72% ของผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีเนี่ยจะต้องมีอาการเรื้อรังอย่างน้อย1โรคที่เมื่อกี้ได้เรียนให้ทราบนะครับแล้วก็เกือบ 44% จะต้องทนทุกข์ทรมานจากอีกหลายโรคเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวของผู้สูงอายุซึ่งก็จะก่อให้เกิดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการรักษาสิครับที่ทางรัฐบาลของเวียดนามจะต้องดูแลเพราะว่าเวียดนามก็กำลังจะเหมือนกับประเทศอื่นที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอีกเช่นกันนะครับเขาบอกว่าภายในปี2050นะครับคนที่มีอายุมากกว่า80ปีขึ้นไปจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าเลยทีเดียวนะครับของบรรดาประชากรที่มีอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆนะครับทางรายงานนี้ยังได้บอกว่าอาภัยเงียบนะแล้วก็เป็นฆาตกรเงียบๆอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงอันนี้ผมก็คิดว่าเราก็จะได้เห็นเหมือนกันนะว่าผู้คนเนี่ยอยู่ๆก็ตุยไปซะเฉยๆทั้งไม่ทั้งที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ทางการของเวียดนามเองนะครับก็บอกว่ามันอาจจะเป็นผลกระทบระยะยาวมาจากเรื่องของสงครามเวียดนามในช่วงปี1960ถึง1975ด้วยหรือไม่นะครับและทางการเวียดนามเองท่านนายกรัฐมนตรีของเวียดนามลีมินห่วงนะครับก็ได้เริ่มโครงการนี้สำหรับในปีนี้นะครับเขาบอกว่าจะใช้เป็นโครงการเริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษายน500วันในการที่จะไปขุดค้นนะครับแล้วก็ค้นหาFallen soldiers คือผู้ที่ได้เสียชีวิตในสงครามเวียดนามนะครับคือทั้งทหารและพลเรือนคือในตอนที่ทำสงครามกันอยู่เนี่ยเวลาที่รบกันแล้วก็เสียชีวิตกันไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีพิธีศพอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องฝังกันไปทีนี้พอเมื่อเวลาผ่านไปสภาพสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปรวมทั้งคนที่ทำพิธีฝังด้วยนะก็อาจจะไม่รอดชีวิตในสงครามเนี่ยแล้วก็บันทึกอะไรต่างๆว่าเอาฝังไว้ตรงไหนอะไรยังไงก็หายไปก็เลยจะต้องมีการขุดค้นนะครับแล้วก็จะต้องไปนำมาทำประกอบพิธีทางศาสนาให้ถูกต้องก็ค้นกันมานะตั้งแต่หลังจากที่เวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้รวมกันกลับมาเป็นประเทศได้แล้วจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังต้องค้นกันอยู่ต่อไปครับ
0: ค่ะในช่วงนี้เราไปติดตามข่าวสารจากคุณอาซาเวียมัวตี้กันนะคะเกี่ยวกับเรื่องสมเสร็จค่ะซึ่งเป็นสัตว์หายากนะตอนนี้คุณอาซาเวียพร้อมแล้วอยู่ในสายกับเราค่ะHello, good morning, Astri.
2: Good morning, and selamat pagi, Sujat and Isari.
0: Your throat

0: by the people. So this will not make the habit the species protected.
1: Esteri, have you ever experienced tapir by yourself in the zoo or in the forest?
0: I only seen tapir in the zoo. Even though I've been to Sumatra Island many times, in every province in Sumatra I've been there, but I never encountered tapir in the wildlife by myself. So I saw tapir in the wildlife, because in Indonesia we have around 17 tapir in the zoo all around Indonesia. It's very low. 17 tapir is not much, but yeah, we can still see them.
1: All right. Thank you very much for sharing us this morning, Esteri.
0: You're welcome, Esteri and Suchad. And thanks
2: thank
0: for having
2: so
0: me
2: much.
0: Today.
2: Your voice is getting to a normal situation now.
1: Because of the warm-up while reporting this news to us. All right. Thank you very much, Esteri.
0: Bye-bye.
2: Bye. Have a great day.
1: เรื่องราวของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ critical endangered อย่างทาปีหรือว่าสมเสร็จนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่บนเกาะสุมาตราแต่ว่ามีน้อยและหายากมากคุณอัศรีบอกว่าสวนสัตว์ทั่วประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมีแค่17ตัวเท่านั้นเธอเองก็ไม่เคยเจอในป่ามาก่อนเคยเห็นบ้างที่สวนสัตว์นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดกันค่ะพี่ต้นมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังของเราเนี่ยหลากหลายสาขาอาชีพท่านใดที่อยู่ในสายงานสุขภาพการแพทย์เภสัชกรรมหรือท่านใดที่สนใจนวัตกรรมทางด้านสุขภาพนะคะห้ามพลาดเลยค่ะสำหรับงานใหญ่แห่งปี International Healthcare Week 2026รวมงานด้านอุตสาหกรรมสุขภาพระดับโลกถึง4งานเอามาไว้ในที่เดียวนะคะทั้งงาน CPHI Southeast Asiaงาน World Health Expo หรือ WHX Bangkok งาน MedTech Southeast Asia และงาน Thailand Medical and Wellness Expo ค่ะครบทั้งเรื่องยาเครื่องมือแพทย์เทคโนโลยีทางการแพทย์ไปจนถึงธุรกิจสุขภาพและ Wellness ภายในงานนะคะจะได้พบกับผู้ประกอบการและแบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลกพร้อมนวัตกรรมที่กำลังเปลี่ยนอนาคตของวงการสุขภาพค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจข้อมูลวิชาการเชิงลึกสามารถเข้าร่วมเวทีสัมมนาและการประชุมวิชาการกว่า200หัวข้อนะคะที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนักลงทุนบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงผู้ที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจได้อัปเดตเทรนด์ใหม่ๆแลกเปลี่ยนความรู้ต่อยอดเครือข่ายธุรกิจในงานเดียวสำหรับประชาชนทั่วไปค่ะสามารถเข้าชมโซน Thailand Medical and Wellness Expo 2026ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพความงามและนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพจากหลากหลายแบรนด์มาให้เลือกชมกันได้อย่างใกล้ชิดนะคะการจัดงานในครั้งนี้จะเกิดขึ้นในวันที่8ถึง10กรกฎาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ intheealthcareweek.com นะคะหรือว่า intheoutcareweek.com นะคะก็ถือเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมรายละเอียดเอาไว้ท่านใดสนใจก็เข้าไปชมได้เป็นงานที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ
2: ครับแล้วพรุ่งนี้ถึง10นี้เท่านั้นนะครับ3วันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์
1: ถูกต้องค่ะกับงาน International Healthcare Week 2026
2: ครับเรากลับไปที่เรื่องราวของคุณอัสซาลีย
1: าม เสร็
2: จนะครับ
1: ค่ะ
2: สมเสร็จจะบอกว่ามันเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียเลยก็เป็นคลิปวิดีโอที่แบบเห็นถ่ายภาพเป็นเห็นเจ้าสมเสร็จเนี่ยเดินตุลักตุเลออกมาจากป่าเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการไปต้อนไปจับเสร็จแล้วภาพสุดท้ายก็คือการสังหารเจ้าสมเสร็จนี้นะครับแล้วคนที่ทำหน้าที่สังหารก็แบบยิ้มอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็อย่างหนักแล้วก็พอเอาสมเสร็จเนี่ยไปปรุงเป็นอาหารเขาบอกโอ้โหพอภาพยิ้มประกาศออกไปคนได้เห็นก็เดือดกันทั้งประเทศอินโดนีเซียเลย
1: อืมค่ะไม่รู้ว่าน่ากินยังไงคือเป็นสัตว์ที่ดูแปลกหรือเปล่านะคะเมื่อสักครู่คุณอัชรีเล่าว่าสมเสร็จนะเป็นสมเสร็จมาลายูนะคะหรือว่ามาลายันชาเปียนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกเขาจะอยู่บนเกาะสุมา

0: ตรานะคะในปัจจุบันเหลือเพียงแค่400-500ตัวเท่านั้นเองนะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่เพียงชนิดเดียวของเอเชียที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะแล้วก็ถูกจัดสถานะเป็น critical endangered หรือว่าใกล้สูญพันธุ์นะน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะคะและพอมีคลิปเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความทั้งขาดความรู้และไม่สนใจอะไรเลยในการที่จะช่วยรักษาเพื่อนร่วมโลกหายากอย่างสมเสร็จนะคะ
1: ซึ่งเขาบอกว่าในสัตว์ตัวสมเสร็จเนี่ยในประเทศไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียเนี่ยรวมๆกันทั้ง3ประเทศเนี่ยยังมีอยู่นะครับแต่ว่ารวมๆกันทั้งหมดเนี่ยประมาณ550ตัวนั่นเอง400ตัวนี่อยู่ในอินโดนีเซียแล้วก็กระจัดกระจายที่เหลือก็ทั้งในมาเลเซียและก็ไทยแลนด์นะครับทีนี้บอกปัญหาเนี่ยก็คือผู้คนเนี่ยหนึ่งนะครับที่ไปทำร้ายสัตว์เหล่านี้อ่านออกเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่มีความเข้าใจในเรื่องของปัญหาการคุ้มครองสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์นะครับนอกจากนั้นก็ยังเป็นปัญหาในเรื่องของคนที่พยายามปลุกรุกเข้าไปในเขตพื้นที่ของสัตว์ป่ามากขึ้นและอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของการทำถนนหนทางเข้าไปใกล้เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทั้งหลายเหล่านั้นแล้วคือพอมนุษย์เนี่ยเข้าไปใกล้ๆในพื้นที่ของเขาอาหารอะไรเหินอะไรของเขามันก็จะหายากขึ้นเขาก็จะเดินไปเดินมาแล้วหลงทางออกมาจากป่าตุลาตุเลออกมาเจอผู้คนก็มาโดนทำร้ายเข้าไปอีกนะครับแต่เขาบอกว่าจุดที่เป็นประเด็นสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกฎหมายนั้นมีไว้ลงโทษอะไรต่างๆอยู่แล้วแต่ว่าการบังคับกฎหมายเนี่ยมันช่างเชื่องช้าเชื่องช้าเหลือเกินกว่าตำรวจจะไปจับอะไรต่างๆเนี่ยสังคมเสร็จเหล่านี้ก็เสียชีวิตตายกันไปหมดแล้วนะครับโทษของคนที่ไปทำในวิดีโอเนี้ยคือจะถูกจำคุกเพียงแค่5ปีเท่านั้นแล้วก็มีการปรับอีกจำนวนไม่มากนะครับ
0: ค่ะเป็นสัตว์หายากนะทาเปียหรือว่าสมเสร็จเนี่ยนะคะคือเมื่อสักครู่ดิฉันก็อยากทราบเหมือนกันว่าแล้วเขากินอะไรเป็นอาหารนะคือเขาบอกว่าสมเสร็จเนี่ยเป็นสัตว์ที่หน้าตาคล้ายๆช้างแต่ว่าส่วนจมูกของเขาเนี่ยจะสั้นกว่านะคะกินพืชเป็นอาหารนะคะแล้วก็พวกเขาเนี่ยเหลือไม่เยอะแล้วเขากินฟรุตกินผลไม้เบอร์รี่ต่างๆพืชน้ำนะคะอ่ะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อหลัง7โมง

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: นี่คือ30นาทีสุดท้ายนะคะของรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้ค่ะเช้าวันอังคารแบบนี้อยู่กับพี่ต้นและน้ำหวานนะคะ
2: ผมในเช้าวันนี้นะครับเราก็มีข่าวมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังตั้งแต่6นาฬิกาแล้วนะครับจนกระทั่งถึง7นาฬิกา30นาทีก่อนที่เราจะไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหันวงศ์อาจารย์ประจำคณะภาควิชาประวัติศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเรื่องของ5ปีสงครามเมียนมาฆ่ากว่าแสนชีวิตไร้แววสันติจะเป็นอย่างไรเราก็จะไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับเราในเช้าวันนี้ครับตื่นน้องน้ำหวานเลยครับ
1: ค่ะก่อนที่จะทักทายคุณผู้ฟังนะคะพอดีเมื่อสักครู่เรารับ